0: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้หมายกำหนดการพระราชกุศลทักษิณานุปทานและการพระราชพิธีฉัตรมงคลพุทธศักราช2569รัฐบาลจัดโครงการไทยช่วยไทยระยะที่2นำสินค้าราคาประหยัดจำหน่ายณที่ว่าการอำเภอทั่วประเทศช่วยลดค่าครองชีพให้กับประชาชนทุกวันศุกร์ตลอดเดือนนี้
1: อิหร่านยื่นข้อเสนอใหม่สำหรับการเจรจากับสหรัฐเพื่อยุติสงครามในภูมิภาคตะวันออกกลางศึกฟุตบอลหญิงชิงแชมป์เอเชียรุ่นอายุไม่เกิน17ปีที่สาธารณรัฐประชาชนจีนทีมฟุตบอลหญิงทีมชาติไทยเปิดสนามเสมอเวียดนาม2ประตูต่อ2ต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าว
0: พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินเพื่อทรงร่วมงานพระราชพิธีเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพครบ80พรรษาของสมเด็จพระราชาธิบดีคาร์ลที่16กุสตาฟแห่งสวีเดนเมื่อวันที่30เมษายน2569เวลา 9:30 นาทีเวลาท้องถิ่นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินโดยรถยนต์พระที่นั่งจากโรงแรมแกรนด์โฮเทลกรุงสต็อกโฮล์มราชอาณาจักรสวีเดนไปยังพระราชวังหลวงกรุงสต็อกโฮล์มเพื่อทรงร่วมงานพระราชพิธีเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพครบ80พรรษาของสมเด็จพระราชาธิบดีคาร์ลที่16กุสตาฟแห่งสวีเดนเมื่อเสด็จพระราชดำเนินถึงสมเด็จพระราชาธิบดีคาร์ลที่16กุสตาฟแห่งสวีเดนพร้อมด้วยพระราชวงศ์สวีเดนรอรับเสด็จจากนั้นเสด็จพระราชดำเนินไปยังวิหารหลวงเพื่อทรงร่วมพิธีสรรเสริญและขอบคุณพระเจ้าเสร็จแล้วเสด็จพระราชดำเนินไปยังลานหน้าพระราชวังหลวงกรุงสต็อกโฮล์มทรงพระดำเนินไปยังอัฐจันทร์ที่ประทับประทับพระราชอาสน์ทอดพระเนตรพิธีเปลี่ยนเวรยามของทหารรักษาพระองค์และทอดพระเนตรการขับร้องประสานเสียงถวายพระพรชัยมงคลแด่สมเด็จพระราชาธิบดีคาร์ลที่16กุสตาฟแห่งสวีเดนจากนั้นประทับรถบัสพระที่นั่งเสด็จพระราชดำเนินไปยังศาลาว่าการกรุงสต็อกโฮล์มเพื่อส่งเข้าร่วมงานถวายพระกยาหารกลางวันเพื่อถวายพระเกียรติแด่สมเด็จพระราชาธิบดีคาร์ลที่16กุสตาฟแห่งสวีเดนซึ่งสภาเทศบาลกรุงสต็อกโฮล์มเป็นเจ้าภาพเสร็จแล้วประทับรถบัสพระที่นั่งเสด็จพระราชดำเนินกลับโรงแรมแกรนด์โฮเทลกรุงสต็อกโฮล์มราชอาณาจักรสวีเดนในวันเดียวกันนี้เวลาค่ำพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินโดยรถยนต์พระที่นั่งจากโรงแรมแกรนด์โฮเทลกรุงสต็อกโฮล์มราชอาณาจักรสวีเดนไปยังพระราชวังหลวงกรุงสต็อกโฮล์มเพื่อทรงร่วมงานถวายพระกยาหารค่ำและพระราชทานเลี้ยงอาหารค่ำอย่างเป็นทางการแก่พระประมุขพระราชวงศ์ต่างประเทศและบุคคลสำคัญที่เสด็จพระราชดำเนินมาทรงร่วมและเดินทางเข้าร่วมในพระราชพิธีเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพครบ80พรรษาของสมเด็จพระราชาธิบดีคาร์ลที่16กุสตาฟแห่งสวีเดนซึ่งสมเด็จพระราชาธิบดีคาร์ลที่16กุสตาฟแห่งสวีเดนทรงเป็นเจ้าภาพและในวันนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีจะเสด็จพระราชดำเนินโดยเครื่องบินพระที่นั่งของบริษัทการบินไทยจำกัดมหาชนเที่ยวบินที่ TG8887กลับถึงท่าอากาศยานทหารดอนเมืองในเวลา 9:00 น
1: หมายกำหนดการพระราชกุศลทักษิณานุปทานและการพระราชพิธีฉัตรมงคลพุทธศักราช2569เลขาธิการพระราชวังรับพระบรมราชโองการเหนือเกล้าเหนือกระหม่อมสั่งว่าการพระราชกุศลทักษิณานุปทานและการพระราชพิธีฉัตรมงคลเฉลิมราชสมบัติสิริรัชพรรษาปีนี้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้กำหนดดังรายการต่อไปนี้วันเสาร์ที่2พฤษภาคม2569เจ้าพนักงานเตรียมการพระราชกุศลทักษิณานุปทานณพระที่นั่งอมรินทร์วินิจฉัยในพระบรมมหาราชวังเชิญพระโกศพระบรมอัฐิและพระอัฐิสมเด็จพระบรมราชบุพการีคือพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช สมเด็จพระอมรินทราบรมราชินีพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศราชนภาลัยสมเด็จพระศรีสุริเยนทราบรมราชินีพระบาทสมเด็จพระนางเกล้าเจ้าอยู่หัวพระมหาเจษฎาราชเจ้าสมเด็จพระศรีสุลาลัยพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวพระสยามเทวามหามกุฏวิทยามหาราชสมเด็จพระเทพสิรินทราบรมราชินีพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวสมเด็จพระศรีพัชรินทราบรมราชินีนาถสมเด็จพระศรีสวรินทิราบรมราชเทวีพระพันวสาอายิกาเจ้าพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรารามาธิบดีศรีสินทรามหาวชิราวุธพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวพระมหาธีรราชเจ้าพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวสมเด็จพระนางเจ้ารำไพพรรณีพระบรมราชินีพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรมหาอนันทมหิดลพระอัตมรามาธิบดินทร์พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรสมเด็จพระมหิตลาธิเบศรอดุลยเดชวิกรมพระบรมราชชนกและสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีขึ้นประดิษฐานณพระแท่นพระนพพระดลมหาเสวตฉัตรและเชิญพระพุทธรูปประจำพระชนมวาลคู่พระบรมอัฐิและพระอัฐิประดิษฐานในพระที่นั่งบุษบกมาลาประกอบด้วยเครื่องบรมอิสริยราชูปโภคพร้อมศัพท์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินโดยรถยนต์พระที่นั่งจากพระที่นั่งอัมพรสถานพระราชวังดุสิตไปยังพระบรมมหาราชวังเวลา 17:00 น.เสด็จเข้าพระที่นั่งอมรินทร์วินิจฉัยทางพระทวารเทเวศรักษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงจุดธูปเทียนเครื่องนมัสการบูชาพระพุทธรูปประจำพระชนมวาลพระบรมอัฐิและพระอัฐิแล้วพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงจุดธูปเทียนเครื่องราชสักการะถวายบังคมพระบรมอัฐิและพระอัฐิพระสงฆ์27รูปสวดพระพุทธมนต์จบแล้วพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงจุดธูปเทียนเครื่องทรงธรรมพระราชคณะถวายพระธรรมเทศนาหนึ่งกันจบแล้วพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงประเคนจตุปัจจัยทยธรรมบูชากันเทศแล้วทรงทอดผ้าไตรพระสงฆ์ที่สวดพระพุทธมนต์27รูปและถวายพระธรรมเทศนา1รูปรวม28รูปสดับปกรณ์พระบรมอัฐิและพระอัฐิสมเด็จพระบรมราชบุพการีถวายอนุโมทนาถวายอดิเรกถวายพระพรลาเสด็จพระราชดำเนินไปประทับรถยนต์พระที่นั่งที่พระทวารเทเวศรักษาเสด็จพระราชดำเนินกลับพระที่นั่งอภรณ์สถานพระราชวังดุสิตวันนี้แต่งกายเครื่องแบบเต็มยศไว้ทุกสายสะพายมหาจักรีผู้เข้าเฝ้าแต่งกายเครื่องแบบเต็มยศไว้ทุกสายสะพายสูงสุด
0: รัฐบาลจัดโครงการไทยช่วยไทยระยะที่2นำสินค้าราคาประหยัดจำหน่ายณที่ว่าการอำเภอทั่วประเทศช่วยลดค่าครองชีพให้กับประชาชนทุกวันศุกร์ตลอดเดือนนี
2: ้นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเป็นประธานเปิดกิจกรรมตลาดนัดไทยช่วยไทยเอ็กโลโคโลคอสณตลาดบางใหญ่ซิตี้จังหวัดนนทบุรีโดยเป็นความร่วมมือระหว่างกระทรวงพาณิชย์และกระทรวงมหาดไทยในการนำสินค้าราคาถูกกว่าท้องตลาดมาจำหน่ายให้กับประชาชนนายกรัฐมนตรีระบุว่าโครงการนี้เริ่มดำเนินการในระดับจังหวัดและอำเภอทั่วประเทศพร้อมทั้งมีการจัดรถพุ่มพวงเพื่อนำสินค้าราคาประหยัดเข้าไปกระจายในชุมชนและหมู่บ้านให้ทั่วถึงมากที่สุดเพื่อช่วยลดค่าใช้จ่ายให้กับประชาชนสามารถเข้าถึงสินค้าอุปโภคบริโภคและของใช้ในชีวิตประจำวันราคาถูกและมีมาตรฐาน
3: ถือว่าวันนี้เป็นวันคิกออฟนะครับที่ทางกระทรวงพาณิชย์และกระทรวงมหาดไทยได้ร่วมมือกันนำสินค้าราคาที่ถูกกว่าตลาดทั่วไปต่ำกว่าตลาดทั่วไปมาขายให้กับพี่น้องประชาชนเราก็จะเริ่มจากในระดับจังหวัดแล้วก็อำเภอ800กว่าอำเภอนะครับก็จะมีสินค้าเหล่านี้กระจายไปยังพี่น้องประชาชน
2: นางสุภจีสุธรรมพันธ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์เปิดเผยว่ากระทรวงพาณิชย์ได้เดินหน้าขยายผลโครงการไทยช่วยไทยอย่างต่อเนื่องสำหรับการดำเนินงานระยะที่2ได้ร่วมกับกรมการปกครองกระทรวงมหาดไทยขับเคลื่อนที่ว่าการอำเภอทั้ง878แห่งทั่วประเทศ ให้เป็นจุดจำหน่ายสินค้าอุปโภคบริโภคที่จำเป็นรวมกว่า 3,000 รายการมาจำหน่ายในราคาพิเศษโดยจะจำหน่ายทุกวันศุกร์ตลอดเดือนนี้
4: ตอนแรกที่เราเริ่มทำใน1เมษายนเนี่ยเราทำไปได้ประมาณ300กว่าจุดนะคะแล้วก็เรามีการเติมในเรื่องของออนไลน์โดยที่เอาสินค้าชุมชนสินค้า SME เนี่ยขึ้นบนออนไลน์อันนั้นเราเริ่มทำไปวันที่11เมษายนเราก็จะยังทำต่อเนื่องเพราะความตั้งใจของพวกเรานี่ก็คือว่าตั้งใจจะดูในเรื่องของการลดค่าครองชีพหาสินค้าอุปโภคบริโภคจำเป็นในราคาประหยัดให้พี่น้องประชาชน
2: ทั้งนี้ในระยะถัดไปกระทรวงพาณิชย์เตรียมดึงเครือข่ายรถพุ่มพวงและรถเร่กว่า 30,000 รายเข้ามาช่วยกระจายสินค้าให้เข้าถึงระดับหมู่บ้านโดยรัฐบาลจะสนับสนุนบัตรเติมน้ำมันเพื่อลดต้นทุนขนส่งควบคู่กับการบูรณาการร่วมกับกระทรวงสาธารณสุขและกระทรวงอุตสาหกรรมเพื่อยกระดับมาตรฐานสินค้า SME ทั้งด้านอย.และมอก.พร้อมมอบหมายให้ไปรษณีย์ไทยทำหน้าที่เป็นศูนย์กระจายสินค้าเพื่อสร้างความสมดุลทางการค้าระหว่างผู้ประกอบการรายใหญ่และรายย่อยทั่วประเทศปิยาพันธ์ยางเทียนรายงาน
1: รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศแจ้งกัมพูชาถึงการเตรียมยกเลิก MOU 44โดยจะใช้กลไกอื่นในการเจรจาเพื่อแก้ไขปัญหาพื้นที่ทับซ้อนทางทะเล
5: นายเสียศักดิ์พวงเกตแก้วรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศเปิดเผยว่าระหว่างการประชุมอาเซียนสหภาพยุโรประดับรัฐมนตรีที่ประเทศบูไนได้มีโอกาสหารือทวิภาคีกับนายปรักสุคนรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศกัมพูชาโดยได้แจ้งให้ฝ่ายกัมพูชาทราบว่าไทยเตรียมพิจารณายกเลิก MOU 44ซึ่งจะเสนอเข้าที่ประชุมคณะรัฐมนตรีพิจารณาในสัปดาห์หน้าทั้งนี้การยกเลิก MOU 44ไม่ได้หมายความว่าจะเป็นการยุติการเจรจาแต่เป็นการหาแนวทางใหม่ในการเจรจาซึ่งขณะนี้กัมพูชาเป็นสมาชิกของภาคีอนุสัญญาว่าด้วยกฎหมายทะเลระหว่างประเทศมองว่าจะเป็นอีกหนึ่งช่องทางที่จะสามารถเจรจาได้บนพื้นฐานของอนุสัญญาดังกล่าวเพื่อการเจรจาที่หยุดชะงักมานานกว่า20ปีมีความคืบหน้า
6: ขณะเดียวกันเนี่ยมันไม่ได้หมายความว่าเราจะยุติการเจรจาแต่เราต้องยอมรับความจริงว่าการเจรจาภายใต้ MOU 44เนี่ยมันไม่มีความคืบหน้ามาเป็นเวลา20กว่าปีแล้วเราคิดว่าเราอาจจะหาแนวทางใหม่ในการเจรจา
5: ฝ่ายกัมพูชายังได้แสดงความต้องการให้มีการจัดการประชุมคณะกรรมการเขตแดนร่วมหรือ JBC ไทยกัมพูชาโดยเร็วโดยฝ่ายไทยยอมรับว่าการประชุมดังกล่าวจะต้องมีการเตรียมการที่ดีเนื่องจากปัจจุบันสถานการณ์มีการเปลี่ยนแปลงไปพอสมควรพร้อมมองว่าแม้จะมีการหยุดยิงแล้วในพื้นที่แต่ต้องมีการหยุดยั้งสงครามวาจาระหว่างกันด้วยซึ่งทั้งสองประเทศต้องสร้างบรรยากาศที่ดีระหว่างกันเพื่อสร้างความไว้เนื้อเชื่อใจและพัฒนาไปสู่การฟื้นฟูความสัมพันธ์และความร่วมมือต่างๆที่เกี่ยวข้องกับเขตแดนได้ปริญญาวิทย์เปี่ยมสมบูรณ์รายงาน
0: โรงรับจำนำของรัฐจัดโครงการ Back to School ฟรีดอกเบี้ยช่วยผู้ปกครองเพิ่มสภาพคล่องรับเปิดเทอมนายนิกรสมกลางรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์เปิดเผยว่าขณะนี้เป็นช่วงใกล้เปิดภาคเรียนของโรงเรียนต่างๆและผู้ปกครองมีภาระค่าใช้จ่ายเพิ่มสูงขึ้นสำนักงานธนานุเคราะห์หรือโรงรับจำนำของรัฐได้ให้ความช่วยเหลือทางการเงินสำหรับประชาชนด้วยการรับจำนำในอัตราดอกเบี้ยต่ำที่สุดในประเทศภายใต้โครงการ Back to School ฟรีดอกเบี้ยโดยผู้ใช้บริการที่มีวงเงินจำนำไม่เกิน 5,000 บาทได้รับสิทธิ์ฟรีดอกเบี้ย1เดือนเต็มสามารถใช้บริการจำนำได้ตั้งแต่วันนี้ถึง31พฤษภาคมนี้ณสถานธนานุเคราะห์ทุกแห่งทั่วประเทศทางนี้คาดว่าจะมีประชาชนเข้าร่วมโครงการประมาณ 8,400 รายคิดเป็นวงเงินหมุนเวียนในระบบกว่า41ล้านบาทช่วยเสริมสภาพคล่องทางการเงินในระยะสั้นและลดภาระค่าใช้จ่ายของครอบครัวผู้ปกครองในช่วงเปิดภาคเรียนได้อย่างเป็นรูปธรรม
7: ต่อจากนี้ไปขอเชิญรับฟังเสียงจากใจไทยคู่ฟ้า
8: จากการสำรวจสินค้าที่ได้รับการขึ้นทะเบียนสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ GI ในกลุ่มเครื่องปั้นเครื่องจักสานและผลิตภัณฑ์จากวัสดุธรรมชาติที่ไม่รวมสินค้าเกษตรและสิ่งทอจำนวน27รายการจาก39จังหวัดทั่วประเทศพบว่าสามารถสร้างมูลค่าการตลาดรวมในปี2568อยู่ที่440ล้านบาทโดยมี5อันดับที่สร้างมูลค่าสูงสุดได้แก่กระจูดพัทลุงนินเมืองการเส้นไหมไทยพื้นบ้านอีสานนิมสอพองลพบุรีและหินอ่อนพรานกระต่ายโดยกระจูดพัท ทลุงครองแชมป์สร้างมูลค่าสูงสุด150ล้านบาทปัจจุบันมีราคาจำหน่ายเฉลี่ยอยู่ที่300บาทต่อชิ้นเพิ่มขึ้นกว่า 1.5 เท่าเมื่อเทียบกับราคาเดิมก่อนเป็น GI สื่อสารภารกิจรัฐบาลกับดิฉันนางสาวพลอยทะเลลักษมีแสงจันทร์รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี
0: แสนอาลัยสมเด็จพระพันปีหลวงไทยทั้งปวงหมองหม่นก่นร่ำให้พระผู้เสด็จสู่ฟ้าสวรรคาลัยแนบดวงใจตามพระบาททุกชาติภพปวงประชาน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
7: 93ปีกรมประชาสัมพันธ์จากจุดเริ่มต้นของการสื่อสารภาครัฐสู่บทบาทสำคัญในการเชื่อมโยงรัฐกับประชาชนมุ่งนำเสนอข้อมูลข่าวสารที่ถูกต้องเข้าถึงง่ายเชื่อถือได้สื่อสารความจริงสร้างความเข้าใจเคียงข้างประชาชนก้าวสู่ยุค OTT อนาคตการสื่อสารยุคใหม่อย่างสร้างสรรค์และยั่งยืน3พฤษภาคม93ปีกรมประชาสัมพันธ์
0: 7:16 ต่อไปเสนอข่าวต่างประเทศสำนักข่าวต่างประเทศรายงานโดยอ้างการเปิดเผยของสื่อทางการอิหร่านเมื่อวานนี้ที่ระบุว่าอิหร่านยื่นข้อเสนอใหม่สำหรับการเจรจาสันติภาพกับสหรัฐโดยผ่านปากีสถานซึ่งทำหน้าที่คนกลางการเจรจาเมื่อช่วงค่ำของวันพฤหัสบดีที่ผ่านมาซึ่งรัฐบาลปากีสถานส่งข้อเสนอดังกล่าวไปยังสหรัฐแล้วความเคลื่อนไหวดังกล่าวมีขึ้นหลังสหรัฐและอิหร่านต่างหยุดยิงชั่วคราวมานานกว่า3 สัปดาห์อย่างไรก็ตามอิหร่านยังคงปิดช่องแคบฮอร์มุซเส้นทางขนส่งน้ำมันก๊าซธรรมชาติและปุ๋ยที่สำคัญของโลกขณะเดียวกันสหรัฐตอบโต้ด้วยการปิดล้อมท่าเรือของอิหร่านทุกแห่งโดยประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ผู้นำสหรัฐสั่งการให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเตรียมพร้อมสำหรับการปิดล้อมดังกล่าวที่อาจกินเวลานานหลายเดือนซึ่งจะส่งผลกระทบให้ราคาน้ำมันโลกพุ่งสูงขึ้น
1: ประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ผู้นำสหรัฐเปิดเผยผ่านแพลตฟอร์มโซเชียลมีเดียทรูสโซเชียลเมื่อวันนี้ที่ระบุว่าเขาจะขึ้นภาษีนำเข้ารถยนต์และรถบรรทุกจากสหภาพยุโรปเป็นร้อยละ25ในสัปดาห์หน้าเนื่องจากสหภาพยุโรปไม่ปฏิบัติตามข้อตกลงการค้ากับสหรัฐอย่างครบถ้วนอย่างไรก็ตามประธานาธิบดีทรัมป์ไม่ได้เปิดเผยว่าสหภาพยุโรปไม่ปฏิบัติตามข้อตกลงการค้าดังกล่าวอย่างไรหรือเหตุผลเพิ่มเติมสำหรับการขึ้นภาษีในครั้งนี้ทั้งนี้ข้อตกลงการค้าระหว่างสหรัฐและสหภาพยุโรปฉบับล่าสุดกำหนดเพดานภาษีนำเข้ารถยนต์และชิ้นส่วนยานยนต์จากสหภาพยุโรปมายังสหรัฐไว้ที่ร้อยละ15ขณะที่การประกาศขึ้นภาษีดังกล่าวมีขึ้นท่ามกลางความขัดแย้งระหว่างประธานาธิบดีทรัมป์กับนายกรัฐมนตรีฟรีดริชเมสแห่งเยอรมนีเกี่ยวกับประเด็นสงครามในอิหร่าน
0: นางมาการิต้าโรเบิร์ตรัฐมนตรีกลาโหมสเปนตอบโต้คำขู่ของประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ผู้นำสหรัฐที่ประกาศจะลดกำลังทหารสหรัฐที่ประจำการอยู่ในสเปนเมื่อวานนี้ที่ระบุว่าคำขู่ดังกล่าวของประธานาธิบดีทรัมป์ไม่เหมาะสมและไม่อยู่บนพื้นฐานทางกฎหมายพร้อมเน้นย้ำว่าสเปนเป็นหนึ่งในประเทศที่ปฏิบัติตามพันธกรณีต่อองค์การสนธิสัญญาแอตแลนติกเหนือหรือนาโตอย่างครบถ้วนที่สุดและสเปนไม่อาจยอมรับคำขอให้สนับสนุนสงครามที่ผิดกฎหมายซึ่งขาดการเห็นชอบจากนานาชาติทั้งนี้ประธานาธิบดีทรัมป์ประกาศจะลดกำลังทหารสหรัฐที่ประจำการในเยอรมนีอิตาลีและสเปนเนื่องจากประเทศเหล่านี้ไม่ยอมช่วยเหลือสหรัฐในการทำสงครามกับอิหร่านขณะที่ข้อมูลเมื่อเดือนธันวาคมปีที่แล้วระบุว่าสหรัฐมีทหารประจำการอยู่ในสเปนประมาณ 3,800 นาย
1: ต่อไปรับฟังข่าวกีฬาค่ะ
9: ศึกฟุตบอลหญิงชิงแชมป์เอเชียรุ่นอายุไม่เกิน17ปีที่ซูโจสปอร์ตเซ็นเตอร์สเตเดียมสาธารณรัฐประชาชนจีนในรอบแบ่งกลุ่มกลุ่ม A นัดแรกทีมฟุตบอลหญิงทีมชาติไทยรุ่นอายุไม่เกิน17ปีลงสนามนัดแรกเสมอกับเวียดนาม2-2โดยนัดต่อไปทีมฟุตบอลหญิง U17 ไทยจะพบกับเมียนมาในวันที่4พฤษภาคมเวลา 14:30 นถ่ายทอดสดทาง YouTube AFC Asian Cup และ BG Sportเทนนิสเยาวชนชิงแชมป์โลกประเภททีมชายรุ่นอายุไม่เกิน14ปี IGF World Junior Tennis Asia Oceania Final Qualifying Event ที่เมืองกูชิงรัฐสารวัตรประเทศมาเลเซียในรอบก่อนรองชนะเลิศทีมชาติไทยพบกับทีมชาติเกาหลีใต้คู่แรกเดี่ยวมือ2ปนภัทรนิ่มนวลกุลเอาชนะฮงซึงยู2เซตรวด7-6ไทเบรก8-6และ6-1 แต่เดี่ยวมือ1วนิชเลิศสินทภานนท์มาแพ้ให้กับชเวมิงออน1ต่อ2เซต1ต่อ6 6ต่อ1และ5ต่อ7ส่วนประเภทคู่ปนภัทรจับคู่กับวริชช่วยกันหวดเอาชนะฮงซึงยูและชเวมิงออน2ต่อ1เซต4ต่อ6 6ต่อ1และซุปเปอร์ไทเบรก10ต่อ8ทำให้ทีมนักหวดเยาวชนไทยเอาชนะทีมชาติเกาหลีใต้2ต่อ1คู่ผ่านเข้าสู่รอบรองชนะเลิศไปพบกับทีมญี่ปุ่นนอกจากนี้ทีมชาติไทยยังคว้าสิทธิ์1ใน4ทีมสุดท้ายไปแข่งขันรายการ ITF World Junior Tennis รอบไฟนอล16ทีมสุดท้ายของโลกอีกด้วยการแข่งขันจักรยานประเภทลู่ชิงแชมป์ประเทศไทยชิงถ้วยพระราชทานควีนสิริกิติ์สนามที่2ที่สนามวรโดมภายในการกีฬาแห่งประเทศไทยหัวหมากพลเอกเดชาเหมกระสีนายกสมาคมกีฬาจักรยานแห่งประเทศไทยเป็นประธานในพิธีเปิดโดยผลปรากฏว่าประเภทคีรินรุ่นประชาชนชายจายอังสุธาสาวิทนักปั่นทีมชาติไทยชุดเตรียมเอเชียนเกมครั้งที่20จากทีมฟิชเชอร์แมนเฟรนด์พระราม3คว้าแชมป์ได้ตามคาดขณะที่อิลิมิเนชั่นรุ่นประชาชนหญิงกัญญารัตน์หน่อแก้วนักปั่นทีมชาติไทยจากทีมสำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหมคว้าแชมป์ไปครองส่วนอิลิมิเนชั่นรุ่นประชาชนชายแชมป์เป็นของธนวัฒน์แสนตาทีมจักรยานกองทัพอากาศคมคมนันสแคร์รุ่นยุวชนหญิงแชมป์เป็นของศิลปัฒน์สอนศรีสวัยนันสแคร์รุ่นยุวชนชายที่1เป็นของอธิคุณแสนตาพิจิตรกัจจนกุลรายงาน
1: ต่อไปรับฟังพยากรณ์อากาศค่ะพยากรณ์อากาศ24ชั่วโมงข้างหน้าบริเวณประเทศไทยตอนบนจะมีฝนลดลงแต่ยังคงมีฝนฟ้าคะนองกับมีลมกระโชกแรงเกิดขึ้นได้บางแห่งและมีอุณหภูมิสูงขึ้นโดยมีอากาศร้อนในตอนกลางวันและมีอากาศร้อนจัดบางพื้นที่บริเวณภาคเหนือและภาคกลางเนื่องจากบริเวณความกดอากาศสูงหรือมวลอากาศเย็นจากประเทศจีนกำลังอ่อนปกคลุมภาคตะวันออกเฉียงเหนือและทะเลจีนใต้ในขณะที่ลมตะวันตกเฉียงใต้และลมตะวันออกเฉียงใต้พัดปกคลุมประเทศไทยตอนบนขอให้ประชาชนดูแลรักษาสุขภาพเนื่องจากสภาพอากาศที่ร้อนขึ้นโดยหลีกเลี่ยงการทำงานหรือการประกอบกิจกรรมในที่โล่งแจ้งเป็นระยะเวลานานรวมทั้งระวังอันตรายจากฝนฟ้าคะนองกับลมกระโชกแรงที่เกิดขึ้นได้บางพื้นที่ไว้ด้วยสำหรับภาคใต้มีฝนฟ้าคะนองบางแห่งเนื่องจากลมตะวันออกและลมตะวันออกเฉียงใต้พัดปกคลุมอ่าวไทยภาคใต้และทะเลอันดามันฝุ่นละอองในระยะนี้ประเทศไทยตอนบนมีการสะสมของฝุ่นละอองหรือหมอกควันอยู่ในเกณฑ์ดีถึงปานกลางเนื่องจากมีฝนตกในบางพื้นที่พยากรณ์อากาศตั้งแต่เช้าวันนี้จนถึงเช้าวันพรุ่งนี้ภาคเหนืออากาศร้อนในตอนกลางวันและมีอากาศร้อนจัดบางพื้นที่โดยมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ10ของพื้นที่กับมีลมกระโชกแรงบางแห่งส่วนมากบริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่เชียงรายลำปางพะเยาน่านตากและเพชรบูรณ์อุณหภูมิสูงสุด 35-40 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกเฉียงเหนืออากาศร้อนในตอนกลางวันโดยมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ10ของพื้นที่กับมีลมกระโชกแรงบางแห่งส่วนมากบริเวณจังหวัดหนองคายบึงกาฬหนองบัวลำภูอุดรธานีสกลนครนครพนมชัยภูมิขอนแก่นกาฬสินธุ์มุกดาหารร้อยเอ็ดยโสธรอำนาจเจริญและนครราชสีมาอุณหภูมิสูงสุด 34-39 องศาเซลเซียสภาคกลางอากาศร้อนในตอนกลางวันและมีอากาศร้อนจัดบางพื้นที่โดยมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ10ของพื้นที่กับมีลมกระโชกแรงบางแห่งส่วนมากบริเวณจังหวัดกาญจนบุรีลพบุรีสระบุรีสุพรรณบุรีราชบุรีสมุทรสงครามสมุทรสาครนครปฐมและพระนครศรีอยุธยาอุณหภูมิสูงสุด 38-40 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกอากาศร้อนในตอนกลางวันโดยมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ20ของพื้นที่กับมีลมกระโชกแรงบางแห่งส่วนมากบริเวณจังหวัดนครนายกปราจีนบุรีสระแก้วฉะเชิงเทราชลบุรีระยองจันทบุรีและตราดอุณหภูมิสูงสุด 35-38 องศาเซลเซียสลมใต้ความเร็ว 15-30 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันออกอากาศร้อนในตอนกลางวันโดยมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ30ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดสุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราชพัทลุงสงขลายะลาและนราธิวาสอุณหภูมิสูงสุด 32-38 องศาเซลเซียสลมตะวันออกเฉียงใต้ความเร็ว 15-30 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันตกอากาศร้อนในตอนกลางวันโดยมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ30ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดพังงาภูเก็ตกระบี่ตรังและสตูลอุณหภูมิสูงสุด 33-35 องศาเซลเซียสลมตะวันออกความเร็ว 10-30 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นต่ำกว่า1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า1เมตรก รุงเทพมหานครและปริมณฑลอากาศร้อนในตอนกลางวันโดยมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ20ของพื้นที่กับมีลมกระโชกแรงบางแห่งอุณหภูมิสูงสุด 35-36 องศาเซลเซียสสภาวะระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาที่หน้ากองบัญชาการกองทัพเรือคำนวณโดยกรมอุทกศาสตร์กองทัพเรือวันนี้น้ำขึ้นเต็มที่เวลา 5:23 สูงกว่าระดับทะเลปานกลาง 1.7 เมตรและเวลา 20:35 สูงกว่าระดับทะเลปานกลาง 1.20 เมตรน้ำลงเต็มที่เวลา 1:02 สูงกว่าระดับทะเลปานกลาง 36 เซนติเมตรและเวลา 14:20 ต่ำกว่าระดับทะเลปานกลาง 53 เซนติเมตรวันนี้ที่ประภาคารการจนาพิเศษแหลมพรหมเทพจังหวัดภูเก็ตดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:36 กรุงเทพมหานครดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:34
10: 1นาทีกับกปท.ในปัจจุบันประชาชนนิยมใช้บริการรถจักรยานยนต์สาธารณะหรือมอเตอร์ไซค์วินเพราะมีความสะดวกรวดเร็วกรมการขนส่งทางบกจึงแนะนำประชาชนให้เลือกใช้บริการรถจักรยานยนต์สาธารณะหรือมอเตอร์ไซค์วินที่ถูกต้องตามกฎหมายและเพื่อความปลอดภัยในการเดินทางดังนี้การสังเกตตัวรถต้องจดทะเบียนเป็นรถสาธารณะหรือป้ายเหลืองซึ่งจะมีการจดทะเบียนถูกต้องและมีการจัดทำประกันภัยที่คุ้มครองผู้โดยสารผู้ขับรถต้องมีใบอนุญาตขับรถสาธารณะไม่สิ้นอายุผ่านการตรวจสอบประวัติอาชญากรรมจากสำนักงานตำรวจแห่งชาติก่อนการออกใบอนุญาตขับรถสาธารณะทั้งนี้ให้สังเกตข้อมูลคนขับรถเสื้อวินบัตรประจำตัวและข้อมูลทะเบียนรถจะต้องถูกต้องตรงกันเพื่อให้ได้รับการให้บริการที่ถูกต้องและปลอดภัยค่ะ
11: ด้วยความปรารถนาดีจากกรมประชาสัมพันธ์และกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนกรมการขนส่งทางบกกระทรวงคมนาคม
12: รู้รักภาษาไทยโดยความร่วมมือของสำนักงานราชบัณฑิตยสภาและกรมประชาสัมพันธ์
13: วันนี้เสนอคำว่าตบะแตกตบะหมายถึงพิธีข่มกิเลสโดยทรมานตัวผู้บำเพ็ญตบะคือฤาษีตบะแตกหมายถึงบำเพ็ญตบะต่อไปไม่ได้เพราะทนสิ่งยั่วยวนไม่ไหวปัจจุบันมักใช้หมายถึงสิ้นความอดทนหมดความอดกลั้นเช่นเขาตั้งใจว่าวันนี้จะทำรายงานให้เสร็จแต่พอเพื่อนชวนหนักเขาก็ตบะแตกเลิกทำรายงานออกไปดูหนังกับเพื่อนเรื่องเล่าเกี่ยวกับฤาษีที่ตบะแตกปรากฏอยู่ในวรรณคดีหลายเรื่องเช่นเรื่องฤาษีวิศวามิตรในวรรณคดีสันสกฤตเรื่องมหาภารตะฤาษีวิศวามิตรบำเพ็ญตบะนานเป็นพันๆปีจนมีบารมีมากแข่งกับพระอินทร์พระอินทร์จึงต้องส่งนางอัปสรชื่อเมนกาซึ่งสวยงามมีเสน่ห์ไปทำลายตบะฤาษีวิศวามิตรตบะแตกได้นางเป็นพันยา
12: ผู้มีคำถามการใช้ภาษาไทยสอบถามได้ที่www.orst.go.th
7: สาระนานากับสารานุกรมไทย
14: วันนี้เสนอตอนตำนานกำเนิดของชาการกำเนิดของชามีกล่าวไว้หลายตำนานตำนานหนึ่งกล่าวว่าจักรพรรดิเสินหนงของจีนเป็นผู้พบชาเมื่อเกือบ 3,000 ปีมาแล้วอีกตำนานหนึ่งกล่าวว่าต้นชาเกิดจากหนังตาภิกษุรูปหนึ่งซึ่งเดินทางมาเผยแผ่พระพุทธศาสนาในสมัยจักรพรรดิถูตี่เมื่อประมาณ 1,500 ปีล่วงมาแล้วและอีกตำนานหนึ่งกล่าวว่าสมัยหนึ่งของประเทศจีนเกิดโรคท้องร่วงระบาดเกี้ยอุยซินแสจึงแนะนำให้ชาวบ้านดื่มชารักษาโรคนอกจากนี้ราว 1,300 ปีที่แล้วมีการบันทึกข้อมูลความรู้เกี่ยวกับชาในประเด็นสำคัญต่างๆโดยชาวจีนชื่อหลู่วี่บันทึกนี้ถือว่าเป็นตำราชาเล่มแรกของโลกติดตามเพิ่มเติมและฟังย้อนหลังได้ที่ Facebook, YouTube, LINE และ Instagram @saranukromthai และ www.saranukromthai.or.th
1: สำหรับช่วงที่2ติดตามรับฟังการสัมภาษณ์ในฉัตรภัทรปัญจมานนท์รองอธิบดีกรมการค้าภายในเกี่ยวกับการทำโครงการพาณิชย์ลดค่าครองชีพประชาชนเปิดเทอมใหญ่สบายกระเป๋าภายใต้โครงการไทยช่วยไทยพลัสเพื่อแบ่งเบาภาระค่าใช้จ่ายให้กับผู้ปกครองและนักเรียนค่ะ
0: ความรู้ในตัวบทกฎหมายก็เป็นสิ่งที่สำคัญแต่ทุกคนก็จำเป็นต้องสำนึกตระหนักด้วยว่าการใช้กฎหมายเพื่อพดุงรักษาความยุติธรรมให้ได้แท้จริงนั้นต้องใช้ถูกต้องเหมาะสมตามเหตุตามผลตามความเป็นจริงโดยไม่สวนทางกับศีลธรรมจริยธรรมมนุษยธรรมพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเอกวินกาคณิกบรรณาธิการข่าวอรัญญาชมชื่นและพิญญรุ่งสมัยอ่าน
15: วิกฤตพลังงาน
16: วิกฤตตะวันออกกลางวิกฤตพลังงานช
15: ชิญชวนคนไทยประหยัดไฟฟ้ากันตั้งแต่วันนี้เริ่มง่ายๆปิดไฟที่ไม่ใช้ปิดเครื่องใช้ไฟฟ้าที่ไม่จำเป็นปรับอุณหภูมิเครื่องปรับอากาศที่26องศาเซลเซียสสวมเสื้อผ้าระบายอากาศงดการสวมสูทเดินขึ้นลงบันไดในอาคารแทนการใช้ลิฟต์ลดรายจ่ายลดใช้พลังงานร่วมฝ่าวิกฤตครั้งนี้ไปด้วยกันพามาจับไต AI ภาพและคลิปที่เห็นเป็นเรื่องจริงหรือ AI สร้างบางรูปบางคลิปก็สมจริงจนหลายครั้งแทบแยกไม่ออกแต่เดี๋ยวก่อนยังมีจุดที่ช่วยให้จับผิดได้สังเกตนิ้วมือบิดเบี้ยวผิดธรรมชาติใบหน้าสมมาตรเกินจริงผิวเนียนเกินไปเหมือนพลาสติกแสงและเงาไม่สัมพันธ์กันตัวหนังสือเพี้ยนเหตุการณ์เกินจริงจนน่าสงสัยก่อนแชร์ก่อนเชื่อก่อนตกใจหยุดดูให้ชัวร์อีกครั้ง
0: กลับมารับฟังข่าวในช่วงที่2ครับท่านผู้ฟังครับท่ามกลางสถานการณ์เศรษฐกิจที่ได้รับผลกระทบจากปัจจัยต่างๆกรมการค้าภายในกระทรวงพาณิชย์ได้จัดโครงการพาณิชย์ลดค่าครองชีพประชาชนเปิดเทอมใหญ่สบายกระเป๋าเพื่อช่วยแบ่งเบาภาระค่าใช้จ่ายให้กับผู้ปกครองและนักเรียนทั่วประเทศเช้าวันนี้นั้นฟังรายละเอียดโครงการดังกล่าวจากนายชัตรพัฒน์ปัญจมานนท์รองอธิบดีกรมการค้าภายในซึ่งสัมภาษณ์โดยปิญญวิทย์เปี่ยมสมบูรณ์ครับ
16: สวัสดีครับท่านผู้ฟังและสวัสดีท่านรองอธิบดีกรมการค้าภายในครับ
17: สวัสดีครับ
16: ครับท่านรองอธิบดีครับขอสอบถามเรื่องโครงการพาณิชย์ลดค่าครองชีพประชาชนเปิดเทอมใหญ่สบายกระเป๋าครับที่ทราบว่าเริ่มขึ้นแล้วโดยมีการตรึงราคาสินค้าและก็บริการอะไรบ้างครับเพื่อช่วยเหลือผู้ปกครองและก็นักเรียนในช่วงเปิดเทอมนี้ครับผม
17: ครับขอบคุณครับก่อนอื่นต้องเรียนก่อนว่าโครงการนี้ก็เป็นตามนโยบายของรัฐบาลเนี่ยนะครับที่ต้องมุ่งการลดค่าของชีพให้ประชาชนในทุกมิตินะครับซึ่งในส่วนของ Back to School 2026เนี่ยก็อยากจะช่วยค่าของชีพนะครับโดยเฉพาะยิ่งผู้ปกครองต่างๆเพื่อลดค่าใช้จ่ายจำเป็นตอนนี้เราก็ได้เริ่มแล้วครับ Kick off เมื่อวันที่30เมษายนที่ผ่านมานะครับโดยเป็นการจับมือร่วมกับ49บริษัทนะครับซึ่งเป็นทั้งผู้ผลิตนะครับแล้วก็เป็นผู้ให้บริการในด้านต่างๆเนี่ยลดราคาสินค้าและบริการให้กับประชาชนครับโดยลดสูงสุดถึง 86% ด้วยกันครับ
16: ครับผมอยากสอบถามครับว่าการผนึกกำลังกับภาคเอกชนนะครับในการขับเคลื่อนโครงการนี้มันยากขึ้นไหมครับในภาวะเศรษฐกิจที่ทุกฝ่ายได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ในตะวันออกกลางอย่างตอนนี้ครับ
17: ครับแน่นอนครับว่าสถานการณ์นี้ได้ส่งผลกระทบในวงกว้างแล้วก็ทุกคนก็มีต้นทุนที่เพิ่มสูงขึ้นนะครับแต่ว่าทั้ง49บริษัทนี้ก็เห็นว่าเรื่องความเป็นอยู่ของประชาชนเป็นเรื่องสำคัญนะครับแล้วก็เลยพยายามเขาจะต้องเรียกว่าใช้การเฉลี่ยทุกเฉลี่ยสุขนะครับมาช่วยเหลือกันนะครับอาจจะมีกำไรน้อยหน่อยในช่วงนี้นะครับแต่ว่าตรงนี้จะมาช่วยลดค่าของชีพให้ประชาชนครับก็ทุกคนให้ส่วนลดมาอย่างน่าประทับใจนะครับเยอะมากๆเลยครับ
16: ครับอันนี้ทางกรมการค้าภายในแล้วก็กระทรวงพาณิชย์ของเราเนี่ยครับมีบทบาทในการเข้าไปช่วยทั้งผู้ประกอบการเองแล้วก็ทั้งผู้ปกครองหรือนักเรียนเองยังไงบ้างในโครงการนี้ครับผม
17: ครับถ้าสำหรับผู้ประกอบการเองเนี่ยจริงๆอาจจะเป็นส่วนอื่นๆนะครับอาจจะไม่เกี่ยวข้องกับโครงการนี้แต่ว่าเราพยายามจะมุ่งลดต้นทุนต่างๆให้เขาอยู่นะครับในสิ่งต่างๆเรามีการประชุมหลายเรื่องนะครับทำไมว่าเรื่องเม็ดพลาสติกหรือเรื่องอื่นๆที่ตรงนี้อาจจะส่งผลต่อต้นทุนการผลิตของสินค้าของเขานะครับในส่วนผู้ปกครองแน่นอนครับการจับมือครั้งนี้เนี่ยทั้ง49รายเนี่ยโจทย์ก็คือทำไงให้ประชาชนมีรายจ่ายน้อยลงกว่าเดิมนะครับเราก็เริ่มมีการประชุมหารือนะแล้วก็มองที่กลุ่มสินค้าและบริการที่จะน่าจะเป็นที่ต้องการของตลาดในตอนนี้นะครับก็ตอนนี้ก็จะมีทั้งนอกจากเครื่องแบบอุปกรณ์การเรียนแล้วเนี่ยก็ยังมีบริการเซอร์วิสต่างๆด้วยนะครับตั้งแต่อินเทอร์เน็ตแว่นตาแล้วก็การขนส่งต่างๆเป็นต้นรวมทั้งการเรียนพิเศษด้วยตรงนี้ก็เราก็มาเพื่อตอบโจทย์มากที่สุดครับ
16: ครับเพราะปัจจุบันนี้การเรียนพิเศษเองก็เป็นส่วนสำคัญในการที่แบบเด็กๆหรือผู้ปกครองเองก็มองเห็นว่าจะต้องแบบกดขันให้มากขึ้นแบบนี้ใช่ไหมครับ
17: ใช่ครับผมว่าตอนนี้เป็นเทรนด์ที่เด็กทุกคนอาจจะเรียนที่โรงเรียนไม่พอแล้วนะครับต้องมีการเสริมทักษะต่างๆนะครับก็ขออนุญาตเล่าให้ฟังอย่างในส่วนของสถาบันกวดวิชาเนี่ยก็มีอย่างเช่นสถาบัน Open Durian นะครับอันนี้ก็ให้ลดสูงสุดถึง 75% นะครับมี V by the Brain 50% เป็นต้นหรือแม้แต่โรงเรียนสอนดนตรีอย่าง Yamaha Music School นะครับก็ได้ส่วนลดเช่นเดียวกันครับ
16: ครับทราบมาว่ามีการร่วมมือกับทางแพลตฟอร์มออนไลน์ต่างๆด้วยอันนี้คือลดค่าอุปกรณ์การเรียนเหรอครับหรือว่าเป็นการลดค่าขนส่งอะไรเหล่านี้ครับผม
17: ครับเป็นการจะมีทั้งเรามีความร่วมมือทั้ง Lazada นะครับ
16: ซึ่
17: ง Lazada เนี่ยจะเป็นเขาจะทำเป็น flat sale ครับก็คือเอาสินค้าในกลุ่มนี้มาลดสูงสุดถึง 70% นะครับในส่วนของ Shopee เนี่ยก็จะมอบส่วนลดเพิ่มเติมโดยให้เป็นโค้ดพิเศษเนี่ยเพื่อสามารถลดสินค้าได้ในกลุ่มนี้ได้ด้วยเช่นกันครับ
16: ส่วนมากจะเป็นพวกอุปกรณ์การเรียนการสอนเหรอครับท่านรองอธิบดีครับ
17: ครับถ้าในแพลตฟอร์มใช่ครับก็เป็นอุปกรณ์การเรียนการสอนแล้วก็เป็นตัวเครื่องไม้เครื่องมือจำเป็นที่ใช้ในการเรียนครับ
16: ครับผมเรื่องพวกอุปกรณ์การเรียนไม่ว่าจะเป็นชุดนักเรียนอะไรแบบนี้ครับผู้ประกอบการเองเนี่ยเขาลดให้ได้มากสุดประมาณเท่าไหร่ครับจากปกติ
17: ในส่วนครับในส่วนของเครื่องแบบเนี่ยลดสูงสุด 50% นะครับก็จะเป็นแบรนด์ที่เราจะคุ้นเคยมานานแล้วไม่ว่าจะเป็นศึกษาพันธ์พาณิชย์สมใจนึกวัชรากรสมอแล้วก็น้อมจิตเป็นต้นนะครับนอกจากนี้รองเท้านักเรียนก็มีเอามาลดด้วยเช่นกันนะเช่นแอดด้านะครับก็ลด 15% ครับ
16: ครับผมนอกจากนี้ครับประชาชนสามารถซื้อสินค้าแล้วก็บริการภายใต้โครงการ Back to School 2026เนี่ยครับผ่านทางห้างสรรพสินค้าต่างๆได้ด้วยใช่ไหมครับ
17: ใช่ครับทั้งห้างสรรพสินค้าที่เข้าร่วมนะครับแพลตฟอร์มออนไลน์ซึ่งจริงๆก็อยากเชิญชวนประชาชนให้ลองไปดูนะครับเรามีปีนี้พิเศษเราทำเป็น e-catalog ด้วยนะครับซึ่งจะเผยแพร่ผ่านเว็บไซต์ของกรมนะครับ www.dit.go.th ครับ
16: ครับท่านรองอธิบดีครับทราบว่านอกจากทางกรมการค้าภายในจะจัดเองหรือร่วมกับผู้ประกอบการต่างๆแล้วเนี่ยยังมีความร่วมมือกับกระทรวงศึกษาธิการด้วยเพื่อจัดโครงการลดค่าครองชีพให้กับโรงเรียนต่างๆทั่วประเทศอันนี้มีรายละเอียดยังไงบ้างเหรอครับ
17: ครับตอนนี้เราก็จะเป็นปีนี้จะทำพิเศษเป็นแผนงานเชิงรุกนะครับก็คือเราจะมีโครงการธงฟ้าเดิมเนี่ยนะครับซึ่งเอาสินค้าราคาประหยัดเนี่ยไปจัดที่โรงเรียนประชาบาลซึ่งเราตั้งเป้า 1,000 แห่งทั่วประเทศซึ่งในงานแต่ละครั้งเนี่ยก็จะมีสินค้ากลุ่มนี้ด้วยครับกลุ่ม Back to School เนี่ยไปจำหน่ายที่โรงเรียนด้วยครับ
16: จะเป็นลักษณะเดียวกับโครงการไทยช่วยไทยที่ดำเนินอยู่ในตอนนี้ด้วยใช่ไหมครับ
17: ใช่เลยครับแล้วก็ไปมุ่งเป้านะครับที่โรงเรียนประชาบาลเป็นหลักครับ
16: ครับก็คือแทนที่จะเอาสินค้าผู้บริโภคเข้าไปแล้วก็เอาอุปกรณ์การเรียนการสอนที่มีราคาย่อมเยาเข้าไปให้ถึงโรงเรียนถึงผู้ปกครองอย่างนี้ใช่ไหมครับ
17: ใช่ครับเป็นตามนั้นเลยครับ
16: ก็คาดว่าอาจจะเป็นโรงเรียนในพื้นที่ห่างไกลอะไรแบบนี้ใช่ไหมครับที่จะได้รับสิทธิ์ก่อน
17: ใช่ครับตอนนี้ก็ต้องเรียนว่านโยบายของรัฐบาลเนี่ยเราเน้นพื้นที่ห่างไกลก่อนที่คนเข้าถึงสินค้าราคาประหยัดได้ยากเนี่ยตรงนี้เราพยายามจะส่งมอบสินค้าและราคาประหยัดเนี่ยไปให้ที่เลยครับ
16: ครับผมทางโครงการของกระทรวงพาณิชย์เนี่ยครับช่วยลดค่าครองชีพประชาชนเปิดเทอมใหญ่สบายกระเป๋าเนี่ยครับจะดำเนินไปถึงประมาณวันที่เท่าไหร่เหรอครับท่านรองอธิบดีครับ
17: เราจะทำทั้งสิ้น32วันนะครับคือเริ่มแล้วตั้งแต่วันที่30เมษายนนะครับก็จะไปสิ้นสุดวันที่31พฤษภาคมนี้ครับ
16: ครับผมจากนี้นี่จะมีโครงการต่างๆออกมาเซอร์ไพรส์ประชาชนเป็นระยะไหมครับในการช่วยเหลือค่าครองชีพต่างๆครับ
17: โอ้แน่นอนครับตอนนี้เรามีโครงการออกมาเรื่อยๆเลยครับก็อย่างเช่นเมื่อโครงการล่าสุดนะครับเมื่อวานนี้นะครับ
16: ครับ
17: เราก็เพิ่งคิกออฟไปก็คือการนำสินค้าราคาพิเศษเนี่ยมาจำหน่ายตามจุดไปรษณีย์ทั่วประเทศนะครับซึ่งเราเริ่มไปแล้วนะครับเมื่อวานนี้122จุดทั่วประเทศนะครับแล้วก็ในสัปดาห์หน้าเนี่ยจะเพิ่มเป็น946จุดทั่วประเทศครับก็ตรงนี้ทุกๆอำเภอจะมีจุดซื้อสินค้าราคาประหยัดได้นะครับ
16: ก็คือร่วมกับทางไปรษณีย์ไทยใช่ไหมครับในการกระจายสินค้าต่างๆให้ไปอย่างทั่วถึง
17: ถูกต้องครับแล้วก็นอกจากนี้นะครับผมเพิ่มอีกนิดนึงก
16: ็
17: ในส่วนของกระทรวงพาณิชย์โดยกรมพัฒนาธุรกิจการค้าเนี่ยก็จะมีการนำสินค้าราคาประหยัดไปจำหน่ายที่อำเภอด้วยนะครับของสำนักงานเขตอำเภอก็จะจัดทุกวันศุกร์นะครับตลอดเดือนพฤษภาคมนี้ด้วยครับ
16: ครับผมท่านรองอธิบดีครับขอให้ท่านทิ้งท้ายสักเล็กน้อยครับว่าประชาชนเนี่ยสามารถติดตามข่าวสารหรือว่าโครงการดีๆที่จะช่วยค่าครองชีพต่างๆจากกรมการค้าภายในเนี่ยได้ผ่านช่องทางไหนบ้างครับผม
17: สำหรับท่านที่สนใจโครงการดีๆแบบนี้นะครับก็สามารถติดตามได้ทางเว็บไซต์ของกรมนะครับ www.dit.go.th นะครับซึ่งจะมีทั้งเรื่องรายละเอียดของโครงการ Back to School และโครงการอื่นๆที่ช่วยลดค่าของชีพด้วยนะครับหรือถ้าหากท่านมีข้อสงสัยประการใดเนี่ยก็สามารถโทรไปที่สายด่วน1569ได้ด้วยครับ
16: ครับก็ขอให้ท่านผู้ฟังนะครับได้ติดตามโครงการดีๆเหล่านี้ครับเพื่อจะได้เลือกซื้อสินค้าราคาย่อมเยานะครับจะได้ลดค่าของชีพในช่วงนี้ลงครับแล้วก็ในวันนี้ต้องขอขอบคุณนะครับท่านฉัตรภัทรปัญจมานนท์ท่านรองอธิบดีกรมการค้าภายในที่มาบอกเล่าเรื่องราวดีๆให้เราได้ทราบกันครับผมโอกาสหน้าขอเชิญท่านรองอธิบดีมาร่วมพูดคุยกับเราอีกนะครับ
17: ครับยินดีครับขอบคุณครับ
16: ครับขอบคุณท่านครับสวัสดีครับ
18: ค่ากาแฟคำที่ฟังดูเพลินหูค่าใช้จ่ายที่ดูธรรมดาแต่สำหรับบางคนมันคือค่าใช้จ่ายที่แพงที่สุดในชีวิตเพราะคือการยอมแลกเงินกับความได้เปรียบที่ไม่เป็นธรรม
19: ผมผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.สุนชาเป้ารีครับเป็นผู้มีการสืบสำรวจความเห็นนิดาโฟประโยคไอ้คำว่าค่าน้ำร้อนน้ำชาค่ากาแฟมันเป็นกระบวนการอย่างหนึ่งไม่โปร่งใสมันอาจจะเกิดจากหลายอย่างเช่นเกิดจากคนไปติดต่องานต้องการให้เร็วขึ้นก็มีค่าน้ำร้อนน้ำชากาแฟเป็นทางลัด

0: และทำให้คนซื่อสัตย์ท้อแท้ลงส่งเสียงแห่งความซื่อสัตย์แจ้งศูนย์บริการข้อมูลปปช1205คนไทยใจสุจริตไม่ให้ไม่รับไม่ทนสนับสนุนโดยกองทุนปปช.
1: ทุกครั้งที่เราออกไปเที่ยวธรรมชาติให้ความสุขกับเราเสมอแต่รู้ไหมขยะเพียงชิ้นเดียวอาจทำลายความสวยงามไปอีกนานหยุดทิ้งเริ่มเก็บพกถุงขยะส่วนตัวแยกก่อนทิ้งให้ถูกที่เที่ยวอย่างมีวินัยคือของขวัญที่ดีที่สุดให้โลกร่วมกันดูแลแหล่งท่องเที่ยวไทยให้สวยสะอาดปลอดมลพิษไปนาน
2: ๆท่านผู้ฟังคะสโมสรฟุตบอลไทยบุรีรัมย์ยูไนเต็ดได้รับเลือกจากแฟรนไชส์วิดีโอเกมฟุตบอล EA Sport FC ให้เข้าสู่เกม EA Sport FC Mobile อย่างเป็นทางการสะท้อนถึงความนิยมในทีมนักกีฬาไทยและศักยภาพ e-sport ไทยในระดับโลกรับฟังรายละเอียดได้จากรายงานนี้ค่ะ
3: เกม EA Sport FC หรือที่แฟนบอลชาวไทยคุ้นเคยกันในชื่อ FIFA ถือเป็นหนึ่งในเกมฟุตบอลที่ได้รับความนิยมอันดับต้นๆของโลกด้วยรูปแบบการเล่นที่สนุกและสมจริงอีกทั้งยังมีลิขสิทธิ์ชื่อสโมสรและนักฟุตบอลชั้นนำเกือบครบทุกทีมส่งผลให้ได้รับความนิยมอย่างต่อเนื่องนอกจากนี้การขยายตลาดเกมบนโทรศัพท์มือถือที่กำลังเติบโตยิ่งทำให้เกมเข้าถึงผู้เล่นได้มากยิ่งขึ้นในส่วนของประเทศไทยนักกีฬาอีสปอร์ตสามารถทำผลงานได้อย่างโดดเด่นถึงขั้นคว้าแชมป์โลกมาครองได้สำเร็จจึงทำให้ผู้พัฒนาเกมเล็งเห็นศักยภาพของตลาดไทยมากยิ่งขึ้นล่าสุดบุรีรัมย์ยูไนเต็ดได้รับการซื้อลิขสิทธิ์ทั้งชื่อสโมสรตราสโมสรและรายชื่อนักเตะเพื่อเข้าไปอยู่ภายในเกมอย่างเป็นทางการนายชัชวาลการุณยวนิชหัวหน้าฝ่ายการตลาด EA Sport FC Mobile ประจำภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้กล่าวว่าบุรีรัมย์ยูไนเต็ดถือเป็นหนึ่งในสโมสรชั้นนำของประเทศไทยที่ EA Sport ให้ความสำคัญอย่างยิ่งและยังเป็นตัวแทนภาพลักษณ์ของประเทศในเวทีระดับนานาชาติ
4: ก็สำหรับบุรีรัมย์ยูไนเต็ดครับทาง EA ให้ความสำคัญเป็นอันดับเพราะว่ามันเป็นครั้งแรกที่จะเป็นหน้าเป็นตาของประเทศไทยแล้วก็เป็นความเชื่อมโยงครั้งแรกที่ผู้เล่นจะได้สัมผัสนักฟุตบอลไทยสโมสรไทยครั้งแรกในเกมระดับโลก
3: ด้านนายชลชนกชิดชอบรองประธานเจ้าหน้าที่บริหารของบุรีรัมย์ยูไนเต็ดเปิดเผยว่ารู้สึกยินดีเป็นอย่างยิ่งที่สโมสรได้เป็นทีมแรกจากประเทศไทยที่เข้าไปเป็นส่วนหนึ่งของเกม EA Sport FC ซึ่งถือเป็นเกมฟุตบอลระดับโลกโดยมองว่านี่เป็นก้าวสำคัญที่สร้างความตื่นเต้นไม่เฉพาะในวงการเกมเท่านั้นแต่ยังรวมถึงวงการฟุตบอลไทยและ e-sport ของประเทศอีกด้วย
5: แฮปปี้มากๆเราก็ภูมิใจมากๆนะครับที่เราได้เป็นสโมสรแรกในประเทศไทยที่เข้าไปในเกม EFC นะครับซึ่งเป็นแน่นอนเป็นหนึ่งในเกมที่ใหญ่ที่สุดในโลกหรือถ้าความเชื่อส่วนตัวของผมความคิดส่วนตัวของผมก็เป็นเกมฟุตบอลที่ใหญ่ที่สุดของโลกนะครับและโดยเฉพาะถ้าบนโมบายก็เป็นเกมที่ใหญ่ที่สุดของโมบายแพลตฟอร์มนะครับขอบคุณ EFC ที่มองว่านักเตะเราเนี่ยได้ค่าพลังได้สูงขนาดนี้จริงๆผมว่าก็แน่นอนเป็นอะไรที่หวังว่าแฟนๆของทั้งบุรีรัมย์ยูไนเต็ดและแฟนๆของเกม EFC หรือ EA Mobile นะครับก็จะเป็นอะไรที่น่าตื่นเต้นสำหรับวงการไม่ใช่แค่EFC แต่วงการฟุตบอลไทยเลยนะครับหรือวงการ e-sport ของประเทศไทยด้วยเพราะผมว่าเป็นอะไรที่น่าตื่นเต้นนะครับ
3: ความร่วมมือระหว่างบุรีรัมย์ยูไนเต็ดและ EA Sport FC ในครั้งนี้ไม่ได้เป็นเพียงการนำสโมสรเข้าสู่ตัวเกมเท่านั้นแต่ยังอาจเป็นจุดเริ่มต้นสำคัญของวงการ e-sport ในการก้าวสู่เวทีเกมฟุตบอลระดับโลกทั้งนี้แฟนบอลสามารถเลือกใช้ทีมบุรีรัมย์ยูไนเต็ดได้แล้วในเกม EA Sport FC 26ผ่านโหมดคิกออฟอย่างไรก็ตามสโมสรยังไม่ได้ถูกบรรจุในโหมดอัลติเมทTeamซึ่งคาดว่าจะมีการอัปเดตเพิ่มเติมในอนาคตผ่านสควอตอัปเดตในเร็วๆนี้ปุริมพัฒน์สอนการรายงาน
2: องค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ตขับเคลื่อนแนวทางพลังงานสะอาดด้วยการเปลี่ยนรถโพท้องเป็นรถ EV บัสบริการประชาชนทั้งยังเป็นการยกระดับให้จังหวัดสู่การเป็นเมืองท่องเที่ยวสีเขียวต้นแบบไปพร้อมกันติดตามรับฟังได้จากรายงานนี้ค่ะ
6: องค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ตเดินหน้าพัฒนาเมืองอย่างรอบด้านด้วยการวางระบบขนส่งสาธารณะพลังงานสะอาดด้วยการปรับเปลี่ยนรถโพท้องรถโดยสารประจำถิ่นเอกลักษณ์ประจำจังหวัดภูเก็ตเป็นรถโดยสารไฟฟ้าหรือ EV บัสมาให้บริการประชาชนล่วงหน้าก่อนเกิดสถานการณ์ความผันผวนของราคาน้ำมัน ซึ่งถือเป็นการตัดสินใจเชิงรุกที่ไม่เพียงยกระดับคุณภาพการ

0: เดินทางแต่ยังช่วยลดการพึ่งพาพลังงานฟอสซิลและเตรียมความพร้อมรับมือกับวิกฤตพลังงานในอนาคตอย่างมีประสิทธิภาพนายรีวัฒน์อารีรอบนายองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ตกล่าวถึงการตัดสินใจปรับระบบขนส่งสาธารณะจากการเปลี่ยนแปลงของเมืองมุ่งยกระดับสู่เมืองท่องเที่ยวสีเขียวที่ช่วงแรกอาจมีประชาชนบางส่วนไม่เข้าใจถึงการเปลี่ยนแปลงแต่ในปัจจุบันนโยบายสำคัญของการให้บริการรถ EV บัสคือการลดค่าครองชีพเด็กนักเรียนนักศึกษาพระภิกษุและคนชราใช้บริการฟรีทุกเส้นทางโดยองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ตได้รับการอนุมัติขยายเส้นทางบริการเพิ่มเติมเพื่อให้ครอบคลุมการบริการประชาชนและนักท่องเที่ยวเพิ่มมากขึ้นรองรับสถานการณ์ราคาน้ำมันและรณรงค์การลดใช้พลังงานด้วยการปรับลดการใช้รถยนต์ส่วนบุคคล
1: ผมเองได้เห็นยุคของการเปลี่ยนแปลงของความทันสมัยของเมืองเรียกที่ว่าทั้งกรีนซิตี้ด้วยสิ่งเหล่านี้เนี่ยองค์การบริหารส่วนจังหวัดต้องไปสอดรับให้ได้ก็คือเราก็นำรถ EV มาในระยะแรกนั้นก็เล็กน้อยก็มีคนอาจจะบางส่วนที่ต่อว่าผมแต่สุดท้ายมาณวันนี้เนี่ยเรามาถูกทางแล้วก็สิ่งที่องค์การบริหารส่วนจังหวัดนั้นได้คิดถึงเห็นความสำคัญได้เขาเรียกว่ากระชากค่าของชีพเช่นนักเรียนนักศึกษาผู้สูงอายุพระคนพิการคน5กลุ่ม5ประเภทนี้เรานั่งฟรีทุกเส้นทางนอกเหนือจากคนที่ไม่ได้อยู่5กลุ่มนี้ก็15บาทตลอดสายก็ผมเชื่อว่าในอนาคตเนี่ยเราจะมีสายสนามบินสู่หาดราไวซึ่งเป็นสายสำคัญยิ่งเป็นกระดูกสันหลังของจังหวัดภูเก็ตแล้วหลังจากนั้นมีสายเส้นที่2ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดเดิมเนี่ยไปอยู่เทิร์นหน้าบริเวณซูเปอร์ชิปเราจะขยายช่วงไปอยู่เทิร์นที่บริเวณโรงเรียนมุสลิมที่เกาะแก้วเพื่อจะรับคนจากฝั่งทิศเหนือของเกาะภูเก็ตเข้าเมืองขอเชิญชวนพี่น้องประชาชนหันกลับมาใช้รถ EV ครับเพื่อประหยัดพลังงานหลักและก็มันใช้พลังงานไฟฟ้าแทน
0: การพัฒนาโครงการรถ EV บัสขององค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ตเป็นการเชื่อมโยงการพัฒนาเมืองในทุกมิติทั้งด้านสิ่งแวดล้อมเศรษฐกิจการท่องเที่ยวและคุณภาพชีวิตของประชาชนโดยเฉพาะการลดฝุ่นควันและก๊าซเรือนกระจกสนับสนุนภาพลักษณ์เมืองท่องเที่ยวคุณภาพพร้อมสร้างระบบขนส่งสาธารณะที่ทันสมัยและปลอดภัยและการขับเคลื่อนรถโดยสารไฟฟ้าหรือ EV บัสจึงเป็นอีกหนึ่งก้าวสำคัญที่แสดงให้เห็นถึงการพัฒนาเมืองอย่างล้ำหน้าคิดก่อนลงมือก่อนและพร้อมรองรับทุกสถานการณ์ทั้งด้านพลังงานสิ่งแวดล้อมและการยกระดับระบบขนส่งสาธารณะเพื่อสร้างความยั่งยืนให้กับจังหวัดภูเก็ตในระยะยาวนวพันธ์พรายพันธ์สวทภูเก็ตรายงาน
2: กระทรวงยุติธรรมขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาข้อพิพาทที่ดินที่ยืดเยื้อมานานเกือบ50ปีในตำบลเรียงอำเภอรือเสาะจังหวัดนราธิวาสจนประสบความสำเร็จและเตรียมออกโฉนดที่ดินเพื่อเป็นหลักประกันทรัพย์สินและส่งเสริมคุณภาพชีวิตที่ยั่งยืนให้กับประชาชนในพื้นที่ติดตามได้จากรายงานค่ะ
3: รู้สึกดีใจและก็ภูมิใจที่ชาวบ้านที่นี้เมื่อก่อนที่ดินตัวนี้ไม่มีเอกสารสิทธิ์ทำให้ชาวบ้านที่นี่ทำให้เสียสิทธิ์ในการช่วยเหลือของภาครัฐต่าง
4: ๆมีฐานะตัวแทนของชาวบ้านดีใจมากๆที่ว่าได้โฉนดที่ดินในครั้งนี้เราขอขอบคุณเจ้าหน้าที่ DSI หน่วยงานที่ดินรวมทั้งอบต.ตอนนี้ชาวบ้านเหมือนกับได้โบนัสครั้งยิ่งใหญ่เหมือนของขวัญปีใหม่ชิ้นใหญ่ที่สุดในปีนี้
5: นี่คือเสียงของประชาชนในพื้นที่หมู่ที่8บ้านบียิตำบลเรียงอำเภอรือเสาะจังหวัดนราธิวาสที่แสดงความดีใจและขอบคุณหน่วยงานภาครัฐนำโดยศูนย์ปฏิบัติการคดีพิเศษจังหวัดชายแดนภาคใต้กรมสอบสวนคดีพิเศษกระทรวงยุติธรรมที่ให้ความช่วยเหลือประชาชน68ครัวเรือนให้ได้รับสิทธิในที่ดินที่ตนเองอยู่อาศัยอย่างถูกต้องตามกฎหมายและช่วยคลี่คลายข้อขัดแย้งที่มีมาอย่างยาวนานเกือบ50ปีโดยนายเจตนาเหมมุลผู้อำนวยการศูนย์ปฏิบัติการคดีพิเศษจังหวัดชายแดนภาคใต้ให้ข้อมูลว่าการดำเนินการนี้เกิดจากการร้องเรียนของชาวบ้านที่ระบุว่าเมื่อปี2521กลุ่มบุคคลนำโดยนายกอได้ยึดครองเอกสารสิทธิที่ดินในตำบลเรียงโดยทุจริตเพื่อออกเอกสารเป็นของตนเองซึ่งส่งผลให้ประชาชนได้รับความเดือดร้อนและเกิดข้อขัดแย้งสะสมในพื้นที่กรมสอบสวนคดีพิเศษรับเรื่องในปี2567ตั้งคณะพนักงานสอบสวนลงพื้นที่ตรวจสอบข้อเท็จจริงพร้อมดำเนินการไกล่เกลี่ยระหว่างคู่กรณีโดยการบูรณาการร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอาทิสำนักงานที่ดินจังหวัดนราธิวาสกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค4ส่วนหน้า
6: สำหรับเรื่องนี้นะครับหลังจากที่อธิบดีดีเอสไอได้อนุมัติให้ดีเอสไอจังหวัดชายแดนภาคใต้นะครับ ได้ทำการสืบสวนทางเจ้าหน้าที่ของเราก็ได้ลงพื้นที่เป็นคนกลางในการประสานผู้ร้องและผู้ถูกร้องรวมทั้งหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเป็นระยะเวลา 5-6 เดือนซึ่งได้รับความร่วมมือเป็นอย่างดียิ่งนะครับเรื่องนี้เป็นความตั้งใจของรัฐบาลและกระทรวงยุติธรรมในการแก้ไขปัญหากับพี่น้องประชาชนถือเป็นการอำนวยความยุติธรรมให้กับประชาชนในเชิงรุกซึ่งดีเอสไอจังหวัดชายแดนภาคใต้ได้นำนโยบายมาปฏิบัติอย่างเคร่งครัดและจากการแก้ไขปัญหาดังกล่าวทำให้ประชาชนได้รับเอกสารสิทธิ์ในที่ดินเพื่อเป็นที่อยู่อาศัยและที่ทำกินพร้อมสิทธิประโยชน์ของทางราชการในอนาคตได้ครับ
5: ผลจากการดำเนินงานทำให้กลุ่มผู้ร้องยินยอมแบ่งที่ดินคืนให้ชาวบ้านที่อยู่อาศัยจริงโดยจดทะเบียนสิทธิร่วมให้กับ128รายครอบคลุมพื้นที่กว่า98ไร่ส่งผลให้ชาวบ้าน212คนจาก68ครัวเรือนได้รับประโยชน์การแก้ไขปัญหาที่ดินครั้งนี้ช่วยลดความขัดแย้งในพื้นที่ชายแดนภาคใต้และส่งเสริมการพัฒนาคุณภาพชีวิตอย่างยั่งยืนด้านนายมะลีวาแมผู้ใหญ่บ้านบียิกล่าวแสดงความขอบคุณทุกภาคส่วนโดยเฉพาะหน่วยงานกรมสอบสวนคดีพิเศษที่ให้ความช่วยเหลือ
7: ผมในฐานะเป็นผู้ใหญ่บ้านตรงหน้านี้จะทำทะเบียนบ้านจะขอไฟจะขออะไรมันยากลำบากจริงๆเพราะว่าต้องมาเอาโฉนดที่ดินนอกบ้านบียิกมาคู่กับจะขอไฟขอทะเบียนบ้านนะต้องขอขอบคุณแทนลูกบ้านผมครับที่ทุกท่านทุกภาคส่วนเสียสละเวลาอันมีค่าที่จะมาช่วย
5: ทั้งนี้หลังจากการรังวัดที่ดินเสร็จสิ้นระหว่างวันที่20ถึง22เมษายนที่ผ่านมาคาดว่าในเดือนกรกฎาคม2569จะดำเนินการแบ่งแยกเอกสารสิทธินส3กเป็นรายแปลงแล้วเสร็จก่อนนำเข้าสู่โครงการออกโฉนดที่ดินของกรมที่ดินในปีงบประมาณ2570และประชาชนในพื้นที่จะได้รับโฉนดที่ดินภายในปี2519ซึ่งเป็นการอำนวยความยุติธรรมในเชิงรุกตามนโยบายของรัฐบาลและกระทรวงยุติธรรมปภิชานันท์เทพรักษ์สวทนราธิวาสรายงาน
8: สสสกับพันธกิจในการส่งเสริมพัฒนาและสนับสนุนให้คนไทยมีสุขภาพดีเสนอประเด็นสสสมุ่งเน้นยกระดับคุณภาพชีวิตแรงงานไทยผ่านแนวคิด Happy Workplace ปัจจุบันประชากรวัยทำงานกำลังเผชิญภาวะความเสี่ยงด้านสุขภาพโดยเฉพาะกลุ่มโรค NCDs อาทิความดันโลหิตสูงเบาหวานภาวะอ้วนไขมันในเลือดสูงปัญหาสุขภาพจิตรวมถึงโรคจากการประกอบอาชีพสาเหตุสำคัญมาจากพฤติกรรมสุขภาพที่ไม่เหมาะสมและสภาพแวดล้อมการทำงานที่ไม่เอื้อต่อสุขภาวะส่งผลกระทบต่อคุณภาพชีวิตและระบบเศรษฐกิจในภาพรวมจากการป่วยหยุดงานปฏิบัติงานได้ไม่เต็มศักยภาพเกิดภาระด้านงบประมาณในระบบสาธารณสุขและระบบประกันสังคมในระยะยาวสสส.สานพลังภาคีเครือข่าย6หน่วยงาน MOU ยกระดับสุขภาวะคนวัยทำงานไทยเดินหน้าหนุนสถานประกอบการใช้แนวคิด Happy Workplace และเครื่องมือ10 Package Plus ครอบคลุมสุขภาวะ4มิติกายใจปัญญาและสังคมควบคู่กับการส่งเสริมการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมในประเด็นปัจจัยเสี่ยงสำคัญอาทิการลดการบริโภคยาสูบและเครื่องดื่มแอลกอฮอล์การส่งเสริมกิจกรรมทางกายและการดูแลสุขภาพจิตขับเคลื่อนนโยบายองค์กรสุขภาวะช่วยคนทำงานสุขภาพกายใจแข็งแรงเศรษฐกิจไทยเติบโตยั่งยืน
9: เห็นโฆษณานี่ไหมกู้ง่ายอนุมัติไวไม่เช็คเครดิตแถมได้เงินวันนี้เลยนะ
10: หยุดเลยนั่นมันสูตรโกงชัดๆกู้ง่ายอนุมัติไวไม่เช็คเครดิตเท่ากับโดนโกง 100%
9: แต่เขาบอกโอนค่าธรรมเนียมก่อนแล้วได้เงินเลยนะ
10: นั่นยิ่งชัดโอนก่อนเท่ากับเสียเงินฟรีมิจฉาชีพในคราบเงินกู้หลอกผ่านแอปและโซเชียลสุดท้ายไม่ได้กู้แถมเสียเงินฟรีเช็คให้ชัวร์ก่อนกู้ทุกครั้งเซฟเงินเซฟตัวเอง

ธงชาติและเพลงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทย

0: เว้ยเจ้าคนตัดฟืนข้าอุตส่าห์มอบขวานให้กับเจ้าแล้วเหตุไฉนเจ้าถึงนำขวานไปตัดไม้สเตียโลอย่างนี้ล่ะ
1: ฮะข้าเปล่านะพวกตัดไม้ทำลายป่าต่างหากล่ะที่เขาตัดกันน่ะ
0: เราต้องประท้วงไปตามเสือสมิงเจ้าป่ามา
2: ข้ารู้นี่แหละ

ธรรมชาติจะต้องดำรงคงอยู่ตลอดไปเพราะธรรมชาติสัมพันธ์กับชีวิตสัมพันธ์กับสังคม

0: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ์
1: รับฟังข่าวต้นชั่วโมง9นาฬิกากับยุทธพรบานเย็นครับกระทรวงการคลังแจ้งเตือนอย่าหลงเชื่อการเปิดให้ลงทะเบียนคนละครึ่ง Plus ผ่านสื่อสังคมออนไลน์อีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: 93ปีกรมประชาสัมพันธ์จากจุดเริ่มต้นของการสื่อสารภาครัฐสู่บทบาทสำคัญในการเชื่อมโยงรัฐกับประชาชนมุ่งนำเสนอข้อมูลข่าวสารที่ถูกต้องเข้าถึงง่ายเชื่อถือได้สื่อสารความจริงสร้างความเข้าใจเคียงข้างประชาชนก้าวสู่ยุค OTT อนาคตการสื่อสารยุคใหม่อย่างสร้างสรรค์และยั่งยืน3พฤษภาคม93ปีกรมประชาสัมพันธ์
3: ร้อนหิวน้ำไม่มีเหงื่อหายใจไม่ทันคลื่นไส้ไม่ไหวแล้วจะเป็นลม
4: นี่คืออาการลมแดดหรือฮีทสโตรกที่อาจอันตรายถึงขั้นเสียชีวิตหน้าร้อนนี้ป้องกันตนเองด้วยการหลีกเลี่ยงทำกิจกรรมกลางแดดพักผ่อนและดื่มน้ำให้เพียงพอและงดเครื่องดื่มแอลกอฮอล์หากพบผู้ป่วยให้รีบช่วยลดอุณหภูมิร่างกายแล้วโทรเรียกรถฉุกเฉิน1669
5: พามาจับไต AI ภาพและคลิปที่เห็นเป็นเรื่องจริงหรือ AI สร้างบางรูปบางคลิปก็สมจริงจนหลายครั้งแทบแยกไม่ออกแต่เดี๋ยวก่อนยังมีจุดที่ช่วยให้จับผิดได้สังเกตนิ้วมือบิดเบี้ยวผิดธรรมชาติใบหน้าสมมาตรเกินจริงผิวเนียนเกินไปเหมือนพลาสติกแสงและเงาไม่สัมพันธ์กันตัวหนังสือเพี้ยนเหตุการณ์เกินจริงจนน่าสงสัยก่อนแชร์ก่อนเชื่อก่อนตกใจหยุดดูให้ชัวร์อีกครั้ง
6: เธอวันหนึ่งเกษียณไปคิดบ้างไหมจะใช้ชีวิตยังไง
7: ยังเลยคิดว่าพอไม่ต้องทำงานก็คงสบาย
6: ระวังเหงานะถ้าไม่มีเพื่อนไม่มีสังคมวันๆจะเงียบมากเลยนะ
7: จริงด้วยแล้วควรทำยังไงดีล่ะ
6: เริ่มตั้งแต่ตอนนี้เลยหาเพื่อนใหม่เข้าชมรมทำอาหารหรือนัดกันทำกิจกรรมจิตอาสา
8: เพราะสังคมที่ดีเริ่มสร้างได้ตั้งแต่วันนี้เตรียมพร้อมสู่ชีวิตวัยเกษียณที่ไม่โดดเดี่ยว
1: สำนักงานเศรษฐกิจการคลังกระทรวงการคลังชี้แจงกรณีการเผยแพร่ข่าวการลงทะเบียนโครงการคนละครึ่ง Plus ในวันที่2พฤษภาคม2569ตั้งแต่เวลา6นาฬิกาเป็นต้นไปผ่านสื่อสังคมออนไลน์โดยยืนยันว่าข่าวดังกล่าวเป็นข่าวปลอมขอเตือนประชาชนอย่าหลงเชื่อหรือคลิกลิงก์ที่ส่งต่อกันในโซเชียลมีเดียกระทรวงพาณิชย์จัดโครงการพาณิชย์ลดค่าครองชีพประชาชน Back to School 2026เปิดเทอมใหญ่สบายกระเป๋าเพื่อแบ่งเบาภาระค่าใช้จ่ายผู้ปกครองช่วงเปิดภาคเรียน
9: นายฉัตรภัทรปัญจมานนท์รองอธิบดีกรมการค้าภายในกล่าวว่าเพื่อช่วยแบ่งเบาภาระค่าใช้จ่ายให้กับผู้ปกครองและนักเรียนทั่วประเทศช่วงเปิดภาคเรียนกรมการค้าภายในกระทรวงพาณิชย์ได้ดำเนินโครงการพาณิชย์ลดค่าครองชีพประชาชน Back to School 2026เปิดเทอมใหญ่สบายกระเป๋าภายใต้โครงการไทยช่วยไทยพลัสไปจนถึงวันที่31พฤษภาคมนี้โดยมีผู้ประกอบการ49รายมอบส่วนลดสูงสุดถึง186คาดว่าจะสามารถช่วยลดภาระค่าครองชีพของประชาชนได้ไม่น้อยกว่า300ล้านบาทขณะเดียวกันยังได้ร่วมกับกระทรวงศึกษาธิการจัดกิจกรรมลดภาระค่าครองชีพให้กับผู้ปกครองและนักเรียนในโรงเรียนต่างๆกว่า 1,000 แห่งทั่วประเทศโดยกระทรวงศึกษาธิการจะเป็นผู้คัดเลือกโรงเรียนที่มีความจำเป็นและอยู่ในพื้นที่ขาดแคลนส่วนกรมการค้าภายในจะนำสินค้าอุปโภคบริโภคเครื่องแบบนักเรียนอุปกรณ์การเรียนและเครื่องเขียนไปจับจำหน่ายในราคาประหยัดสูงถึง150เพื่อให้ความช่วยเหลือเข้าถึงประชาชนได้อย่างทั่วถึงสำหรับสินค้าที่เข้าร่วมโครงการครอบคลุมทั้งเครื่องแบบนักเรียนรองเท้านักเรียนอุปกรณ์การเรียนผลิตภัณฑ์นมอุปกรณ์สำนักงานสินค้าไอทีรวมถึงบริการด้านการศึกษาและการเรียนรู้ตลอดจนอุปกรณ์สำนักงานอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์และบริการจัดส่งสินค้าจากไปรษณีย์ไทยในราคาพิเศษเริ่มต้นเพียง30บาทต่อกิโลกรัมปิยาพันยังเทียนรายงาน
1: สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดมหาสารคามสรุปความเสียหายจากพายุฤดูร้อนในพื้นที่มีบ้านเรือนประชาชนได้รับความเสียหายจำนวน6อำเภอ32ตำบล122หมู่บ้านประชาชนเดือดร้อนกว่า500ครัวเรือน
10: นายณัฐวัฒน์วงศ์ศิริคุณากร หัวหน้าสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดมหาสารคามเปิดเผยว่าจังหวัดมหาสารคามเกิดพายุฤดูร้อนและลมกระโชกแรงในลักษณะลมหมุนพัดถล่มหลายพื้นที่ตั้งแต่วันที่29เมษายนถึง1พฤษภาคม2569ส่งผลให้บ้านเรือนประชาชนยุงข้าวและคอกสัตว์ได้รับความเสียหายจำนวน6อำเภอ32ตำบล122หมู่บ้านประชาชนเดือดร้อนกว่า500ครัวเรือนโดยมีบ้านเรือนเสียหาย443หลังคาเรือนยุงข้าว23หลังคอกสัตว์96หลังและโรงเก็บพืชผลอีก15หลังนอกจากนี้ยังเกิดฟ้าผ่าทำให้วัวของเกษตรกรเสียชีวิตทันที5ตัวนั้นสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดมหาสารคามได้ร่วมกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นกระจายกำลังลงพื้นที่เพื่อสำรวจความเสียหายอย่างละเอียดพร้อมดำเนินการช่วยเหลือแก่ผู้ประสบภัยโดยเร่งด่วนทางนี้ปัจจุบันในพื้นที่จังหวัดมหาสารคามยังมีสภาพอากาศเปลี่ยนแปลงทั้งกลางวันและกลางคืนมีฝนตกและลมกระโชกแรงอย่างต่อเนื่องสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดมหาสารคามจึงขอให้ประชาชนเฝ้าระวังอันตรายจากพายุฤดูร้อนหลีกเลี่ยงการอยู่ในที่โล่งแจ้งใต้ต้นไม้ใหญ่สิ่งปลูกสร้างและป้ายโฆษณาที่ไม่แข็งแรงชัดชัยเคนสุวรรณทีมข่าวสวท.มหาสารคามรายงาน
1: น้ำมันทุกหยดมีค่ารู้ใช้รู้รักษาวันข้างหน้าไม่ขาดแคลนจบข่าวยุทธพรบานเย็นอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา10นาฬิกาครับ
0: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.prd.go.th

0: ศาสนวรรณกรรมเรื่องเทพนักขัตตะตอนอัศวินบทประพันธ์โดยกรวิกจันทระวงศ์เสียงอ่านโดยรัตวลีคชพรหมช่วยไม่ได้นี่นะก็หน้าที่กับธรรมดาของเราผูกมัดให้เราทั้งสองต้องขัดแย้งกันเยี่ยงนี้อยู่เกือบตลอดเวลาดังนั้นข้าจึงต้องตรวจสอบการเคลื่อนไหวของท่านด้วยจินดานุญาณวันละหลายๆหนเพื่อจะได้สบจังหวะและโอกาสในการเล่นงานท่านก่อนที่ท่านจะมีสิทธิ์เล่นงานข้าได้ยังไงล่ะมายะ
1: อิติหาสะคนเดิมราชินีแห่งเมืองตรีปุระเถียงเบาๆอย่างอดไม่ได้ด้วยน้ำเสียงคล้ายตัดพ้อหากมีเจตนาจะใช้สรรพนามขานเรียกอีกฝ่ายว่าคนแบบที่พวกมนุษย์ใช้กันแต่อิติหาสะก็สวนกลับมาในทันที
0: ท่านเองก็มายากคนเดิมเหมือนกันนั่นแหละอย่าคิดว่าข้าดูไม่ออกนะว่าในบรรดาของขวัญที่ท่านให้อัศนีไปทั้งหมดนั่นน่ะมีของแถมพกอันใดที่อัศนีและมหาพรหมมหาเทพองค์อื่นๆนึกไม่ถึงซ่อนอยู่บ้าง
1: มายาอึ้งไปอีกครั้งดวงเนตรที่งามคมขำของราชินีแห่งเมืองมายาในยามนี้เบิกกว้างประดุจดวงตาของลูกวิลาตัวน้อยๆที่กำลังตื่นตระหนกกับพยันตรายเฉพาะหน้าซึ่งมิอาจหลบเลี่ยงหลีกหนีได้อิติหาสะเห็นดังนั้นก็ยิ่งรู้สึกสะใจเทพแห่งความจริงจึงกล่าวต่อไปด้วยกระแสเสียงสูงต่ำด้วยเจตนาจะยันอีกฝ่ายอย่างจงใจ
0: พรข้อแรกของท่านน่ะจะเจตนาหรือไม่ไม่มีใครตอบได้นอกจากข้าแต่เอาเถอะข้าจะไม่บอกเทวสภาหรอกว่าท่านให้พรนั้นแก่อัศนีด้วยเจตจำนงอันใดแต่ข้าจะบันทึกลงไปในมหาคัมภีร์อิติหาสะอันร่วมนามกับข้าก็แล้วกันว่าพรข้อแรกที่ท่านประสาทให้อัศนีเป็นเสมือนดาบสองคมที่อาจจะจูงจิตแห่งสตรีเพศหลายนางในไตรโลกให้จมจมไปในห้วงแห่งตัณหากามาและความหลงได้และข้าก็จะขอประสิทธิ์พรแก้จุดเสียนั้นให้กับอัศนีว่าร่างกายอันงดงามและหล่อเหลาของเขาอาจจะจับใจสตรีเพศทั้งไตรโลกได้จริงแต่จะมีเพียงสตรีที่คู่ควรกับเขาคือรักเขาจริงด้วยปราศจากซึ่งความใคร่และตัณหาเท่านั้นที่จะกล้าเข้าไปพูดคุยหรือมีปฏิสัมพันธ์กับเขาได้หากมิได้มีคุณสมบัติเช่นนั้นแล้วก็จงมีอุปสรรคมาขวางกั้นตัดรอนทำให้ไม่อาจเข้าถึงตัวอัศนีได้เลย
1: ท่านนี่ร้ายยิ่งนักฉลาดหรือร้ายจนข้าต้องยอมรับมายะตอบเสียงเรียบก่อนจะกล่าวต่อไปด้วยการเล่นโทนเสียงสูงต่ำดังที่อีกฝ่ายเคยปฏิบัติกับตนแต่ข้าก็รับรู้ได้นะว่าท่านเองก็สนใจในตัวอัศนีไม่แพ้ข้าหรือกระทั่งอรดีซึ่งในกรณีของท่านถึงกับอยากได้เขาเป็นกัลยาณมิตรเพราะท่านรับรู้ได้ว่าธรรมชาติของอัศนีสามารถบันดาลให้บุคคลอันมีสัมมาทิฏฐิที่อยู่ใกล้ชิดกับเขาทุกคนเป็นสุขได้แต่ท่านก็มิอาจจะเอาตัวเขามาไว้เป็นกรรมสิทธิ์ได้แม้จะสามารถทำได้โดยอำนาจที่มีทั้งนี้เพราะท่านเกรงว่าจะต้องเทวทันและพรหมทันได้ท่านจึงต้องทำทีเป็นเปิดโอกาสให้โรฮินีซึ่งสูญเสียบริวารไปจนหมดสิ้นได้รู้จักอัศนีเพื่อหวังผลตอบแทนบางอย่างจากโรฮินีในอนาคตคราวนี้อิติหาสะเองก็อึ้งไปเช่นกันมายะเห็นได้ทีจึงต้อนอีกฝ่ายบ้างข้าเองก็
0: ็ต้องยอมรับว่าอุบายของท่านทั้งลึกล้ำและแยบยลมากนักแม้จะรู้สึกเสียหน้าแต่คงต้องยอมรับว่าข้าคิดได้ไม่ลึกเท่าท่านแต่นั่นก็เพราะว่าข้ามันตัวคนเดียวไม่ได้มีสหายที่เป็นเลิศอย่างพัทรการคอยชี้แนะอยู่ข้างกายเยี่ยงท่านแต่เอาเถอะอิติหาสะแม้ว่าข้าจะแน่ใจว่าเดาจุดประสงค์แท้จริงของท่านได้ไม่พลาดแต่ข้าก็จะไม่บอกใครหรอกเพราะข้าเองก็สนใจเหมือนกันว่าท่านจะทำได้ดังใจหมายไหมหากปราศจากพลังลิขิตความจริงของท่านนั่นคือคำท้าทายล่ะสินะมายะอิติหาสะถามเรียบๆพลางชายตามองใบหน้าของอีกฝ่ายด้วยสายตาที่ไร้ทั้งอารมณ์พอใจและขัดเคืองอาจจะใช่มายะตอบด้วยกระแสเสียงต่ำเรียบพลางสบตาอิติหาสะด้วยแววตาที่สื่อความรู้สึกเฉกเดียวกันถ้าเช่นนั้นเราทั้งสองก็มารอดูกันต่อไปเถิดเพราะณเวลานี้น้ำที่ท่วมล้นเอ่อจนถึงสุภกิณหกาก็ได้ลดระดับลงไปเรื่อยๆแล้วต่อไปง้วนดินก็จะกำเนิดขึ้นบนมนุษยภูมิและส่งกลิ่นหอมฟุ้งขึ้นจนถึงเทวโลกและพรหมโลกซึ่งถ้าอัศนีสามารถรอดพ้นจากกับดักแรกอันแสนจะหอมหวานนั้นไปได้อิติหาสะหยุดวาจาลงเพียงแค่นั้นพลางส่งสายตาให้มายากล่าวต่อท้ายให้จบแทนตนซึ่งมายาก็รับรู้ได้ราชินีแห่งเมืองมายาจึงกล่าวตามเกมอย่างเจตนาว่าเขาก็มีค่าพอที่เราจะเฝ้าดูต่อไปและข้าก็จะได้ปลดเปลื้องความน่าเบื่อหน่ายของชะตากรรมและหน้าที่อันแสนยาวนานและซ้ำซากจำเจนี้ด้วยการเฝ้ารอเพื่อดูบทสรุปของท่านว่าหากปราศจากพลังลิขิตความจริงแล้วท่านจะสามารถคว้าดาวได้ดังใจหมายหรือไม่ไม่มีคำตอบใดๆจากปากหรือดวงจิตของอิติหาสะนอกจากประกายตาที่ประสานกับแววตาของมายะด้วยพลังใจอันหมายมาดซึ่งเป็นความหมายแทนคำตอบว่าแล้วเราจะได้เห็นกันมายะหากอัศนีสามารถรอดพ้นจากกลิ่นหอมแห่งง้วนดินไปได้ศาสนวรรณกรรมเรื่องเทพนักขัตตะตอนอัศวินบทประพันธ์โดยกรวิกจันทระวงศ์เสียงอ่านโดยรัตวลีคดชพรหม์

0: ศาสนวรรณกรรมเรื่องเทพนักขัตตะตอนอัศวินบทประพันธ์โดยกรวิกจันทระวงศ์เสียงอ่านโดยรัตวลีคดชพรมประตูห้องทำงานภายในวังของอิติหาสะเปิดอ้าออกโดยอัตโนมัติร่างสูงสง่าเช่นกษัตริย์ผู้มีฐานะเป็นจอมทัพในชุดเกราะแบบเบาสีเงินประดับภูษาสีเขียวมรกตของเทพบุตรซึ่งมีรูปลักษณ์เป็นมานพหนุ่มแรกรุ่นด้วยผิวสีอำพันและในตาสีนิลการรวมถึงเส้นเกศาสีดำครับซึ่งตัดกับแสงกริดแก้ววิเชียรสีขาวที่เหน็บอยู่ข้างเอวทั้งสองข้างก็ยิ่งส่งผลให้อสัญญาแดหวาผู้กำลังเดินก้าวข้ามธรณีประตูเข้ามาแลดูสง่างามสมฐานะเทพบรรพชนของกษัตริย์ก็ยิ่งส่งผลให้อสัญญาแดหวาผู้กำลังเดินก้าวข้ามธรณีประตูเข้ามาแลดูสง่างามสมฐานะเทพบรรพชนของกษัตริย์หลายรุ่นในมนุษยภูมิกลับมาแล้วหรือมาซักตีอิติหาสะขานนามเทพแห่งการเวลาผู้เป็นสหายรักว่ามาซักตีแทนนามพัทรการซึ่งเคยใช้เรียกขานยามอยู่ต่อหน้าสรรพชีวิตอื่นๆในอนันตจักรวาลด้วยน้ำเสียงที่นุ่มนวลจริงใจอันผิดไปจากกิริยาที่เคยแสดงกับเทพและพรหมองค์อื่นๆพัทรการตอบรับวาจาของอิติหาสะด้วยการพยักหน้ารับพลางส่งยิ้มมุมปากให้เทพแห่งความจริงผู้เป็นสหายรักก่อนจะก้าวไปนั่งประจำที่โต๊ะทำงานของตนเองซึ่งอยู่ตรงข้ามกับโต๊ะของอิติหาสะอย่างพอดิบพอดีเทพแห่งการเวลาหมุนแท่นคำนวณรูปจานบนโต๊ะของตนไปมาสลับกับการจดบันทึกผลที่ได้ลงสมุดไปเรื่อยๆโดยมีอิติหาสะคอยนั่งเฝ้ามองและส่งกำลังใจให้อยู่ใกล้ๆตราบจนภารกิจเบื้องหน้าของพัทรการจบลงเทพแห่งการเวลาจึงปิดสมุดบันทึกแล้วเงยหน้าขึ้นสบตาสหายผู้เปรียบเสมือนพี่น้องร่วมอุทธรณ์เดียวกันก่อนจะถามด้วยกระแสเสียงทีเล่นทีจริงแบบเพื่อนสนิทยามหยอกกัน
1: เจ้าอยากรู้หรือไม่ว่าอัศนีจะถูกง้วนดินดับแสงหรือเปล่า
2: ก็อยากอยู่หรอกแต่ข้าไม่อยากให้เจ้าต้องเปลืองตัวเพราะข้าเพราะแค่จะบอกเรื่องของอัศนีให้ข้ารู้ล่วงหน้าเจ้าก็เสี่ยงต่อการต้องเทวทันพอสมควรแล้วเพื่อนรัก
0: อิติหาสะตอบด้วยน้ำเสียงและแววตาที่อ่อนโยนซึ่งพัทรการก็ให้คำตอบด้วยกิริยาดุจเดียวกัน
1: เรื่องในอนาคตทั้งหมดที่ข้าได้รับรู้มาจะต้องถูกถ่ายทอดให้เจ้าตรวจสอบและวินิจฉัยว่าจะให้อันไหนเกิดขึ้นได้จริงและสิ่งใดจะเป็นเพียงมายาแห่งความฝันอยู่แล้วถ้าหากว่าข้าจะต้องโดนเทวทันเพราะทำงานเกินหน้าที่เพราะการแอบบอกให้เจ้าได้รู้ล่วงหน้าถึงอนาคตที่ยาวไกลออกไปซึ่งยังไม่มาอยู่ในอำนาจบงการแห่งเจ้าข้าก็ยินดีและก็เป็นสุขที่จะต้องโดนลงโทษด้วยเทวทันเพื่อเจ้าเพราะเราก็มีกันอยู่เพียงสองเท่านั้น
2: ไม่จำเป็นหรอกมาซักตีคราวนี้เจ้าไม่ต้องเสี่ยงกับเทวทันหรือเปลืองตัวเพื่อข้าแล้วเพราะณเวลานี้ข้าพอจะคเนได้ว่าอัศนีสามารถรอดพ้นจากกับดักอันหอมหวานของง้วนดินมาได้โดยปลอดภัย
1: อะไรที่ทำให้เจ้ามั่นใจได้เช่นนั้น
0: เทพแห่งการเวลาถามด้วยแววตาสนใจ
2: มายะนางให้พรอัศนีไปว่าหากเขาจะไปเกิดในแดนมนุษยภูมิโดยที่เขายังมีกำลังแห่งกุศลผลบุญเก่ามากเพียงพอเขาจะต้องได้กำเนิดโดยอุปาติกะโยนิอันปฏิสนธิด้วยมหาวิบากญาณวิปยุตไปทุกๆภพดังนั้นพรของมายะ จะช่วยคุ้มให้อัศนีรอดพ้นจากง้วนดินไปได้แน่ๆนอกจากนี้นางยังแนะนำให้อัศนีรักษาอายตนะที่ได้จากอรดีไปเช่นนั้นไว้โดยอ้างว่านางอยากเห็นว่าอัศนีจะสามารถรอดพ้นจากกลิ่นแห่งง้วนดินไปได้ไหมซึ่งอัศนีเองก็สนใจคำแนะนำของนางไม่น้อยเขาจึงไม่ได้กลับสู่สภาพไร้การรับรู้เยี่ยงอรูปพรหมทั่วไปตามที่ตั้งใจไว้แต่เดิมซึ่งเมื่อข้าลองคำนวณดีๆแล้วอรดีธิดาพญามารเองก็เหมือนจะเป็นใจกับเราโดยที่นางเองก็ไม่รู้ตัวเพราะการแทรกแซงของนางด้วยอำนาจวิเศษเฉพาะตัวซึ่งสามารถปฏิเสธได้แม้กระทั่งความจริงจนทำให้อัศนีมีอายตนะรับรู้อันพวกมารสามารถเข้าแทรกแซงได้กลับทำให้อัศนีได้มีช่วงวาระสั้นๆที่ตื่นจากเนวสัญญานาสัญญายตนะฌานทำให้เขามีโอกาสได้ตั้งปณิธานและมีโอกาสสร้างทั้งวจีกรรมกับมโนกรรมที่ดีซึ่งไม่เคยมีอรูปพรหมตนใดทำได้มาก่อนเมื่อมารวมถึงธรรมชาติของอรูปพรหมซึ่งรอวันหมดบุญอย่างเดียวแต่ในขณะเดียวกันก็ไม่มีเวลาไปทำบาปที่ไหนอัศนีในตอนนี้จึงพิเศษกว่าเพื่อนเพราะได้มีโอกาสสร้างบุญขึ้นมาแล้วแถมยังเป็นบุญที่เกิดจากการให้ความเมตตาแก่ศัตรูซะด้วยและด้วยคำแนะนำของมายะเขาจึงจะสะสมบุญต่อไปเรื่อยอย่างน้อยก็เพื่อรองง้วนดินดังนั้นให้ยังไงเขาก็มีบุญสะสมมากเพียงพอที่จะช่วยให้ตนเองรอดพ้นจากง้วนดินมาได้ง่ายๆจริงไหมมาสักตีที่รัก
0: แทนคำตอบองค์อสัญญาแดวาเผยยิ้มซึ่งสื่อความหมายให้อิติหาสะรับรู้ได้ว่า
2: แน่นอนอยู่แล้วเพื่อนรัก
1: ดังนั้นณเวลานี้พวกเราไม่ต้องทำอะไรแล้วนอกจากรอให้ง้วนดินถูกพรมต้นอื่นๆกลืนกินไปจนหมดสิ้นเพื่อปูทางให้มนุษยภูมิคืนชีพอย่างเต็มที่อีกครั้งแล้วก็เฝ้ารอจนถึงเวลาที่อัศนีจะลงไปจุติบนแดนมนุษย์เพื่อสร้างบารมีซึ่งมันคงจะเป็นละครที่น่าชมมากๆ
0: อิติหาสะกล่าวสรุปก่อนที่พัทรการจะเสริมว่า
2: ซึ่งมันก็คงจะช่วยให้พวกเราลืมความเบื่อหน่ายจากภาระหน้าที่อันไม่มีวันสิ้นสุดตราบจนสิ้นวิบากของเราทั้งสองไปได้บ้างไม่มากก็น้อย
0: ขณะเดียวกันที่ปรนิมมิตวสวัตตีอันเป็นชั้นสูงสุดของกามภูมิและชกามาพจรซึ่งเพิ่งจะฟื้นคืนมาจากการสิ้นกันเช่นกันหน้าสวนอุทยานภายในปราสาทพญามารร่างเลอโฉมในชุดผ้าแพรสีนวลชมพูของเจ้าหญิงมารอรดีธิดามารผู้ได้ชื่อว่าร้ายกาจที่สุดกำลังยืนชมดอกไม้อยู่กลางทุ่งบุปผาทิพย์ในสวนสวรรค์แห่งนั้นก่อนที่เสนามารร่างสูงในตาเรียวในชุดกรอบแบบอุปราชสีเงินจะปรากฏกายขึ้นเคียงข้าง
3: ดูท่าทางว่านอกจากพี่ใหญ่ของข้าบาทแล้วอสัญญาแดวาอย่างพัทรการกับอิติหาสะหรือแม้แต่จอมายาแห่งตรีปุระก็สนอกสนใจอรูปพรหมตนนั้นกันหมดเลยนะพระเจ้าค่ะองค์หญิง
0: มิใช่แค่อิติหาสะหรือมายะหรือสหัมปติหรอกข้าเองก็สนใจในตัวอัศนีอรูปพรหมนั่นไม่น้อยเทวธิดามารผู้มีอำนาจเหนือกว่ากล่าวตอบเรียบๆก่อนที่ร่างสูงนั้นจะถามต่อแบบซื่อๆ
3: แล้วองค์หญิงจะทำเช่นไรต่อไปพระเจ้าค่ะ
0: ข้าคิดว่าจะขอดูอยู่ห่างๆก่อนเพราะสำหรับข้าแล้วกันใหม่เพิ่งจะบังเกิดแบบนี้มีอะไรสนุกๆให้ดูให้ทำอีกเยอะนักและที่สำคัญการที่มายะ
1: ให้พรอรูปพรหมนั่นให้ได้กำเนิดแบบมหาวิบากญาณวิปยุตข้ามองว่าคือแผนการและกับดักของนางซึ่งช่วยให้เราไม่จำเป็นต้องทำอะไร
3: กับดักอย่างไรหรือพระเจ้าค่ะองค์หญิง
1: ก็ญาณวิปยุตนั้นแปลตรงตัวว่ามิได้ประกอบด้วยปัญญาทั้งที่เป็นกรรมสกตาปัญญาและวิปัสสนาปัญญาด้วยเหตุนั้นมหากุศลจิตชนิดที่เป็นญาณวิปยุตนั้นจึงหมายถึงจิตที่มีเจตนามุ่งกระทำความดีแต่มิได้เป็นไปโดยประกอบด้วยปัญญาเช่นการทำบุญให้ทานตามเทศกาลประเพณีหรือการทำบุญแค่โดยอาศัยแค่ศรัทธาเป็นประธานเท่านั้นมิได้มีพุทธิปัญญาประกอบหรือแฝงอยู่ด้วยเลยซึ่งหากพิจารณาโดยผิวเผินมันก็แลดูเป็นกำเนิดที่เหมาะกับอรูปพรหมดีพี่ว่าถ้าลองพิจารณาดูลึกๆแล้วการไม่ได้ใส่ปัญญาลงไปให้แต่แรกก็เหมือนนางตั้งใจจะให้ศีลและสมาธิของอีกฝ่ายพร่องแต่แรกด้วยเพราะศีลไม่อาจออกหน้าแทนปัญญาได้และการที่เส้นทางของอรูปพรหมนั้นขาดซึ่งปัญญาแต่แรกแล้วก็แทบไม่ต่างอะไรจากพวกมนุษย์โง่ที่หลงเสพติดแต่ในทางสายบุญจนลืมแก่นแท้คือมรรคไปทำให้แทนที่จะได้ไปสู่นิพพานก็กลับถูกทำนันทิชักนำให้หลงทางมาสู่นิพพานปลอมอันเป็นเขตอิทธิพลของข้าเอาง่ายๆโดยที่ข้าไม่ต้องทำอะไรเลยข้าจึงวางใจที่จะมองดูอยู่เฉยๆยังไงล่ะปาธิ
0: ศาสนวรรณกรรมเรื่องเทพนักขัตตะตอนอัศวินบทประพันธ์โดยกรวิกจันทระวงศ์เสียงอ่านโดยรัตวลีคชพรหม

ศาสนวรรณกรรมเรื่องเทพนักขัตตะตอนอัศวินบทประพันธ์โดยกรวิจันทระวงศ์เสียงอ่านโดยรัตวลีคชพรหมกาละแห่งการจุติพื้นน้ำใหญ่ที่ท่วมถึงชั้นพรมได้ลดระดับลงมาเรื่อยๆจากนั้นภพภูมิต่างๆที่เคยถูกธาตุประไลกันทั้งสามทำลายจนดับศูนย์ก็ฟื้นคืนกลับมาใหม่ตั้งแต่พรมชั้นสุภกินหกาไปจนถึงชกามาพจรทั้งหกชั้นต่างฟื้นคืนกลับมาเหมือนเดิมในทันทีที่น้ำซึ่งท่วมทับอยู่นั้นลดระดับและแห้งขอดไปในที่สุดพื้นน้ำแห่งบรรพกันก็ลดลงมาจนถึงมนุษยภูมิและเมื่อน้ำนั้นแห้งเหือดหายไปทั่วแผ่นพื้นพิภพที่ต่อไปจะเป็นแดนของเหล่ามนุษย์ก็เกิดง้วนดินซึ่งมีลักษณะดังนมสดที่ถูกเคี่ยวจนงวดแล้วปล่อยทิ้งไว้ให้เย็นจนเป็นแผ่นลอยอยู่เหนือผิวลำธารแม่น้ำและมหาสมุทรทั้งหลายง้วนดินเหล่านั้นมีสีและกลิ่นปานเนยคุณภาพดีหากมีรสหวานปลานรวงพึ่งกลิ่นหอมหวานของง้วนดินอันละเอียดยิ่งนั้นหอมกลุ่นไปจนถึงแดนพรหมและหอมเข้าไปถึงแก่นจิตแห่งเหล่าพรหมทั้งหลายที่ยังไม่บรรลุอริยมรรคขั้นใดๆบรรดาพรหมที่ยังคงเหลือรอดจากการแทรกแซงของเหล่ามารมาได้ต่างถูกรุกรานด้วยกลิ่นหอมแห่งง้วนดินแทนซึ่งโดยปกติพวกพรหมนั้นจะไม่มีความยินดีในรูปรสกลิ่นเสียงหรือสัมผัสใดๆเพราะตัดซึ่งกามตัณหาได้แล้วทว่ากลิ่นอันหอมหวานของง้วนดินสามารถปลุกอนุสัยแห่งความพอใจในรูปรสกลิ่นเสียงสัมผัสของพรหมบางองค์ให้ฟื้นคืนกลับขึ้นมาได้และเหล่าพรหมที่หลงในกลิ่นหอมของง้วนดินก็จะตามกลิ่นหอมนั้นลงไปยังแดนมนุษย์เพื่อชิมรสอันโอชาแห่งง้วนดินจากนั้นคุณสมบัติเฉพาะอันเป็นดั่งอาถรรพ์สำหรับเหล่าถวยเทพและพรหมของง้วนดินก็จะสำแดงอานุภาพโดยการบันดาลให้เหล่าพรหมที่ได้กินง้วนดินเข้าไปเสื่อมสภาพจากภาวะพรหมกลายเป็นมนุษย์ธรรมดาไปและเมื่อเหล่ามนุษย์เทโวคือมนุษย์เหล่าแรกที่แปรสภาพมาจากพรหมได้ถือกำเนิดขึ้นแล้วเหล่าอาทิตยเทพและจันทราเทพก็ถูกหน้าที่อันเป็นวิบากแห่งตนดึงให้ฟื้นคืนชีพกลับมาเพื่อมอบแสงสว่างและบันดาลให้ไตรโลกมีกลางวันกลางคืนอีกครั้งเมื่อเหล่าพระอาทิตย์กับพระจันทร์และดวงดาวทั้งหลายได้ฟื้นคืนกลับมาแล้วฤดูกาลต่างๆและบรรดาพืชพันธุ์พฤกษาทั้งหลายก็หวนคืนกลับมายังสามโลกอีกครั้งส่วนเหล่ามนุษย์เทโวซึ่งกำเนิดมาจากพรหมและไม่อาจกลับแดนทิพย์ได้เพราะหมดซึ่งฤทธานุภาพเหล่านั้นก็ดำรงชีพอยู่ในมนุษยภูมิโดยการยังชีพอยู่ด้วยง้วนดินและน้ำจืดเป็นอาหารกริดายุคคือยุคแรกของแต่ละกันซึ่งเป็นยุคที่คุณธรรมมีพลังสูงสุดเพราะทั้งผืนพิภพแดนมนุษย์มีแต่คนดีเนื่องจากเหล่ามนุษย์ที่แปรสภาพมาจากพรหมนั้นยังคงดำรงไว้ซึ่งธรรมะแห่งพรหมคือเมตตากรุณามุทิตาและอุเบกขาทั้งโลกมนุษย์แดนหิมพานต์และสวงสวรรค์จวบจนถึงชั้นพรหมจึงมีแต่ความสงบสุขอันน่ารื่นรมย์เพราะทั้งเหล่ามนุษย์และเทวดาทั้งหลาย
มีแต่มิตรไมตรีและความเอื้ออาทรให้แก่กันนอกจากนั้นโลกมนุษย์ณเวลานั้นยังไม่มีสิ่งซึ่งเรียกว่าคนชั่วถือกำเนิดขึ้นมาเลยแม้แต่สักคนเดียวทว่างวนดินที่เกิดขึ้นมาในปฐมกาลนั้นเป็นสิ่งที่ใช้แล้วหมดไปและไม่อาจเกิดขึ้นใหม่ได้อีกจนกว่าจะเริ่มกันใหม่อีกครั้งไม่นานนักง้วนดินจึงถูกบริโภคจนหมดไปจากไตรโลกครั้นง้วนดินหมดไปเหล่ามนุษย์เทโวทั้งหลายก็พากันใช้สะเก็ดแห่งง้วนดินซึ่งมีรูปลักษณ์อย่างเห็ดเป็นอาหารแทนสะเก็ดดินเหล่านั้นมีรสชาติอร่อยดุจเนยข้นชั้นยอดแต่ก็อร่อยน้อยกว่าง้วนดินที่สูญสิ้นไปแล้วนักผลจากการบริโภคสะเก็ดดินทำให้เหล่ามนุษย์ที่ดำรงอยู่ในมนุษยภูมิบางคนซึ่งมีบุญเก่าน้อยกว่าพรรคพวกเกิดการเปลี่ยนแปลงทางร่างกายกลายเป็นสัตว์ชนิดต่างๆไปจากนั้นเหล่ามนุษย์ยุคแรกและบรรดาสัตว์ทั้งหลายก็ถือสะเก็ดดินเป็นอาหารหลักในการยังชีพต่อไปและผลจากการบริโภคสะเก็ดดินก็ทำให้สัตว์ทั้งหลายมีการพัฒนาเปลี่ยนแปลงร่างกายและเผ่าพันธุ์ไปเรื่อยๆจวบจนสะเก็ดดินหมดไปมนุษย์และสัตว์ทั้งหลายก็หันมาบริโภคเครือดินอันมีรูปลักษณ์ดังผลมะพร้าวซึ่งเป็นอนุสัยสุดท้ายของง้วนดินแทนเครือดินนั้นมีสีและกลิ่นคล้ายเนยข้นอย่างดีและมีรสอร่อยดุจรวงผึ้งเช่นเดียวกับง้วนดินแต่ก็ยังโอชาไม่เท่าง้วนดินและสะเก็ดดินสรรพสัตว์ทั้งหลายในแดนมนุษย์ยังชีพด้วยน้ำและเครือดินเรื่อยมาตราบจนกระทั่งเครือดินหมดไปเหลือเพียงข้าวตระกูลแรกซึ่งงอกขึ้นมาเองได้โดยไม่ต้องอาศัยการไถหว่านเป็นข้าวที่เกิดเองตามธรรมชาติไร้ซึ่งแกลบรำและเปลือกเนื้อข้าวมีสีขาวสะอาดหมดจดและมีกลิ่นหอมหวนชวนรับประทานหากผู้ใดหิวก็จะไปนำข้าวเหล่านั้นมากินเป็นอาหารซึ่งข้าววิเศษอันเป็นต้นตระกูลแห่งข้าวทั้งหลายเหล่านั้นก็มีพลังฟื้นคืนที่ยิ่งใหญ่เพราะแม้จะถูกมนุษย์หรือสรรพสัตว์เก็บเกี่ยวไปกินแล้วแต่ครั้นเวลาผ่านไปเพียงครึ่งวันโลกมนุษย์ต้นข้าวนั้นก็ฟื้นคืนกลับมาเจริญงอกงามและออกรวงที่ขาวสะอาดดังเดิมได้โดยอัศจรรย์กาลและเวลาบนโลกมนุษย์นับตั้งแต่เกิดง้วนดินขึ้นจนทั้งง้วนดินสะเก็ดดินและเครือดินหมดไปจนถึงยามที่มนุษย์และสรรพสัตว์บนมนุษยภูมิยังชีพด้วยน้ำและข้าววิเศษอันเป็นต้นตระกูลแห่งข้าวทั้งหลายนั้นแม้จะเป็นเวลาที่ยาวนานเป็นกับๆสำหรับสรรพสัตว์ทั้งหลายในแดนมนุษย์แต่สำหรับอสัญญเดวาอย่างอิติหาสะและภัทรการกับมหาพรหมมหาเทพและผู้มีภาวะอันเป็นทิพย์ที่สูงส่งอย่างท่านเท้าสหัมบดีพรหมโรหินีและมายะแล้วเป็นช่วงเวลาสั้นๆเพียงไม่กี่วันเท่านั้นและณเวลานี้ทั้งท่านเท้ามหาพรหมมายะโรหินีและสองสหายอสัญญเดวาต่างก็ใช้จินดานุญาณของตนตรวจสอบความเป็นไปของอัศนีพร้อมๆกันโดยมิได้นัดหมายและเมื่อได้เห็นอัศนียังคงภาวะแห่งอรูปพรหมที่มีดวงจิตอันงดงามซึ่งมีรัศมีและแสงแห่งเปลวจิตอันแปรเปลี่ยนไปเรื่อยๆตามแสงแห่งสายรุ้งทั้งเจ็ดสีอยู่เช่นเดิมและยังคงเสวยวิมุตติสุขอยู่อย่างสงบในวิมานของตนณพิภพเนวสัญญานาสัญญายตนะแล้วปิติสุขก็บังเกิดขึ้นในใจของบรรดาผู้เป็นใหญ่ในอนันตจักรวาลทั้งห้านั้นพร้อมๆกัน
อมยิ้มอะไรหรือโรหินีเสียงนุ่มๆของจันทราเทพผู้เป็นคนรักของโรหินีซึ่งคืนชีพกลับมานับแต่เกิดมนุษย์คนแรกขึ้นในแดนมนุษยภูมิเรียกสติของเทวีผู้เป็นประมุขแห่งบรรดาเทพนักขัตตะให้กลับคืนมาจากห้วงภวังค์แห่งความปิติเรามองเห็นความหวังและความฝันโรหินีหันไปตอบเทพแห่งดวงจันทร์ผู้เป็นที่รักซึ่งจะสามารถมาใช้ชีวิตอยู่กับเธอได้ทุกครั้งในช่วงเวลาแห่งกฤติกามาสอันเป็นเดือนที่พวกมนุษย์เรียกกันว่าเดือนพฤศจิกายนเท่านั้นความหวังกับความฝันอะไรพอจะบอกเราบ้างได้ไหมจันทราเทพเอ่ยปากถามต่อด้วยความสนใจความหวังและความฝันที่จะนำพาซึ่งเกียรติและความภาคภูมิใจมาสู่คณะนักขัตเทพได้อีกนานแสนนานหมายความว่าจะเริ่มพบบุคคลผู้ที่เหมาะจะมาเป็นเทพนักขัตตะในคณะของเจ้าแล้วจันทราเทพถามพลางเดินเข้ามาประชิดเบื้องหลังแห่งนางผู้เป็นที่รักของตนซึ่งโรหินีก็หันมาพยักหน้ารับด้วยรอยยิ้มที่แสดงถึงความยินดีก่อนจะกล่าวต่อไปด้วยกระแสเสียงทุ้มเรียบแต่เราจะได้เขาผู้นั้นมาเป็นกรรมสิทธิ์หรือไม่ยังคงเป็นสิ่งที่มิอาจทำนายได้ทำไมล่ะโอษของพระจันทร์เทพบุตรนั้นเอ่ยถามคำถามแต่ขณะเดียวกันเท้าเธอก็วางฝ่ามือที่แข็งแรงลงบนไหล่ของโรหินีและลูบไล้ไปมาอย่างทนุถนอมเพราะว่าเขาผู้นี้พิเศษกว่าบุคคลใดๆที่เราเคยสัมผัสมาจนเราเกรงว่าเขาอาจจะดีเกินกว่าที่จะมาเป็นบริวารของเราตอบรับเพียงแค่นั้นเทพีผู้เป็นประมุขแห่งบรรดาเทพนักขัตตะก็จบการสนทนาด้วยการผินกายเข้าหาจันทราเทพซึ่งอีกฝ่ายก็อ้าแขนรอที่จะตรกองกอดเธออย่างรู้ใจกันจากนั้นเทพไทยผู้ยิ่งใหญ่บนฟากฟ้ายามรัตติกาลทั้งสองก็โอบกอดและมอบจุมพิตให้แก่กันด้วยความรักราวกับเสียดายวันเวลาอันแสนสั้นที่พวกตนจะสามารถอยู่ร่วมกันเช่นนี้ได้ภายในเวลาอันสั้นเพียง1 เดือนแดนมนุษย์เท่านั้นศาสนวรรณกรรมเรื่องเทพนักขัตตะตอนอัศวินบทประพันธ์โดยกรวิกจันทระวงศ์เสียงอ่านโดยรัตวลีคชพรหม

ศาสนวรรณกรรมเรื่องเทพนักขัตตะตอนอัศวินบทประพันธ์โดยกรวิกจันทระวงศ์เสียงอ่านโดยรัตวลีคชพรหมเวลาของพรหมนั้นเชื่องช้ากว่ามนุษย์มากนักดังนั้นแม้เวลาของอัศนีจะผ่านไปเพียงไม่กี่สัปดาห์แต่บนโลกมนุษย์การเวลาได้ผ่านเลยไปเป็นกับกับจนกระทั่งถึงการเปลี่ยนยุคจากกรีฑายุคไปสู่ไตรดายุคเรียบร้อยแล้วผลของการเข้าสู่ไตรดายุคคือความชั่วร้ายที่เริ่มปฐมบทของมารบนแดนมนุษย์ซึ่งแม้จะมีพลังเพียงส่วนน้อยแค่หนึ่งในสี่ส่วนแต่ก็มีอานุภาพเพียงพอที่จะทำให้กำเนิดคนชั่วคนพาลและคนเห็นแก่ตัวขึ้นในพิภพมนุษย์อันเป็นสัญญาณบอกให้ไตรโลกได้รู้ว่าณบัดนี้ความชั่วร้ายต่างๆสามารถแทรกซึมเข้าสู่มนุษยภูมิได้แล้วเมื่อความชั่วร้ายเข้าปะปนแปดเปื้อนพิภพแห่งแดนมนุษย์พันข้าวต้นตำรับอันเป็นทิพย์ซึ่งไม่อาจทานทนต่ออำนาจพลังแห่งความชั่วร้ายได้ก็ถึงการดับสูญสิ้นสายพันธุ์ไปเหลือเพียงข้าวพันธุ์อื่นๆซึ่งเป็นรุ่นลูกหลานอันมีเปลือกมีแกลบมีรำไร้สมรรถภาพในการฟื้นคืนและโตช้าเท่านั้นที่ยังคงเหลืออยู่บนพิภพแห่งมนุษย์การสิ้นสูญของตระกูลข้าวทิพย์ได้ยังความเศร้าโศกให้เกิดขึ้นแก่จิตใจของเหล่าคนดีถวยเทพและสรรพสัตว์ผู้มีสัมมาทิฏฐิทั้งหลายเนื่องจากรับรู้ได้ว่ายุคแห่งคนดีคือกรีฑายุคได้สิ้นสุดลงแล้วแม้เหล่าพรหมผู้ยังมิได้บรรลุอริยมรรคใดๆทั้งหลายก็พากันเสียใจกับการจากไปของกรีฑายุคมีเพียงเจ้าหญิงมารอรดีกับบิดาของนางรวมถึงหมู่มารทั้งหลายเท่านั้นที่แย้มสวนให้กับการสิ้นสูญของทั้งพันข้าวทิพย์และกรีฑายุคเพราะนั่นคือสัญญาณที่บอกให้เหล่ามารทราบว่าได้เวลาสนุกกับการแกล้งสรรพชีวิตทั้งหลายให้จอมจมลงสู่วิถีมารอีกครั้งแล้วซึ่งความยินดีดังกล่าวก็ทำให้อรดีลืมเรื่องขุ่นเคืองที่อัศนีเคยหลุดพ้นจากอำนาจของนางกับพระบิดาไปได้ราวปลิดทิ้งเพราะเจ้าหญิงมารกลับมองไปว่ายังสามารถหาเหยื่อรายอื่นที่น่าสนใจกว่าได้อีกเยอะในอนาคตข้างหน้าทว่าในขณะที่ฝ่ายมารกำลังยินดีกับการสิ้นสุดของกรีฑายุคและฝ่ายธรรมะทั้งเหล่าเทพและพรหมกำลังเศร้าโศกกับวาระดังกล่าวอัศนีกลับไม่รู้สึกเสียใจไปกับการสิ้นสุดของกรีฑายุคหรืออาลัยในยุคแห่งคนดีที่จากไปเลยเพราะเขามองว่ามันคือธรรมชาติของสังสารวัฏและสัญญาคือความจำได้หมายรู้ในอดีตชาติของเขาก็บอกให้อัศนีระลึกรู้ได้ว่าเขาเห็นเหตุการณ์แบบนี้มาหลายรอบจนเรียกได้ว่าชินตาแล้วยิ่งไปกว่านั้นอัศนีกลับรู้สึกยินดีด้วยซ้ำที่กรีฑายุคหมดไปเพราะเขารับรู้ได้ว่าการเริ่มต้นแห่งไตรดายุคหมายถึงจุดเริ่มต้นแห่งการสร้างกุศลบารมีเพื่อสารฝันอันยิ่งใหญ่ของเขาให้เป็นจริงได้เพราะเมื่อความชั่วร้ายเริ่มแทรกแซงเข้าสู่แดนมนุษย์ก็ย่อมจะต้องมีคนตกทุกข์ได้ยากต่างๆเกิดขึ้นบนโลกมนุษย์แน่ๆและการสร้างบารมีบนโลกมนุษย์ก็เป็นหนทางสั่งสมบารมีที่ให้ผลอันมหาศาลและรวดเร็วที่สุดเสร็จด้วยและเมื่อคิดได้ในทำนองพลิกวิกฤตเป็นโอกาสเช่นนั้นแล้ว
อัศนีก็วางจิตจากการรับรู้เรื่องดังกล่าวและตัดสินใจเปลี่ยนภาวะด้วยการจุติจากอรูปพรหมเป็นมนุษย์เพื่อการสร้างบารมีในเวลานั้นทันทียามสามได้ล่วงเลยไปหลายอึดใจแล้วณชายป่าอันเงียบสงัดในแดนมนุษยภูมิในยามที่บรรดาพืชและสรรพสัตว์ส่วนใหญ่กำลังอยู่ในห้วงนิทรานั่นเองเปลวจิตของอัศนีก็ปรากฏขึ้นที่ชายป่าแห่งนั้นด้วยหมายเอาบริเวณดังกล่าวเป็นแดนจุติแห่งตนอัศนีเลือกพื้นที่ใต้ร่มไม้ต้นที่ใหญ่ที่สุดเป็นทำเลเกิดใหม่ของตนเองดวงไฟโปร่งแสงสีอ่อนอันมีแสงแปรเปลี่ยนไปเรื่อยๆตามสีเจ็ดสีของสายรุ้งนั้นลอยไปหยุดนิ่งอยู่ใต้ร่มไม้ดังกล่าวจากนั้นอัศนีก็กำหนดจิตขอละภาวะแห่งพรหมอันไร้รูปร่างและอธิษฐานขอกำเนิดเป็นมนุษย์โดยการปฏิสนธิด้วยมหาวิบากญาณวิปยุตตามที่มายะเคยให้พรไว้การเลือกเกิดนั้นมิใช่สิ่งที่ไม่อาจทำได้แต่ผู้ที่จะเลือกเกิดได้นั้นจำเป็นต้องอุดมไปด้วยบุญบารมีอันมหาศาลและเป็นผู้ที่มีทั้งกระแสจิตและกำลังจิตอันแรงกล้าจึงจะสามารถใช้อำนาจแห่งอธิษฐานฤทธิ์กำหนดชะตาชีวิตตัวเองให้เป็นไปได้ตามที่ใจต้องการภายในช่วงเวลาอันสั้นเพียงเสี้ยววินาทีขณะจุติละจากภาวะเดิมไปสู่ภาวะใหม่ซึ่งอัศนีก็สามารถทำเช่นนั้นได้ด้วยการอาศัยพลังแห่งจิตอันบริสุทธิ์ที่ผ่านการฝึกฝนมานานนับล้านปีและบุญบารมีคุณงามความดีที่สั่งสมเพิ่มเติมมาหลังจากถูกอำนาจแทรกแซงของอรดีจนกลายเป็นอรูปพรหมพิเศษที่มีอายตนะรับรู้สิ่งต่างๆได้ผนวกกับพรวิเศษที่มายาเทวีแห่งตรีปุระได้เคยประสิทธิ์ให้อัศนีจึงสามารถกำหนดภพชาติใหม่ของตัวเองได้ดังใจปรารถนาโดยการปฏิสนธิด้วยมหาวิบากญาณวิปยุตการปฏิสนธิด้วยมหาวิบากญาณวิปยุตในแบบที่มายะประสิทธิ์พรให้มานั้นแม้จะเป็นการเกิดที่มิได้มีปัญญามาเป็นปัจจัยแต่ก็ยังเป็นการกำเนิดที่สูงส่งและละเอียดที่สุดลักษณะหนึ่งเพราะเป็นการเกิดใหม่ที่ดีพร้อมและวิเศษคือนอกจากจะกำเนิดมาสมบูรณ์พร้อมด้วยรูปสมบัติที่จะไม่มีอะไรขาดเกินให้เป็นทุกข์แล้วผู้ที่กำเนิดมานั้นจะสามารถมีคุณวิเศษต่างๆอันเหนือกว่าผู้อื่นได้คือสามารถกำหนดให้ตนมีอิทธิฤทธิ์หรืออำนาจอันวิเศษเหนือผู้อื่นได้และยังสามารถกำหนดรูปร่างลักษณะใบหน้าลักษณะร่างกายสีผิวและเผ่าพันธุ์ของตนเองให้สวยงามเลิศเลอได้ตามใจชอบแต่ทว่าอัศนีกลับกำหนดจิตขอเพียงให้ตนได้เกิดเป็นมนุษย์หนุ่มแรกรุ่นอายุ19ข้าวด้วยอุปาติกะโยนิและขอสิ่งของเพิ่มเติมเพียงอาภรณ์ติดตัวและเครื่องดนตรีแบบพื้นที่พกพาไปไหนมาไหนได้ง่ายๆเพียง1ชิ้นเท่านั้นมิได้ใส่ใจหรือสนใจในอำนาจหรือฤทธานุภาพใดๆเลยแม้แต่น้อยครั้นถึงการแห่งการจุติดวงไฟสีรุ้งประกายดาวอันเป็นเปลวจิตของอัศนีก็ดับหายไปชั่วอึดใจต่อมาสายลมที่เย็นฉ่ำอ่อนโยนและบริสุทธิ์สะอาดก็รำเพยพัดมาหมุนวนอยู่ณตำแหน่งอันดวงจิตของอัศนีเพิ่งมอดดับไปนั้นแล้วธาตุดินอันบริสุทธิ์จากพื้นพิภพก็ถูกลมทิพย์นั้นพัดหอบขึ้นมาหลอมรวมเป็นหนึ่งเดียวกันจากนั้นธาตุน้ำบริสุทธิ์จากหยาดน้ำค้างที่เกาะอยู่ตามใบไม้ใบหญ้าในรัศมีแรงลมก็
ก็ถูกสายลมนั้นดึงดูดเข้าไปหลอมรวมจนครบองค์สามและในอึดใจต่อมาเมื่อตีนฟ้าเปิดลำแสงแห่งพระสุริยาทิตย์อันเป็นธาตุไฟที่ทรงพลังและบริสุทธิ์ที่สุดในแดนมนุษยภูมิก็สาดส่องลงมากระทบกับสายลมทิพย์อันเป็นแหล่งรวมแห่งไตรธาตุนั้นจนครบองค์สี่ครั้นแล้วธาตุทั้งสี่นั้นก็รวมกันเป็นหนึ่งเดียวอยู่ภายในวังวนแห่งสายลมจนแลเห็นเป็นวงแสงทรงกลมอันดูคล้ายฟองไข่สีทองสว่างกระจ่างตาที่สุกสกาวและในเสี้ยววินาทีต่อมาแสงเจ็ดสีแห่งสายรุ้งก็แผ่รัศมีออกมาจากดวงแสงรูปฟองไข่นั้นโดยรอบทุกทิศทางก่อนจะสลายไปเป็นอนูแสงสีขาวนวลระยับดังประกายดาวบนฟากฟ้าพร้อมๆกับดวงแสงกลมสีทองรูปฟองไข่อันเป็นจุดศูนย์กลางที่ค่อยๆแปรเปลี่ยนไปเป็นละอองแสงสีทองนวลอารามอย่างรวดเร็วจนเผยให้เห็นร่างของมานพหนุ่มในชุดผ้าโปร่งสีน้ำเงินแบบพื้น

0: กำเนิดขึ้นในภพชาติใหม่แล้วนั่นเองศาสนวรรณกรรมเรื่องเทพนักขัตตะตอนอัศวินบทประพันธ์โดยกรวิกจันทระวงศ์เสียงอ่านโดยรัตวลีคชพรหม
1: สถานีข่าวคุณภาพ Quality News Station 97 FM

0: ลูกบ้านเติมสุขกันร้อนกันเสียงกันชื้นด้วย EPD มวลเบาฟังทั้งรู้คู่บ้าน FM 97 QFM สถานีข่าวคุณภาพทุกวันเสาร์เวลา 10-11 นาฬิกาวันอาทิตย์เวลา 13-14 นาฬิกาปัญหาบ้านสุดร้าวรั่วร้อนเล็กเป็นสนิมปูนระเบิดวัสดุอะไรแก้ไขได้ช่างรู้คู่บ้านสันชัยขนานมีคำตอบโทร091-789-3563
1: ครบเครื่องเรื่องศิลปะกับรายการ Variety Art 3วันแบบเข้มข้นทั้งศิลปะประวัติศาสตร์วัฒนธรรมและบันเทิงในรูปแบบของสาระบันเทิงพบกันทุกวันจันทร์ถึงวันพุธเวลา 19:30 น.ถึง 20:00 น.ทาง FM 97.0 MHz Quality News Station
2: คุยเฟื่องเรื่องพระกลับมาแล้วครับพบกับวันชัยสุพรรณจะนำเรื่องราวความรู้ที่ถูกต้องไม่ว่าจะเป็นพระเครื่องพระบูชาเครื่องรางของขลังและวัตถุมงคลข่าวคราวความเคลื่อนไหวความเป็นไปของทุกวัดทั่วไทยทุกวันเสาร์และวันอาทิตย์4 โมงถึง 5 โมงเย็นเปิดสายตอบคำถามทุกท่านทาง FM 97 MHz สถานีข่าวคุณภาพ
3: รายการผีเล่นผีจริงผิดแบบเด็กวัดคุยสมบัติสำนวนแบบบ้านๆฟังแล้วอารมณ์จะสำราญทำงานจะสำเร็จคลื่นข่าว 97FM ขอเสิร์ฟนักพูดสองสุพันโทสุธีสุขสากลกับดร.สุรวงศ์วัฒนกุลโบราณว่ากันมานานแล้วว่าโง่มาก่อนฉลาดนั่นสิผู้พันกับอาจารย์บอกใครมาก่อนใครอ่ะโอ้โหแง่มุกลูกเล่นของนักพูดสองสุเขาเป๊ะปังโป๊ะไหนไหนไหนไหนสเปิร์นหน่อยเซ่การละเมอชื่อเมียช่วยต่อชะตาชีวิตผัวฉันใดการท่องพุทโธจะคุ้มกันให้พ้นทุกได้ฉันนั้น นั่นไงชะตาจะไม่งี้ถ้ารู้จักคิดความคิดพบกันทุกวันอาทิตย์กับรายการผีเล่นผีจริงเจอกันทักเช้าเวลา 9:00 น.คลื่นข่าว 97FM
4: รายการมองรอบทิศคิดทันข่าวโดยดีเจฟ้าสิริพรวิไลรักและทีมข่าวนำเสนอวาไรตี้ข่าวสารเศรษฐกิจสังคมวัฒนธรรมติดตามมองรอบทิศคิดทันข่าวทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ที่นี่ FM 97เวลา 13:00 น.ถึง 14:00 น.
5: สองชั่วโมงเต็มกับเก็บข่าวมาเล่าโดยสิรินรัตน์จันทมาศและวรรณกิจตันติฉันทวงศ์พร้อมกับทีมข่าวภาคสนามตั้งแต่เวลา 9:00 น.ถึง 11:00 น.รอบรู้ข่าวลึกทันทุกสถานการณ์กับประเด็นข่าวธุรกิจไทยและเศรษฐกิจโลกที่เราย่อมาไว้ที่นี่ FM 97 Quality News Station
6: นราพงศ์วัยวัฒน์
7: พบกันวันจันทร์ถึงวันศุกร์6 โมงเช้าถึง 7 โมงที่นี่ FM 97สถานีข่าวคุณภาพครับ
6: ชัดทุกประเด็น
7: ผมจะขันข่าวเข็นประเด็นให้ท่านฟังแบบกระชับแต่รอบด้านและเห็นทิศทาง
6: ณราพงศ์วัยวัฒน์ชัดทุกประเด็นเฟ้นสาระกระชับเนื้อหา
8: ทราบแล้วเปลี่ยน
9: เสี่ยงเศรษฐกิจวิเคราะห์สุดๆฟังสดๆประเด็นฮอตหุ้นเศรษฐกิจการเงินการลงทุนบ่าย2-4 โมงเย็นทุกเสาร์อาทิตย์ที่นี่ FM 97นำทีมโดยเสี่ยงข่าวรุ่นเก่ารัฐกรอัศ

0: ดอนธีรยุทธพิชภาศักมังกรพร้อมทีมกูรูด็อกเตอร์ธีรณะพงศ์มคภัทรหมูบินนาสิทธิ์ประเสริฐสกุลกระทิงอ้วนสมพงศ์เบญจเทพานันท์ชลชาติวรวุฒิจงสถิตเสี่ยงเศรษฐกิจเราให้ข้อมูลคุณตัดสินใจ
1: ครบรถถกทุกปัญหาข้อกฎหมายในรายการเคลียร์ชัดกฎหมายโดยสมาคมบัณฑิตสตรีทางกฎหมายแห่งประเทศไทยทางคลื่น FM 97.0 MHz ทุกวันอาทิตย์ในเวลา 10:00 นจนถึง 11:00 นสมาคมบัณฑิตสตรีทางกฎหมายให้ความรู้ช่วยเหลือสังคม
2: สถานีข่าวคุณภาพQuality News Station 97 FM

0: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยสวท FM 97 MHz สถานีข่าวคุณภาพ Quality News Station
1: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ์
2: รับฟังข่าวต้นชั่วโมง10นาฬิกากับยุทธพรบานเย็นครับกระทรวงพาณิชย์เร่งเยียวยาชาวสวนจันทบุรีและบริหารจัดการทุเรียนที่ถูกพายุพัดถล่มเสียหายอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
3: 93ปีกรมประชาสัมพันธ์จากจุดเริ่มต้นของการสื่อสารภาครัฐสู่บทบาทสำคัญในการเชื่อมโยงรัฐกับประชาชนมุ่งนำเสนอข้อมูลข่าวสารที่ถูกต้องเข้าถึงง่ายเชื่อถือได้สื่อสารความจริงสร้างความเข้าใจเคียงข้างประชาชนก้าวสู่ยุค OTT อนาคตการสื่อสารยุคใหม่อย่างสร้างสรรค์และยั่งยืน3พฤษภาคม93ปีกรมประชาสัมพันธ์
4: ทุกครั้งที่เราออกไปเที่ยวธรรมชาติให้ความสุขกับเราเสมอแต่รู้ไหมขยะเพียงชิ้นเดียวอาจทำลายความสวยงามไปอีกนานหยุดทิ้งเริ่มเก็บพกถุงขยะส่วนตัวแยกก่อนทิ้งให้ถูกที่เที่ยวอย่างมีวินัยคือของขวัญที่ดีที่สุดให้โลกร่วมกันดูแลแหล่งท่องเที่ยวไทยให้สวยสะอาดปลอดมลพิษไปนานๆพามาจับไต AI ภาพและคลิปที่เห็นเป็นเรื่องจริงหรือ AI สร้างบางรูปบางคลิปก็สมจริงจนหลายครั้งแทบแยกไม่ออกแต่เดี๋ยวก่อนยังมีจุดที่ช่วยให้จับผิดได้สังเกตนิ้วมือบิดเบี้ยวผิดธรรมชาติใบหน้าสมมาตรเกินจริงผิวเนียนเกินไปเหมือนพลาสติกแสงและเงาไม่สัมพันธ์กันตัวหนังสือเพี้ยนเหตุการณ์เกินจริงจนน่าสงสัยก่อนแชร์ก่อนเชื่อก่อนตกใจหยุดดูให้ชัวร์อีกครั้ง
5: เพื่อนจะรีบไปไหนสตาร์ทรถทิ้งไว้ก่อนเดี๋ยวขึ้นไปเอาของบนออฟฟิศแป๊บนึง
6: หยุดเลยสตาร์ทรถทิ้งไว้เปลืองน้ำมันนะ
5: แค่ไม่กี่นาทีเองพลังงานไม่หมดโลกมั้ง
6: คำว่าแค่แป๊บเดียวของทุกคนรวมกันหมายถึงพลังงานมหาศาลที่ถูกทิ้งไปเปล่าๆเลยนะ
5: จริงด้วยนึกว่าเรื่องเล็กแต่มันเรื่องใหญ่กว่าที่คิดอีกนะเนี่ย
7: ร่วมกันประหยัดพลังงานเพื่อประเทศชาติและโลกของเราก
2: ระทรวงพาณิชย์เร่งเยียวยาชาวสวนจันทบุรีบริหารจัดการทุเรียนหลังพายุพัดถล่มสวนพร้อมคุมเข้มสกัดของด้อยคุณภาพปะปนตลาด
8: นางสุภจีสุธรรมพันธ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์เปิดเผยถึงสถานการณ์พายุพัดถล่มสวนทุเรียนในจังหวัดจันทบุรีว่ากระทรวงพาณิชย์ได้สั่งการด่วนให้พาณิชย์จังหวัดลงพื้นที่สำรวจความเสียหายและประสานความช่วยเหลืออย่างทันท่วงทีโดยล่าสุดสามารถบริหารจัดการจำหน่ายทุเรียนที่ร่วงหล่นได้ครบถ้วนแล้วแบ่งเป็นสัดส่วนร้อยละ80ส่งต่อให้กับผู้ประกอบการนำไปผลิตไอศกรีมร้อยละ10นำไปแปรรูปเป็นทุเรียนกวนและอีกร้อยละ10นำไปทำปุ๋ยทั้งนี้สำหรับทุเรียนที่ร่วงหล่นแต่มีเปอร์เซ็นต์น้ำหนักแห้งมากกว่าร้อยละ30กระทรวงพาณิชย์จะนำผู้ประกอบการเข้าไปรับซื้อเพื่อแปรรูปเป็นทุเรียนทอดเพื่อลดการสูญเสียรายได้ขณะที่ทุเรียนบนต้นซึ่งไม่ได้รับความเสียหายกรมการค้าภายในจะประสานผู้ซื้อให้เข้ารับซื้อโดยตรงถึงหน้าสวนเป็นกรณีพิเศษเพื่อรับประกันตลาดรองรับพร้อมกันนี้ยังได้วางมาตรการคุมเข้มอย่างเด็ดขาดไม่ให้ทุเรียนที่ไม่ได้มาตรฐานเล็ดลอดเข้าสู่ตลาดทั่วไปเพื่อรักษาความเชื่อมั่นของผู้บริโภคที่มีต่อทุเรียนไทยนอกจากนี้กระทรวงพาณิชย์ได้บูรณาการทำงานร่วมกับกระทรวงมหาดไทยเพื่อเร่งหาแนวทางเยียวยาเกษตรกรที่ประสบภัยพิบัติอย่างเร่งด่วนโดยยืนยันที่จะเคียงข้างและดำเนินทุกมาตรการเพื่อช่วยเหลือพี่น้องชาวสวนทุเรียนให้ก้าวผ่านวิกฤตครั้งนี้ไปได้โดยเร็วที่สุดปฏิพลสัทธพรหมารายงาน
2: โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีสรุปภาพรวมด้านการต่างประเทศเพื่อคนไทยรอบสัปดาห์รัฐบาลเดินหน้าการทูตเชิงรุกเสริมบทบาทไทยยกระดับความร่วมมือเศรษฐกิจและสิ่งแวดล้อมเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนไทยนางสาวรัชดาธนาดิเรกโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่าในรอบสัปดาห์ที่ผ่านมาไทยได้มีบทบาทสำคัญบนเวทีระหว่างประเทศโดยนายศรีหศักดิ์พวงเกตแก้วรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศเข้าร่วมการประชุมรัฐมนตรีต่างประเทศอาเซียนสหภาพยุโรปครั้งที่25ที่ประเทศบรูไนดารุสลามซึ่งที่ประชุมเห็นพ้องเร่งขยายความร่วมมือด้านการค้าการลงทุนพลังงานหมุนเวียนและการรับมืออาชญากรรมข้ามชาติรวมถึงผลักดันการเจรจาความตกลงการค้าเสรีอาเซียนสหภาพยุโรป ขณะเดียวกันไทยยังเดินหน้าความร่วมมือทวิภาคีกับหลายประเทศเพื่อเปิดโอกาสทางเศรษฐกิจและเสริมความร่วมมือด้านดิจิทัลและความมั่นคงในอนาคตด้านการแก้ปัญหาสิ่งแวดล้อมนายสุชาติชมกลิ่นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมได้หารือกับรัฐบาลสปป.ลาวเห็นชอบยกระดับยุทธศาสตร์ฟ้าใสมุ่งลดจุดความร้อนป้องกันไฟป่าและพัฒนาระบบตรวจสอบย้อนกลับเพื่อแก้ปัญหาหมอกควันข้ามแดนอย่างยั่งยืนทั้งนี้รัฐบาลยืนยันดำเนินนโยบายด้านการต่างประเทศเชิงรุกตลอดจนการบูรณาการความร่วมมือกับนานาประเทศเพื่อรับมือกับความท้าทายและยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนในระยะยาวควบคู่กับการเสริมสร้างขีดความสามารถและความยั่งยืนของประเทศในทุกมิติกลุ่มผู้ใช้น้ำและชาวบ้านในอำเภอชัยปราการจังหวัดเชียงใหม่รวมตัวเรียกร้องให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องตรวจสอบการบุกรุกพื้นที่ลุ่มน้ำเหนือเขื่อนแม่ทะลบหลังพบกลุ่มทุนนำเครื่องจักรแผ่วถางป่าทำไร่ขิงวันสารเคมีปนเปื้อนและดินโคลนถล่มทับถมเขื่อนในช่วงฤดูฝน
9: นายการุณครูเจริญชัยสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดเชียงใหม่เขต7เปิดเผยว่าได้รับหนังสือร้องเรียนจากกลุ่มผู้ใช้น้ำและประชาชนตำบลแม่ทะลบอำเภอชัยปราการจังหวัดเชียงใหม่หลังได้รับความเดือดร้อนจากการที่กลุ่มทุนนอกพื้นที่นำเครื่องจักรหนักเข้ามาแผ่วถางป่าต้นน้ำบนพื้นที่ลาดชันสูงเพื่อทำไร่ขิงและตัดถนนซึ่งนอกจากจะทำให้หน้าดินเสียหายจนเกิดดินโคลนไหลลงสู่เขื่อนแม่ทะลบแล้วยังเสี่ยงต่อการปนเปื้อนสารเคมีในน้ำอุปโภคบริโภคและฟาร์มโคนมในพื้นที่ทางนี้ชาวบ้านได้ตั้งข้อสังเกตถึงการทำบันทึกข้อตกลงขององค์การอุตสาหกรรมป่าไม้หรืออปที่อนุญาตให้กลุ่มทุนเข้ามาใช้ประโยชน์ในเขตสวนป่าชัยปราการจึงเรียกร้องให้มีการยกเลิกข้อตกลงดังกล่าวทันทีและตนจะเร่งประสานรัฐบาลและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าตรวจสอบพื้นที่อย่างเร่งด่วนเพื่อป้องกันการบุกรุกป่าต้นน้ำถนอมสีแก้วเลิศสวทฝังรายงาน
2: คิดจะใช้คิดถึงอนาคตช่วยกันลดช่วยกันประหยัดพลังงานจบข่าวยุทธพรบานเย็นอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 11:00 น.ครับ
1: ข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.prd.go.th

0: านีข่าวคุณภาพ Quality News Station 97 FM
1: ช่างรู้คู่บ้านสร้างใหม่ต่อเติมบ้าน EPD Foam บ้านเย็นแก้ปัญหาบ้านสุดร้าวรั่วร้อนกับสันชัยขนานและสุวิชาพารักษา

0: สวัสดีครับต้อนรับเข้าสู่รายการช่างรู้คู่บ้านนะครับติดตามกันได้เป็นประจำนะครับสำหรับท่านที่ติดตามฟังรายการช่างรู้คู่บ้านนะครับก็จะพบกันเป็นประจำทุกวันเสาร์นะครับเวลา10 นาฬิกาถึง11 นาฬิกานะครับก็จะมีผมสันชัยขนานแล้วก็จะมีคุณสุวิชาภารักษานะครับที่เราจะอยู่พูดคุยกันนะครับสลับสับเปลี่ยนส่งเสียงพูดคุยกันนะครับแล้วก็ช่วงเสาร์อาทิตย์หลายๆช่วงนี้นะครับก็จะเป็นส่งเสียงตามสายบ้างสดพร้อมภาพบ้างนะครับวันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งวันนะครับสดพร้อมภาพนะครับกับรายการช่างรู้คู่บ้านนะครับพบกัน11 นาฬิกาถึง12 นาฬิกาของวันเสาร์และเวลา13 นาฬิกาถึง14 นาฬิกาของทุกวันอาทิตย์นะครับเสาร์และอาทิตย์ติดตามฟังรายการนะครับเรื่องราวของบ้านเรื่องราวของวัสดุนะครับเรื่องราวของการก่อสร้างนะครับที่ท่านสามารถติดตามฟังแล้วก็ติดตามชมกันนะครับวันนี้นะครับก็เป็นอีกวันหนึ่งนะครับพอเป็นสดภาพพร้อมเสียงนะครับก็ผมก็จะมีภาพจากหน้างานประสบการณ์จากหน้างานนะครับนำมาสู่การแชร์เพื่อให้เป็นประโยชน์กับทุกท่านที่เจอปัญหานะครับแล้วก็ต้องการที่จะเขาเรียกว่าปรับปรุงแก้ไขนะครับจะทำอย่างไรกันได้บ้างนั้นนะครับติดตามฟังรายการนะครับก็จะมีเนื้อหาสาระแบบนี้แหละครับประสบการณ์ล้วนๆนะครับประสบการณ์จากหน้างานนะครับล้วนๆแล้วก็ประสบการณ์ของคุณสุวิชานะครับจากผู้อยู่ในวงการเคมีก่อสร้างแล้วก็เป็นวิทยากรบรรยายเมื่อก่อนเนี่ยผมก็ไปตระเวนบรรยายเยอะนะครับสมัยทำงานประจำอยู่แล้วก็หลังจากออกจากงานประจำมาทำก็ยังคงมีงานบรรยายนะครับแต่หลังๆนะครับก็จะน้อยลงนะครับเพราะว่าก็เรียกว่าพอเราไม่ได้ทำงานประจำเร็วนั่นนะครับแล้วก็ไม่ได้การบรรยายไม่ได้เป็นอาชีพนะครับแต่ว่าจัดรายการวิทยุนั้นนะครับจริงๆจัดรายการวิทยุก็ไม่ใช่อาชีพนะครับแต่เป็นสิ่งที่ชอบนะครับแล้วก็นำประสบการณ์นะครับที่ไปนะครับจริงๆอาชีพจริงๆก็คือเขาเรียกว่าอาชีพจริงๆก็คือเปิดนะครับบริษัทช่างรู้คู่บ้านนะครับอันนั้นคืออาชีพจริงๆนะครับแล้วก็มีวัสดุนะครับขายพร้อมสอนขายพร้อมคำแนะนำนะครับในการใช้วัสดุนะครับพูดถึงขายพร้อมสอนและก็ขายพร้อมคำแนะนำนี่นะครับก็ในรายการที่เราพูดคุยกันนั้นนะครับโดยเฉพาะทางวิทยุคลื่น FM 97เนี่ยนะครับผมก็จะพูดถึงวิธีการขั้นตอนการใช้วัสดุนะครับเป็นการให้คำแนะนำแล้วก็ไม่ได้ระบุเจาะจงยี่ห้อใดยี่ห้อหนึ่งนะครับถ้าจะระบุเจาะจงว่าอันนี้เป็นยี่ห้อใดเนี่ยอันนั้นก็เป็นผลิตภัณฑ์ที่ท่านสามารถมาสนับสนุนทางสถานีวิทยุนะครับสนับสนุนทางคลื่นทางสถานีวิทยุนะครับท่านจะลงโฆษณาในช่วงของเวลาไหนช่วงไหนไม่สำคัญนะครับสำคัญคือท่านเป็นผู้สนับสนุนทางสถานีวิทยุคลื่น FM 97นะครับแล้วก็ท่านก็สามารถบอกทางทีมงานนะครับประชาสัมพันธ์หรือทีมงานนะครับได้ว่าต้องการให้ทางรายการช่างคู่บ้านพูดแนะนำผลิตภัณฑ์ของท่านนั้นสามารถทำได้นะครับภายใต้เงื่อนไขว่าคือท่านเป็นผู้สนับสนุนรายการแล้วก็ผ่านการตรวจสอบหรือว่าผ่านการอนุมัติจากทีมงานของ FM 97นะครับแต่นะครับที่ผมนำมาพูดคุยแบบนี้นะครับก็จะเป็นการนำประสบการณ์จากหน้างานจริงๆที่ทำกันนะครับแล้วก็เป็นการใช้วัสดุต่างๆในการแก้ปัญหานะครับอาจจะมีพูดถึงรหัสบ้างอะไรบ้างนะครับเพื่อให้ถ้าไม่บอกเลยไม่พูดถึงเลยเนี่ยเวลาที่ท่านไปซื้อเนี่ยท่านจะถามคนขายไม่ได้นะครับที่ผมต้องบอกอย่างนี้เพราะว่าหลายครั้งนะครับบางทีเราบอกไปแบบไม่บอกรหัสไปบ้างเนี่ยนะครับเวลาที่ท่านไปซื้อนะครับบางทีท่านจะได้วัสดุมาผิดประเภทนะครับหลายครั้งนะครับที่ได้วัสดุมาผิดประเภทอันเนื่องมาจากว่าเรียกว่าอาจจะไม่ได้เจาะจงอาจจะไปบอกนะครับและคนขายเองก็อาจจะตีโจทย์ปัญหาไม่ออกนะครับวัสดุที่ใช้นะครับก็อาจจะไม่ตรงประกอบกับบางครั้งเวลาเราไปเนี่ยนะครับถ้าเราไปร้านค้าเนี่ยก็จะเป็นการคุยรายละเอียดได้ชัดว่าตัวไหนเป็นอย่างไรแต่ถ้าเมื่อไหร่ที่ท่านไปตามโมเดิร์นเทรดเนี่ยนะครับก็ต้องยอมรับว่าในห้างโมเดิร์นเทรดเนี่ยก็จะมีเขาเรียกว่าเป็น PC ของเจ้าของสินค้าใดสินค้าหนึ่งที่เขาต้องอธิบายสินค้าของเขานะครับแล้วแต่เสื้อที่ใส่นะครับแต่เราแยกไม่ออกหรอกครับว่าคนนั้นเนี่ยเป็น PC หรือเป็นพนักงานขายของผลิตภัณฑ์ใดถ้าท่านไปเจอตัวตรงท่านก็จะได้วัสดุมาที่ถูกต้องและตรงประเภทแต่ถ้าเกิดท่านไปเจออ้อมๆบางครั้งนะครับมันจะได้สินค้าที่เปรียบเทียบแต่สินค้าหรือวัสดุที่เปรียบเทียบนะครับบางครั้งมันไม่สามารถนำมาใช้กันได้นะครับบางทีไม่สามารถนำมาใช้ได้เพราะว่าผลิตภัณฑ์ที่เปรียบเทียบบางครั้งเนี่ยมันจะใช้กันคนละประเภทอันนั้นคือสิ่งหนึ่งที่เจอนะครับเพราะฉะนั้นครับวันนี้ถ้าเกิดท่านฟังรายการช่างรู้คู่บ้านนะครับไม่ว่าจะฟังทางวิทยุคลื่น FM97หรือว่าฟังและชมทางเพจช่างรู้คู่บ้านหรือเพจ QFM สถานีข่าวคุณภาพหรือบางท่านฟังอยู่ทางเว็บไซต์ที่ www.97qfm ท่านก็จะไม่เห็นภาพนะครับท่านจะเห็นภาพในวันนี้ที่ท่านฟังผ่านเพจหรือผ่าน Facebook นะครับที่สามารถเข้ามาชมกันได้นะครับส่วนวันนี้นะครับผมก็นำประสบการณ์จากหน้างานตรงๆมาพูดคุยกันนะครับก็เป็นอีกปัญหาหนึ่งนะครับปัญหานี้นะครับเป็นปัญหาที่อาจจะไม่ได้ใหญ่โตแต่เป็นปัญหาที่เพิ่งเริ่มเกิดขึ้นปัญหานี้เกิดขึ้นอย่างไรนะครับที่มีโอกาสได้คุยกับเจ้าของบ้านนะครับซึ่งพี่เจ้าของบ้านนะครับพี่บีเจ้าของบ้านนี่ก็อาจจะชมรายการนะครับหรือว่าชมอยู่นะครับคือปัญหาเรื่องของระเบียงนะครับระเบียงบ้านถ้าบ้าน2ชั้นนะครับส่วนใหญ่เวลาทำก็จะมีระเบียงด้านหน้าบ้านหรือไม่ก็ด้านข้างบ้านหรือหลังบ้านก็จะมีส่วนในส่วนหนึ่งที่เป็นระเบียงนะครับก็จะเป็นแบบของการก่อสร้างการออกแบบหรือการใช้ประโยชน์นะครับระเบียงที่อยู่หน้าบ้านหลังบ้านข้างบ้านนะครับด้านใดด้านหนึ่งนะครับมันจะมีประโยชน์ในการใช้สอยเช่นอาจจะเป็นพื้นที่ที่ออกไปนั่งเล่นนะครับนั่งชมวิวนะครับหรืออาจจะไว้สำหรับเป็นโซนซักเสื้อผ้านะครับอะไรของชั้นบนก็สามารถที่จะประยุกต์นะครับประยุกต์การใช้ในส่วนของระเบียงเหล่านั้นได้พื้นระเบียงที่ยื่นออกไปนะครับก็มีทั้งที่เป็นพื้นคอนกรีตเปรยหรือเป็นพื้นคอนกรีตที่มีการปูกระเบื้องไว้นะครับพื้นคอนกรีตเปรยๆถ้าเกิดท่านติดตามฟังรายการนะครับท่านก็จะน่าจะเห็นหรือท่านไปดูได้ในYouTube นะครับก็จะเห็นว่ามันมีพื้นคอนกรีตเปรยที่มีรอยร้าวแล้วน้ำก็จะซึมลงตามรอยร้าวไปส่งผลต่อเหล็กเป็นสนิมคอนกรีตระเบิดเราก็จะมีวิธีการใช้อีพ็อกซี่อินเจคชั่นซ่อมรอยร้าวในขณะเดียวกันที่นี่นะครับพื้นกระเบื้องนั้นยังคงมียังคงอยู่ในสภาพที่สมบูรณ์แต่ร่องยาแนวของกระเบื้องนั้นเสื่อมสภาพร่องยาแนวที่เสื่อมสภาพนั้นนะครับมันเกิดจากการใช้งานอายุการใช้งานนะครับที่มันอาจจะมีทำความสะอาดแล้วมันก็หลุดออกไปตามสภาพของร่องนะครับเพราะพอมันหลุดออกไปตามสภาพของร่องแล้วนี่นะครับน้ำที่ตกลงมาหรือน้ำที่ลงมาจากหลังคาแล้วรางน้ำหรือปลายหลังคาที่ไม่มีรางน้ำมันก็จะลงน้ำฝนก็จะลงมาอยู่ที่ระเบียงบนกระเบื้องถ้าร่องยาแนวของกระเบื้องเสื่อมสภาพมันก็จะเป็นไปได้ว่านะครับจะเป็นไปได้ว่าในส่วนของยาแนวที่มันเสื่อมสภาพนั้นแหละครับน้ำมันจะซึมลงไปตามร่องยาแนวแล้วไปอยู่ข้างใต้พอไปอยู่ข้างใต้นะครับมันก็จะซึมเข้าไปในผิวคอนกรีตถ้ามันซึมเข้าไปสะสมในเนื้อคอนกรีตหรือในผิวคอนกรีตเยอะๆนะครับมันก็จะไปส่งผลต่อเหล็กนะครับเหล็กที่อยู่ในคอนกรีตครับเหล็กที่อยู่ในคอนกรีตถ้าระยะหุ้มคอนกรีตกับเหล็กได้มาตรฐานนะครับไม่มีโพรงอากาศให้เข้าไปน้ำถึงร้ำหรือความชื้นถึงแม้ว่าจะสะสมลงไปในคอนกรีตไปสัมผัสกับเหล็กก็จริงครับมันก็จะผ่านชั้นคอนกรีตไปถึงเหล็กแล้วก็อาจจะซึมไปข้างล่างหรือค่อยๆระเหิดเหยออกไปแต่ถ้าน้ำหรือความชื้นนั้นมันถูกไปสะสมอยู่ในพื้นคอนกรีตใต้กระเบื้องประกอบกับระยะหุ้มคอนกรีตน้อยเกินไปหรือโพรงคอนกรีตเยอะเกินไปอากาศเข้าไปได้เมื่ออากาศเข้าไปได้ความชื้นเข้ามาได้หรือน้ำเข้ามาได้มันก็จะเกิดการทำปฏิกิริยาของความชื้นและอากาศนะครับก็จะทำให้เกิดเป็นนะครับเหล็กเป็นสนิมปูนระเบิดออกมาได้นะครับที่ท่านสังเกตนะครับว่าทำไมพื้นสัก3ตารางเมตรทำไมบางจุดเป็นบางจุดไม่เป็นบางจุดเหล็กเป็นสนิมจนดันปูนแตกออกมาแต่บางจุดเหล็กไม่เป็นสนิมแล้วก็ไม่ดัน อย่างที่บอกนะครับว่าระยะหุ้มคอนกรีตของเหล็กกับเหล็กนั้นสำคัญถ้าระยะหุ้มคอนกรีตกับเหล็กบางเกินไปประกอบกับมีโพรงอากาศน้ำความชื้นหรืออากาศเข้ามาสัมผัสได้นะครับแน่นอนครับส่งผลต่อนะครับส่งผลต่อเหล็กแน่นอนเมื่อเหล็กเริ่มเป็นสนิมมันก็จะมีโอกาสดันจนโบแตกออกไปอ่ะอันนั้นคือปัญหาด้านปลายซึ่งนะครับผมก็จะมีให้ท่านได้ชมหรือว่าได้ดูกันนะครับทีนี้พอมาดูส่วนนี้ครับในส่วนของพื้นเนี่ยนะครับที่ปลูกกระเบื้องไว้นี่นะครับเมื่อร่องยาแนวมันแตกน้ำก็จะซึมไปทางร่องยาแนวซึ่งปูนข้างใต้ก็จะมีแตกบางส่วนเพราะฉะนั้นวิธีหรือขั้นตอนที่เจ้าของบ้านจะถามว่าแล้วเราจะแก้ปัญหาอย่างไรการแก้ปัญหานั้นทำได้หลายวิธีครับแบบ DIY ท่านก็สามารถซื้อน้ำยาหรือยาแนวไปยาแนวใหม่ครับนั่งขูดยาแนวเก่าออกแล้วก็ยาแนวใหม่แล้วก็ซื้อน้ำยานะครับที่มันสามารถทาบล็อกไม่ให้น้ำมันซึมลงตามร่องยาแนวแต่มันจะได้เป็นการชั่วคราวชั่วคราวจะกี่อาทิตย์กี่เดือนอันนี้ตอบยากนะครับแต่ถ้าท่านยาแนวใหม่นะครับอายุการใช้งานก็จะอยู่ได้ในระยะหนึ่งนะครับแต่ยาแนวที่เรายาแนวใหม่มันก็อยู่ได้นานขึ้นแต่ไอ้ยาแนวเก่าบางส่วนมันก็อาจจะแตกเพิ่มขึ้นนะครับของใหม่อาจจะอยู่นานแต่ของเก่าอาจจะเสื่อมสภาพเพิ่มมันก็จะขึ้นอยู่กับปัจจัยของการใช้งานนะครับวิธีที่2คือรื้อกระเบื้องเก่าออกทั้งหมดเลยแล้วก็ทำระบบกันซึมอย่างดีทาด้วยซีเมนต์ทากันซึมเสริมแผ่นใยแล้วก็ปูกระเบื้องใหม่ทับกระเบื้องเดิมอันนี้ก็เป็นอีกวิธีนึงซึ่งวิธีนี้ก็จะเป็นวิธีที่แก้แล้วนะครับอยู่ได้คงทนอยู่ได้ยาวนานนะครับอยู่ได้คงทนและยาวนานกว่าแน่นอนนะครับในการแก้ปัญหานะครับในการแก้ปัญหาหรือว่าในการที่เราจะรื้อกระเบื้องนะครับการรื้อกระเบื้องออกและทำระบบกันซึมเนี่ยเป็นการแก้ปัญหาที่ตรงจุดและก็อายุการใช้งานยาวนานแต่ค่าใช้จ่ายก็จะสูงขึ้นระยะเวลาในการทำงานต่างๆนะครับก็จะสูงขึ้นนะครับเพราะฉะนั้นครับหลายครั้งหลายคราที่นะครับอาจจะมีทางเลือกที่3นะครับทางเลือกที่3ที่เราทำที่นี่นะครับเราไม่รื้อกระเบื้องครับแต่ช่างรู้คู่บ้านแนะนำวัสดุที่จะใช้ในการทำระบบกันซึมบนพื้นกระเบื้องเดิมโดยที่ไม่ต้องรื้อนะครับบนพื้นกระเบื้องเดิมโดยที่ไม่ต้องรื้อนะครับไม่ต้องรื้อออกนะครับกระเบื้องยังคงอยู่เหมือนเดิมตอนแรกผมก็จะขูดยาแนวตอนหลังผมเปลี่ยนใจไม่ต้องขูดยาแนวแล้วนะครับเดี๋ยวเราจะมีวิธีการทำไปดูครับวันนี้ครับช่างรู้คู่บ้านมาอธิบายให้ท่านเห็นภาพอย่างละเอียดนะครับเผื่อบางท่านอาจจะเห็นคลิปเห็นอะไรที่ผมโพสต์ไปอยู่บ้างนะครับแต่วันนี้นะครับถ้าเกิดท่านฟังทางวิทยุคลื่น FM 97นะครับฟังทางวิทยุอาจจะไม่เห็นภาพฟังทางเว็บไซต์ที่ www.97qfm.com ก็ไม่เห็นภาพท่านสามารถเข้าไปที่เพจ QFM สถานีข่าวคุณภาพหรือเพจช่างรู้คู่บ้านท่านจะเห็นภาพพร้อมเสียงแล้วก็วิธีการทำงานอย่างละเอียดเลยครับอันนี้คือพื้นเดิมๆนะครับเริ่มต้นครับเราก็ทำความสะอาดครับคือเป่าฝุ่นนะครับเป่าฝุ่นออกครับเป่าฝุ่นออกแล้วก็ทำความสะอาดพื้นการทำความสะอาดพื้นเนี่ยผมไม่ได้ใช้น้ำล้างนะครับเพราะถ้าเราใช้น้ำล้างแล้วขัดพื้นเนี่ยก็ยังทากันซึมไม่ได้นะครับถ้าจะทากันซึมหลังจากล้างเราก็ต้องทิ้งนะครับพื้นไว้ให้แห้งแต่วันนี้นะครับเนื่องจากเราดูแล้วพื้นนะครับก็ไม่ถึงกับสกปรกมากเพราะฉะนั้นนะครับเราก็จะใช้วิธีทำความสะอาดนะครับถูพื้นนะครับเช็ดพื้นให้สะอาดก่อนแล้วก็เป่าฝุ่นออกนะครับพอเป่าฝุ่นออกเนี่ยนะครับเป่าฝุ่นเนี่ยก็จะเป่าตามร่องยาแนวเป่าที่พื้นเป่าตามซอกเพื่อให้ฝุ่นที่อยู่บนพื้นเนี่ยนะครับมันกระจัดกระจายออกไปให้หมดหลังจากเป่าฝุ่นออกเสร็จแล้วขั้นตอนการทำความสะอาดขั้นตอนสุดท้ายก่อนที่จะทำระบบกันซึมครับถ้าเรามีเวลาเราสามารถที่จะล้างพื้นขัดพื้นไว้ก่อนแล้วทิ้งไว้ให้แห้งที่ต้องทิ้งไว้แห้งเพราะอะไรครับบนกระเบื้องเนี่ยน้ำมันจะแห้งเร็วแต่เนื่องจากร่องยาแนวที่มันเกิดการแตกเสียหายนะครับน้ำที่มันซึมลงไปมันก็อาจจะไปอยู่ข้างใต้ได้นะครับเพราะฉะนั้นเราก็จะรอมันแห้งพอแห้งปุ๊บมันจะเจอพอเจอแดดเนี่ยนะครับแดดมันก็จะทำให้กระเบื้องมันร้อน นะครับเพราะไอระเหยหรือความชื้นที่อยู่ข้างใต้นะครับมันก็จะค่อยๆนะครับแห้งไปโดยความร้อนจากด้านนอกแล้วก็กระเบื้องนะครับที่ถ่ายความร้อนลงไปข้างใต้แต่ก่อนที่จะทำระบบการซึมนะครับเราจะใช้ทินเนอร์เช็ดครับท่านจะใช้ทินเนอร์หรือน้ำมันสนก็ได้เพราะช่วงนี้เลือกดูว่าตัวไหนถูกกว่าเพราะราคาของทินเนอร์และน้ำมันสนนั้นมันปรับขึ้นเยอะจริงๆสามารถใช้ทินเนอร์และน้ำมันสนเช็ดครับใช้ผ้าชุบเช็ดนะครับใช้ผ้าชุบแล้วก็เช็ดถูเหมือนกับเราถูพื้นนะครับแค่เปลี่ยนจากน้ำเป็นนะครับน้ำยาหรือเป็นน้ำมันสนหรือทินเนอร์นะครับชุบแล้วก็เช็ดครับการใช้ทินเนอร์เช็ดจะช่วยทำความสะอาดคราบไขมันคราบใครที่มันเกาะอยู่บนผิวกระเบื้องการที่เราล้างการที่เราถูนะครับมันอาจจะออกไปก็จริงครับแต่นะครับมันจะมีคราบไขมันคราบน้ำมันพวกนี้นะครับคราบมันๆเนี่ยครับบางครั้งมันไม่สามารถที่จะออกได้แต่เมื่อเราใช้ทินเนอร์หรือใช้น้ำมันสนเช็ดเนี่ยนะครับมันจะทำความสะอาดผิวหน้าให้เรียบร้อยนะครับให้สะอาดไอ้ความเป็นคราบหรือคราบไขมันต่างๆนะครับมันก็จะถูกเช็ดออกโดยทินเนอร์หรือน้ำมันสนนะครับก็เช็ดทำความสะอาดแล้วก็รอแห้งครับต้องเช็ดทำความแล้วรอแห้งเพราะทินเนอร์มันก็ค่อยๆเลยออกไปนะครับแล้วก็ใช้ผ้าเปล่านะครับผ้าสะอาดนะครับเช็ดอีกรอบนึงการเช็ดทำความสะอาดเนี่ยครับอาจจะเยอะนิดหนึ่งเพราะมันจะทำให้การทำงานนั้นสะดวกแล้วก็แข็งแรงทนทานนะครับนี่ก็เป็นส่วนหนึ่งนะครับทีนี้พอหลังจากที่เราเช็ดเสร็จนะครับเราก็มาเตรียมทาครับทีนี้อีกอันหนึ่งครับอีกส่วนหนึ่งอันนี้เนื่องจากว่าบนระเบียงเนี่ยนะครับมันจะมีขานี่ครับขาคอมแอร์อยู่เพราะขาคอมแอร์เนี่ยถ้าเรายกออกนะครับเนื่องจากดูแล้วนะครับเขาวางขาคอมแอร์ไว้เฉยๆถ้าเรายกออกไปปั๊บนะครับก็ต้องปรับเรื่องของแอร์แล้วก็ที่สำคัญคือนะครับพอวางกลับลงไปมันก็จะไปทับในส่วนของวัสดุกันซึมซึ่งมันมีความบางเพราะฉะนั้นผมบอกว่าเนื่องจากตำแหน่งนี้เราไม่ได้ย้ายอยู่แล้วเพราะเราไม่ได้ย้ายตำแหน่งนี้นะครับเราก็จะใช้วิธีว่าขาของนะครับคอมแอร์นี่นะครับวางเหมือนเดิมนะครับขาของคอมแอร์นั้นวางเหมือนเดิมแต่ขณะเดียวกันครับเราใช้ KB410 เนี่ยนะครับไปยิงซีลรอบขาคอมแอร์นะครับยิงรอบขาคอมแอร์เลยครับยิงรอบเพื่ออะไรครับเพื่อไม่ให้น้ำนะครับมันไหลเข้าไปใต้ขาเหล็กนะครับแล้วก็ยิงให้รอบก่อนที่จะทากันซึมซึ่งกันซึมนะครับเราสามารถทาที่พื้นแล้วเราก็ทายกขอบแล้วก็ทาบนเหล็กหรือขาคอมแอร์ได้นะครับทีนี้การใช้ KB410 เนี่ยนะครับเนื่องจากว่ามันเป็นหลอด600 ml เพราะการใช้งานต้องมีปืนแบบกลมๆแต่ช่างบางคนนะครับเนื่องจากเป็นปัญหาเฉพาะหน้าอาจจะไม่ได้เตรียมปืนไปไม่เป็นไรไม่สำคัญนะครับเราก็สามารถใช้วิธีกรีดนะครับแล้วก็ยาแนวซิลตัว KB410 นะครับจะทำหน้าที่อุดเข้าไปใต้ฐานรับน้ำหนักยึดเกาะยึดติดให้มันมีความแน่นมากขึ้นนะครับก็ยึดติดให้มันมีความแน่นมากขึ้นนะครับก็เป็นการยึดขาคอมแอร์ไว้อยู่กับกระเบื้องแล้วก็เป็นการซีลตามขอบเพื่อไม่ให้น้ำมันซึมเข้าไปได้ก่อนที่เราจะทาด้วย KB220 กันซึมนะครับอันนี้คือการขั้นตอนในการทำงานนะครับสำคัญนะครับการที่เราต้องทำความสะอาดนะครับให้ดีนะครับเพราะว่าพื้นระเบียงนะครับมันจะมีทั้งคราบจากน้ำฝนคราบสกปรกคราบดำต่างๆนะครับต้องเช็ดทำความสะอาดแล้วก็ใช้นะครับทินเนอร์หรือน้ำมันสนนี่แหละครับทำความสะอาดเพราะมันจะไปทำความสะอาดคราบมันคราบไขมันคราบสกปรกเหล่านี้นะครับออกให้สะอาดแล้วถ้าจุดไหนนะครับที่มันมีความสำคัญนะครับเราก็จะซีลแบบนี้ก่อนแต่ถ้ายกขาหรือยกนี้ออกได้เราก็ไม่ต้องใช้นี่เป็นทางเลือกนะครับถ้ายกขาออกได้เราก็ไม่จำเป็นต้องใช้เพียงแต่ว่านะครับเราต้องมั่นใจว่าถ้าเราทาแล้วนะครับมันต้องทิ้งเวลาไว้อาจจะ 2-3 วันถึงจะย้ายนะครับในส่วนคอมแอร์กลับมาติดตั้งได้ทีนี้วิธีการย้ายหรือการติดตั้งถ้าจำเป็นต้องย้ายนะครับทางช่างที่เขาดูแลเรื่องของแอร์นะครับก็จะมาทำในส่วนนี้แต่เนื่องจากว่าเราทำงานรอบนี้นะครับทีมนะครับทีมที่ทำนี้นะครับต้องบอกว่าเป็นทีมของช่างพลนะครับเป็นทีมของช่างพลเนื่องจากลูกค้านะครับมีทำอย่างอื่นแล้วต้องการที่ทำส่วนนี้นะครับก็ได้คุยกับผมแนะนำว่าใช้แบบนี้ก็จะทำโดยช่างก็จะเป็นช่างกล้ากับช่างแก้วนะครับซึ่งเป็นทีมงานของช่างพล นะครับที่ทำระบบการซึมในส่วนนี้ซึ่งเขาเรียกว่าเป็นงานเพิ่มนะครับงานเพิ่มให้กับเจ้าของบ้านนะครับเวลาเจ้าของบ้านบอกทำนู่นทำนี่นะครับมีตรงนั้นสักนิดนึงนะครับนะครับไม่เป็นเรื่องปกตินะครับเพราะเวลาเราจะทำจริงๆบางทีเรานึกไม่ออกว่าเราต้องทำอะไรบ้างแต่ถ้าเมื่อไหร่ที่เราได้เริ่มทำเราก็จะรู้แล้วว่าอ๋ออันนี้ก็จำเป็นต้องทำอันนี้ก็อาจจะจำเป็นต้องทำนะครับก็สามารถที่จะทำได้นะครับนี่ก็เป็นส่วนหนึ่งนะครับที่ทำนะครับเพราะแต่ซีลตามขอบให้เสร็จเรียบร้อยครับพอซีลตามขอบเสร็จเรียบร้อยเราก็มาเริ่มเลยครับเริ่มทำระบบกันซึมนะครับทีนี้ KB 220กันซึมเนี่ยครับมันจะเป็นวัสดุประเภท modified silicone ผสมโพลิเมอร์นะครับเป็นวัสดุที่เป็นวัสดุที่ใช้ในการทำระบบกันซึมได้ทั้งบนพื้นคอนกรีตผนังปูนหลังคากระเบื้องนะครับหรือบนพื้นกระเบื้องเซรามิกที่ไม่มีการเหยียบใช้งานมากจนเกินไปนะครับเพราะเนื่องจากเนื้อของวัสดุนั้นมันมีความหนาแต่ในความหนานั้นมันก็ยังสามารถฉีกขาดได้นะครับในความหนาก็สามารถฉีกขาดได้นะครับเพราะฉะนั้นนะครับเราก็จะต้องนะครับเลือกใช้ให้ถูกต้องทีนี้ KB 220กันซึมเวลาบรรจุมาเนี่ยนะครับมันก็จะอยู่ในกระป๋องนี่นะครับก่อนใส่กระป๋องนี่นะครับเนื่องจากมันเป็นวัสดุที่มีส่วนผสมของสารระเหยนะครับเพราะสารระเหยเนี่ยนะครับถ้าไม่ซีลหรือไม่ทำเป็นสุญญากาศดีๆนะครับมันก็จะทำให้เกิดการแข็งตัวที่อยู่ในถุงนะครับถึงแม้ว่านะครับมันจะมีอายุการใช้งานอาจจะ 1-2 ปีนะครับที่2ปีในการเก็บก็จริงนะครับแต่นะครับเนื่องจากว่าการที่เราจะนำไปใช้นั้นนะครับเราจะต้องได้วัสดุที่อยู่ในสภาพที่ไม่หมดอายุการใช้งานนะครับหรือวัสดุบางอย่างนะครับอันนี้ผมเพิ่มเติมนะครับว่าวัสดุบางอย่างถึงแม้ว่าตามข้างบรรจุภัณฑ์จะบอกว่าหมดอายุแล้วแท้จริงแล้วยังใช้ได้นะครับเพราะวัสดุบางอย่างถูกนะครับกำหนดหรือมีมาตรการควบคุมของสคบที่ต้องบอกวันหมดอายุนะครับวัสดุบางอย่างหมดอายุไปแล้ว1ปี2ปี3ปีนะครับยังสามารถใช้งานได้นะครับ KB 220กันซึมก็เช่นเดียวกันนะครับเราบอกวันผลิตนะครับก็จะเก็บได้ประมาณ 1-2 ปีนะครับแต่การที่จะเก็บยาวนานก็จะเป็นสภาพเนี้ยอันเนี้ยผมตั้งใจที่จะนำมาให้ท่านได้เห็นนะครับว่าวัสดุที่เราเก็บไว้อันเนี้ยยังไม่ถึงปีนะครับเมื่อเราเก็บไว้นะครับถึงแม้ว่าในถุงเนี่ยมันจะเป็นสุญญากาศที่ก็ผูกไว้ข้างๆถุงท่านสังเกตนะครับว่ามันจะมีผิวที่เป็นกรอบๆนะครับอันนี้อยู่ด้านนอกนะครับไม่อยู่ด้านในส่วนด้านในเนี่ยครับพอมันอยู่นานๆนะครับมันก็จะมีผิวหน้าที่เหมือนก็เรียกว่ามันจะคายน้ำมันในตัวของมันเองนะครับออกมาเราสามารถที่จะกวนนะครับพอกวนๆปุ๊บมันก็จะเข้าเป็นเนื้อเดียวกันการกวนเราสามารถใช้ลูกกลิ้งที่เราจะใช้เนี่ยครับกวนได้เลยนะครับกวนจุ่มกวนจวนกวนจุ่มๆนะครับแล้วก็สามารถที่จะนำไปใช้ได้นะครับอันนี้ให้ท่านเห็นในส่วนของวัสดุถ้าเปิดมาแล้วเป็นอย่างเงี้ยไม่ต้องตกใจนะครับยังสามารถใช้ได้ถึงแม้ว่ายังไม่หมดอายุด้วยความที่การบรรจุนั้นนะครับมันจะต้องเป็นสุญญากาศแล้วรอบนอกที่ใส่อยู่ในกระป๋องนั้นนะครับมีอาจจะมีโอกาสเข้าได้นะครับเพราะภายนอกถุงมันก็จะมีเหมือนกับเป็นเกล็ดหิมะแต่เป็นเกล็ดหิมะที่อาจจะออกสีน้ำตาลนะครับเป็นเกล็ดหิมะสีน้ำตาลนะครับที่มันเกาะอยู่ที่ถุงถ้าเรามือลูบนะครับมันก็จะหลุดออกจากกันนะครับเราก็กวนเสร็จเราก็สามารถที่จะนำไปใช้ในการนะครับทำระบบกันซึมได้นะครับอันนี้คือนะครับการจัดเตรียมในส่วนของวัสดุนะครับหลังจากที่เราเปิดมาแล้วก็เตรียมแล้วนะครับเราก็จะทำการทาในการทาส่วนขั้นตอนในการทาอย่างไรนะครับเดี๋ยวผมจะอธิบายให้ท่านได้ฟังว่าเรามีเทคนิคในการทาอย่างไรเพื่อที่ให้ได้ความหนาหรือต้องการความบางหนามีเนื้อบางไม่มีเนื้อท่านชอบแบบไหนนะครับช่วงที่2ครับเราจะกลับมาคุยกันในช่วงที่2กับรายการช่างรู้คู่บ้านนะครับวันนี้เราจะพูดคุยถึงเรื่องของการทำระบบกันซึมบนกระเบื้องเดิมโดยที่ไม่ต้องรื้อออกและสามารถป้องกันไม่ให้น้ำซึมตามร่องยาแนวลงไปที่พื้นด้านใต้ขั้นตอนการทำอย่างละเอียดนะครับโดยช่างรู้คู่บ้านกำกับการทำนะครับการทำการเปิดการทำงานต่างๆให้กับทีมช่างแก้วช่างปลาช่างแก้วนะครับที่เป็นทีมงานของช่างคนนะครับก็นำมาท่านได้ฟังทางวิทยุคลื่น FM 97กันนะครับเดี๋ยวช่วงนี้เราไปพักกันสักครู่หนึ่งและเดี๋ยวกลับมาช่วงที่2กับรายการช่างรู้คู่บ้านครับ
1: ช่างรู้คู่บ้าน สร้างใหม่ต่อเติมบ้าน EPD โฟมบ้านเย็นแก้ปัญหาบ้านสุดร้าวรั่วร้อนกับสัญชัยขนานและสุวิชาพารักษา
2: ดีลาพารวยรายการสปอร์ตทอล์ควาไรตี้ของคนรุ่นใหม่มีทั้งสาระความรู้และความบันเทิงพบกันทุกวันอังคารและวันพุธเวลา 2:30 น. ถึง 3:30 น. ทางคลื่น FM 97แล้วพบกันนะครับและนี่คือรายการ
3: กีฬาพารวย
4: คุยเฟื่องเรื่องพระกลับมาแล้วครับพบกับวันชัยสุพรรณจะนำเรื่องราวความรู้ที่ถูกต้องไม่ว่าจะเป็นพระเครื่องพระบูชาเครื่องรางของขลังและวัตถุมงคลข่าวคราวความเคลื่อนไหวความเป็นไปของทุกวัดทั่วไทยทุกวันเสาร์และวันอาทิตย์4โมงถึง5โมงเย็นเปิดสายตอบคำถามทุกท่านทาง FM 97 MHz สถานีข่าวคุณภาพ
1: ช่องรู้คู่บ้านสร้างใหม่ต่อเติมบ้าน EPD โฟมบ้านเย็นแก้ปัญหาบ้านสุดร้าวรั่วร้อนกับสัญชัยขนานและสุวิชาพารักษา
0: ที่สองนะครับกับรายการช่างรู้คู่บ้านนะครับติดตามกันได้เป็นประจำนะครับสำหรับท่านที่ติดตามนะครับฟังพร้อมชมแล้วก็ชมพร้อมฟังกันนะครับวันนี้ท่านฟังรายการทางวิทยุคลื่น FM 97นะครับวันนี้ภาพพร้อมเสียงเสียงพร้อมภาพนะครับแล้วก็เห็นภาพการทำงานจริงๆนะครับผมเชื่อว่าภาพแบบนี้นะครับและฝนตกแบบนี้หลายคนถามว่าตกลงมาหลังคารั่วตกลงมาดาดฟ้าน้ำรั่วซึมนะครับสามารถใช้ได้นะครับเราสามารถใช้นะครับตัว KB 220เนี่ยทาดาดฟ้าคอนกรีตทาบนกระเบื้องเซรามิกทาบนกระเบื้องหลังคาไฟเบอร์ซีเมนต์สามารถที่จะทาได้นะครับแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นนะครับพื้นที่นั้นต้องมีการซ่อมรอยร้าวให้เรียบร้อยก่อนนะครับถึงจะใช้วัสดุประเภทนี้ทาเพื่อป้องกันเพราะเป็นวัสดุที่ท่านสามารถทาป้องกันน้ำไม่ให้ซึมผ่านก็ไม่ได้และที่สำคัญถ้าพื้นเป็นแอ่งท่านก็ไม่ต้องไปเสียเวลาปรับแอ่งท่านสามารถที่จะใช้นะครับตัวมันเองนะครับทาลงไปนะครับแอ่งนั้นอาจจะเป็นแอ่งเหมือนเดิมแต่น้ำสามารถขังในแอ่งได้ยาวนานนะครับยาวนานกว่าการใช้วัสดุอย่างอื่นและที่สำคัญครับเราสามารถทาในบ่อเลี้ยงปลาได้นะครับถึงแม้ตัววัสดุมันจะเป็นวัสดุที่มีส่วนผสมของโซเวนต์นะครับแต่เป็นโซเวนต์แบบบางๆนะครับบางๆเจือจางนะครับสามารถทานในบ่อเลี้ยงปลาได้อายุการใช้งานก็คงทนยาวนานนะครับอันนั้นคือในส่วนที่เราใช้ KB 220กันซึมกันนะครับเรามาดูกันต่อครับว่าการขั้นตอนในการทาเนี่ยนะครับการทา KB 220กันซึมเนี่ยนะครับเนื่องจากพื้นกระเบื้องเนี่ยนะครับเดิมเนี่ยตอนที่ผมคิดตอนแรกพอไปดูนะครับผมจะให้ยาแนวใหม่นะครับผ่านไป1คืนผมเปลี่ยนใจว่าไม่ต้องยาแนวแล้วนะครับเราอาจจะขูดยาแนวที่มันจะหลุดออกแต่จะใช้เนื้อของ KB 220กันซึมนี่แหละครับเป็นตัวยาแนวไปในตัวเพราะด้วยความที่ KB 220กันซึมนะครับเป็นวัสดุที่มีเนื้อเนื้อค่อนข้างข้นเพราะในความข้นของเนื้อมันเนี่ยนะครับเราก็จะใช้เนื้อมันนะครับหยอดไปในร่องยาแนวเพื่อเป็นการป้องกันไม่ให้น้ำซึมลงไปตามร่องยาแนวนะครับแล้วมันก็จะไหลไปตามร่องยาแนวได้มากขึ้นนะครับเพราะวิธีการทานะครับก็จะทารอบแรกต้องทาจากด้านในออกมานะครับก็จะทาขึ้นบนลงล่างทาแบบนี้นะครับทาขึ้นบนลงล่างบวกกับว่าตรงขาของจานดาวเทียมก็สามารถที่จะใช้ KB 220กันซึมนะครับทาไปบนผิวเหล็กนะครับพื้นกระเบื้องเซรามิกบนผิวเหล็กที่ทำความสะอาดเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับก็สามารถทา KB 220กันซึมนะครับลงไปบนพื้นผิวนะครับทาแบบหนาๆ KB 220กันซึมเนี่ยครับมันจะเป็นวัสดุที่มีเนื้อค่อนข้างข้นถ้าเราทาแล้วเรารีดบางๆนะครับมันจะได้ความเรียบนะครับถ้ารีดบางๆนะครับจะได้ความเรียบแต่คุณสมบัติก็จะน้อยเขาเรียกว่า คุณสมบัติในการป้องกันการรั่วซึมก็จะน้อยลงด้วยความที่ตัววัสดุนะครับมันทำมาเพื่อให้เนื้อนั้นเวลาทาแล้วมีความหนาถ้าทาแล้วไปรีดจนบางนะครับมันก็ไม่ต่างจากการที่เราทาพวกอะคริลิกทั่วไปแต่การที่ทาด้วย KB 220กันซึมนะครับเราจะทาหรือรีดให้มันมีความหนาเพราะเนี้ยเราสามารถที่จะใช้ลูกกลิ้งนะครับจะใช้ลูกกลิ้ง4นิ้ว7นิ้วหรือ9นิ้วขึ้นอยู่กับว่าท่านใช้ครั้งเดียวหมดก็จุ่มในกระป๋องก็ต้องใช้อันเล็กแต่ถ้าแบ่งใส่ถาดทาสีท่านก็สามารถใช้อันใหญ่ได้นะครับจะเป็น7นิ้วหรือ9นิ้วหรือ10นิ้วก็สามารถที่จะใช้ได้นะครับนั่นก็เป็นวิธีการนะครับในการทาพอทาลงไปนะครับรอบที่1นะครับทาให้เต็มพื้นที่นี่ครับทาลงไปนะครับก็สามารถที่จะทาเห็นไหมครับว่าตามร่องยาแนวนี่นะครับผมก็จะให้ช่างนะครับใช้ลูกกลิ้งนะครับเราใช้ลูกกลิ้งนะครับจุ่มลงไปพอใช้ลูกกลิ้งจุ่มลงไปนะครับแล้วก็เอียงให้ปลายลูกกลิ้งนะครับเนื้อมันไหลแล้วให้ตัวเนื้อของวัสดุนะครับมันไหลลงไปตามร่องของยาแนวร่องกระเบื้องนะครับร่องยาแนวของกระเบื้องให้เนื้อมันไหลลงไปในร่องกระเบื้องพอเนื้อมันไหลลงไปในร่องกระเบื้องนะครับนะครับพอเนื้อมันไหลลงไปในร่องกระเบื้องนะครับมันก็จะลงไปเติมเต็มอยู่ข้างล่างในรอบแรกถ้าร่องมันลึกกว้างมันก็จะยุบตัวพอมันยุบตัวเราก็สามารถที่จะทาลงไปได้อีกเพื่อให้เนื้อมันลงไหลนะครับผมก็จะให้ช่างแก้วนะครับค่อยๆหยอดเนื้อให้นะครับให้ตัววัสดุนะครับมันลงไปอยู่ในร่องแล้วก็ไหลลงไปนะครับมันเกิดการยุบตัวก็ปล่อยไปนะครับก็เติมนะครับเติมลงไปจนเต็มนะครับหรือนอกจากที่เราใช้ลูกกลิ้งจุ่มๆและทานะครับเราสามารถทำได้ครับเราก็เทตัวเนื้อของ KB220 กันซึมนะครับลงไปเป็นกองเลยครับโดยเฉพาะกองตรงใกล้ๆกับร่องยาแนวที่เสื่อมสภาพเพื่ออะไรครับเพื่อให้นะครับตัวเนื้อของมันนะครับไหลลงไปตามร่องแล้วก็ใช้ลูกกลิ้งเกลี่ยนะครับถ้าท่านทำแบบนี้ตั้งแต่แรกก็สามารถทำได้แต่มันจะเปลืองเพราะการที่เราเทลงเป็นกองแล้วเราเกลี่ยนะครับยังไงมันจะมีความหนาเพราะมันมีความหนานะครับมันอาจจะหนาเกินความจำเป็นนะครับถ้ามันหนาเกินความจำเป็นเมื่อไหร่นั่นหมายถึงว่าวัสดุมันก็จะสิ้นเปลืองนะครับเพราะวัสดุสิ้นเปลืองนะครับเราก็จะเสียดายแล้วว่าโอ้รูนี้ไม่น่าเทกองเลยนะครับแต่ถ้าเราดูแล้วนะครับว่ายังไงนะครับวัสดุมันมีโอกาสที่จะเหลือนะครับเหลือแน่นอนนะครับในรอบแรกนะครับเหลืออยู่เล็กน้อยนะครับเราก็สามารถเทกองแล้วเคลียร์ให้มันมีความหนาได้แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นนะครับในการที่เราทาลงไปนะครับรอบแรกเนี่ยนะครับอย่ารีดให้บางเกินเพราะถ้ารีดบางเกินนะครับมันจะได้ความเรียบบวกกับความบางซึ่งเราไม่ต้องการความบางนะครับการทำระบบกันซึมแบบนี้นะครับเราต้องการเนื้อและความหนาของวัสดุนะครับก็ทาไปจนเต็มพื้นที่นะครับเห็นไหมครับทามาจนถึงหน้าประตูนะครับก็เหลือเล็กน้อยแล้วก็ทาจนเต็มพื้นที่ภาพนี้แหละครับที่ผมจะให้ท่านได้เห็นนะครับภาพนี้เป็นการทารอบแรกสังเกตว่านะครับผมก็ใช้เขารีดมีทั้งแบบบางและแบบหนาการรีดบางๆนะครับมันจะได้ความเรียบแต่การรีดแบบหนาๆเนี่ยครับมันจะมีเส้นนะครับถ้าท่านใช้ลูกกลิ้งอันเล็กเส้นก็จะมองเห็นเยอะขึ้นแต่ถ้าใช้ลูกกลิ้งอันใหญ่เส้นก็จะเห็นน้อยลงนะครับแต่เนี้ยเนื่องจากพื้นที่จำกัดและผมอธิบายนะครับให้เจ้าของบ้านฟังก่อนว่าการใช้วัสดุกันซึมแบบนี้นะครับด้วยความที่เนื้อมันข้นมันจะมีความหนาและเวลาทาแล้วนะครับมันจะไม่เรียบนะครับยิ่งพื้นที่เล็กๆนะครับความเรียบจะน้อยมันก็จะเห็นเป็นเส้นลวดลายของมันอยู่นะครับลวดลายจริงๆมันคือส่วนที่มันเยิ้มออกจากปลายลูกกลิ้งนะครับคือถ้ารีดดีๆนะครับมันก็อาจจะเรียบแหละแต่นะครับให้เห็นว่าการรีดดีๆนั้นส่วนใหญ่เกิดจากการเกิดจากความประณีตแต่พอถึงเวลาทำหน้างานจริงนะครับผมมีความเชื่อว่าการที่เราจะเน้นความประณีตนะครับบางครั้งมันเป็นความยากในการที่เราจะให้ช่างทำงานให้ได้นะครับแต่ถามว่าต้องทำถ้าแต่ต้องทำได้ไหมทำได้ครับทั้งนี้ทั้งนั้นนะครับก็ขึ้นอยู่กับหลายๆปัจจัยนะครับอ่ะเราก็ทารอบแรกไปนะครับทารอบแรกรอไปประมาณสัก 3-4 ชั่วโมงอันเนี้ยเป็นการทาตั้งแต่ช่วงเช้านะครับถ้าทาได้ช่วงเช้าเร็วยิ่งดีนะครับช่วงบ่ายต้นๆก็จะทารอบ2นะครับแต่เนื่องจากว่านะครับ ตอนที่ทาทั้งรอบ1รอบ2นี่นะครับผมเองก็ติดนะครับรีบก็ไปถึงทารอบแรกกว่าจะได้ทาก็ประมาณสัก10 โมงครึ่งหรืออะไรไปประมาณเนี้ยและเกือบ11โมงแต่ทาไม่นานเพราะด้วยพื้นที่มันแค่ประมาณ3ตารางเมตรกว่าๆนะครับเพราะแกลอนแรกนะครับตัววัสดุก็จะเหลืออยู่เล็กน้อยนะครับซึ่งเราเก็บไว้ไปทารอบ2ได้แต่ถ้าเก็บไว้นานนะครับข้ามวัน1วัน2วัน3วันไปนะครับนะครับ1วัน2วัน3วันไปนะครับก็จะนะครับก็จะทำให้เนื้อที่มันเหลืออยู่ในถังเนี่ยนะครับมันจะค่อยๆแห้งแข็งอันนั้นเป็นนะครับเป็นส่วนหนึ่งของข้อจำกัดของวัสดุว่าเมื่อเปิดนะครับเปิดแล้วนะครับเปิดก็เรียกพอเปิดในส่วนของวัสดุที่เราใช้แล้วนะครับมันก็จะกลายเป็นอายุของมันก็จะสั้นลงนะครับต้องรีบใช้ผมแนะนำว่าเมื่อไหร่ที่ทาแล้วนะครับจะทาหมดเหลือไปก็ไม่ค่อยได้ประโยชน์นะครับเหลือไปถ้าไม่มีที่จะทานะครับเก็บไว้สักไม่นานมันก็จะหมดอายุมันก็จะแห้งแข็งเพราะอากาศมันเข้านะครับอันนี้ก็เป็นการทาพอทารอบแรกเสร็จรอแห้งช่วงบ่ายก่อนกลับบ้านครับประมาณสัก3-4 โมงเย็นเรารู้แล้วเราใช้เวลาทาไม่เกิน1 ชั่วโมงนะครับประมาณ3 โมงครึ่ง 4 โมงนะครับเราก็จะเริ่มทารอบ2นะครับอันนี้คือรอบแรกนะครับรอบแรกทาไปนะครับแล้วก็รอแห้งก็จะมาเริ่มทารอบ2พอรอบ2เนี่ยนะครับอันนี้ผมตั้งใจถ่ายให้ท่านเห็นว่านะครับกระป๋องแรกหรือกระป๋องที่2นะครับกระป๋องพอเราเปิดมานะครับในกระป๋องเนี่ยนะครับมันจะดูมีผิวแบบนี้แต่ผิวเนี้ยมันอยู่ภายนอกถุงนะครับให้เห็นของจริงนะครับบางครั้งท่านถามว่าเอ๊ะทำไมเป็นแบบนี้นะครับบางทีวัสดุที่มันเก็บอยู่ข้างในแล้วมันเป็นสุญญากาศอันนี้เป็นสุญญากาศนะครับเวลาเก็บเนี่ยเขาก็จะมีใส่บรรจุถุงแล้วก็ปิดซิปรัดไว้นะครับแล้วก็มีสายรัดนะครับแล้วก็ปิดฝานะครับกดไว้อากาศก็จะเข้าไม่ได้แต่รอบถุงนะครับมันจะเกิดจากไอระเหยของตัววัสดุนะครับพอมันเกิดจากไอระเหยของตัววัสดุนะครับมันก็จะมีผิวที่เป็นแบบนี้ครับผมลองเอามือลูบมันก็จะหลุดแต่พอเราเปิดถุงนะครับเปิดถุงมาเนื้อข้างในก็จะอยู่เหมือนเดิมนะครับเนื้อข้างในของมันก็จะอยู่เหมือนเดิมนะครับเนื้อที่อยู่ในถุงเนี่ยนะครับมันก็สามารถที่จะใช้งานได้นะครับมันก็สามารถเดี๋ยวแป๊บนึงนะครับพอดีมีข้อความเข้ามานะครับพอดีขออนุญาตตอบข้อความก่อนโอเคเรียบร้อยนะครับก็ในส่วนของเปิดมานะครับเราก็จะถุงนะครับเราจะใช้พยะเราก็จะเอาถุงนะครับปากถุงเนี่ยครับไปหุ้มไว้ตรงข้างกระป๋องนะครับเราก็สามารถที่จะเอาลูกกลิ้งจุ่มแล้วก็ทาได้ทีนี้ก่อนจะนำไปใช้นะครับเราก็ใช้ลูกกลิ้งนะครับกวนเนื้อให้มันเข้าเป็นเนื้อเดียวกันนะครับแล้วก็นำไปทาครับเวลาทาเราก็จะทาขวางจากรอบแรกวิธีการทานะครับให้ทาเป็นเครื่องหมายบวกสมมติรอบแรกเราทาจากบนลงล่างรอบ2เราก็จะทาจากซ้ายไปขวานะครับรอบแรกเราทาจากบนลงล่างรอบ2เราก็จะทาจากซ้ายไปขวานะครับทาเป็นการทาไขว้นะครับเป็นการทาไขว้กันนะครับเพื่อที่จะให้นะครับเนื้อมันปิดเต็ม 100% นะครับเนื้อมันก็จะปิดเต็ม 100% จากการที่เราทาไขว้กันนะครับแต่บางครั้งบางทีเราไม่ได้ทาไขว้นะครับเราก็จะใช้นะครับวิธีการเทแล้วก็ใช้ลูกกลิ้งปาดนะครับเราจะใช้วิธีการเทแล้วก็ใช้ลูกกลิ้งปาดก็สามารถทำได้นะครับอันนี้ก็จะเป็นส่วนหนึ่งของวิธีการนะครับวิธีการในการที่เราทานะครับหรือว่าวิธีการในการที่เราจะทำระบบกันซึมนะครับก็เพื่อเป็นการทำนะครับเพราะการทาเนี่ยต้องทานะครับ2รอบต้องทาอย่างน้อย2รอบนะครับโดยการทาหรือคนโดยการเทกองแล้วก็สามารถใช้ลูกกลิ้งเกลี่ยก็ได้นะครับถ้าลูกกลิ้งเกลี่ยเนี่ยความหนาจะได้แต่ความเรียบก็จะน้อยลงแต่ถึงแม้ว่าเราเทแล้วลูกกลิ้งเกลี่ยถ้าเราเกลี่ยรีดจนเกินไปนะครับมันก็จะได้ความบางนะครับจะได้ความบางแต่ในความบางตรงนั้นนะครับบางส่วนเราต้องการความหนาเพราะฉะนั้นนะครับเวลาทาด้วย KB220 กันซึมนะครับผมก็จะย้ำว่าเวลาทาแล้วนะครับให้ทาเพื่อให้มันมีความหนาอย่าให้บางจนเกินไปนะครับเพราะถ้าบางจนเกินไปนะครับมันจะทำให้การป้องกันหรืออายุการใช้งานมันสั้นลงนะครับอันนี้คือเป็นส่วนหนึ่งของการทานะครับเสร็จ2รอบนะครับและให้ท่านเห็นนะครับนี่คือลักษณะของ นะครับความเป็นลูกลื่นของมันใช่ไหมครับพอปลายเนี่ยครับเนื่องจากว่ามันหนามากเพราะว่าพอมันใกล้หมดนะครับเรารู้แล้วว่ามันเหลือแน่ๆนะครับเราก็จะทาหนาขึ้นนะครับมันก็จะเป็นรอยเส้นนะครับอันนี้ผมปล่อยให้เป็นเส้นแบบนี้เลยนะครับเพื่อให้ได้ภาพนะครับปล่อยเส้นแบบนี้นะครับหนึ่งก็ให้เจ้าของมันเห็นว่าเนี่ยคือรอยเส้นของมันที่อาจจะเกิดจากการทาแล้วอันที่สองก็จะได้ภาพไหมท่านเห็นว่านี่คือการใช้วัสดุจริงๆนะครับบางทีนะครับเราต้องรับรู้ก่อนตั้งแต่แรกเพราะแต่ก่อนโอ้ยทาเรียบไหมเรียบถ้ามันไม่เรียบขึ้นอยู่กับช่างอันนั้นเรากำลังให้ช่างเป็นคนรับนะครับรับแพะรับว่าที่มันไม่เรียบเพราะช่างจริงๆไหมครับส่วนหนึ่งมันเกิดจากเนื้อวัสดุที่มันมีความหนาอยู่แล้วนะครับนี่คือขั้นตอนในการทาและนะครับใช้เพราะฉะนั้นพื้นนี้นะครับก็สามารถหลังจากแห้งแล้วนะครับฝนตกน้ำขังออกไปเดินเหยียบย่ำได้สบายโดยเฉพาะการเดินเท้าเปล่าเนี่ยนะครับได้อยู่ยาวนานสิ่งที่มันน่ากลัวคือ1ของมีคมเช่นเราเอากระถางวางต้นไม้ไปวางข้างบนนะครับเวลาเราจะเคลื่อนย้ายต้นไม้เนี่ยเราใช้วิธีการฉุดลากกระชากถูอันเนี้ยนะครับมีความเสี่ยงแน่นอนเพราะการฉุดลากกระชากถูเนี่ยนะครับมันจะทำให้ฐานของกระถางต้นไม้ที่มันคมๆนะครับมันก็จะไปกรีดทำให้เนื้อมันฉีกขาดถ้ามันฉีกขาดเมื่อไหร่มันก็มีโอกาสที่จะหลุดร่อนได้แต่ถ้าเราเดินด้วยเท้าเปล่าหรือเดินใส่รองเท้านะครับอันนี้ไม่เป็นไรทีนี้การใส่รองเท้าอ่ะนะครับถ้าเป็นรองเท้าแบบส้นหนาๆ นะครับไม่มีผลแต่ถ้าเป็นรองเท้าแบบส้นเล็กๆนะครับยิ่งเล็กยิ่งมีผลต่อการทำลายผิวของ KB 220นะครับนี่ก็เป็นส่วนหนึ่งนะครับที่นะครับท่านที่ติดตามฟังนะครับรายการวันนี้ก็นำเรื่องของการใช้พวกนี้นะครับมาให้ดูทีนี้นะครับสองรอบเสร็จเรียบร้อยนะครับให้เห็นว่าก่อนทำกับหลังทำนะครับอันนี้คือก่อนทำนะครับก็เป็นกระเบื้องสีน้ำเงินหลังทำเสร็จนะครับก็จะกลายเป็นสีเทาอ่อนๆ KB 220กันซึมนั้นเป็นวัสดุที่มีสีเดียวสีเทาอ่อนๆนะครับเทาอ่อนสวยครับบางท่านเนี่ยนะครับที่ผมเคยไปทำเนี่ยตอนแรกเวลาทำผนังเสร็จตั้งใจว่าจะเอาตัว KB 220กันซึมนะครับทาก่อนที่จะทาสีปรากฏว่าพอถึงเวลาทาเสร็จปั๊บเอ้ยสีสวยอยู่แล้วไม่ต้องทานะครับก็คือปล่อยเลยสีมันสวยอยู่แล้วก็ปล่อยให้นะครับ KB 220กันซึมนะครับเป็นสีทับหน้าไปในตัวอันเนี้ยขึ้นอยู่กับความชอบของเจ้าของบ้านนะครับสามารถทำได้นะครับอย่างผมต่อเติมห้องที่บ้านด้านบนนะครับที่เป็นพื้นนะครับเทปูนบนพื้นโฟมเนี่ยนะครับบนพื้น EPD เนี่ยนะครับเทปูนบน EPD แล้วก็เป็นเหมือนกับกึ่งระเบียงเนี่ยนะครับผมก็ใช้ KB 220กันซึมนะครับทาทับลงไปแล้วก็ปล่อยเลยนะครับเป็นสีเทาก็ปล่อยไปนะครับก็ปล่อยไปให้มันเป็นสีเทานะครับไม่ต้องทาสีทับก็ใครมองเห็นก็จะอ๋อบ้านหลังนี้ดาดฟ้าสีเทานะครับก็สามารถทำได้นะครับก่อนและหลังให้ท่านเห็นว่าเวลาเราทานะครับเราก็จะทาที่พื้นแล้วก็ทายกขอบด้านข้างขึ้นมาบางส่วนเพราะขอบด้านข้างนั้นนะครับไม่มีผลสักเท่าไหร่เพราะที่นี่น้ำไม่ได้ขังเยอะมากแค่ร่องยาแนวมันแตกนะครับทีนี้มีจุดเล็กๆที่อยากจะเพิ่มเติมครับในการที่เราทำระบบกันซึมแบบนี้นะครับถ้าเราไปทำกันซึมดาดฟ้านะครับหรือบริเวณที่มันมีขอบระเบียงราวกันตกนะครับเพราะการที่จะทำระบบกันซึมนะครับแล้วก็มีขอบปูนขอบธรณีนะครับขอบของระเบียงเนี่ยนะครับแนะนำว่าตามขอบนั้นนะครับให้ทำขอบยกขึ้นโดยใช้แผ่นใหญ่ร่วมกับตัววัสดุกันซึมนะครับผมเชื่อว่าหลายท่านคุ้นเคยกับการใช้ตะข่ายไฟเบอร์นะครับการใช้ตะข่ายไฟเบอร์นั้นนะครับสามารถใช้ได้ครับเป็นความคุ้นเคยของการใช้งานเราสามารถใช้ตะข่ายไฟเบอร์ได้นะครับแต่ส่วนใหญ่ผมจะเปลี่ยนมาใช้เป็นแผ่นใยกันซึมความแตกต่างอย่างนี้ครับการใช้ตะข่ายไฟเบอร์นั้นมันจะเป็นความคุ้นเคยเราสามารถทากันซึมลงไปแล้วก็ตะข่ายวางแล้วก็ทาทับเพราะว่าถ้าตรงไหนที่มันทำไม่เต็มนะครับตัวตะข่ายมันเป็นช่องว่างมันก็จะ

นะครับไม่ว่าจะเป็นซีเมนทากันซึมหรืออะคริลิกหรือโพลีรีเทนหรือเป็นตัว KB220 เนี่ยนะครับมันจะเป็นการดูดให้วัสดุกันซึมกับแผ่นใยนะครับเป็นเนื้อเดียวกันเป็นฟิล์มหนาเพราะฉะนั้นเมื่อไหร่นะครับถ้ามันเกิดการดึงอะไรพวกนี้นะครับมันอาจจะหลุดแต่ตัวแผ่นใยกับตัววัสดุกันซึมมันยังอยู่ด้วยกันก็จะป้องกันเรื่องของน้ำที่จะซึมผ่านได้นะครับอันนี้คือเป็นเทคนิคเล็กๆเพิ่มนะครับซึ่งอันเนี้ยเป็นตัวอย่างนะครับตัวอย่างที่ผมเอากระเบื้อง2แผ่นแบบหยาบกับแบบลื่นมายึด2แผ่นเข้าด้วยกันโดยใช้KB 410นะครับยึดไม่ได้ใช้ปูนกาวเพราะมันก็จะเอ็นเอียงได้เพราะด้วย KB 410นั้นมันเป็นวัสดุที่ยืดหยุ่นสูงมันก็จะเอ็นเอียงได้และผมก็ทาซีเมนทากันซึมเนี่ยครับลงทาไม่ขออภัยครับไม่ใช่ซีเมนทาตัววัสดุกันซึมนะครับลงไปทาวัสดุกันซึมลงไปเสร็จปั๊บนะครับผมก็แผ่นใยวางแล้วผมไม่ได้ทาซับนะครับผมแผ่นใยวางแล้วก็ปล่อยเลยให้เห็นว่าอันเนี้ยคือเราทาแล้วมันยึดเกาะกันนะครับแต่ถ้าทำที่ถูกต้องคือพอทาเสร็จปุ๊บนะครับเราต้องทาตัวกันซึมนะครับทับแผ่นใยอีกชั้นหนึ่งนะครับเพื่อเป็นการนะครับเพิ่มการยึดเกาะนะครับแล้วก็เพิ่มความเป็นฟิล์มของตัวแผ่นใยแผ่นใยเนี่ยนะครับนอกจากที่จะใช้กับตัววัสดุ KB220 กันซึมแล้วนะครับสามารถใช้ร่วมกับอะคริลิกโพลียูรีเทนสูตรน้ำโพลียูรีเทนสูตรน้ำมันนะครับหรือซีเมนทากันซึมได้นะครับแผ่นใยกันซึมก็คล้ายๆกับตะข่ายไฟเบอร์แต่มันมีความต่างกันตรงที่ว่าตะข่ายไฟเบอร์นั้นมันจะเป็นช่องตารางเล็กๆแล้วตะข่ายไฟเบอร์มันจะมีหลายความหลายเนื้อนะครับมีเนื้อที่แข็งนิ่มนะครับเพราะเวลาเราทำระบบกันซึมเราต้องใช้แบบนิ่มส่วนแผ่นใยนั้นมีเกรดเดียวนะครับมันเป็นแผ่นใยไฟเบอร์บางคนก็เรียกว่าเป็นผ้าดิบก็แล้วแต่คนจะเรียกนะครับแต่จริงเนื้อของมันเป็นแผ่นใยนะครับที่มันสามารถดูดซับและดูดซึมนะครับในส่วนของวัสดุกันซึมไม่ว่าจะเป็นอะคริลิกไม่ว่าจะเป็นโพลีรีเทนไม่ว่าจะเป็นตัว KB220 กันซึมไม่ว่าจะเป็นซีเมนทากันซึมนะครับก็จะเป็นวัสดุที่ดูดซึมน้ำได้ดูดซึมวัสดุกันซึมเข้าไปในเนื้อได้เป็นอย่างดีแล้วพอแห้งแข็งแล้วนะครับมันจะเป็นฟิล์มร่วมทำให้เกิดให้อายุการใช้งานนะครับอยู่ได้ยาวนานมากขึ้นนะครับนี่ก็เป็นส่วนหนึ่งนะครับวันนี้ครับ1ชั่วโมงนะครับของการพูดคุยกันนะครับผมใช้เวลาในการพูดคุยยาว1ชั่วโมงนะครับเป็นเรื่องราวของขั้นตอนในการทำระบบกันซึมนะครับหรือเป็นการทาวัสดุกันซึมบนกระเบื้องเดิมโดยที่ไม่ต้องรื้อออกเพื่อแก้ปัญหาตามร่องยาแนวของกระเบื้องที่น้ำรั่วซึมลงไปนะครับเราก็สามารถที่จะใช้วัสดุแบบนี้นะครับในการทำระบบกันซึมแล้วก็ป้องกันไม่ให้น้ำนะครับมันรั่วซึมลงไปได้นะครับนี่ก็จะเป็นส่วนหนึ่งนะครับสำหรับท่านที่ติดตามนะครับวันนี้ท่านติดตามฟังรายการนะครับเรื่องราวของบ้านเรื่องราวของวัสดุแล้วก็เรื่องราวต่างๆที่ผมพูดคุยกันนะครับ1ชั่วโมงนะครับที่นำมาแชร์กันนะครับอันนี้ก็เป็นการทำจริงจากหน้างานนะครับอันนี้ก็ต้องขอบคุณนะครับเป็นขอบคุณท่านเจ้าของบ้านนะครับคุณบีนะครับคุณบีคุณเอเจ้าของบ้านนะครับแล้วก็เขาเรียกว่ามั่นใจนะครับใช้ทีมงานช่างรุกคู่บ้านก็จะเป็นทีมช่างพลนะครับทีมช่างพลแล้วก็ลูกทีมช่างพลก็จะเป็นช่างกล้ากับช่างแก้วนะครับที่ใช้วัสดุในการทำระบบกันซึมตามขั้นตอนนะครับแล้วก็ต้องเสียเวลานั่งรอนะครับบางทีผมก็สงสารช่างนะครับแต่ว่าพอบางครั้งนะครับนอกจากเราสงสารช่างแล้วนะครับเราก็ต้องมีความมั่นใจในการทำวัสดุเพราะบางครั้งทาแล้วต้องรอนะครับคือต้องรอระยะเวลาเพื่อให้วัสดุนั้นมันมีความแห้งแล้วก็แข็งเพื่อให้อายุการใช้งานนั้นอยู่ได้ยาวนานมากขึ้นนะครับเพราะฉะนั้นทีมงานช่างบางทีก็ต้องใจเย็นนะครับบางทีช่างบอกโอ้ยทำอย่างนี้นะครับครึ่งวันก็เสร็จนะครับแต่ว่าพอทำอย่างนี้นะครับ1วันก็เกือบจะไม่เสร็จเพราะเราใช้เวลาในการรออันนี้ก็นั่งรอตั้งแต่ก่อนเที่ยงไปจนถึงบ่ายนะครับเพื่ออะไรมันแห้งซึ่งบางคนอาจจะกลับบ้านไปก่อนก็ได้แต่บางทีกลับไปก็ทำอะไรไม่ได้นะครับต้องเดินทางกลับก็เสียค่าน้ำมันเขาก็นั่งรอทำนู่นทำนี่ไปนะครับพอเสร็จเรียบร้อยนะครับก็สามารถที่จะใช้งานได้นะครับวันนี้ครับปิดท้ายกัน

0: ด้วยภาพนี้ครับสำหรับท่านที่ติดตามนะครับว่าการทำระบบกันซึมหรือการแก้ปัญหารั่วซึมนะครับก็เป็นอีกส่วนนึงครับปิดท้ายด้วยภาพนี้ครับเตรียมติดตามกันผมจะนำการทำงานของการปรับปรุงห้องน้ำทำระบบกันซึมพร้อมซ่อมใต้ท้องพื้นไม้ดูกันนะครับของทีมงานทั้งคนนะครับแต่วันนี้เวลาหมดเวลาครับพบกันใหม่พรุ่งนี้วันอาทิตย์กับรายการช่างรู้คู่บ้านวันนี้ลาไปเพียงเท่านี้ครับสวัสดีครับ
1: ช่างรู้คู่บ้านสร้างใหม่ต่อเติมบ้าน EPD Foam บ้านเย็นแก้ปัญหาบ้านสดร้าวรั่วร้อนกับสรรชัยขนานและสุวิชาพารักษา
2: สถานีข่าวคุณภาพ
3: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
4: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 11:00 น.กับยุทธพรบานเย็นครับรัฐบาลเชิญชวนผู้ประกอบการรถพุ่มพวงทั่วประเทศเข้าร่วมโครงการไทยช่วยไทยสร้างโอกาสทางเศรษฐกิจให้แก่ผู้ประกอบการรายย่อยในระดับชุมชนพร้อมช่วยลดค่าครองชีพให้ประชาชนด้วยสินค้าราคาประหยัดเปิดรับสมัครแล้วจนถึงวันที่7พฤษภาคมนี้อีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
5: 93ปีกรมประชาสัมพันธ์จากจุดเริ่มต้นของการสื่อสารภาครัฐสู่บทบาทสำคัญในการเชื่อมโยงรัฐกับประชาชนมุ่งนำเสนอข้อมูลข่าวสารที่ถูกต้องเข้าถึงง่ายเชื่อถือได้สื่อสารความจริงสร้างความเข้าใจเคียงข้างประชาชนก้าวสู่ยุค OTT อนาคตการสื่อสารยุคใหม่อย่างสร้างสรรค์และยั่งยืน3พฤษภาคม93ปีกรมประชาสัมพันธ์
6: เมื่ออายุมากขึ้นร่างกายก็เริ่มเปลี่ยนแปลงบ้านที่เคยอยู่มานานอาจกลายเป็นจุดอันตรายโดยไม่รู้ตัว
7: เพื่อปรับบ้านให้ปลอดภัยสำหรับผู้สูงวัยกันเถอะค่ะพื้นต้องเป๊ะในบ้านห้ามลื่นห้องน้ำต้องมีราวจับแสงต้องสว่างทางเดินบันไดต้องมองเห็นชัดเจนจัดของให้เป็นระเบียบเคลียร์สิ่งกีดขวางบนพื้น
6: ปรับเพียงนิดเพื่อชีวิตสูงวัยที่ปลอดภัยในบ้านของคุณ
8: พามาจับไต AI ภาพและคลิปที่เห็นเป็นเรื่องจริงหรือ AI สร้างบางรูปบางคลิปก็สมจริงจนหลายครั้งแถบแยกไม่ออกแต่เดี๋ยวก่อนยังมีจุดที่ช่วยให้จับผิดได้สังเกตนิ้วมือบิดเบี้ยวผิดธรรมชาติใบหน้าสมมาตรเกินจริงผิวเนียนเกินไปเหมือนพลาสติกแสงและเงาไม่สัมพันธ์กันตัวหนังสือเพี้ยนเหตุการณ์เกินจริงจนน่าสงสัยก่อนแชร์ก่อนเชื่อก่อนตกใจหยุดดูให้ชัวร์อีกครั้ง
9: แสนอาลัยสมเด็จพระพันปีหลวงไทยทั้งปวงหมองมนก่นร่ำให้พระผู้เสด็จสู่ฟ้าสวรรคาลัยแนบดวงใจตามพระบาททุกชาติภพปวงประชาน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
4: รัฐบาลเชิญชวนผู้ประกอบการรถพุ่มพวงทั่วประเทศเข้าร่วมโครงการไทยช่วยไทยสร้างโอกาสทางเศรษฐกิจให้แก่ผู้ประกอบการรายย่อยในระดับชุมชนพร้อมช่วยลดค่าครองชีพให้ประชาชนด้วยสินค้าราคาประหยัดเปิดรับสมัครแล้วจนถึงวันที่7พฤษภาคมนี้
10: นางสาวลลิดาเพิศวิวัฒนารองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่ารัฐบาลโดยกระทรวงมหาดไทยเชิญชวนผู้ประกอบการรถพุ่มพวงทั่วประเทศเข้าร่วมโครงการไทยช่วยไทยลดภาระลดค่าครองชีพผ่านเครือข่ายรถพุ่มพวงเพื่อเสริมบทบาทของผู้ค้ารายย่อยในการกระจายสินค้าราคาประหยัดตรงถึงมือประชาชนในชุมชนและพื้นที่ห่างไกลทั่วประเทศโดยภาครัฐจะให้การสนับสนุนใน2ด้านได้แก่การสนับสนุนค่าน้ำมันเพื่อลดต้นทุนการเดินรถและการจัดสรรสินค้าราคาประหยัดสำหรับนำไปจำหน่ายต่อให้ประชาชนในราคาที่เข้าถึงได้โดยเปิดให้ผู้ประกอบการที่สนใจสามารถสมัครออนไลน์ทางเว็บไซต์ mobile.market.bora.dopa.go.th ได้ตลอด24ชั่วโมงไปจนถึงวันที่7พฤษภาคมนี้โด ดยหลังการสมัครจะต้องยืนยันตัวตนณที่ว่าการอำเภอหรือที่กำนันผู้ใหญ่บ้านในพื้นที่ก่อนวันที่8พฤษภาคมและประกาศผลในวันที่12พฤษภาคมนี้สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ที่ว่าการอำเภอทุกแห่งทั่วประเทศนฤมลอุดมพรรายงาน
4: สำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียงกิจการโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติหรือกสทช.ร่วมกับฝ่ายความมั่นคงตรวจยึดอุปกรณ์กระจายสัญญาณอินเทอร์เน็ตข้ามแดนไปยังเมียนมา
11: เจ้าหน้าที่สำนักงานกสทช.ภาค3และสำนักงานกสทช.เขต36เจ้าหน้าที่จากกองบังคับการปราบปรามอาชญากรรมทางเทคโนโลยีกองร้อยฐานพรานที่3507หน่วยเฉพาะกิจกรมฐานพรานที่35เข้าดำเนินการตรวจค้นบ้านเลขที่55คอกวัววังผาหมู่ที่4ตำบลแม่เจาเราอำเภอแม่ระมาดจังหวัดตากจากการตรวจค้นบ้านของนายสมใจขอสงวนนามสกุลอายุ58ปีพบอุปกรณ์สำหรับลากสายสัญญาณอินเทอร์เน็ตเพื่อส่งสัญญาณไปยังประเทศเพื่อนบ้านโดยเจ้าหน้าที่ได้ตรวจยึดของกลางที่ใช้ในการกระทำความผิดจำนวน2รายการประกอบด้วยเครื่องวิทยุคมนาคมยี่ห้อหัวเว่ยจำนวน1เครื่องเครื่องวิทยุคมนาคมยี่ห้อ Ubiquityจำนวน1เครื่องทั้งนี้เจ้าหน้าที่ได้ทำการตรวจยึดของกลางทั้งหมดเพื่อดำเนินการตามกฎหมายดิเรกอินตาแก้วสวทแม่สอดรายงาน
4: ญี่ปุ่นเริ่มปล่อยน้ำมันสำรองรอบใหม่เพื่อรับมือวิกฤตพลังงานจากสถานการณ์ความขัดแย้งในภูมิภาคตะวันออกกลางสำนักข่าวต่างประเทศรายงานว่ารัฐบาลญี่ปุ่นเริ่มปล่อยน้ำมันสำรองรอบใหม่ซึ่งมีปริมาณเทียบเท่ากับการใช้ภายในประเทศเป็นระยะเวลา20วันเมื่อวานนี้เพื่อรักษาเสถียรภาพของอุปทานน้ำมันภายในประเทศซึ่งได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ความขัดแย้งในภูมิภาคตะวันออกกลางความเคลื่อนไหวดังกล่าวถือเป็นการปล่อยน้ำมันสำรองครั้งที่2ของญี่ปุ่นซึ่งมีปริมาณ 5,800,000 กิโลลิตรคิดเป็นมูลค่าราว 540,000 ล้านเยนหรือประมาณ 19,000 ล้านบาทโดยจะถูกส่งมาจากคลังน้ำมัน10แห่งทั่วประเทศไปยังผู้ค้าส่งน้ำมันรายใหญ่ในญี่ปุ่นจำนวน4รายทั้งนี้ญี่ปุ่นต้องพึ่งพาการนำเข้าน้ำมันมากกว่าร้อยละ90จากภูมิภาคตะวันออกกลางซึ่งเกือบทั้งหมดต้องขนส่งผ่านช่องแคบฮอร์มุซที่ในเวลานี้อยู่ภายใต้การควบคุมของอิหร่านทำให้รัฐบาลญี่ปุ่นต้องนำน้ำมันสำรองออกมาใช้และพยายามกระจายแหล่งจัดหาน้ำมันเพื่อลดผลกระทบจากวิกฤตพลังงานน้ำมันมีน้อยใช้สอยอย่างคุ้มค่าเผื่อไว้วันข้างหน้าและสรรหามาทดแทนจบข่าวยุทธพรบานเย็นอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 12:00 นครับ
3: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pr.go.th

0: านีข่าวคุณภาพ Quality News Station 97 FM
1: ใหม่ Power Pass Membership รูปแบบใหม่จาก King Power ให้ทุกการเดินทางเป็นไปได้มากกว่าเดิมพบสิทธิประโยชน์ใหม่ที่ครอบคลุมทุกไลฟ์สไตล์จากเครือ King Power และพันธมิตรสมัครฟรีที่ powerpass.kingpower.com หรือโทร1631
2: เชื่อไหมว่าเมืองไทยมีของขลังที่บันดาลความสุขได้ทันทีเลยล่ะไม่ว่าจะเป็นของขลังรุ่นเหยียบน้ำใสทรายขาวที่เกาะผ้าพังงารุ่นเบิกเนตรชมดาวภูปุ้ยโคแม่ห้องสอนหรือจะรุ่นมหาลาบปากสตรีทฟู้ดเชียงคานแล้วขาลุยยังมีรุ่นท่องไทยไร้พักน้ำตกผาแตกอีกทุกรุ่นรับรองเลยว่าขลังจริงไม่เชื่ออย่าลบหลู่ไปพิสูจน์ด้วยตัวเองสุขทันทีที่เที่ยวไทยการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย
3: ปีนี้มีไฟล์บินเที่ยวให้เต็มที่ก็ต้องช็อปให้เต็มที่ก่อนเดินทางแวะไปช็อปสินค้าแบรนด์เนมแว่นตานาฬิกาหรือสินค้าบิวตี้ราคาพิเศษที่ King Power รังน้ำถ้ายังไม่พอก็ช็อปต่อที่ kingpower.com ช็อปได้จนถึง2ชั่วโมงสุดท้ายก่อนบินหรือถ้ายังไม่สะใจก็ช็อปโปรเด็ดที่ King Power สาขาท่าอากาศยานสุวรรณภูมิมีไฟล์บินต่างประเทศแล้วต้องช็อปสมัครสมาชิก King Power รับส่วนลดสูงสุดถึง 20%
4: สนับสนุนโดยบริษัทบางจากคอร์ปอเรชั่นจำกัดมหาชนบางจากสมดุลธรรมชาติสรรพลังไม่สิ้นสุด
1: ใหม่ Power Pass Membership รูปแบบใหม่จาก King Power ให้ทุกการเดินทางเป็นไปได้มากกว่าเดิมพบสิทธิประโยชน์ใหม่ที่ครอบคลุมทุกไลฟ์สไตล์จากเครือ King Power และพันธมิตรสมัครฟรีที่ powerpass.kingpower.com หรือโทร1631
2: เชื่อไหมว่าเมืองไทยมีของขลังที่บันดาลความสุขได้ทันทีเลยล่ะไม่ว่าจะเป็นของขลังรุ่นเหยียบน้ำใสทรายขาวที่เกาะผ้าพังงารุ่นเบิกเนตรชมดาวภูปุ้ยโคแม่ห้องสอนหรือจะรุ่นมหาลาบปากสตรีทฟู้ดเชียงคานแล้วขาลุยยังมีรุ่นท่องไทยไร้พักน้ำตกผาแตกอีกทุกรุ่นรับรองเลยว่าขลังจริงไม่เชื่ออย่าลบหลู่ไปพิสูจน์ด้วยตัวเองสุขทันทีที่เที่ยวไทยการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย
1: ใหม่ Power Pass Membership รูปแบบใหม่จาก King Power ให้ทุกการเดินทางเป็นไปได้มากกว่าเดิมลดสิทธิ

0: ขารู้เรารู้เท่าทันสถานการณ์ข่าวเศรษฐกิจโดยนักข่าวมืออาชีพตัวจริงเสียงจริงเพ็ญรุ่งไยสามเสนในรายการรวยด้วยข่าวเสาร์อาทิตย์สนับสนุนโดย King Power The Power of Possibility เที่ยวที่ไหนก็ช็อป King Power ได้ตลอด24ชั่วโมงการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย365วันมหัศจรรย์เมืองไทยเที่ยวได้ทุกวันและสุดทันทีที่เที่ยวเมืองไทยบริษัทบางจากคอร์ปอเรชั่นจำกัดมหาชนบางจากสมดุลธรรมชาติสรรพลังไม่สิ้นสุด
1: สวัสดีค่ะท่านผู้ฟังทุกท่านต้อนรับเข้าสู่รายการรวยด้วยข่าวเสาร์อาทิตย์ในวันเสาร์ที่2พฤษภาคมพ.ศ.2569เวลา 11:10 นโดยประมาณกับดิฉันเพ็ญรุ่งใหญ่สามเสนทางสถานีที่ยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 97.0 MHz เราผ่านวันแรงงานแห่งชาติมานะคะและในช่วงสถานการณ์ความท้าทายอย่างนี้การประเมินตัวเลขนักคนที่เดินทางในประเทศในช่วงวันหยุดแรงงานนี่ก็ประเมินสูงมากทีเดียวเลยนะคะประเมินไว้ว่าจะมีการกระจายรายได้ทั่วประเทศนี่ถึง 10,000 ล้านบาทเลยทีเดียวนะคะแล้วก็นี่เป็นตัวเลขที่ประเมินหรือคาดการณ์นะคะส่วนในความเป็นจริงตอนนี้คนไทยเองก็ต้องบอกว่ามีมุมที่ต้องประหยัดเพราะว่าต้นทุนค่าใช้จ่ายต่างๆโดยเฉพาะเรื่องของอาหารเรื่องของเครื่องอุปโภคบริโภคทั้งหลายเนี่ยก็ปรับตัวสูงขึ้นทันทีจากที่ราคาน้ำมันขยับขึ้นหลายรอบนะคะตอนนี้ก็เพิ่งจะขึ้นมาใหม่อีกรอบหนึ่งก็ขอให้ใช้ชีวิตกันด้วยความระมัดระวังแล้วก็เราจะผ่านพ้นเหตุการณ์แบบนี้ไปให้ได้ด้วยสติและก็ใช้ความมีปัญญาที่ดีในการมองโลกอย่าเครียดมากเกินไปนะคะแล้วก็มาฟังรายการของเราสำหรับรายการของเราเองก็มีเรื่องที่จะมาผ่อนคลายในเชิงเศรษฐกิจกึ่งของอุตสาหกรรมภาคการท่องเที่ยวภาคไม้หรือภาคท่าเศรษฐกิจมหาภาคต่างๆนะคะก็นำมาเสนอกันสำหรับวันนี้เราจะมีสัมภาษณ์คุณกระหนกกิติกากริตวุฒิกรนะคะนี่ก็เป็นผู้อำนวยการการท่องเที่ยวประเทศไทยภูมิภาคภาคตะวันออกก็ดูแลเรื่องของการเที่ยวสวนผลไม้นี่มาแล้วนะคะสำหรับผลไม้ฤดูร้อนของประเทศไทยนะคะจะเป็นที่ไหนอย่างไรเดี๋ยวคุณกระหนกกิติกากริตวุฒิกรผู้เชี่ยวชาญทางด้านอาหารต่างๆของประเทศเรื่องของเส้นทางท่องเที่ยวด้วยนะคะก็จะมานำเสนอให้ชวนกันไปเที่ยวนะคะแล้วก็ยังมีข่าวในช่วงต้นชั่วโมงของกลุ่มบริษัท King Power เองสำหรับใครที่ช้อปออนไลน์นะคะตอนนี้เขาจัดโปรแบบเด็ดๆรอช้อปได้เลยนะคะก็คือเป็น King Power Online 5.5 Magic Moment ลดวันนี้ถึงวันที่10พฤษภาคมนี้ 30% ด้วยกันต่อด้วยอีกข่าวนึงเป็นข่าวที่บินรอบนี้ช้อป King Power มีแต่ปังนะคะที่รางน้ำกับที่ภูเก็ตปังยังไงเดี๋ยวต้องรอฟังรวมไปถึงสมาชิก Power Passเดินทางด้วยรถลีมูซีนของ AOT จะได้ส่วนลด 30% ทันทีนะคะและการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยเรามาดูว่าได้ไปใช้กลยุทธ์การตลาดที่เป็นโคแบรนด์มาร์เก็ตติ้งนะคะร่วมกับแบรนด์แถวหน้าหรือแบรนด์ดังที่สุดในบราซิลในอเมริกาใต้นะคะก็คือมอร์เมลี่นะคะก็เป็นแบรนด์ในเรื่องของไลฟ์สไตล์กิจกรรมเอาท์ดอร์ได้เลือกเดินทางมาถ่ายทำในประเทศไทยและไปโปรโมตในทั่วโลกที่อเมริกาใต้ด้วยนะคะก็คือไปโปรโมตแหล่งท่องเที่ยว7แห่งด้วยกันที่จะทำเป็น Official Backdrop แล้วก็เชิญชวนคนอเมริกาใต้เดินทางมาเที่ยวเมืองไทยนี่ก็เป็นตลาดรองฮอที่พยายามอย่างยิ่งนะคะที่จะใช้ทุกกลยุทธ์ในการทำให้คนยังคงท่องเที่ยวอย่างต่อเนื่องส่วนบริษัทบางจากคอร์ปอเรชั่นจำกัดมหาชนก็มีการแนะนำในเรื่องของการผนึกกับแควนตัม global และมีการแลกเปลี่ยนสัญญาเช่าระยะยาวในอนาคตแล้วก็มีการหาเรื่องพลังงานในอนาคต5เรื่องกับคู่ค้าใหม่ๆด้วยนะคะและสำนักงานส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการองค์การมหาชนได้จับมือกับมหาไทยและก็มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์รวมไปถึงอาชีวะในการเปิดนวัตกรรมไม้ที่จะโชว์พลังในเรื่องของการสร้างเศรษฐกิจยุคใหม่ให้สำเร็จได้ด้วยไม้นั่นเองในช่วงนี้เราไปฟังคุณกนกกิติกากริตวุฒิกรผู้อำนวยการภูมิภาคภาคตะวันออกการท่องเที่ยวประเทศไทยเปิดฤดูเที่ยวซัมเมอร์ชวนไปสวนผลไม้กับแคมเปญอร่อยทุกไร่ชิมไปทุกสวนไฮไลท์4จังหวัดมีจันทบุรีระยองตราดปราจีนบุรีเริ่มวันที่7พฤษภาคม2569นี้จะเปิดตัวอย่างเป็นทางการและก็มีโปร2ต่อคือจ่ายแค่500บาทจะได้รับส่วนลดทันที100บาทแล้วแอปแม่มณียัง ังท็อปอัพแจกให้อีกเพิ่มอีก100บาทถ้าจ่ายด้วยแอปแม่มณีก็คือ 1,000 บาทก็จะได้ลด200บาทแล้วก็ชวนไปเช็คอินเที่ยวทะเลในช่วงหน้าร้อนด้วยเช่นกันที่หาดพัทยาบางเสร่เที่ยวเกาะกลางทะเลและในช่วงกรีนซีซั่นต่อเนื่องไปในเดือนมิถุนายนกรกฎาคมนี้นะคะสายแอดเวนเจอร์เตรียมตัวเที่ยวเชิงผจญภัยนครนายกตะลุยศูนย์ฝึกโรงเรียนในร้อยจปรที่มีกิจกรรมแอดเวนเจอร์มากมายให้เลือกเล่นกิจกรรมแล้วก็ปราจีนบุรีไปชมธรรมชาติอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ล่องแก่งหินเพิงแล้วไปดูกระทิงที่อุทยานแห่งชาติทับลานส่วนสระแก้วก็เตรียมเปิดอุทยานปางสีดาให้ชมผีเสื้อนับล้านตัวและปิดท้ายที่สมุทรปราการกับฉะเชิงเทราชวนไปเดินชมตลาดชุมชนชิมช็อปแชร์ได้รายละเอียดทั้งหมดนั้นฟังได้จากคุณกนกกฤติกากิจวุฒิกรผู้อำนวยการภูมิภาคภาคตะวันออกการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยได้ในช่วงแรกรวยด้วยข่าวเศรษฐกิจค่ะ
0: รู้รอบด้านทันทุกเหตุการณ์ในช่วงรวยด้วยข่าวเศรษฐกิจ
1: สวัสดีค่ะผอ.เกตกนกกิติกาค่ะ
2: สวัสดีค่ะคุณเพ็ญรุ่งและก็แฟนๆรายการค่ะ
1: ค่ะในช่วงเดือนพฤษภาคมนี้ก็จะเข้าสู่ฤดูของการเที่ยวเทศกาลสวนผลไม้แถวภาคตะวันออกนะคะจันทบุรีระยองตราดคราวนี้ผอ.เกตอยากมีเส้นทางไหนที่แนะนำจะให้คนไปท่องเที่ยวสวนผลไม้ในช่วงนี้ทั้ง3จังหวัดกันบ้างนะคะ
2: จุดเด่นของทั้งปีเลยค่ะก็ต้องมาพื้นที่ระยองจันทบุรีและตราดในพฤษภาคมนี้เลยนะคะตอนนี้เริ่มฤดูกาลแล้วค่ะโดยที่ก็มีความแตกต่างกันหลากหลายมากนะคะในการเที่ยวสวนไปกินถึงสวนจะแบบบุฟเฟ่หรือแบบแค่ท่องเที่ยวเหมือนชมธรรมชาติแล้วก็ดูพืชพันธุ์คือไปดูต้นจริงๆดูลูกจริงๆเลยค่ะแล้วก็อยากจะเรียนทุกท่านว่าการกินของสดๆที่สวนผลไม้นะคะรสชาติแตกต่างกับการที่เรามาซื้อใกล้บ้านจริงๆค่ะแม้ว่าเราจะต้องเสียค่าน้ำมันรถไปนิดนึงแต่เดี๋ยวนี้ควรจะไปกันแบบคันนึงหลายคนนะคะช่วยประหยัดพลังงานกันนิดนึงค่ะปูไปกันรวมครอบครัวรวมกันไปนะคะซึ่งในพื้นที่ระยองมีทั้งแบบสวนใหญ่และสวนเล็กนะคะสวนใหญ่ๆที่เป็นที่รู้จักกันมากๆก็มีทั้งสวนสุภัททาแลนด์มีทั้งสวนละไมสวนคุณยาย3สวนนี้ก็จะเป็นสวนที่ใหญ่และมีการจัดการอีกรูปแบบนึงเลยค่ะมีการเที่ยวชมสวนโดยจัดรถจัดอะไรให้เรียบร้อยแต่เสน่ห์ของระยองซึ่งมีอีกหลายๆสวนมากเลยนะคะที่ยังเป็นสวนเหมือนของชาวบ้านจริงๆอีกกลุ่มนึงที่น่าสนใจจะไปมากเลยค่ะตรงเขาใหญ่ดานะคะตรงนั้นเนี่ยก็จะมีหลายสวนโดยเฉพาะมีสวนของที่ได้รับรางวัลกินนารีรางวัลอุตสาหกรรมท่องเที่ยวไทยด้วยก็มีการจัดการสวนที่ดีจัดการโดยชาวสวนจริงๆซึ่งตรงนี้ค่ะก็อยากแนะนำไปซึ่งแค่ในกลุ่มเขาใหญ่ดาเองนะคะก็จะมีหลากหลายสวนมากที่เราให้เลือกแต่การเข้าสวนทุกสวนเนี่ยก็ต้องเช็คก่อนว่าเออสวนนั้นจะตัดเมื่อไหร่คือของที่นี่นะคะก็จะตัดตอนแก่จัดแล้วจริงๆถึงจะได้เอามาขายแล้วก็จะได้ให้ชิมกันได้คุณภาพที่แบบเนื้อทุเรียนที่สุกจากต้นเงี้ยค่ะก็จะอร่อยมากๆถ้าเลยไปนิดนึงนะคะก็จะเป็นจันทบุรีจันทบุรีเนี่ยก็ขึ้นชื่อมากในเรื่องของทุเรียนแต่ภาพของทุเรียนจันเหมือนประมาณว่าส่งลงจันทบุรีเป็นแหล่งผลิตทุเรียนอันดับหนึ่งของประเทศไทยเลยค่ะซึ่งก็จะมีคนละส่วนกันที่ส่งลงก็ส่งไปแต่ที่กลุ่มชุมชนที่สวนต่างๆที่รวมกันเป็นชมรมชาวสวนทุเรียนของจันสวนผลไม้ของจันทบุรีนะคะเขาก็จะเน้นเรื่องคุณภาพและอยากจะบริการกับนักท่องเที่ยวที่เดินทางเข้าไปอันนี้ทำกันมาหลายปีมากเลยค่ะมีอย่างน้อยก็15สวนซึ่งแต่ละสวนก็อยู่หลายๆจุดด้วยกันไปนะคะแต่ก็มีการร่วมมือกันในการคงคุณภาพรักษาคุณภาพโดยของจันทบุรีเขาก็มีกิมมิกจันทบุรีเป็นเมืองของเมืองอัญมณีนะคะก็เลยกิมมิกว่าอันนี้ให้4กะรัตอันนี้5กะรัตนี่3กะรัตโดยที่ตามคุณภาพของทุเรียนค่ะก็จะเป็นเน้นเรื่องคุณภาพแล้วก็ของตราดก็ต้องขับเลยอีกนิดนึงแต่ราคาของที่ตราดก็จะราคาย่อมเยาลงมานะคะเพราะตรงนี้ก็จะเป็นชาวสวนจริงๆเหมือนกันค่ะแล้วก็ทุเรียนตราดอร่อยแต่บางทีนะคะเหมือนชะนีเกาะช้างเนี่ยต้องจองกันเลยทีเดียวค่ะเราก็จะไม่ค่อยทันเพราะว่าพอออกมาปุ๊บเนี่ยค่ะต้องติดตามแล้วก็จองซื้อกันสำหรับคนที่รักการรับประทานทุเรียนและอีกจังหวัดนึงนะคะจริงๆน่ะจะไม่ได้รวมอยู่ในนี้แต่ทุเรียนของปราจีนบุรีนี่ก็อ อร่อยมากๆโดยเขามีบลัฟกันนะคะว่าจริงๆแล้วทุเรียนนนนะคะก็คือทุเรียนเนี่ยเหมือนกับที่ปราจีนบุรีแต่ราคาเป็นราคาปราจีนบุรีจะไม่ใช่ราคาแบบทุเรียนนนอร่อยจริงๆค่ะซึ่งมันมาจากการดูแลซึ่งทั้งการเนี่ยค่ะเรื่องดินเรื่องน้ำเรื่องการระยะเวลาที่จะตัดหลายๆอย่างดูแลเอาใจใส่กันยิ่งกว่าดูแลลูกอีกค่ะซึ่งปีนี้นะคะของททภูมิภาคตะวันออกค่ะเราก็จะโปรโมทสวนผลไม้ทั้ง 3-4 จังหวัดเนี่ยนะคะให้นักท่องเที่ยวได้ชิมผลไม้เมืองร้อนซึ่งมีทั้งทุเรียนมังคุดเงาะและเนี่ยค่ะทั้งแบบบุฟเฟ่หรือเดี๋ยวนี้เขาบอกว่าไปกินช่างแล้วก็ชิมที่นั่นก็ได้คือจะแยกส่วนว่าเราจะกินแค่ไหนเราซื้อแค่นั้นก็ได้ไม่ต้องเป็นบุฟเฟ่ก็ได้ค่ะแต่สำหรับคนที่รับประทานเยอะๆกินได้เยอะๆนะคะก็แนะนำว่ายังคงต้องเข้าของในของบุฟเฟ่ทุเรียนอยู่ค่ะ
1: ค่ะแล้วชาวสวนตอนนี้เขาเตรียมโปรโมชั่นอะไรไว้ต้อนรับด้วยบ้างไหมคะหรือว่าททเข้าไปทำกิจกรรมในด้านของโปรโมชั่นกับชาวสวนไหมคะ
2: มีแน่นอนค่ะสำหรับปีนี้นะคะ2569อร่อยทุกไร่ชิมไปทุกสวนของเรานะคะมันก็จะมีหลายเด้งด้วยกันค่ะแต่ละจังหวัดเนี่ยเหมือนของระยองและของจันทบุรีซื้อ500ก็จะได้รับคูปองของททของที่ระยองและที่จันนะคะเขาจะมีคูปองลดให้ก็เป็นเหมือนคูปองส่วนลดนะคะลดให้100บาทแต่ก็ต้องมีภูมิลำเนาที่ไม่ได้อยู่ที่ระยองหรือไม่ได้อยู่ในพื้นที่อะค่ะคือต้องการให้คนต่างพื้นที่เข้าไปเที่ยวสวนแล้วก็ได้ส่วนลดอันนี้ไปค่ะแล้วนอกจากนั้นแล้วเนี่ยเหมือนของจันทบุรีนะก็จะเพิ่มเติมขึ้นมาค่ะแม่มณีเราก็จะรู้จักแม่มณีกันอยู่นะคะของธนาคารไทยพาณิชย์ค่ะแม่มณีนางกวักแม่มณีเนี่ยเห็นหน้าแม่มณีแล้วก่อนอยากได้ตุ๊กตาแม่มณีเขาบอกไม่ได้อันนี้เฉพาะร้านค้าที่เข้าร่วมโครงการนะคะซึ่งก็จะมีถ้าเผื่อว่าซื้อ500ลด100เนี่ยแต่เราจะซื้อ 1,000 อ่ะสนใจพอทุเรียนแล้วราคาไม่ใช่น้อยๆ นะคะถ้าลูกโตๆอ่ะก็ถ้าซื้อครบ 1,000 บาทแม่มณีก็ลดเพิ่มให้อีก100ค่ะก็เท่ากับซื้อ 1,000 ลดเพิ่มได้ถึง200บาทนี้ลดถึง 20% เลยนะคะก็เป็นอะไรที่น่าสนใจมากๆแต่ก็เนี่ยค่ะอยากจะแนะนำทุกคนเลยว่าถ้าจะเข้าเที่ยวสวนทั้งจันทร์ทั้งระยองหรือแม้แต่ตราดหรือปราจีนบุรีอาจจะต้องเช็คข้อมูลว่าสวนไหนตากแก่เมื่อไรสนใจหลากหลายสายพันธุ์นะคะเพราะทุเรียนเนี่ยแต่ละคนก็ชอบไม่เหมือนกันบางคนก็ชอบปกติคือชอบหมอนทองชอบเนื้อเยอะๆบางคนก็ชอบรสเข้มข้นก็เริ่มจากมีชะนีมีพวงมณีมีพวกโกโบกับสายพันธุ์ทุเรียนนี้มีมากกว่า100สายพันธุ์เลยค่ะเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยสำหรับคนที่รักทุเรียนและถึงแม้แต่คนที่ไม่รักทุเรียนนะคะถ้าเป็นช่วงที่ลูกหลานปิดเทอมก็อยากให้พาเที่ยวสวนด้วยค่ะจะได้สัมผัสกับวิถีชาวสวนและเห็นว่าเนี่ยค่ะต้นไม้จริงๆเขาปลูกอะไรกันยังไงตรงนี้ก็เป็นการเดินทางท่องเที่ยวโดยได้ประสบการณ์ได้ความรู้ด้วยค่ะ
1: ค่ะอย่างอร่อยทุกไร่ชิมไปทุกสวนทั้ง 3-4 จังหวัดเนี้ยค่ะเราจะเริ่มตั้งแต่เดือนไหนแล้วไปจบที่เดือนไหนนะคะ
2: ตอนนี้ก็เริ่มเปิดสวนกันแล้วนะคะแต่เราจะเริ่มจริงๆเดือนพฤษภาคมค่ะซึ่งก็อยากจะแนะนำเชิญชวนกันไปจริงๆติดตามได้ตาม Facebook Fanpage ได้เลยนะคะของเที่ยวตะวันออกค่ะแล้วก็เพจของททสำนักงานภูมิภาคภาคตะวันออกทั้งของจันทบุรีทั้งของระยองทั้งของตราดและของปราจีนบุรีค่ะก็จะมีข้อมูลของเรื่องของโปรโมชั่นต่างๆของการเที่ยวสวนและหลายๆที่นะคะก็จะมีแพ็กเกจเพิ่มกว่านี้ค่ะเช่นถ้าเข้าพักก็อาจจะได้คูปองเที่ยวลดในสวนลดในสวนไปด้วยเลยก็เพื่อที่จะกระตุ้นการเดินทางท่องเที่ยวเข้าไปยังพื้นที่ให้กินได้ถึงแหล่งพื้นที่จริงๆค่ะ
1: จากสวนผลไม้ไปต่อที่หน้าร้อนเที่ยวทะเลในพัทยาชลบุรีต่างๆเนี้ยค่ะเรามีปักหมุดที่ไหนแนะนำบ้างไหมคะ
2: สำหรับพัทยาเราก็ขึ้นชื่ออยู่แล้วนะคะในเรื่องของจุดหมายการท่องเที่ยวที่คนนักท่องเที่ยวจากทั่วโลกและแม้แต่คนไทยเองนะคะเดินทางสะดวกมากแป๊บเดียวก็ถึงแล้วแต่ก่อนจะถึงพัทยานะคะทั้งชลบุรีทั้งจังหวัดเนี่ยไปแค่ไปบางแสนซึ่งบางแสนเดี๋ยวนี้ก็มีการจัดการที่ดีมากๆเลยนะคะการที่จะเนี่ยเดินทางบางแสนไปเที่ยวเกาะลอยไปเกาะสีชังยังคงเป็นอะไรที่ตื่นตาตื่นใจแล้วก็สนุกสนานแล้วก็เหมือนกับมีเนี่ยค่ะนอกจากได้เที่ยวทะเลแล้วนะคะอาหารทะเลสดอร่อยจริงๆค่ะซึ่งตรงนี้เนี่ยเป็นอะไรที่ห้ามพลาดมากๆแต่ก็อยาก ให้ขับเลยไปถึงทางเนี่ยนะคะพอพัทยาพัทยามันก็มีทั้งนาเกลือเลยไปอีกค่ะไปบางเสลบางเสลก็เก๋จริงๆมีเกาะตรงนั้นนะคะไปบางเสลแล้วก็ข้ามไปเกาะล้านไปแล้วก็เกาะต่างๆเกาะเล็กเกาะน้อยแถวนั้นสวยมากๆจริงค่ะทะเลเราไม่แพ้ทะเลที่ไหนในโลกนี้เลยน้ำใสจริงๆและสำหรับคนที่ไปและอยากออกกำลังกายนะคะรักกิจกรรมทางทะเลไม่ว่าจะเป็นสโนว์เกิลหรือว่าดำน้ำหลายๆแบบนะคะเดี๋ยวนี้มีเซิร์ฟเริ่มเป็นที่นิยมมากๆของฝั่งนี้เช่นกันค่ะก็เนี่ยค่ะไม่ว่าจะหรือว่าจะเจ็ตสกีโอ้มีหลากหลายกิจกรรมให้เลือกแต่ถ้ากลัวร้อนนะคะคาเฟ่เก๋ๆหรือว่าบีชคลับริมทะเลมีจุดให้เช็คอินจุดให้ถ่ายรูปใหม่ๆสำหรับสายคอนเทนต์ก็ต้องไปแถบนี้เลยค่ะคือเราอยากจะบอกว่าพัทยาไม่ได้มีแค่ทะเลค่ะแต่เป็นเมืองท่องเที่ยวที่ครบวงจรจริงๆที่เที่ยวได้ทั้งวันทั้งคืนในทริปเดียวค่ะ
1: ก็เป็นเที่ยวได้ตลอดหน้าร้อนนี้เลยเนาะค่ะ
2: เป็นกิจกรรมคือเนี่ยค่ะถ้าถามว่าไปเที่ยวทะเลตอนนี้ติดตานึกปุ๊บก็ต้องไปฝั่งทางพัทยาเนี่ยค่ะทั้งสะดวกแล้วความสะอาดปลอดภัยคือภาพเดิมๆของพัทยาอาจจะทำให้คนกลัวนะคะแต่ถ้าถามว่าตอนนี้น่ะมีการจัดการที่ดีมากๆไม่ว่าของเมืองพัทยาแล้วก็ในฝั่งขององค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรีก็มีการลงทุนไม่ว่าในเรื่องของสมาร์ทซิตี้แล้วก็เนี่ยค่ะการให้บริการนักท่องเที่ยวได้อย่างทันท่วงทีแล้วก็ดูแลนักท่องเที่ยวอย่างดีค่ะตรงนี้ต้องขอชื่นชมทางหน่วยงานท้องถิ่นที่ดูแลนักท่องเที่ยวตรงนี้ด้วยค่ะแล้วก็มีฮอตไลน์มีการบริการที่เราที่ทันสมัยที่สำหรับให้นักท่องเที่ยวเดินทางไปแล้วได้ประสบการณ์ที่ดีแต่ตอนนี้จะขอเรียนว่าการเดินทางอาจจะมีรถหนาแน่นบางช่วงนะคะถ้าเป็นช่วงวันหยุดสุดสัปดาห์เพราะฉะนั้นแล้วถ้ามีใคร work from home หรือwork from anywhere อยู่ที่ไหนๆนะคะก็อยากจะเรียนเชิญเที่ยววันธรรมดาค่ะช่วยกันไปเที่ยววันธรรมดาคิดว่าช่วงนั้นน่ะตอนนี้เราทำงานที่ไหนก็ได้เพราะฉะนั้นขับรถออกไปนิดเดียวค่ะในวันธรรมดาคุณจะได้สิ่งที่ดีกว่าแล้วก็เหมือนกับคนก็ไม่ได้หนาแน่นมากค่ะ
1: ค่ะต่อจากการเที่ยวทะเลหน้าร้อนไปที่แถบจังหวัดใกล้กรุงเทพกันบ้างค่ะปราจีนบุรีนครนายกสระแก้วอันเนี้ยเราในภาคตะวันออกเราอยากโปรโมทอะไรในช่วงเดือนพฤษภาคมถึงกรกฎาคมหรือสิงหาคมนี้บ้างนะคะ
2: ช่วงนี้หน้าร้อนแต่แถบนี้นะคะคือจริงๆแล้วว่าทั้งนครนายกปราจีนบุรีและสระแก้วตรงนี้นะเป็นพื้นที่ของผืนป่ามรดกโลกเขาใหญ่ดงพญาเย็นนะคะซึ่งก็จะมีหลากหลายอุทยานด้วยกันการเที่ยวเขาใหญ่ครั้งนี้อยากจะแนะนำให้เที่ยวเขาใหญ่ทางปราจีนบุรีค่ะขึ้นทางด่านเนินหอมซึ่งอาจจะใช้เส้น33แวะตั้งแต่คลอง15ดูต้นไม้ซื้อต้นไม้ใส่รถกันไปก่อนเลยจะได้เพราะมันอยู่ขาไปอ่ะนะคะแล้วก็เนี่ยค่ะในทางของนครนายกต้องเขื่อนขุนด่านปราการชนเราก็จะมีการปล่อยน้ำเป็นช่วงๆซึ่งสามารถล่องแก่งได้ทั้งปีกิจกรรม ATV กิจกรรมยิงปืนในโรงเรียนนายร้อยจปลแล้วก็หลากหลายกิจกรรมที่เป็นกิจกรรมซอฟต์แอดเวนเจอร์นะคะก็ต้องไปฝั่งทางนครนายกนี่เลยค่ะแล้วก็ขึ้นเขาใหญ่ทางปราจีนบุรีแวะเนี่ยค่ะตั้งแต่น้ำตกเหวนรกขึ้นผาเดียวดายบนเขาใหญ่ยังอากาศเย็นอยู่นะคะแล้วก็อาหารการกินก็อร่อยมากๆด้วยเหมือนกันวันก่อนขึ้นไปเนี่ยก็ได้เจอช้างตรงทางขึ้นด้วยนะคะก็เป็นช้างป่าซึ่งก็เป็นเส้นทางเดินธรรมชาติของเขาที่เขาก็เดินเป็นปกติประจำอยู่แล้วค่ะก็เป็นอะไรที่ตื่นตาตื่นใจมากๆสำหรับสระแก้วเราก็อาจจะไปแตะถ้าเผื่อว่าไปทางปราจีนบุรีนะคะก็จะตรงแยกกบิลบุรีเลยไปหน่อยก็จะมีตรงนั้นจะมีอุทยานแห่งชาติทับลานนี่ก็ส่วนใหญ่จะไปดูกระทิงเนาะไปดูกระทิงที่ทับลานแล้วก็ถ้าเลยไปได้ถึงแตะเขตสระแก้วแล้วก็มีอุทยานแห่งชาติปางสีดาค่ะอันนี้ก็จะเหมาะในการเรื่องพวกแคมปิ้งนะคะกลุ่มที่ชอบสัมผัสธรรมชาติชมผีเสื้อดูนกเงือกแล้วก็เนี่ยค่ะจัดกิจกรรมแคมปิ้งก็จะดูได้ที่นี่เลยค่ะเหมาะที่จะไปมากๆสำหรับคนรักธรรมชาติจริงๆนะคะ นอกจากนั้นแล้วเนี่ยเส้นทางนี้ก็จะตอบโจทย์กลุ่มที่อยากจะพักผ่อนแบบใกล้ชิดธรรมชาติมากๆแล้วก็เดินทางไม่ไกลแล้วก็นี่นะคะตอนนี้ฝนยังไม่ตกแต่ถ้าฤดูฝนมาหนักๆแล้วน่าจะช่วงเดือนมิถุนายนน่ะเราก็จะมีกิจกรรมล่องแก่งหินเพิงซึ่งจะเป็นแก่งเป็นล่องแก่งน้ำใสที่น้ำสะอาดมากๆเพราะน้ำมาจากภูเขาอ่ะนะคะน้ำมาจากต้นน้ำก็จะเป็นน้ำที่ใสสะอาดแล้วก็เป็นถ้าช่วงหน้าฝนหน่อยนะคะมันก็จะมีความแรงระดับ3ระดับ4ซึ่งอันเนี้ยก็จะเป็นความท้าทายของคนที่ชอบกิจกรรมที่ท้าทายขึ้นมาอีกนิดนึงค่ะ
1: ก็ครบทุกจังหวัดในภาคตะวันออกนะคะตอนนี
2: ้ยังมีอีก2จังหวัดนะคะอันนี้ไปกลับได้เลยค่ะสมุทรปราการกับฉะเชิงเทราถ้าเรื่องกินเสาร์อาทิตย์นี้ไม่รู้จะไปไหนดีนี่ค่ะตลาดบางน้ำผึ้งเลยของกินเยอะมากแล้วจะบอกว่าจะมีกลุ่มแบบเป็นชมรมเลยนะคะที่เขาแพทย์แผนไทยอ่ะที่นวดไทยจะเป็นการนวดที่แบบนวดดีมากๆจริงค่ะถ้าใครเริ่มปวดเมื่อยเดินแล้วเมื่อยช้อปปิ้งหิ้วของเยอะแยะไปหมดแวะเข้าไปเลยค่ะที่ตรงตลาดบางน้ำผึ้งนะคะไม่ว่าจะของกินหรือแม้แต่ต้นไม้ก็ถูกมากๆค่ะเหมาซื้อกันมาได้เลยเหมือนกล้วยไม้เนี่ย4ต้นร้อยแล้วก็ออกดอกได้ทั้งปีนะคะตัดแล้วออกดอกใหม่ขึ้นมาอีกแล้วก็เหมือนกับเข้าไปแล้วเนี่ยมันก็ยังเป็นอะไรที่ยังเป็นชาวบ้านที่ยังมาขายของอยู่ค่ะมะละกอจากต้นข้างบ้านมีพริกมีมะนาวคือเดินแล้วได้เนี่ยค่ะได้สัมผัสกับวิถีชีวิตชุมชนจริงๆโดยที่เราอาจจะถ้าเราอยากออกกำลังกายเราไปจอดรถไว้ปั่นจักรยานเที่ยวตามเนี่ยค่ะมันจะมีเส้นทางเที่ยวตามสวนอยู่ของอันนี้ของในส่วนของสมุทรปราการนะคะซึ่งก็มีหลายตลาดเหมือนกันตรงคุ้งบางกระเจ้าตรงนั้นก็น่าสนใจมากๆก็ไม่ไกลแล้วก็สามารถเดินทางได้สะดวกอาจจะเดินทางโดย BTSไปลงตรงช้างสามเสียนก็ได้ค่ะแล้วก็หาอันนั้นก็จะเป็นอีกกลุ่มนึงนะคะถ้าไปทาง BTS เนี่ยก็จะไปทางฝั่งที่ด้านบางปูจะใกล้กว่าซึ่งถ้าอีกเส้นหนึ่งคือที่เมื่อกี้ที่บางน้ำผึ้งที่เรียนให้ทราบก็นั้นก็จะออกไปทางเส้นสุขสวัสดิ์ซึ่งการเดินทางใกล้มากเราก็เหมือนกับติดกรุงเทพจริงๆค่ะส่วนฉะเชิงเทราก็ห้ามพลาดมากๆเหมือนกันคือเวลาเราไปไหว้หลวงพ่อโสธรนะคะแต่ตอนนี้มีหลายวัดที่สร้างขึ้นมาแล้วแบบสวยงามมากๆค่ะก็อยากจะแนะนำว่าเนี่ยค่ะว่างๆก็ขับรถออกไปนิดนึงแล้วก็ได้ของฉะเชิงเทราเหมือนกันแล้วก็จะมีขายมีหลายตลาดที่เป็นตลาดโบราณและตลาดริมน้ำไม่ว่าจะตลาดบางคล้าช่วงนี้นะคะมะม่วงยังเยอะมากๆทุกสายพันธุ์เลยค่ะไม่ว่าจะเป็นมะม่วงขายตึกซึ่งมันจะเปรี้ยวหน่อยซึ่งต้องกินกับน้ำปลาหวานหรือแม้แต่พวกทูนเกล้าหรือว่าน้ำดอกไม้ถ้าชอบหวานๆนะคะโอ้ที่นี่ไปแล้วหวานสะใจจริงๆค่ะแล้วก็ถ้าง่ายๆเลยนะคะตลาดตรงข้ามกับวัดหลวงพ่อโสธรเนี่ยขนมจากอร่อยที่สุดในประเทศไทยเลยค่ะต้องขอเรียนย้ำว่าอร่อยที่สุดมีมะพร้าวแบบเนื้อมะพร้าวแล้วก็ด้วยความหวานมันที่ไม่หวานเกินไปรสชาติดีมากค่ะแล้วทำกับใบจากจริงๆอันนี้ก็จะมีความหอมเวลาย่างด้วยนะคะก็ถ้ายังไงแล้วค่ะขอฝากไว้เลยว่าไม่ว่าฉะเชิงเทราหรือสมุทรปราการก็จะเป็นอีก2จังหวัดที่น่าเที่ยวเช่นกันค่ะ
1: ค่ะในส่วนสุดท้ายเที่ยวภาคตะวันออกยังไงให้มีความสุขตลอดทุกฤดูคะ
2: ภาคตะวันออกเรามีเป็นธีมเลยนะคะคือสีสันตะวันออกคือที่นี่น่ะมาแล้วอ่ะมันไม่ไกลมันเดินทางใกล้แล้วก็ของกินไม่ว่าจะเป็นอาหารทะเลสดแห้งทั้งสดทั้งแห้งนะคะเป็นผลไม้เมืองร้อนเนี่ยค่ะไล่ไปเลยทุกจังหวัดมีผลไม้น่ากินที่อร่อยมากๆอยู่ทุกจังหวัดเลขอันนึงค่ะด้วยสายน้ำเหมือนฉะเชิงเทราแม่น้ำบางปะกงปราจีนบุรีก็มีแม่น้ำปราจีนบุรีซึ่งตรงนี้ค่ะปกติเวลาเรานึกถึงกุ้งแม่น้ำนะคะก็จะไปนึกถึงทางฝั่งอยุธยาแต่จะบอกว่า2จังหวัดนี้ไม่ว่าจะทั้งฉะเชิงเทราและปราจีนบุรีกุ้งแม่น้ำอร่อยมากๆและเป็นกุ้งแม่น้ำจากแม่น้ำจริงๆอ่ะนะคะก็มีหลากหลายไซส์ให้เลือกมากค่ะแล้วก็อร่อยจริงๆเพราะความสดของเนี่ยค่ะของกุ้งหรือว่าของผลิตภัณฑ์ต่างๆเนี่ยค่ะพูดกันขนาดง่ายๆนะคะเลยไปนิดนึงว่าทำไมน้ำปลานี่เลยจากของกินที่กินได้ทันทีเป็นเครื่องปรุงรสนะคะน้ำปลาที่ระยองเนี่ยทำไมถึงขึ้นชื่อน้ำปลาเพราะว่าเหมือนเรือมาเกยปุ๊บเข้าปลาที่ยังสดๆอยู่นะคะเข้า ้าโรงงานน้ำปลาเลยค่ะด้วยความใหม่สดของคุณภาพของวัตถุดิบอ่ะมันทำให้ของที่ออกมาอร่อยได้ทุกอย่างจริงค่ะก็อยากจะเชิญชวนทุกท่านนะคะลองไปสัมผัสของอร่อยจริงๆแท้ๆจากถิ่นจริงๆรับรองค่ะว่าตรงนี้ค่ะไม่ว่าการกินของอร่อยการได้นอนที่พักดีๆคืออาจจะขับรถไปกลับก็ได้เดินทางไม่ไกลมากยังไม่ทันเหนื่อยตรงนี้ก็จะเป็นความสุขอย่างหนึ่งของชีวิตค่ะ
1: ค่ะแล้วค่ะในโอกาสนี้ก็ต้องขอขอบคุณผอ.เกตกนกกิติกามากนะคะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ
2: ขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ
3: สำหรับในช่วงเดือนพฤษภาคมนี้นะคะผอ.เกตหรือกนกกิติกากริตวุฒิกรนะคะก็ชวนกันไปเที่ยวสวนผลไม้มีให้เลือกหลากหลายเลยนะคะสำหรับผลไม้เมืองไทยอุดหนุนสินค้าไทยก็จะเป็นประโยชน์กับเศรษฐกิจของคนไทยพี่น้องชาวไทยด้วยกันนะคะและการท่องเที่ยวก็จะเป็นอีกส่วนสำคัญในการทำให้มีเม็ดเงินไปหล่อเลี้ยงชุมชนทั่วประเทศด้วยนะคะนี่ก็เป็นการเรียกว่าได้ประโยชน์ในหลายๆด้านด้วยกันไม่ว่าจะเป็นการกระจายรายได้ไปสู่ที่พักร้านอาหารหรือสวนผลไม้ต่างๆและก็ยังมีผู้ที่เกี่ยวข้องกับในห่วงโซ่ของอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวด้วยนะคะก็ช่วยร่วมด้วยช่วยกันในสถานการณ์แบบนี้ในช่วงนี้จากสวนการเที่ยวสวนผลไม้ที่คุณกนกกิติกาชวนไปเช็คอินแล้วนะคะก็มาฟังข่าวในช่วงต้นชั่วโมงต่อเนื่องกันไปเลยนะคะเริ่มด้วยข่าวแรกเป็นข่าววันที่5เดือน5เมจิกโมเมนต์ที่เป็นโมเมนต์มหัศจรรย์ช็อปสุดฟินที่ King Power Online นะคะเขาเริ่มต้นทริปในฝันด้วยการให้ช็อปออนไลน์คุ้มไปรับของง่ายๆที่สนามบินช็อปง่ายโดยไม่ต้องเผื่อเวลาเริ่มช็อปได้เลยตั้งแต่วันนี้ไปจนถึงวันที่10พฤษภาคม2569ลดสูงสุด 30% โดยคลิกเข้าไปดูได้www.kingpower.com แล้วก็ดูรวมดีลเด็ดราคานี่มีหลากหลายมากโดยเฉพาะสินค้าที่แนะนำก็คือสกินแคร์แฟชั่นบิวตี้ของฝากเก๋ๆแล้วก็เช็คอินได้ทุกพิกัดรวมไปถึงโปรคุ้มที่ห้ามพลาดและสามารถสั่งซื้อสินค้าล่วงหน้าได้ก่อนเดินทางถึง60วันรวมไปถึงก่อนบิน2ชั่วโมงแล้วก็ไปรับของที่สนามบินขาออกสำหรับเมมเบอร์ของออนไลน์ Power Pass นะคะก็จะลดให้สูงสุด 30% แบบไม่ต้องมีขั้นต่ำโดยใส่รหัส55MEM 26นะคะเลือกสินค้าและก็เข้าร่วมรายการได้เลยแต่วันนี้ไปจนถึงวันที่10พฤษภาคมกับวันที่5เดือน5 Magic Moment ของ King Power นะคะมาที่อีกข่าวนึงเป็นข่าวที่ King Power ตะโกนดังๆบอกทุกคนว่าบินรอบนี้มีแต่ความปังอย่าลืมแวะมาช็อปสินค้าบิวตี้ดีลสุดฮอตที่ King Power รางน้ำและภูเก็ตฮอตยังไงบ้างก็คือ 1. ช็อปสินค้าดิวตี้ฟรีในแผนกน้ำหอมเครื่องสำอางสกินแคร์ก็ลดสูงสุด 30% เมื่อช็อปครบ 8,000 บาทต่อใบขึ้นไปและตะลุยเลือกสินค้าที่เข้าร่วมรายการได้โดยไม่จำกัดเลยนะคะ2ยังไม่ได้เป็นสมาชิก Power Pass สมัครได้เลยฟรีและก็ยังได้รับคุณคูปองส่วนลดมูล 30% นะคะนำไปซื้อสินค้าที่แผนกแฟชั่นนาฬิกาแว่นตาได้นะคะวันนี้ไปจนถึงวันที่4พฤษภาคมที่ King Power รางน้ำและ King Power ภูเก็ตส่วนอีกข่าวนึงเป็นข่าวดีของ Power Pass นะคะที่จะเดินทางเหนือระดับกับรถลีมูซีนของบริษัทท่าอากาศยานไทยจำกัดมหาชนหรือที่เรียกว่า AOT ลีมูซีนนะคะเขาได้ผูกพันธมิตรกันกับบัตร Power Pass ให้สมาชิกได้ใช้บริการรับส่วนลด 30% ด้วยบริการที่เต็มเปี่ยมบริการไปบริการจองรถไปยังสนามบินผ่านแอปพลิเคชันของ AOT ลีมูซีนวันนี้ไปจนถึงวันที่31ธันวาคม2569นี้และถ้ายังไม่ได้เป็นสมาชิก Power Pass ก็รีบสมัครเลยเพื่อจะได้ใช้สิทธิ์นี้ได้แล้วก็สามารถที่จะใช้กลัดรีวอร์ดแลกเป็นดีลสุดคุ้มได้ทันทีและสามารถสมัครง่ายมากคือสมัครผ่าน LINE Official Account โดยพิมพ์คำว่า assign แล้วก็ใส่ภาษาอังกฤษคือ King Power เข้าไปก็สามารถเป็นสมาชิกได้ทันทีและก็ยังได้รับสิทธิ์อีกมากมายอย่างเช่นที่บอกไปคือสิทธิ์เหนือระดับในการใช้ส่วนลดลิมูซีน AOT ไปกับสนามบินได้นะคะแต่ละสนามบินด้วยมาที่คุณถาปณิเกียรติไพบูลย์ผู้ว่าการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยก็เปิดเผยว่าททสำนักงานลอสแอนเจลิสหรือ LA นะคะเขาได้จับมือกับแบรนด์ดังระดับแถวหน้าของบราซิลก็คือมอร์มิลี่นะคะก็เป็นธุรกิจชั้นนำของบราซิลในผลิตภัณฑ์แบรนด์ไลฟ์สไตล์และอุปกรณ์กีฬากลางแจ้งเป็นเอาท์ดอร์แล้วก็ได้ร่วมกันจัดกิจกรรมที่เรียกว่า Momini 2026 Catalog Amazing Thailand Edition Fam Trip เขานำนักกีฬากับทีมงานบุกมาถ่ายทำคอนเทนต์ที่ประเทศไทยตั้งเป้าที่กระตุ้นตลาดอเมริกามาเที่ยวเมืองไทยให้ได้จากโครงการนี้ไม่ต่ำกว่า 3,000 คนโครงการนี้ก็ทำภายใต้ WYA Thailand Season 2เป็น Change the Way Your Travel นะคะเป็นโคแบรนด์มาร์เก็ตติ้งที่ผนึกกับแบรนด์ดังกล่าวนี้นำนักกีฬาชายหญิงของ Momilly Ambassador และก็ทีมงาน10คนเดินทางมาสำรวจแล้วก็พร้อมกับถ่ายทำคอนเทนต์ในเมืองไทยในช่วงวันที่16ถึง27เมษายนที่ผ่านมานี่เองนะคะก็มีการนำเสนอเส้นทางท่องเที่ยวหลักๆในกรุงเทพสมุทรสงครามพระนครศรีอยุธยานครปฐมกระบี่และภูเก็ตโดยเน้นถ่ายทำในเรื่องของการที่จะนำสถานที่ต่างๆในเมืองไทยเนี่ยไปเป็น official backdrop อยู่ในแคตตาล็อกสินค้าของ Momini Collection นะคะแล้วก็เผยแพร่ผ่านช่องทางร้านค้าเครือข่ายต่างๆในบราซิลและสาขาทั่วโลกเพื่อนำเสนอภาพลักษณ์ไทยในฐานะที่เป็น lifestyle destination ตอบโจทย์คนกลุ่มคนรุ่นใหม่คือ Gen Z กับกลุ่มที่รักความตื่นเต้นและธรรมชาติอย่างกลุ่มที่เรียกว่า active traveler ก็เป็นหนึ่งใน soft power และเป็น outdoor activity ที่นำเสนอเกี่ยวกับกิจกรรมกลางแจ้งการสร้างจุดขายมัดใจชาวบราซิลด้วยคอนเทนต์ที่อยากให้เข้าถึงเรื่องราวต่างๆมากมายที่นำเสนอไว้ก็จะประกอบไปด้วยกิจกรรมที่เรียกว่า Active Lifestyle เป็นกิจกรรมทางทะเลมีพายเรือมีกีฬาพิกเกิลบอลนะคะมีคูลบาธก็คือการแช่เย็นแช่เย็นในอ่างบาธนะคะอ่างอาบน้ำแล้วก็มีโยคะมีปีนหน้าผามีเดินป่าหรือhiking and trekking ส่วนทางด้าน cultural and soft power นะคะก็เป็นเรื่องของวัฒนธรรมให้สัมผัสเสน่ห์มวยไทยลิ้มรสอาหารไทยท่ามกลางบรรยากาศที่เป็นวัฒนธรรมสวยงามต่อด้วย sustainability ก็คือนำเสนอสินค้าและบริการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมการท่องเที่ยวประเทศไทยเขาได้ใช้กลยุทธ์ call to action หรือการสื่อสารให้เกิดการตัดสินใจซื้อการท่องเที่ยวมายังเมืองไทยโดยมุ่งเป้าไปสู่12ล้าน impression ที่จะเข้าถึงสื่อดังกล่าวเป็น official catalog นี้แล้วก็จะนำนักท่องเที่ยวบราซิลมาเที่ยวเมืองไทยได้ไม่ต่ำกว่า 3,000 รายนะคะหลังจากเสร็จสิ้นแฟนทริปนี้ททลอสแอนเจลิสเองเนี่ยเขาก็ยังมีการทำกิจกรรมต่อเนื่องเป็น community contentเฟสนะคะก็คือนำเสนอประเทศไทยผ่านระบบการขายหน้าร้านของแบรนด์มานิมี่ในบราซิลแล้วซึ่งมีสาขาอยู่กว่า 5,000 แห่งรวมไปถึงยังได้มีอินฟลูเอนเซอร์ที่จะนำเสนอสินค้าพร้อมกับแบ็คดอปของประเทศไทยด้วยภายใต้เครือข่ายของเขาที่จะสร้างการรับรู้เชื่อมโยงไปยังสายการบินพันธมิตรอย่างเช่นเอธิโอเปียแอร์ไลน์นะคะซึ่งเป็นสายการบินที่มี power ในตลาดอเมริกาใต้นะคะและในปี2570แบรนด์ดังกล่าวนี้ก็จะมีการออกสินค้าคอลเลคชั่นพิเศษเป็นThailand Inspire Sunglasses ที่ได้รับแรงบันดาลใจจากสีสันกับเอกลักษณ์ของไทยช่วยตอกย้ำภาพลักษณ์แบรนด์ไทยในระดับสากลอย่างยั่งยืนทำให้ททลอสแอนเจลิสเองเนี่ยก็สามารถขยายตลาดและติดตามการทำงานอย่างใกล้ชิดของแบรนด์นี้ต่อไปนะคะก็เป็นอีกหนึ่งช่องทางที่เรียกว่าโคแบรนด์มาร์เก็ตติ้งรูปแบบหนึ่งที่ขยายตลาดไปสู่ไม่ได้ทำการท่องเที่ยวโดยตรงกับบริษัทนำเที่ยวแต่เป็นการทำกับสินค้าประเภทต่างๆโดยเฉพาะสินค้าประเภทที่เป็นสปอร์ตทัวริซึมก็น่าสนใจไลฟ์สไตล์หรือเอาท์ดอร์ต่างๆมาที่คุณชัยวัฒน์โควาวิสารัตน์ประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่มบริษัทบางจากและกรรมการผู้จัดการใหญ่บริษัทบางจากคอร์ปอเรชั่นจำกัดมหาชนกับมิสมอสซาเลมนะคะประธานเจ้าหน้าที่บริหารของแควนตัมโกลบอลหรือตัวย่อคือ APEC นะคะ APAC ก็เดินหน้าแลกเปลี่ยนสัญญาเช่าเรือแบบระยะยาวที่เรียกว่า Vessel Time Charter Contract ซึ่งสะท้อนถึงความร่วมมือทางธุรกิจต่อเนื่องด้านการค้ากับการขนส่งและก็ต่อยอดการทำงานร่วมกันในช่วงที่ผ่านมาในด้านของการค้าขายน้ำมันดิบกับการขนส่งทางทะเลสำหรับแควนตัม Global Group เป็นบริษัทที่ดำเนินธุรกิจด้านการค้าพลังงานและการขนส่งในระดับสากลที่ครอบคลุมการซื้อขายน้ำมันดิบผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียมรวมไปถึงการบริหารจัดการขนส่งทางเรือที่มีความหลากหลายโดยมุ่งเน้นสนับสนุนการดำเนินธุรกิจในหลายภูมิภาคของโลกนะคะแล้วทั้งบางจากกับทางด้านของแควนตัม Global Group เองก็ยังได้หาหรือต่อเนื่องหลังจากที่มีการเซ็นสัญญาแลกเปลี่ยนเช่าเรือแบบระยะยาวแล้วก็ยังการหารือถึงแนวทางความร่วมมือในอนาคตครอบคลุม5เรื่องประกอบไปด้วยเรื่องที่1การจัดหาน้ำมันดิบเรื่องที่2การขนส่งเรื่องที่3เป็นเรื่องของพลังงานชีวภาพเรื่องที่4เป็นโครงการด้านคาร์บอนเรื่องที่5เป็นเรื่องของโอกาสในการร่วมทุนในธุรกิจพลังงานและโครงสร้างพื้นฐานซึ่งจะนำมาขยายและพัฒนาต่อในประเทศไทยนั่นเองนะคะก็ถือได้ว่าเป็นอีกมิติหนึ่งของบางจากที่จะพยายามอย่างมากเลยนะคะในหลายๆรูปแบบในช่วงที่สถานการณ์ความท้าทายของตลาดพลังงานยังมีความเสี่ยงอยู่ในหลายรอบด้านนะคะเราก็ต้องคิดในหลายๆมิติที่จะทำให้การนำเข้าวัตถุดิบที่จะมาผลิต น้ำมันเนี่ยมาได้จากหลากหลายช่องทางนะคะเพื่อจะทำให้อุตสาหกรรมขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศเดินหน้าต่อไปได้แต่อย่างไรก็ตามราคาน้ำมันก็ยังเป็นตัวแปรที่ขึ้นอยู่กับราคาตลาดโลกด้วยนะคะคือขึ้นอยู่กับน้ำมันดิบในตลาดโลกที่จะนำมาเข้าโรงกลั่นเพื่อกลั่นเป็นน้ำมันแล้วใช้งานได้ในภาคการขนส่งภาคอุตสาหกรรมหรือภาคการผลิตต่างๆมากมายนะคะเราเองก็ต้องระมัดระวังเรื่องการใช้พลังงานย้ำอีกครั้งหนึ่งว่าการใช้พลังงานก็ใช้อย่างพอเพียงและใช้อย่างมีประสิทธิภาพนะคะบริหารจัดการแทนที่ของเดิมไม่เคยทำก็ลองมาทำดูส่วนของทางด้านสำนักงานส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการองค์การมหาชนดร.สุภวรรณตีรลัตผู้อำนวยการของสำนักงานส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการองค์การมหาชนหรือทีเซฟก็เปิดเผยว่าในการจัดไมส์วีคโดยนำร่องด้วยงานไมซ์ซิตี้ซัมมิตปีที่10นะคะเมื่อวันที่28เมษายน2519ที่ผ่านมาเขาได้เปิดตัวนวัตกรรมความร่วมมือไมซ์กับ4พันธมิตรนำโดยมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์หรือมออก็จับมือกับทีเซปแล้วก็จะมีกระทรวงมหาดไทยมีสำนักงานส่งเสริมสำนักงานคณะกรรมการอาชีวศึกษานะคะลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือเดินหน้าผลิตกำลังคนสมรรถนะสูงและสร้างระบบนิเวศข้อมูลอัจฉริยะหรือที่เรียกว่า City Data Intelligence ก็มุ่งยกระดับอุตสาหกรรมไมซ์จากฐานรากสู่มาตรฐานความยั่งระดับโลกทีเซฟก็มุ่งทำภารกิจพัฒนาเมืองไมซ์ซิตี้โดยให้มีขีดความสามารถจัดงานระดับนานาชาติและมีจุดเด่นก็คือการประมูลสิทธิ์ดึงงานมาจัดในเมืองไทยและมีการเริ่มจัดไมซ์ซิตี้ซัมมิตมาตั้งแต่ปี2559ซึ่งก็ได้พัฒนามาจนถึงปี2569ซึ่งเป็นโอกาสพิเศษจึงได้มีการลงนามข้อตกลงความร่วมมือผลิตกำลังคนสมรรถนะสูงและสร้างระบบนิเวศข้อมูลอัจฉริยะหรือซิตี้ดาต้าอินเทลเจนซ์นี่ขึ้นเพื่อยกระดับอุตสาหกรรมไม้ก็จะมีกระทรวงมหาดไทยทำหน้าที่เป็นหน่วยงานหลักของภาครัฐในการกำกับบริหารการพัฒนาเมืองทั่วประเทศมีมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ดูแลรับผิดชอบเป็นหน่วยงานอุดมศึกษาชั้นนำของภาคใต้และเมืองไม้สงขลามีสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษามีหน้าที่เป็นหน่วยงานหลักในการพัฒนากำลังคนสายอาชีพมีสำนักงานส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการจังหวัดสงขลาเป็นกลไกขับเคลื่อนเขาจะใช้ไม้ซิตี้สงขลาโมเดลเนี่ยเป็นตัวขยายผลไปสู่เมืองไม้อื่นโดยนำความสำเร็จมาเป็นต้นแบบเพราะว่าทางด้านของไมซ์ซิตี้ที่สงขลาเนี่ยได้รับรางวัลต่างๆมามากมายนะคะแต่ละคนก็มีความโดดเด่นที่แตกต่างกันไปสำหรับในส่วนนี้ก็ขอแสดงความยินดีกับทีเซ็ตด้วยแล้วก็ยังความสำเร็จจากการจัดงานไมซ์วีค2026นะคะในช่วงวันที่28ถึง30เมษายนที่ผ่านมาประสบความสำเร็จในเรื่องของทั้งทางด้านของการจัดไมซ์เดย์และการจัด TMX นะคะการจับคู่ธุรกิจของไมซ์ด้วยนะคะสำหรับในช่วงนี้เดี๋ยวเราต้องขอพักสักครู่และช่วงที่2เราจะพาไปเช็คอินท่องเที่ยว2สมุดกันนะคะในช่วงวันที่9ในช่วงพฤษภาคมนี้มีถึง9งานให้เช็คอินด้วยกันและไปดู5วิธีทำให้เกิดความคิดสร้างสรรค์ใหม่ๆรวมไปถึงข่าวในช่วงท้ายชั่วโมงช่วงนี้พักสักครู่ค่ะ
0: รวยด้วยข่าวเสาร์อาทิตย์กับเพ็ญรุ่งใยสามเสนสนับสนุนโดย King Power The Power of Possibility เที่ยวที่ไหนก็ช็อป King Power ได้ตลอด24ชั่วโมงการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย365วันมหัศจรรย์เมืองไทยเที่ยวได้ทุกวันและสุดทันทีที่เที่ยวเมืองไทยบริษัทบางจากคอร์ปอเรชั่นจำกัดมหาชนบางจากสมดุลธรรมชาติสรรพลังไม่สิ้นสุด
4: ใหม่ Power Pass Membership รูปแบบใหม่จาก King Power ให้ทุกการเดินทางเป็นไปได้มากกว่าเดิมพบสิทธิประโยชน์ใหม่ที่ครอบคลุมทุกไลฟ์สไตล์จากเครือ King Power และพันธมิตรสมัครฟรีที่ powerpass.kingpower.com หรือโทร1631
0: สนับสนุนโดยบริษัทบางจากคอร์ปอเรชั่นจำกัดมหาชนบางจากสมดุลธรรมชาติสรรพลังไม่สิ้นสุด
5: เชื่อไหมว่าเมืองไทยมีของขลังที่บันดาลความสุขได้ทันทีเลยล่ะไม่ว่าจะเป็นของขลังรุ่นเหยียบน้ำใสทรายขาวที่เกาะผ้าพังงารุ่นเบิกเนตรชมดาวภูพุ้ยโคแม่ห้องสอนหรือจะรุ่นมหาลาบปากสตรีทฟู้ดเคียงคางแล้วขาลุยยังมีรุ่นพ่องไพไรพักน้ำตกผาแตกอีกทุกรุ่นรับรองเลยว่าขลังจริงไม่เชื่ออย่าลบหลู่ไปพิสูจน์ด้วยตัวเองสุขทันทีที่เที่ยวไทยการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย
0: สนับสนุนโดยบริษัทบางจากคอร์ปอเรชั่นจำกัดมหาชนบางจากสมดุลธรรมชาติสรรพลังไม่สิ้นสุด
4: ใหม่ Power Pass Membership รูปแบบใหม่จาก King Power ให้ทุกการเดินทางเป็นไปได้มากกว่าเดิมลดสิทธิประโยชน์ใหม่ที่ครอบคลุมทุกไลฟ์สไตล์จากเครือ King Power และพันธมิตรสมัครฟรีที่ powerpass.kingpower.com หรือโทร1631
0: รู้เขารู้เรารู้เท่าทันสถานการณ์ข่าวเศรษฐกิจโดยนักข่าวมืออาชีพตัวจริงเสียงจริงเพ็ญรุ่งใยสามเสนในรายการรวยด้วยข่าวเสาร์อาทิตย์สนับสนุนโดย King Power The Power of Possibility เที่ยวที่ไหนก็ช็อป King Power ได้ตลอด24ชั่วโมงการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย365วันมหัศจรรย์เมืองไทยเที่ยวได้ทุกวันและสุดทันทีที่เที่ยวเมืองไทยบริษัทบางจากคอร์ปอเรชั่นจำกัดมหาชนบางจากสมดุลธรรมชาติสรรพลังไม่สิ้นสุดรวยด้วยเรื่องดีมีความสุขด้วยท่องเที่ยวด้วยสุขภาพความดีและข่าวฮอตในช่วงรวยเรื่องดีมีความสุข
3: เข้าสู่ช่วงที่2ของรายการนะคะก็จะพาไปเที่ยวไร่กรุงเทพเที่ยวง่ายเที่ยวสบายๆใน2สมุดคือจังหวัดสมุทรสาครกับจังหวัดสมุทรสงครามกันเตียงประเทศไทยสำนักงานสมุทรสงครามนี้มีพลังแอคทีฟมากนะคะเขาก็นำเสนอว่าตลอดเดือนพฤษภาคมนี้ชวนกันไปรับลมเย็นดับร้อนตลอดทั้งเดือนได้กับสายกินสายมูสายฟินสายธรรมชาติเช็คอินได้เลยนะคะต่อเนื่องทุกสัปดาห์ตลอดทั้งเดือนพฤษภาคมใน2พิกัด9งานด้วยกันพิกัดที่1เป็นสมุทรสาครต้อนรับสายกินสายมูมาลิ้มรสความอร่อยของดีๆมีวัตถุปังๆให้เช็คอินความสุขกันได้ทันทีที่เที่ยวใกล้กรุงเทพนั่งรถ BTS ไปเที่ยวยินได้เลยนะคะสมุทรสาครสำหรับ4งานก็จะประกอบไปด้วยไปเช็คอินงานหม่ำกับหม่ำฟู้ดแฟร์นะคะเป็นมหากรรมความอร่อยรวมร้านเด็ดกว่า80ร้านอาหารทะเลสดใหม่วันนี้ไปจนถึงวันที่6พฤษภาคมที่เซ็นทรัลมหาชัยนะคะแอร์เย็นฉ่ำเลยและงานที่2เป็นสาครไกด์แฟร์นะคะชวนลุยกินสตรีทฟู้ดที่กระทุ่มแบนไปวันเสาร์อาทิตย์นี้นะคะที่วัดดอนไก่ดีและงานที่3เป็นเทศกาลอาหารอร่อยของดีกระทุ่มแบนต่อเนื่องไปนะคะไปจัดในห้างที่ห้าง Global House วันนี้ไปจนถึงวันที่10พฤษภาคมงานที่4เป็นมหาชัยเฟสติวัลไปร่วมมหกรรมความสนุกจัดเต็มในวันที่8ถึง17พฤษภาคมนี้ที่ตลาดนาดีนะคะส่วนพิกัดที่2ไปเช็คอินที่สมุทรสงครามกับสายชิลสายฟินธรรมชาติพลาดไม่ได้มีถึง5งานให้ได้เลือกไปกันนะคะงานแรกก็เป็นงานอาร์ตการ์เด้นทรีเสพศิลป์ในสวนสวยนะคะวันนี้ไปจนถึงวันที่4พฤษภาคมที่สิริสมพงษ์ฟาร์มแอนด์คาเฟ่อำเภอบางคนทีดินแดนแห่งสายน้ำเย็นฉ่ำเลยนะคะงานที่2ก็เป็นเทศกาลอาหารของดีเมืองสามน้ำจะจัดวันที่15ถึง24พฤษภาคมก็จะมีสารพัดของอร่อยจัดบริเวณหน้าสารกลางจังหวัดสมุทรสงครามนะคะงานที่3เป็นเทศกาลอาหารริมเขื่อนนั่งชิลกินของอร่อยได้ในบริเวณวัดนางวังนะคะก็เหมาะกับสำหรับช่วงวันหยุดแรงงานต่อเนื่องนี้นะคะก็คือวันนี้ไปจนถึงวันที่3พฤษภาคมงานที่4ไปชิลกับการเดินเล่นถนนคนดื้อ X กับถนนแม่กลองถนนคนเดินแม่กลองไปเช็คอินงานแม่กลองฟาร์มแฟร์ในวันที่9ถึง11พฤษภาคมนี้ที่อัมพวาแบบสโลไลท์นะคะและปิดท้ายงานที่5ก็คือเป็นไฮไลท์ฤดูหยอดหอยหลอดนะคะที่ดอนหอยหลอดไปชิมอาหารทะเลช่วงเดือนพฤษภาคมที่ชาวชุมชนเขารวมตัวกันจัดทริปพานักท่องเที่ยวจนได้สนุกกับการนั่งเรือจากฝั่งไปยังสันดอนดินปนทรายช่วงน้ำลงแล้วก็ลงมือหยอดปูนขาวบริเวณปากรูหอยให้หอยหลอดเนี่ยโผล่ขึ้นมานะคะก็เก็บคลอง2สมุดไว้ในทริปเดียวได้ใครจะเที่ยวถ้ายังไม่มั่นใจว่าหรืออยากได้คำแนะนำก็ลองโทรไปถามการท่องเที่ยวประเทศไทยสำนักงานสมุทรสงครามได้นะคะหรือจะเข้าไปดูกิจกรรมต่างๆใน Facebook ของเพจ Facebook ของททสมุทรสงครามก็ได้มาที่เรื่องของ5วิธีปลูกพลังความคิดสร้างสรรค์ให้เกิดขึ้นได้จริงนะคะเขาบอกว่าความคิดสร้างสรรค์เนี่ยจะทำให้อายุสมองและการใช้ชีวิตของเราเนี่ยมีสุขภาพที่ดีขึ้นได้ด้วยนะคะ5วิธีก็คือวิธีที่1มันสังเกตและตั้งคำถามบ่อยๆกับสิ่งรอบตัวตั้งคำถามในสิ่งที่เหมาะสมด้วยนะคะเพราะว่าอย่างเช่นเราสังเกตรายละเอียดเล็กๆในชีวิตประจำวันว่าเอ๊ะสิ่งของต่างๆเนี่ยทำงานยังไงทำไมร้านค้าถึงวางจัดวางสินค้าแบบนี้แล้วขายดีและมีผู้คนในแต่ละสถานการณ์เนี่ยเขาทำอะไรกันบ้างหรือคนที่อ่านหนังสือแล้วนำประสบการณ์จากชีวิตมาเล่าเราก็จะได้แลกเปลี่ยนกับเขา2มีการพูดคุยกับคนที่แตกต่างกับเราก็จะได้เกิดไอเดียเพื่อจะทำให้เกิดการเรียนรู้ในสิ่ง ที่แต่ละคนมีความเชี่ยวชาญไม่เหมือนกันก็จะได้ช่วยนำมาเป็นสิ่งที่เราสามารถนำมาคิดในเชิงสร้างสรรค์ได้3ก็คือเปลี่ยนความท้าทายเป็นแรงผลักดันให้เกิดไอเดียในช่วงที่สถานการณ์กำลังเผชิญความยากลำบากและความท้าทายอย่าไปหมกมุ่นกับการคิดในเรื่องซ้ำๆว่าชีวิตเราจะอยู่ยังไงนะคะให้คิดทะลุออกมาแหวกกรอบออกมาเลยว่าปัญหาก็มีไม่ใช่อุปสรรคใหญ่มากนะคะถ้าเรามีแรงขับเคลื่อนคิดสิ่งใหม่ๆก็จะได้ผลลัพธ์ที่น่าทึ่งก็เป็นไปได้วิธีที่4ก็คือสะสมและต่อยอดความคิดอย่างสม่ำเสมอเพราะว่าทุกไอเดียมีความคิดด้วยการจดบันทึกแล้วก็ยังไม่ต้องรีบตัดสินใจพยายามคิดวิเคราะห์ใช้ที่เรียกว่าแผนที่ความคิดหรือ mind map ให้ดีนะคะแล้วก็เชื่อมโยงแนวคิดต่างๆก็จะช่วยให้เราเห็นภาพรวมได้ชัดเจนขึ้นแล้วก็นำมาต่อยอดให้เกิดความคิดใหม่ๆได้ง่ายขึ้นและวิธีสุดท้ายก็คือลงมือทำจริงกล้าลองทำสิ่ง

0: ของการสู้รบสงครามราคาน้ำมันนะคะนี่เราต้องหลุดออกมาจากตรงนั้นให้ได้นะคะส่วนข่าวในช่วงท้ายชั่วโมงมาฟังข่าวแรกเป็นข่าวดีของศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์นะคะเขาได้จับมือกับบริษัท PTT Global Chemical จำกัดมหาชนหรือ PTT GC นะคะเดินหน้าขับเคลื่อนการจัดอีเวนต์อย่างยั่งยืนภายใต้โครงการครัวสู่เครื่องนะคะก็คือการนำน้ำมันพืชที่ใช้แล้วจากการประกอบอาหารภายในศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ไปผลิตเป็นน้ำมันเชื้อเพลิงอากาศยานที่ยั่งยืนหรือเรียกว่า SustainableAviation Fuel หรือ SAF นะคะตัวย่อก็คือ SAF ซึ่งเป็นพลังงานสะอาดที่มีบทบาทสำคัญที่จะช่วยลดคาร์บอนลดการปล่อยคาร์บอนไดออกไซด์จากภาคอุตสาหกรรมการบินแล้วก็ยังช่วยตอกย้ำบทบาทของศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์เป็นศูนย์การประชุมสีเขียวที่ได้มาตรฐานระดับสากลรองรับการจัดงานอีเวนต์อย่างยั่งยืนโดยเป็นโครงการต่อยอดความสำเร็จในการบริหารจัดการลดปริมาณขยะและการนำทรัพยากรกลับมาใช้ประโยชน์อย่างมีประสิทธิภาพเมื่อปี2568ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์สามารถลดปริมาณขยะอาหารมันพืชที่ต้องนำไปฝังกบได้ถึง 68,000 กิโลกรัมหรือเทียบเท่าการปลูกต้นไม้ 2,700 ต้นแล้วยังช่วยลดก๊าซเรือนกระจกได้มากถึง 24,000 กิโลกรัมคาร์บอนไดออกไซด์นะคะทั้งศูนย์ก็เลยบริหารการจัดการขยะอย่างครบวงจรหรือเรียกว่า waste management ตั้งแต่ต้นทางไปจนถึงปลายทางโดยการนำเศษอาหารจากงานอีเวนต์เข้าไปสู่การแปรรูปอบแห้งแล้วนำไปเลี้ยงหนอนแมลงวันลายก่อนจะนำไปต่อยอดเป็นปุ๋ยปลูกพืชและพืชผักส่งต่อเศษอาหารขนมปังเพื่อนำไปเป็นอาหารปลาและก็นำไปใช้ประโยชน์ด้านปศุสัตว์ช่วยเพิ่มมูลค่าให้กับทรัพยากรและสร้างรายได้ให้กับชุมชนเป็นอย่างมากสำหรับน้ำมันพืชใช้แล้วจากการประกอบอาหารภายในศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์เขาได้นำเข้าไปสู่โครงการครัวสู่เครื่องและนำไปผลิตน้ำมันเชื้อเพลิงอากาศยานหรือที่ยั่งยืนหรือ SAF เป็นพลังงานสะอาดนี่ก็เป็นผลดีในอนาคตด้วยตามที่คุณสุรพลอุทินทุประธานเจ้าหน้าที่บริหารศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ก็กล่าวย้ำว่าการยึดมั่นสร้างคุณค่าทั้งต่อเศรษฐกิจสังคมและสิ่งแวดล้อมโดยบูรณาการแนวคิดความยั่งยืนไว้ในทุกกระบวนการดำเนินธุรกิจนั้นก็จะเป็นความร่วมมือภายใต้โครงการครัวสู่เครื่องที่สมบูรณ์แบบและสะท้อนแนวคิดที่ดีในการจัดการเศษอาหารและทรัพยากรศูนย์สิริกิติ์เองก็ยังคงมุ่งมั่นร่วมมือกับพันธมิตรจากหลากหลายภาคส่วนเพื่อลดปริมาณขยะอาหารให้เหลือน้อยที่สุดและก็ส่งเสริมให้พนักงานลูกค้าซัพพลายเออร์ผู้ใช้บริการมีส่วนร่วมคัดแยกขยะอย่างถูกต้องนำไปสู่กระบวนการที่เหมาะสมในการลดปริมาณขยะให้ได้น้อยที่สุดนั่นเองนะคะก็เป็นแนวคิดที่คุณสุรพลนำเสนอไปส่วนอีกข่าวนึงเป็นข่าวที่ทางด้านของดาบปณีเกียรติไพบูลย์ผู้ว่าการการท่องเที่ยวประเทศไทยก็เปิดเผยว่าททสำนักงานปารีสร่วมกับสถานเอกอัครราชทูตไทยในกรุงปารีสเขาได้จับมือกับพันธมิตรในฝรั่งเศสร่วมกันจัดงานใหญ่ฉายสารคดีท่องเที่ยวรอบปฐมทัศน์ในรายการDestination ฟองคอนซวนโฟเน่เอ็นอีสานไทยแลนด์นะคะก็คือนำไปฉายในสถานีวิทยุโทรทัศน์ชั้นนำของยุโรปทีวีมอนเดเป็นรอบปฐมทัศน์ออกอากาศแล้วเหมือนกันนะคะก็คือเป็นการนำเสนอสารคดีเกี่ยวกับอัตลักษณ์ของอาหารวัฒนธรรมวิถีชีวิตท้องถิ่นในภูมิภาคภาคอีสานของประเทศไทยเชื่อมโยงเข้ากับภาษาฝรั่งเศสในโอกาสครบรอบ170ปีด้วยนี่ก็ถือได้ว่าเป็นความสัมพันธ์การทูตเนื้อหาก็นำเสนอจังหวัดต่างๆไม่ว่าจะเป็นโคราชร้อยเอ็ดกาฬสินธุ์ขอนแก่นสกลนครเชียงคานนะคะและก็จะได้ทำให้คน450ล้านคนเนี่ยเข้าถึงอีสานของไทยเพิ่มมากขึ้นแล้วก็เดินทางมาเที่ยวเมืองไทยในโอกาสต่อไปด้วยสำหรับรายการของเราสามารถฟังเรียลไทม์ได้ทางเพจ Facebook สถานีข่าวคุณภาพ QFM 97.0 หรือจะเข้าไปในเว็บไซต์ของ QFM 97.0 ก็ได้เช่นกันและเข้าไปฟังใน YouTube รวยด้วยข่าว 97.0 ฟังได้ทาง Blogger Guru Tours อ่านข่าวทั้งหมดได้ใน Blogger Guru Tours ในเพจ Facebook เพจลุงใหญ่สามเสนสำหรับวันนี้หมดเวลาลงแล้วแล้วกลับมาพบกันใหม่ในวันอาทิตย์สวัสดีค่ะ
1: รายการรวยด้วยข่าวเสาร์อาทิตย์กับเพ็ญรุ่งใยสามเสนสนับสนุนโดย King Power The Power of Possibility เที่ยวที่ไหนก็ช็อป King Power ได้ตลอด24ชั่วโมงการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย365วันมหัศจรรย์เมืองไทยเที่ยวได้ทุกวันและสุดทันทีที่เที่ยวเมืองไทยบริษัทบางจากคอร์ปอเรชั่นจำกัดมหาชนบางจากสมดุลธรรมชาติสรรพลังไม่สิ้นสุด
2: สถานีข่าวคุณภาพ Quality News Station 97 FM

คุณกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยสวท FM 97 MHz สถานีข่าวคุณภาพ Quality News Station

0: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้กระทรวงการคลังยืนยันข่าวลงทะเบียนโครงการคนละครึ่งพลัสเริ่มวันนี้เป็นข่าวปลอมเตือนประชาชนอย่าหลงเชื่อหรือคลิกลิงก์ที่ส่งต่อกันในโซเชียลมีเดียกระทรวงพาณิชย์เร่งเยียวยาชาวสวนทุเรียนจังหวัดจันทบุรีหลังพายุฤดูร้อนพัดถล่มได้รับความเสียหายผู้นำสหรัฐอ้างว่าสงครามกับอิหร่านสิ้นสุดลงแล้วไม่จำเป็นต้องขอความเห็นชอบจากสภาคองเกรสการแข่งขันเทนนิสเยาวชนชิงแชมป์โลกประเภททีมชายรุ่นอายุไม่เกิน14ปีทีมเยาวชนไทยชนะเกาหลีใต้2-1คู่ผ่านเข้ารอบรองชนะเลิศพบกับญี่ปุ่นต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าวสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยขอเสนอสารคดีเทิดพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงชุดพระมหากรุณาธิคุณมากล้นรำพันวันนี้เสนอตอนโครงการน้ำพระทัยสู่3จังหวัดภาคใต้
1: พระมหากรุณาธิคุณมากล้นรำพัน
2: เมื่อครั้งที่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงเสด็จแปรพระราชฐานไปประทับณทักษิณราชนิเวศจังหวัดนราธิวาสเมื่อเดือนกันยายน2547ทรงทราบถึงสถานการณ์ความไม่สงบที่เกิดขึ้นใน3จังหวัดภาคใต้ซึ่งส่งผลให้ชาวสวนในพื้นที่ไม่สามารถจำหน่ายผลผลิตได้ผลไม้จำนวนมากเน่าเสียราษฎรชาวสวนในพื้นที่ได้รับความเดือดร้อนอย่างหนักเนื่องจากเป็นรายได้หลักในการดำรงชีพของครอบครัวโดยเฉพาะชาวสวนลองกองซึ่งอยู่ในช่วงฤดูเก็บเกี่ยวเมื่อความทราบฝ่าละอองธุลีพระบาทสมเด็จพระบรมราชชนนีพันปีหลวงทรงหาทางช่วยเหลือและแก้ไขปัญหาในทันทีโดยมีพระราชสวนีให้ข้าราชบริพารออกไปซื้อลองกองจากชาวสวนโดยตรงพร้อมทั้งประสานความร่วมมือกับหน่วยงานทหารและหน่วยงานที่รับผิดชอบในพื้นที่ให้รับซื้อลองกองในราคาเดียวกับลองกองคุณภาพดีในท้องตลาดราษฎรต่างดีใจและตั้งใจคัดเลือกผลผลิตที่มีคุณภาพมาจำหน่ายต่อมาสำนักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์และธนาคารไทยพาณิชย์จำกัดมหาชนได้ร่วมกันสนับสนุนโดยรับซื้อลองกองในพื้นที่3จังหวัดชายแดนภาคใต้เพื่อนำมาจำหน่ายแก่ผู้บริโภคในกรุงเทพมหานครภายใต้โครงการเฉพาะกิจชื่อว่าโครงการน้ำพระทัยสู่3จังหวัดภาคใต้ซึ่งได้รับความร่วมมือจากสื่อมวลชนแขนงต่างๆทั้งโทรทัศน์วิทยุและหนังสือพิมพ์ช่วยกันประชาสัมพันธ์ขณะที่ประชาชนในกรุงเทพมหานครจำนวนมากก็ช่วยกันอุดหนุนเพราะนอกจากจะได้บริโภคลองกองคุณภาพดีแล้วยังได้ช่วยบรรเทาความเดือดร้อนให้กับพี่น้องชาวสวนด้วยส่งผลให้ลองกองจาก3จังหวัดภาคใต้จำหน่ายหมดภายในเวลาอันรวดเร็วสามารถบรรเทาความเดือดร้อนของชาวสวนลองกองได้อย่างทันท่วงทีสะท้อนให้เห็นถึงพระราชปณิธานอันแน่วแน่ของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงในการแก้ปัญหาทุกด้านเพื่อให้ประสบกนิกรทั่วประเทศมีความกินดีอยู่ดีดังพระราชดำรัสที่ว่าทุกของราษฎรคือทุกของพระองค์เองเพ็ญศิลป์สงเนียมรายงาน
0: คณะบุคคลและประชาชนเข้ากราบถวายบังคมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงในพระบรมมหาราชวังอย่างต่อเนื่อง
3: คณะบุคคลและประชาชนจำนวนมากทยอยเดินทางเข้ากราบถวายบังคมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทในพระบรมมหาราชวังอย่างต่อเนื่องตลอดช่วงเช้าด้วยนางสาวธัญพัฒน์คงมากชาวอำเภอหลังสวนจังหวัดชุมพรกล่าวว่าเดินทางด้วยรถไฟมา10ชั่วโมงเพื่อพาลูกสาวทั้ง2คนมากราบถวายบังคมพระบรมศพและเรียนรู้พระราชกรณียกิจของพระองค์ในช่วงปิดเทอมด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณที่พระองค์ได้สานต่อโครงการแพทย์อาสาสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีหรือพอ.ศว.และช่วยชีวิตลูกสาวที่ป่วยเป็นมะเร็งเม็ดเลือดขาวให้เข้าถึงการรักษาและกลับมาใช้ชีวิตเป็นปกติได้อีกครั้ง
4: ลูกสาวของหนูอะได้รับโครงการของพอ.ศว.ค่ะน้องเป็นมะเร็งเม็ดเลือดขาวค่ะแต่ตอนนี้น้องรักษาหายแล้วค่ะแต่ว่ายังต้องไปพบหมอปีละหนึ่งครั้งค่ะน้องรักษาตั้งแต่อายุ2ขวบครึ่งค่ะก็เลยซาบซึ้งในพระท่านผู้ชายของท่าน
3: ด้านนางวรนุชรุณพิรมกล่าวว่าเดินทางจากชายแดนสระแก้วมาพร้อมกับคณะข้าราชการครูเกษียณเพื่อมากราบถวายบังคมพระบรมศพด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระองค์ที่ปฏิบัติพระราชกรณียกิจนานัปการโดยที่ผ่านมาในฐานะแม่พิมพ์ของชาติก็ได้ถ่ายทอดพระราชกรณียกิจต่างๆให้นักเรียนได้ฟังมาโดยตลอด
5: สำนึกในพระมหากรุณาธิคุณก็เลยว่าจะมากันเพราะว่าช่วงที่มาข้างหลังคิดว่าคนจะน้อยลงเนาะแต่ก็ยังแน่นหนาเหมือนเดิม
3: ทางนี้สำนักพระราชวังเปิดให้ประชาชนเข้ากราบถวายบังคมพระบรมศพได้ทุกวันตั้งแต่เวลา 8:00 นถึง 20:00 นโดยจุดคัดกรองปิดในเวลา 19:00 นผานิทาตนาครายงาน
0: กระทรวงพาณิชย์เร่งเยียวยาชาวสวนทุเรียนจังหวัดจันทบุรีหลังพายุฤดูร้อนพัดถล่มได้รับความเสียหาย
6: นางสุภจีสุธรรมพันธ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์เปิดเผยถึงสถานการณ์พายุพัดถล่มสวนทุเรียนในจังหวัดจันทบุรีว่ากระทรวงพาณิชย์ได้สั่งการด่วนให้พาณิชย์จังหวัดลงพื้นที่สำรวจความเสียหายและประสานความช่วยเหลืออย่างทันท่วงทีโดยล่าสุดสามารถบริหารจัดการจำหน่ายทุเรียนที่ร่วงหล่นได้ครบถ้วนแล้วแบ่งเป็นสัดส่วน80%ส่งต่อให้กับผู้ประกอบการนำไปผลิตไอศกรีม10%นำไปแปรรูปเป็นทุเรียนกวนและอีก10%นำไปทำปุ๋ยทั้งนี้สำหรับทุเรียนที่ร่วงหล่นแต่มีเปอร์เซ็นต์น้ำหนักแห้งมากกว่า30%กระทรวงพาณิชย์จะนำผู้ประกอบการเข้าไปรับซื้อเพื่อแปรรูปเป็นทุเรียนทอดเพื่อลดการสูญเสียรายได้ขณะที่ทุเรียนบนต้นซึ่งไม่ได้รับความเสียหายกรมการค้าภายในจะประสานผู้ซื้อให้เข้ารับซื้อโดยตรงถึงหน้าสวนเป็นกรณีพิเศษเพื่อรับประกันตลาดรองรับพร้อมกันนี้ยังได้วางมาตรการคุมเข้มอย่างเด็ดขาดไม่ให้ทุเรียนที่ไม่ได้มาตรฐานเล็ดลอดเข้าสู่ตลาดทั่วไปเพื่อรักษาความเชื่อมั่นของผู้บริโภคที่มีต่อทุเรียนไทยนอกจากนี้กระทรวงพาณิชย์ได้บูรณาการทำงานร่วมกับกระทรวงมหาดไทยเพื่อเร่งหาแนวทางเยียวยาเกษตรกรที่ประสบภัยพิบัติอย่างเร่งด่วนโดยยืนยันที่จะเคียงข้างและดำเนินทุกมาตรการเพื่อช่วยเหลือพี่น้องชาวสวนทุเรียนให้ก้าวผ่านวิกฤตครั้งนี้ไปได้โดยเร็วที่สุดปฏิพลสัทธพรมมารายงาน
0: สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดมหาสารคามสรุปความเสียหายจากพายุฤดูร้อนในพื้นที่มีบ้านเรือนประชาชนได้รับความเสียหายประชาชนเดือดร้อนกว่า500ครัวเรือน
7: นายณัฐวัฒน์วงศ์สิริคุณากรหัวหน้าสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดมหาสารคามเปิดเผยว่าจังหวัดมหาสารคามเกิดพายุฤดูร้อนและลมกระโชกแรงในลักษณะลมหมุนพัดถล่มหลายพื้นที่ตั้งแต่วันที่29เมษายนถึง1พฤษภาคม2569ส่งผลให้บ้านเรือนประชาชนยุ้งข้าวและคอกสัตว์ได้รับความเสียหายจำนวน6อำเภอ32ตำบล122หมู่บ้านประชาชนเดือดร้อนกว่า500ครัวเรือนโดยมีบ้านเรือนเสียหาย443หลังคาเรือนยุ้งข้าว23หลังคอกสัตว์96หลังและโรงเก็บพืชผลอีก15หลังนอกจากนี้ยังเกิดฟ้าผ่าทำให้วัวของเกษตรกรเสียชีวิตทันที5ตัวนั้นสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดมหาสารคามได้ร่วมกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นกระจายกำลังลงพื้นที่เพื่อสำรวจความเสียหายอย่างละเอียดพร้อมดำเนินการช่วยเหลือแก่ผู้ประสบภัยโดยเร่งด่วนทางนี้ปัจจุบันในพื้นที่จังหวัดมหาสารคามยังมีสภาพอากาศเปลี่ยนแปลงทั้งกลางวันและกลางคืนมีฝนตกและลมกระโชกแรงอย่างต่อเนื่องสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดมหาสารคามจึงขอให้ประชาชนเฝ้าระวังอันตรายจากพายุฤดูร้อนหลีกเลี่ยงการอยู่ในที่โล่งแจ้งใต้ต้นไม้ใหญ่สิ่งปลูกสร้างและป้ายโฆษณาที่ไม่แข็งแรงหากเกิดเหตุฉุกเฉินสามารถแจ้งสายด่วนปภ1784หรือกองอำนวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดมหาสารคาม043777773ตลอด24ชั่วโมงชัดชัยเคนสุวรรณทีมข่าวสวทมหาสารคามรายงาน
0: กระทรวงมหาดไทยเชิญชวนผู้ประกอบการรถพุ่มพวงทั่วประเทศเข้าร่วมโครงการไทยช่วยไทยลดภาระค่าครองชีพเปิดรับสมัครผ่านช่องทางออนไลน์ถึงวันที่7พฤษภาคมนี้เพื่อขยายช่องทางขายสินค้าราคาประหยัดส่งตรงถึงประชาชนในชุมชนและพื้นที่ห่างไกล
8: นางสาวลลิดาเพลิดวิวัฒนารองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่ารัฐบาลโดยกระทรวงมหาดไทยเชิญชวนผู้ประกอบการรถพุ่มพวงทั่วประเทศเข้าร่วมโครงการไทยช่วยไทยลดภาระค่าของชีพผ่านเครือข่ายรถพุ่มพวงเพื่อเสริมบทบาทของผู้ค้ารายย่อยในการกระจายสินค้าราคาประหยัดส่งตรงถึงประชาชนในชุมชนและพื้นที่ห่างไกลทั่วประเทศโครงการดังกล่าวมีเป้าหมายสนับสนุนผู้ประกอบการรถพุ่มพวงให้สามารถทำหน้าที่เป็นช่องทางจำหน่ายสินค้าในราคาที่เหมาะสมได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้นโดยภาครัฐจะให้การสนับสนุนใน2ด้าน ได้แก่การสนับสนุนค่าน้ำมันเพื่อลดต้นทุนการเดินรถและการจัดสรรสินค้าราคาประหยัดสำหรับนำไปจำหน่ายต่อให้ประชาชนในราคาที่เข้าถึงได้ผู้ประกอบการที่สนใจสามารถสมัครออนไลน์ได้จนถึงวันที่7พฤษภาคมนี้เวลา 23:59 ตลอด24ชั่วโมงไม่เว้นวันหยุดราชการผ่านเว็บไซต์ mobilemarket.ora.sopa.go.thภายหลังการสมัครจะต้องดำเนินการยืนยันตัวตนและที่ว่าการอำเภอหรือที่กำนันผู้ใหญ่บ้านในพื้นที่ระหว่างวันที่1-8 พฤษภาคม 2569โดยสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ที่ว่าการอำเภอทุกแห่งทั่วประเทศและมีกำหนดประกาศผลในวันที่2 พฤษภาคมนี้โครงการนี้เป็นส่วนหนึ่งของมาตรการสนับสนุนเศรษฐกิจฐานรากผ่านการใช้เครือข่ายท้องถิ่นในการกระจายสินค้าราคาประหยัดให้เข้าถึงประชาชนอย่างทั่วถึงพร้อมช่วยลดภาระค่าของชีพและสร้างโอกาสทางเศรษฐกิจให้แก่ผู้ประกอบการรายย่อยในระดับชุมชนปณิธนาถขวัญแสนสุขรายงาน
0: กระทรวงพาณิชย์จัดโครงการพาณิชย์ลดค่าครองชีพประชาชน Back to School 2026เปิดเทอมใหญ่สบายกระเป๋าเพื่อแบ่งเบาภาระค่าใช้จ่ายผู้ปกครองช่วงเปิดภาคเรียน
9: นายฉัฏฐพัฒน์ปัญจมานนท์รองอธิบดีกรมการค้าภายในกล่าวว่าเพื่อช่วยแบ่งเบาภาระค่าใช้จ่ายให้กับผู้ปกครองและนักเรียนทั่วประเทศช่วงเปิดภาคเรียนกรมการค้าภายในกระทรวงพาณิชย์ได้ดำเนินโครงการพาณิชย์ลดค่าครองชีพประชาชน Back to School 2026เปิดเทอมใหญ่สบายกระเป๋าภายใต้โครงการไทยช่วยไทยพลัสไปจนถึงวันที่31 พฤษภาคมนี้โดยมีผู้ประกอบการ49รายมอบส่วนลดสูงสุดถึง86%คาดว่าจะสามารถช่วยลดภาระค่าครองชีพของประชาชนได้ไม่น้อยกว่า300ล้านบาทขณะเดียวกันยังได้ร่วมกับกระทรวงศึกษาธิการจัดกิจกรรมลดภาระค่าครองชีพให้กับผู้ปกครองและนักเรียนในโรงเรียนต่างๆกว่า 1,000 แห่งทั่วประเทศโดยกระทรวงศึกษาธิการจะเป็นผู้คัดเลือกโรงเรียนที่มีความจำเป็นและอยู่ในพื้นที่ขาดแคลนส่วนกรมการค้าภายในจะนำสินค้าอุปโภคบริโภคเครื่องแบบนักเรียนอุปกรณ์การเรียนและเครื่องเขียนไปจับจำหน่ายในราคาประหยัดสูงถึง50%เพื่อให้ความช่วยเหลือเข้าถึงประชาชนได้อย่างทั่วถึง
10: ทุกคนก็มีต้นทุนที่เพิ่มสูงขึ้นนะครับความเป็นอยู่ของประชาชนเป็นเรื่องสำคัญทำไมช่วยลดค่าของชีพให้ประชาชนทุกคนให้ส่วนลดมาอย่างเยอะมากๆเลยครับพยายามจะมุ่งลดต้นทุนต่างๆให้เขาอยู่นะครับในส่วนผู้ปกครองแน่นอนครับการจับมือครั้งนี้เนี่ยทั้ง49 ล้านเนี่ยคือทำไงให้ประชาชนมีรายจ่ายน้อยลงกว่าเดิมมองที่กลุ่มสินค้าและบริการที่จะน่าจะเป็นที่ต้องการของตลาดในตอนนี้นะครับจะมีทั้งเครื่องแบบอุปกรณ์การเรียนแล้วเนี่ยก็ยังมีบริการเซอร์วิสต่างๆด้วยนะครับตั้งแต่อินเทอร์เน็ตแว่นตาแล้วก็การขนส่งอะไรต่างๆเป็นต้นรวมทั้งการเรียนพิเศษด้วยมาเพื่อตอบโจทย์มากที่สุดครับสำหรับท่านที่สนใจโครงการดีๆแบบนี้นะครับก็สามารถติดตามได้ทางเว็บไซต์ของกรมนะครับ www.dit.go.th นะครับซึ่งจะมีรายละเอียดของโครงการ Back to School และโครงการอื่นๆที่ช่วยลดค่าของชีพด้วย
9: สำหรับสินค้าที่เข้าร่วมโครงการครอบคลุมทั้งเครื่องแบบนักเรียนรองเท้านักเรียนอุปกรณ์การเรียนผลิตภัณฑ์นมอุปกรณ์สำนักงานสินค้าไอทีรวมถึงบริการด้านการศึกษาและการเรียนรู้ตลอดจนอุปกรณ์สำนักงานอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์และบริการจัดส่งสินค้าจากไปรษณีย์ไทยในราคาพิเศษเริ่มต้นเพียง30บาทต่อกิโลกรัมปิยาพันยังเทียนรายงาน
0: กรมพัฒนาธุรกิจการค้าเตรียมจัดอบรม Poly Crisis Logistics ติดอาวุธผู้ประกอบการไทยรับมือวิกฤตซ้อนวิกฤต
2: นายภูนพงษ์นายนาภากรอธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้ากระทรวงพาณิชย์เปิดเผยว่ากรมพัฒนาธุรกิจการค้าเตรียมจัดสัมมนาเชิงปฏิบัติการหลักสูตร Policy Crisis Logistics ผลกระทบและกลยุทธ์รับมือสำหรับธุรกิจโลจิสติกไทยในสถานการณ์ปัจจุบันในวันที่8พฤษภาคมนี้ณโรงแรมแกรนด์ราชพฤกษ์จังหวัดนนทบุรีเพื่อให้ความรู้แก่ผู้ประกอบการเจาะลึกใน4ประเด็นเสี่ยงสำคัญได้แก่ผลกระทบจากวิกฤตโลกจุดเสี่ยงห่วงโซ่อุปทานต้นทุนยุคพลังงานแพงและความเสี่ยงด้านไซเบอร์และ AI ควบคู่กับการทำเวิร์กช็อปจำลองสถานการณ์เพื่อวางแผนรับมืออย่างเป็นรูปธรรมเนื่องจากปัจจุบันภาคธุรกิจโลจิสติกส์กำลังเผชิญความท้าทายเชิงโครงสร้างอย่างรุนแรงทั้งจากความขัดแย้งทางด้านภูมิรัฐศาสตร์ ที่ยืดเยื้อจนส่งผลให้ราคาน้ำมันปรับตัวสูงขึ้นและผันผวนความไม่แน่นอนของห่วงโซ่อุปทานมาตรการทางการค้าด้านสิ่งแวดล้อมที่เข้มงวดขึ้นรวมถึงผลกระทบจากการเข้ามาของเทคโนโลยี AI กรมพัฒนาธุรกิจการค้าจึงเร่งเสริมศักยภาพผู้ประกอบการให้พร้อมรับมือและดำเนินธุรกิจได้อย่างต่อเนื่องภายใต้สภาพแวดล้อมที่มีความไม่แน่นอนสูงทั้งนี้ผู้ประกอบการโลจิสติกที่สนใจสามารถสมัครเข้าร่วมอบรมได้ตั้งแต่บัดนี้ไปจนถึงวันที่5พฤษภาคมนี้ผ่านทางเว็บไซต์ www.dbd.go.th นพศรแก้วคำรายงาน
0: สำนักงานเศรษฐกิจการคลังกระทรวงการคลังแจ้งเตือนกรณีที่ได้รับการเผยแพร่ข่าวการลงทะเบียนโครงการคนละครึ่ง plus ในวันที่2พฤษภาคม2569ตั้งแต่เวลา6นาฬิกาเป็นต้นไปผ่านสื่อสังคมออนไลน์ขอชี้แจงว่าข่าวดังกล่าวเป็นข่าวปลอมขอเตือนประชาชนอย่าหลงเชื่อหรือคลิกลิงก์ที่ส่งต่อกันในโซเชียลมีเดียหอการค้าไทยนำบริษัทเอกชนชั้นนำผนึกกำลังทีม Thailand Plus ร่วมงาน Select USA 2026ขยายโอกาสการค้าลงทุนไทยในตลาดสหรัฐนายพจน์อารามวัฒนานนท์ประธานกรรมการหอการค้าไทยและสภาหอการค้าแห่งประเทศไทยเปิดเผยว่าเตรียมนำคณะภาคเอกชนไทย14บริษัทชั้นนำเดินทางเข้าร่วมงาน Select USA Investment Summit 2026ณกรุงวอชิงตันดีซีสหรัฐอเมริการะหว่างวันนี้ถึงวันที่6พฤษภาคม2569โดยเป็นการผนึกกำลังบูรณาการความร่วมมือภายใต้รูปแบบทีม Thailand Plus ร่วมกับนางสุปจีสุธรรมพันธ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์และนายปานปรีพหิทธานุกรประธานคณะที่ปรึกษาของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศเพื่อขยายโอกาสด้านการค้าและการลงทุนระหว่าง2ประเทศท่ามกลางความผันผวนของเศรษฐกิจโลกและปัญหาภูมิรัฐศาสตร์ซึ่งการเจาะตลาดสหรัฐถือเป็นกลยุทธ์สำคัญเนื่องจากเป็นตลาดส่งออกอันดับหนึ่งของไทยที่เติบโตสูงถึง42%ในไตรมาสแรกของปี2569คิดเป็นมูลค่ากว่า 720,000 ล้านบาทโดยการเข้าร่วมงานในครั้งนี้คณะผู้แทนจะร่วมกิจกรรมเจรจาสร้างเครือข่ายธุรกิจแลกเปลี่ยนข้อมูลเชิงลึกกับนักลงทุนชั้นนำและพบปะหน่วยงานภาครัฐของสหรัฐตลอดจนสนับสนุนข้อมูลเชิงลึกให้แก่ทีมไทยแลนด์ในการเจรจาการค้ากับสำนักงานผู้แทนการค้าสหรัฐเพื่อมุ่งเชื่อมโยงภาคธุรกิจไทยเข้าสู่ห่วงโซ่คุณค่าโลกกระจายความเสี่ยงทางธุรกิจและต่อยอดความร่วมมือทางเศรษฐกิจการลงทุนและนวัตกรรมร่วมกับพันธมิตรในสหรัฐอเมริกาอย่างเป็นรูปธรรมและยั่งยืน
11: แสนอาลัยสมเด็จพระพันปีหลวงไทยทั้งปวงหมองหม่นก่นร่ำให้พระผู้เสด็จสู่ฟ้าสวรรคาลัยแนบดวงใจตามพระบาททุกชาติภพปวงประชาน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
0: ์รัฐบาลสรุปภาพรวมด้านการต่างประเทศในรอบสัปดาห์เดินหน้าการทูตเชิงรุกยกระดับความร่วมมือเศรษฐกิจและสิ่งแวดล้อมเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนไทย
12: นางสาวรัชดาธนาดิเรกโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่าในรอบสัปดาห์ที่ผ่านมาไทยได้มีบทบาทสำคัญบนเวทีระหว่างประเทศโดยนายศรีหศักดิ์พวงเกตแก้วรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศเข้าร่วมการประชุมรัฐมนตรีต่างประเทศอาเซียนสหภาพยุโรปครั้งที่25ที่ประเทศบรูไนดารุสซาลามซึ่งที่ประชุมเห็นพ้องเร่งขยายความร่วมมือด้านการค้าการลงทุนพลังงานหมุนเวียนและการรับมืออาชญากรรมข้ามชาติรวมถึงผลักดันการเจรจาความตกลงการค้าเสรีอาเซียนสหภาพยุโรปขณะเดียวกันไทยยังได้เดินหน้าความร่วมมือทวิภาคีกับหลายประเทศเพื่อเปิดโอกาสทางเศรษฐกิจและการเสริมความร่วมมือด้านดิจิทัลและความมั่นคงในอนาคตด้านการแก้ปัญหาสิ่งแวดล้อมนายสุชาติชมกลิ่นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมได้หารือกับรัฐบาลสปป.ลาวเห็นชอบยกระดับยุทธศาสตร์ฟ้าใสมุ่งลดจุดความร้อนป้องกันไฟป่าและพัฒนาระบบตรวจสอบย้อนกลับเพื่อแก้ปัญหาหมอกควันข้ามแดนอย่างยั่งยืนทั้งนี้รัฐบาลยืนยันดำเนินนโยบายด้านการต่างประเทศเชิงรุกต ลอดจนบูรณาการความร่วมมือกับนานาประเทศเพื่อร่วมมือกับความท้าทายและยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนในระยะยาวควบคู่กับการเสริมสร้างขีดความสามารถและความยั่งยืนของประเทศในทุกมิตินารุมนอุดมพรรายงาน
0: รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมกำชับให้กรมทรัพยากรน้ำเร่งช่วยเหลือประชาชนที่ประสบปัญหาภัยแล้งทั่วประเทศนายสุชาติชมกลิ่นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมได้กำชับให้เร่งช่วยเหลือประชาชนช่วงวิกฤตภัยแล้งโดยให้กรมทรัพยากรน้ำระดมสรรพกำลังลงพื้นที่ทั่วประเทศเพิ่มปริมาณน้ำกินน้ำใช้สนับสนุนระบบประปาหมู่บ้านและสำรองน้ำต้นทุนในพื้นที่เสี่ยงอย่างทั่วถึงโดยเฉพาะช่วงสถานการณ์ภัยแล้งที่ส่งผลกระทบในวงกว้างและให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งช่วยเหลืออย่างเต็มที่ทั้งการจัดหาน้ำอุปโภคบริโภคการสนับสนุนภาคเกษตรการเสริมกำลังเจ้าหน้าที่ด่านหน้าที่บรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนให้เร็วที่สุดอย่างไรก็ตามที่ผ่านมากรมทรัพยากรน้ำช่วยเหลือประชาชนแล้วกว่า 21,600 ครัวเรือนสนับสนุนน้ำดื่มให้เจ้าหน้าที่ด่านหน้าดับไฟป่าเกือบ 2,000 ขวดทั้งนี้กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจะเดินหน้าช่วยเหลืออย่างต่อเนื่องเพื่อให้ประชาชนมีน้ำใช้อย่างเพียงพอลดความเดือดร้อนในช่วงวิกฤตและสร้างความมั่นคงด้านทรัพยากรน้ำของประเทศในระยะยาวโครงการชลประทานอำนาจเจริญติดตามสถานการณ์น้ำอย่างใกล้ชิดมั่นใจในช่วงปรากฏการณ์เอลนีโญมีน้ำใช้อุปโภคบริโภคเพียงพอพร้อมขอความร่วมมือกลุ่มเกษตรกรปลูกพืชใช้น้ำน้อยและใช้น้ำฝนเป็นหลัก
13: นายกันตศิษฐ์ธนพลพิพัฒน์ผู้อำนวยการโครงการชลประทานอำนาจเจริญเปิดเผยว่าสถานการณ์น้ำในอ่างเก็บน้ำขนาดกลาง4แห่ง1เขื่อนของจังหวัดอำนาจเจริญปัจจุบันมีปริมาณน้ำในอ่างทั้งสิ้น 24.71 ล้านลูกบาศก์เมตรคิดเป็นร้อยละ 51.01 ของความจุรวมกันปริมาณน้ำใช้การ 22.65 ล้านลูกบาศก์เมตรคิดเป็นร้อยละ 46.77 อย่างไรก็ตามจำเป็นต้องมีการปรับแผนและควบคุมการบริหารจัดการน้ำให้สอดคล้องกับสถานการณ์ในปัจจุบันเพื่อให้ปริมาณน้ำที่มีอยู่อย่างจำกัดเพียงพอใช้ในการอุปโภคบริโภคโดยเน้นการส่งน้ำเพื่อการอุปโภคบริโภคและผลิตน้ำประปาเป็นหลักทั้งนี้ได้ประสานความร่วมมือในการบริหารจัดการน้ำกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการรับมือกับสถานการณ์ขาดแคลนน้ำควบคู่ไปกับการประชาสัมพันธ์ถึงปรากฏการณ์เอลนีโญที่จะส่งผลต่อสถานการณ์น้ำให้ประชาชนและเกษตรกรได้รับทราบอย่างต่อเนื่องพร้อมขอให้ทุกภาคส่วนร่วมใจกันใช้น้ำอย่างประหยัดลดเสี่ยงขาดแคลนน้ำที่อาจจะเกิดขึ้นในอนาคตสำหรับประชาชนที่ประสบปัญหาการขาดแคลนน้ำสามารถติดต่อได้ที่โครงการชลประทานอำนาจเจริญโทร045-451-554พงศิริสีหานามสวทอมนาจเจริญรายงาน
0: กลุ่มผู้ใช้น้ำและชาวบ้านในอำเภอชัยปราการจังหวัดเชียงใหม่รวมตัวเรียกร้องให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องตรวจสอบการบุกรุกพื้นที่ลุ่มน้ำเหนือเขื่อนแม่ทะลบหลังพบกลุ่มทุนนำเครื่องจักรแผ่วถางป่าทำไร่ขิงหว่านสารเคมีปนเปื้อนและดินโคลนถล่มทับถมเขื่อนในช่วงฤดูฝน
14: นายการุณครูเจริญชัยสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดเชียงใหม่เขต7เปิดเผยว่าได้รับหนังสือร้องเรียนจากกลุ่มผู้ใช้น้ำและประชาชนตำบลแม่ทะลบอำเภอชัยปราการจังหวัดเชียงใหม่หลังได้รับความเดือดร้อนจากการที่กลุ่มทุนนอกพื้นที่นำเครื่องจักรหนักเข้ามาแผ่วถางป่าต้นน้ำบนพื้นที่ลาดชันสูงเพื่อทำไร่ขิงและตัดถนนซึ่งนอกจากจะทำให้หน้าดินเสียหายจนเกิดดินโคลนไหลลงสู่เขื่อนแม่ทะลบแล้วยังเสี่ยงต่อการปนเปื้อนสารเคมีในน้ำอุปโภคบริโภคและฟาร์มโคนมในพื้นที่ทั้งนี้ชาวบ้านได้ตั้งข้อสังเกตถึงการทำบันทึกข้อตกลงขององค์การอุตสาหกรรมป่าไม้หรืออปที่อนุญาตให้กลุ่มทุนเข้ามาใช้ประโยชน์ในเขตสวนป่าชัยปราการจึงเรียกร้องให้มีการยกเลิกข้อตกลงดังกล่าวทันทีและตนจะเร่งประสานรัฐบาลและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าตรวจสอบพื้นที่อย่างเร่งด่วนเพื่อป้องกันการบุกรุกป่าต้นน้ำถนอมสีแก้วเลิศสวทฝังรายงาน
0: จังหวัดนราธิวาสเชิญชวนเที่ยวงานวัฒนธรรม2แผ่นดินเชื่อมสัมพันธ์ไทยมาเลเซียพร้อมกระตุ้นการท่องเที่ยวและเศรษฐกิจฐานราก
15: นายบุญช่วยหอมยามเย็นผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาสกล่าวว่าสำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดจัดโครงการส่งเสริมและยกระดับกิจกรรมการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ชายแดนใต้กิจกรรมวัฒนธรรม2แผ่นดินมีเป้าหมายเพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจสร้างรายได้ให้ประชาชนในพื้นที่รวมถึงสร้างภาพลักษณ์ที่ดีให้กับจังหวัดราชวาสการจัดงานครั้งนี้เป็นเวทีสำคัญในการนำเสนออัตลักษณ์ทางวัฒนธรรมของพื้นที่ชายแดนใต้ควบคู่กับการเชื่อมความสัมพันธ์อันดีระหว่างประเทศไทยและมาเลเซียให้แน่นแฟ้นยิ่งขึ้นสอดคล้องกับยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดที่มุ่งสร้างความมั่นคงทางเศรษฐกิจส่งเสริมการค้า และยกระดับคุณภาพชีวิตประชาชนโดยใช้ทุนทางวัฒนธรรมเป็นแรงขับเคลื่อนเศรษฐกิจและการท่องเที่ยวสำหรับกิจกรรมภายในงานประกอบด้วยการแสดงศิลปะวัฒนธรรมพื้นบ้านและร่วมสมัยอาทิลิเกฮูลูมโนราและหนังตะลุงควบคู่กับการออกร้านจำหน่ายสินค้าและอาหารพื้นถิ่นรวมถึงผลิตภัณฑ์โอท็อปกว่า50บูธเพื่อเปิดโอกาสให้ประชาชนและนักท่องเที่ยวได้เลือกซื้อสินค้าและสัมผัสเสน่ห์วัฒนธรรมชายแดนใต้อย่างใกล้ชิดทั้งนี้ขอเชิญชวนประชาชนร่วมเที่ยวชมงานที่บริเวณสวนกรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์อำเภอเมืองนราธิวาสถึงวันพรุ่งนี้ปภิชญานันท์เทพรักษ์สวทนราธิวาสรายงาน
0: จังหวัดตรังยกระดับคุณภาพสินค้าพัฒนามาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชนอัตลักษณ์ถิ่นตรังยกระดับสินค้าชุมชนสู่ตลาดท่องเที่ยวสากล
16: นายทรงกลดสว่างวงศ์ผู้ว่าราชการจังหวัดตรังเปิดเผยว่าจังหวัดตรังมีต้นทุนทางวัฒนธรรมและทรัพยากรที่หลากหลายโดยเฉพาะผลิตภัณฑ์ชุมชนที่มีความเป็นเอกลักษณ์เฉพาะตัวสูงจังหวัดตรังจึงได้ขับเคลื่อนโครงการพัฒนาและยกระดับผลิตภัณฑ์ชุมชนอัตลักษณ์ถิ่นตรังสู่การเชื่อมโยงการท่องเที่ยวโดยชุมชนเพื่อเป็นกุญแจสำคัญในการยกระดับคุณภาพสินค้าพัฒนามาตรฐานผลิตภัณฑ์ทั้งด้านคุณภาพและรูปลักษณ์ให้ทันสมัยแต่ยังคงกลิ่นอายท้องถิ่นเชื่อมโยงการท่องเที่ยวโดยนำผลิตภัณฑ์ชุมชนก็มาเป็นส่วนหนึ่งของเส้นทางท่องเที่ยวเพื่อให้คนในชุมชนได้มีรายได้จากการจำหน่ายสินค้าให้กับนักท่องเที่ยวโดยตรงสร้างความเข้มแข็งให้ชุมชนส่งเสริมให้ผู้ผลิตและผู้ประกอบการโอท็อปมีความรู้ด้านการตลาดสมัยใหม่และการเล่าเรื่องเพื่อดึงดูดใจผู้บริโภคมุ่งเน้นการดึงศักยภาพของดีเมืองตรังมาสร้างมูลค่าเพิ่มและเชื่อมโยงกับภาคการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนนับเป็นก้าวสำคัญของจังหวัดตรังในการขับเคลื่อนนโยบายเศรษฐกิจสร้างสรรค์ซึ่งจะช่วยส่งเสริมภาพลักษณ์ของจังหวัดให้เป็นจุดหมายปลายทางที่มีใช้แค่ความสวยงามของทะเลแต่ยังเป็นแหล่งรวมสินค้าชุมชนที่มีคุณภาพและเปี่ยมไปด้วยเสน่ห์แห่งอันดามันโยยศพรนะคะไกลศรีสวทตรังรายงาน
0: สำนักงานกสทช.ร่วมกับฝ่ายความมั่นคงตรวจยึดอุปกรณ์กระจายสัญญาณอินเทอร์เน็ตข้ามแดนไปยังเมียนมา
17: เจ้าหน้าที่สำนักงานกสทช.ภาค3และสำนักงานกสทช.เขต36เจ้าหน้าที่จากกองบังคับการปราบปรามอาชญากรรมทางเทคโนโลยีกองร้อยฐานพรานที่3507หน่วยเฉพาะกิจกรมฐานพรานที่35เข้าดำเนินการตรวจค้นบ้านเลขที่55ข้อหัววังผาหมู่ที่4ตำบลแม่เจราอำเภอแม่ระมาดจังหวัดตากจากการตรวจค้นบ้านของนายสมใจขอสงวนนามสกุลอายุ58ปีพบอุปกรณ์สำหรับลากสายสัญญาณอินเทอร์เน็ตเพื่อส่งสัญญาณไปยังประเทศเพื่อนบ้านโดยเจ้าหน้าที่ได้ตรวจยึดของกลางที่ใช้ในการกระทำความผิดจำนวน2รายการประกอบด้วยเครื่องวิทยุคมนาคมยี่ห้อหัวเว่ยจำนวน1เครื่องเครื่องวิทยุคมนาคมยี่ห้อ Ubiquityจำนวน1เครื่องทั้งนี้เจ้าหน้าที่ได้ทำการตรวจยึดของกลางทั้งหมดเพื่อดำเนินการตามกฎหมายดิเรกปินตาแก้วสวทแม่สอดรายงาน
18: ค่ากาแฟคำที่ฟังดูเพลินหูค่าใช้จ่ายที่ดูธรรมดาแต่สำหรับบางคนมันคือค่าใช้จ่ายที่แพงที่สุดในชีวิตเพราะคือการยอมแลกเงินกับความได้เปรียบที่ไม่เป็นธรรม
19: ผมผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.สุนชาเป้ารีครับเป็นผู้มีการสูตรสำรวจความเห็นนิดาโฟประโยคไอ้คำว่าค่าน้ำร้อนน้ำชาค่ากาแฟมันเป็นกระบวนการอย่างหนึ่งไม่โปร่งใสมันอาจจะเกิดจากหลายอย่างเช่นเกิดจากคนไปติดต่องานต้องการให้เร็วขึ้นก็มีค่าน้ำร้อนน้ำชากาแฟเป็นทางลัดหรืออำนวยความสะดวกหรืออาจจะเอกสารไม่ครบอาจจะเฉลยหน่อยได้แล้วพี่มีค่าน้ำร้อนน้ำชากาแฟให้ก็เลยอย่างนี้เนี่ยประชาชนจำนวนหนึ่งแล้วก็จ่ายไปเพื่ออะไรจะได้เร็วขึ้นแต่สิ่งที่ทำไปเนี่ยมันสร้างความไม่เป็นธรรมในสังคมฉะนั้นประชาชนต้องหยุดค่าน้ำร้อนน้ำชาถ้ามีการเสนอจากเจ้าที่รัฐมาประชาชนต้องปฏิเสธเพื่อไม่ให้เกิดสิ่งเหล่านี้ขึ้นครับ
18: ทุกครั้งที่เราจ่ายเงินใต้โต๊ะเรากำลังทำให้คนที่ทำตามระบบต้องเสียเปรียบทำให้ประเทศเสียความเชื่อมั่นและทำให้คนซื่อสัตย์ท้อแท้ลงส่งเสียงแห่งความซื่อสัตย์แจ้งศูนย์บริการข้อมูลปปช.1205คนไทยใจสุจริตไม่ให้ไม่รับไม่ทนสนับสนุนโดยกองทุนปปช.
0: อีกสักครู่กลับมาติดตามข่าวต่างประเทศครับ
20: 93ปีกรมประชาสัมพันธ์จากจุดเริ่มต้นของการสื่อสารภาครัฐสู่บทบาทสำคัญในการเชื่อมโยงรัฐกับประชาชนมุ่งนำเสนอข้อมูลข่าวสารที่ถูกต้องเข้าถึงง่ายเชื่อถือได้สื่อสารความจริงสร้างความเข้าใจเคียงข้างประชาชนก้าวสู่ยุค OTT อนาคตการสื่อสารยุคใหม่อย่างสร้างสรรค์และยั่งยืน3พฤษภาคม93ปีกรมประชาสัมพันธ์
0: ต่อไปเป็นข่าวต่างประเทศประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ผู้นำสหรัฐส่งจดหมายไปยังนายไมค์จอห์นสันประธานสภาผู้แทนราษฎรสหรัฐและนายชัคแกรสลีย์ประธานวุฒิสภาชั่วคราวแห่งสหรัฐจากพรรครีพับลิกันเมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมาตามเวลาท้องถิ่นที่ระบุว่าสงครามในอิหร่านที่เริ่มขึ้นเมื่อวันที่28กุมภาพันธ์ที่ผ่านมาได้สิ้นสุดลงแล้วโดยอ้างว่าไม่มีการปะทะกันระหว่างสหรัฐและอิหร่านเกิดขึ้นนับตั้งแต่ข้อตกลงหยุดยิงของทั้งสองประเทศเริ่มบังคับใช้ตั้งแต่วันที่7เมษายนที่ผ่านมาความเคลื่อนไหวดังกล่าวทำให้ประธานาธิบดีทรัมป์สามารถเด็กเลี่ยงกำหนดเส้นตาย60วันที่จะต้องยุติการทำสงครามกับอิหร่านหรือชี้แจงต่อสภาคองเกรสของสหรัฐเพื่อขยายระยะเวลาปฏิบัติการทางทหารซึ่งอยู่ภายใต้กฎหมายว่าด้วยอำนาจการทำสงครามปี2516ที่จำกัดอำนาจประธานาธิบดีสหรัฐในการส่งทหารไปสู้รบกระทรวงการต่างประเทศรัสเซียออกแถลงการที่ยืนยันว่านายเซอร์เกย์ลาฟรอฟรัฐมนตรีต่างประเทศรัสเซียสนทนาทางโทรศัพท์กับนายอับบาสอารักชีรัฐมนตรีต่างประเทศอิหร่านเมื่อวานนี้ตามเวลาท้องถิ่นเพื่อหารือเกี่ยวกับประเด็นต่างๆรวมถึงโครงการนิวเคลียร์ของอิหร่านและสถานการณ์สงครามในภูมิภาคตะวันออกกลางโดยนายลาฟรอฟและนายอารักชีต่างแลกเปลี่ยนมุมมองกันอย่างรอบด้านถึงแนวโน้มของการยุติการสู้รบกันระหว่างอิหร่านกับสหรัฐและอิสราเอลอย่างสิ้นเชิงรวมทั้งการสร้างเสถียรภาพด้านสถานการณ์ทางทหารและการเมืองในภูมิภาคตะวันออกกลางกระทรวงการต่างประเทศรัสเซียยังเปิดเผยว่ารัฐมนตรีรัสเซียและอิหร่านยังหารือเกี่ยวกับการเดินเรือและการขนส่งสินค้าของรัสเซียผ่านช่องแคบฮอร์โมซซึ่งเป็นหนึ่งในเส้นทางขนส่งพลังงานที่สำคัญของโลกสำนักข่าวอัลจาซีรารายงานโดยอ้างการเปิดเผยของหน่วยงานป้องกันภัยพลเรือนของเลบานอนที่ระบุว่ากองกำลังป้องกันอิสราเอลหรือ IDF เปิดปฏิบัติการโจมตีในหลายพื้นที่ทางตอนใต้ของเลบานอนซึ่งรวมถึงเมืองอับบูชเมืองทายเมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมาตามเวลาท้องถิ่นทำให้มีผู้เสียชีวิตอย่างน้อย12รายและมีผู้ได้รับบาดเจ็บอีกจำนวนมากนอกจากนี้ยังส่งผลให้สถานศึกษา1แห่งและอาคารบ้านเรือนหลายหลังได้รับความเสียหายจากการโจมตีในครั้งนี้ขณะเดียวกันกองกำลัง IDF อ้างว่าปฏิบัติการดังกล่าวมีขึ้นเพื่อโจมตีกลุ่มติดอาวุธฮิซบอลเลาะห์ซึ่งได้รับการสนับสนุนจากอิหร่านแต่ผู้เสียชีวิตส่วนใหญ่เป็นพลเรือนชาวเลบานอนทั้งนี้กองทัพอิสราเอลยังคงโจมตีเป้าหมายในเลบานอนอย่างต่อเนื่องตั้งแต่วันที่2มีนาคมที่ผ่านมาซึ่งทำให้มีผู้เสียชีวิตมากกว่า 2,600 รายแม้ข้อตกลงหยุดยิงชั่วคราว10วันระหว่างเลบานอนและอิสราเอลมีผลบังคับใช้เมื่อวันที่16เมษายนที่ผ่านมานายบรูโน่โรดริเกสรัฐมนตรีว่าการกระทรวงต่างประเทศคิวบาออกแถลงการประนามประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ผู้นำสหรัฐที่ลงนามในคำสั่งฝ่ายบริหารเมื่อวันที่1พฤษภาคมที่ผ่านมาเพื่อดำเนินมาตรการคว่ำบาตรต่อบุคคลองค์กรและผู้มีส่วนเกี่ยวข้องในการสนับสนุนหน่วยงานด้านความมั่นคงของรัฐบาลคิวบารวมทั้งเจ้าหน้าที่รัฐบาลคิวบาที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการทุจริตและการละเมิดสิทธิมนุษยชนอย่างร้ายแรงนายโรดริเกสกล่าวหาว่าการที่ประธานาธิบดีทรัมป์ประกาศใช้มาตรการคว่ำบาตรดังกล่าวมีจุดประสงค์เพื่อลงโทษประชาชนชาวคิวบาซึ่งถือเป็นการละเมิดกฎบัตรสหประชาชาติพร้อมกันนี้ยังเน้นย้ำว่าสหรัฐไม่มีสิทธิ์ที่จะกำหนดใช้มาตรการคว่ำบาตรต่อคิวบาหรือประเทศอื่นๆทั้งนี้ผู้นำสหรัฐยังคงเดินหน้าใช้มาตรการกดดันคิวบาอย่างต่อเนื่องนับตั้งแต่สหรัฐบุกเวเนซุเอลาและจับกุมตัวประธานาธิบดีนิโคลัสมาดูโรผู้นำเวเนซุเอลาเมื่อเดือนมกราคมที่ผ่านมาต่อไปรับฟังข่าวกีฬาครับ
21: ศึกฟุตบอลหญิงชิงแชมป์เอเชียรุ่นอายุไม่เกิน17ปีที่ซูโจสปอร์ตเซ็นเตอร์สเตเดียมสาธารณรัฐประชาชนจีนในรอบแบ่งกลุ่ม A นัดแรกทีมฟุตบอลหญิงทีมชาติไทยรุ่นอายุไม่เกิน17ปีลงสนามนัดแรกเสมอกับเวียดนาม2ประตูต่อ2โดยนัดต่อไปทีมฟุตบอลหญิง U17 ไทยจะพบกับเมียนมาในวันที่4พฤษภาคมเวลา 14:30 น.ถ่ายทอดสดทาง YouTube AFC Asian Cup และ BG Sport เทนนิสเยาวชนชิงแชมป์โลกประเภททีมชายรุ่นอายุไม่เกิน14ปี ATP World Junior Tennis Asia Oceania Final Qualifying Event ที่เมืองกูชิงรัฐสราวักประเทศมาเลเซียในรอบก่อนรองชนะเลิศทีมชาติไทยพบกับทีมชาติเกาหลีใต้คู่แรกเดี่ยวมือ2ปนภัทรนิ่มนวลกุลเอาชนะฮงซึงยู2เซตรวด7ต่อ6ไทเบรก8ต่อ6และ6ต่อ1แต่เดี่ยวมือ1วนิชเลิศสินทภานนท์มาแพ้ให้กับชเวมิงออน1ต่อ2เซต1ต่อ6 6ต่อ1และ5ต่อ7ส่วนประเภทคู่ปนภัทรจับคู่กับวริชช่วยกันหวดเอาชนะฮงซึงยูและชเวมิงออน2ต่อ1เซต4ต่อ6 6ต่อ1และซุปเปอร์ไทเบรก10ต่อ8ทำให้ทีมนักหวดเยาวชนไทยเอาชนะทีมชาติเกาหลีใต้2ต่อ1คู่ผ่านเข้าสู่รอบรองชนะเลิศไปพบกับทีมญี่ปุ่นนอกจากนี้ทีมชาติไทยยังคว้าสิทธิ์1ใน4ทีมสุดท้ายไปแข่งขันรายการ ITF World Junior Tennis รอบไฟนอล16ทีมสุดท้ายของโลกอีกด้วยเทนนิสอาชีพนานาชาติ ITF World Tennis Tour ที่สนามเทนนิสมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์วิทยาเขตกำแพงแสนจังหวัดนครปฐมในรอบก่อนรองชนะเลิศหญิงเดี่ยวพัชรินทร์ชีพชาญเดชมือวางอันดับ1ของรายการเบียดชนะไอชิดัสดาวรุ่งจากนิวซีแลนด์2ต่อ1เซต6ต่อ4 2ต่อ6และ7ต่อ6ไทเบรก7ต่อ5ผ่านเข้ารอบรองชนะเลิศไปพบกับอิมฮีแลจากเกาหลีใต้นอกจากนี้พัชรินทร์ยังจับคู่กับกมลวรรณยอดเพชรทะลุเข้าชิงชนะเลิศหญิงคู่หลังหัวชนะคู่สาวเกาหลีใต้2ต่อ0เซต6ต่อ3และ6ต่อ2จะเข้าไปชิงเหรียญทองกับคู่ผสมจากญี่ปุ่นและนิวซีแลนด์ด้านชายเดี่ยวกสิทธิ์สำเร็จมือหนึ่งของไทยและมือวางอันดับหนึ่งของรายการหัวชนะสิทธารถราวัตจากอินเดียไปแบบขาดลอย2ต่อ0เซต6ต่อ3และ6ต่อ2ผ่านเข้ารอบรองชนะเลิศไปพบกับมัตสึกิอวยคังลีอองจากมาเลเซียวอลเลย์บอลซีเล็กโดเมสติกพาวเวอร์เยาวชนชายหญิงชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทยที่โรงเรียนเทศบาล1เยี่ยมเกศวรรณจังหวัดสมุทรปราการผลในประเภททีมชายรอบรองชนะเลิศIM พิษณุโลก VC ตกเอาชนะมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์3ต่อ1เซต25 16 18 25 25 18 25 17ส่งผลให้ทีมนักตบหนุ่ม IM พิษณุโลก VC ผ่านเข้าไปชิงชนะเลิศกับทหารอากาศวิทยาลัยนครราชสีมาเซนเซที่ตกเอาชนะทีม VAC 3ต่อ1เซต25 22 16 25 25 21และ25ต่อ14ในประเภททีมหญิงรอบรองชนะเลิศเทศบาลนครนนทบุรีตบเอาชนะโรงเรียนเทศบาล3วัดชัยนาวาส3ต่อ0เซต25 11 25 23 25 18ส่งผลให้ทีมนักตบสาวเทศบาลนครนนทบุรีผ่านเข้าไปชิงชนะเลิศกับสปอร์ตโปรแกรมซีเนียร์ที่ตบเอาชนะสปอร์ตโปรแกรมโอเบก3ต่อ0เซต25 12 25 22 25 21สำหรับวันที่2พฤษภาคมเริ่มแข่งขันรอบชิงอันดับ3เวลา 9:00 น.และรอบชิงชนะเลิศเริ่มเวลา 12:00 น.การแข่งขันจักรยานประเภทลู่ชิงแชมป์ประเทศไทยชิงถ้วยพระราชทานควีนสิริกิติ์สนามที่2ที่สนามมรดมภายในการกีฬาแห่งประเทศไทยหัวหมากพลเอกเดชาเหมกระสีนายกสมาคมกีฬาจักรยานแห่งประเทศไทยเป็นประธานในพิธีเปิดโดยผลปรากฏว่าประเภทคีรินรุ่นประชาชนชายจายอังสุทธาสาวิทนักปั่นทีมชาติไทยชุดเตรียมเอเชียนเกมครั้งที่20จากทีมฟิชเชอร์แมนเฟรนด์พระราม3คว้าแชมป์ได้ตามคาดขณะที่อิลิมิเนชั่นรุ่นประชาชนหญิงกัญญารัตน์หน่อแก้วนักปั่นทีมชาติไทยจากทีมสำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหมคว้าแชมป์ไปครองส่วนอิลิมิเนชั่นรุ่นประชาชนชายแชมป์เป็นของธนวัฒน์แสนตาทีมจักรยานกองทัพอากาศคมคมนัทสแครดรุ่นยุวชนหญิงแชมป์เป็นของศิลปัฒน์สอนศรีสวัยนัทสแครดรุ่นยุวชนชายที่1เป็นของอธิคุณแสนตาทั้งนี้พลเอกเดชาเหมกระสีกล่าวว่าการแข่งขันสนามนี้สมาคมกีฬาจักรยานจะคัดนักกีฬาที่อายุระหว่าง 15-17 ปีเตรียมไปแข่งขันกีฬายูธโอลิมปิกเกม2026ต่อไป
1: สนามนี้เนี่ยเราเป็นการเตรียมนักกีฬาเพราะขณะนี้ยูธเนี่ยเริ่มจะมีบทบาทในกีฬาทุกประเภทงั้นถ้าเราไม่เตรียมตัวตั้งแต่ตอนนี้เรื่องอายุนี่เป็นเรื่องสำคัญ 14-17 เราก็ต้องเอาเด็กที่อายุที่ต่ำลงไปก่อนเพราะอีก4ปีข้างหน้ามันจะไปพอดีกับอายุของการแข่งขันเลย
21: ก้องสมเกียรติจันทรายอดนักบิดขวัญใจชาวไทยจากทีมโรงงาน Honda HRC ผ่านการตรวจร่างกายจากทีมแพทย์พร้อมกับมาลงสนามไล่ล่าความสำเร็จในศึก World Superbike Championship 2026สนามที่4ที่สนามบาราตอนพาร์คเซอร์กิตประเทศฮังการีระหว่างวันที่ 1-3 พฤษภาคมนี้โดยในสนามนี้ก้องสมเกียรติจะจับคู่กับยูกิคุนิอินักบิดชาวญี่ปุ่นอดีตเพื่อนร่วมทีมที่เข้ามาทำหน้าที่แทนแจ็คดิกสันที่ยังไม่พร้อมลงสนามโดยสมเกียรติจันทราเปิดเผยว่าตื่นเต้นมากที่จะได้ลงแข่งที่สนามมาราธอนเป็นครั้งแรกและจะทำผลงานให้ดีที่สุดพร้อมทั้งยินดีที่ได้ร่วมงานกับยูกิคุนิอิอีกครั้ง สมาคมกีฬาพิคเกิลบอลจัดการแข่งขันพิคเกิลบอลชิงแชมป์ประเทศไทยระหว่างวันที่ 1-3 พฤษภาคมนี้พร้อมผลักดันวีลแชร์พิคเกิลบอลเปิดพื้นที่ให้คนพิการเข้าถึงกีฬาชนิดใหม่ได้มากยิ่งขึ้นติดตามได้จากรายงาน
4: นายก้องศักดิ์ยอดมณีผู้ว่าการการกีฬาแห่งประเทศไทยเป็นประธานในพิธีเปิดการแข่งขันพิคเกิลบอลชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทยระหว่างวันที่ 1-3 พฤษภาคมพร้อมด้วยผู้ช่วยศาสตราจารย์พิมลศรีวิกรณ์ประธานคณะกรรมการโอลิมปิกแห่งประเทศไทยและนางทยาที่สุวรรณนายกสมาคมกีฬาพิคเกิลบอลณพิคเกิลบอลแวร์เฮาส์รังสิตนายก้องศักดิ์ยอดมณีผู้ว่าการการกีฬาแห่งประเทศไทยกล่าวว่าการแข่งขันพิคเกิลบอลชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทยในครั้งนี้ได้รับการตอบรับอย่างดีโดยมีผู้สมัครเข้าร่วมกว่า300คนทั้งในรุ่นเยาวชนรุ่นประชาชนทั่วไปและรุ่นผู้สูงอายุซึ่งสอดคล้องกับนโยบายของการกีฬาแห่งประเทศไทยที่สนับสนุนให้คนไทยทุกเพศทุกวัยได้เล่นกีฬาโดยเชื่อว่าการแข่งขันในวันนี้จะเป็นจุดเริ่มต้นสำคัญของการค้นหาตัวแทนทีมชาติไทยเพื่อไปสร้างชื่อเสียงในเวทีระดับนานาชาติต่อไปขณะที่นางทยาที่สุวรรณนายกสมาคมกีฬาพิคเกิลบอลกล่าวว่ากีฬาพิคเกิลบอลเติบโตขึ้นถึง40%ในปีที่ผ่านมาด้วยเป็นกีฬาที่เข้าถึงง่ายซึ่งนอกจากการแข่งขันชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทยแล้วทางสมาคมยังได้ร่วมกับพาราพิคเกิลบอลคลับจัดการแข่งขันวีลแชร์พิคเกิลบอลสำหรับนักกีฬาคนพิการที่สวนเบญจกิติในวันที่3พฤษภาคมนี้เพื่อให้กีฬาพิคเกิลบอลเป็นกีฬาที่เข้าถึงได้สำหรับทุกคนผ่านคัดมากรายงาน
21: คณะกรรมการโอลิมปิกแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ร่วมกับจังหวัดสุพรรณบุรีกระทรวงอุตสาหกรรมองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุพรรณบุรีและหน่วยงานพันธมิตรทั้งภาครัฐและเอกชนในจังหวัดสุพรรณบุรีจัดการประชุมเตรียมความพร้อมจัดกิจกรรมโอลิมปิกเดย์2026ซึ่งมีกำหนดจัดขึ้นในวันที่ 27-28 มิถุนายนที่สนามกีฬากลางจังหวัดสุพรรณบุรีโดยผู้ที่สนใจสามารถติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ทาง Facebook คณะกรรมการโอลิมปิกแห่งประเทศไทยนายโสรัตน์อัศวประภาประธานเจ้าหน้าที่บริหารบริษัท Just Spin International จำกัดหรือ JAS แถลงข่าวเปิดตัวแพ็คเกจใหม่ Monomax ถ่ายทอดกีฬาระดับโลกทั้งฟุตบอลพรีเมียร์ลีกฟุตบอล FA ครับคาราบาวครับEFL ทั้งแชมเปี้ยนชิพลีก1ลีก2ลีกเอิงไทยลีกตลอดจนฟุตบอลยูโร2028รวมถึงวอลเลย์บอลโลกหลายรายการส่วนการถ่ายทอดสดฟุตบอลโลกเนื่องจากเป็นกีฬาที่คนไทยรับชมฟรีมาตลอดหลาย10ปีจะคาดหวังในด้านธุรกิจคงเป็นไปได้ยากแต่หากรัฐบาลเข้ามาสนับสนุนและเปิดโอกาสให้ Monomax เป็นส่วนหนึ่งในการถ่ายทอดสดก็พร้อมที่จะทำพิจิตรกัจจนกุลรายงาน
5: วิกฤตตะวันออกกลางวิกฤตพลังงานเชิญชวนคนไทยประหยัดไฟฟ้ากันตั้งแต่วันนี้เริ่มง่ายๆปิดไฟที่ไม่ใช้ปิดเครื่องใช้ไฟฟ้าที่ไม่จำเป็นปรับอุณหภูมิเครื่องปรับอากาศที่26องศาเซลเซียสสวมเสื้อผ้าระบายอากาศงดการสวมสูทเดินขึ้นลงบันไดในอาคารแทนการใช้ลิฟต์ลดรายจ่ายลดใช้พลังงานร่วมฝ่าวิกฤตครั้งนี้ไปด้วยกัน
22: รู้รักภาษาไทยโดยความร่วมมือของสำนักงานราชบัณฑิตยสภาและกรมประชาสัมพันธ์
23: วันนี้เสนอคำว่าตบะแตกตบะหมายถึงพิธีข่มกิเลสโดยทรมานตัวผู้บำเพ็ญตบะคือฤาษีตบะแตกหมายถึงบำเพ็ญตบะต่อไปไม่ได้เพราะทนสิ่งยั่วยวนไม่ไหวปัจจุบันมักใช้หมายถึงสิ้นความอดทนหมดความอดกลั้นเช่นเขาตั้งใจว่าวันนี้จะทำรายงานให้เสร็จแต่พอเพื่อนชวนหนักเข้าก็ตบะแตกเลิกทำรายงานออกไปดูหนังกับเพื่อนเรื่องเล่าเกี่ยวกับฤาษีที่ตบะแตกปรากฏอยู่ในวรรณคดีหลายเรื่องเช่นเรื่องฤาษีวิศวามิตรในวรรณคดีสันสกฤตเรื่องมหาภารตะฤาษีวิศวามิตรบำเพ็ญตบะนานเป็นพันๆปีจนมีบารมีมากแข่งกับพระอินทร์พระอินทร์จึงต้องส่งนางอัปสรชื่อเมนกาซึ่งสวยงามมีเสน่ห์ไปทำลายตบะฤาษีวิศวามิตรตบะแตกได้นางเป็นภรรยา
22: ผู้มีคำถามการใช้ภาษาไทยสอบถามได้ที่ www.orst.go.th
24: พามาจับไต AI ภาพและคลิปที่เห็นเป็นเรื่องจริงหรือ AI สร้างบางรูปบางคลิปก็สมจริงจนหลายครั้งแทบแยกไม่ออกแต่เดี๋ยวก่อนยังมีจุดที่ช่วยให้จับผิดได้สังเกตนิ้วมือบิดเบี้ยวผิดธรรมชาติใบหน้าสมมาตรเกินจริงผิวเนียนเกินไปเหมือนพลาสติกแสงและเงาไม่สัมพันธ์กันตัวหนังสือเพี้ยนเหตุการณ์เกินจริงจนน่าสงสัยก่อนแชร์ก่อนเชื่อก่อนตกใจหยุดดูให้ชัวร์อีกครั้ง
0: ต่อไปเป็นพยากรณ์อากาศ พยากรณ์อากาศ24ชั่วโมงข้างหน้าบริเวณประเทศไทยตอนบนจะมีอุณหภูมิสูงขึ้นโดยมีอากาศร้อนในตอนกลางวันและมีอากาศร้อนจัดบางพื้นที่บริเวณภาคเหนือแต่ยังคงมีฝนฟ้าคะนองกับมีลมกระโชกแรงเกิดขึ้นได้บางแห่งเนื่องจากความกดอากาศต่ำเนื่องจากความร้อนปกคลุมประเทศไทยตอนบนในขณะที่มีลมตะวันตกเฉียงใต้และลมตะวันออกเฉียงใต้พัดนำความชื้นเข้ามาปกคลุมบริเวณดังกล่าวขอให้ประชาชนดูแลรักษาสุขภาพเนื่องจากสภาพอากาศที่ร้อนขึ้นโดยหลีกเลี่ยงการทำงานหรือการประกอบกิจกรรมในที่โล่งแจ้งเป็นระยะเวลานานรวมทั้งระวังอันตรายจากฝนฟ้าคะนองกับลมกระโชกแรงที่อาจเกิดขึ้นได้บางพื้นที่ไว้ด้วยสำหรับภาคใต้มีฝนตกหนักบางแห่งเนื่องจากลมตะวันออกและลมตะวันออกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมอ่าวไทยภาคใต้และทะเลอันดามันมีกำลังแรงขึ้นขอให้ประชาชนบริเวณภาคใต้ระวังอันตรายจากฝนตกหนักที่เกิดขึ้นในระยะนี้ไว้ด้วยฝุ่นละอองในระยะนี้ประเทศไทยตอนบนมีการสะสมของฝุ่นละอองหรือหมอกควันอยู่ในเกณฑ์ดีถึงปานกลางเนื่องจากมีฝนตกในบางพื้นที่พยากรณ์อากาศตั้งแต่เที่ยงวันนี้จนถึงเที่ยงวันพรุ่งนี้ภาคเหนืออากาศร้อนในตอนกลางวันและมีอากาศร้อนจัดบางพื้นที่โดยมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ10ของพื้นที่กับมีลมกระโชกแรงบางแห่งส่วนมากบริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่เชียงรายพะเยาตากและเพชรบูรณ์อุณหภูมิสูงสุด 35-40 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกเฉียงเหนืออากาศร้อนในตอนกลางวันโดยมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ10ของพื้นที่กับมีลมกระโชกแรงบางแห่งส่วนมากบริเวณจังหวัดหนองคายบึงกาฬหนองบัวลำภูอุดรธานีสกลนครนครพนมชัยภูมิขอนแก่นมุกดาหารและนครราชสีมาอุณหภูมิสูงสุด 34-38 องศาเซลเซียสภาคกลางอากาศร้อนในตอนกลางวันโดยมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ10ของพื้นที่กับมีลมกระโชกแรงบางแห่งส่วนมากบริเวณจังหวัดกาญจนบุรีลพบุรีสระบุรีสุพรรณบุรีราชบุรีสมุทรสงครามสมุทรสาครนครปฐมและพระนครศรีอยุธยาอุณหภูมิสูงสุด 37-39 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกอากาศร้อนในตอนกลางวันโดยมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ20ของพื้นที่กับมีลมกระโชกแรงบางแห่งส่วนมากบริเวณจังหวัดนครนายกปราจีนบุรีสระแก้วฉะเชิงเทราชลบุรีระยองจันทบุรีและตราดอุณหภูมิสูงสุด 34-38 องศาเซลเซียสลมใต้ความเร็ว 15-30 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันออกอากาศร้อนในตอนกลางวันโดยมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ30ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดสุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราชพัทลุงและสงขลาอุณหภูมิสูงสุด 33-38 องศาเซลเซียสลมตะวันออกเฉียงใต้ความเร็ว 15-30 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันตกอากาศร้อนในตอนกลางวันโดยมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ30ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดพังงาภูเก็ตและกระบี่อุณหภูมิสูงสุด 35-37 องศาเซลเซียสลมตะวันออกความเร็ว 10-30 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นต่ำกว่า1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า1เมตรกรุงเทพมหานครและปริมณฑลอากาศร้อนในตอนกลางวันโดยมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ20ของพื้นที่กับมีลมกระโชกแรงบางแห่งอุณหภูมิสูงสุด 35-36 องศาเซลเซียสสภาวะระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาที่หน้ากองบัญชาการกองทัพเรือคำนวณโดยกรมอุทกศาสตร์กองทัพเรือวันพรุ่งนี้น้ำขึ้นเต็มที่เวลา 5:42 นาทีสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง1เมตร8ซมและเวลา 21:12 นาทีสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง37ซนติเมตรน้ำลงเต็มที่เวลา 1:30 นาทีต่ำกว่าระดับทะเลปานกลาง45ซนติเมตรและเวลา 14:55 นาทีสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง49ซนติเมตรวันนี้ที่ประภาคารกาญจนาภิเษกแหลมพรหมเทพจังหวัดภูเก็ตดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:36 นาทีกรุงเทพมหานครดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:34 นาทีต่อไปเป็นข่าวบริการสภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ขอเชิญร่วมแบ่งปันน้ำใจช่วยภัยพิบัติบริจาคอาหารและเครื่องอุปโภคบริโภคเพื่อจัดถุงยังชีพช่วยเหลือประชาชนที่ประสบภัย โดยติดต่อบริจาคได้ที่สภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทยสี่แยกตึกชัยถนนราชวิถีแขวงทุ่งพญาไทเขตราชเทวีกรุงเทพมหานครหรือบริจาคเงินช่วยเหลือโดยโอนเข้าบัญชีสภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทยธนาคารกรุงเทพสาขาอุรุพงษ์เลขที่174-0-19713-2สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขโทรศัพท์02534-7533-37ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปคณะกรรมการสรรหาคณะกรรมการการเลือกตั้งเปิดรับสมัครบุคคลเพื่อสมควรได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการการเลือกตั้งแทนตำแหน่งที่ว่างจำนวน1คนผู้สมัครต้องเป็นผู้มีคุณสมบัติตามมาตรา8วงเล็บ1และมาตรา9รวมทั้งไม่มีลักษณะต้องห้ามตามมาตรา10แห่งพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยคณะกรรมการการเลือกตั้งพุทธศักราช2560ผู้สนใจยื่นใบสมัครพร้อมเอกสารหลักฐานด้วยตนเองได้ที่จุดรับสมัครสำนักงานเลขาธิการวุฒิสภาห้องศูนย์ข้อมูลข่าวสารของราชการชั้น1อาคารรัฐสภาฝั่งวุฒิสภาเลขที่1111ถนน3เสนแขวงถนนนครชัยศรีเขตดุสิตกรุงเทพมหานครตั้งแต่บัดนี้ถึง11พฤษภาคม2569ดาวน์โหลดใบสมัครได้ที่เว็บไซต์ senate.go.th สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภาปฏิบัติหน้าที่หน่วยธุรการของคณะกรรมการสรรหาคณะกรรมการการเลือกตั้งหมายเลขโทรศัพท์02831-9336-7ในวันและเวลาราชการสำนักงานเศรษฐกิจการคลังรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการพลเรือนสามัญตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการและเจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงานผู้สมัครสอบต้องเป็นผู้สอบผ่านการวัดความรู้ความสามารถทั่วไปของสำนักงานกพ.ระดับเดียวกันกับคุณวุฒิที่ใช้สมัครสอบหรือสูงกว่าภายในวันที่ปิดรับสมัครผู้สนใจสมัครได้ทางเว็บไซต์สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง www.fpo.go.th และเลือกหัวข้อสมัครงานหรือเว็บไซต์ fpo.thaijobjob.comตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่7พฤษภาคม2569ต่อไปรับฟังบทความประจำวันครับ
3: บทความประจำวันวันนี้เสนอเรื่องการรับประทานอาหารตามกรุ๊ปเลือดตัวช่วยสุขภาวะดีท่านผู้ฟังคะการเลือกรับประทานอาหารตามกรุ๊ปเลือดให้ถูกต้องมีส่วนช่วยให้เกิดสุขภาวะที่ดีได้โดยในบทความนี้จะพาท่านผู้ฟังไปรู้จักกับอาหารทางเลือกตามกรุ๊ปเลือดต่างๆที่จะช่วยให้มีสุขภาวะที่ดีได้ค่ะเลือดแต่ละกรุ๊ปมีสารเคมีในเลือดต่างกันแต่จะมีแอนติเจนเป็นตัวกระตุ้นการสร้างภูมิคุ้มกันให้กับร่างกายซึ่งอาหารทุกชนิดล้วนมีโปรตีนซึ่งเป็นอนุมูลอิสระที่มีคุณสมบัติเหนียวและจับเกาะติดเลือดเรียกว่าเลคตินถ้าการกินอาหารที่มีเลคตินไม่เหมาะสมกับเลือดเลคตินเหล่านั้นยังเข้าไปรบกวนการทำงานของระบบย่อยอาหารการสร้างอินซูลินการเผาผลาญอาหารและความสมดุลของฮอร์โมนเลือดกรุ๊ป A คนเลือดกรุ๊ป A ส่วนใหญ่แล้วจะมีกรดในกระเพาะต่ำซึ่งทำให้ระบบการย่อยอาหารและระบบภูมิคุ้มกันไม่ดีเท่าที่ควรมีความเสี่ยงสูงต่อการเกิดโรคหัวใจอาหารที่เหมาะสมกับกรุ๊ปเลือด A คืออาหารประเภทปลาที่ช่วยเสริมสร้างโปรตีนแต่ให้หลีกเลี่ยงปลาเนื้อขาวที่มีเลคตินรบกวนระบบย่อยอาหารและลดการรับประทานเนื้อสัตว์ต่างๆให้น้อยลงและเลือกดื่มนมถั่วเหลืองหรือโยเกิร์ตไขมันต่ำแทนรวมถึงควรเลือกทานอาหารประเภทธัญพืชและผักสำหรับผลไม้ไม่ควรทานแตงโมแคนตาลูปมะม่วงมะละกอกล้วยส้มเพราะจะย่อยยากเลือดกรุ๊ป B ส่วนใหญ่จะมีปัญหาเรื่องไวรัสและภูมิคุ้มกันบกพร่องระบบประสาทไม่ค่อยดีและปวดตามข้อและมีโอกาสเกิดโรคแผลในสมองหรือโรคภูมิแพ้ตัวเองซึ่งคนเลือดกรุ๊ป B มีอาหารที่เหมาะกับกรุ๊ปเลือดคือเนื้อแกะปลาน้ำลึกเช่นปลาหิมะปลาเนื้อขาวปลาจาระเม็ดปลาตาเดียวและควรลดการทานเนื้อหมูไก่กุ้งปูและหอยแครงให้น้อยลง ในขณะที่แป้งสาลีถั่วลิสงและโฮวีตไม่ดีต่อระบบเผาผลาญของคนเลือดกรุ๊ป B สามารถทานผลไม้ได้เกือบทุกชนิดยกเว้นลูกพลับทับทิมและลูกแพรควรดื่มน้ำขิงเปปเปอร์มินต์ชาเขียวบำรุงร่างกายเลือดกรุ๊ป O จะมีกระเพาะอาหารที่มีความเป็นกรดสูงทำให้สามารถย่อยอาหารได้ดีกว่าคนเลือดกรุ๊ปอื่นๆแต่ในทางกลับกันคนเลือดกรุ๊ป O จะมีระบบเผาผลาญที่ไม่ค่อยดีมีระดับฮอร์โมนไทรอยไม่คงที่ทำให้อ้วนง่ายและเลือดแข็งตัวช้าโดยคนเลือดกรุ๊ป O สามารถเลือกทานเนื้อได้ตามใจชอบรวมไปถึงอาหารทะเลเพียงแต่ต้องระวังเรื่องปัญหาไขมันและคอเลสเตอรอลและควรหลีกเลี่ยงอาหารประเภทแป้งให้ได้มากที่สุดเลือดกรุ๊ป AB

0: รูป AB จะเป็นผลิตภัณฑ์จากถั่วเหลืองและเต้าหู้ไม่ควรทานอาหารที่ย่อยยากอย่างปลาเนื้อขาวและแซลมอนรมควันเน้นอาหารไขมันต่ำจำพวกเนยนมไข่และโยเกิร์ตไขมันต่ำควรงดเว้นการรับประทานถั่วแดงงาเมล็ดฟักทองเมล็ดทานตะวันข้าวโพดเพราะจะชะลอการทำงานของอินซูลินทำให้น้ำตาลในเลือดลดลงเฉียบพลันจบบทความประจำวันเรื่องการรับประทานอาหารตามกรุ๊ปเลือดตัวช่วยสุขภาวะดีเรียบเรียงและนำเสนอโดยอรัญญาชมชื่นท่านผู้ฟังที่สนใจบทความดังกล่าวสามารถดาวน์โหลดได้ที่เว็บไซต์สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย radiothailand.prd.go.th หรือติดต่อได้ที่ส่วนกระจายเสียงในประเทศโทรศัพท์02-277-3804ในวันและเวลาราชการ
1: ทุกครั้งที่เราออกไปเที่ยวธรรมชาติให้ความสุขกับเราเสมอแต่รู้ไหมขยะเพียงชิ้นเดียวอาจทำลายความสวยงามไปอีกนานหยุดทิ้งเริ่มเก็บพกถุงขยะส่วนตัวแยกก่อนทิ้งให้ถูกที่เที่ยวอย่างมีวินัยคือของขวัญที่ดีที่สุดให้โลกร่วมกันดูแลแหล่งท่องเที่ยวไทยให้สวยสะอาดปลอดมลพิษไปนาน
2: เห็นโฆษณานี้ไหมกู้ง่ายอนุมัติไวไม่เช็คเครดิตแถมได้เงินวันนี้เลยนะ
3: หยุดเลยนั่นมันสูตรโกงชัดๆกู้ง่ายอนุมัติไวไม่เช็คเครดิตเท่ากับโดนโกง 100%
2: แต่เขาบอกโอนค่าธรรมเนียมก่อนแล้วได้เงินเลยนะ
3: นั่นยิ่งชัดโอนก่อนเท่ากับเสียเงินฟรีมิจฉาชีพในคราบเงินกู้หลอกผ่านแอปและโซเชียลสุดท้ายไม่ได้กู้แถมเสียเงินฟรีเช็คให้ชัวร์ก่อนกู้ทุกครั้งเซฟเงินเซฟตัวเอง
4: ป่าไม้เป็นทรัพยากรที่สำคัญของส่วนรวมซึ่งทุกคนมีส่วนได้รับประโยชน์ร่วมกันการดูแลรักษาป่าไม้จึงไม่ใช่ความรับผิดชอบของผู้หนึ่งผู้ใดโดยเฉพาะแต่เป็นความรับผิดชอบร่วมกันของทุกคนในชาติพระบรมราชโองการพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจบข่าวกนิกาแก้วสายบรรณาธิการข่าวยุทธพรบานเย็นอ่าน

0: านีข่าวคุณภาพ Quality News Station 97 FM ทุกเรื่องราวทุกความเคลื่อนไหวทุกเรื่องที่น่าสนใจในแวดวงยานยนต์เราจะมานำเสนอให้รู้ก่อนใครใน
1: ค่า for life
0: โดยผู้ค้ำวอร์ดในวงการรถยนต์ทุกวันเสาร์เวลาบ่ายโมงถึงบ่ายสองโมงทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 97 MHz Quality News Station ติดต่อโฆษณาโทร098-328-8592
2: สวัสดีครับท่านผู้ฟังครับกลับมาพบกับรายการ Car for Life นะครับทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 97 Quality News Station แห่งนี้นะครับทุกวันเสาร์เวลาบ่ายโมงถึงบ่ายสองโมงนะครับก็ทุกเรื่องดาวในแวดวงข่าวสารยานยนต์เนี่ยเราจะมานำเสนอให้ท่านได้รู้ก่อนใครนะครับก็อยู่กับผมอุเทนพรหมพันธ์ใจพี่ต้นจิรศักดิ์สุวรรณพืชและอาจารย์ปุ๊กแว่นชายสุวรรณก็อยู่ในรายการกับเราแล้วนะครับตอนนี้สวัสดีครับทั้งสองท่านครับ
3: ครับสวัสดีครับท่านผู้ชมทุกท่านครับสวัสดีครับพี่ก๊อตครับสวัสดีครับอาจารย์ปุ๊กครับ
4: ครับครับสวัสดีครับอากาศหนาวไหมครับฝั่งโน้นครับ
3: โอ้แต่เมื่อวานก็ดีนะคือดีตรงที่หนึ่งเนี่ยไม่โดนฝนแน่ๆเพราะว่าฝั่งอีสานเราโดนฝนตกเยอะนะครับฟ้าครึ้มๆตั้งแต่มุกดาหารนะครับผ่านไทยแดน
2: วิทยาอย่าง
3: น
2: ี้พี่ต้น
3: ครับ
2: เดี๋ยวแจ้งท่านผู้ฟังก่อนพี่ต้นเนี่ยเดินทางไปข้ามสามประเทศเลยใช่ไหมฮะที่มันหยุดยาวตอนนี
3: ้
2: ที่หยุดยาวตอนนี้แต่พี่ต้นไม่อยู่ในไทยนะครับตอนนี้พี่ต้นอยู่ที่ไหนพี่ต้นอธิบายท่านผู้ชมท่านผู้ฟังหน่อยตอนนี้ก็สวัสดีท่านผู้ชมท่านผู้ฟังที่อยู่ใน Facebook Live ของQuality News Station 97ด้วยนะครับอันนี้ตอนนี้มีไลฟ์กันอยู่นะครับตอนนี้ของเรา
3: ครับก็ต้องสวัสดีเมืองดานังนะครับสวัสดีเวียดนามนะฮะสวัสดีท่านผู้ฟังอีกครั้งนึงคือผมเนี่ยตอนนี้รายงานสดนะครับอยู่ที่เมืองดานังประเทศเวียดนามนะครับซึ่งเป็นโซนของเวียดนามกลางนะครับที่เนี่ยเมื่อกี้อาจารย์พุกถามว่าอากาศไม่ร้อนครับที่เวียดนามเนี่ยครับเป็นพื้นที่มหัศจรรย์มากเนื่องจากว่าเขาอยู่ใต้ทะเลฝั่งตะวันอยู่ติดทะเลฝั่งตะวันออกก็ถ้าสมัยที่เราเรียนเรียกว่าอ่าวตังเกียนะครับถ้าเกิดสายตายาวไกลเนี่ยอาจจะมองเห็นเกาะไหหนานหรือเกาะไหหลำนะครับก็อ้อมมาทางฝั่งนี้นะครับทางทิศเหนือเนี่ยจะเป็นฮานอยทางทิศล่างเนี่ยก็ที่ใต้นะครับก็จะเป็นโฮจิมินห์หรือว่าไซง่อนแต่ดานังเวฮวยอานเนี่ยเป็นเมืองเวียดนามที่อยู่ตรงกลางเราเรียกว่าเวียดนามกลางในเวียดนามกลางเนี่ยเส้นทางที่สบายขับรถแบบรถเก่งก็มาได้นะครับผมขับ Mazda CX-5 มาสแตนดาร์ดเดินทุกอย่างเนี่ยครับก็ออกจากด่านมุกดาหารมาที่เมืองนี้ได้สบายนะครับผิวทางดีอาจารย์ปุ๊กครับ
4: ครับ
3: ผิวทางเนี่ยคนละเรื่องกับบึงกาฬคนละเรื่องกับทางหลวงพ่อบางเวียงจันทน์เลยนะครับ
4: ทางดีใช่ไหมครับ
3: ดีมากครับดีแบบดีมากเลยครับดีแบบยังคิดว่าถ้าฝั่งทางลาวใต้นี่นะคือทางปากเซเนี่ยทางฝั่งทางสวรรณเขตทางมุกดาหารเนี่ยเขาดีมากก็ยังคิดว่าเมื่อไหร่เนี่ยทางเวียดนามเหนือไอ้ทางลาวเหนือเนี่ยจะมีเส้นทางดีๆแบบนี้บ้างนะครับพอไปทางนั้นเนี่ยรถไม่ใช่รถเก๋งนะกระบะธรรมดาขับสองก็ยังเหนื่อยใช่ไหมครับนี้ต้องขับสี่นะฮะโอ้โหกว่าจะไปได้แต่กิโลที่เหนื่อยจริงๆพอรถเทเลอร์ก็เยอะฝั่งนี้เป็นเวียดนามกลางรถเทเลอร์ก็ไม่น้อยครับแต่เนื่องดกถนนที่ขนาดใหญ่กว่านะผิวทางที่สร้างใหม่นะครับแล้วก็มีด่านที่กำลังสร้างอยู่เกือบเสร็จแล้วหลังจากเสร็จแล้วเนี่ยปุ๊บเนี่ยก็จะมีเจ้าภาพที่สร้างแล้วก็ดูแลเส้นทางเราก็จะผ่านจ่ายเงินค่าผ่านทาง40,000ไม่ได้40,000นะน่าจะประมาณสักคาราหกสิบบาทเจ็ดสิบบาทอยู่ประมาณเนี้ยของฝั่งสปป.ลาวนะนะครับก็จะดีฮะก็เหมือนกับมีบริษัทเอกชนน่ะมาสัมปทานที่จะซ่อมบำรุงเส้นทางอันนี้ก็จะดีขึ้นจะดีแบบเนี้ยฮะจะดีขึ้นแต่ฝั่งทางเหนือผมยังไม่เห็นนะแต่ปริมาณการขับรถเดินทางเนี่ยก็ไม่เยอะมากนะครับรถเทเลอร์เนี่ยเยอะเป็นปกติแต่เหมือนที่ว่ารถประจำทางหรือว่ารถสัญจรที่วิ่งอยู่เนี่ยก็ไม่ได้เยอะมากอากาศดีครับอาจารย์อากาศดีครับ
2: พี่ต้นเริ่มเดินทางออกเดินทางตั้งแต่วันไหนครับพี่แล้วเดินทางเข้าไปเส้นทางไหนบ้าง
3: ครับคือต้องบอกว่าคาร์ฟอร์ไลท์เนี่ยนะครับนอกจากกำลังเตรียมทำรถแข่งแล้วนะครับอีเชียร์ล็อกแคนดี้แล้วเราเป็นสื่อมาตรฐานคุณภาพนะครับไม่ว่าจะเป็นของทีวีช่อง5นะครับทุกวันพฤหัสตอน10นาฬิกามี FM 97นี้แล้วนะครับเรามี YouTube มี Facebook แล้วและอีกอันกิจกรรมหนึ่งก็คือด้วยประสบการณ์การเดินทางข้ามทวีปเลยเนี่ยผมก็ข้ามมาเยอะแต่ในปีเนี้ยเราก็จะเน้นแต่เส้นทางที่ไม่ได้ไกล 4-5 วันประมาณเนี้ยครับแล้วก็เป็นคนที่ทำเอกสารเองข้ามแดนเองแล้วก็เป็นคนที่นำขบวนเองบรรยายให้ข้อมูลกับทางสมาชิกที่ร่วมเดินทางเองทั้งหมดนะครับนั่นผมก็จะเก็บเอกสารการเดินทางทั้งหมดวันที่เดินทางเนี่ยวันที่หนึ่งนะครับอย่างเงี้ยวันที่หนึ่งเนี่ยครับผมก็ข้ามจากที่จังหวัดมุกดาหารนะครับมาที่เวียดนามกลางเมืองดานังนะครับนั้นวันที่30อ่ะนะครับวันที่30เนี่ยก็นัดหมายสมาชิกเขาก็จะขับกรุงเทพมุกดาหารมาเจอกันแล้วมาเจอกันเนี่ยมุกเนี่ยผมจะเก็บเอกสารล่วงหน้าแล้วนะครับนั้นวันที่30ตอนเช้าเนี่ยผมก็ไปยื่นที่ด่านศุลกากรนะครับที่สะพานมุกดาหารนะครับงั้นผมก็จะเอาเอกสารล่วงหน้ามาก่อนนะมาพักก่อนวันหนึ่งก็คือตั้งแต่29สะพานมุกดาหารเนี่ยเสน่ห์จะไม่เหมือนสะพานอื่นนะครับสะพานมิตรภาพแห่งที่หนึ่งเนี่ยคือหนองคายหนองคายวิงจันมุกดาหารก็ที่นี่ครับที่มุกดาหารมาฝั่งสมุทรเขตที่2อันที่3ก็จากนครพนมข้ามไปท่าแคอันที่4ก็เชียงรายที่อำเภอเชียงของข้ามไปที่บ่อแก้วที่5ที่เพิ่งเสร็จใหม่ๆผมข้ามไปจันทุกนั้นที่บึงการข้ามไปเมืองปากสันอันนั้นแขวงไม่ได้คำใส่นะครับนั้นอันเนี้ยทางนี้ดีมาก
4: ดีมากเลย
3: ดีมากอันนี้ผมข้ามมาหมดแล้วแต่ที่เนี้ยเงื่อนไขก็คือว่าสะพานเนี่ยเจ้าของสะพานเนี่ยนะครับเป็นของแขวงการทางเป็นของกรมทางหลวงก็จะแตกต่างกับกรมโยธาปกติสะพานจะกรมโยธาสร้างนะครับอันนี้กรมทางหลวงนะนั้นกรมทางหลวงแขวงการทางเนี่ยนะฮะแล้วก็ทริปเนี่ยผมมีมอเตอร์ไซค์บิ๊กไบค์เป็น BMW นะครับเป็น GS นะครับมาอีก3 คันก็มีท่านจิรายุห่วงทรัพย์นะครับอดีตโฆษกรัฐบาลเนี่ยฮะก็ขับมากับผมนะครับแล้วก็คุณอภัยเรืองศักดิ์นะฮะผอ.พีอาร์ของ Mazda นะครับก็ขับคันนี้มานะครับแล้วก็อีกคนหนึ่งนะฮะพี่เคชัยรัตน์อันนี้ก็เรียกว่ามือโปรของมอเตอร์ไซค์นะฮะก็เรียกว่าขับไปหลายประเทศแล้วเมืองไทยมีขนมกับเขามากก็ได้3คันแต่เอกสารเวลาข้ามด่านเนี่ยต้องไปยื่นเพิ่มกับทางท่องเที่ยวจังหวัดได้รับอนุญาตกับทางท่องเที่ยวจังหวัดนะฮะและได้รับอนุญาตจากแขวงการทางนอกเหนือจากเอกสารด่านปกติที่ต้องผ่านด่านศุลกากรแล้วก็ผ่านด่านทางตม.อยู่แล้วนะครับอันนี้ก็เป็นการแจ้งขออนุญาตที่เราจะต้องขับรถมอเตอร์ไซค์ข้ามสะพานคำถามว่าทำไมต้องพูดแบบนี้เนื่องจากว่ามอเตอร์ไซค์เนี่ยด่านเนี่ยสะพานเนี่ยไม่อนุญาตให้ข้ามเป็นปกติเขาจะมีเหมือนรถเป็นซูซูกิแคลเลียครับเปิดท้ายสามด้านมีสะพานพาดแล้วก็เอามอเตอร์ไซค์ทั้งหมดเนี่ยขึ้นบนท้ายนะครับแล้วก็จะมีรถตู้ให้คนขับมอเตอร์ไซค์อ่ะขับข้ามถ้าไม่ได้รับอนุญาตเนี่ยมอเตอร์ไซค์จะขับข้ามสะพานนี้ไม่ได้อันนี้เป็นเรื่องที่ไม่ได้แปลกนะวงการที่ต้องเที่ยวแบบคาราวานก็จะทราบดีอยู่ว่าเป็นสะพานเดียวที่ไม่อนุญาตให้มอเตอร์ไซค์ขับข้ามสะพานนี้นะครับเว้นแต่ได้รับอนุญาตทั้งหมด4หน่วยงานภาครัฐที่ผมระบุมาทั้งหมดนะครับอันนี้ก็คือเตรียมเอกสารผมก็มาเตรียมล่วงหน้าแล้วก็ขับข้ามมานะครับเส้นทางก็ไม่ได้ยากครับเพราะว่าเราขับเป็นรถไทยเนี่ยพวกอะไรกว่าชิดขวาอยู่แล้วนะครับแล้วก็มาถึงเวียดนามเนี่ยเนื่องจากว่าประเทศนามเวียดนามเนี่ยพื้นที่เท่ากับประเทศไทยแต่ไทยเนี่ยประชากรก็60 กว่าล้านคนนะครับของเวียดนามเองล่าสุดมาเนี่ยเขา100จะอีก6 ล้านคนเห็นไหมครับมากกว่าเราอีกตั้ง 30% น่ะแล้วก็ประชากรจำนวนรถมอเตอร์ไซค์นะครับทั้งหมดเนี่ย33 ล้านคันโอ้โหเวลาถ้าเดินข้ามถนนเนี่ยก็ไม่ต้องเงยหน้าครับก็ค่อยเดินไปเลยแล้วค่อยเดินห้ามหยุดด้วยนั้นเวลาเราขับผ่านเมืองใหญ่ๆเนี่ยฮะโดยเป็นวงเวียนเนี่ยไฟแดงไม่มีนะครับรถจะมาจากทางขวานี่โอ้โหแบบเป็นกลุ่มเป็นก้อนเลยนะฮะใช้เป็นฝูงไม่ได้นะเป็นกลุ่มเป็นก้อนเลยนะเราก็แหวกมาการใช้แตรที่เนี่ยเป็นมารยาทที่ถูกต้องนี่ครับนี้ถ้าเป็นเมืองไทยเนี่ยตายใช้แตรนั้นมาเนี่ยนะจันทุกผมเนี่ยไปหาช่างแถวบ้านไปลากสายเส้นใหม่เฉพาะแตรเลยนะลากจากแบตเตอรี่มาผ่านดีเลย์แล้วก็เข้าแตรโดยตรงเลยครับเพื่อจะเอาไฟอิ่มๆเนี่ยจากแบตเตอรี่เนี่ยมาไว้ในแตรเลยครับแล้วก็เช็คแตรให้เรียบร้อยเพราะไม่งั้นแต่ไม่มีกระเบรกไม่มีอะครับผมว่าแต่สำคัญมากกว่าเบรกครับที่เนี่ยครับก็อันนี้ก็เป็นเวียดนามนะแล้วก็ใช้แตรกันสนุกสนานเลยนะก็มาอันนี้วันแรกเราพักอยู่ที่เมืองดานังนะฮะเดี๋ยวลุกขึ้นก็จะขึ้นไปอยู่บนยอดเขาเป็นบานาฮิลนะบานาฮิลก็เหมือนกับเอาดีมเวิลด์เอาอะไรนะแดนนิมิตบ้านเราเนี่ยไปไว้บนยอดเขานะครับมีสวนสนุกมีเป็นเมืองอยู่ที่นั่นเลยนะครับแล้วก็อีกวันนึงก็จะพักอยู่ที่เมืองฮอยอานเป็นมรดกโลกนะครับเป็นเมืองเก่าๆคล้ายๆหลวงพระบางนะฮะก็เก่าแล้วเขาก็มีการเดินชมเมืองมีดีไซน์ความสวยงามมีพร็อพคือจัดทั้งเมืองให้เป็นพร็อพนะครับแล้วก็คืนสุดท้ายเนี่ยคืนสุดท้ายของเวียดนามเนี่ยก็จะพักอยู่ที่เมืองเวเป็นเมืองเก่านะครับพระราชวังโบราณอยู่ที่นี่ ะครับเมืองเวย์อยู่ที่เวียดนามกลางแล้วขากลับมาเนี่ยก็ปรึกษากับสมาชิกว่าข้ามด่านเนี่ยเราคงน่าจะถึงบ่ายเย็นเราจะพักกันที่มุกดาหารกันก่อนที่จะเดินทางกลับกรุงเทพไหมสามชีก็บอกว่าก็มองฝั่งนู้นสิทําไมเราไม่นอนสวรรค์นครเขตราคาที่พักก็ไม่แตกต่างมุกดาหารก็เราก็พักนี่ไงก่อนข้ามไปแล้วงั้นพี่ต้นคุณต้นลองดูซิว่าที่พักสวรรค์นครเขตก่อนมาเนี่ยเราจะได้ไม่ต้องเร่งรีบข้ามด่านมากี่โมงก็ได้ถึงจะเย็นข้ามก็นอนที่สวรรค์นครเขตเลยนะครับแล้วก็ทานข้าวมองเห็นฝั่งไทยบ้างแล้วลุกขึ้นตื่นเช้ามาข้ามสะพานเสร็จ7-8 โมงก็ล่องเข้ากรุงเทพไปเลยเราจะได้ขับมุกดาหารสวรรค์นครเขตกับกรุงเทพเราก็ดีว่าขาไปเราวิ่ง3ประเทศแล้วครับได้ขากลับก็เราก็เลยมีคืนพิเศษแถมคืนสุดท้ายเนี่ยก็จะไปพักที่สวรรค์เขตครับ
2: ก็จะก็3ประเทศเลยใช่ไหมพี่ต้นทริปนี
3: ้ครับ3ประเทศครับวันหน้านี่นะวันหน้าเนี่ยอาจารย์ปุ๊กกับพี่ก๊อฟเนี่ยต้องมาครับที่นี่ครับที่นี่ขับมาไงรถอะไรก็ขับมาได้ครับ
2: ก็เดี๋ยวมีโอกาสไปด้วยกันอันนี้ถือว่าเป็นทริปหยุดยาวของบ้านเราเนาะทริปหยุดยาวเนี่ยของเรา
3: แต่ว่าหยุดยาวเนี่ยอย่างที่บอกนะเวียดนามเนี่ยคือนอกจากคนเยอะแล้วมอเตอร์ไซค์เยอะแล้วที่เนี่ยก็ไปหาดเขาใช้คําว่าติด1ใน8หาดทรายที่สวยที่สุดในโลกด้วยนะผมก็ไม่รู้ว่าเจ้าภาพที่ลงเนี่ยไม่รู้จะเรียกว่ากินเนสบุ๊กหรือ World Magazine หรืออะไรก็แล้วแต่เกี่ยวกับท่องเที่ยวเขาอ่ะนะครับเวียดนามเนี่ยก็หยุดเหมือนกับไทย3วันเป็นวันแรงงานเนาะแต่ของเขาเนี่ยวันที่30นะฮะ3030เมษายนครับเขาเป็นวันที่รวมชาติเป็นวันที่ประกาศยุบเวียดนามใต้และเวียดนามเหนือ
2: ครับ
3: ก็เป็นวันรวมชาติของเขานะฮะเป็นรวมชาติเหมือนถ้าเกิดบ้านเราก็ประกาศแล้วเช่นรัฐธรรมนูญแต่ของเขาก็เหมือนการปกครองอ่ะนะที่ละลายเวียดนามเหนือเวียดนามใต้ก็เลยเป็นวันหยุดของเขา4วันทีนี้ก็โอ้โหเวียดนามไม่รู้จะเมืองไหนตำบลไหนเนี่ยทั้งมีรถทั้งมอเตอร์ไซค์ทั้งอะไรก็ขับมาที่หาดทรายนี้หมดเลย
2: ครับ
3: ภาพเหมือนพัทยาวันไหลครับเหมือนบางแสนเมื่อวานเนี่ยครับ
2: ก็เห็นภาพที่พี่ต้นส่งมาก็บรรยากาศดีครับพี่ต้นก
3: ็
2: บรรยากาศดีเลย
3: บรรยากาศดี
2: คนแต่ว่าไม่ไกลบ้านเราแต่อากาศดีกว่าบ้านเราเอาง่ายๆคือเย็น
3: คือเขาไม่ร้อนไงคือบ้านเราเนี่ยร้อนอบแล้วแดดเดินโดนแดดไม่ได้แต่เขาเดินตากแดดได้ด้วยลมทะเลอ่ะนะครับลมมันแรงไงคลื่นแรงนะครับเขาได้วินเซิร์ฟในทะเลได้คลื่นแรงเนี่ยมองเห็นอยู่นะครับนั่นวินเซิร์ฟบ้านเราเนี่ยเล่นไม่ได้พัทยาเองเนี่ยบางแสนเองระยองเองคลื่นไม่ได้แรงแบบนี
2: ้
3: นะครับอันนี้คลื่นเป็นก้อนเลยแล้วก็โซนที่เขามีเนี่ยเขาจะปักทุ่นไว้เป็นทุ่นสีแดงมีเซฟตี้ป้องกันเหมือนต่างประเทศที่เราเห็นนะครับว่าให้เล่นน้ำเฉพาะโซนนี้เท่านั้นนอกเหนือจากโซนเนี่ยมันก็จะอันตรายเพราะว่าบางทีมันหุบแบบใต้น้ำมันอาจจะเป็นหุบลึกอย่างเงี้ยครับนะแล้วก็เซฟตี้ที่เขามีบันไดสูงๆที่ก็ยืนส่องกล้องอยู่เนี่ยนะฮะก็อาจจะมองไม่เห็นการท่องเที่ยวมือใหม่ก็ต้องใส่เสื้อชูชีพมือเก่าก็แข็งแรงปกติแต่ฝรั่งเยอะดีนะผมเห็นอยู่แล้วฝรั่งเยอะอยู
2: ่ก็เป็นทริปเดินทางของพี่ต้นที่เดินทางบ่อยนะครับก็รถที่ใช้ก็คือของพี่ต้นก็คือปาเจโร
3: ่ขับมาสองคันเลย
2: เราสอง
3: นะฮะคือทีมเสบียงเนี่ยทีมเสบียงที่ติดตามคือมอเตอร์ไซค์เนี่ยมาตัวเปล่
2: าน
3: ะครับแต่กระเป๋าของมอเตอร์ไซค์เนี่ยก็อยู่ในคันปาเจโร่ของผมนั้นผู้ติดตามของมอเตอร์ไซค์ทั้ง3คันเนี่ยก็จะขับปาเจโร่ผมก็เซ็นมอบอำนาจให้รถข้ามแดนนะครับแล้วก็คันของผม CX5 เนี่ย Mazda เนี่ยก็ขับนำขบวนครับก็มากันรถยนต์เนี่ย2คันเลยมอเตอร์ไซค์อีก3คันแล้วก็ฝั่งสปป.ลาวเนี่ยก็จะมีรถสปป.ลาวมารับ1คันครับแล้วฝั่งเวียดนามเนี่ยก็มีรถเวียดนามมารับอีก1คันนั่นขบวนของเราเนี่ยเรียกว่าเป็นฟรูทริปแต่จำนวนคนพอสมควร5-9คนจำนวนรถไม่ได้เยอะนะฮะก็ถือว่าคล่องตัวอย่างวันนี้วันเสาร์เนี่ยเดี๋ยวพรุ่งนี้โอ้โหเมื่อคืนกว่าจะถึงที่พัก2ทุ่ม3ทุ่มแต่เราไม่ได้ขับวนเดียวนะแวะจิบกาแฟชมวิวทานข้าวทานหอยนางรมทานหอยลายปูนึ่งกุ้งผัดพริกหวานอะไรอย่างเงี้ยคือไม่ได้เน้นที่จะเอาถึงอย่างเดียวไงตรงไหนมันสวยตรงไหนบรรยากาศดีก็แหมตรงนั้นแหละนะฮะก็จอดบรรยากาศจิบกาแฟกันชากันก็เลยทำให้มาถึงมืดหน่อยนะฮะพอถึงมืดก็ดีไม่ร้อนพอมาถึงเสร็จปุ๊บก็เลยบอกว่าเมื่อวานเนี่ยเราสามประเทศนะวันนี้ผมบอกว่าเดี๋ยวเราจะล้อมวงจะ10 โมงนะแต่ถ้าจะตื่นก่อนก็ริมหาดเลยหรือว่าจะออกสาย10 โมงไม่อยากออกมาอยากจะจิบกาแฟข้างล่างโรงแรมติดกันเนี่ยก็มีสตาร์บัคนะครับมีสตาร์บัคมีแมคโดนัลด์มี KFC มีพิซซ่าฮัทซึ่งฝรั่งก็เดินอยู่ที่โรงแรมผมนี่แหละผมก็อยู่ตรงนี้อยู่เป็นเซ็นเตอร์ของโรงแรมเนี่ยฉะนั้นถ้าจะขยับเที่ยงก็ได้นะเพราะว่ามื้อเที่ยงเนี่ยผมก็เตรียมร้านอาหารที่อยู่ใกล้ๆก็อย่างนี้นะครับ ก็มีให้เลือกว่ามีให้เลือกว่าอยากจะล้อหมุนไปเช็คอินที่แหลมอีกแหลมหนึ่งไหมอยู่ไม่ได้ไกลมากอย่างเงี้ยครับแต่ดูทรงสมาชิกน่าจะออกไปทันมื้อเที่ยงอย่างเดียวเพราะว่าให้เขาตื่นได้สายเพราะทิปผมเนี่ยต้องถือว่าเป็นทิปสวนะนะครับ อย่างผมเนี่ย57อย่างเงี้ยอย่างท่านจิรายุก็จะ60แล้วอย่างเงี้ยแต่ยังนะยังไม่60นั้นการตื่นเช้าสำหรับนี่เลยเนี่ยก็ปล่อยให้แต่ละสมาชิกแต่ละคนก็พักผ่อนกันแล้วผมมีอย่างพี่ต่อจานแจ๋วเนี่ย60กว่าจานแจ๋วก็77อย่างเงี้ยครับก็แข็งแรงที่นี่ห้องน้ำเยอะคือเมื่อไหร่จะเข้าน้ำเนี่ยชิดขวาเข้าน้ำปั๊มมาตรฐานดีเลยแล้วก็ค่าน้ำมันที่นี่ก็ไม่แพงครับที่นี่เนี่ยดีเซลปกติก็34บาทนะครับคนเวียดนามเนี่ยไม่เคยต่อคิวตั้งแต่แรกนะครับนะฮะแล้วก็ดีเซลพิเศษเนี่ยผมเติม36ยังไม่ถึง37บาทเติมเมื่อวานผมเติมอยู่800,000ดองนะครับเขาคุยกันที่เป็น10ล้าน20ล้านสมมุติว่าถ้าจับความเร็วเนี่ยเท่าไหร่นะของเขาใช้คำว่า20ล้านอย่างเงี้ยครับถ้าแหกไฟแดงเนี่ยผ่านไฟแดงเนี่ยต้อง 30,000 นะครับนะฮะจำได้ว่า15ล้านดองเนี่ย15ล้านดองหมื่นกว่าก็เทียบจำไม่ได้แล้วครับจำได้แล้วคือเป็นเงินที่ไม่คุ้นกับเราอะนะฮะแต่เป็นเงินไทยนี่คือถ้าผ่านไฟแดงเนี่ยไม่แน่นเนี่ยเขาโดนปรับเป็นหมื่นเลยครับปรับแพง
2: แล้วการขับรถที่นนท์เป็นไงพี่วินัยจราจรกับบ้านเทียบกับบ้านเราเพราะว่าผมไม่เคยเดินทางไปในการขับรถของ
3: ภาษานี่นะ33ล้านคนนี่นะ33ล้านมอเตอร์ไซค์นี่นะผมต้องยืนแล้วก็ปรบมือให้เลย1นาทีเห็นอย่างเงี้ยไม่มีอุบัติเหตุเลยนะมอเตอร์ไซค์อ่ะลูกเด็กเล็กแดงผมไม่เห็นอาจจะมีซ้อน2ซ้อน3บ้างลูกตัวน้อยนั่งหน้าบ้างอยู่ตรงกลางระหว่างพ่อกับแม่บ้างแม่ปิดท้ายนะทุกคนใส่หมวกทุกคนจะตามมอเตอร์ไซค์ปั๊บใส่หมวกทุกคนเลยคือการบังคับใช้ของเขาเนี่ยถือว่าเขาให้สิทธิ์กฎหมายเขามากที่สุดนะครับแล้วระหว่างทางคุณอยู่ตอนเนื่องอย่างเงี้ยโอ้โหมิตซูบิชิสตาร์ด้าสีขาวน้ำเงินตำรวจทางหลวงเวียดนามทั้งนั้นจอดชิดขวาโบกมือกระบองเขาเนี่ยโดนจับไปเรื่องเป็นราวโดนกันละนาวเลยเขาจับอะไรครับเขาจับความเร็วเกินเขาจับแซงเส้นทึบเขาจับอะไรนะแต่แซงเส้นทึบมาโดนเยอะนะครับคือมันเป็นคุดโค้งไงนะครับแล้วก็เขาจะปรับเรียกว่าลิมิตสปีดเวลาเข้าเมืองเนี่ยนะฮะเขาจะมีป้ายสีน้ำเงินอยู่ตะขวามือเราขนาดใหญ่เป็นเมืองป้ายสีน้ำเงินแล้วเขาจะบอกว่าสปีดลิมิตเนี่ยรถบัสรถบรรทุกเด็ดได้แค่50รถเล็กอย่างเราเนี่ยก็แค่60นั้นเวลาเราขับตามหลังรถเวียดนามมาปุ๊บเนี่ยเขาจะแตะเบรกเลยแตะเบรกตื๊ดเหมือนเช็คอินผ่านอ่ะแล้วก็จะคีบไปเรื่อยๆอาจจะผ่านเมือง3โล2โลอะไรก็แล้วแต่พอออกมาเจอไอ้ป้ายเนี่ยแล้วมีขีดทับข้างปุ๊บว่าอ่ะออกนอกเมืองแล้วก็สปีดก็เพิ่มมาเป็น80อะไรเงี้ยครับทุกครั้งที่เป็น4เลนแล้วมีเกาะกลางนะครับ4เลนแล้วมีเกาะกลางเนี่ยจะต้องได้ไม่เกิน90แต่ถ้าเป็น4เลนแล้วมีเลนสวนไม่มีเกาะกลางนะฮะก็จะเหลือ80นั่นก็แปลว่าอะไรก็แปลว่ารถที่วิ่งอยู่บนถนนเนี่ยเขาไม่ได้บอกว่ารถช้าวิ่งขวารถเร็ววิ่งซ้ายทุกคันวิ่งความเร็วเท่ากันหมดเลยครับฉะนั้นเอาความจริงมาพูดเนี่ยคือคนเวียดนามเนี่ยจะให้วิ่ง120กิโลต่อชั่วโมงทั้งชีวิตก็ไม่ได้ขับยกเว้นทางด่วนจากที่ฮานอยลงมาเนี่ยเขาสร้างเสร็จมาเป็นช่วงแล้วเป็น100กิโลแล้วแต่นั้นก็จะบังคับใช้เลยว่าต้อง120เนี่ยต้องเตะเลยไม่รู้ว่าขับมาถึงเข็ม120ปุ๊บหยุดเลยครับแล้วก็ไปพร้อมกันแต่เงื่อนไขกฎหมายเนี่ยที่จีนก็ใช้รัสเซียก็ใช้ออสเตรเลียก็ใช้เพียงแต่คนไทยเนี่ยผมบอก120จับด่านพรมบุรีปุ๊บโอ้ยตรงๆโล่งๆจะมาจับอะไรกันนักหนา อันนี้เรื่องจริงไม่ได้มาดินทางนะแต่เรื่องวินัยเขาเนี่ยผมต้องยอมรับว่าเขาทำได้ดีกว่าเราอ่ะง่ายๆเขาทำได้ดีกว่า
2: ก็ถือว่าเป็นประสบการณ์ที่พี่ต้นไปเห็นมานะครับก็มาบอกเราท่านผู้ฟังว่าในการใช้รถใช้ถนนของแต่ละประเทศเนี่ยก็กฎหมายแต่ละที่ก็ไม่เหมือนกันแต่ว่าการเคารพกฎจราจรเนี่ยก็มันก็เป็นความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนนะครับผมชอบนั่งดูคลิปเนี้ยที่ตำรวจไปออกใบสั่งในที่ต่างๆแต่ปัญหาคือพอออกใบสั่งอย่างเช่นหน้าวิภาวดีเนี่ยไอ้ตรงที่เขาห้ามจอดตรงเข้าสนามบินนะครับ
3: คร
2: ับผมก็เห็นคลิปจ่าหรือหมู่อะไรที่บอกว่าผมมาหลายครั้งเนี่ยผมก็
3: หมู่อ้วนบริคำไซ
2: ใช่
3: ผมก็ติดตามอยู่ผมดูเนี่ยผมไม่ใช่ตำรวจจับนะผมดูด้วยนิสัยของคนไทยด้วยคำอ้างของอย่าบอกอาชีพเลยพี่ที่โดนจับแล้วกัน
2: เออ
3: แต่ไม่บอกเนี่ยก็หาไปจอดตรงอาชีพเขาพี่ที่โดนจับที่จอดแช่แล้วกันเข คำอ้างแต่ละคำเนี่ยโอ้โหสุดยอดมากเวียดนามไม่มีพูดเลยถ้าโดนเนี่ยเขามีรถ6ล้อเปิดกระบะ3ด้านมีสะพานขึ้นมีทางขึ้นจับมอเตอร์ไซค์เนี่ยเดินกลับบ้านนะครับรถยนต์ยึดเข้าสน.เลยครับแล้วเวลายึดไม่ใช่มอเตอร์ไซค์คันเดียวยึดเป็นตับเลยนั่นการบังคับใช้ของเขาเนี่ยชัดเจนนะครับแล้วก็ค่าปรับเสียแล้วถามมอเตอร์ไซค์ยึดตลอดไม่มีตลอดหรอกครับแต่ก็ยึดไม่ใช่2-3วันนะครับยึดไว้ก็มีเงื่อนไขว่าจะต้องภายคืนมาที่วันที่เท่าไหร่แต่คือต้องกลับเองครับอันนั้นเป็นสิ่งที่เห็นระหว่างทางเป็นเรื่องปกติแล้วก็ไม่ได้จับจุดเดียวด้วยนะเป็นระยะเขาบอกในการบังคับใช้เนี่ยโอ้โหเขาก็ทำได้ดีถามว่าคนดื้อมีไหมก็ต้องมีเพราะโดนจับอย่างที่ผมเห็นไงครับแต่คนที่ไม่ดื้ออย่างเราอย่างเงี้ยเราก็ต้องให้สิทธิ์ของกฎการจราจรประเทศเขาอย่างเงี้ยครับก็ถือว่าโอเคห้องน้ำอาหารการกินก็คล้ายๆเมืองไทยแต่เพียงแต่ว่าถ้าคนไม่คุ้นเสียงแตรก็จะปวดหัวหน่อยแต่ถ้าพักเดี๋ยวก็จะชินครับ
2: ก็นี่ก็ถือว่าบอกเล่าให้ท่านผู้ชมท่านผู้ฟังที่รับฟังรายการ Car for Life กันอยู่ตอนนี้นะครับว่าในการเดินทางที่ก็ต้องเขามีกฎมีระเบียบของเขาแต่ก็แปลกไม่ต้นพออยู่บ้านเราเนี่ยก็แหกกฎกันทุกทีแต่พอไปต่างประเทศเนี่ยก็ต้องระวังกันหน่อยประมาณนี้ว่าไม่รู้ว่ามันจะโดนอะไรบ้างนะครับแล้วก็
3: เห็นไฟแดงนะเห็นไฟแดงคนเดินข้ามอ่ะเดี๋ยวนี้เขาก็เคร่งครัดนะเมืองไทยอ่ะทุกคันจอดหมดมีคันแวบไหลออกไปหลังคนเดินข้ามถนนไปแล้วตำรวจผมเห็นละมอไซค์พี่ก็อยู่ข้างหลังพี่ตำรวจนะก็ขับตามอาทิตย์ซ้ายหน่อยนิดหน่อยเขาตอบว่าไงก็เขาแค่เห็นเขาเดินข้ามไปแล้วเห็นเขาก็เขาก็ไปกันตำรวจก็บอกว่าโอ้ยอีกไม่กี่วิรอหน่อยไม่ได้เหรออะไรอย่างเงี้ย
2: เ
3: ดี๋ยวผมจะรีบไปส่งของนู่นนี่ไม่รู้ว่าจะเอาไปกับครีมมาโดนวันนี้วิ่งได้เท่าไหร่วิ่งได้300เห็นไหมโดนไปสั่งละ500คุ้มไหมจอดนะครับต่อไปผมก็ดูแลตำรวจก็ใจเย็นนะก็พยายามอธิบายพยายามสอนนะแต่คนที่โดนจับเนี่ยโอ้โหเหตุผล108ประการ
2: มันเป็นข้อแก้ตัวหลายครั้งก็เรียกว่าข้อแก้ตัวคือมันรู้อยู่แล้วอะไรประมาณนี้นะครับในการใช้รถใช้ถนนนี้ก็ต้องมาระวังและตักเตือนกันว่าบางทีกฎจราจรแล้วยิ่งตอนนี้ค่าปรับแพงกว่าเดิมนะครับไม่ใช่ถูกนะเมื่อวานผมก็โดนในไม่ใช่ว่าผมโดนนะผมก็เห็นในเส้นวิภาวดีรังสิตที่เส้นในนะครับแต่ตอนมอไซค์วิ่งในอ่ะตอนนี้ตำรวจเขายืนหยุดทุกเขาเรียกทุกช่องทางออกข้างนอกอ่ะเมื่อวานก็หลายคันอ่ะเมื่อวานก็หลายคันเลยแหละที่วิ่งช่องทางผิดอ่ะครับที่วิ่งเส้นในอ่ะปกติมอไซค์เขาวิ่งข้างนอกกันอะไรมาเนี่ย
1: คืออันตราย
2: ใช่แล้วก็มาเมื่อกี้คุยกับอาจารย์ปุ๊กนอกรอบในเรื่องคลิปของช่างนะครับคลิปของช่างที่เป็นข่าวที่มาที่บริษัทปลดออกมาก็นั่งคุยกับอาจารย์ปุ๊กว่าในมุมมองของช่างอาจารย์ว่ายังไงอาจารย์เล่าท่านผู้ชมท่านฟังหน่อยมุมมองของช่างนะครับอันนี้ก็ต้องเล่าท่านผู้ชมท่านฟังอย่างนี้ว่ากล้องที่เอามาโพสนั้นเป็นกล้องอีกตัวที่เจ้าของรถกระบะติดเพิ่มอะไรประมาณนี้แต่คุยกับอาจารย์พวกนี้ว่าเวลาซ่อมรถเนี่ยช่างเขาจะพูดเพาะกันมันก็ไม่ต้องพูดสมนี้ไหมอาจารย์เวลาเขาช่างเขาสื่อสารกันอะไรประมาณนี้แต่ไม่ได้แก้ตัวให้นะครับผิดก็คือผิดแต่ว่าในมุมมองของที่เราเห็นว่าที่ผมเห็นเวลาซ่อมรถต่างๆเนี่ยเห็นวงนอกเวลาช่างเขากันเวลาถามกันเนี่ยมันไม่ถามว่าคุณครับพี่ครับอันนี้ไม่มีครับมีภาษานี้เท่านั้นแหละแต่เผอิญมันหลุดออกมาแต่ว่าผิดก็ว่าไปตามผิดแหละแต่ในมุมมองอาจารย์พูดว่าในการทดสอบรถเทสรถเนี่ยมันก็ต้องหาจุดที่เขาเอามาทดสอบเอามาเทสหรือว่าเอามาแก้ไขใช่ไหมครับอาจารย์ที่อาจารย์
1: ใช่ครับคือในเคสหลายๆอย่างเนี่ยบางครั้งเนี่ยมีอาการที่อาจจะหาสาเหตุไม่เจอจริงๆก็ทำการปรึกษากันทางคนรุ่นบ้างทางคนนี้บ้างมีช่างสูงบ้างแม้แต่มีช่างที่ทำได้สูงรถยี่ห้อหนึ่งดีกว่าเป็นรถสูงทำเกียร์ไปหลักแสนครับเทสถูกงานไม่ได้เอายังไงที่ทำตามกันแล้วก็ที่ไปเจอกันที่ผมรักที่ผมก็ปิดก็เลยถึงทางตอบเข้าเปลี่ยนแล้วก็ขอเปลี่ยนหมดแล้วเปลี่ยนหมดแล้วใส่แมสก์เปลี่ยนหมดแล้วพร้อมมือใหม่เลยขนาดนั้นแล้วของการหลังเนี่ยดูไหมที่ดูที่หน้าเปลี่ยนตรงหนึ่งติดว่าตรงไหนถ้าลองท้ายคือพอลองคุณจะอาการหายแต่ว่าสิ่งเหล่านี้คือลูกค้าไม่เวลาการทำงานท่านคุยกันแล้วก็คงส่วนใหญ่จะใช้สับข้อความกับแกนะครับก็ถือว่าคือหาข้อมูลบางทีในเรื่องการว่าเจอไหมเจออาการนี้ไหมเราแก้ยังไงพอแบบเราอธิบายว่าเอ้ยนี่ไม่ใช่แต่นั่นไม่ใช่มันเป็นการที่ว่าตีขอเพราะว่าบางครั้งเราก็ไปเปิดคู่มือซ่อมถูกกับการที่ไม่ได้ใ มีส่วนกลางมีท้องที่และต้องมีเป็นเคสที่ไปเจอในส่วนบริการยี่ห้อหนึ่งก
5: ็
1: เสียมีเสียงดังแล้วต้องเป็นอะไรเป็นผลลัพธ์เป็นอะไรเป็นเกียร์ใช้แล้วโพสต์มันฟ้องว่าโพสต์ฟ้องว่าขึ้นตัวนี้แล้วก็ทำให้เกียร์ไม่เปลี่ยนหรือดอกซึ่งจริงๆเขาทำอยู่ยี่ห้อเดียวเขายังไม่เข้าใจตรงนี้แต่เพราะว่าเตือนแต่ว่าโค้ดที่ฟ้องและเตือนไปที่เทอร์โบถึงเพสบูทเพสโลนะครับเอก็มองเลยนั่นคือให้มองที่เทอร์โบเลยเนื่องจากเป็นเทอร์โบแปดนะครับแต่คอร์ดเนี้ยไม่ใช่ไปเปลี่ยนในส่วนที่เกียร์กระตุกเกียร์บูทรถไม่มีกำลังก็มองมาละเกียร์แน่นอนก็เป็นรถไฮบริดนะครับเป็นไฟฟ้าด้วยนะครับมีเครื่องยนต์ด้วยนะครับอันนี้ก็เป็นเคสที่ที่ตั้งกระทำกันเป็นการศึกษาในส่วนตัวผมมองว่าเป็นการศึกษาเรื่องปกตินะครับเพียงแต่ว่าอาจจะใช้คำพูดที่หลายคนอาจจะไม่เข้าใจว่าเวลาช่างเขาคุยกันหรือทำงานกันศึกษาความซื่อหาข้อมูลก็จะต้องใช้หนึ่งใช้ความสามารถสองหนึ่งใช้ประสบการณ์สามก็คือสามเนี่ยการซึ่งในคู่มือบริการก็ยังบอกเลยว่าให้ทดสอบกันเขาก็พยายามจะตอบให้ได้แล้วก็มีหลายเคสที่บางครั้งมีความเข้าใจและมีความกังวลที่ตกลงกันเป็นพิเศษครับต้องบอกว่าพิเศษคือมีเคสหนึ่งคือว่ารถมีเสียงแล้วมีอาการก็ให้ช่างตรวจสอบก็ไม่น่าอะไรครั้งที่สองก็ไปลองทำตอนนี้ช่างก็ไปแจ้งบอกมีอะไรทุกอย่างโอเคหมดผมพูดหมดแล้วก็ลองก็บอกปกติอีก2วันไม่ก็เลยบอกเราโอเคงั้นผมออกไปลองเสร็จฟังเสร็จปุ๊บก็เริ่มนัดจอดครับเดี๋ยวที่เราตรงนี้ไปนึงลองแบบถ่ายละเอียดครับซึ่งเคสนี้ผมขับรถออกไปผมไปนั่งกินข้าวจานหนึ่งแล้วผมก็ขับกลับมาอันนี้เป็นเคสตัวอย่างแล้วก็ชวนเจ้าของรถขึ้นไปรอผมก็ดีครับดีหายเป็นเด็กดังนั้นก็คืออันนี้เป็นเคสที่บางทีเรามีความกังวลหรือมีความเชื่อมีธงอยู่อาจจะทำให้อาการที่ไม่เสียก็ได้นะครับก็อันนี้เป็นเคสที่สัมผัสมาครับ
5: ครับแล้วก็อีกอันนึงที่น่าสนใจที่อาจารย์คุยกับผมก่อนเข้ารายการนะครับอันนี้ที่บอกว่ามันมีล็อกอะไรล็อกระบบ
1: BSI
5: ดีลเลอร์ต่างๆใช่ไหมครับที่อาจารย์ก็คุยบอกว่านี่เป็นการเหมือนกับค่อยๆฆ่าตัวตายทีละหน่อยอะไรประมาณนี้ในมุมมองอาจารย์มองยังไงนะครับ
1: ผมมองอย่างนี้เลยนะเป็นเรื่องของการฆ่าตัวตายเนี่ยหมายถึงว่ามีผลในการใช้ด้วยนะครับมีผลที่คู่บริโภคที่ใหญ่เนื่องจากว่าเรายี่ห้อที่ชัดๆคือโตโยต้านะครับเนี่ยสองยี่ห้อนี้มิตซูบิชิก็คือสามยี่ห้อที่เห็นชัดเจนเลยนิสสันคือไม่ได้ล็อกดินเนอร
5: ์
1: คำว่าไม่ได้ล็อกดินเนอร์คือถ้าคุณมีเครื่องมือคุณก็สามารถที่จะทำงานได้หมายถึงว่ามีเครื่องมือที่จะซ่อมอย่างฮอนด้าจะมีระบบขับเครื่องมือหรือ ICS เนี่ยก็คือว่าเวลาทับระบบซีเคียวจะต้องมีการขอรหัสแต่ก็ยังมีการบอกว่ามีเครื่องมือชนิดหนึ่งทำให้เหตุผลที่จะเกิดการล็อกดินเนอร์ยกตัวอย่างที่ว่าเชฟโรเลตที่ประกอบเวลาทับเครื่องมือสูงเวลาจะทำรถก็จะต้องขอรหัสในการเปิดและใช้ถุงแบบเมื่อทำงานเปิดแบบช่างคนเนี้ยประจำอยู่ที่นครปฐมวันดีคุณดีโน้ตบุ๊กตัวเนี้ยมาโผล่อยู่นนทบุรีโลเคชั่นแจ็คแคลเรียตั้งแต่เครื่องตัวนี้จะต้องถูกก็เรียกว่าบังคับเพราะว่าบางเคสบางอย่างการทำอย่างตรงนั้นหรือว่าที่สู่บริการเนี่ยคนใช้อาจจะไม่พร้อมที่จะทำตรงนั้นก็เลยถูกบังคับว่าจะต้องไปเข้าสู่บริการต้องเข้าฟิลเลอร์หาตัวแทนเท่านั้นก็เป็นการบังคับไปเป็นรายนะครับ ซึ่งยี่ห้อเหล่านี้ส่งผลอย่างไรในการที่ไม่บังคับดีลเลอร์แล้วก็เปิดโอกาสเปิดโอเคซึ่งเวลารถเสียต่างจังหวัดหรือไปซ่อมต่างจังหวัดหรือคนที่จะซื้อรถญาติพี่น้องส่วนใหญ่ก็จะถามช่างอันดับแรกก็คือจะถามช่างที่ใช้บริการประจำและมีความเชื่อใจเชื่อมั่นก็จะถามว่าอันนี้เป็นยังไงดังนั้นก็เลยไม่แปลกใจเลยว่าที่รถมาโยต้าว่าพิสูจน์จะเป็นเจ้าตลาดเพราะว่าช่างก็จะตอบว่าในส่วนที่เข้าถึงง่ายแล้วก็ดูแลง่ายแล้วก็สามารถที่จะต้องเซอร์วิสได้ง่ายโดยที่ไม่ต้องมีอะไรซับซ้อนมากนะครับเรียกว่าการบูทเลอร์แล้วก็บางครั้งถึงแม้เราจะซื้อโปรแกรมจากต่างประเทศเราก็จะเจอล็อกแอเรียนะครับเรียกว่าล็อกแอเรียก็คือว่าคุณต้องอยู่ในประเทศนี้เท่านั้นเราถึงจะอนุญาตแต่ว่าถ้าคุณใช้เครื่องมือแบบนี้ลักษณะเช่นที่คุณซื้อมาแท้ก็จริงแต่คุณต้องไปหาดีลเลอร์เนื่องจากว่าดีลเลอร์ที่นี่เป็นคนดูแลระบบตอนนี้การผูกดีลเลอร์ไม่ใช่แค่ผูกเรื่องของโปรแกรมหรือซอฟต์แวร์ที่จะทำหมดก็คือว่าผูกไปถึงการระบบ security ก็คือว่าต้องคุมบอดี้จะมีสัญญาณการขโมยของกลุ่มของเคลียร์จะมีสัญญาณการขโมยที่ดูจะมีสัญญาณการขโมยพวก ABS จะมีสัญญาณการขโมยคิดว่าจะมีการคุมแล้วก็เราไม่สามารถที่จะใช้เครื่องมือข้างนอกทำได้ก็จะต้องถูกความครับอย่างในเคสที่ยกตัวอย่างถือว่าเป็นเคสที่รถจมน้ำเยอะนะครับช่วงนี้เยอะแล้วก็ถามว่าส่วนบริการหลายที่แล้วผมเลยไม่รับต้องรถจมเนี่ยปัญหาตรงที่ว่าผู้บริโภคที่จะต้องรันรับติดติดเลยนะครับแต่บางค่ายนะครับก็ยังเปิดโอเพนอยู่อย่างคือเราสามารถที่จะเปิดของเราได้แต่วิธีการก็คือเราจะต้องเอาตัวเขียนรถบัตรประชาชนของรถเจอกับเปิดการสูงจะไม่ดูนะครับเจอทำอยู่เป็นไฮบริดนะครับเป็นรถปีห้าสี่ข้อสมัยก็ปลอดภัยสดน้ำครับก็ทำการเช็คเบอร์แล้วก็หนึ่งคาร์บอนผ่านศูนย์ต่างกับศูนย์จากอะไรจากเยอรมันนะครับอันนี้เป็นขั้นตอนแต่พอรถมาพอเราได้อะไรเราสามารถเท่าไหร่เราโปรแกรมโดยที่ว่าเราต้องอันนี้ผมคิดว่ายังเปิดช่องทางแล้วยังโอเพ่นที่ว่าสามารถที่จะให้ลูกค้านั้นมันเป็นต้องเขาบริการเนื่องจากว่าเรื่องค่าใช้จ่ายเรื่องเวลาผมตอบหลายอย่างเพราะว่าการทำรถเหล่านี้จะต้องใช้เวลาทั้งไปใส่ไปทำอะไรซึ่งการส่วนบริการส่วนใหญ่จะเป็นลักษณะคือดูแลรอบตัวเป็นหลักนะครับส่วนงานซ่อมใหญ่มักจะไม่ค่อยมีการตอบมักจะถ้าชิ้นนี้มีปัญหาจะเปลี่ยนเลยเช่นที่มันอันนี้เรียกว่าผมว่าพยายามแยกออกมานิดนึงครับปล่อยออกมาสักนิดนึงเพื่อให้อย่างน้อยบริโภคมีเลือกนะครับซึ่งบางประเทศเขาไม่ได้บอกเลยว่าต้องไปหาดีลเลอร์เพียงแต่ว่าจะมีคำว่าใช้นี้เราเข้าในนามของไรดีลเลอร์ถ้าเข้าในนามดีลเลอร์ก็จะเป็นอีกแบบนึงเราเข้าในนามของตลาดทั่วไปก็จะเป็นอีกแบบนึงแต่ว่าเป็นการขายในแบบแล้วก็เป็นในการของก็เลยทำให้หลายที่จะเจอปัญหาและขาดความเข้าใจว่าการซื้อของและอุปกรณ์เพื่อที่จะมาใส่รถให้สตาร์ทได้อย่างเช่นในกรณีอย่างเงี้ยมี BMW นะครับX3 Hybrid นะครับก็คือว่าในต่างประเทศเนี่ยกล่องมีขายนะครับเปิดเอาไปกลางมีขายทั้งหมดแต่ว่าถ้าเราไม่มีความเข้าใจเรื่อง BMW นะครับเราซื้อมาคือจะมีกล่องซีลกล่องบอดี้แล้วก็มีกุญแจให้ดอกหนึ่ง3อย่างเนี้ยเราสามารถเอามาเปรียบรถเราและสตาร์ทเครื่องติดแน่นอนแต่ติดแน่นอนก็คือว่ารถจะเข้าเกียร์แล้วรถจะวิ่งไม่ได้เนื่องจากมีสัญญาณ security ที่อยู่ในของเกียร์นะซึ่งเกียร์ของเกียร์ก็คือว่าก็จะค่อนข้างแพงดังนั้นการเริ่มต้นทำก็คือว่าเราต้องรู้ช่องทางว่าเราจะเริ่มจากในกรณีที่รถติดปีไทยการแล้วก็จัดชิ้นส่วนการล็อกชิ้นส่วนต่างๆซึ่งเรื่องความปลอดภัยรวมถึงระบบมัลติมีเดียวิทยุเสียเปิดและติดสัญญาณสีเขียวถ้าหลายท่านน่าจะเคยเห็นซึ่งมีรถหลายท่านที่เป็นลักษณะนี้ใน ในกรณีเราไปเปลี่ยนแบตเตอรี่เข้ามาเปิดวิทยุปุ๊บใส่รหัส4ตัวนะครับใส่ปิดล็อกไปครับตอนนั้นก็เป็นการเปลี่ยนจะเป็นใส่ปิดก็เริ่มใหม่นะครับใส่แบตเตอรี่พอจนกว่าจะนะครับก็แต่ส่วนใหญ่รหัสซีเคียวหลายรุ่นก็จะเปลี่ยนมาที่วิทยุนะเราก็สามารถถอดวิทยุออกมาแล้วก็จดไว้หรือบางคันที่ออกรุ่นมาใหม่ๆก็จะมีในบัตรติดการ์ดนะติดการ์ดนะติดการ์ดก็จะเขียนไว้ว่าราคาวิทยุนะครับรหัสเรดิโอซีเคียวเป็นที่เป็นไหนอันเนี้ยเรียกว่าคือเริ่มมีแล้วก็ปัจจุบันเนี่ยจะไม่ใช่ใช้วิธีนี้แล้วก็คือใช้วิธีอ่านเลขบิดอ่านเลขบิดแล้วก็มีการสื่อสารผ่านแทนเคสหนึ่งนะครับอันนี้เป็นรถวอลโวเป็นวอลโวเอ็กS60 เป็นไฮบริดปลั๊กอินนะครับเกิดแล้วก็ซ่อมเสร็จแล้วครับแล้วก็แต่ว่าตอนนั้นยังไม่ได้ซ่อมกล่องที่ติดแผ่นแบบนะครับกล่องแผ่นแบบก็คือว่าไปโรงแรมแล้วคือทุกอย่างกลับมาสมบูรณ์ให้งานได้ยกเว้นไฟอะไรที่โชว์อยู่ก็คือสามารถล็อกกดได้เปิดล็อกรถได้ชาร์จแบตได้วิ่งได้รถวิ่งได้ปกติแต่ว่าไฟแต่แบตก็สุดท้ายนำกล่องแบตเข้ามาต้องอันนี้คือช่างแอร์ซ่อมแอร์แบตว่าเป็นการเปลี่ยนไฟแก้ไฟและติดโฟมให้แอร์แบตของนักจัดรถนะครับนี่คือความสำคัญทำเสร็จแล้วสิ่งที่เกิดขึ้นคือตัดไฟแอร์แบตดับครับไม่โชว์แอร์แบตโชว์โชว์เป็นปกติแต่สิ่งที่ไม่ปกติก็คือว่ารถไม่สามารถจะกดใช้รีโมทล็อกประตูได
5: ้
1: รีโมทจะใช้ไม่ได้ฟังก์ชันชาร์จไฟในกรณีที่เราจะชาร์จใช้ไม่ได้เนื่องจากกล่องแอร์แบ็คการเข้าใช้ในเรื่องของไฟที่ทางได้เกี่ยวกับเรื่องความปลอดภัยได้จัดการตรงนี้ไว้นะครับต้องเรียกว่าอันนี้เป็นเรื่องของการซ่อมเหมือนว่าเราเริ่มจะเจาะเราจะติดเรื่องรุ่นนี้ในกรณีเกิดสาเหตุแบบนี้แบบนี้เราจะเริ่มยังไงเพื่อที่จะการทำการซ่อมให้ใช้งานได้ไม่ใช่ว่าซื้อของมาแล้วใช้งานไม่ได้ทำไมครับมันมีทั้งหมดแบบนี้นะครับไม่ใช่ว่าอยู่เราเห็นว่าเราซื้อของที่ดีถูกใช่ถูกหลายชิ้นนำมาใช้ได้อย่างการทำฟอร์สปอร์เช่ไฮบริดวันนี้ก็รวมอะไรได้ก็เป็นถูกนะครับเขาเรียกว่าสามารถสั่งได้แล้วก็
5: ครับอันนี้ก็ถือว่าเป็นประสบการณ์ที่อาจารย์สั่งสมมาว่าวิธีการดูแลรถที่ถึงระยะเวลาซ่อมหรือว่าถึงระยะเวลาฟื้นฟูเนี่ยควรจะเริ่มจากตรงไหนก่อนนี่ประสบการณ์ของช่างล้วนๆนะครับสำหรับเป็นใครที่เป็นแนวทางช่างของที่อาจารย์แนะนำมาก็ถือว่าท่านก็ไปลองศึกษาแต่ถ้าใครเก่งแล้วก็ไม่บังอาจสอนใช่ไหมอาจารย์เอาที่ใครไม่รู้
1: ในการแลกเปลี่ยนเพราะว่าปัจจุบันเนี่ยมองว่าผมไม่ได้เก่งแล้วก็หลายคนเก่งและรู้ในสิ่งที่เราอาจจะคิดไม่ถึงนะครับเรียกว่าถ้าเราเป็นช่างเราควรจะแบ่งปันนะครับแล้วก็หลายเคสมีการโทรมาถามมาปรึกษานะครับผมแค่ถามว่าผมจะบอกว่าจะเป็นช่างโอเคงั้นถ้าเป็นช่างเราคิดกันนะถามว่าเป็นช่างเสร็จเริ่มทำไงคุณต้องทำดูที่แต่ถ้าไม่เข้าใจมีเครื่องไหมไหนคุณลองอ่านโค้ดเลยซึ่งการแนะนำอย่างนี้การบอกอย่างนี้ไม่ได้ทำให้งานหรือว่าของเราเนี่ยน้อยลงนะกับการเราได้มีสภาพแล้วก็เรื่องของการให้ความรู้คู่การสื่อสารสุดท้ายก็คือว่าเราก็ได้มีสภาพก็อย่างเช่นเวลาเขายกตัวอย่างเนี่ยแถวย่านบริการขายอะไรเป็นการทำไมเขาถึงได้ก็ดีจ้ะเดินร้านนี้ไม่มีร้านนั้นไม่มีหักส่วนลด 10% 5% คือผู้ใช้คือผู้ที่จะไปซื้อจะของรถจะไปซื้ออะไรเนี่ยก็สามารถได้ของโดยที่ไม่ต้องคิดว่าจะต้องไปเดินเอาจากร้านไหนซึ่งบางร้านเนี่ยเขามีของชิ้นนี้แต่เขาไม่ได้เจอเรานะครับอย่างเช่นเดียวกันคือช่างอาจจะเจอปัญหาอย่างนึงเราก็แนะนำบอกแล้วก็ในเคสเหล่านี้จะไปจากต่อยอดของวิชาช่างแล้วก็การซ่อมว่าเราสามารถที่จะเจอรถแปลกๆใหม่ๆได้ตลอดเวลาแล้วก็เราก็จะประกอบธุรกิจในการที่จะให้ข้อมูลนะครับบางครั้งเราอาจจะไม่เคยเจอหรือไม่เคยร่วมเป็นเคสนี้แต่ว่าเราจะได้ข้อมูลแล้วก็ส งานลักษณะนี้เข้ามาแก้ไขซึ่งก็จะเป็นการต่อยอดในเรื่องของความรู
5: ้ครับก็นี่เป็นรถที่เขาเรียกว่าถึงระยะเวลาซ่อมและการดูแลนะครับแต่สำหรับคนที่จะซื้อรถใหม่สมมติว่าเบื่อซ่อมเบื่ออะไรแล้วจะซื้อรถใหม่ในการซื้อรถใหม่แต่สมัยก่อนเนี่ยก็ยังคำนึงถึงเรื่องแบรนด์เรื่องแบรนด์เรื่องเขาเรียกติดแบรนด์หรือว่าคนที่อยากขับเคยใช้โตโยต้ามาอยู่แล้วเคยใช้ยูซูมาอยู่แล้วเคยใช้นิสสันมาอยู่แล้วก็ส่วนมากก็ซื้อตามแบรนด์นั้นแต่ยุคสมัยเนี้ยตอนยุคสมัยนี้ไม่ค่อยได้คำนึงถึงแบรนด์ประเภทนั้นไม่ได้นึกแม่เขาเรียกอะไรตอนนี้แบรนด์หลายๆเหมือนโทรศัพท์อะแต่ก่อนมีไม่กี่ยี่ห้อเองรถยนต์ทุกวันนี้ก็หลากหลายเช่นกันพี่ต้นในการจะซื้อรถใหม่เนี่ยยังคำนึงถึงเรื่องโชว์รูมเรื่องศูนย์บริการอย่างไรเช่นรถไฟฟ้าตอนนี้คือถามว่าศูนย์บริการเยอะไหมก็ไม่ได้เยอะนะแต่ก็เพราะว่ายอดของยอดขายอะไรก็เพียบอะไรประมาณพี่ต้นในมุมมองของพี่ต้นเนี่ยการซื้อรถใหม่ในปัจจุบันที่พี่ต้นอยู่ในวงการแวดวงยานยนต์มา 30-40 ปีเนี่ยเขายังคำนึงถึงเรื่องศูนย์บริการหรือโชว์รูมต่างๆนี่อยู่ไหมฮะว่าโชว์รูมต้องเยอะในการเข้าศูนย์ต้องบริการดีต้องมีเซอร์วิสดีอะไรประมาณเนี่ยเข้าอะไรเซอร์วิสไวไม่ต้องรอนานอันนี้ยังคำนึงถึงส่วนนี้อยู่ไหมพี่ต้นที่พี่ต้นมองในยุคปัจจุบันนี
3: ้ครับแบ่งเป็นช่วงอายุครับถ้าช่วงอายุอย่างอาจารย์ปุ๊กเนี่ยรุ่นเดียวผมอย่างพี่ก็รุ่นเดียวกับผมเนี่ยแน่นอนครับเราเกิดมาอยู่ในกรอบของเรื่องการรับประกันเรื่องของศูนย์บริการเรื่องอันหลายแพทย์หลายเรื่องความไว้วางใจนะครับเดินทางไกลแล้วไม่มีปัญหานั้นวัยเนี่ยก็จะเป็นวัยที่ต้องคิดหลายอย่างในการที่จะซื้อเนี่ยบางคนก็อาจจะ Honda ทั้งบ้านบางคนก็ Toyota ทั้งบ้านอะไรเงี้ย Isuzu ทั้งบ้านก็จะเกิดขึ้นในลักษณะแบบนี้ในช่วงอายุแต่น้องเนี่ยเด็กๆรุ่นใหม่ๆเนี่ยอายุเพิ่งจะเรียนจบหรือทำงานเนี่ยเขาซื้อ iPhone เดี๋ยวนี้เขาก็ไม่ได้ซื้อ iPhone เหมือนพ่อเขาแล้วก็อาจจะไปเสี่ยวมี่ไปนู่นไปนี่เขาซื้อ iPad เนี่ยเขาได้ทำงานใช่ไหมครับเราจีบ iPad มาเรายังทำอะไรไม่ค่อยเป็นเลยวันนี้นะไม่ใช่เรานะผมแล้วกันนะผมแล้วกัน iPhone ผมก็แค่โทรรับสายคุยไลน์ส่งเอกสารบ้างอะไรบ้างผมก็ทำได้แค่นี้แหละแต่แอปลึกๆเนี่ยผมก็ทำไม่ได้หรอกนั่นคนรุ่นใหม่เนี่ยเขาคิดไม่เหมือนเรานะครับอย่าเพิ่งไปเปรียบเทียบกับรถจีนรถไฟฟ้าผมเอางี้เลยMercedes Benz BMW Volvo เนี่ยชูมก็ไม่ได้เยอะนะครับแล้วทำไมเขาขายได้อ่ะนะครับแล้วไปถ้าเกิดขยับไปอีกชั้นหนึ่งก็เช่น Volkswagen เป็น Audi เป็นรถเฉพาะคนชอบเนี่ย Range Rover Land Rover เนี่ยรถศูนย์ก็อยู่ตรงไหนก็มีไม่กี่ที่เอาไม่ถึง10ที่ทำไมเขาขายได้อ่ะใช่ไหมหรืออย่างบางคนเนี่ยขยับไปซุปเปอร์คาร์เลยนะไปLambo ไป Ferrari ไป Porsche อย่างเงี้ยอ๋อก็คือ Porsche นะทำไมเขากล้าซื้อล่ะอะไรเงี้ยมีปัญหาก็สไลด์กลับอย่างเดียวอะไรอย่างเงี้ยครับอันนี้คือตัวอย่างนะอย่างสมมติอย่างมาเนี่ยท่านจิรายุห่วงทรัพย์เนี่ยครับRange Rover ตัวเล็กอ่ะ Ewok ชื่อรุ่นอะไรนะอาจารย์ปุ๊กที่เหมือนเจคู่ไฟอ่ะ
1: คร
3: ับ Range Rover ครับที่เป็น SUV คันเล็กๆอ่ะรุ่นอะไรนะฮะ Walk มั้ยหรืออะไรนะเนี่ย Range Rover คันเล็กๆอ่ะคันที่เหมือน
1: Evoke หร
3: ือ
1: เปล่
3: าใช่ Evoke คันเล็กๆกันนะอาจารย์นะ
1: คร
3: ับ ไปไหนไปได้ไปกินไปเชกิล่าไปทิเบตไปได้หมดปรากฏว่ากลับมาข้ามฝั่งลาวไปโดนชนน้องหมาซะงั้นพอชนน้องหมาเนี่ยน้องหมาฝั่งลาวไม่ใช่ตัวเล็กน้องหมาตัวใหญ่ก็หม้อน้ำก็ยุบโดนพัดลมไฟฟ้าไม่ทำงานแล้วพัดลมไฟฟ้าไม่ทำงานก็เกิดฮีทแล้วนะฮะสุดท้ายมาก็ต้องเอาโซลาร์ออนจากฝั่งในแถวเมืองหลวงลำธารโดยเชดเดนจริงเข้ามาแล้วอยู่ในฝั่งลาวแล้วโซลาร์เนี่ยฮะมาส่งที่เชียงของนะฮะก็โดนค่าสไลด์ไป 30,000 หลังจากเชียงของก็ผมไม่แน่ใจต่อนะว่าเขาสไลด์น่าจะเข้ากรุงเทพแหละนะครับคงไม่ได้ซ่อมที่เชียงรายหรอกเข้ากรุงเทพอ่ะอันนี้คือตัวอย่างว่าไม่ได้บอกว่าเรื่องเซอร์วิสแต่หมายถึงเรื่องการดูแลรถอย่างเงี้ยนั้นคนที่เขามีกลุ่มแบบเนี้ยเขาก็จะคิดว่ารถเนี่ยจะต้องซ่อมใกล้บ้านจะซ่อมที่ศูนย์ไว้ใจได้มันก็คนละมุมนั้นคนรุ่นใหม่เนี่ยเขาไปรถไฟฟ้ายี่ห้อแปลกๆยี่ห้อใหม่ๆเราไม่คุ้นเนี่ยก็ต้องยอมเขาเพราะว่าเขามีแนวคิดอีกอย่างนึงเขาไม่ได้เปิดฝากระโปรงรถดูว่ามันกี่แรงม้าล้ออะไรช่วงล่างอะไรก็ดูข้างในสวยไหมขึ้นมาแล้ว Google Map ใช้ได้ไหมเครื่องเสียงยี่ห้ออะไรอย่างเงี้ยครับเบาะขาวสะอาดขับแล้วมันแรงไหมมันเร็วไหมตอบโจทย์อะไรเขาได้บ้างถ้าไม่มีคนรุ่นใหม่เนี่ยผมใช้คำว่ารถจีนก็ไม่ได้เกิดในเมืองไทยใช่ไหมครับก็จะมีแต่รถญี่ปุ่นนั่นแหละมีแต่ไฮบริดนี่แหละนั้นวันนี้ส่วนผสมของคนไทยเนี่ยทำได้ดีแล้วก็ทำได้ด้วยความหลากหลายมากแต่การหลังจากเป็นเจ้าของครอบครองแล้วเนี่ยเราตัดสินใจแต่งงานกับผู้หญิงคนหนึ่งไปแล้วเนี่ยอาจารย์ปุ๊กอาจจะชอบแบบผู้หญิงสไตล์ฝรั่งอาจจะผมทองๆผมอาจจะชอบแบบญี่ปุ่นหรือแบบจีนหมวยๆพี่ก๊อตอาจจะชอบแบบไทยๆอะไรอย่างเงี้ยนั้นความเป็นที่เราแต่งงานแล้วเนี่ยก็ต้องรับว่าเราชอบแบบไหนนี่เมื่อชอบปุ๊บเนี่ยหลังจากนั้นอะไรจะเกิดขึ้นเนี่ยเราก็ต้อง ทำใจแล้วก็รับมันให้ได้ถูกไหมครับเพราะเรารับเข้าไปแล้วเลือกซื้อมาแล้วครอบครองแล้วรถยนต์เนี่ยไม่ได้อยู่กับเราสองสามปีอย่างน้อยก็ได้มีสี่ถึงห้าปีแล้วบางคนรักยาวก็นู่นไปสิบปีเลยอันนี้ก็คือคำตอบว่าในความเป็นศูนย์บริการยังต้องพึ่งพาอยู่ไหมแล้วแต่ช่วงอายุครับไม่เหมือนคิดไม่เหมือนกันครับ
5: ถ้าอย่างเป็นช่วงผมอาจารย์และพี่ต้นนี่ก็ยังเขาเรียกอะไรยังติดแบรนด์อยู่นะพี่ต้นนะ
3: เวลาแบรนด์เก่าศูนย์บริการใกล้บ้าน
5: ศูนย์บริการใกล้บ้านแต่ทุกวันนี้ก็อู่ซ่อมนอกก็หลากหลายจริงๆก็อย่างอาจารย์เนี่ยก็หลากหลายนะครับที่ซ่อมรับซ่อมแต่ว่าม
3: ีแต่รถแปลกๆที่ช่างอื่นเขาไม่กล้าบางทีช่างเนี่ยคือการหยุดเรียนรู้เนี่ยมันเหมือนน้ำเต็มแก้วนะเมื่อไหร่ที่ช่างเนี่ยผมไม่ได้พูดถึงเรื่องอายุนะเมื่อไหร่ที่ช่างคิดว่าตัวเองน้ำเต็มแก้วเนี่ยไม่เรียนรู้ต่อเนี่ยผมว่ายากรถยนต์แต่ละรุ่นแต่ละปีเนี่ยโอ้โหมันมาหลากหลายอันนี้เอารุ่นใหม่ๆนะอย่างทำไมว่าฟอร์ดและรถยุโรปเนี่ยมาจอดบ้านอาจารย์ปุ๊กเยอะเพราะว่าอาจารย์หาอะไรได้ไงอาจารย์คุยกับเขารู้เรื่องคุยกับรถยนต์อ่ะใช่ไหมเสียบปลั๊กแล้วอ่านได้ข้อมูลเป็นภาษาอังกฤษโต้ตอบได้แก้ไขตรงจุดไปคิดรื้อมาหมดแล้วประกอบกลับไปใหม่อะไรเงี้ยแล้วก็เสน่ห์ที่สำคัญที่สุดเนี่ยคืออาจารย์ปุ๊กหาอะไรได้ดีกว่าใครคำว่าดีเนี่ยไม่ได้หมายถึงว่าถูกและเร็วมันมีคำว่าดีเนี่ยรวมหลายอย่างเลยที่อื่นหาไม่ได้เนี่ยอาจารย์ปุ๊กหาได
5: ้อืม
3: อ่ะแล้วซ่อมตรงจุดนะครับแล้วก็ราคาแบบมิตรภาพจริงๆไม่ใช่มิตรภาพสระบุรีขอนแก่นโคราชคนละอย่างกันอันนั้นยาวไกลเกิน
5: คือขนาดไม่ PR ที่จอดก็ไม่มีที่จอดแล้วใช่ไหมอาจารย
3: ์โอ้ยต่อให้ถมอีกแปลงนึงก็ไม่มีที่จอดแต่นี่มีแต่ปล่อยออกอย่างเดียวแล้วถ้ารับเข้าแล้วไม่ได้ปล่อยออกเนี่ยหมด
5: กันมีแต่ซ่อมแล้วไม่มารับใช่ไหมครับตอนนี้ที่จอดก็สไลด์เข้ามาเพียบเลยนะครับ
1: แต่ก็มีความเข้าใจว่าในกรณีเรื่องหาอะไรเนี่ยผมพยายามบอกเสมอว่าเวลาทำอะไรฮาร์ดอะไรต่างๆพยายามบอกก่อนว่าอย่าครบนะถ่ายไว้ก่อนไม่งั้นคุณจะต้องใช้เลขตัวถังไปเบิกจะทำให้การซ่อมหนักยากขึ้นแล้วก็อย่างที่บอกคือในการดีแล้วก็การแนะนำการดีพัฒนาการทำเป็นส่วนหนึ่งนะครับที่ทำให้ผมหาอะไรได้มาไม่ว่าจะเป็นมือหรือหลอกนะครับในประเทศไทยหรือว่าชิ้นส่วนบางชิ้นหาไม่ได้แต่ว่าการสื่อสารที่เป็นพันธมิตรการแลกเปลี่ยนความรู้ที่สะสมมาก็ทำให้ของชิ้นหนึ่งก็คืออาจจะไม่แยกขายแต่ว่าถ้าผมไปขอซื้อเนี่ยเขาก็จะแยกขายให้เรียกว่าต้องไปทำให้งานเดินได้ผมบอกเสมอว่าการทำงานเราอาจจะคุ้นเราจะเก็บเราแลกเปลี่ยนกันดีกว่านะครับแล้วก็ทำให้การต่อยอดอันนี้คือผลเรียกว่าอะไรอย่างเช่นแบตเตอรี่ไฟฟ้าก็จะมีเรื่องของหลายคนหาไม่ได้ไปเบิกตัวก็จะมีกลุ่มหนึ่งก็คือรถหาเป็นรถที่คืนทุนรถอุบัติเหตุรถซ่าเข้ามาแยกขายอะไรกลุ่มเหล่านี้จะทำให้อะไรสามารถใช้งานได้เนื่องจากว่าอะไรรถที่ญี่ปุ่นสมัยก่อนตรงกับบ้านเรานะครับเรียกว่าไปเชียงกงเนี่ยสามารถจะตรงกับอะไรรถบ้านเราในปัจจุบันเชียงตรงแต่เชียงกงเนี่ยที่มีขายอะไรเนี่ยไม่ตรงนะอะไรไม่ตรงกับบ้านเราก็เลยทำให้เกิดปัญหาเรียกว่าเราอาจจะต้องเบิกใหม่แล้วก็ทางออกทางอะไรต่อเกี่ยวกับรถทราบรถคืนตัวที่มาชำระเป็นอะไรก็เรียกว่าถูกต้องต้องบอกต้องทำกฎหมายด้วยนะครับ
5: ก็นี่แหละครับประสบการณ์และก็ความชำนาญก็ต้องฝึกฝนกันนะครับอาจารย์ไม่ใช่อยู่ดีว่า3ปี5ปีแล้วทำอย่างอาจารย์ได้ก็ฝึกฝนเรียนรู้กันไปนะครับช่วงท้ายนี้พี่ต้นสรุปหน่อยที่สนามแข่งแรกที่พี่ต้นไปบรรยายเป็นไงบ้างครับพี่ความมันเป็นไงบ้าง
3: ก็ถือว่าเป็นปีนี้คึกคักครับคึกคักก็แปลว่าต่างชาติเอาแค่ต่างชาติก่อนต่างชาติเนี่ยนะฮะมีญี่ปุ่นมาขับมีศรีลังกามาขับมีอินโดนีเซียมีมาเลเซียนะครับอันนี้ก็ถือว่าครบอินเดียด้วยมีอินเดียด้วยนะฮะก็ถือว่าครบซึ่งทุกคนเนี่ยต้องการความเป็นแชมป์เอเชียที่จะลงสนามแข่งกันช่วงเดือนสิงหาคมแต่ทีนี้พอแข่งในประเทศไทยเนี่ยโลเคชั่นประเทศไทยก็ต้องมาเรียนรู้ว่าลักษณะภูมิศาสตร์ประเทศไทยว่าดินน้ำโคลนต้นไม้เป็นยังไงนะครับเรื่องการเซ็ตรถเป็นยังไงการเซ็ตทีมช่างเป็นยังไงสปีดที่ใช้ในเมืองไทยเป็นยังไงและกติกาที่ต้องแข่งขันที่จะต้องได้แชมป์เอเชียเป็นยังไงเขาเนี่ยยังไม่คุ้นเคยเหมือนกับเราเมื่อเขามาลงแข่งเนี่ยเขาก็พยายามปรับพยายามเรียนรู้ไปแต่สิ่งที่เขากำลังเริ่มต้นเนี่ยนะฮะอาจารย์ปุ๊กเนี่ยไประดับเกรด A แล้วนะครับแล้วผมก็อธิบายว่าอันนี้ทีมโตต้าได้แชมป์เนี่ยวันแรกเขาอาจจะวิ่งไม่ค่อยดีนะแต่วันที่2มาเนี่ยโหก็หัวซัดเลยแล้วก็ในระยะทางรวม130เกือบ140กิโลอ่ะนะฮะระยะทางรวมทั้งหมดเนี่ยที่จับเวลาเนี่ยโตต้าเองก็ ก็นำอีสุทีมอีสุสุพรรณเนี่ยอยู่ตั้งแต่ทีหนึ่งนะครับแล้วก็ที่สามเนี่ยห่างจากห่างจากที่สองอยู่สี่วิอย่างเงี้ยครับน้ำหนึ่งถึงสี่เนี่ยมันเหมือนกับวิ่งร้อยเมตรเลยนะแต่นี้วิ่งกันเป็นร้อยกิโลเลยนะคือช้าแพ้จอดแพ้ก็เรียกว่าเลี้ยวผิดช่องอ่ะอย่างผมก็นั่งคุยกับเขาเนี่ยเขาบอกว่าคำสั่งเนี่ยไปให้สุดแล้วเลี้ยวขวาแต่เขาเห็นแยกขวาอยู่ตัวหนึ่งคิดว่ามันน่าจะใช่ปรากฏเขาเลี้ยวขวาไปก่อนแล้วมันไม่ใช่ก็เลยต้องถอยมาเดินหน้าไปให้สุดซอยสุดทางแล้วค่อยขวาอันเนี้ยถ้าผิดอย่างเงี้ยระดับเกรดเอที่แข่งกันเป็นวิเนี่ยอันเนี้ยถือว่ามีโอกาสแพ้นะครับแต่ตัวรถเนี่ยเราได้เห็นตัวต้านเนี่ยเขายังเซตเป็นรูปโฉมของตัวรีโวอยู่แต่คำว่าไอ้ตัวรุ่นใหม่ทราเวลเนี่ยเขาจะเริ่มเปิดตัวขับจริงในช่วงของสนาม3น่าจะเดือนมิถุนายนนั่นแปลว่าเราจะได้เห็นรถโตโยต้าทราเวลเนี่ยลงในสนามเอเชียคัพปีนี้แล้วการตลาดเนี่ยขายในปลายปีถูกไหมครับแต่รถแข่งยังเป็นรีโวอยู่นะครับอีซูซุเนี่ยเขาสร้างรถใหม่สร้างทีมใหม่ทีมไม่ได้ใหม่หรอกสร้างรถใหม่ทั้งหมดเลยเขาก็เตรียมเส้นช่วงล่างใหม่อะไรใหม่บาลานซ์กับน้ำหนักรถแล้วก็เทอร์โบจากลูกใหญ่ก็เปลี่ยนเป็นลูกเล็กต้องการเน้นสปินอย่างเดียวอะไรอย่างเดียวนั่นการชั่งน้ำหนักรถเร่งสปินเข้าโค้งได้ลึกกว่าช่วงล่างดีกว่าออกโค้งได้เร็วกว่าเขาก็มีการปรับปรุงรถให้ได้อัปเกรดมากกว่าปีที่แล้วว่าปีเดียวเชลซีเขาขาดอีกอยู่นะอย่างในสปินที่แรลลี่อาร์ตเนี่ยสร้างใหม่หมดทั้งคันเลยทั้งทีมเลยล้นเครื่องยนต์จากเคยอยู่ปกติล้นมาข้างหลังอาจารย์ปุ๊กคุยกับนักแข่งคุยกับเนเนี่ยเขาบอกว่าเวลาโดดแล้วหน้าไม่ที่มันบาลานซ์ดีกว่าอะไรอย่างเงี้ยครับมิซูบิชินะทำเบาด้วยไล่เบานั่นของมิซูบิชิแรลลี่อาร์คือสร้างใหม่หมดเลย
1: สนามนี้มาซ้อมทีมใหญ่
3: ถ้าจากหลักเนี่ยถือว่ามาซ้อมทั้งหมดเลยเพราะการสร้างทีมใหม่ทั้งหมด
1: บอกว่า
3: ใช่
1: เอเชียครั้งนี้น่าจะ
3: คึกคักครับ
1: แข่งกันคึกคักแล้วก็ที่มองว่าทราเวลกับปีสูง 2.2 กำลังพัฒนาเพราะว่าเนื่องจากว่าระบบเหล่านี้จะเป็นเรื่องของระบบแผนรัดแล้วก็ระบบต่างๆเนี่ยคือช่างจะต้องศึกษาระบบอย่างเสนอพอร์ตก็จะเห็นในเรื่องที่ซึ่งเกียร์นะครับเกียร์อะไรเข้าเกียร์ล็อกอะไรก็สนามนี้ก็แก้ไขกันนะครับ
3: ครับ
5: ก็ถือว่าเป็นความมันที่ต้องติดตามนะพี่ต้นเห็นภาพที่พี่ต้นลงใน Facebook ลงในที่ส่งมาให้ดูก็โอ้โหแต่ละคันนี่จัดเต็มมาเลย
3: สุดยอดครับแล้วก็ทีมฟอร์ดไม่เอ่ยก็ไม่ได้ทีมฟอร์ดเนี่ยปกติคุณไมค์ฟรีแมนเนี่ยจากออสเตรเลียเนี่ยเขาก็จะขับอยู่ปกติอยู่แล้วแต่ตอนเนี้ยเขาเอาแชมป์เอเชียผู้นำทางนะครับชื่อน้องเพื่อนนะครับชื่อเพื่อนนี่แหละแต่ก็เป็นรุ่นน้องผมก็เรียกว่าน้องเพื่อน
5: ค่
3: ะเพื่อนศิรพงษ์ไตรรัตน์เนี่ยมาขับอีกคันนึงนะครับอันนี้ก็เตรียมเซตรถเป็นรถคันเก่าแต่ก็เตรียมเซตช่วงล่างใหม่อะไรใหม่เซตเครื่องใหม่นะครับเพราะกติกาตอนนี้เขาอนุญาตให้เป็นเทอร์โบคู่แล้วนะฮะปากก็38มิลถ้าเป็นเทอร์โบเดี่ยวนะฮะปากก็เป็น39มิลระหว่าง1มิลเนี่ยโอ้โหแรงม้านี่ต่างกันเยอะนะเรื่องเทคนิคที่อาจารย์พวกบอกครับแล้วก็เดี๋ยวตอนเดือนสิงหาเนี่ยเบเลโคนักขับที่เป็นแชมป์เอเชียของฟอร์ดเนี่ยนะครับเขาก็จะบินมาจากอเมริกาตอนนี้กติกาเปิดโอเพ่นให้ตัวเบนซิน V6เทอร์โบคู่ลงสนามได้แล้วอาจารย
5: ์
3: เขาจะไปลงรุ่นของ T2G ก็มาจากแก๊สโซลีน T2 คือรถสแตนดาร์ดอธิบายอย่างนี้ท่านฟังลง T1 เนี่ยคือโมดิฟายสุด T2 คือสแตนดาร์ดสแตนดาร์ดเนี่ยก็แยกเป็น2เครื่องยนต์ก็คือเครื่องยนต์แก๊สโซลีนที่เป็นเบนซินกับเครื่องยนต์ดีเซลเขาเนี่ยเคยได้แชมป์เขาได้แชมป์ดีเซลแต่ตอนเนี้ยเขาจะมาสร้างแชมป์ใหม่ที่เป็นเบนซินและให้น้องเพื่อนศิรพงษ์เนี่ยกับไมฟีแมนเนี่ยขึ้นไปเป็นแชมป์ของดีเซลเขาก็หวังก็ไก่จะกินสแตนดาร์ดเลยเพราะว่าในโรงงานผลิตฟอร์ดเนี่ยมีทั้งเครื่องยนต์เบนซินดีเซลนะครับแล้วแต่อาจารย์พุกมองว่าถ้าจะขึ้นไปแชมป์ดีเซลเนี่ยปีนี้ก็ต้องมีทีมคาร์ฟอร์ไลท์เป็นสีสันบ้างละลองรุ่นเดียวกันลองรุ่นเดียวกันนะครับความพร้อมของทีมเนี่ยก็คงไม่ได้ใหญ่เท่าทีมโรงงานหรอกครับ
1: เราไม่ได้เป็นสีสันครับเราไปเพื่อโคศักยภาพของคาร์ฟอร์ไลท์นะครับอย่าเรียกว่า
3: สมอง
1: อย่างนี้เลยนะครับจากประสบการณ์เรียกว่าสะสมแล้วก็มีความพร้อมนะครับหลายๆอย่างก็เราอยากจะทำให้อย่างดีกว่าแต่ว่าทั้งนี้ต้องมีระยะเวลาแล้วก็ความพร้อมวันนี้ก็คิดว่ามีความพร้อมนะครับส่วนนักขับนะครับมาเนี่ยต้องพร้อมมากกว่าครับ
5: จ
1: ากต้นนะครับ
5: อัปเดตหน่อยอาจารย์รถของคาร์ฟอร์ไลท์เนี่ยถึงขั้นตอนไหนอยู่ต้องทำอะไรบ้างครับอาจารย์สำหรับรถแข่งคันนี้ของคาร์ฟอร์ไลท
1: ์เป็นเรื่องตอนนี้ทำเรื่องของบอดี้เรื่องระบบสีแล้วก็ส่วนก็ระบบเฟส คาดว่าสีภายในอาทิตย์เนี้ยน่าจะเสร็จเรียบร้อยนะครับแล้วก็อาทิตย์

0: ติดตาม
1: เ
0: คร
1: ร
0: ั
1: ื
0: บ
1: ่อง
0: สำหรับ
1: การโมดิฟายอะไรต่างๆก็ผมเตรียมไว้ครับ
0: ก็ต้องคอยติดตามครับสำหรับทีม Car for Life ขับโดยพี่ต้นจิรศักดิ์สุวรรณพืชนะครับ
2: ครับผม
0: นักขับของเราก็
2: อ
0: ไ
2: ด
0: ม่
2: ีต
0: ไกล
2: นะ
0: ไป
2: อดีตนักข่าวครับอดีตนักข่าว
0: แต่
2: คร
0: ว
2: าว
0: ่าน
2: ี้ก็จะมาอีกรอบหนึ่ง
0: ก็จะไปโชว์ศักยภาพนะครับทั้งอาจารย์จูนใช่ไหมอาจารย์ทั้งปรับทั้งจ
1: ใ
0: ู
2: ช
0: น
2: ่
0: ใช่
2: ค
0: ไ
2: ร
0: ห
2: ั
0: ม
2: บ
0: อาจารย์เนี่ยก็ต้องมาดูกันครับว่าแต่ว่าเรื่องรถแข่งเนี่ยมันก็ยากเลยนะพี่ต้นนะอาจารย์นะที่ผมเห็นเนี่ยแต่ละสนามเนี่ยโอ้ต้องปรั
2: ถ
0: บ
2: ู
0: ต
2: ก
0: ้อง
2: คร
0: จ
2: ับ
0: ูนให้มันเข้า
2: ครับ
0: ให้เข้ามือใช่ไหมพี่ต้นเข้
2: ใ
0: า
2: ช่
0: มือค
2: คร
0: น
2: ับ
0: ขับอ่ะ
2: ก็
0: ใน
2: หลาก ย
0: าร
2: อย่างครับทั้งรถด้วยแล้วเราปรับตัวเข้ากับรถด้วยนะฮะแล้วก็ชุกล่างที่เราได้มานะฮะเครื่องยนต์แรงม้าที่เราได้มาจากอาจารย์พุกเนี่ยเราจะปรับตัวเราให้เข้ากับตัวรถได้ยังไงบ้างครับค
0: เอ
2: รา ับ
0: ละ
2: ผ
0: ครั
2: ม
0: บนี่คือทั้งหมดของรายการ Car for Life นะครับก็ฝากติดตามด้วยครับทุกช่องทางทั้งทีวีททบ5ครับทีวี5 HD นะครับแล้วก็ทาง FM 97 Quality News Station แห่งนี้นะครับทีวี5นี่ทุกวันพฤหัส10 โมงนะครับแล้วก็97 FM ของเราเนี่ยทุกวันเสาร์เวลาบ่ายโมงก็ Car for Life เช่นกันนะครับแล้วก็ฝากช่องทางติดตามต่างๆทั้ง YouTube ทั้ง Facebook นะครับแล้วก็ช่องทางของ Facebook ส่วนตัวพี่ต้นด้วยนะครับที่เข้าไปดูอินโฟต่างๆหรือว่าข้อมูลอัปเดตต่างๆที่มานำเสนอกันนี่ก็ถือว่าครอบคลุมในเรื่องราวแวดวงยานยนต์ทุกอย่างนะครับพี่ต้นตั้งแต่อะไหล่น้ำมันเครื่องแม้กระทั่งประกันภัยแม้กระทั่งการขับแข่งหรือว่าการเดินทางต่างๆก็เราก็มานําเสนอแม้กระทั่งการซ่อมรถเองอาจารย์ปุ๊กก็มีอะไรนะมีทริคต่างๆมาอาจารย์ผมเอาคลิปเดียวอาจารย์สั้นๆมาลงในช่อง YouTube เนี่ยคนเข้าไปดู2 ล้านครั้งนะไอ้เติมสารอะไรเติมเข้าไปในเครื่องอ่ะคนเข้าไปดู2 ล้านครั้งผม
2: โ
0: ย
2: อ
0: ั
2: ้
0: ง
2: โ
0: ง
2: ห
0: งเข้าไปดูคลิปสั้นอ่ะถ้าอาจารย์มีก็รบกวนฝากส่งให้ผมในคลิปอย่างนี้มันผมว่ามันก็เป็นให้ความรู้แต่ว่าแล้วแต่มุมมองนะครับแล้วแต่ท่านชอบเลยไม่ได้จํากัดว่าท่านจะชอบไม่ชอบดีไม่ดีแล้วแต่ท่านเลยนะครับเราไม่ได้บอกว่าอันไหนดีไม่ดีแต่มุมมองอาจารย์ที่นําเสนอหรือว่ารายการคาร์ฟอร์ไลท์ที่นําเสนอมันก็คือมุมมองของพวกเราที่ประสบการณ์อาจารย์ที่สั่งสมมาหลายสิบปีนะครับแล้วของพี่ต้นเองที่สั่งสมมาหลายสิบปีก็นํามานําเสนอไม่ได้บอกว่าดีไม่ดีใช่ไม่ใช่ชอบไม่ชอบไม่ได้บอกครับตัดสินใจเอาเองเลยแต่ว่ายอดดูก็2 ล้านครั้งครับคลิปเดียวที่ลงไปก็ถือว่า
2: คลิปน้อยนะเยอะมากครับ
0: ใช่ใช่แต่คลิปสั้นนะครับประมาณสัก15 วิประมาณนี้แต่ว่าก็โอเคครับถือว่าให้ความรู้ในเรื่องมุมมองของช่างนะครับเอาละครับวันนี้เวลาหมดแล้วครับเราทั้ง3 คนก็ต้องขออนุญาตลาท่านผู้ชมท่านผู้ฟังไปก่อนนะครับแล้วพบกันใหม่ในวันเสาร์หน้านะครับเวลาเดียวกันนี้นะครับก็กลับมาพบกันทาง Quality News Station แห่งนี้นะครับเราทั้ง3 คนต้องลาไปแล้วนะครับสวัสดีครับ
2: ครับสวัสดีครับ
1: ครับสวัสดีครับ
3: ทุกเรื่องราวทุกความเคลื่อนไหวทุกเรื่องที่น่าสนใจในแวดวงยานยนต์เราจะมานำเสนอให้รู้ก่อนใครใน
4: Car for Life
3: โดยผู้ค้ำวอร์ดในวงการรถยนต์ทุกวันเสาร์เวลาบ่ายโมงถึงบ่าย2 โมงทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 97 MHz Quality News Station ติดต่อโฆษณาโทร098-328-8592
5: สถานีข่าวคุณภาพ Quality News Station 97 FM

0: รายการถนนนักสู้รายการที่จะทำให้คุณได้รับรู้เกี่ยวกับวงการกีฬามวยทุกคืนวันศุกร์เวลา 20:30 ถึง 23:30 ทางคลื่น FM 97ดำเนินรายการโดยครูนุมวยไทยพรวิษณุสุวรรณและทีมงานถ้าคุณคือแฟนวงการหมัดมวยต้องมาติดตามรายการถนนนักสู้
1: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
2: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง14:00 น.กับยุทธพรบานเย็นครับยอดรวมการเปิดรับสมัครรถพุ่มพวงเข้าร่วมโครงการไทยช่วยไทยลดภาระค่าครองชีพวันแรกวันนี้มีผู้สนใจจากทั่วประเทศเข้าร่วมแล้วเกือบ400 รายอีกสักครู่

0: กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
1: 93ปีกรมประชาสัมพันธ์จากจุดเริ่มต้นของการสื่อสารภาครัฐสู่บทบาทสำคัญในการเชื่อมโยงรัฐกับประชาชนมุ่งนำเสนอข้อมูลข่าวสารที่ถูกต้องเข้าถึงง่ายเชื่อถือได้สื่อสารความจริงสร้างความเข้าใจเคียงข้างประชาชนก้าวสู่ยุค OTT อนาคตการสื่อสารยุคใหม่อย่างสร้างสรรค์และยั่งยืน3พฤษภาคม93ปีกรมประชาสัมพันธ์
2: แผ่นดินนี้หล่อหลอมเราด้วยความรักความเสียสละและความสามัคคี
3: ชาติศาสนาพระมหากษัตริย์คือศูนย์รวมจิตใจที่ทำให้คนไทยยืนหยัดอย่างภาคภูมิ
2: ร่วมกันทำความดีรักษาวัฒนธรรมและส่งต่อความรักนี้จากรุ่นสู่รุ่น
3: เพราะหัวใจของคนไทยรวมเป็นหนึ่งเดียวเพื่อสถาบันหลักของชาติ
4: เรารักประเทศไทย
5: พามาจับไต AI ภาพและคลิปที่เห็นเป็นเรื่องจริงหรือ AI สร้างบางรูปบางคลิปก็สมจริงจนหลายครั้งแทบแยกไม่ออกแต่เดี๋ยวก่อนยังมีจุดที่ช่วยให้จับผิดได้สังเกตนิ้วมือบิดเบี้ยวผิดธรรมชาติใบหน้าสมมาตรเกินจริงผิวเนียนเกินไปเหมือนพลาสติกแสงและเงาไม่สัมพันธ์กันตัวหนังสือเพี้ยนเหตุการณ์เกินจริงจนน่าสงสัยก่อนแชร์ก่อนเชื่อก่อนตกใจหยุดดูให้ชัวร์อีกครั้ง
6: วิกฤตพลังงาน
7: วิกฤตตะวันออกกลางวิกฤตพลังงานเชิญชวนคนไทยประหยัดไฟฟ้ากันตั้งแต่วันนี้เริ่มง่ายๆปิดไฟที่ไม่ใช้ปิดเครื่องใช้ไฟฟ้าที่ไม่จำเป็นปรับอุณหภูมิเครื่องปรับอากาศที่26องศาเซลเซียสสวมเสื้อผ้าระบายอากาศงดการสวมสูทเดินขึ้นลงบันไดในอาคารแทนการใช้ลิฟต์ลดรายจ่ายลดใช้พลังงานร่วมฝ่าวิกฤตครั้งนี้ไปด้วยกัน
0: ยอดรวมการเปิดรับสมัครรถพุ่มพวงเข้าร่วมโครงการไทยช่วยไทยลดภาระค่าครองชีพวันแรกวันนี้มีผู้สนใจจากทั่วประเทศเข้าร่วมแล้วเกือบ400ราย
8: นางสาวลลิดาเพลิดวิวัฒนารองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่าภายหลังจากกรมการปกครองกระทรวงมหาดไทยร่วมกับกรมการค้าภายในกระทรวงพาณิชย์เปิดรับสมัครรถพุ่มพวงเข้าร่วมเป็นเครือข่ายในโครงการไทยช่วยไทยลดภาระค่าครองชีพเริ่มเมื่อวานเป็นวันแรกพบว่าเพียงวันเดียวมีผู้สมัครเข้าร่วมแล้ว382รายแบ่งเป็นรถยนต์156รายรถ3ล้อพ่วงข้าง151รายและรถจักรยานยนต์75รายผู้สมัครกระจายตัวในหลายจังหวัดทั่วประเทศโดยจังหวัดที่มีผู้สมัครสูงสุดได้แก่จังหวัดนครพนมรองลงมาคือจังหวัดนครสวรรค์สุรินทร์ขอนแก่นและชัยภูมิสะท้อนให้เห็นถึงความพร้อมของผู้ประกอบการในภูมิภาคโดยเฉพาะพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือและภาคเหนือที่ต้องการเป็นส่วนหนึ่งในการกระจายสินค้าราคาประหยัดสู่ประชาชนทั้งนี้โครงการจะเปิดรับสมัครต่อเนื่องจนถึงวันที่7พฤษภาคมนี้เวลา 16:30 นาทีเพื่อขยายเครือข่ายรถพุ่มพวงให้ครอบคลุมทุกพื้นที่เพิ่มช่องทางการเข้าถึงสินค้าจำเป็นในราคาย่อมเยาถือเป็นการยกระดับการค้าขายเคลื่อนที่ให้กลายเป็นเครื่องมือสำคัญในการลดค่าครองชีพและสร้างโอกาสทางเศรษฐกิจให้กับประชาชนในระดับพื้นที่พร้อมย้ำว่าวันนี้รถพุ่มพวงไม่ใช่แค่รถขายของแต่คือโครงข่ายเศรษฐกิจเคลื่อนที่ที่จะทำให้ของถูกไปถึงประชาชนได้จริงทุกชุมชนนารุมนอุดมพรรายงาน
0: หัวหน้าพรรคเพื่อไทยยืนยันไม่มีแผนรองรับการพักโทษของนายทักษิณแม้ถูกมองเป็นผู้นำทางจิตวิญญาณของพรรคแต่ไม่ได้มีบทบาททางการย้ำการบริหารงานในพรรคอยู่ภายใต้คณะกรรมการบริหารไม่ใช่ตัวบุคคล
9: นายจุลพันธ์อมรวิวัฒน์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานกล่าวในหัวหน้าพรรคเพื่อไทยว่าพรรคเพื่อไทยไม่ได้เตรียมการใดๆเพื่อรองรับกรณีการพักโทษของนายทักษิณชินวัตรอดีตนายกรัฐมนตรีโดยเห็นว่าด้วยอายุของนายทักษิณการได้กลับไปอยู่กับครอบครัวถือเป็นเรื่องที่ดีและกระบวนการพักโทษในขณะนี้น่าจะสิ้นสุดลงแล้วหากสมาชิกพรรคเพื่อไทยต้องการไปรับนายทักษิณในวันปล่อยตัวก็ถือเป็นสิทธิส่วนบุคคลแต่พรรคเพื่อไทยยืนยันว่าการดำเนินงานของพรรคไม่ได้ขึ้นอยู่กับบุคคลใดบุคคลหนึ่งแม้จะมีการมองว่านายทักษิณเป็นผู้นำทางจิตวิญญาณของพรรคแต่ไม่ได้มีบทบาทในลักษณะที่ปรึกษาอย่างเป็นทางการและการบริหารงานทางการเมืองในปัจจุบันอยู่ภายใต้การกำกับของคณะกรรมการบริหารพรรคในส่วนของการติดกำไรอิเล็กทรอนิกส์หรือ EM นายจุลพันธ์เห็นว่าเป็นประเด็นรองและเน้นว่าเรื่องการพักโทษคือประเด็นหลักที่สำคัญที่สุดในขณะนี้ดลภาสุภรสมบัติรายงาน
0: กลุ่มกบฏชาวตูอาเร็กอ้างว่าสามารถยึดฐานทัพที่เป็นจุดยุทธศาสตร์สำคัญแห่งหนึ่งในพื้นที่ทางตอนเหนือของมาลีสำนักข่าว AFP รายงานโดยอ้างการเปิดเผยของสมาชิกของกลุ่มแนวร่วมปลดปล่อยอาซาวาดหรือ FLA ซึ่งเป็นกลุ่มกบฏที่มีชาวตูอาเร็กเป็นแกนนำที่ระบุว่ากลุ่มกบฏ LFA สามารถยึดฐานทัพที่เป็นจุดยุทธศาสตร์สำคัญแห่งหนึ่งในเขตเทสซาลิททางตัวเหนือของมาลีซึ่งมีพรมแดนติดกับประเทศแอลจีเรียเมื่อวันที่1พฤษภาคมที่ผ่านมาตามเวลาท้องถิ่นหลังจากที่กองทัพมาลีและทหารรับจ้างรัสเซียถอนกำลังออกจากฐานทัพแห่งนี้อย่างไรก็ตามสมาชิกกลุ่ม FLA ไม่ได้เปิดเผยรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับประเด็นนี้ทั้งนี้ในช่วงไม่กี่วันที่ผ่านมากลุ่มกบฏ FLA ประเมินว่ารัฐบาลทหารของมาลีซึ่งก่อรัฐประหารโค่นล้มรัฐบาลพลเรือนเมื่อปี2563และปี2564อาจล่มสลายในอีกไม่นานนี้นอกจากนี้กลุ่มกบฏดังกล่าวยังให้คำมั่นที่จะยึดครองพื้นที่ทางตอนเหนือของมาลีอีกด้วยปิดไฟปิดแอร์เมื่อไม่ใช้ช่วยประหยัดค่าไฟลดการใช้พลังงานจบข่าวยุทธพรบานเย็นอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา15นาฬิกาครับ
10: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pr.go.th

0: านีข่าวคุณภาพ Quality News Station 97 FM
1: ผู้ประกอบการรายเล็กทำธุรกิจสิ่งสำคัญคือการบริหารเงินทุนและที่สำคัญไม่แพ้กันคือการเลือกคนที่พร้อมจะเดินไปกับคุณ SME D Bank คือเพื่อนคู่คิดธุรกิจที่จะช่วยพัฒนาคู่เติมทุนโอกาสมาแล้วรีบคว้าไว้เลย SME D Bank ช่วยเติมพลังธุรกิจของคุณให้เติบโตไปได้ไกลกว่าที่เคยสอบถามรายละเอียดหรือปรึกษาเราได้ที่ SME D Bank ทุกสาขา SME D Bank ธนาคารเพื่อ SME ไทย
2: ฉันได้แล้ว
3: ผมก็ได
2: ้ป้าก็ได
4: ้วันนี้ใครก็มีโอกาสได้ความสุขแบบเบิ่มๆออมสินฉลอง113ปีเพิ่มความสุขเพิ่มโอกาสเพิ่มเงินรางวัลพิเศษรวม113ล้านบาทกับสลากออมสินพิเศษ1ปีและ2ปีทั้งแบบใบสลากและดิจิทัลซื้อแล้วซื้อได้อีกยิ่งได้ลุ้นถึง3ครั้งซื้อเลยที่แอปไมโมหรือธนาคารออมสินทุกสาขาวันนี้ถึง15กรกฎาคม69เงื่อนไขเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
2: ซื้อเลย
5: ธนาคารออมสินเป็นลูกค้าเราเท่ากับช่วยสังคม
6: ถ้าคุณอยากมีทุนการศึกษาให้ลูกอยากมีชีวิตที่ดีตอนเกษียณอยากมีมรดกให้คนข้างหลังหรืออยากจะลดหย่อนภาษีในแต่ละปีมาหาเราที่ธนาคารออมสินทุกสาขาและถามหาผลิตภัณฑ์จากทิปไลฟ์เราจะช่วยคุณวางแผนเพื่อให้อนาคตเป็นไปตามที่คุณต้องการทิปไลฟ์พลังที่จะอยู่เคียงข้างคุณตลอดไปโทร02-118-5555ผู้ซื้อควรทำความเข้าใจในรายละเอียดความคุ้มครองและเงื่อนไขก่อนตัดสินใจทำประกันทุกครั้งรับประกันโดยบริษัททิพยประกันชีวิตจำกัดมหาชน
7: อยากส่งออกต้องเริ่มต้นยังไงอะ
8: ปรึกษา Exim Bank สิ
7: Exim Bank หรอ
8: ใช่ Exim Bank เป็น Export Co-Pilot ที่เข้าใจผู้ส่งออกจะบุกตลาดไหนจะขายใครจะหาเงินทุนจากไหนหรือกังวลเรื่องความเสี่ยง Exim Bank รับจบทุกปัญหาของผู้ส่งออก
7: Exim Bank
8: ใช่ Exim Bank มีเงินทุนให้เริ่มต้นส่งออกขยายโรงงานและประกันความเสี่ยงให้ผู้ส่งออกแบบครบวงจรอยากส่งออกปรึกษาฟรี Exim Contact Center โทร02169999 Exim Bank นำธุรกิจไทยสู้ทุกวิกฤตลุยทุกตลาดทั่วโลก
9: ดอกเบี้ยเรดิโอ The Interest News Network เตรียมความพร้อมเพื่อทุกการลงทุน
10: เซียนเศรษฐกิจดำเนินรายการโดยรัฐกรอัสดรธีรยุทธพิชาภาศักมังกรและทีมข่าวหนังสือพิมพ์ดอก

0: สนับสนุนโดยเปิดโอกาสสู่การลงทุน Go Global เริ่มต้นง่ายๆผ่านแอป SCB Easy ผู้ลงทุนควรทำความเข้าใจลักษณะสินค้าเงื่อนไขผลตอบแทนและความเสี่ยงก่อนตัดสินใจลงทุน
1: สวัสดีครับท่านผู้ฟังครับและต้อนรับผู้ฟังทุกท่านนะครับเข้าสู่รายการเสี่ยงเศรษฐกิจวันเสาร์ที่2พฤษภาคม2569นะครับปี2569แหมผ่านไปแล้ว4เดือนเต็มๆนะครับย่างเข้าสู่เดือนที่5แหมแล้วก็เป็นสัญญาณด้วยนะครับว่านับจากเกิดสงครามในตะวันออกกลางตั้งแต่28กุมภาพันธ์ถึงตรงนี้นี่ก็เท่ากับผ่านไปแล้วเนี่ย2เดือนเต็มๆทีเดียวนะครับที่โลกเกิดวิกฤตเกิดความตึงเครียดอันเป็นผลจากสงครามในตะวันออกกลางนะฮะแล้วก็นำไปสู่ทำให้เกิดน้ำมันขาดแคลนนะฮะไปอย่างน้อยๆก็หายไปไม่ปกตินะฮะออกมาไม่ดูตลาดไม่ปกติวันหนึ่งก็20%ละฮะนะครับ20-25%นะฮะแล้วก็ทำให้เกิดภาวะขาดแคลนนะเกิดอะไรวุ่นวายไปมากมายข้าวยากหมากแพงนะฮะน้ำมันแพงนะครับออกมาแพงพอสมควรทีเดียวนะครับแล้วก็กระทบกระเทือนไปหมดนะครับถึงขนาดนี้ก็2เดือนเต็มๆก็เอาละครับก็อยู่ในห่วงเวลานะฮะหัวเรียวหัวต่อลูกฝีลูกคนละครับว่าโลกจะเป็นอย่างไรต่อไปนะครับภายใต้ขนาดนี้ที่อยู่ภายใต้การบงการของประธานาธิบดีสหรัฐนะฮะโดนั่นทั้มนะว่าจะเอาอย่างไรต่อไปนะครับก็ติดตามกันต่อไปนะครับอย่างนี้ครับเราก็อยู่ในห่วงเวลานะฮะหยุดยาวนะฮะเทศกาลนี้หนึ่งเรื่องของวันแรงงานนะครับแห่งชาตินะของโลกด้วยบางแห่งตลาดหลายแห่งก็หยุดกันทั้งยุโรปเมื่อวานนะยุโรปจีนเอเชียหลายแห่งนะครับก็หยุดกันตลาดหุ้นนะหยุดกันแล้วก็หยุดนะฮะแล้วก็หยุดเสาร์วันอาทิตย์ศุกร์เสาร์อาทิตย์แล้วก็วันจันทร์เป็นวันรำลึกถึงวันชัตรมงคลนะครับวันที่4พฤษภาคมนะก็เป็นวันสำคัญอีกวันหนึ่งของเมืองไทยของคนไทยนะครับชาวไทยนะฮะผู้ฟังครับก็ตลาดหุ้นก็หยุดนะครับวันจันทร์คนหยุดยาว4วันนะฮะก็เรามาดูสถานการณ์โลกนะครับที่อยู่ภายใต้ความตึงเครียดอะไรดังกล่าวนะครับก็ลุ้นกันแล้วครับว่ามันจะเป็นยังไงต่อไปกันแล้วกันนะครับรายละเอียดเป็นยังไงก็ไม่ค่อยคุยกันนะครับผมก็เข้าใจว่าผู้ฟังก็ส่วนใหญ่ก็คงทราบแล้วก็ติดตามกันอย่างใกล้ชิดแล้วครับใครไม่ติดตามนี่ก็อาจจะนะรู้สึกมันไม่สนุกหรือไม่ได้รสชาติก็เอางี้ก็แล้วกันนะครับสัปดาห์ที่ผ่านมานะฮะตลาดหุ้นนะครับส่วนใหญ่ก็เทรดกันนะ4วันทำการนะครับหยุดเมื่อวานวันแรงงานแห่งชาติตลาดหุ้นอเมริกาเลยนี่อเมริกาเขาไม่เอาวันที่1พฤษภาคมนะครับเป็นวันแรงงานแห่งชาติเขาบอกเป็นของพวกสังคมนิยมคอมมิวนิสต์อะไรเงี้ยนะเขาไม่เอาด้วยเขาก็มีวันแรงงานแห่งชาติของเขานะครับขณะเดียวกันก็มีความสำคัญก็คือเป็นสัปดาห์ที่นะฮะธนาคารกลางนะครับชาติสำคัญภูมิภาคสำคัญก็มีการประชุมกันถึงนโยบายการเงินเรื่องดอกเบี้ยเดิมทีก็จะลดกันแหละแต่พอมาเจอสงครามตะวันออกกลางความตึงเครียดน้ำมันแพงเงินเฟ้อข้าวยากหมากแพงอะไรอย่างนี้นะครับก็เลยทำให้ไม่กล้าปรับลดกันนะครับเฟดธนาคารกลางสหรัฐนะครับคณะกรรมการนโยบายการเงิน FOMC ก็มีมติ8-4คงดอกเบี้ยนโยบายไว้ที่ 3.5 ถึง 3.57 ผมบอกเป็นครั้งแรกในรอบ10 20 30ปีอะไรก็แล้วแต่นะครับที่มีมติแตกต่างกันขนาดถึง8-4นะครับก็แสดงว่าความคิดอ่านนะมันก็คงนะครับค่อนข้างที่จะแตกต่างกันพอสมควรแล้วล่ะครับถึงตอนนี้นะครับ ECB ธนาคารกลางยุโรปนะครับก็คงดอกเบี้ยไว้ที่ 2% นะฮะก็ดอกกู้ 2.4% นะครับดอกฝาก 2% นะครับโดยมติเอกฉันท์นะของ ECB นะครับยุโรปนะครับ BOE ธนาคารชาติอังกฤษนะฮะ Bank of England นี่แหละครับมีมติ8-1คงดอกเบี้ยไว้ที่ 3.75% ไอ้1เสียงเนี่ยที่เขาบอกว่าไม่เห็นด้วยนี่ก็บอกต้องการปรับขึ้นเป็น 4% นะครับเงินเฟ้อมันกำลังมาน่ากลัวนะครับขณะที่ BOJ นะฮะธนาคารชาติญี่ปุ่นแล้วครับซึ่งตอนนี้กดดอกเบี้ยไว้ต่ำนะก่อนหน้านี้นะครับถึงตอนนี้ก็มีมติ6-3ให้คงดอกเบี้ยไว้ที่ 0.75% นะครับก็เข้าใจว่าคงไม่อยากขึ้นเท่าไหร่แหละผมเข้าใจว่าอย่างนั้นนะ6-3 3เสียงนี่เขาบอกว่าต้องการให้ขึ้นไปเลย 1% นะครับเดี๋ยวเงินเฟ้อมันกำลังมาน่ากลัวนะครับขณะที่กนง คณะกรรมการนโยบายการเงินของธนาคารแห่งประเทศไทยก็ไม่พลาดนะครับตกเที่ยวเมเที่ยวบินอะไรกับเขาด้วยนะครับมีมติเป็นเอกฉันท์6-0ให้คงดอกเบี้ยไว้ที่ 1% นะครับเพราะก่อนหน้านี้นะครับได้มีการปรับลดไปแล้วนะครับ 0.25% นะก็ถึงตรงนี้ก็อาจจะต้องดูก่อนว่าสงครามก็ดีเงินเฟ้อก็ดีเนี่ยนะฮะมันเกิดขึ้นอะไรต่างๆเนี่ยนะครับมันน่ากลัวไหมอะไรเงี้ยแต่กล่าวโดยสรุปนะครับก็คือ1คงดอกเบี้ย2นะครับทุกคนก็ปรับลดนะ GDP อัตราการเติบโตทางเศรษฐกิจนะครับGross Domestic Gross Domestic Product กันนะครับปรับลดกันลงมาทีเดียวนะครับเศรษฐกิจอย่างนี้มันจะไปขึ้นได้ยังไงล่ะครับคุณเอ้ยนะไม่แย่ก็ดีแล้วนะครับนี่คือเรื่องของธนาคารชาติประเทศสำคัญนะครับก็มาพร้อมใจกันนะครับคงดอกเบี้ยเป็นส่วนใหญ่นะครับซึ่งสถานการณ์ที่เกิดขึ้นในขณะนี้นะครับก็ส่งผลทำให้นะครับเนี่ยดอกเบี้ยคุณไม่ลดนี่ใช่ไหมราคาทองคำมันก็ต้องผันผวนหนักแหละเพราะมองไปว่าสงสัยจะไม่ลดระหว่างในปีนี้และเวลาที่เหลือนะครับอย่างที่ผมเรียนไปก็อีกประมาณเท่าไหร่นะอีก8 เดือนแหละพฤษภามิถุนากรกฎาคมอะไรนี่นะครับคงลดไม่ได้แล้วถ้าเป็นอย่างนั้นนะครับก็ทำให้ราคาทองคำเนี่ยนะฮะผันผวนหนักครับนะอาจจะเป็นสัปดาห์ของราคาน้ำมันที่พุ่งพวดขึ้นไปอีกครั้งก็ได้ครับแต่ทองคำก็ยังผันผวนหนักในสัปดาห์ที่ผ่านมาก็เดินหน้าตกต่อนะครับหลุดจากระดับ 4,700 ลงมาถึง 4,500 ทองคำเดิมที่ก็อยู่ 5,000 แหละลงมา 4,700 ลงมานะสัปดาห์ที่ผ่านมาก็ลงมาถึง 4,500นะครับกว่าหรืออาจจะลงไป 4,400 ผ่านไม่รู้ก็เตรียมจะซื้อกันแหละแต่ก็รีบาวกลับซะก่อนนะครับก็บวกวันศุกร์ขึ้นมาเพราะแดนิสงจากการเจรจายุติสงครามอิหร่านตรงเงื่อนไขไปนะครับให้นะแต่ว่าก็ไม่ใช่ว่าตาทําก็จะเอาด้วยนะแกก็ยังบอกว่าเอ้ยยังไม่พอใจไหวที่ขอโทษนะที่ลื้อส่งมานี่โอ้ยังไม่เข้าตาอะไรอย่างเงี้ยอะไรทํานองนี้นะครับก็อันนี้ก็ทําให้ทองคําเนี่ยก็ยังเป็นตกเป็นสัปดาห์ที่2ติดต่อกันนะครับเท็จจริงเป็นอย่างไรแล้วมันจะเป็นยังไงต่อไปเราไปคุยกับคุณชลชาตินะฮะวรวุฒิจงสถิตผู้เชี่ยวชาญด้านทองคำของดอกเบี้ยธุรกิจนะครับคุณชลชาติสวัสดีครับ
2: สวัสดีครับคุณรัฐกรครับ
1: ครับทองคำก็ตกอย่างที่คุณชลชาติต้องการแหละบอกไว้แหละ
2: รู้อย่าไปบอกว่าผมต้องการผมไม่ได้ต้องการ
1: ขอโทษพูดเกินไปอย่าให้คุณเล่นนะ
2: ครับ
1: คนกอดคุณอยู่นะถ้าคุณต้องการให้ตกเนี่ย
2: เดี๋ยวโดน
1: เดินไปไม่ได้นะบอกถ้าพูดเล่นนะฮะอย่าคุณชลชาติเล่นนะครับในฐานะเราจัดกันเป็นเวลา50 ปีอะไรเงี้ยนะฮะคุณชลชาติไม่ถึงหรออายุเพิ่ง40 ต้นบอกตัวเลขไปนี่อะไรนะฮะ
2: 45แล้วครับ
1: อะไรครับบอกตัวเลขไปนี่เราสาวหนุ่มๆรู้โกรธเปล่าวันเนี้ย
2: คร
1: ับ คุณชลชาติพูดเลยครับ
2: ครับทองคำนะครับสัปดาห์นี้ก็สปอตนะครับติดอยู่ที่ประมาณ 4,613 เหรียญสวัสดิ์ต่อทรอยออนนะครับฟิวเจอร์อยู่ที่ประมาณ 4,644 เหรียญสวัสดิ์ต่อทรอยออนก็อย่างที่คุณรัตกรพูดเมื่อสักครู่นะครับก็สัปดาห์นี้ตอนแรกเนี่ยก็ช่วงต้นสัปดาห์ขึ้นไปนะครับแล้วก็กลางๆเนี่ยกลางๆเนี่ยร่วงลงมานะครับก็ร่วงลงมาเรียกว่าไปแตะแบบ 4,500นะครับไปแตกเกือบ 4,500 เลยนะครับตัวสปอตนะครับแต่ว่าก็ยังดีก็หลุด 4,600 แต่ว่ายังไม่ถึงตอนแรกผมคิดว่าอย่างน้อยก็ไป 4,400 ก็อยู
1: ่
2: แค่ 4,500 ก็เด้งนะครับต่อมาปิดที่ 4,600 ทีนี้ก็จริงๆก็อย่างที่คุณพัชกรพูดเมื่อสักครู่นี้นะครับก็ลงมาเพราะว่าพอเหมือนจริงๆอยู่ๆเนี่ยน้ำมันสัปดาห์ที่แล้วก็สไปค์ขึ้นไปก็เข้าใจว่าก็คงเรื่องสงครามอิหร่านเป็นหลักนี่แหละครับก็อาจจะคิดว่าอาจจะคือไม่จบแล้วอาจจะตอนนี้เหมือนกับว่าคนก็ยังไม่แน่ใจว่าสหรัฐเนี่ยจะบอมต่อหรือว่าจะยังแอนด์ดาวิดบล็อกเกตต่อไปนะครับแต่ถ้าบอมต่อเนี่ยมันก็คงน้ำมันคงขึ้นไปอีกนะครับก็พอตอนนี้มันก็เหมือนกับพอสงครามมันยังต่อแล้วน้ำมันขึ้นเนี่ยก็คนก็มองว่าอ่ะอินเฟลชันมันมาแน่นอนแล้วตอนนี้เซ็นทรัลแบงก์ต่างๆที่จะลดดอกเบี้ยเนี่ยก็ไม่ต้องพูดละก็อย่าง US เนี่ยก็อาจจะปีนี้ไม่รู้จะได้ลดหรือเปล่า ครับบางประเทศเนี่ยบางประเทศเนี่ยอาจจะถึงขั้นแบบเอ๊ะต้องขึ้นหรือเปล่าอะไรเงี้ย
1: มัน
2: กดดันทองออกมานะครับกดดันทองมาแล้วก็อย่างที่บอกคือจริงๆเรื่องสงครามเป็นเรื่องที่พอมีเกิดเรื่องจริงก็คนก็อยากถึงเงินสดนะครับมันก็เลยทองก็เลยโดนกดดันล้นลงมาอีกนะครับ ก็ทีนี้ถามว่าก็จริงๆก็ตอนนี้ก็จริงๆอย่างที่เรียนก
1: ็ครับ
2: ตัวเลขเนี่ยอะไรพวกนี้ไม่ค่อยสำคัญสงครามสำคัญก็คุณทรัมป์กับอิหร่านเนี่ยแหละครับสองมีแค่ปัจจัยนี้แหละครับก็อาทิตย์หน้าเนี่ยจริงๆอาทิตย์ที่ผ่านมาเนี่ยตัวเฟดก็คงดอกเบี้ยตามคาดนะครับแต่ปีนี้ก็ไม่รู้ว่าจะได้ลงหรือเปล่าปีนี้ก
1: ็
2: เดี๋ยวต้องดูนะครับก็คนก็เริ่มกังวลกันเยอะนะครับทีนี้สัปดาห์หน้าเนี่ยก็จริงๆตัวเลขเศรษฐกิจสหรัฐก็จะเป็นตัวเลขจ้างงานนะคร
1: ับ
2: ซึ่งอาจจะดีขึ้นหรือทรงๆแต่คิดว่าคงไม่มีผลหลักๆเนี่ยก็คือเรื่องสงครามนะครับคือถ้าดูแนวโน้มไม่ได้ยิงกันต่อเนี่ยก็ทองก็อาจจะกลับขึ้นไปได้นะ
1: ครับ
2: ก็อาจจะไป 4,600 ไปปลายได้นะครับ 4,600-4,700 ต้นๆแต่ถ้ามีแนวโน้มบอมกันต่อเนี่ยก็อาจจะล่วง 4,600 อีกครั้งนึงนะครับแล้วอย่างที่ผมบอกคือผมมองว่าถ้าล่วง 4,600 เนี่ยแนวรับอยู่ที่ 4,400 แต่ถ้าล่วง 4,400 กลับไป 4,000 ต้นๆเลยประมาณ 4,000 นะครับขณะที่ขาขึ้นเนี่ยเอาตรงๆคือถ้ามั่นใจว่าสงครามจบเมื่อไหร่เนี่ยอาจกลับให้เห็น 5,000 อีกครั้งนึงนะครับทีนี้ก็ต้องลุ้นกันนะครับก็อยู่ที่ลองดูถ้าจะเล่นสั้นๆก็ลองดูว่าถ้ากลับไปแถว 4,400 ก็อาจจะกินกำไรสั้นๆได้นะครับเพราะว่าจริงๆเนี่ยอย่างที่บอกทองเนี่ยจริงๆฟันดาเมนทัลมันก็ยังมีอยู่นะครับก็ถ้าแบงค์ทุกแบงค์ก็ยังซื้อนะครับก็ดอลลาร์ก็เริ่มไม่ค่อยเป็นที่นิยมนะครับก็อันนี
1: ้
2: กันทั่วทิศแต่ทีนี้ประเด็นคือสงครามเนี่ยจบแล้วเนี่ยถามว่ามันจะไปต่อนิวไฮไหมเนี่ยคือ 5,000 ผมคิดว่าถึงแต่ถามว่าจะออลไทม์ไฮอีกครั้งไหมเนี่ยต้องไปดูเรื่องสถานการณ์น้ำมันที่ผมบอกเพราะตอนนี้คนเริ่มพูดถึงเรื่องคือทองเนี่ยที่ผ่านมาถ้าไม่มีสงครามตอนแรกเนี่ยเขาก็คือที่มันกลับขึ้นมาเพราะว่าเสร็จน่าจะเริ่มลดดอกเบี้ยละเงินเฟ้อน่าจะไม่มีละแต่ตอนเนี้ยต่อให้สงครามจบเนี่ย
1: ครับ
2: ราคาน้ำมันอาจจะไม่ลงอย่างที่ผมบอกเงินเฟ้ออาจจะยังอยู
1: ่
2: ก็เลยทำให้เสร็เนี่ยอาจจะลดดอกเบี้ยไม่ได้มากนะักพวกนี้จะกดดันทองในระยะยาวแต่ระยะสั้นถ้าสงครามจบคิดว่ายังน้อยอะ่ะแค่อย่างเห็น 5,000 ได้นะครับอันนี้ก็ต้องลองดูเพราะอันนี้ก็พูดตรงช่วงนี้ก็เล่นลำบากถ้าถามผมถ้าอยากเล่นก็เล่นเป็นกรอบเนี้ยนะครับ
1: ครับเท่าไหร่ครับ
2: เนี่ยแห
1: ละ
2: กรอบตอนนี้ผมยังให้ที่เท่าที่ผมให้อยู่ที่เดิมคือ 4,600 ถึง 4,800 หรือ 4,600 ก็คือเป็น 4,400 เป็นแนวรับนะครับแต่ถ้าหลุด 4,400 เนี่ยก็ไป 4,000 เลยนะครับ
1: ครับ
2: ก็กรอบตอนนี้คือตอนนี้เอาจริงๆก็เรียกว่าเทรดเป็นหลักดีกว่านะครับ
1: ครับ
2: เทรดเป็นหลักดีกว่าเพราะว่าก็อันนี้เดาแนวโน้มยากเพราะว่ามันอยู่ที่สถานการณ์ถ้าไปมันก็มีโอกาสมูฟสองข้างแรงนะครับถ้าเอาจริงๆถ้าไม่อยากเครียดมากก็ตอนนี้ก็ดูเฉยๆไปก่อนรอทำจบแล้วทำท่าจะจบจริงๆแล้วค่อยตามอะไรเงี้ยครับ
1: ครับเอาว่าถ้าไม่อยากเครียดก็คือไม่อยากเสี่ยงเอางี้นะเพราะไอ้ความเสี่ยงหรือความเครียดอะนะก็อยู่เฉยใช่ไหมคุณกฤษณ์แนะนำใช่ไหมแต่ถ้าอยากเสี่ยงก็ให้
2: ก็เล่นตามกรอบไปครับแต่ว่าก็มีจุด stop loss นะครับ เพราะเนี่ยก็เนี่ยตั้งแต่สงครามเริ่มมามันตกไป 4,000 ต้นแล้วกลับมา 4,800 แล้วก
1: ็
2: แปลงลงไป 4,500 อะไรเงี้ยครับถ้าดูภาพยาว
1: ๆ
2: นะครับตอนนี้ก็กลับขึ้นมาก็อาจจะแกว่งไปสัก 4,700 ได้อีกครั้งนึงอะไรเงี้ย
1: ครับ
2: คือมันก็จะแกว่งๆอย่างเงี้ยครับ
1: ครับนะก็เป็นคำแนะนำของคุณชลชาตินะครับถ้าให้ฟันธงคุณชลชาติยังคิดว่าควรจะลอง
2: อาทิตย์หน้าแต่อาทิตย์หน้าผมคิดว่าถ้ามันไม่ได้มี
1: นั่นสิ
2: คือถ้ามันไม่ได้มีเรื่องพัฒนาการคือถ้ายังแบบเอาก็ยิงกันอยู่ยังไม่ได้มีใครเริ่มยิงก่อนสหรัฐก็ยังตั้งเนวีบล็อกเคอยู่เนี่ยผมก็ว่าอาทิตย์หน้าก็อาจจะแกว่งไว้สักคือตัวสปอร์ตตอนนี้มัน461ก็อาจจะเปลี่ยนแปลงไปครับ100เหรียญก็ขึ้นไปได้ก็ 4,700 ก็เป็นไปได้นะครับเพราะว่าดูจากเทคนิคนะครับเพราะว่ามันลงมาแล้วมันเด้งขึ้นมาก็อาจจะแกว่งไป 4,700 ได้แต่จะให้ไปไกลๆก็คงยังไม่จนคือทุกคนตอนนี้ก็ไม่รู
1: ้นะครับ
2: ก็ลุ้นกันวันต่อวันเหมือนกันครับ
1: ครับ
2: แล้วนักวิเคราะห์แต่ละอันก็ เอาจริงข่าวก็เดี๋ยวนี้ข่าวออกมาก็ไม่รู้เชื่อใครคนนึงพูดอย่างนึงคนนึงพูดอย่างนึง
1: ครับ
2: นะครับ
1: ครับ
2: ครับ
1: มันอยู่ในห่วงเวลาที่มีการปล่อยข่าวกันอ่ะนะ
2: ต้องรับกันแหลกลางบางทีก็รับกันบางทีก็บางทีถึงบอกถ้าไม่อยากเครียดมากก็คือจริงอย่างที่เห็นมันก็อยู่ในกรอบประมาณเนี้ย
1: คือ
2: เดี๋ยวนี้สำหรับทอง100-200มันไม่เยอะแล้วไงครับ
1: ใช่
2: ถ้าเมื่อก่อนถ้าผมทำผมคุยรายการคุณละกอมาหลายปีแล้วเมื่อก่อน100-200มันเยอะมันแค่2,000นะพันกว่า2,000ร้อยสองร้อยมันก็10% 20-15แล้วเดี๋ยวนี้มัน 4,000 กว่าร้อยหนึ่งก็3% ครับเดี๋ยวนี้มันไม่เยอะ
1: ครับ
2: ครับ
1: ครับโอ้บิตคอยเป็น2เดือนมานี้บิตคอยขึ้นใหญ่เลยนะคุณธุรชาติ
2: ก็
1: เดือนเมษาที่ผ่านมาโอ้โหขึ้นมา10กว่า 20% นะอย่างนี้นะ2เดือนลงจ้องขึ้นมา 20-30% นะ
2: จริงๆถือว่าน้อยนะครับ
1: น้อยนะ
2: ก็แกว่งธรรมดาสำหรับบิตคอยขึ้น 10-20% นี่เรียกว่า
1: น้อย
2: เมื่อสมัยก่อนเล่นกันสมัยเล่นใหม่ๆนี่เขาพูดกันว่ากี่เท่าอะไรเงี้ยเดี๋ยวนี
1: ้
2: 10-20%ถือว่าน้อยครับ
1: ว่างๆเงินว่างๆเข้าบิตคอยรอไว้ก่อนได้ไหมแช่ไว้ก่อนได้ไหมหรือว่าอย่าไปยุ่งกับมัน
2: อันนี้แล้วแต่ละกันเพราะว่าผมพูดลำบากเพราะว่าเมื่อก่อนจริงๆเนี่ยส่วนใหญ่บิตคอยที่จริงตอนเนี้ยก็งงคือยังคือไม่แน่ใจว่าเกิดอะไรขึ้นอาจจะขึ้นเพราะว่าทางสหรัฐมีนโยบายคุณทรัมป์สนับสนุนขึ้นหรือเปล่าเนี่ยบิตคอยส่วนใหญ่เนี่ยจริงๆถ้าจะขึ้นเนี่ยมันจะคล้ายๆทองคือว่าม
1: ัน
2: จะขึ้นตอนดอกเบี้ยสหรัฐถูก
1: แ
2: ล้วพอดอกมันขาขึ้นเนี่ยสังเกตพวกเหรียญเนี่ยลงดอกเบี้ยสหรัฐขาขึ้นพวกเหรียญลงเหมือนกับทองที่ลงแต่ทีเนี้ยอันนี้ทองมันยังลงอยู่แต่บิตคอยขึ้นเนี่ยผมก็ไม่แน่ใจเหมือนผมก็ไม่ใช่เอ็กซ์เพิร์ทด้านนี้นะ
1: ครับครับเข้าใจ
2: ถ้าถามผมก็เดาว่าอาจจะมีข่าวทางสหรัฐสนับสนุนหรือใครเข้ามาสนับสนุนหรือเปล่าแต่ว่าเอาจริงๆ 10-20% สำหรับคริปโตเนี่ยไม่ถือว่าเยอะ
1: ครับคุณรุ่นชลชาตินะสมมติว่าผมชอบเก็บทองอ่ะชอบซื้อทองเก็บเนี่ยมีเงินอยู่ว่างๆอะไรอย่างเงี้ยนะเย็นๆเนี่ยราคาทองแถวที่ทองคำแท่งอ่ะนะครับคิดแถว 70,000 เนี่ย 70,000 ต้นๆเนี่ยซื้อเก็บได้มั้ยครับ
2: แถวนี้เหรอ
1: 70,000เนี่ยซื้อเก็บไหมมีโอกาสหลุดทุน70,000
2: เลยคือคือต้องถามว่าจะถือนานแค่ไหน
1: ก็อาจจะถือ เป็นเงิน
2: คือผมว่าอย่างที
1: ่บ
2: อกคือวันเนี้ยอย่างที่ผมบอกคือถ้า 4,600 ถ้าผมบอกว่าไปอย่างน้อย 5,000 เนี่ยคือถ้า
1: ครับ
2: คือผมว่าก็ทยอยซื้อได้อะแต่ว่าถ้าสมมุติมันกลับไป 5,000 แล้วมัน
1: ครับ
2: มันไปต่อ
1: 5,000 เหรียญ
2: 5,000 เหรียญเนี่ยคืออย่างที่ผมบอกคือ
1: ครับ
2: ถ้าซื้อทองเก็บยาวเนี่ยมันต้องคอนซิเดอร์หลายอย่างครับเพราะว่าเอาจริงๆอย่างที่ผมบอกคือว่าคือมันอาจจะคือตอนเนี้ยถ้ามันมีเรื่องสงครามอ่ะผมว่ามันต้องอยู่อย่างน้อย 5,000 แต่พอมันมีเนี่ยมันก็เลยกดลงมาอย่างนี้ถ้าสงครามจบก็กลับไปได้อย่างน้อย 5,000 แต่ประเด็นคือที่บอกหลังจากกลับไปแล้วเนี่ยไอ้ข่าวเรื่องของลดดอกเบี้ยมันจะกลับมาสำคัญอีกครั้งนึง
1: ครับ
2: แล้วอย่างที่บอกถ้าอินเฟลชันมันยังสูงเนี่ยมันลดดอกเบี้ยไม่ได้มันก็อาจจะทำทองให้ไม่ได้ไปไหนไกลนะ
1: ครับ
2: มันก็อาจจะเปลี่ยนแปลงอย่างเงี้ยคือซื้อได้แต่อาจจะไม่ได้กำไรเร็วอ่ะอาจจะต้องรออีกพักเลยอะไรอย่างเงี้ยครับหรือถ้าจริงๆก็ทยอยซื้อไปแล้วเผื่อถ้าเอาจริงถ้าฟุกมันเกิดตกลงไปมากกว่านี้ก็ไปเก็บเพิ่มได้คือส่วนตัวถ้าถามผมถ้าผมอยากเก็บเพิ่มจากสักเก็บสัก 4,000 ต้นๆมากกว่าแต่โอกาสอาจจะลงไม่ถึงถ้าเกิดสมมติอาทิตย์หน้าสงครามจบอาจจะไม่เห็นอะไรอย่างเงี้ยอ
1: ัน
2: นี้ก็ต้องลองดูครับ
1: ครับก็ต้องเสี่ยงเอาอะนะนะก็ต้องเสี่ยงเอานะครับแต่ฟังดูคุณชลชาติพูดสัปดาห์นี้นี่รู้สึกว่าลดความคิดที่ว่ามันน่าจะทองจะตกแรงลงไปนะในระดับหนึ่งนะ
2: ครับก็พอคราวที่แล้วถ้ามันไปมันควรจะไป 4,400 แล้วนี่มันกลับมา
1: ครับครับนะก็ลงมาบริเวณแถว 4,500 4,000 อะไรแถวนี้มันก็กลับขึ้นมารีบาวด์กลับขึ้นมา
2: ก็ยังไม่ค่อยมีอะไรแน่นอนเหมือนเดิมก็
1: ค
2: ือจริงๆแรงซื้อยังมีอย่างที่ผมบอกแต่ทุกคนไม่กล้าทุกคนยังรอสงครามจบนะคร
1: ับ
2: กลัวว่ากลัวคือเดาคุณทำไม่ถูกทั้งโลกนะคร
1: ับ
2: เดาไม่ถูกแค่นั้นเองครับ
1: ผม ผมว่าคุณยุรชาติอย่าไปเดาเลยขณะคุณท้ามเองเดาใจแกเองผมว่าแกก็เดาไม่ถูกเหมือนกันนะ
2: เขาอาจจะตั้งใจทำแบบนั้นนะผม
1: ครับ
2: ให้ทุกคนเดาไม่ถูกแค่นั้นเอง
1: ไม่ใช่ความผิดของคนเดาไม่ถูกนะครับพูดนี่พูดปลอบใจกันนะเพราะตัวแกเองผมก็ไม่รู้เหมือนกันว่าแกไม่รู้ว่าตัวแกเองทำอะไรอยู่หรือเปล่าอย่างนี้นะ
2: ครับครับ
1: พูดอย่างนี้นี่แหมเจ็บไหมเนี่ย
2: ก็ไม่รู้เหมือนกันคร
1: ับ
2: คร
1: ับ ครับคุณเฉลิมชาติเอาละครับใช้หยุดวันหยุดยาวให้นะมีความสุขนะครับ
2: ครับขอบคุณครับ
1: ขอบคุณมากครับคุณเฉลิมชาตินะขอบคุณฮะคุณเฉลิมชาติวรวุฒิจงสถิตนะครับผู้เชี่ยวชาญด้านทองคำของดอกเบี้ยธุรกิจและได้รายการเซียนเศรษฐกิจของเรานะครับคุณฟังฮะเดี๋ยวช่วงต่อไปเราจะไปคุยกับคุณยุทธชัยสุนทรรัตนเวชนะครับท่านเป็นเลขาธิการสมาคมส่งเสริมผู้ประกอบการท่องเที่ยว SME แล้วก็อุปนายกสมาคมไทยบริการท่องเที่ยวนะครับก็เรื่องที่จะคุยกับท่านก็คือเรื่องที่ว่าอยู่ๆมีคนอาจจะโยนหินถามทางก็แล้วกันนะครับว่าเอ๊ะเก็บเงินเก็บค่าตรงคนไทยนะครับที่จะเดินทางไปต่างประเทศไปเที่ยวไปอะไรเนี่ยสัก1,000อะไรหรือเท่าไหร่ก็นะเคยเราเคยมีการเก็บมาแล้วนะครับนะดีไหมอะไรอย่างนี้เอาเงินมาช่วยเหลือคนที่ไม่ได้ไปท่องเที่ยวต่างประเทศก็ไม่รู้เขาคิดยังไงหลักการยังไงอย่างเงี้ยนะครับถูกหรือไม่ถูกแล้วก็อาจจะพูดถึงเรื่องสภาพการของผู้ประกอบการธุรกิจท่องเที่ยว SME ตอนนี้ผมว่าลำบากนะครับที่ว่าลำบากนี้ก็ไม่ใช่อะไรนะครับก็คือโอ้โหอยู่ๆสายการบินนะครับที่สมมติเราจองตั๋วไว้ก็แล้วกันราคาโอ้ยมันถูกราคาแหมก็บอกอะไรนะทัวร์ไฟไหม้เหรอราคาถูกนะเราก็ไปจองไว้อ้าวแล้วก็ซื้อตั๋วซื้ออะไรกันเนี่ยเตรียมจะไปเอาไว้อยู่ๆบอกยกเลิกไฟอ่างน้ำมันไม่มีอะไรยังไงนะเพราะขาดทุนอ่ะหรือเปล่าอะไรไม่ทราบน้ำมันมันขึ้นเยอะนะครับโดยเฉพาะน้ำมันเครื่องบินนี่มันก็เป็นพวกไฮค่อนข้างคุณภาพสูงทีเดียวนะครับยกเลิกไปแล้วไอ้โรงแรมที่ไปจองไว้อะไรมันก็คงยึดเงินยึดทองแล้วธุรกิจท่องเที่ยวเจออย่างนี้เข้าไปทำยังไงแม้กระทั่งในประเทศเรานะผู้ฟังนะสายการบินหลายสายหลายไฟทีนะครับที่บินไปต่างจังหวัดไปอะไรเนี่ยนะฮะยกเลิกกันไปก็เยอะนะครับการบินไทยบอกยกเลิกไป 30% มั้งอะไรอย่างเงี้ยนะครับโอ้โหแล้วผมทำไงเนี่ยต้องไปขับรถไปเองต้องนั่งรถไฟไปอะไรยังไงไอโรงแรมที่จองไว้เป็นยังไงวางแผนไว้อะไรเงี้ยจะเป็นยังไงเดี๋ยวเรามาคุยกับคุณยุทธชัยนะครับพักก่อนครับ
3: เซียนเศรษฐกิจดำเนินรายการโดยรัชกรอัสดรธีรยุทธพิชาภาศักมังกรและทีมข่าวหนังสือพิมพ์ดอกเบี้ยธุรกิจ
0: สนับสนุนโดยเปิดโอกาสสู่การลงทุน Go Global เริ่มต้นง่ายๆผ่านแอป SCB Easyผู้ลงทุนควรทำความเข้าใจลักษณะสินค้าเงื่อนไขผลตอบแทนและความเสี่ยงก่อนตัดสินใจลงทุน
4: ฉันได้แล้ว
5: ผมก็ได
4: ้ป้าก็ได
6: ้วันนี้ใครก็มีโอกาสได้ความสุขแบบเบิ่มๆออมสินฉลอง113ปีเพิ่มความสุขเพิ่มโอกาสเพิ่มเงินรางวัลพิเศษรวม113ล้านบาทกับสลากออมสินพิเศษ1ปีและ2ปีทั้งแบบใบสลากและดิจิทัลซื้อแล้วซื้อได้อีกยิ่งได้ลุ้นถึง3ครั้งซื้อเลยที่แอปไมโมหรือธนาคารออมสินทุกสาขาวันนี้ถึง15กรกฎาคม69เงื่อนไขเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
4: ซื้อเลย
7: ธนาคารออมสินเป็นลูกค้าเราเท่ากับช่วยสังคม
8: ไม่ว่าคุณจะต้องการออมทรัพย์ไว้ใช้หลังเกษียณ
9: ทิพยะประกันชีวิต
8: ไม่ว่าคุณจะเก็บเงินไว้ใช้ยามฉุกเฉินยามเจ็บไข้
9: ทิพยะประกันชีวิต
8: ไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นให้ทิพยะประกันชีวิตเติมพลังให้กับคุณด้วยกรมธรรม์ประกันชีวิตที่คุณเลือกได้ไม่ว่าจะเป็นแบบคุ้มครองระยะสั้นหรือระยะยาว
9: ติดต่อเพื่อขอรายละเอียดกับเราได้ที่02-118-5555หรือตัวแทนทิพยะประกันชีวิตทั่วประเทศทิพยะประกันชีวิตพลังที่เคียงข้างคุณตลอดไป
10: อยากส่งออกต้องเริ่มต้นยังไงอะ
11: ปรึกษา Exim Bank สิ
10: Exim Bank หรอ
11: ใช่ Exim Bank เป็น Export Co-Pilot ที่เข้าใจผู้ส่งออกจะบุกตลาดไหนจะขายใครจะหาเงินทุนจากไหนหรือกังวลเรื่องความเสี่ยง Exim Bank รับจบทุกปัญหาของผู้ส่งออก
10: Exim Bank
11: ใช่ Exim Bank มีเงินทุนให้เริ่มต้นส่งออกขยายโรงงานและประกันความเสี่ยงให้ผู้ส่งออกแบบครบวงจรอยากส่งออกปรึกษาฟรี Exim Contact Center โทร02169999 Exim Bank นำธุรกิจไทยสู้ทุกวิกฤตลุยทุกตลาดทั่วโลก
5: จากหลอดอาหารแร่ไปตับลุกลามไปเงินเก็บไปรถไปบ้านอย่าเสี่ยงเพราะโรคร้ายเกิดขึ้นได้กับทุกคนไทยประกันชีวิตโรคร้ายได้เงินชัวร์ประกัน10โรคร้ายที่เบี้ยไม่สูญเปล่าไม่ว่าจะเป็นโรคร้ายหรืออยู่ครบสัญญาหรือเสียชีวิตก็ได้เงินก้อนชัวร์ชัวร์สูงสุด1ล้านบาทยิ่งอายุน้อยเบี้ยยิ่งถูกเบี้ยคงที่ตลอดสัญญาไทยประกันชีวิตโรคร้ายได้เงินชัวร์เป็นก็ได้เคลมไม่เป็นก็ได้คืนโทรเลย022014332เงื่อนไขไปตามที่กรมธรรม์กำหนดผู้ซื้อควรทำความเข้าใจรายละเอียดของกรมธรรม์ประกันภัยก่อนตัดสินใจทำประกันภ
12: ัยผู้ประกอบการรายเล็กทำธุรกิจสิ่งสำคัญคือการบริหารเงินทุนและที่สำคัญไม่แพ้กันคือการเลือกคนที่พร้อมจะเดินไปกับคุณ SME D Bank คือเพื่อนคู่คิดธุรกิจที่จะช่วยพัฒนาคู่เติมทุนโอกาสมาแล้วรีบคว้าไว้เลย SME D Bank ช่วยเติมพลังธุรกิจของคุณให้เติบโตไปได้ไกลกว่าที่เคยสอบถามรายละเอียดหรือปรึกษาเราได้ที่ SME D Bank ทุกสาขา SME D Bank ธนาคารเพื่อ SME ไทย
3: เสี่ยงเศรษฐกิจดำเนินรายการโดยรัฐกรอัสดรธีรยุทธพิชาภาศักมังกรและทีมข่าวหนังสือพิมพ์ดอกเบี้ยธุรกิจ
0: สนับสนุนโดยเปิดโอกาสสู่การลงทุน Go Global เริ่มต้นง่ายๆผ่านแอป SCB Easy ผู้ลงทุนควรทำความเข้าใจลักษณะสินค้าเงื่อนไขผลตอบแทนและความเสี่ยงก่อนตัดสินใจลงทุน
1: ครับผู้ฟังครับเข้าสู่ช่วงที่2ของรายการเสี่ยงเศรษฐกิจวันนี้นะครับรายการเสี่ยงเศรษฐกิจก็ออกอากาศทาง FM 97 BQ ประเทศไทยสถานีข่าวคุณภาพนะครับจัดทุกวันเสาร์และวันอาทิตย์เวลาบ่าย 2:00 นถึงบ่าย 4:00 นนะครับ 14.00 ถึง 16.00 นนะครับวันนี้ชั่วโมงแรกผมดำเนินรายการก่อนนะครับเดี๋ยวชั่วโมงที่2คุณพิชาภาสังมังกรจะรับไม้ต่อจากผมนะครับก็คุยกันกับคุณมนัสพุทธรัตน์นะฮะท่านเป็นประธานสมาพันธ์ชาวสวนปาล์มน้ำมันแห่งประเทศไทยก็เรื่องสำคัญนะครับแม่กำลังคิดว่าจะดีอยู่ราคาปาล์มอะไรทั้งหลายนี่แม่ตกลงมาได้อย่างไรนะครับน้ำมันดิบเขาแพงอ่ะจริงๆก็ต้องเอาน้ำมันปาล์มจะไปผสมไม่ผสมอะไรมันก็น่าจะดีนะผสมน้ำมันนะครับเจือปนเจือจางในน้ำมันที่เราใช้เนี่ยนะครับเพื่อลดความผลกระทบนะครับมันก็น่าจะดีนะแล้วทำไมมันตกนะครับเกิดอะไรขึ้นแล้วก็คุณพิชภาจะไปคุยกับคุณกิตพลไพไพศาลกิจนะครับซึ่งนะท่านเป็นรองกรรมการผู้จัดการฝ่ายวิเคราะห์หลักทรัพย์บลอ UOB เคเฮียนประเทศไทยนะครับเดี๋ยวเราจะไปคุยกับคุณยุทธชัยสุนทรรัตนเวชนะครับเลขาธิการสมาคมส่งเสริมผู้ประกอบการท่องเที่ยว SME แล้วก็ท่านยังเป็นอุปนายกสมาคมไทยบริการท่องเที่ยวนะครับก็มาพูดถึงชะตากรรมของธุรกิจท่องเที่ยวไทยขณะนี้นะครับแม่ก็เป็นห่วงนะครับว่าจะเจอแบบเดียวกับสมัยนะครับโควิด19เดินทางไม่ได้อะไรยังไงอะไรเงี้ยนะครับหรือเปล่านะครับแล้วก็ไอ้เงินที่ไปวางจองโรงแรมจองอะไรซื้อตั๋วอะไรนะวางวัดจำอะไรล่วงหน้าไว้แล้วมันจะเป็นยังไงนะเหมือนกับแบบนะวิกฤตซ้ำวิกฤตอีกแล้วนะครับเอาละครับคุณยุทธชัยสวัสดีครับ
13: สวัสดีครับสวัสดีท่านผู้ดำเนินรายการท่านผู้ฟังด้วยนะครับ
1: ครับคุณยุทธชัยครับถึงตรงนี้เนี่ยสงครามตะวันออกกลางนะครับเริ่มเอาว่าสรุปก็คือ2เดือนผ่านไปผลกระทบนะฮะที่เกิดขึ้นเนี่ยด้านดีคงไม่มีนะด้านร้ายนี่ที่เห็นพอจะมีอะไรบ้างสรุปให้หน่อยได้ไหมครับ
13: ก็คือด้านร้ายเนี่ยโดยตรงเลยเนี่ยเนื่องจากว่า
1: ครับ
13: การเกิดเหตุการณ์นี้มันนานกว่าที่คาดคิดนะฮะเพราะตั้งแต่กุมภาจนถึงเดือนต้นเดือนพฤษภาคมละ
1: ครับ
13: เพราะงั้นก็มีผลกระทบชัดเจนเลยก็คือเรื่องของค่าเชื้อเพลิงนะฮะการเดินทางสำหรับนักท่องเที่ยวขาเข้าเนี่ยก็ต้องเจอปัญหาเรื่องค่าใช้จ่ายเรื่องค่าเชื้อเพลิงเนี่ยสำหรับรถบัสรถตู้ที่ต้องใช้บริการเนี่ยมันก็ขึ้นหมดเลยนะครับในสัญญาช่วงแรกเนี่ยมีการตกลงซื้อขายล่วงหน้าผู้ประกอบการรถบัสเนี่ยรถตู้เนี่ยก็ต้องจำยอมมานะฮะว่ารับแบกรับภาระไปเพราะว่าไปขึ้นราคาไม่ได้เพราะทำสัญญากันแล้วนะครับทีนี้พอมันเกิดปัญหาเนี่ยก็ต้องก็รอบใหม่เนี่ยจะต้องมีการปรับราคานะครับตัวเลขนักท่องเที่ยวขาเข้าก็ลดลง2อย่างเลยครับก็เศรษฐกิจโลกอ่ะเนาะเพราะว่ามันก็บ้านเขาเองก็คงจะเจอเหมือนปัญหาในมุมเดียวกับเราแล้วก็เครื่องบินโดยสารก็ยกเลิกเที่ยวบินด้วยในบางเส้นทางนะครับตัวเลขก็ต้องลดลงนะครับ นักเที่ยวก็ต้องมองหลายมิติเนาะทั้งด้านทางการเดินทางทางบกนะครับก็มีหลายช่องทางสำหรับการเดินทางเข้ามาส่วนใหญ่จะเป็นช่องทางทางภาคใต้นักท่องเที่ยวมาเลเซียสิงคโปร์ตัวเลขน่าจะทยอยลดลงนะตอนนี้แต่ว่าอาจจะยังเห็นไม่ชัดนะครับส่วนเดินทางท่องเที่ยวออกขาออกก็ได้รับกระทบเหมือนกันเพราะว่าเที่ยวบินยกเลิกนะครับ แล้วก็ทะเลาะกันวุ่นวายในเรื่องของเวลามัดจำตั๋วแล้วพอจะมาออกตั๋วตอนเดินทางช่วงปิดเทอมเนี่ยนะฮะสายการบินก็ขอเรียกค่าน้ำมันเชื้อเพลิงขึ้น
1: ขอเพิ่มขึ้นอีก
13: นะฮะก็จะเป็นผลกระทบอีกเหมือนกันว่าต้องไปขอต่อกันเป็นทอดๆบางท่านก็ไม่ยอมบางท่านก็ยอมนะฮะไม่ยอมผู้ประกอบการก็ต้องควักเองอีกก็เป็นนั้นว่าโดยรวมเนี่ยก็ไม่ได้เงินกำไรหรอกฮะมีแต่ประคองตัวเองให้อยู่รอดได
1: ้ครับ
13: ครับแล้วบางกรุ๊ปก็เนื่องจากมันเกิดเหตุการณ์ล่วงหน้าบางเส้นทางที่ต้องไปผ่านโฉบเฉี่ยวแถวๆที่เขาเกิดเรื่องกันเนี่ยก็ยกเลิกเที่ยวบินอีกนะฮะ
1: ยกเลิกอีกไป
13: ครับก็ต้องคืนเงินแต่การบินก็บางสายก็ไม่คืนโดยเร็วนะครับ
1: ครับ
13: ตอนขอมัดจำก็ขอเร็วแต่ตอนคืนไม่เร็วแล้วก็บางคนก็ไม่ยอมคืนด้วยขอแลกเปลี่ยนเป็นเงื่อนไขการใช้บริการเอาไปใช้กู้เงินต่อ
1: ครับ
13: ก็เป็นปัญหาชวนปวดหัวนะครับ
1: ครับ
13: ส่วนท่องเที่ยวในประเทศก็แน่นอน
1: แล้วแล้วแล้ว
13: แล้ว
1: โทษ
13: นะครับ
1: คุณยุทธชัยไล่โรงแรมที่จองกันไว้ในต่างประเทศเป็นยังไงครับ
13: โอ้ถ้าไม่ไปก็ต้องยึดแหละในบางเส้นทางเนาะ
1: ครับ
13: แต่ในเส้นทางเพราะตอนนี้อาจจะเหลือเส้นทางเดียวที่ไม่ยึดก็คือเรื่องของภายในประเทศจีนนะฮะยกเลิกไม่ใกล้เกินไปก็ไม่ยึดนะฮะแต่ในบางในหลายเส้นทางอย่างญี่ปุ่นยกเลิกก่อนเดินทาง3อาทิตย์ยังยึดเลยนะครับ
1: ครับ
13: สำหรับค่าห้องพักนะฮะในยุโรปยึดเงินเลยเหมือนกันนะฮะสำหรับ2คืนแรกนะฮะญี่ปุ่นนี่ยึดคืนแรกนะครับเพราะฉะนั้นก็จะเป็นปัญหาต่อเนื่องกระทบไปหมดนะฮะแทนที่หลังโควิดกำลังจะได้รายได้สักปีที่แล้วมาปีนี้ก็ควรจะได้อีกก
1: ็
13: ถดถอยกลับไปสูตรเหมือนเดิมใกล้เคียงเดิมนะครับ
1: ครับหมายกำลังคิดว่าจะตั้งเนื้อตั้งตัวนะคืนทุนอะไรอย่างเงี้ยนะครับมาเจอเข้าไปนะฮะโอ้โหน่าเห็นใจนะครับน่าเห็นใจนะครับบรรดาพวกตั๋วอย่างเช่นเราตีตั๋วจะไปดูพระจันทร์ตกน้ำสมมตินะครับแล้วเราไม่ได้ไปเขาก็ยึดหมดเลยใช่ไหมครับ
13: เขายึดหมดเลยครับตอนนี้อันนี้ประการที่หนึ่งนะฮะประการที่สองเนี่ยมาจากการที่ภาคราชการเนี่ยยกเลิกโดยคำสั่งครม.นะครับ การศึกษาดูงานต่างประเทศต้องยกเลิกหมดนะครับเพราะฉะนั้นก็เป็นปัญหาต่อเนื่องนะครับส่วนใหญ่แล้วว่าเราทำกับราชการนี่เราจะออกเงินไปก่อนนะฮะราชการยังไม่เรียกไปทำสัญญาเลยนะครับเพราะว่าราชการก็รู้อยู่นะฮะทำสัญญาช้าบางทีสัญญามันทำกันผ่อนไป3วันเองนะครับผู้ประกอบการก็ต้องไปทำการทดลองจ่ายไว้ก่อนอ่ะทีนี้พอทดลองจ่ายไปก่อนไม่มีสัญญาราชการยกเลิกใครกล้าเสนอหน้าออกมารับผิดชอบแล้วฮะในราชการไม่มีหรอกฮะเพราะฉะนั้นต้องโดนเข้าไปนะฮะจะโดนเข้าไปโดนยึดเงินมัดจำไปอีกอะไรอีกก็เป็นปัญหาอย่างที่ทราบนะครับ
1: ครับแล้วยังแล้วตอนนี้ราชการยังมาสั่งห้ามเดินทางต่างประเทศอีกนะ
13: ใช่ใช่ครับ
1: เรื่องนี้เสียหายกันหนักเลยนะครับ
13: ใช่ครับก็เพราะว่าไม่ได้ให้เวลานะฮะกลุ่มสายที่เขาทำสัญญากันไปแล้วนะฮะก็ควรจะให้เขาเดินทางให้เสร็จสิ้นนะฮะไปในช่วงเวลานี้แหละนะฮะแล้วก็หลังจากนั้นก็ยกเลิกเด็ดขาดก็มีคำสั่งเวียนล่วงหน้าไปเลยก็ไม่มีผลกระทบแน่ถ้าทำแบบนี้นะฮะแต่ยุ้ยดีตูมเลยก็แน่นอนนะฮะก็ต้องไปทำเป็นทอดๆไปละนะครับ
1: ครับทีนี้สมมติเราทำทัวร์แบบนะฮะนักท่องเที่ยวต่างชาติเข้ามาแล้วเรามาจองโรงแรมอะไรในเมืองไทยอะไรเป็นยังไงฮะคุยกันได้ไหมฮะเงินบางมัดจำไปอะไรยังไง
13: ส่วนใหญ่เนี่ยถ้ามีระยะเวลาเกินกว่า2อาทิตย์เนี่ยนะฮะก็คุยกันได้ครับสำหรับผู้ประกอบการโรงแรมของเราอะนะฮะ
1: คร
13: ับแล้วก็การคุยกันได้ก็อยู่ในเงื่อนไขว่าจำนวนห้องที่ยกเลิกเนี่ยมันก็คุณมีเขาเรียกว่ามี power กับโรงแรมมากแค่ไหนด้วยนะครับถ้าเคยเป็นผู้มีอุปการะคุณรายใหญ่โรงแรมก็จะเกรงใจหน่อยนะครับเขาก็จะอารมณ์รวยให้นะครับ ก็แต่ก็มันก็ทำให้ผู้ประกอบการโรงแรมหาคนไปเติมไม่ทันอยู่แล้วเพราะว่าไม่รู้จะหาช่องทางไหนมันกระทบทุกช่องทางแล้วครับ
1: ครับครับยังสายการบินในประเทศเนี่ยนะครับในเมืองไทยเนี่ย หลายสายเลยนะยกเลิกไฟกันโอ้โหเยอะแยะมากมายเลยอันนี้กระทบกระเทือนไหมครับ
13: กระทบกระเทือนครับสำหรับผู้ที่เดินทางท่องเที่ยวและจองโรงแรมนะฮะแต่สำหรับเอเจนต์ไม่กระทบเท่าไหร่เพราะว่าผู้ที่เดินทางท่องเที่ยวในประเทศเนี่ยมาใช้บริการบริษัทนำเที่ยวเนี่ยอาจจะเหลือสัก 1% เองนะครับ
1: ครับ
13: ก็ถือว่าน้อยมากส่วนใหญ่ก็จะจองทัวร์จองเองเที่ยวเอง
1: จองรถเองนะ
13: จองขับรถเองจองเขาเรียกว่าจองจองทัวร์พื้นที่ปลายทางเองนะครับอาจจะเป็นแพ็กเกจลงเรือไปเที่ยวเกาะต่างๆอันนี้อาจจะเป็นลักษณะแบบนี้นะส่วนเรื่องอาหารก็จะไปจองเองกินเองนะครับ
1: คร
13: ับ ก็มีผลกระทบบ้างนิดหน่อยนะฮะเพราะว่ายังไงก็แล้วแต่เนี่ยเสียรายการท่องเที่ยวเท่านั้นเองแต่ยังไงสายการบินเขาก็ให้คุณไปได้เดิมทีอาจจะได้ไปเช้าใช่ไหมฮะก็อาจจะต้องยุบไฟเลื่อนไฟไปเป็นเที่ยงบ่ายนะครับ
1: ครับ
13: อันนี้ก็ไม่รู้จะไประบายที่ไหนจะไปร้องสคบก็ไม่อยากจะไปทะเลาะกับสายการบินมาฝาก
1: ครับครับครับสรุปแล้วมันยุบไปเยอะไหมฮะยุบไปพอจะมีตัวเลขไหมครับว่า
13: ตัวเลขของติดตามข่าวเนี่ยรู้สึกว่าจะเที่ยวบินจะยุบไปประมาณ 30% นะภายสำหรับภายในประเทศช่วงเนี้ยนะครับ
1: ครับครับ
13: ทั้งยุบทั้งเลื่อนทั้งเลิกเนี่ยนะครับ
1: ครับอันนี้ก็กระเทือนธุรกิจท่องเที่ยวในจังหวัดต่างจังหวัดอะไรเนี่ยนะครับที่ห้องพักห้องเพิกห้องอาหารอะไรเนี่ยนะครับ
13: ใช่ครับเพราะว่าตอนนี้ยกเลิกล่วงหน้ามีตลอดเนาะสำหรับการเดินทางท่องเที่ยวในเดือนมิถุนาทำไมต้องยกเลิกคำถามบางท่านอาจจะบอกเอ๊ะทำไมต้องยกเลิก
1: นั่นสิน
13: ะฮะสายการบินเนี่ยปล่อยตั๋วโปรโมชั่นล่วงหน้าเกินกว่าครึ่งปีมานะคร
1: ับ
13: บางทีปล่อยมาในราคา600บาทนะครับบางทีปล่อยมาในราคา800บาทนะฮะ
1: ครับ
13: เป็นราคาที่ต่ำปัดทุนเยอะมาก
1: ครับ
13: ไม่บินดีกว่าแล้วเอา600บาทคืนให้ผู้โดยสารไปเลยยังขาดทุนน้อยกว่า
1: ครับ
13: นะครับบางครั้งก็ตั๋วปัจจุบันราคามันขึ้นมากก็คนก็จองน้อยนะฮะความถี่ในการบินมีกันทุกชั่วโมงก็ยุบลงมาเหลือสัก 2-3 ไฟล์ในวันหนึ่งจะดีกว่านะครับก็มันก็เป็นเหตุผลต่างๆนานานะครับ
1: ครับครับถึงตรงนี้แล้วเนี่ยนะครับคุณยุทธชัยประเมินสถานการณ์ท่องเที่ยวนะครับที่เป็นนักท่องเที่ยวจากต่างประเทศเข้ามาเนี่ยจะเป็นยังไงครับในช่วงเวลาที่เหลืออีกกว่าครึ่งปีเนี่ยฮะ8 เดือนเนี่ยของเมืองไทย
13: ผมว่าประเด็นสำคัญมากเลยคือถ้าเราทำได้ใกล้เคียงกับปีที่แล้วก็ถือว่าเก่งนะฮะอยู่ในราว 15-16 ล้านคนเนี่ยนะฮะ
1: คร
13: ับ แต่ว่าผมว่าก็ต้องอยู่เงื่อนไขของเศรษฐกิจโลกแล้วก็สงครามเนี่ยจบในเดือนนี้หรือเปล่าคือเดือนพฤษภา
1: คร
13: ับ เพราะถ้ายังไม่จบในเดือนพฤษภาเนี่ยผมว่าก็ปีนี้คงไม่มีคำตอบที่ดีสำหรับท่องเที่ยวละนะครับ
1: ครับนะแล้วขณะที่แล้วคนไทยที่จะไปเที่ยวอะไรต่างๆก็ดูก็ตอนนี้ชักๆจะระมัดระวังการใช้จ่ายเงินกันมากขึ้นแล้วใช่ไหมครับ
13: ก็ชักจะเริ่มระมัดระวังแล้วนะครับ
1: ครับ
13: นะจำนวนหนึ่งผมมั่นใจว่าจะต้องลดลงเพราะว่ารายจ่ายครัวเรือนมันเพิ่มขึ้นแน่นอนนะครับสัญญาณชัดเจนก็คือสัญญาณค่าไฟฟ้านี่แหละนะครับที่จะขึ้นเดือนหน้านี่แหละนะครับเพราะว่าถ้าเกิดว่าค่าไฟขึ้นเนี่ยค่าใช้จ่ายในเรื่องการจ่ายต่อเนื่องก็ต้องขึ้นนะฮะค่าอาหารค่าอะไรต่างก็ต้องขึ้นชัดเจนขึ้นอ่ะนะครับ
1: ครับ
13: เพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าจะเอาแต่ฟุ่มเฟือยไปเที่ยวไปอะไรกันเนี่ยหลายคนอาจจะติดนิสัยต้องไปเที่ยวก็อาจจะต้องวางแผนหลีกเลี่ยงค่าใช้จ่ายที่มากเหมือนเดิมอ่ะไปหาสถานที่ที่มันประหยัดขึ้นนะฮะคนล้นทนไม่ไหวไม่อยากจะเที่ยวเมืองไทยก็ไปเที่ยวเมืองนอกเนี่ยก็ต้องส่องกล้องหาพื้นที่ที่มันถูกหรือว่าเคยนอน5ดาวก็อาจจะต้องปรับมาเป็น3ดาวดีๆหน่อยหรือ4ดาวหน่อยอะไรหรือว่า4ดาวอยู่นอกเมืองหน่อยอะไรเงี้ยนะครับ
1: ครับครับดูเข้ารางแล้วอย่างพวกโรงแรมต่างๆเนี่ยนะครับจะต้องปรับค่าห้องค่าอะไรมั้ยครับพอดูค่าไฟเนี่ยแล้วตั้งเข้ารางมันขยับจะขึ้นน่ะฮะนะครับค่าไฟ
13: ผมว่าเนี่ยตอนสมัยโควิดเนี่ยมันเป็นปัญหาว่า5ดาวปรับราคาลงมาเป็นเหมือนกับโรงแรม3ดาวใช่ไหมฮะ
1: ใช่ครับ
13: 3ดาวก็ตายทำอะไรไม่ได้เลยนะครับเพราะว่าจะปรับยังไงก็ไม่มีทางทำได
1: ้
13: ก็ไปแข่งกับ5ดาวก็ไม่ได้4ดาวก็ตายเพราะว่าทำตัวสู้5ดาวก็ไม่ได้จะปรับลงมาเหลือ3ดาวก็ไม่ค่อยได้เหมือนกันเพราะฉะนั้นเนี่ยรอบนี้เนี่ยถ้าจะต้องไปใช้แบบเดิมเนี่ยผมว่าผู้ประกอบการโรงแรมน่าจะมีบทเรียนมาแล้วว่าสำหรับเรื่องของโควิดเนี่ยมันจำเป็นต้องทำเพราะมันอยู่กันเป็นปี นะครับ
1: ครับ
13: สถานการณ์งวดนี้เนี่ยผมว่าเขาอาจจะมีแนวยุทธการยุทธศาสตร์ใหม่ๆออกมาว่ามันอาจจะระยะ3เดือนนี้เขาอาจจะยังไม่กล้าทำให้ภาพลักษณ์โรงแรมมันเสียหายนะฮะผมว่าเงื่อนไขที่รัฐบาลออกมาตรการซับซิไดซ์มาเนี่ยช่วยเหลือผู้ประกอบการเนี่ยในช่วงสั้นน่าจะเป็นทางออกที่ดีกว่าให้ผู้ประกอบการลงราคามาประเภทต่ำมาทุนอ่ะมันไม่ควรจะให้เป็นอย่างนั้น
1: ครับครับคุณยุทธชัยครับแล้วแหมที่มีการผุดไอเดียนะผมไม่ทราบว่าจะเป็นการโยนหินถามทางหรือเปล่าเก็บค่าหัวคนไทยที่ไปต่างประเทศนะครับไปเที่ยวนะไม่ใช่ไปประชุมไม่ได้ไปเรียนนะอีกคนละสมมติ1,000อ้าวนะที่ข่าวออกมานะคุณยุทธชัยเห็นด้วยไหมครับ
13: อย่าลืมมาตรการนี้เราเคยใช้แล้วนะฮะเมื่อปี2536ถึง40นะฮะ
1: ครับใช่คร
13: ับ ก็ตอนนั้นก็บ่นกันไปอ่ะนะแต่ว่าการเดินทางท่องเที่ยวก็ยังมีใกล้เคียงกับไม่เก็บอ่ะนะครับ
1: ครับ
13: เก็บกับไม่เก็บก็ไม่ได้มีผลยับยั้งมากเท่าไหร่
1: ครับ
13: นะครับแต่ก็เป็นการเพิ่มรายได้ของรัฐบาลอ่ะทีนี้งวดนี้เนี่ยสภาพต่างๆมันเปลี่ยนไปอ่ะนะฮะมีความจำเป็นที่จะต้องใช้มาตรการนี้หรือไม่ก็ต้องอยู่ที่ทางคลังอ่ะกระทรวงการคลังน่าจะเป็นผู้รับผิดชอบในเรื่องนี้อ่ะก็ต้องออกชี้แจงให้ชัดเจนว่าเงินที่ได้รับเนี่ยที่เกิดจากการคาดการณ์ว่าจะต้องเก็บเนี่ยทีนี้เก็บทั้งทางอากาศและทางรถยนต์หรือเปล่านะครับถ้าเก็บทางบกด้วยเนี่ยก็ต้องยอมรับว่าผู้ประกอบการพื้นที่ชายแดนเนี่ยอาจจะได้รับผลกระทบนะฮะไม่ว่าจะเป็นอุบลราชธานีที่มาจากทางลาวทางอะไรเนี่ยนะฮะภาคใต้มาทางมาเลเซียหัดใหญ่ตะเดาส่วนหายโคโลกอะไรต่างๆเนี่ยก็อาจจะได้รับผลกระทบนะฮะก็ต้องศึกษาว่าผลกระทบที่ได้รับจากตัวเลขนักท่องเที่ยวที่ลดลงอ่ะนะครับมันจะมีวิธีการช่วยเหลือออกมายังไงในช่วงแรกนะครับก็อย่างที่ผมบอกกับมาตรการซับซิไดซ์ค่าใช้จ่ายของเขาที่จะต้องลดลงอ่ะแล้วจะมีดีไซน์ออกมายังไงแล้วก็เงิน 1,000 บาทเนี่ยอย่าลืมว่าเก็บจากนักท่องเที่ยวนะฮะขาออกของเราอ่ะนะแล้วจริงๆแล้วขาเข้าก็จะเก็บด้วยนะเท่าที่ผมทราบนะครับเพราะขาเข้าจริงๆมันออกมาเป็นคณะกรรมการท่องเที่ยวแห่งชาติออกเป็นแนวทางไว้แล้วตั้งแต่2ปีที่แล้วแล้วล่ะแต่มันก็มีการเลื่อนมาตลอดนะครับเพราะฉะนั้นทั้งเข้าทั้งออกมีมาตรการเก็บเนี่ยเงินที่ได้เนี่ยที่เข้ามากองทุนเนี่ยเข้ามาในกองทุนหรือเปล่าหรือไอ้พันบาทขาออกเนี่ยมันเก็บไปเป็นลักษณะภาษีขาออกที่กระทรวงการคลังใช้จ่ายในเรื่องของทั่วไปเพราะขาเข้าเนี่ยนำท่องเที่ยวขาเข้าเข้ามาต้องจ่ายเนี่ยเขามีชัดเจนอยู่แล้วว่าใช้เพื่อการท่องเที่ยวนะฮะแต่ขาออก1,000เนี่ยถ้าหากว่าใช้เพื่อการท่องเที่ยวกระแสการต่อต้านอาจจะน้อยนะอาจจะน้อยลงแต่ว่าถ้าใช้เพื่อบรรเทาทุกภาวะเศรษฐกิจสาหัสให้กับพี่น้องประชาชนทั่วไปเนี่ยผู้ประกอบการเนี่ยเขาแย่อยู่กลุ่มเดียวเนี่ยเขาก็อาจจะมีกระแสที่เห็นไม่เห็นด้วยผมต้องตอบแบบกลางๆเพราะว่ายังไม่ได้รับข้อมูลที่ชัดเจนว่า
1: ใช่
13: ท่านบาทเนี่ยจะทำเอาประโยชน์ยังไงนะครับเพื่อประโยชน์พวกเราด้วยยังไงนะครับแต่แน่นอนอ่ะการใช้จ่ายในต่างประเทศของคนไทยก็ควรจะต้องลดลงแน่เพื่อมีภาวะต้นทุนเพิ่มขึ้นแล้วก็AOTก็จะเก็บค่าภาษีสนามบินขาออกเพิ่มขึ้นอีกนะฮะน่าจะรู้สึกจะเดือนหน้านะครับก็จะทำให้ค่าใช้จ่ายมันเพิ่มขึ้นอ่ะมันความถี่ในการเที่ยวของคนบางคนเนี่ยเขาอาจจะเที่ยวกัน 3-4 คนต่อปีนะต่างประเทศอ่ะ
1: ครับ
13: ยังไงก็ต้องเที่ยวเพราะว่ามันอยู่ในสายเลือดอยู่แล้วนะครับเพราะเขามีความพร้อมระดับหนึ่งอ่ะแต่เขาอาจจะต้องลดลงมาเหลือสัก2เที่ยวอาจจะเหลือสักเที่ยวเดียวอะไรเงี้ยนะฮะก็อาจจะเป็นประโยชน์ได้สำหรับประเทศชาติหรือไม่เนี่ยก็ต้องดูว่าเงื่อนไขการเดินทางท่องเที่ยวภายในประเทศเนี่ยรัฐมีมาตรการออกมาในการที่จะกระตุ้นให้คนที่มีอารมณ์เที่ยวเนี่ยเขาได้มีอาการที่เรียกว่าหายลงแดงหน่อยหรือเปล่านะฮะเพราะว่าจริงๆชีพจรมันต้องออกจากบ้านอ่ะนะคร
1: ับครับ
13: ถ้าหากว่ามีการส่งเสริมตรงนี้ก็ถือว่าเป็นเรื่องที่สอดคล้องต่อเนื่องกันไปนะครับ
1: ครับครับคุณยุทธชัยครับผมเหลือเวลาสัก2นาทีนะครับคำถามสุดท้ายก็คือว่าอยากให้รัฐบาลเนี่ยช่วยเหลืออะไรธุรกิจท่องเที่ยวพวก SME บ้างฮะ
13: จริงๆสำหรับท่องเที่ยวในประเทศนะฮะคือไทยเที่ยวไทยอ่ะนะฮะผมขอ2อย่างเองอย่างที่1 คือขอให้การเที่ยวเมืองไทยเนี่ยอยู่ในมาตรการทางภาษีคือหมายความว่าสามารถลดหย่อนภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาได้เหมือนกับคนละเที่ยวตอนเนี้ยนะฮะถ้าเที่ยวในประเทศสัก 30,000 เนี่ยเอามาลดหย่อนภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาได้เนี่ยเพราะว่ามนุษย์เงินเดือนเนี่ยทุกคนเนี่ยก็จะต้อง ออกเดินทางท่องเที่ยว
1: ต้องพักผ่อนท่องเที่ยวอยู่แล้วครับ
13: เพราะว่ามันลดหย่อนภาษีได้นะครับแล้วก็จองผ่านบริษัททัวร์แทนที่จะไปเที่ยวที่เมืองนอกเก็บพอยต์ตรงนี้ก่อนในเมืองไทยให้จบก่อนว่าได้ลดหย่อนภาษีครบตามเป้าแล้วคนจะไปเมืองนอกก็จะคิดทีหลังแหละมันโมเมนตัมมันจะเหวี่ยงกลับเลยตอนนี้นะครับถ้าออกมาตรการนี้ออกมานะครับสองเนี่ยตอนนี้ครับผู้ประกอบการมีปัญหาเฉพาะหน้าในเรื่องของผู้ประกอบการขนส่งเนี่ยที่เขาต้องแบกรับต้นทุนเรื่องค่าน้ำมันที่เพิ่มขึ้นเนี่ยยังไงท่านต้องคุยกับผู้ประกอบการรถบัสเพื่อไม่ให้ต้นทุนของบริษัทนำเที่ยวเขาสูงขึ้นนะฮะตัวในประเทศต่างๆหรือตัวขาเข้าเนี่ยจะเป็นเรื่องลักษณะเอาสัญญาไปแลกคูปองน้ำมันส่วนลดซัพพลายตั้งวงเงินขึ้นมาตั้ง500ล้าน700ล้านเนี่ยเพื่อช่วยบรรเทาความเดือดร้อนในช่วงเวลา2เดือนข้างหน้าเนี่ยนะฮะให้ชัดเจน

0: ะครับขอบคุณมากนะครับ
1: ขอบพระคุณครับขอบคุณ
0: คร
1: ับ
0: สวัสดีครับครับคุณยุทธชัยสุนทรรัตนเวชนะครับท่านเป็นเลขาธิการสมาคมส่งเสริมผู้ประกอบการท่องเที่ยว SME นะครับแล้วก็เป็นอุปนายกฮะสมาคมไทยบริการท่องเที่ยวก็มาพูดถึงปัญหาให้เราฟังนะครับค่อนข้างน่าสนใจทีเดียวหลายเรื่องโดยเฉพาะว่าเฮ้ยแทนที่คุณจะไปทำนู่นนั่นนี่นะคุณเอาส่งเสริมการท่องเที่ยวในประเทศนี่แหละแล้วก็นะสมมติเอาสัก 30,000 เอามาลดหย่อนภาษีได้อะไรอย่างเงี้ยนะต่อหัวต่อคนอะไรเนี่ยนะครับแล้วก็ตรงเนี้ยมันก็จะทำให้เกิดการท่องเที่ยวการท่องเที่ยวนี่สำคัญนะครับผู้ฟังฮะไปก็เกิดการใช้จ่ายเกิดการพักห้องเกิดการจ้างงานเนี่ยนะครับสำคัญทีเดียวนะครับเพราะฉะนั้นนะก็น่าจะเข้าอยู่ในช่วงของการนะครับกระตุ้นเศรษฐกิจอีกแบบนึงนะครับผ่านการท่องเที่ยวแทนที่จะเป็นโอ้ไปก่อสร้างนู่นก่อสร้างนี่อะไรอย่างเงี้ยนะครับเอาเงินไปจมอยู่ในหินในปูนในดินทรายเอามาท่องเที่ยวดีกว่าคือการกินการใช้นะกินไข่กินอะไรเนี่ยนะอาหารปูปลาทั้งหลายเนี่ยนะครับของตามที่ต่างๆนะคือผมก็พยายามบอกว่าเอ้ยนะคุณไปยกเลิกไฟบินอะไรอย่างงี้แล้วจะแล้วเที่ยวบินอะไรอยู่ไปยกเรื่องคุณจะไปยังไงพอดีคุณพจนพรเนี่ยฮะอาสดรธีรยุทธนั่งข้างๆผมเนี่ยมาช่วยจัดข่าวอยู่นะฮะบอกว่าแนะนำว่าให้เดินไปนะก็เป็นความคิดที่ใช้ได้สินะขี่จักรยานไปด้วยก็ละได้นะครับเอาละครับผู้ฟังครับเดี๋ยวเราพักนะฮะแล้วก็คุณนะพิชาภาสังกรมารับไม้ต่อนะครับ SMS 4838133ครับ
2: เสียงเศรษฐกิจดำเนินรายการโดยรัชกรอัศดรธีรยุทธพิชาภาศักมังกรและทีมข่าวหนังสือพิมพ์ดอกเบี้ยธุรกิจ
3: สนับสนุนโดยเปิดโอกาสสู่การลงทุน Go Global เริ่มต้นง่ายๆผ่านแอป SCB Easyผู้ลงทุนควรทำความเข้าใจลักษณะสินค้าเงื่อนไขผลตอบแทนและความเสี่ยงก่อนตัดสินใจลงทุน
4: จากหลอดอาหารแร่ไปตับลุกลามไปเงินเก็บไปรถไปบ้านอย่าเสี่ยงเพราะโรคร้ายเกิดขึ้นได้กับทุกคนไทยประกันชีวิตโรคร้ายได้เงินชัวร์ประกัน10โรคร้ายที่เบี้ยไม่สูญเปล่าไม่ว่าจะเป็นโรคร้ายหรืออยู่ครบสัญญาหรือเสียชีวิตก็ได้เงินก้อนชัวร์ชัวร์สูงสุด1ล้านบาทยิ่งอายุน้อยเบี้ยยิ่งถูกเบี้ยคงที่ตลอดสัญญาไทยประกันชีวิตโรคร้ายได้เงินชัวร์เป็นก็ได้เคลมไม่เป็นก็ได้คืนโทรเลย022014332เงื่อนไขเป็นไปตามที่กรมธรรม์กำหนดผู้ซื้อควรทำความเข้าใจรายละเอียดของกรมธรรม์ประกันภัยก่อนตัดสินใจ
5: ผู้ประกอบการรายเล็กทำธุรกิจสิ่งสำคัญคือการบริหารเงินทุนและที่สำคัญไม่แพ้กันคือการเลือกคนที่พร้อมจะเดินไปกับคุณ SME D Bank คือเพื่อนคู่คิดธุรกิจที่จะช่วยพัฒนาคู่เติมทุนโอกาสมาแล้วรีบคว้าไว้เลย SME D Bank ช่วยเติมพลังธุรกิจของคุณให้เติบโตไปได้ไกลกว่าที่เคยสอบถามรายละเอียดหรือปรึกษาเราได้ที่ SME D Bank ทุกสาขา SME D Bank ธนาคารเพื่อ SME ไทย
6: ฉันได้แล้ว
7: ผมก็ได้
6: ป้าก็ได
8: ้วันนี้ใครก็มีโอกาสได้ความสุขแบบเบิ่มๆออมสินฉลอง113ปีเพิ่มความสุขเพิ่มโอกาสเพิ่มเงินรางวัลพิเศษรวม113ล้านบาทกับสลากออมสินพิเศษ1ปีและ2ปีทั้งแบบใบสลากและดิจิทัลซื้อแล้วซื้อได้อีกยิ่งได้ลุ้นถึง3ครั้งซื้อเลยที่แอปไมโมหรือธนาคารออมสินทุกสาขาวันนี้ถึง15กรกฎาคม69เงื่อนไขเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
6: ซื้อเลย
9: ธนาคารออมสินเป็นลูกค้าเราเท่ากับช่วยสังคม
10: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
11: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง15นาฬิกากับยุทธพรบานเย็นครับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการลงพื้นที่ตรวจความพร้อมของโรงเรียนในกรุงเทพมหานครเพื่อเตรียมรับการเปิดภาคเรียนกลางเดือนพฤษภาคมนี้อีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
12: 93ปีกรมประชาสัมพันธ์จากจุดเริ่มต้นของการสื่อสารภาครัฐสู่บทบาทสำคัญในการเชื่อมโยงรัฐกับประชาชนมุ่งนำเสนอข้อมูลข่าวสารที่ถูกต้องเข้าถึงง่ายเชื่อถือได้สื่อสารความจริงสร้างความเข้าใจเคียงข้างประชาชนก้าวสู่ยุค OTT อนาคตการสื่อสารยุคใหม่อย่างสร้างสรรค์และยั่งยืน3พฤษภาคม93ปีกรมประชาสัมพันธ์

0: ไทยคือพลังที่เชื่อมอาเซียนจากรอยยิ้มอาหารดนตรีและประเพณีสู่การเรียนรู้แบ่งปันและเติบโตไปด้วยกันการท่องเที่ยวสร้างมิตรภาพศิลปะเชื่อมความเข้าใจและความหลากหลายคือหัวใจของภูมิภาคนี่คืออัตลักษณ์ร่วมที่ทำให้ไทยและอาเซียนก้าวไปข้างหน้าอย่างยั่งยืนอาเซียนสังคมเดียวกันก้าวไปด้วยกัน
1: พามาจับไต AI ภาพและคลิปที่เห็นเป็นเรื่องจริงหรือ AI สร้างบางรูปบางคลิปก็สมจริงจนหลายครั้งแทบแยกไม่ออกแต่เดี๋ยวก่อนยังมีจุดที่ช่วยให้จับผิดได้สังเกตนิ้วมือบิดเบี้ยวผิดธรรมชาติใบหน้าสมมาตรเกินจริงผิวเนียนเกินไปเหมือนพลาสติกแสงและเงาไม่สัมพันธ์กันตัวหนังสือเพี้ยนเหตุการณ์เกินจริงจนน่าสงสัยก่อนแชร์ก่อนเชื่อก่อนตกใจหยุดดูให้ชัวร์อีกครั้ง
2: ทุกครั้งที่เราออกไปเที่ยวธรรมชาติให้ความสุขกับเราเสมอแต่รู้ไหมขยะเพียงชิ้นเดียวอาจทำลายความสวยงามไปอีกนานหยุดทิ้งเริ่มเก็บพกถุงขยะส่วนตัวแยกก่อนทิ้งให้ถูกที่เที่ยวอย่างมีวินัยคือของขวัญที่ดีที่สุดให้โลกร่วมกันดูแลแหล่งท่องเที่ยวไทยให้สวยสะอาดปลอดมลพิษไปนาน
3: กระทรวงศึกษาธิการออกมาตรการลดภาระผู้ปกครองช่วงเปิดเทอมยืดหยุ่นชุดนักเรียนเตรียมหารือกระทรวงที่เกี่ยวข้องสนับสนุนติดโซล่ารูฟท็อปช่วยโรงเรียนประหยัดค่าไฟ
4: นายประเสริฐจันทระรวงทองรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการพร้อมคณะลงพื้นที่ตรวจความพร้อมของโรงเรียนในกรุงเทพมหานครเพื่อเตรียมรับการเปิดภาคเรียนกลางเดือนพฤษภาคมนี้โดยเน้นย้ำมาตรการเร่งด่วนในการลดภาระค่าใช้จ่ายให้แก่ผู้ปกครองท่ามกลางภาวะเศรษฐกิจด้วยการอนุโลมให้นักเรียนใช้ชุดนักเรียนกระเป๋าและรองเท้าเดิมได้โดยไม่บังคับตราสัญลักษณ์โรงเรียนพร้อมเพิ่มความยืดหยุ่นให้สวมชุดพละหรือชุดสุภาพแทนได้ตามความเหมาะสมส่วนชุดลูกเสือและเนตรนารีให้สวมเพียงผ้าพันคอและหมวกรวมถึงการตัดชื่ออนุญาตให้ใช้อักษรย่อโดยต้องคำนึงถึงกฎหมาย PDPA ตลอดจนสั่งการให้สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมสวัสดิการและสวัสดิภาพครูและบุคลากรทางการศึกษาหรือสกสคจัดหาอุปกรณ์การเรียนในราคาควบคุมเพื่อเป็นทางเลือกให้กับผู้ปกครองนอกจากนี้ยังเตรียมหารือร่วมกับกระทรวงที่เกี่ยวข้องผลักดันนโยบายส่งเสริมการติดตั้งโซล่ารูฟท็อปในสถานศึกษาและหาแนวทางนำกระแสไฟฟ้าที่ผลิตได้ในช่วงปิดเทอมไปขายคืนให้การไฟฟ้าเพื่อสร้างรายได้ตอบแทนปฏิพลสทัพรมมารายงาน
3: ด้านกรมทางหลวงชี้แจงมาตรการประหยัดพลังงานโดยการเปิดไฟเฉพาะช่วงเวลาบนถนนสายรองที่มีปริมาณการจราจรต่ำย้ำยังคงให้ความสำคัญบริเวณจุดเสี่ยงที่เป็นอันตรายนายปิยพงษ์จีวัฒนกุลไพศาลอธิบดีกรมทางหลวงกล่าวถึงมาตรการประหยัดพลังงานบนถนนโครงข่ายทางหลวงว่ากรมทางหลวงได้บริหารจัดการใช้พลังงานจากไฟฟ้าส่องสว่างช่วงวิกฤตโดยปรับเปลี่ยนโคมไฟฟ้าส่องสว่างแบบเดิมเป็นแบบ LED ตั้งเป้าภายในปี2583จะเปลี่ยนเป็นโคมไฟ LED ได้1ล้านดวงโคมซึ่งจะประหยัดพลังงานได้ประมาณร้อยละ10นอกจากนี้จะพิจารณาถนนสายรองซึ่งมีปริมาณการจราจรต่ำและนอกเขตเมืองยกเว้นจุดเสี่ยงที่เป็นทางร่วมทางแยกจุดกลับรถและเขตชุมชนจะเปิดไฟเฉพาะช่วงเวลา 22:00 นถึง 6:00 นซึ่งกรมทางหลวงจะต้องทำประชาสัมพันธ์เพื่อสร้างความเข้าใจกับชุมชนอย่างไรก็ตามขณะนี้กรมทางหลวงได้ดำเนินการติดตั้งโซล่ารูฟท็อปของอาคารสำนักงานและบริเวณข้างถนนของมอเตอร์เวย์ควบคู่กับการพัฒนาจุดชาร์จรถไฟฟ้าที่พักริมทางบนมอเตอร์เวย์และจุดพักรถบรรทุกบนโครงข่ายทางหลวงทั่วประเทศสถานการณ์น้ำในพื้นที่เขตชลประทานของจังหวัดตรังมีปริมาณน้ำร้อยละ40ถึง70ของความจุอ่างมั่นใจว่าในพื้นที่ในเขตชลประทานจะไม่มีปัญหาน
5: างสาวกิติยาสุปันตีเกษตรและสหกรณ์จังหวัดตรังเปิดเผยว่าหน่วยงานในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ในพื้นที่จังหวัดตรังได้ลงพื้นที่ทำความเข้าใจกับเกษตรกรเพื่อสร้างการรับรู้เกี่ยวกับสถานการณ์น้ำและการบริหารจัดการน้ำพร้อมขอความร่วมมือในการปลูกพืชที่ใช้น้ำน้อยโดยสถานการณ์น้ำในพื้นที่เขตชลประทานมีปริมาณน้ำ 40-70% ของความจุอ่างทำให้มั่นใจได้ว่าในพื้นที่เขตชลประทานจะไม่มีปัญหาเรื่องของการขาดแคลนน้ำอุปโภคบริโภคและน้ำเพื่อการเกษตรทั้งนี้จังหวัดตรังมีพื้นที่ทางการเกษตรกว่า60 60% ของพื้นที่ทั้งหมดแต่มีพื้นที่ในเขตชลประทานเพียงร้อยละ7หรือประมาณกว่า 124,000 ไร่เท่านั้นที่เหลือก็เป็นพื้นที่ทางการเกษตรนอกเขตพื้นที่ชลประทานมีแหล่งน้ำใต้ดินคือแหล่งน้ำบาดาลอยู่กว่า 3,500 บ่อและมีสระน้ำในไร่นานอกเขตชลประทานกว่า 1,500 บ่ออย่างไรก็ตามเนื่องจากพืชเศรษฐกิจส่วนใหญ่ของจังหวัดตรังคือยางพาราและปาล์มน้ำมันซึ่งค่อนข้างทนแรงได้เป็นอย่างดีโดยมีพื้นที่ปลูกยางกว่า 1,300,000 ไร่คิดเป็น 72% ของพื้นที่การเกษตรซึ่งเมื่อเกิดภาวะภัยแล้งจะเกิดผลกระทบต่อภาคการเกษตรค่อนข้างน้อยยอยศพรคะไกลศรีสวทตรังรายงาน
3: รู้ปิดรู้ใช้ร่วมใจประหยัดพลังงานจบข่าวยุทธพรวานเย็นอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 16:00 นครับ
6: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pr.go.th

0: ถานีข่าวคุณภาพ Quality News Station 97 FM
1: อยากส่งออกต้องเริ่มต้นยังไงอะ
2: ปรึกษา Exim Bank สิ
1: Exim Bank หรอ
2: ใช่ Exim Bank เป็น Export Co-Pilot ที่เข้าใจผู้ส่งออกจะบุกตลาดไหนจะขายใครจะหาเงินทุนจากไหนหรือกังวลเรื่องความเสี่ยงExim Bank รับจบทุกปัญหาของผู้ส่งออก
1: Exim Bank
2: ใช่ Exim Bank มีเงินทุนให้เริ่มต้นส่งออกขยายโรงงานและประกันความเสี่ยงให้ผู้ส่งออกแบบครบวงจรอยากส่งออกปรึกษาฟรี Exim Contact Center โทร02169999 Exim Bank นำธุรกิจไทยสู้ทุกวิกฤตลุยทุกตลาดทั่วโลก
3: ฉันได้แล้ว
4: ผมก็ได้
3: ป้าก็ได
5: ้วันนี้ใครก็มีโอกาสได้ความสุขแบบเบิ่มๆออมสินฉลอง113ปีเพิ่มความสุขเพิ่มโอกาสเพิ่มเงินรางวัลพิเศษรวม113ล้านบาทกับสลากออมสินพิเศษ1ปีและ2ปีทั้งแบบใบสลากและดิจิทัลซื้อแล้วซื้อได้อีกยิ่งได้ลุ้นถึง3ครั้งซื้อเลยที่แอปไมโมหรือธนาคารออมสินทุกสาขาวันนี้ถึง15กรกฎาคม69เงื่อนไขเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
3: ซื้อเลย
6: ธนาคารออมสินเป็นลูกค้าเราเท่ากับช่วยสังคม
7: จากหลอดอาหารแร่ไปตับลุกลามไปเงินเก็บไปรถไปบ้านอย่าเสี่ยงเพราะโรคร้ายเกิดขึ้นได้กับทุกคนไทยประกันชีวิตโรคร้ายได้เงินชัวร์ประกันสิบโรคร้ายที่เบี้ยไม่สูญเปล่าไม่ว่าจะเป็นโรคร้ายหรืออยู่ครบสัญญาหรือเสียชีวิตก็ได้เงินก้อนชัวร์ชัวร์สูงสุด1ล้านบาทยิ่งอายุน้อยเบี้ยยิ่งถูกเบี้ยคงที่ตลอดสัญญาไทยประกันชีวิตโรคร้ายได้เงินชัวร์เป็นก็ได้เคลมไม่เป็นก็ได้คืนโทรเลย022014332เงื่อนไขเป็นไปตามที่กรมธรรม์กำหนดผู้ซื้อควรทำความเข้าใจรายละเอียดของกรมธรรม์ประกันภัย
8: ผู้ประกอบการรายเล็กทำธุรกิจสิ่งสำคัญคือการบริหารเงินทุนและที่สำคัญไม่แพ้กันคือการเลือกคนที่พร้อมจะเดินไปกับคุณ SME V Bank คือเพื่อนคู่คิดธุรกิจที่จะช่วยพัฒนาคู่เติมทุนโอกาสมาแล้วรีบคว้าไว้เลย SME V Bank ช่วยเติมพลังธุรกิจของคุณให้เติบโตไปได้ไกลกว่าที่เคยสอบถามรายละเอียดหรือปรึกษาเราได้ที่ SME V Bank ทุกสาขา SME V Bank ธนาคารเพื่อ SME ไทย
9: ดอกเบี้ยเรดิโอ The Interest News Network เตรียมความพร้อมเพื่อทุกการลงทุน
10: เซียนเศรษฐกิจดำเนินรายการโดยรัชกรอัสดรธีรยุทธพิชาภาศักมังกรและทีมข่าวหนังสือพิมพ์ดอกเบี้ยธุรกิจ
11: สนับสนุนโดยเปิดโอกาสสู่การลงทุน Go Global เริ่มต้นง่ายๆผ่านแอป SCB Easy ผู้ลงทุนควรทำความเข้าใจลักษณะสินค้าเงื่อนไขผลตอบแทนและความเสี่ยงก่อนตัดสินใจลงทุน
12: สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังคะก็เข้ามาสู่ชั่วโมงที่2นะคะกับรายการเซียนเศรษฐกิจนะคะคุณรัฐกรนะครับพูดคุยกับคุณผู้ฟังไปแล้วในช่วงชั่วโมงแรกนะคะตอนนี้ก็เข้ามาชั่วโมงที่2นะคะแล้วก็จะคุยกันต่อเนื่องกันไปเลยนะคะคุณผู้ฟังกันโดยอัปเดตสถานการณ์กันนะคะเรื่องหนึ่งเลยที่สำคัญก็คือเรื่องของปาล์มนะคะปาล์มแล้วก็ชาวสวนปาล์มนะคะแล้วก็ปาล์มน้ำมันอะไรต่างๆเนี่ยนะคะรวมทั้งการส่งออกปาล์มน้ำมันน้ำมันดิบอะไรเงี้ยนะจะเป็นอย่างไรบ้างอย่างเงี้ยนะคะแล้วก็นอกจากนั้นเนี่ยนะคะเราก็จะพูดคุยกันถึงเรื่องของการลงทุนในหุ้นด้วยนะคะโดยในช่วงจากนี้นะคะเราจะคุยกับคุณมนัสพุทธรัตน์นะคะประธานสมาพันธ์ชาวสวนปาล์มน้ำมันแห่งประเทศไทยนะคะมาพูดคุยกับเราค่ะคุณผู้ฟังจากนั้นเนี่ยก็จะเป็นช่วงของคุณกิตพลไทยไพศาลกิจนะคะรองกรรมการผู้จัดการฝ่ายวิเคราะห์หลักทรัพย์ของบริษัทหลักทรัพย์UOB เคเฮียนประเทศไทยนะคะก็มาคุยกับเรามาอัปเดตสถานการณ์กันว่าตลาดหุ้นเป็นอย่างไรนะคะแต่ว่าที่แน่ๆตอนนี้นะคะต้องคุยกันเรื่องตามก่อนนะคะแล้วก็เพราะว่าเรื่องนี้นะคะมีผลนะคะต่อเรื่องของรายได้ชาวสวนนะคะแล้วก็เมื่อมีรายได้นะคะเขาก็จะได้ลืมตาปากแล้วก็จับจ่ายใช้สอยได้มันก็จะเกิดลักษณะความการหมุนเวียนทางเศรษฐกิจอะไรเงี้ยนะคะแต่ว่าถ้าสมมติว่ามีการควบคุมนะคะเรื่องของการส่งออกอะไรเงี้ยนะคะแล้วมันจะเป็นยังไงกระทบไหมอะไรเงี้ยนะคะเดี๋ยวเราไปคุยกับคุณมนัสกันเลยดีกว่านะคะตอนนี้คุณมนัสอยู่ในสายแล้วค่ะสวัสดีคุณมนัสค่ะ
4: สวัสดีครับผมมนัสครับผม
12: ค่ะคุณมนัสครับตอนนี้เนี่ยนะคะก็คือว่าเห็นทางด้านของกรมการค้าภายในก็เพิ่งจะมาพูดคุยกันใช่ไหมคะล่าสุดเลย
4: ครับ
12: เป็นไงบ้างคะ
4: ก็ตอนนี้ภาวะเรื่องปาล์มน้ำมันมันเริ่มจะมีนโยบายที่ชัดเจนขึ้นทางด้านภาครัฐนะครับก็คือเรื่องของการนำไปผลิตเป็นไบโอดีเซลไป B10 B20 เริ่มชัดเจนขึ้นนะครับแล้วก็การส่งออกก็ชัดเจนแล้วว่าภาครัฐไม่ได้ห้ามส่งออกแต่เป็นการฉวยโอกาสของกลุ่มโรงงานที่ทำไม่รู้ไม่ชี้แล้วไปร่วมกันกดราคาปาล์มทลายของกลุ่มเกษตรกรนะครับนะครับทีนี้ตอนนี้ก็ทางด้านกระทรวงพาณิชย์ก็ได้ชี้แจงกับกลุ่มโรงงานต่างๆว่าคุณอย่าฉกฉวยโอกาสในภาวะวิกฤตโดยเอากำไรเข้าตัวแล้วทิ้งเกษตรกรไว้ข้างหลังโดยไม่หันมาดูแลไม่ให้ความเป็นธรรมในการที่เขาลงทุนภาวะการตลาดเนี่ยเขาภาวะเศรษฐกิจหรือวิกฤตโลกเนี่ยมันสร้างผลกระทบให้เกษตรกรทั้งด้านเรื่องปุ๋ยเรื่องแรงงานสารพัดเลยครับเร
12: ื่
4: องภาวะน้ำมันอะไรอย่างเนี้ยซึ่งเกษตรกรก็ได้รับด้วยแล้วท่านไปฉกฉวยโอกาสเอาวิกฤตของโลกมาสร้างกำไรให้ตัวเองโดยที่ทุบเกษตรกรเสียจนย่ำแย่ตอนช่วงแรกที่อ้างว่าส่งออกไม่ได้นะครับกิโลละ2บาทนะลงไปนะเงินของเกษตรกรทั้งนั้นนะครับที่จะไปจับจ่ายใช้สอยในท้องตลาดซึ่งรัฐรู้ดีว่าถ้าเงินแพร่สะพัดไปในกลุ่มต่างจังหวัดที่ปลูกปาล์มหรือในพื้นที่ต่างๆเนี่ยจะสร้าง GDP ให้มันเพิ่มมากขึ้นยิ่งเงินหมุนเวียนเท่าไหร่เศรษฐกิจมันก็จะดีขึ้นนะครับ
12: คนก็จะได้มีจับจ่าย
4: ครับจะได้มีเงินจับจ่ายจากคนที่1ไปคนที่2คนที่2คนที่3มันกระจายไปเรื่อยๆเพราะว่ากลุ่มเกษตรกรไม่ได้เอาเงินฝากธนาคารนะครับมีเงินก็ไปซื้อไปลงทุนไปซื้อของก็เหมือนกับการสร้างกระแสเงินในท้องตลาดโดยรัฐไม่จำเป็นต้องอาเทินเข้าไปเหมือนสมัยก่อนที่ว่าพอเงินก็เรียกเงินฝืดนะครับไม่มีเงินในการจับจ่ายใช้สอยหรือเงินมันไม่มีค่าครับหรือแล้วก็จะสร้างปัญหาตอนนี้ถ้าเกษตรกรได้รับความเป็นธรรมในการขายผลผลิตที่ลงทุนไปเป็นปีๆนะครับกว่าจะขายได้แล้วยังมาโดนกดราคาอย่างนี้มันสร้างปัญหาแน่นอนทางท่านอธิบดีก็บอกว่าท่านอย่าฉกฉวยโอกาสทุบเกษตรกรเพราะว่าเกษตรกรก็ต้องลงทุนกว่าเขาจะได้เงินมาเนี่ยที่เขาสมควรจะได้ในราคาที่เป็นธรรมนะครับ
12: ก็กรณีที่มีข่าวไปบอกว่าเป็นประกาศเป็นราชกิจจานุเบกษาเลยว่าควบคุมการส่งออกน้ำมันปาล์มดิบไปเนี่ยให้มีผลตั้งแต่เก็บเมษาอะไรอย่างนี้อันนี้ไม่จริงเลยใช่ไหมคะไม่มี
4: ไม่จริงครับก่อนที่เขาจะออกประกาศนะครับคณะสมดุลดูแลบริหารจัดการสมดุลเรื่องปาล์มเพื่อความมั่นคงด้านอาหารและพลังงานก็ได้ประชุมล่วงหน้าโดยมีกลุ่มผู้ส่งออกกลุ่มโรงงานต่างๆหรือผู้ขาย CPO ต่างๆก็เข้าร่วมประชุมรู้กันหมดแล้วว่าเขาบอกว่าการส่งออกเนี่ยเพื่อความมั่นคงด้านอาหารและพลังงานนะครับ
12: มัน
4: เรามาดูว่าสมดุลมันสมควรจะส่งออกได้เท่าไหร่แล้วความมั่นคงด้านพลังงานด้านอาหารที่มันต้องใช้แทนน้ำมันเมื่อก่อนน้ำมันมันขาดแคลนน
12: ะ
4: ว่าเราจะมาดูว่าส่งออกเท่าไหร่เขาก็กำหนดให้ส่งออกแต่ต้องขออนุญาตนะครับไม่ใช่ทุกคนนึกจะส่งออกก็ส่งออกไปแล้วเกิดปัญหาในประเทศนะครับตอนนี้ก็คณะสมดุลก็ดูกันแทบทุกอาทิตย์นะครับก็ดูกันว่ามันสามารถส่งออกได้เท่าไหร่อะไรเท่าไหร่สมควรจะมีไว้ในบริโภคใช้ในประเทศเท่าไหร่ใช้พลังงานเท่าไหร่นะครับใช้อุตสาหกรรมเท่าไหร่เราก็มีหมายกำหนดการไว้หมดแล้วนะครับก็ให้ส่งออกได้ในส่วนที่เกินนะครับตอนนี้สต็อกก็อยู่ในระดับที่สมดุลที่สุดคือมันสามารถจะสร้างราคาให้เกษตรกรได้ราคาที่เป็นธรรมแต่มันทุกอย่างมันไม่เกษตรกรมันกำหนดไม่ได้นะครับมันอยู่ที่โรงงานเป็นผู้กำหนดถ้าโรงงานกำหนดกดราคานี่ถ้าภาครัฐไม่เข้าไปดูแลเนี่ยนะครับนั่นก็คือทำลายเศรษฐกิจประเทศชาติแน่นอนครับผม
12: ค่ะก็เท่ากับว่าตอนนี้เนี่ยราคาก็ขึ้นมาแล้วไหมคะ
4: ก็เริ่มปรับขึ้นมาแต่กลุ่มภาคกลางภาคตะวันออกภาคตะวันตกเนี่ยครับก็ยังราคาต่ำกว่าทางภาคใต้ประมาณบาทกว่า ทางใต้ไป7.60แล้วเริ่มขึ้นมาแล้วทางภาคกลางอยู่ที่6.40 6.50หรือ6.60แล้วแต่พื้นที่นะครับก็ยังต่ำอยู่ยังต่ำกว่าภาคใต้เป็นบาทอยู่ทางนี้เมื่อวานท่านอธิบดีก็ลงได้มาคุยกับกลุ่มโรงงานแล้วว่าต้องดูราคาให้เป็นธรรมอย่าให้ต่างจากภาคใต้พยายามจะยกระดับราคาเท่ากันทั้งประเทศเพราะปาล์มเหมือนกันปาล์มภาคกลางเป็นปาล์มคุณภาพด้วยนะครับ
12: ค่ะปาล์มภาคกลางแกคุณภาพดีกว่าของทางใต้
4: เพราะว่าปาล์มภาคกลางเป็นปาล์มที่เกษตรกรมีระบบชนประทานที่สมบูรณ์นะครับมีน้ำสมบูรณ์แล้วเกษตรกรพอถึงเวลาก็ใส่ปุ๋ยนะครับก็เพิ่มเปอร์เซ็นต์น้ำมันให้มากขึ้นเขาเรียกปาล์มคุณภาพนะครับ
12: ค่ะก็ได้เปอร์เซ็นต์น้ำมันมาก
4: มาก
12: ต้องไปคูณตัวคูณมันก็เลยดีอะไรเงี้ยใช่ไหม
4: ดีครับก็ดีขึ้นราคาก็น่าจะดีขึ้นแต่ก็ยังต่ำกว่าภาคใต้ก็ด้วยเหตุผลกลไกว่าโรงงานคิดยังไงเชื่อท่านหรือเปล่าหรือจะทุกท่านอีกหน้าท่านอีกนะครับ
12: ค่ะแล้วจริงๆเลยชาวสวนปาล์มเนี่ยจะคุ้มทุนแล้วก็พอจะมีกำไรอะไรเงี้ยมันควรจะเป็นราคาเท่าไหร่คะ
4: ก็ต้อง7 บาทกว่าเพราะต้นทุนมัน6 บาทกว่าถึง7 บาทอยู่แล้วครับตอนนี้ช่วงนี้นะครับเพราะน้ำมันก็ขึ้นมาเยอะปุ๋ยก็ขึ้นมาอีกกระสอบเป็น100-200นะครับทีนี้มันเป็นต้นทุนเกษตรกรค่าแรงก็เพิ่มค่าบรรทุกค่าตัดค่าแรงงานตัดปาล์มเนี่ยที่เอาไปขายเนี่ยครับ
12: ค
4: ่
12: ะ
4: แรงหมดทุกอย่างเหมือนกันเราก็เหมือนประชาชนคนหนึ่งแต่ว่าเป็นประชาชนที่มีอาชีพทางด้านการเกษตรในการผลิตปาล์มเพื่อมาใช้ในการผลิตน้ำมันนะครับ
12: ค่ะคุณมนัสก็ทีนี้ผลผลิตเนี่ยเป็นปีต่อปีอะไรอย่างเงี้ยนะคะมันมีเพิ่มขึ้นมาตลอดแล้วมันเพียงพอกับการใช้ในประเทศไหมคะค่ะ
4: ก็เราดูคณะนุบริหารจัดการสมดุลนี่ดูอยู่ตลอดนะครับก็ทางด้านสำนักงานเกษตรก็เป็นคนที่จะไปดูแลว่าปาล์มทั้งประเทศปีนี้มีเท่าไหร่นะครับเราก็ดูสต็อกว่าสต็อกสมควรเท่าไหร่นะครับสมควรจะส่งออกได้เท่าไหร่นะครับสมควรจะไปผลิตเป็นไบโอดีเซลได้เท่าไหร่ตอนนี้พลังงานก็เริ่มนิ่งนะครับเริ่มนโยบายนิ่งแน่นอนขึ้นนะครับ20กำลังจะออกมาอยู่นะครับ
12: ค่ะตอนนี้ก็คือที่บอกว่ามันไม่อาจจะไม่พอจะต้องนำเข้าปาล์มด้วยอะไรอย่างเงี้ยค่ะจำเป็นจะต้องนำเข้าไหมคะ
4: ไม่จำเป็นนะครับไม่จำเป็นเพราะเราเดือนนึงตอนนี้ก็ประมาณเกือบ2 ล้านเกือบ2 ล้านตันปาล์มทลายนะครับมาผลิตเป็น CBO ได้ก็ประมาณถ้า 18% ก็ประมาณ360,000 ตันถ้า 20% ก็400,000 ตันก็เราใช้ในการบริโภคอุตสาหกรรมและพลังงานเนี่ยเดือนนึงประมาณ 220,000 ตันและส่งออกสักแสนตันอย่างนี้มันก็ยังเหลือสต็อกที่สามารถจะดูความมั่นคงทางอาหารได้พลังงานได้ประมาณเดือนละ300,000 กว่าตันอยู่แล้วนะครับก็ไม่น่าเป็นห่วงว่ามันจะขาดหรือมันจะเกินแต่ในกรณีกลัวสต็อกจะเกินก็จะพยายามให้ผลักดันส่งออกนะครับแต่ว่ามันก็ต้องดูสมดุลว่าเพราะว่าเวลามีวิกฤตต่างๆด้านพลังงานเนี่ยนะครับปาล์มจะเป็นตัวที่จะไปช่วยพลิกวิกฤตให้เป็นโอกาสของทุกๆอาชีพนะครับ
12: ค่ะพอพูดคำว่าสมดุลเนี่ยมันก็เลยสับสนกันนิดนึงว่าตอนนี้นะครับเนื่องจากว่าปาล์มเนี่ยอย่างที่บอกว่ามันเป็นตัวเหมือนเป็นตัวช่วยนะคะในถ้าเกิดมีวิกฤตพลังงานแต่นี้ปาล์มเนี่ยมันก็คือใช้ทั้งบริโภคด้วยเอามาทำในน้ำมันพืชน้ำมันปาล์มด้วยอะไรอย่างเงี้ยนะคะแล้วก็ขณะเดียวกันก็ต้องเอาไปผสมดีเซลใช้สำหรับการขนส่งอันนั้นก็อีกเรื่องนึงแต่ทีนี้มันก็เลยกลายเป็นว่าพอถึงตอนนี้เนี่ยความต้องการใช้ปาล์มเพื่อไปใช้สำหรับผลิตน้ำมันไบโอดีเซลอะไรอย่างเงี้ยมันมีมากกว่าได้ราคามากกว่าแล้วก็เลยทำให้น้ำมันทางฝั่งที่ใช้บริโภคเนี่ยอาจจะมีปัญหาแล้วก็คนบริโภคต้องบริโภคราคาน้ำมันปาล์มที่แพงขึ้นอันนี้ตรงนี้มันกลไกมันเป็นยังไงคะค่ะ
4: ก็เราใช้บริโภคปีหนึ่งเดือนประมาณ50,000 ตันนะครับแล้วก็ใช้ในอุตสาหกรรมก็ประมาณ 75,000 ตันใช้พลังงาน 99,000 ตันคือมันเป็นไปโดยปริยาอยู่แล้วนะครับผู้ผลิตปาล์มเองก็ต้องซื้อน้ำมันปาล์มในราคาที่เท่ากับประชาชนทั่วไป แต่ผมบอกว่านะครับคือเกษตรกรชาวสวนปาล์มเนี่ยไม่ได้รับเงินรับในอุดหนุนไปนะครับอุดหนุนไปอุดหนุนผู้อะไรเขาเรียกประชาชนชั้นอะไรนะที่เขาเรียกชั้นเปราะบางที่
12: เปราะบางกลุ่มเปราะบาง
4: กลุ่มเปราะบางนะครับก็เอาเงินช่วยไปตั้งเยอะแล้วก็สมครอบครัวหนึ่งบริโภคน้ำมันปาล์มอย่างมากเดือนนึงก็สองขวดสมมุติน้ำมันปาล์มมันจะปรับราคาขึ้นมาแพงกว่าเก่าถึง5 บาทเนี่ยครับสองขวดต่อเดือนเนี่ยก็10 บาทแบ่งกันวันนั้นมาใช้แค่10 บาทเองมันไม่ได้เยอะแยะนะครับมันไม่เหมือนน้ำมันดีเซลที่เผาผ่านไปเยอะครอบครัวดูสิบริโภคแค่ประมาณก็เดือนนึงก็สองขวดก็เยอะแล้วนะครับก็ที่บ้านถ้ามีสักห้าคนนึงนะบริโภค2 ขวดทุกคนพอจากบ้านขับรถปั๊บวิ่งไปปั๊บไปเจอร้านกาแฟกินกาแฟรถกาแฟสักแก้วต่อวันเนี่ยนะครับมาซื้อน้ำมันปาล์มได้ขวดนึงกินสบายๆนะครับคิดว่าช่วยให้มันมีสมดุลให้มีความมั่นคงทางด้านอาหารและพลังงานนะครับก็ช่วยๆกันนะครับถึงจะไปกันได้ประเทศชาติจะได้เดินได้นะครับวิกฤตจะได้ไม่เปลี่ยนไม่วิกฤตนะครับ
12: ค่ะที่บอกว่าทางภาครัฐเนี่ยพยายามอุ้มเกษตรกรชาวสวนปาล์มนี่นะคะแล้วก็บังคับให้โรงงานซื้อในราคา7.90 บาทเนี่ยอันนี้เนี่ยมันได้ผลไหมคะได้ซื้อกัน
4: ไม่ได้ภาครัฐไม่สามารถไปบังคับโรงงานได้หรอกแต่ภาครัฐก็ต้องคอยเข้าไปดูว่าเอ๊ะคุณซื้อเข้าไปเนี่ยคุณไปค้ากำไรเกินควรหรือเปล่าเอาวิกฤตของบ้านเมืองเข้ามาไปหากำไรแสวงหากำไรเกินควรไหมโดยไม่สนใจว่าประเทศชาติจะเดินยังไงไปยังไงไอ้วงโซ่ของปาล์มน้ำมันมันจะเดินไปได้ไหมถ้าคุณมากดเขาเยอะๆปีหน้าจะมีปัญหาจะแพงไปหมดเพราะว่าถ้าเกษตรกรไม่มีเงินไปลงทุนไม่มีเงินไปใส่ปุ๋ยไม่มีเงินไปจ้างไปดูแลอย่างนี้นะครับมันเป็นวงโซ่ของปาล์มอยู่แล้วเพราะฉะนั้นถ้าโรงงานไปได้ปาล์มก็ต้องไปได้เกษตรกรก็ต้องอยู่ได้ผู้บริโภคก็อยู่ได้ก็จะได้บริโภคพอน้ำมันมันปาล์มมันพอเนี่ยนะครับก็จะไม่น้ำมันพืชก็ไม่แพงเท่าที่ควรนะครับถ้าขาดไปสั่งมาจากต่างประเทศเข้ามาเนี่ยมันลำบากนะครับมันต้องเอาเงินดาวไปต่างประเทศแล้วเงินที่หมุนเวียนในประเทศมันก็จะมีน้อย GDP มันก็จะต่ำไปอีกนะครับ
12: ค่ะคุณมานะคะแล้วทีนี้ไหนๆก็ได้พบกับทางด้านของกรมการค้าภายในด้วยท่านอธิบดีด้วยอะไรเงี้ยค่ะได้มีการพูดไหมคะว่าอยากจะขอความช่วยเหลือการสนับสนุนชาวสวนอะไรเพิ่มเติมไปมากขึ้นอีกไหมคะอยากจะได้อะไรเพิ่มเติมไหมค่ะ
4: ก็คือเราก็ขอเรื่องว่าไอ้ต้นทุนที่หนักหนาสาหัสก็คือเรื่องปุ๋ยเกษตรกรใช้ปุ๋ยเยอะทุกเกษตรกรนะครับไม่ใช่สวนปาล์มอย่างเดียวใช้ปุ๋ยเยอะมาก
12: เยอะ
4: แล้วก็เกษตรกรก็บอกว่าให้ทางรัฐไปดูที่ว่าปุ๋ยในสต็อกเก่าที่ก่อนที่เกิดวิกฤตเนี่ยมันมีอยู่เท่าไหร่สามารถจะขายในราคาเดิมได้ไหมอย่าเหมือนท่านนายกว่าเพื่อกลุ่มทุนเขาจะได้เนี่ยต้องปล่อยเขาไปเราจะไปกักเขาได้ยังไงนั่นมันไม่ใช่นะเขากำไรเนี่ยเรารู้ว่าทุกคนต้องหากำไรแต่ว่าไม่ใช่แสวงหาจนว่าจากกระสอบหนึ่งขึ้นมากระสอบ200-300อย่างเนี้ยทั้งต้นทุนมันเมื่อขายก่อนที่จะเกิดวิกฤตเนี่ยกระสอบละ1,200เนี่ยพอเกิดวิกฤตปั๊บมาขาย1,400-1,500เพิ่มขึ้นมา300เนี่ยมันเกินเหตุเกินไปครับกำไรเกินควรไม่ได้เห็นว่าประเทศชาติมันจะเดินยังไงอย่างนี้เราก็บอกท่านว่าให้ช่วยเข้าไปดูซัพพอร์ตท่านก็พยายามจะหาปุ๋ยในราคาที่ถึงสั่งใหม่มาก็หาในราคาที่เกษตรกรก็พอจะลงทุนได้อยู่ครับ
12: ค่ะนะคะก็คืออันนี้เป็นเรื่องหลักเลยเรื่องสำคัญเลยก็คือเรื่องต้นทุนนะเนาะเรื่องปัญหาเรื่องภัยแล้งอะไรต่างๆทำให้ผลผลิตไม่ดีอะไรอย่างเงี้ยอันนี้มีผลกระทบไหมคะ
4: ภัยแล้งเนี่ยนะครับก็กลุ่มโรงงานออกพูดมาภัยแล้งแล้วทำให้ปาล์มสุกแดดอย่างเงี้ยมันไม่ใช่นะปาล์มดิบก็คือปาล์มดิบมันไม่สุกก็ไปตัดไม่ได้อยู่แล้วเกษตรกรก็รู้โรงงานไม่ซื้ออย่างเดียวนะถ้าบอกปาล์มดิบปาดออกไปเกษตรกรก็ไม่กล้าตัดผลผลิตของเรามาทิ้งหรอกครับก็รู้อยู่ก็พยายามจะทำคุณภาพเพื่อเพิ่มเปอร์เซ็นต์น้ำมันมันขึ้นมาเพื่อจะได้ราคาอยู่แล้วไปตัดปาล์มดิบลงมาประเทศมาเลเซียทำไมเขา22-23% เขาก็อยู่ใกล้เส้นศูนย์สูตรมากกว่าเราหรือเปล่าถ้าไปดูนะเขาก็ร้อนเหมือนเราเนี่ยทำไมเขาไม่อ้างเพราะว่าระบบเขาดีเขารักษาเรารักษากติกาทำตามกติกา คือกลุ่มโรงงานก็เห็นว่าเกษตรกรเขาก็เป็นคนผลิตมาส่งให้เขาสามารถไปทำกำไรได้อย่างนี้นะครับเขาก็นั่นด้วยเราก็ต้องดูนะว่าโรงงานฉกฉวยโอกาสหรือเปล่าภาครัฐต้องเข้าไปดูนะครับก็มีกฎหมายควบคุมอยู่แล้วดูแลอยู่แล้วแต่จะใช้กันหรือเปล่านะครับ
12: ค่ะในส่วนของแรงงานมีปัญหาด้วยไหมคะคนเก็บเกี่ยว
4: คนเก็บเกี่ยวนะครับก็ทุกคนนั้นก็แรงงานก็เหมือนกันตอนเมื่อเช้าเนี่ยโทรมาผมรับเหมาตัดปาล์มเนี่ยจากโลละ80ตังค์ขึ้นมาเป็น1บาทอย่างนี้ขอเพิ่มเพราะเขาบอกว่าตอนนี้เขาก็ซื้อแกงถุงนึงก็เมื่อก่อน30บาทเดี๋ยวนี้ขึ้นมา45บาท50บาทแล้วเขาก็ต้องคนก็เพิ่มเราก็ต้องปรับอ่ะต้องช่วยกันให้เขาอยู่ได้นะครับแต่ก็มีปัญหานะครับแรงงานมันน้อยลงเพราะเขมรก็ไม่ได้อยู่ในประเทศไทยแล้วก็เริ่มกลับไปจะหมดอยู่แล้วนะครับ
12: ค่ะนั้นก็ต้องเรียกว่าถ้าพูดกันตรงๆก็คือทุกฝ่ายต้องอยู่ได้ด้วยกันแล้วก็สมดุลเนี่ยจากตามที่คุณนาพูดนะต้องสมดุลเนาะค่ะแล้วก็เอาเป็นว่าตอนนี้เนี่ยก็คือชาวสวนปาล์มเนี่ยสบายใจมากขึ้นแล้วใช่ไหมคะ
4: ก็ของกลุ่มผมกลุ่มภาคกลางเนี่ยเมื่อวานก็ยังพบอธิบดีอยู่ดีอธิบดีอยู่นะครับเพราะว่าของเรายังต่างจากภาคใต้อยู่1บาทด้วยเหตุผลกลไกใดก็ไม่ทราบอธิบดีท่านก็มาคุยกับโรงงานแล้วแต่โรงงานจะกลับไปฝึกปฏิบัติยังไงจะมาขยับราคาให้เราหรือเปล่านะครับก็เป็นอย่างนี
12: ้ค่ะงั้นก็เป็นกำลังใจให้นะคะทุกคนต้องเหนื่อยในภาวะแบบนี้นะคะก
4: ็ขอให้
12: อยู่กันได้เนาะค่ะก็เป็นกำลังใจให้ขอบคุณคุณมนัสมากๆเลยนะคะมาคุยกับเราวันนี
4: ้นะครับจะได้สื่อไปถึงผู้รับผิดชอบมันจะดูแลยังไงให้ความเป็นธรรมทุกภาคส่วนประชาชนเกษตรกรโรงงานแล้วก็ทุกส่วนนะในประเทศอยู่กันได้แล้วก็ผ่านวิกฤตไปด้วยกันนะครับ
12: ค่ะจับมือฝ่าวิกฤตไปด้วยกันได้ค่ะคุณมนัสขอบคุณมากๆค่ะสวัสดีนะคะ
4: ขอบคุณมาก
12: ค่ะค่ะคุณผู้ฟังคะคุณมนัสพุทธรัตน์นะคะประธานสมาพันธ์ชาวสวนปาล์มน้ำมันแห่งประเทศไทยนะคะก็จะเห็นแหละนะคะว่าจริงๆมันก็จะมีประกาศแหละนะคะคุณผู้ฟังในเรื่องของการห้ามส่งออกน้ำมันดิบนะคะ1ปีเริ่ม7เมษายนเนี่ยนะคะก็คือเพื่อที่จะสกัดเรื่องวิกฤตพลังงานโลกคุมเข้มปริมาณให้เพียงพอต่อการบริโภคในประเทศนะคะแต่ว่าในที่สุดนะคะทางรัฐก็ออกมาพูดนะคะบอกว่าไม่ได้ควบคุมการส่งออกนะคะเพียงแต่ว่าถ้าอยากจะส่งออกอ่ะต้องมาขออนุญาตก่อนนะคะมาขออนุญาตซะหน่อยอะไรเงี้ยซึ่งตอนนี้นะคะทางด้านของกระทรวงพาณิชย์ก็บอกว่าอนุญาตให้ส่งออกไป11รายนะคะปริมาณรวมกันก็200,000ตันค่ะก็อยู่ในระดับที่สามารถบริหารจัดการได้เขาว่าอย่างนี้นะคะการเป็นให้การส่งออกเป็นปกติส่วนเรื่องของราคานะคะในประเทศแหละก็ต้องดูนะคะว่าทำยังไงจะให้สมดุลทุกฝ่ายนะคะในเชิงของการนำปาล์มมาผลิตนะคะในส่วนของไบโอดีเซลเป็นพลังงานนะคะแล้วก็ขณะเดียวกันกับอีกด้านหนึ่งก็เพื่อการบริโภคด้วยนะคะก็น้ำมันปาล์มมันก็เป็นส่วนสำคัญในการผลิตบะหมี่กึ่งสำเร็จรูปนะคุณผู้ฟังอาหารสำคัญซะด้วยนะคะถ้าน้ำมันปาล์มขึ้นมันก็เดี๋ยวมีปัญหาแต่ว่าตอนนี้ชาวสวนก็เริ่มสบายใจมากขึ้นจากราคาที่มันเริ่มขยับกลับขึ้นมาแต่ว่าฟังดูแล้วต้นทุนกับราคาที่ขายได้ตอนนี้มันก็มาจิ้มก็ไม่ได้มากสักเท่าไหร่นะคะอันนี้ก็ต้องให้อยู่ด้วยกันได้อย่างคุณมนัสบอกแหละนะคะตอนนี้เราขอพักสักครู่หนึ่งก่อนค่ะคุณผู้ฟังแล้วเดี๋ยวกลับมาคุยกับคุณกิตพลไพรเพศานกิจนะคะมาคุยดูแนวโน้มการลงทุนในหุ้นกันค่ะ
13: เซียนเศรษฐกิจดำเนินรายการโดยรัชกรอัสดรธีรยุทธพิชาภาศักมังกรและทีมข่าวหนังสือพิมพ์ดอกเบี้ยธุรกิจ
14: สนับสนุนโดยเปิดโอกาสสู่การลงทุน Go Global เริ่มต้นง่ายๆผ่านแอป SCB Easy ผู้ลงทุนควรทำความเข้าใจลักษณะสินค้าเงื่อนไขผลตอบแทนและความเสี่ยงก่อนตัดสินใจลงทุน
15: ฉันได้แล้ว
16: ผมก็ได้
15: ป้าก็ได้
17: วันนี้ใครก็มีโอกาสได้ความสุขแบบเบิ่มๆ
5: ออมสินฉลอง113ปีเพิ่มความสุขเพิ่มโอกาสเพิ่มเงินรางวัลพิเศษรวม113ล้านบาทกับสลากออมสินพิเศษ1ปีและ2ปีทั้งแบบใบสลากและดิจิทัลซื้อแล้วซื้อได้อีกยิ่งได้ลุ้นถึง3ครั้งซื้อเลยที่แอปไมโมหรือธนาคารออมสินทุกสาขาวันนี้ถึง15กรกฎาคม69เงื่อนไขเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
3: ซื้อเลย
6: ธนาคารออมสินเป็นลูกค้าเราเท่ากับช่วยสังคม
15: ถ้าคุณอยากมีทุนการศึกษาให้ลูกอยากมีชีวิตที่ดีตอนเกษียณอยากมีมรดกให้คนข้างหลังหรืออยากจะลดหย่อนภาษีในแต่ละปีมาหาเราที่ธนาคารออมสินทุกสาขาและถามหาผลิตภัณฑ์จาก Tip Life เราจะช่วยคุณวางแผนเพื่อให้อนาคตเป็นไปตามที่คุณต้องการ Tip Life พลังที่จะอยู่เคียงข้างคุณตลอดไปโทร02-118-5555ผู้ซื้อควรทำความเข้าใจในรายละเอียดความคุ้มครองและเงื่อนไขก่อนตัดสินใจทำประกันทุกครั้งรับประกันโดยบริษัททิพยประกันชีวิตจำกัดมหาชน
1: อยากส่งออกต้องเริ่มต้นยังไงอะ
2: ปรึกษา Exim Bank สิ
1: Exim Bank หรอ
2: ใช่ Exim Bank เป็น Export Co-Pilot ที่เข้าใจผู้ส่งออกจะบุกตลาดไหนจะขายใครจะหาเงินทุนจากไหนหรือกังวลเรื่องความเสี่ยง Exim Bank รับจบทุกปัญหาของผู้ส่งออก
1: Exim Bank
2: ใช่ Exim Bank มีเงินทุนให้เริ่มต้นส่งออกขยายโรงงานและประกันความเสี่ยงให้ผู้ส่งออกแบบครบวงจรอยากส่งออกปรึกษาฟรี Exim Contact Center โทร02169999 Exim Bank นำธุรกิจไทยสู้ทุกวิกฤตลุยทุกตลาดทั่วโลก
7: จากหลอดอาหารแร่ไปตับลุกลามไปเงินเก็บไปรถไปบ้านอย่าเสี่ยงเพราะโรคร้ายเกิดขึ้นได้กับทุกคนไทยประกันชีวิตโรคร้ายได้เงินชัวร์ประกัน10โรคร้ายที่เบี้ยไม่สูญเปล่าไม่ว่าจะเป็นโรคร้ายหรืออยู่ครบสัญญาหรือเสียชีวิตก็ได้เงินก้อนชัวร์สูงสุด1ล้านบาทยิ่งอายุน้อยเบี้ยยิ่งถูกเบี้ยคงที่ตลอดสัญญาไทยประกันชีวิตโรคร้ายได้เงินชัวร์เป็นก็ได้เคลมไม่เป็นก็ได้คืนโทรเลย022014332เงื่อนไขเป็นไปตามที่กรมธรรม์กำหนดผู้ซื้อควรทำความเข้าใจรายละเอียดของกรมธรรม์ประกันภัยก่อนจะทำประกันภัย
16: ดอกเบี้ยธุรกิจเราให้ข้อมูลดอกเบี้ยธุรกิจคุณตัดสินใจดอกเบี้ยธุรกิจเตรียมข้อมูลให้คุณตัดสินใจได้ง่ายขึ้นดอกเบี้ยธุรกิจทุกข้อมูลที่เราให้ผ่านการวิเคราะห์เจาะลึกอย่างรอบด้านดอกเบี้ยธุรกิจรับประกันด้วยประสบการณ์สื่อเศรษฐกิจมืออาชีพกว่า30ปีดอกเบี้ยธุรกิจทุกวันศุกร์ของสัปดาห์เราให้ข้อมูลคุณตัดสินใจ024124825-6
10: เสี่ยงเศรษฐกิจ
13: ดำเนินรายการโดยรัชกรอัสดรธีรยุทธพิชาภาศักมังกรและทีมข่าวหนังสือพิมพ์ดอกเบี้ยธุรกิจ
14: สนับสนุนโดยเปิดโอกาสสู่การลงทุน Go Global เริ่มต้นง่ายๆผ่านแอป SCB Easy ผู้ลงทุนควรทำความเข้าใจลักษณะสินค้าเงื่อนไขผลตอบแทนและความเสี่ยงก่อนตัดสินใจลงทุน
12: ค่ะคุณผู้ฟังคะอย่างที่เรียนนะคะวันนี้เดี๋ยวเราคุยกันกับคุณกิตพลไพเพศังกิตนะคะรองกรรมการผู้จัดการฝ่ายวิเคราะห์หลักทรัพย์บริษัทหลักทรัพย์ UOB เคเฮียนประเทศไทยนะคะจะมาพูดคุยกับเราวันนี้แหละค่ะแล้วก็ดูเรื่องของสถานการณ์ตลาดหุ้นกันเนาะหลังจากที่ในสัปดาห์ที่ผ่านมานะคะคุณผู้ฟังเราซื้อขายหุ้นกันในตลาดเนี่ยนะคะก็คือ4วันด้วยกันนะคะแล้วก็หยุด4วันนะคะแล้วค่อยกลับมาซื้อขายกันต่อใหม่นะคะในวันอังคารหน้านะคะที่จะถึงนี้นะคะเพราะว่าเดี๋ยววันจันทร์ก็หยุดนะคะเท่ากับว่าเราหยุดต่อเนื่องนะคะศุกร์เสาร์อาทิตย์จันทร์นะคะแล้วก็ในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมาที่มีการซื้อขาย4วันเนี่ยนะคะก็เราจะเห็นว่าทางด้านของตลาดหุ้นของไทยเราเนี่ยนะคะก็นับว่ามีการปรับตัวได้ดีขึ้นนะคะโดยหุ้นเนี่ยนะคะมีการปรับตัวขึ้นมาราวๆเกือบ 3% เลยทีเดียวนะคะโดยมีแรงซื้อนะคะที่สำคัญก็คือนักลงทุนสถาบันนะคะซื้อหุ้นไทยเข้าไปนะคะประมาณ 7,000 ล้านบาทค่ะแล้วก็นักลงทุนต่างชาตินะคะก็ลดปริมาณการซื้อนิดหน่อยนะคะก็ซื้อไปราวๆหย่อน500ล้านบาทลงมาหน่อยนึงอะไรเงี้ยนะคะก็ถือว่านักลงทุนต่างชาติเหมือนกับชะลอไปเงี้ยนะคะขณะที่นักลงทุนสถาบันใส่เป็นเหนียวในสัปดาห์ที่ผ่านมานะคะแต่ว่าดัชนีหุ้นนะคะก็ยังอยู่ที่ 1,493 จุดนะคะนี่มันจะกลับไป 1,500 ได้หรือเปล่าอะไรเงี้ยในภาวะที่ ทางด้านของธนาคารกลางของประเทศต่างๆที่สำคัญสำคัญนะคะอย่างเช่นอเมริกายุโรปนะคะ ECB หรือว่าอังกฤษนะคะ BOE รวมทั้งญี่ปุ่นนะ BOJ นะคะก็รวมทั้งของไทยเราด้วยนะคะกนง.แบงค์ชาติเนี่ยนะคะก็คงอัตราดอกเบี้ยหมดเลยนะคะในการประชุมในรอบสัปดาห์ที่ผ่านมานะคะอย่างนี้หุ้นจะเป็นยังไงนะคะเดี๋ยวเราไปคุยกับคุณกิตพลกันเลยค่ะสวัสดีคุณกิตพลค่ะ
17: ครับสวัสดีครับ
12: ค่ะนะคะก็บรรยากาศในเรื่องของสงครามเนี่ยดูเหมือนนักลงทุนจะไม่ให้น้ำหนักมากสักเท่าไหร่แล้วหรือเปล่าคะ
17: ครับก็ต้องบอกว่าผมคิดว่าสถานการณ์เรื่องสงครามคือทุกคนเห็นบทสรุปอยู่แล้วนะครับว่าที่สุดตอนนี้ก็คือทั้งคู่เดินหน้าเจรจาแน่นอนเพียงแต่ว่าในแง่ของการเจรจามันก็ต้องแน่นอนว่าเรื่องของการต่อรองมันก็จะมีเรื่องของการลีลาหลายอย่างนะครับซึ่งเราก็เห็นว่าทั้งคู่เนี่ยต่างก็เหนื่อยล้าแล้วก็อยากที่จะเจรจานะครับเพียงแต่ว่าไม่ทั้งคู่เพราะว่าเราเห็นเลยว่าทั้งคู่ไม่มีการมาโจมตีมาอะไรกันแล้วเพียงแต่ว่าบนการเจรจาเนี่ยก็คือเป็นการทำยังไงให้ตัวเองอยู่ในข้อมีข้อที่ได้เปรียบในการที่จะเรียกร้องนะครับดังนั้นก็เราเห็นว่าแม้กระทั่งทรัมป์เองปิดล้อมอิหร่านก็ไม่ได้ปิดล้อมเพื่อให้อิหร่านก็คือเพื่อให้อิหร่านยอมเจรจาดังนั้นผมคิดว่าภาพนี้มันก็เป็นการยืนยันกับเราครับว่าทั้งคู่เรื่องสถานเรื่องนี้ยังไงก็จบด้วยเจรจาแน่เพียงแต่เจรจาเสร็จแล้วเงื่อนไขจะเป็นยังไงอิหร่านจะโดนปลดอาวุธนิวเคลียร์ 100% เลยไหมหรือว่ายังสามารถพัฒนาอีนิวเคลียร์ในบางส่วนที่มันใช้กับไม่ใช่เรื่องของตัวอาวุธได้เนี่ยแต่ว่าแน่นอนว่าทั้งคู่ผมคิดว่าสถานการณ์นี้ค่อนข้างชัดเจนแล้วครับว่าจบด้วยการเจรจาดังนั้นตลาดเองก็เลยอาจจะไม่ได้มองเรื่องของราคาน้ำมันที่ว่าจะต้องสูงแบบมากๆครับก็คือมันมีความเป็นไปได้ที่ราคาน้ำมันจะสูงอยู่นานแต่เราเลยจะเห็นว่าบนสถานการณ์ที่ไม่ได้มีการจบดีแล้วก็ไม่ได้มีความเสียหายของโครงสร้างพื้นฐานเพิ่มเติมเนี่ยเราเลยไม่ได้เห็นราคาน้ำมันที่พุ่งไป120 130หรือมากกว่านั้นครับ
12: ค่ะเนาะแต่ทีนี้พอไปพูดถึงราคาน้ำมันนะคะคุณกิตพล UAE เขาออกจาก OPEC อันนี้มันจะพันมีผลกับราคาน้ำมันไหมคะ
17: ครับก็ต้องบอกว่าจริงๆแล้วถ้า UAE ออกจาก OPEC เนี่ยออกการคุมราคาน้ำมันนี่มันก็ควรที่จะยากขึ้นซึ่งจริงๆแล้วน้ำมันควรจะลงนะครับหลายท่านคิดแบบนั้นแต่ว่าสถานการณ์ตรงนี้ผมคิดว่ามันก็ถ้าเราไปฟังเอง UAE ที่ออกเนี่ยก็จะมีเหตุผลหลายอย่างโดยเฉพาะในส่วนของความเห็นเนี่ยจะไม่ได้ตรงกับซาอุดีอาระเบียในช่วงที่ผ่านมานะครับขณะเดียวกันเนี่ยถ้ามองแล้วก็คือผมคิดว่าในวิวหนึ่งที่หลายๆประเทศในฝั่งพลังงานมองอาจจะคล้ายๆกันก็คือว่าราคาน้ำมันเองเนี่ยมันมีโอกาสที่ช่วงสั้นจะสูงเพราะสถานการณ์ที่เกิดขึ้นณวันนี้เกี่ยวกับเรื่องตัวโครงสร้างพื้นฐานแล้วก็การขาดแคลนน้ำมันจากภาวะสงครามนะครับมันทำให้ตัวของด้านประมาณการผลิตส่วนหนึ่งมันหายไปแล้วราคาน้ำมันช่วงสั้นอาจจะสูงนะแต่ว่าถ้าไปมองยาวๆเนี่ยมันก็จะเป็นความเสี่ยงว่าเราเริ่มเห็นเทรนด์ของการใช้รถไฟฟ้ามากขึ้นนะครับเห็นการเปลี่ยนประเภทของพลังงานไปเป็นรูปแบบอื่นเพราะฉะนั้นในระยะยาวๆเนี่ยมันก็ยังคงมีภาพอันหนึ่งที่มองว่าระยะยาวๆเนี่ยราคาน้ำมันเองอาจจะไม่ได้สูงแบบนี้ก็ได้นะครับเพราะประมาณการใช้ก็ลดลงไปพอสมควรดังนั้นถ้ามองลักษณะแบบนี้แล้วผมคิดว่าในภาพของตัว UAE เองอาจจะเป็นลักษณะเหมือนกับความพยายามใช้ประโยชน์จากการที่เรียกว่าfront load นะก็คือว่าเฮ้ยออกมาตอนนี้ในจังหวะที่ราคาน้ำมันน่าจะสูงแล้วตัวเองก็อาจจะสามารถขายโดยที่ไม่ต้องติดลิมิตไม่ต้องติดโควต้านะครับแล้วก็ขายได้เต็มที่เลยเนี่ยในช่วงอาจจะประมาณสัก 2-3 ปี5ปีตรงนี้แล้วก็ในอีกสัก 10-15 ปีมันอาจจะไม่ได้สูงแล้วแบบนี้ตอนนั้นก็อยู่นอกกลุ่ม OPEC แล้วก็อาจจะไม่ติดปัญหาอะไรนะผมคิดว่าภาพตอนนี้ก็เป็นจังหวะที่UAE เองก็อาจจะคิดแบบนี้นะครับรวมไปถึงก็เราก็ต้องยอมรับว่าบางครั้งเนี่ยมันก็อาจจะมีความน้อยใจนะเพราะว่ากลายเป็นว่าในรอบที่ผ่านมาเนี่ยบนความไม่สงบที่เกิดขึ้นในตะวันออกกลาง UAE เป็นคนที่โดนผลกระทบและความเสียหายเยอะพอสมควรนะครับเมื่อเทียบกับตัวของซาอุดีอาระเบียดังนั้นก็ต้องบอกว่าในภาพตัวเนี้ย UAE เองก็อาจจะมีความไม่สบายใจหรืออาจจะมีความไม่ชอบใจประเทศต่างๆรวมไปถึงซาอุด้วยจนกระทั่งต้องแยกตัวออกมาเนี่ยอันนี้ก็มีความเป็นไปได้ครับก็โดยรวมผมคิดว่าการออกตรงนี้คงไม่ได้ส่งผลกระทบกับราคาน้ำมันในระยะสั้นมากเท่าไหร่เพราะเราเห็นอยู่ว่าวันนี้สถานการณ์มันก็น่าจะขาดแคลนนะครับแต่ว่าในระยะยาวๆก็อาจจะเป็นอีกปัจจัยหนึ่งที่ทำให้เกิดการเร่งผลิตมากๆแล้วก็ทำให้สปายน้ำมันเนี้ยน่าที่จะเยอะในช่วงต่อไปครับ
12: ค่ะแต่ว่าในระยะจากนี้ไปก็คือราคาน้ำมันก็ยังอยู่ในระดับที่สูงอยู่เนาะค่ะ
17: ใช่ครับก็ผมคิดว่ายังน่าจะสูงไปพักใหญ่ๆเลยครับ
12: ค่ะค่ะทีนี้ตลาดหุ้นนะคะเท่ากับว่าตอนนี้ทั้งอเมริกายุโรปแล้วก็เอเชียเราเองอะไรเงี้ยค่ะมันอยู่ในภาวะแบบไหนคะคุณจิตรพลก็คือว่าข่าวลบมันก็คือจางลงไปแล้วแต่ข่าวบวกมันก็ไม่มีอย่างเงี้ย
17: คือจริงๆแล้วข่าวลบมันก็ยังมีที่ยังมาไม่ถึงก็ยังผมคิดว่ามัน
12: ยังมีอยู่ใช่ไหม
17: ครับเพราะว่าจริงๆแล้วสถานการณ์ณปัจจุบันเนี่ยมันคือสถานการณ์ที่ผมคิดว่าเรามองเห็นประเด็นบวกได้มากกว่าประเด็นลบนะครับโดยเฉพาะเรื่องของตัวการปรับประมาณการกำไรคือถ้าไปดูแล้วจะเห็นว่าตอนนี้ประมาณการกำไรของเซ็ตอินเด็กซ์ในช่วงประมาณสัก4สัปดาห์ที่ผ่านมาเนี่ยถ้าใครตามตลาดดูจะเห็นว่ามันเป็นทิศทางของการปรับประมาณการกำไรขึ้นนะครับซึ่งเราก็อาจจะงงว่าแล้วที่บอกว่าเศรษฐกิจจะไม่ดี GDP จะแย่เนี่ยแต่ต้องบอกว่าในภาพตรงนี้มันเป็นภาพของการปรับที่มันอาจจะไม่ได้สอดคล้องเวลามันอาจจะไม่ได้จังหวะเดียวกันครับคือตอนนี้เราเห็นความชัดเจนระดับหนึ่งแล้วว่าโอเคราคาน้ำมันเนี่ยน่าจะสูงในระดับหนึ่งนะสเปรดปิโตรเคมีน่าจะสูงไปอีกระยะหนึ่งเนี่ยเราเห็นแล้วเราเริ่มปรับเพิ่มประมาณการกำไรหุ้นในกลุ่มพลังงานและปิโตรได้ครับแต่ทีนี้สิ่งที่มันยากก็คือว่าแล้วกลุ่มที่อิงเศรษฐกิจในประเทศเนี่ยไอ้กำลังซื้อที่หายไปเนื่องจากว่าทุกคนเติมน้ำมันแพงขึ้นแล้วแน่นอนว่าเงินในมือเริ่มลดน้อยลงเนี่ยมันจะไปกระทบกับมิติไหนบ้างน่าจะทำให้ค่าโทรศัพท์เราต้องใช้เน็ตน้อยลงไหมนะครับโทรน้อยลงหรือเปล่านะครับหรือว่าจะไปในส่วนของการบริโภคต่างๆเนี่ยเราต้องกินข้าวนอกบ้านให้น้อยลงนะครับหรือว่าเราจะต้องซื้อของให้มันน้อยลงตามไปด้วยอันนี้คือสิ่งที่ตลาดเองคิดว่ามันมีผลแน่ๆครับแต่ว่ามองยังประเมินไม่ถูกว่าระดับของผลกระทบตัวเนี้ยมันจะมากแค่ไหนนะครับดังนั้นภาพแล้วขณะเดียวกันสิ่งที่เราเห็นก็คือว่าช่วงที่ผ่านมาเนี่ยมันมีผลกระทบในด้านของบรรจุภัณฑ์แน่ๆเพราะว่าเรามีโรงงานพลาสติกที่ใหญ่ๆที่จำเป็นต้องปิดตัวลงไปหรือว่าต้องหยุดผลิตเพราะว่าไม่มีซัพพลายเนี่ยไอ้สิ่งที่มันเกิดขึ้นก็คือว่าแล้วถ้าอย่างนั้นเนี่ยไอ้แพ็กเกจจิ้งเนี่ยของแต่ละคนเนี่ยมันกระทบแค่ไหนเพราะว่าบางคนเองอาจจะผลิตสินค้าแล้วสินค้าที่เรามีเราไม่ได้มีปัญหานะแต่กลายเป็นว่าเราอาจจะหาถุงหาบรรจุภัณฑ์มาใส่มันได้ไม่มากเท่ากับที่เราอยากจะได้ก็เลยแคร์ว่าดีไม่ดีต้องผลิตน้อยลงหรือเปล่านะครับแน่นอนไอ้สิ่งเหล่านี้ผมคิดว่าdisruption ของซัพพลายก็ดีเรื่องของต้นทุนที่ขึ้นแล้วมันจะกระทบกำไรเท่าไหร่ก็ดีหรือแม้กระทั่งเรื่องที่ว่าตกลงแล้วกำลังซื้อมันจะหายไปแค่ไหนผมคิดว่าทั้งหมดเหล่านี้คือสิ่งที่คนมองเห็นว่ามันจะมีผลกระทบในไตรมาส2แต่ประเมินไม่ถูกจริงครับว่าผลมันจะเยอะแค่ไหนดังนั้นไอ้ลักษณะแบบนี้มันเลยจะทำให้การปรับประมาณการกำไรลงในหลายๆเซกเตอร์เนี่ยมันยังไม่เกิดขึ้นตอนนี้ครับแต่มันจะมาเกิดตอนสักประมาณไตรมาส2หรืออย่างน้อยที่สุดเนี่ยหลังจากที่มีการมิทติ้งนะหลังจากงบไตรมาส1ออกไปแล้วซึ่งน่าจะค่อนข้างดีนะครับเพราะว่ากลุ่มส่วนใหญ่ยังไม่ได้ผลด้วยโดยรวมผลกระทบจากสงครามขณะเดียวกันบางกลุ่มเราก็จะเห็นว่าได้ผลบวกนะครับแต่ว่าในหลังจากมิทติ้งไตรมาสนี้แล้วผมคิดว่าในฝั่งของนักวิเคราะห์เองก็อาจจะได้ข้อมูลมากขึ้นครับว่าโอเคบริษัทเองก็คงจะแชร์ได้มากขึ้นว่าหลังผลประกอบการไตรมาสไปแล้วเนี่ยไตรมาส2หน้าตามันจะเป็นยังไงนะครับหรืออย่างน้อยสุดบางคนก็คงจะบอกเราได้ว่าเนี่ยเรามีบรรจุภัณฑ์ของเดิมเนี่ยถึงประมาณสักต้นเมษายนนะแต่หลังจากครึ่งหลังเมษายนไปต้นปลายเนี่ยมันเป็นของใหม่แล้วเพราะฉะนั้นเราจะเจอของแพงขึ้นมาร์จิ้นเราอาจจะ
12: เจอของจริง
17: นะครับหรือว่าขณะเดียวกันอ่ะบางคนก็จะเริ่มให้สัญญาณได้ว่าโอเคช่วงที่ผ่านมาเนี่ยมันก็ดูแย่มากเลยนะถ้าทางของจะขาดแต่ตอนนี้สถานการณ์เริ่มคลี่คลายไปแล้วไอ้ของที่คิดว่าจะขาดมากๆน่าจะไม่ได้ขาดอย่างนั้นนะครับแต่ว่าก็อาจจะราคาสูงขึ้นบ้างคือตรงนี้เป็นสิ่งที่ผมคิดว่าหลังจากผลประกอบการไตรมาส1ไปแล้วไอ้สัญญาณที่มาจากการมีตติ้งต่างๆเนี่ยมันจะเริ่มเห็นโทนเพราะฉะนั้นไอ้การประมาณการกำไรของกลุ่มต่างๆที่จะได้รับผลกระทบในเชิงลบในช่วงเนี้ยมันเลยยังไม่มาแต่มันจะมาในช่วงอีกสักเดือน2เดือนข้างหน้าครับแต่นั้นผมคิดว่าในภาพลักษณะแบบเนี้ยช่วงสั้นตลาดเองอาจจะเป็นบวกนะเพราะว่าในฝั่งของปัจจัยเชิงบวกต่างๆเนี่ยเราเห็นกับ2ก็คือในฝั่งของทางด้านในฝั่งของด้านความคาดหวังเชิงบวกเกี่ยวกับเรื่องของการยุติสงครามจะทำให้เศรษฐกิจโลกไม่ได้ถูกกระทบมากจนเกินไปไอ้นี่ก็จะเป็นสิ่งที่หล่อเลี้ยงจิตวิทยาการลงทุนด้วยแต่ว่าเราก็จะรู้ครับว่าเดือน2เดือนข้างหน้าเนี่ยไอ้การปรับประมาณการในเชิงลบมันจะเริ่มค่อยๆทยอยเข้ามาในหลายๆเซกเตอร์ดังนั้นภาพของตลาดระยะสั้นก็เราคิดว่ายังเป็นภาพเชิงบวกอยู่ครับเพียงแต่ว่าพอเข้าสู่ช่วงเดือน5เดือน6แล้วเนี่ยอันนี้ต้องระวังนิดนึงเลยว่าไอ้การปรับประมาณการกำไรแรงขายทั้งกำไรในหลายเล็กกลุ่มนะฮะเพราะว่าผมคิดว่ามันจะมีส่วนที่ทำให้ตลาดเองน่าจะผันผวนได้ครับดังนั้นก็ปีนี้ถ้าคำถามที่คลาสสิกมากเลยที่ทุกคนชอบถามกันก็คือมีเซลล์อินเมย์ไหมนะครับเราคิดว่าปีนี้น่าจะมีเซลล์อินเมย์ครับ
12: ปีนี้จะมีนะ
17: ครับ
12: ค่ะเพราะว่าปัจจัยอะไรต่างๆอย่างที่คุณกิตพลอธิบายมาเมื่อสักครู่เนี้ยมันเป็นปัจจัยที่เอื้อให้เกิดเซลล์อินเมย์ได้ง่ายใช่ไหม
17: ใช่ครับเพียงแต่ช่วงนี้เราก็จะลังเลเพราะสึกว่าไอ้พอตลาดมันดีแล้วไม่ยอมลงเลยมันอาจจะไม่มีเลยหรือเปล่านะครับแต่เราก็คิดว่ามันเป็นอย่างที่เรียนก็คือว่าช่วงสั้นเนี่ยไอ้ปัจจัยเชิงบวกมันถูกใส่เข้ามาเพราะว่าตลาดเองจะเห็นได้ง่ายกว่าครับแต่ว่าปัจจัยเชิงลบเนี่ยที่ตลาดเองจะต้องไปปรับประมาณการหรือนักวิเคราะห์จะต้องไปทยอยลดลงเนี่ยไอ้สิ่งเหล่านี้มันยังไม่เห็นชัดๆในวันนี้ครับแต่ว่ามันจะทยอยเข้ามาในช่วงเดือนสองเดือนข้างหน้าครับ
12: ค่ะซึ่งเราจะเห็นว่าแรงซื้อของนักลงทุนต่างชาติเนี่ยมันแผ่วลงไปนะคะ
17: ครับก็ส่วนหนึ่งก็คือก็จะเห็นว่าเริ่มลดลงเพราะว่าในช่วงก่อนอันเนี้ยมันอาจจะเป็นลักษณะของการปรับในเชิงของการที่เราเห็นภาพของการลดน้ำหนักหุ้นอเมริกานะครับแล้วก็กระจายไปอย่างที่อื่นมากขึ้นที่แล้วก็ที่ทำให้เราเห็นฟันโฟของต่างชาติกลับเข้ามาแต่ช่วงสั้นเราจะเห็นว่ามันชะลอครับแล้วกลับกันเนี่ยทิศทางหุ้นอเมริกาบางกลุ่มเนี่ยมันเริ่มกลับมาดูดีด้วยโดยเฉพาะในกลุ่มที่เกี่ยวกับ AI นะครับคือก่อนหน้านี้เราอาจจะกลัวว่า AI มันแพงไปหรือเปล่านะครับก็เลยคนก็เลยหนีลงมาแต่พอสักพักหนึ่งเราเริ่มเห็นภาพว่าเอ๊ะถึงแม้มันจะแพงแต่ว่าในภาพของการที่กลุ่ม AI ได้รวมเนี่ยจะต้องมีการลงทุนมหาศาลนะครับทำคลาวด์ทำ data center มากๆเนี่ยไอ้คนที่มีความเกี่ยวโยงกับไอ้ supply chain ตรงนี้เนี่ยมันก็เป็นสัญญาณนึงที่บอกเราว่าโอ้โหนี่เมื่อถ้าเขาเพิ่มงบลงทุนขึ้นมาเป็น2เท่าเมื่อเทียบกับปีที่แล้วเนี่ยก็แปลว่าไอ้คนที่เกี่ยวกับทางด้านการลงทุนพวกนี้ถ้าไม่ใช่คนที่ลงทุนทางตรงนะครับแต่เป็นคนที่ได้ประโยชน์จากการลงทุนนี่ก็แปลว่ามันน่าจะขี้หมูขี้หมาเนี่ยงบน่าจะไม่แย่นะเพราะว่าในเมื่องบลงทุนมันสูงขึ้นมาขนาดนี้นะครับนะคือถ้าเป็นคนที่ลงทุนเนี่ยเราจะเห็นเลยว่าบางทีประกาศผลประกอบการเสร็จปุ๊บราคาหุ้นลงนะเพราะว่าไอ้งบลงทุนจะเข้ามาเริ่มส่งผลกระทบต่อกำไรนะแต่ว่าในฝั่งของคนที่เกี่ยวกับการสร้าง data center หรือผลิตบางอย่างขายที่เราต้องใช้เวลาที่ไปลงทุน data center นะครับนะอันนี้ก็จะกลายเป็นสิ่งที่ได้รับผลบวกดังนั้นประมาณแค่2สัปดาห์ที่ผ่านมาเราจะเริ่มเห็นธีมนึงครับที่คนมองว่าเนี่ยไอ้พวกที่เกี่ยวกับ AI ลักษณะที่เกี่ยวกับเงินลงทุนพวกนี้กลายเป็นหุ้นปลอดภัยครับเป็น defensive stock เพราะว่าน่าจะได้อานิสงส์ของการเติบโตตัวนี้ทำให้กำไรมันโตแล้วก็ในภาวะที่เศรษฐกิจโลกไม่แน่นอนกลายเป็นว่าไม่ต้องกังวลครับว่ากำไรเขาจะลดเพราะว่าเขาน่าจะได้กระแสของการลงทุนตัวนั้นมาช่วยครับ
12: ค่ะในเรื่องของอัตราดอกเบี้ยเรื่องของนโยบายทางการเงินของธนาคารกลางต่างๆที่ส่งสัญญาณออกมาแบบนี้ดูแล้วปกติ
17: ก็เราคิดว่ายืนยันภาพที่เราเคยคุยกันมาก่อนหน้าว่าเรากำลังสิ้นสุดวัฏจักรดอกเบี้ยขาลงครับนะครับคือ2 3ปีที่แล้วเนี่ยเราจะเห็นว่าเป็นช่วงดอกเบี้ยขาลงนะครับแต่ว่าตั้งแต่ปลายปีที่แล้วเนี่ยเราก็จะเริ่มเห็นแล้วว่าเฮ้ยดอกเบี้ยมันน่าจะเริ่มหยุดลงแล้วนะนะครับแล้วก็ขณะเดียวกันโอเคเงินเฟ้อถ้ามันมาอาจจะมีคนขยับขึ้นดอกเบี้ยบ้างแต่ก็จะเห็นว่ามันรอบนี้รอบนี้มันจะมีญี่ปุ่นเป็นหลักเพราะว่าวัฏจักรของเขาก็คล้อมรอบจากชาวบ้านในจังหวะที่ชาวบ้านเขาเริ่มขึ้นดอกเบี้ยในญี่ปุ่นยังลดดอกเบี้ยอยู่เลยนะครับแต่ว่าก็เลยจะให้จังหวะจะคล้อมเหมือนชาวบ้านเขาหน่อยแต่นอกนั้นถ้าเราไปดูแล้วประเทศธนาคารกลางส่วนใหญ่ก็คือเริ่มเป็นภาพของการจบวัฏจักรดอกเบี้ยขาลงแล้วแล้วบางคนก็คงจะเป็นขึ้นเร็วขึ้นช้ามากกว่านะครับผลของการจบวัฏจักรดอกเบี้ยขาลงตรงนี้ก็ต้องบอกว่ามันก็จะเป็นผลดีก็คือว่าเราจะเห็นว่าเวลาที่ดอกเบี้ยมันอยู่อย่างของไทยเองเนี่ยเวลาลงมาต่ำสุดมันมักจะไม่ได้ขึ้นเลยนะครับนะเราไม่ได้ปรับดอกเบี้ยขึ้นตามเงินเฟ้อเราปรับขึ้นตามเศรษฐกิจเพราะฉะนั้นสมมติว่าพอดอกเบี้ยลงมาต่ำสุดแล้วเนี่ยบางทีเราจะแช่ตรงนี้ครับประมาณสัก 1-2 ปีนะครับซึ่งใน 1-2 ปีก็แน่นอนว่าช่วงแรกเศรษฐกิจอาจจะยังก็แก๊กก็แก๊กนะแต่ว่าพอสักพักนึงมันจะเริ่มตั้งหลักได้แหละเพราะดอกเบี้ยต่ำมากพอนะครับแล้วก็รับปัจจัยลบแรงไปแล้วพอสถานการณ์เริ่มดีขึ้นเนี่ยไปสักระยะนึงกลายเป็นดอกเบี้ยที่อยู่ในทุนที่ต่ำมันจะช่วยให้เศรษฐกิจมันฟื้นตัวได้นะครับแล้วก็ภาพตัวนี้ก็จะทำให้ตลาดหุ้นเองก็มักจะมีการฟื้นตัวด้วยดังนั้นก็ผมคิดว่าในภาพตัวนี้อย่าไปกังวลมากกับทิศทางดอกเบี้ยครับแล้วก็จากนี้ไปอาจจะไม่ค่อยต้องมองด้วยซ้ำเพราะว่าเราน่าเห็นการตรึงดอกเบี้ยเป็นหลักเลยหรือว่าบางประเทศถ้าจะมีการขยับขึ้นบ้างก็จะเป็นไปตามความจำเป็นเรื่องเงินเฟ้อจริงๆแต่ว่าโดยภาพใหญ่ๆดอกเบี้ยที่ลงมาถึงโซนต่ำแล้วก็อยู่ในจุดที่ทุกขึงอย่างนี้ครับจะเอื้อต่อการฟื้นตัวทางด้านเศรษฐกิจครับ
12: ค่ะแม้ว่าเงินเฟ้อมันจะสูงอะไรเงี้ยนะคะ
17: คือของเราเนี่ยจริงๆจะเห็นว่าเงินเฟ้อเราไม่ได้น่ากังวลเลยนะครับเพราะจริงๆปีที่แล้วเงินเฟ้อเราติดลบนะ ถ้าใครไปดูนะครับเพราะว่าเราก็เป็นแต่ว่าหลักก็คือเป็นเรื่องของการที่เราราคาพลังงานมันลงนะครับแต่ปีนี้เราเห็นว่าเงินเฟ้อเริ่มทยอยกลับมาเริ่มกำลังจะเป็นบวกแล้วซึ่งถ้าไปย้อนดูในอดีตจะพบว่าปกติเวลาเงินเฟ้อเริ่มกลับมาเป็นบวกจริงๆแล้วตลาดหุ้นดีนะครับนะแต่ในของที่ว่าในภาพลักษณะแบบนี้ก็คือว่าตัวตลาดหุ้นดูน่าสนใจส่วนตัวตลาดตราสารหนี้กลับกันอาจจะต้องระวังนิดนึงเพราะว่าวันนี้บอนด์ยิวเรา10ปีอยู่ประมาณสัก 2% นะครับในขณะที่ตลาดหุ้นเนี่ยยิวของผลตอบแทนเงินปันผลมันสูงกว่าเยอะมากเพราะฉะนั้นแล้วอย่าลืมนะว่าปีนี้เดี๋ยวรัฐบาลเองจะต้องกู้เงินอีก 500,000 ล้านนะครับเพราะฉะนั้นก็แปลว่าด้วยปัจจัยทั้งของเงินเฟ้อที่มาจากภาวะของวิกฤตตะวันออกกลางก็ดีหรือจะเป็นการที่รัฐบาลต้องกู้เงินก็ดีก็แปลว่าบอนด์ยิวต้องขยับขึ้นนะเพราะฉะนั้นในแง่ของคนที่ถือพอร์ตเป็นตราสารหนี้มีความเสี่ยงที่ระยะสั้นจะมีผลขาดทุนที่เกิดขึ้นจากบอนด์ยิวที่ขยับขึ้นนะดังนั้นลักษณะแบบนี้มันแตกในเชิงหุ้นจะกระทบน้อยกว่านะครับกับการเนี้ยถ้าบางท่านมีเงินอยู่ในบอนด์เยอะๆแล้วมานั่งมองไปข้างหน้าก็อาจจะเริ่มเกิดความรู้สึกว่าเอ๊ะถ้างั้นเราโยกบางส่วนเนี่ยเข้าตลาดหุ้นดีไหมนะครับเพราะว่าฝั่งตราสารหนี้เองชักจะเริ่มอยู่ในจุดที่มันจะมีความเสี่ยงจากเรื่องของการขยับขึ้นของบอนด์ยิวมากกว่าเนี่ยดังนั้นผมคิดว่าในภาพรวมๆกันหลายๆอย่างแล้ววันนี้ก็ต้องถือว่าเราคิดว่า2เดือนข้างหน้ามันอาจจะผันผวนจากการปรับประมาณการนะครับแต่ว่าโดยภาพใหญ่ๆของเม็ดเงินลงทุนแล้วก็ลักษณะของสินทรัพย์เนี่ยผมเชื่อว่าหลังจาก2เดือนข้างหน้าหรือหลังจากการปรับสั้นๆที่อาจจะเกิดขึ้นในสักประมาณไม่เกินกลางปีนี้ครับผมคิดว่ารอบดีๆของตลาดหุ้นไม่ได้จบนะแล้วก็ยังจะมีรอบดีๆอยู่ครับดังนั้นก็ให้ใช้ความผันผวนช่วง2เดือนข้างหน้านี้ครับเป็นโอกาสในการที่ทำการบ้านแล้วก็หาตัวลงทุน
12: ครับค่ะก็เนี่ยพอดีก็มีคนถามอยู่เหมือนกันแต่ว่าเอ๊ะมีบริษัทหลายๆที่อย่างเงี้ยออกหุ้นกู้ออกมาเลยนะคะกันเยอะพอสมควรก็เลยตัดสินใจว่าเอ๊ะจะซื้อหุ้นหรือซื้อหุ้นกู้ดีอย่างเงี้ยนะคะ
17: ซื้อทำตามความเหมาะสมครับเช่นสมมติว่าเรารู้สึกว่าเอ๊ะเราอยากจะให้มีหุ้นกู้อยู่สักประมาณ 20% ของพอร์ตแล้วเรามีโควต้าที่จะซื้อได้เราก็ซื้อได้ครับเพราะว่าถ้าสมมติว่าเราไม่ได้เป็นลักษณะของนักลงทุนสถาบันในตลาดที่ซื้อหุ้นกู้แล้วอีก2เดือนต้องขายสมมติบางทีเราซื้อแล้วเราวางตามสภาพคล่องไว้ได้ว่าโอเคเราซื้อ3ปีนะแล้ว3ปีเดี๋ยวเราค่อยไปหาตัวใหม่เปลี่ยนถ้าเป็นลักษณะแบบนี้การซื้อหุ้นกู้ได้ปันผลแล้วก็ hold to maturity อันนี้เราจะไม่เจอผลขาดทุนที่เกิดขึ้นระหว่างทางนะครับแต่ในแง่ของนักลงทุนสถาบันหรือบางท่านที่เขาอาจจะต้องถือแล้วอาจจะต้องมีการปรับพอร์ตตรงนี้เนี่ยระหว่างทางด้วยการที่ของใหม่ก็จะออกมาทั้งของความดีทั้งการที่เอกชนก็จะกู้รัฐบาลก็จะกู้อันนี้ก็เป็นสัญญาณที่ผมมองว่าบอนด์อยู่ยังไงต้องขยับขึ้นนะครับดังนั้นผมคิดว่าถ้าเป็นลักษณะแบบนั้นถ้าเป็นคนที่เทรดบอนด์ก็ต้องตามตลาดใกล้ชิดเพราะว่าเวลามันเป็นแบบนั้นเนี่ยบอนด์จะบอนด์อยู่ขึ้นคือแปลว่าราคาบอนด์ลงก็คือขาดทุนนะครับดังนั้นผมคิดว่าในภาพลักษณะแบบนี้มันก็ถ้าเราลงทุนได้ไหมลงทุนได้แต่เราก็ลงทุนเฉพาะความจำเป็นที่เราต้องมีนะเช่นเราคิดว่าเราต้องเราพอทั้ง 20% อยากจะมีบอนด์นะแล้วก็ถือไม่เกินสัก2ปี3ปีอย่างเงี้ยเราไม่ต้องคิดอะไรมากก็ลงทุนได้ตามสัดส่วนตรงนั้นครับแต่ว่าเราก็จะไม่ได้ลงเยอะกว่าตรงนั้นเพราะว่าเราก็จะรู้ว่าผลภาพใหญ่ๆเทียบกันแล้วเนี่ยหุ้นอาจจะเป็นสินทรัพย์ที่ดูน่าสนใจกว่าตราสารหนี้ในสภาวะที่เป็นแบบนี้ครับ
12: ค่ะเพราะฉะนั้นกลยุทธ์ที่พอจะประคองตัวได้แล้วก็มีกำไรนิดหน่อยพอเป็นค่าน้ำจิ้มไก่อย่างเงี้ยไม่ได้กินไก่ย่างทั้งตัวมากินน้ำจิ้มไก่อย่างเงี้ยคุณจะลงทุนกันยังไงดีคะ
17: โอเคในช่วงก็ถ้าในช่วงของประมาณขั้นท่านตรงนี้ผมคิดว่าในกลุ่มที่ได้ประโยชน์สงครามก็ยังมีแนวโน้มที่จะเคลื่อนไหวได้ดีอยู่นะครับเพราะว่าตัวของต้องยอมรับจริงๆว่าผลประกอบการในกลุ่มนี้ดีมากแล้วก็อย่างเช่นพวกกลุ่มปิโตเคมกลุ่มลงกลั่นนะครับพวกนี้ก็กำไรดีมากนะครับแล้วก็แม้กระทั่งสอพอเองก็ต้องบอกว่าตัวของกำไรของเขาไตรมาส1เนี่ยไม่ได้ขี้เหร่นะครับนะแต่ไตรมาส

0: พลังงานปิโตรดูรวมๆเนี่ยยังมีทิศทางที่ดีเลยนะครับนะก็คือใครเก็งกำไรวางสต็อกไว้ดีๆเนี่ยยังดูน่าสนใจแต่ทีนี้สมมุติว่าถ้าเกิดเอาเป็นสไตล์ที่ไม่ใช่จะเรียกว่าไงไม่ได้อยากจะซื้อน่องไก่นะอยากจะเรียกว่าเออโอเคเดี๋ยวรอจังหวะซื้อไก่ทั้งตัวไปทอดเนี่ยนะครับก็ผมคิดว่าสองเดือนข้างหน้ามันจะมีจังหวะที่ตลาดเองจะมีการปรับประมาณการคือช่วงสั้นผมคิดว่าถ้าสงครามยุติมาตลาดเองอาจจะมองเป็นบวกจากภาวะดังกล่าวนะครับแต่ว่าในการขึ้นของตลาดสั้นๆตรงนั้นเนี่ยต้องระวังด้วยว่ามันจะตามมาด้วยการปรับฐานเนื่องจากกำไรของหลายๆเซกเตอร์ที่มันจะถูกปรับลงในช่วง1หรือ2เดือนข้างหน้าซึ่งจังหวะซื้อที่ดีในช่วง2เดือนข้างหน้าถ้ามันเกิดขึ้นแบบนี้ครับผมคิดว่ามันจะเป็นจังหวะที่เราได้รอบดีๆแล้วก็สามารถที่จะมีตัวเลือกได้เยอะๆนะครับแต่ว่าชอบตัวไหนยังไงนะครับหรือว่าถึงอีก2เดือนข้างหน้าจะถึงจังหวะที่กลับมามองหุ้นโดเมสติกได้เลยหรือยังนะครับหรือว่าจริงๆยังเร็วเกินไปเนี่ยเดี๋ยวเอาจังหวัดตลาดปรับเนี่ยเราจะมาคุยเจาะกันเรื่องนั้นครับว่าเอาเซกเตอร์ไหนดีในการจังหวะที่ตลาดปรับออกมารอบนี้ครับ
1: ค่ะได้ค่ะถ้าอย่างนั้นเดี๋ยวอีก2อาทิตย์เรากลับมาคุยกันใหม่นะคะ
0: วันนี้ขอบคุณมากที่มาครับ
1: ได้ค่ะวันนี้ขอบคุณมากๆนะคะ
0: สว
1: ั
0: สดีคร
1: ับ ค่ะสวัสดีค่ะค่ะคุณผู้ฟังคุณกิตพลภัยไพศาลกิจนะคะยังไงเดี๋ยวเราคงจะต้องลาคุณผู้ฟังไปด้วยเวลาเพียงเท่านี้ก่อนนะคะแล้วเดี๋ยวพรุ่งนี้นะคะวันอาทิตย์บ่าย 2:00 นเราค่อยกลับมาพบกับคุณผู้ฟังใหม่วันนี้ขอบคุณที่ติดตามรายการสวัสดีค่ะ
2: เซียนเศรษฐกิจดำเนินรายการโดยรัชกรอัสดรธีรยุทธพิชาภาศักมังกรและทีมข่าวหนังสือพิมพ์

0: สนับสนุนโดยเปิดโอกาสสู่การลงทุน Go Global เริ่มต้นง่ายๆผ่านแอป SCB Easy ผู้ลงทุนควรทำความเข้าใจลักษณะสินค้าเงื่อนไขผลตอบแทนและความเสี่ยงก่อนตัดสินใจลงทุน
1: ผู้ประกอบการรายเล็กทำธุรกิจสิ่งสำคัญคือการบริหารเงินทุนและที่สำคัญไม่แพ้กันคือการเลือกคนที่พร้อมจะเดินไปกับคุณ SME D Bank คือเพื่อนคู่คิดธุรกิจที่จะช่วยพัฒนาคู่เติมทุนโอกาสมาแล้วรีบคว้าไว้เลย SME D Bank ช่วยเติมพลังธุรกิจของคุณให้เติบโตไปได้ไกลกว่าที่เคยสอบถามรายละเอียดหรือปรึกษาเราได้ที่ SME D Bank ทุกสาขา SME D Bank ธนาคารเพื่อ SME ไทย
2: ฉันได้แล้ว
3: ผมก็ได
2: ้ป้าก็ได
4: ้วันนี้ใครก็มีโอกาสได้ความสุขแบบเบิ่มๆออมสินฉลอง113ปีเพิ่มความสุขเพิ่มโอกาสเพิ่มเงินรางวัลพิเศษรวม113ล้านบาทกับสลากออมสินพิเศษ1ปีและ2ปีทั้งแบบใบสลากและดิจิทัลซื้อแล้วซื้อได้อีกยิ่งได้ลุ้นถึง3ครั้งซื้อเลยที่แอปไมโมหรือธนาคารออมสินทุกสาขาวันนี้ถึง15กรกฎาคม69เงื่อนไขเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
2: ซื้อเลย
5: ธนาคารออมสินเป็นลูกค้าเราเท่ากับช่วยสังคม
6: อยากส่งออกต้องเริ่มต้นยังไงอ่ะ
4: ปรึกษา Exim Bank สิ
7: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
8: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง16นาฬิกากับยุทธพรบานเย็นครับจังหวัดนราธิวาสเร่งสกัดไฟป่าเพิ่มรางวัลนำจับผู้ลอบเผาเป็น 50,000 บาทอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
9: 93ปีกรมประชาสัมพันธ์จากจุดเริ่มต้นของการสื่อสารภาครัฐสู่บทบาทสำคัญในการเชื่อมโยงรัฐกับประชาชนมุ่งนำเสนอข้อมูลข่าวสารที่ถูกต้องเข้าถึงง่ายเชื่อถือได้สื่อสารความจริงสร้างความเข้าใจเคียงข้างประชาชนก้าวสู่ยุค OTT อนาคตการสื่อสารยุคใหม่อย่างสร้างสรรค์และยั่งยืน3พฤษภาคม93ปีกรมประชาสัมพันธ์
10: ทุกครั้งที่เราออกไปเที่ยวธรรมชาติให้ความสุขกับเราเสมอแต่รู้ไหมขยะเพียงชิ้นเดียวอาจทำลายความสวยงามไปอีกนานหยุดทิ้งเริ่มเก็บพกถุงขยะส่วนตัวแยกก่อนทิ้งให้ถูกที่เที่ยวอย่างมีวินัยคือของขวัญที่ดีที่สุดให้โลกร่วมกันดูแลแหล่งท่องเที่ยวไทยให้สวยสะอาดปลอดมลพิษไปนาน
11: พามาจับไต AI ภาพและคลิปที่เห็นเป็นเรื่องจริงหรือ AI สร้างบางรูปบางคลิปก็สม

0: จนหลายครั้งแถมแยกไม่ออกแต่เดี๋ยวก่อนยังมีจุดที่ช่วยให้จับผิดได้สังเกตนิ้วมือบิดเบี้ยวผิดธรรมชาติใบหน้าสมมาตรเกินจริงผิวเนียนเกินไปเหมือนพลาสติกแสงและเงาไม่สัมพันธ์กันตัวหนังสือเพี้ยนเหตุการณ์เกินจริงจนน่าสงสัยก่อนแชร์ก่อนเชื่อก่อนตกใจหยุดดูให้ชัวร์อีกครั้ง
1: แสนอาลัยสมเด็จพระพันปีหลวงไทยทั้งปวงหมองหม่นก่นร่ำให้พระผู้เสด็จสู่ฟ้าสวรรคาลัยแนบดวงใจตามพระบาททุกชาติภพปวงประชาน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
2: ผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาสลงพื้นที่ตากใบเร่งสกัดไฟป่าเพิ่มรางวัลนำจับผู้ลอบเผาเป็น 50,000 บาท
3: นายบุญช่วยหอมยามเย็นผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาสลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์ไฟป่าในพื้นที่รอยต่อหมู่ที่2บ้านโคกในและหมู่ที่3บ้านโคกคูตำบลพร่อนอำเภอตากใบหลังพบไฟลุกลามหลายจุดและมีแนวโน้มขยายวงกว้างพร้อมสั่งเพิ่มความเข้มงวดเอาผิดผู้ลักลอบเผาป่าและปรับรางวัลนำจับเป็น 50,000 บาทนายบุญช่วยระบุว่าสาเหตุสำคัญส่วนหนึ่งมาจากการลักลอบเผาของประชาชนบางกลุ่มสร้างผลกระทบเป็นวงกว้างทั้งความเสียหายต่อพื้นที่ป่ามลพิษทางอากาศและผลกระทบต่อสุขภาพประชาชนโดยเฉพาะเด็กผู้สูงอายุและผู้ป่วยขณะที่การควบคุมสถานการณ์ต้องใช้งบประมาณแล้วหลายล้านบาทจังหวัดนราธิวาสจึงยกระดับมาตรการเข้มเพิ่มรางวัลนำจับผู้ลักลอบเผาป่าจาก 10,000 บาทเป็น 50,000 บาทสำหรับผู้แจ้งเบาะแสจนสามารถจับกุมผู้กระทำผิดได้พร้อมใช้โดรนตรวจสอบพื้นที่เสี่ยงรวบรวมพยานหลักฐานและดำเนินคดีตามกฎหมายอย่างถึงที่สุดวิรพัฒน์เพชรสูตรสวท.สุไหงโกลกจังหวัดนราธิวาสรายงาน
2: ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงรายชวนชาวเชียงรายร่วมโครงการไทยช่วยไทยลดภาระค่าครองชีพพร้อมจัดรถพุ่มพวงตลาดเคลื่อนที่กระจายสินค้าไปยังชุมชน
4: นายชูชีพพงษ์ชัยผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงรายเป็นประธานคิกออฟโครงการจำหน่ายสินค้าไทยช่วยไทยณที่ว่าการอำเภอเชียงแสนจังหวัดเชียงรายเพื่อเชิญชวนประชาชนมาเลือกซื้อสินค้าอุปโภคบริโภคในราคาที่ประหยัดช่วยลดภาระค่าใช้จ่ายในครัวเรือนโครงการดังกล่าวเป็นความร่วมมือระหว่างกรมพัฒนาธุรกิจการค้ากรมการปกครองร่วมกับห้างค้าปลีกค้าส่งสมัยใหม่และผู้ประกอบการท้องถิ่นนำสินค้าจำเป็นต่อการดำรงชีพมาจำหน่ายในราคาลดพิเศษตั้งแต่ 25% สูงสุดถึง 58% กิจกรรมจะจัดขึ้นในทุกวันศุกร์ตลอดเดือนพฤษภาคมณที่ว่าการอำเภอพร้อมจัดรถพุ่มพวงตลาดเคลื่อนที่กระจายสินค้าไปยังชุมชนให้ครอบคลุมประชาชนทั้ง18อำเภอของจังหวัดเชียงรายเพื่อให้ประชาชนเข้าถึงสินค้าราคาประหยัดได้อย่างทั่วถึงวสินต์คำพิระวงศ์สวท.เชียงรายรายงาน
2: สหรัฐอเมริกาคงสถานะไทยในบัญชีต้องจับตามองด้านการคุ้มครองทรัพย์สินทางปัญญาแต่ชื่นชมความพยายามในการปราบปรามละเมิดลิขสิทธิ์พร้อมแนะแก้ปัญหาละเมิดลิขสิทธิ์ทางออนไลน์และคำขอสิทธิบัตรที่ค้างสะสม
5: นางอรมนทรัพย์ทวีธรรมอธิบดีกรมทรัพย์สินทางปัญญาเปิดเผยว่าสำนักงานผู้แทนการค้าสหรัฐอเมริกาหรือ USTR ได้ประกาศรายงานสถานการณ์คุ้มครองทรัพย์สินทางปัญญาประจำปี2569โดยประเทศไทยยังคงสถานะอยู่ในบัญชีประเทศที่ต้องจับตามองร่วมกับอีก18ประเทศทางนี้สหรัฐชื่นชมความมุ่งมั่นของรัฐบาลไทยในการพัฒนาการปราบปรามละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาอย่างต่อเนื่องทั้งการบูรณาการบังคับใช้กฎหมายการปรับปรุงกฎหมายลิขสิทธิ์และสิทธิบัตรตลอดจนการเตรียมความพร้อมเข้าเป็นภาคีความตกลงระหว่างประเทศอย่างไรก็ตามสหรัฐยังคงมีข้อห่วงกังวลและขอให้ไทยเร่งขยายผลการปราบปรามสินค้าละเมิดลิขสิทธิ์ในช่องทางออนไลน์ไปสู่แหล่งผลิตรายใหญ่รวมถึงแก้ปัญหาคำขอสิทธิบัตรค้างสะสมโดยเฉพาะเภสัชพันธ์การแอบอ้างเก็บค่าลิขสิทธิ์และการละเมิดคอนเทนต์ดิจิทัลทั้งนี้ในช่วง6เดือนที่ผ่านมากรมทรัพย์สินทางปัญญาสามารถจับกุมคดีละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาไปแล้ว332คดียึดของกลางกว่า 1,300,000 ชิ้นมูลค่าความเสียหายกว่า 2,300 ล้านบาทตั้งเป้าหมายผลักดันให้ไทยหลุดพ้นจากบัญชีประเทศที่ต้องจับตามองให้ได้โดยเร็วผ่านการขับเคลื่อนแผนงาน IP Work Plan ร่วมกับ USTR เพื่อตัดวงจรสินค้าละเมิดตั้งแต่ต้นตอยกระดับระบบทรัพย์สินทางปัญญาไทยสู่มาตรฐานสากลสร้างความเชื่อมั่นและเพิ่มขีดความสามารถทางการค้าให้กับผู้ประกอบการไทยอย่างยั่งยืนต่อไปปฏิพลสรัพรมมารายงาน
2: ผลการออกสลากกินแบ่งรัฐบาลประจำวันที่2พฤษภาคม2569รางวัลที่1เลขที่ออก536077 รางวัลเลขท้าย2ตัวเลขที่ออก43รางวัลเลขท้าย3ตัวเลขที่ออก065และ153รางวัลเลขหน้า3ตัวเลขที่ออก267และ318รู้ปิดรู้ใช้ร่วมใจประหยัดพลังงานจบข่าวยุทธพรบานเย็นอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 17:00 นครับ
6: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.prd.go.th

0: ถานีข่าวคุณภาพ Quality News Station 97 FM
1: คุยเฟื่องเรื่องพระกลับมาแล้วครับพบกับวันชัยสุพรรณจะนำเรื่องราวความรู้ที่ถูกต้องไม่ว่าจะเป็นพระเครื่องพระบูชาเครื่องรางของขลังและวัตถุมงคลข่าวคราวความเคลื่อนไหวความเป็นไปของทุกวัดทั่วไทยทุกวันเสาร์และวันอาทิตย์4โมงถึง5โมงเย็นเปิดสายตอบคำถามทุกท่านทาง FM 97 MHz สถานีข่าวคุณภาพรายการคุยเฟื่องเรื่องพระดำเนินรายการโดยเซียนคนดังวันชัยสุพรรณ
2: สวัสดีครับพบกันเช่นเคยครับในรายการคุยเฟื่องเรื่องพระผมวันชัยสุพรรณขับผู้ดำเนินรายการคุยเฟื่องเรื่องพระที่สถานีวิทยุ FM 97สถานีวิทยุแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์ทุกๆวันเสาร์เวลาบ่าย4โมงถึง5โมงและก็ทุกๆวันอาทิตย์เวลาบ่าย4โมงถึง5โมงก็จะเรื่องราวต่างๆไม่ว่าจะเป็นพระบูชาพระเครื่องเหรียญขนาดจานเครื่องรางของขลังและวัตถุที่เป็นมงคลเอามาให้ท่านได้ทราบได้รู้ได้เห็นนะฮะครับท่านสามารถพิมพ์เข้าไปว่าคุยเฟื่องเรื่องพระใน YouTube ในแฟนเพจนะฮะหรือจะเข้าใน Facebook ผมนะวันชัยสุพรรณครับ
3: วันนี้เราจะนำเรื่องราวของอมตะเถระครับซึ่งเป็นพระเกจิอาจารย์ที่มีชื่อเสียงโด่งดังของจังหวัดสมุทรสาครแล้วก็เป็นเกจิอาจารย์ที่ได้สร้างเหรียญหล่อเหรียญแรกของจังหวัดสมุทรสาครนะฮะปัจจุบันครับเหรียญหนึ่งครับหลายล้านบาทครับเหรียญหล่อแสยิกนั่นคือหลวงปู่รอดนะฮะวัดบางน้ำวนครับอยู่ที่อำเภอบางอยู่ที่อำเภอเมืองจังหวัดสมุทรสาครนะฮะครับนี่คือหลวงปู่รอดวัดบางน้ำวนฮะครับหลวงปู่รอดเป็นเถระเชื้อรามันครับบางท่านอาจจะไม่เข้าใจว่าเชื้อรามันคืออะไรเชื้อรามันก็คือเป็นมอญนะฮะที่มีความที่คงความขลังและความศักดิ์สิทธิ์จวบถึงปัจจุบันทุกวันนี้นะฮะหลวงปู่รอดวัดบางน้ำวนเป็นเกจิอาจารย์ที่เลืองวิทยาคมที่ท่านอาจารย์เทพสารีกบุตรนะฮะผู้ที่มีความรอบรู้จัดเจนในเรื่องของวิชาพุทธเวทอักขระเลขยันได้กล่าวยกย่องอยู่เสมอว่าท่านมีความเป็นเอกคัตถะในเรื่องการทำผงปฐมังแม้แต่หลวงปู่เทียนวัดโบสถ์ปทุมธานียังฝากตัวมาเป็นลูกศิษย์เลยนะฮะครับนี่คือรูปของหลวงปู่รอดวัดบางน้ำวนนะฮะเครื่องรางของขลังโดดเด่นมีราชสีชูชกแกะด้วยไม้แก่นขนุนไม้ที่มีชื่อเป็นมงคลนะฮะครับก็หลวงปู่รอดก็นำมาแกะเป็นราชสีหมายถึงว่าการเกื้อหนุนดีทางมหาอำนาจและคงกระพันส่วนชูชกก็ดีทางเมตตาและโชคลาภพระเครื่องรางของท่านปรากฏผลทางคงกระพันมีประสบการณ์เป็นที่กล่าวขานกระชอนอยู่ในเขาเรียกว่าวงการนักเลงหรือวงการพระเครื่องหรือวงการศิษยานุศิษย์นะฮะทั้งยังมีความเก่าและมีค่านิยมสูงอีกด้วยนะฮะนี่คือหลวงปู่รอดในรูปท่านอริยบทต่างๆนะฮะครับมาถึงหลวงปู่รอดนะมีเชื้อสายหมอนหรือรามันเกิดเมื่อเดือนกุมภาพ.ศ.2406นะฮะเป็นบุตรของนางทองดีและนางเกษมนามกุลบุญสงฆะบุรีชาวรามันณตำบลบ้างบางทรัฐอำเภอเมืองจังหวัดสมุทรสาครแต่เมื่อขณะเป็นเด็กบิดามารดาได้นำเอาไปฝากหลวงพ่อแคร์เจ้าวาดวัดบางน้ำวนเมื่ออายุ12ปีได้บรรพชาเป็นสามเณรครับได้ศึกษาวิชาอาคมและวิปัสสนากรรมฐานจากหลวงพ่อแคร์พออายุได้21ปีได้อุปสมบทเป็นพระสงฆ์นะฮะครับโดยมีหลวงพ่อแคร์เป็นพระอุปัชฌาย์และอาจารย์แจ้งอาจารย์ปั้นวัดใหญ่เป็นอนุสาสนาจารย์และกรรมวาจารย์ตามระดับได้ฉายาว่าพุทธสันโธครับเคยเดินธุดงค์ลุกขมูลไปยังประเทศพม่าถึง2ครั้งเมื่อหลวงปู่แคร์มรณภาพท่านจึงได้เป็นเจ้าอาวาสสืบต่อมาและรับการแต่งตั้งสมณศักดิ์เป็นพระครูรอดเป็นพระอุปัชฌาย์ชั้นพิเศษและเป็นเจ้าคณะตำบลตามลำดับท่านกำหนดรู้วันมรณภาพล่วงหน้าได้เที่ยวไปร่ำลาญาติโยมแล้วก็ล้มตัวลงนอนชักจีวรขึ้นห่มถึงศีรษะกำหนดอัสสาสะแล้วก็ละสังขารจากไปเมื่อเดือนพฤศจิกายนพ.ศ.2488รวมอายุ82พรรษา61นะฮะนี่คือเรื่องราวของหลวงปู่รอดพุทธสันโธนะฮะนี่คือเหรียญหล่อแสยิกของหลวงปู่รอดนะฮะครับหรือเหรียญจอบนะฮะที่มีชื่อเสียงโด่งดังคำว่าจอบนี่บางท่านก็มีความหมายว่าจอบคือจอบก็คือถากถางหรือว่า เรียกว่าขุดอะไรนะฮะคือหลวงพ่อรอดท่านก็มีเขาเรียกว่าพุทธานุสติธรรมานุสติสังฆานุสติจอบก็คือที่จะฝากฝันถากเอาสิ่งที่ไม่ดีสิ่งที่เป็นอัปมงคลนะฮะพวกเสนียจังไรหรือว่าพูดผีปีศาจหรือความยากความจนความทุกข์ความร้อนให้มารายหายสิ้นเลยนะท่านจึงให้แกะเป็นรูปจอบที่ท่านเห็นนะเป็นเหรียญหล่อนะฮะครับเมื่อทำบุญอายุเมื่อพ.ศ.77ที่ท่านเห็นอยู่นะนี่เราก็ให้ดูในสภาพต่างๆเป็นเหรียญหล่อหลวงปู่รอดวัดบางน้ำวนนะฮะครับก็ปัจจุบันนี้ก็จะมีราคาเช่าบูชากันนี่เหรียญหนึ่งหลักล้านครับมีการซื้อขายกันแล้วนะเหรียญหนึ่งประมาณ5ล้านถึง6ล้านบาทนะฮะครับหลวงปู่รอดก็สุดยอดของคงกระพันสุดยอดของเมตตามหานิยมนะฮะครับพอเป็นเนื้อสำริดที่มีส่วนผสมของแผ่นยันแผ่นจานแล้วก็เหล็กไหลเหล็กไหลดำเหล็กไหลขาวเหล็กไหลทองปลาไหลนะฮะหรือเหล็กไหลเพลิงนะหรือเหล็กไหลหรือแร่ธาตุกายสิทธิ์ที่มีความที่มีคุณวิเศษอยู่ในตัวนะฮะหลวงปู่รอดนี่ครับก็ถือว่าเป็นพระลามันหรือเป็นพระมอญที่มีความเคร่งครัดแล้วก็ท่านเป็นพระสุปฏิปันโนในเรื่องของวิปัสสนากรรมฐานนะฮะครับนี่ครับเหรียญหลวงปู่รอดเราจะให้ดูสภาพต่างๆนี่คือพิมพ์สามเหลี่ยมพิมพ์แม่ครัวนะฮะบางท่านก็เคยไปพบที่วัดกลางบางแก้วมาที่บรรจุอยู่บนหอระฆังนะบางท่านบอกว่าหลวงปู่บุญนะฮะแต่จริงๆไม่ใช่ครับหลวงปู่รอดท่านมีความศรัทธาเริ่มสายหลวงปู่บุญวัดกลางบางแก้วมากท่านได้นำเอาเหรียญพนมมือเนี่ยไปถวายหลวงปู่บุญนะฮะให้หลวงปู่บุญแจกในงานแซยิกแต่หลวงปู่บุญก็แจกเหลือเสร็จแล้วก็เอามาขึ้นไปบรรจุบนหอระฆังนะฮะครับก็หลวงปู่เพิ่งก็นำมาเปิดแล้วก็เปิดให้ทุกท่านได้บูชานะฮะนี่ก็เป็นพิมพ์พนมมือนะฮะครับหลวงปู่รอดวัดบางน้ำวนนะฮะครับเป็นเหรียญหล่อนะฮะในสภาพต่างๆพิมพ์แจกแม่ครัวอันนี้เป็นเหรียญจอบที่ตัดมาแล้วนะที่หล่อเสียสมัยก่อนแล้วตัดเป็นรูปจอบที่ท่านเห็นนะฮะครับนี่คือหลวงปู่รอดวัดบางน้ำวนนะฮะอันนี้ก็เป็นเหรียญจอบที่ตัดมานะฮะเป็นเล็กๆนะพ่อรอและไม่ติดนะอันนี้เป็นสี่เหลี่ยมค่อนข้างที่จะหาชมได้ยากครับนี่คือสภาพค่อนข้างที่จะเรียกว่าสวยแล้วนะพอสวยกันนี้คงจะไม่มีนะฮะครับนี่คือเหรียญเขาเรียกว่าพิมพ์แจกแม่ครัวนะฮะครับอันนี้ก็จะเป็นพิมพ์สามเหลี่ยมพนมมือนะฮะครับเราก็จะให้ท่านดูหลากหลายเหรียญนะฮะครับนี่คือสภาพเรียกว่าต่างๆที่ให้ดูนะเป็นเนื้อสำริดโบราณครับมีส่วนผสมของทองคำเงินแล้วก็สังขวานนแล้วก็มาเหรียญปั๊มนะฮะแสยิกปั๊มนะฮะครับเขาเรียกว่าสี่หัวกับนะฮะอันนี้ก็คือเป็นเหรียญปั๊มหลังเรียบบางเหรียญก็จะมีจานนะฮะให้ดูสภาพต่างๆนะฮะก็จะพบเนื้อสำริดนะฮะบางท่านบอกว่ามีเนื้อเงินนะฮะครับผมเชื่อว่าน่าจะมีเนื้อเงินนะฮะแต่ถามว่ายังไม่เคยเห็นถ้าพิมพ์ถูกอะไรถูกก็คือไม่มีปัญหานะฮะแล้วทองคำก็น่าจะมีนะฮะครับก็สภาพสวยๆนี่ก็ต้องว่ากันด้วยหลักล้านพระบาทนะฮะครับหลวงพ่อรอดนะฮะเป็นเหรียญปั๊มนะฮะครับเราจะให้ดูหลากหลายสภาพด้วยกันนะฮะแล้วก็มาเหรียญต่อนะฮะครับก็เหรียญพ่อรอดที่แรกสมัยก่อนเขาบอกว่าไม่ทันหลวงพ่อรอดแต่ตอนนี้นี่ราคาสวยๆกันนี่ล้านพระบาทมีเนื้ออันปาก้ามีเนื้อทองเรียกว่าเนื้อทองผสมนะฮะแต่อัลปาก้าจะได้รับความนิยมนะฮะครับนี่คือเหรียญวัวรอดก็เหมือนกับรุ่นสุดท้ายนะฮะครับเราให้ดูสภาพต่างๆนะฮะคือสภาพจะไม่เหมือนกันอยู่ที่สภาพการเก็บสภาพของแต่ละคนนะฮะครับหลวงปู่รอดวัดบางน้ำวนสุดยอดของพระคณาจารย์พระเกจิอาจารย์นะฮะของจังหวัดสมุทรสาครนะฮะนี่คือเหรียญหล่อครับก็ราคา 4-5 ล้านบาทนะฮะครับก็ถือว่าตอนนี้ก็ถือว่าเป็นเหรียญอันดับหนึ่งเหมือนกันนะฮะครับจากหลวงพ่อเงินวัดบางคานนะฮะครับก็หรือจะเป็นหลวงพ่อไปวัดกำแพงนะแต่หลวงพ่อไปยังไม่มีการซื้อขายถึง4-5 ล้านนะฮะแต่หลวงพ่อรอดมีการซื้อขายกันแล้วนะเหรียญละ4-5 ล้านบาทในสภาพที่สวยเดิมดูง่ายนะฮะครับเราจะให้ดูสภาพต่างๆนะฮะครับเอกสารต่างๆนี่คือยันแผ่นยันตะกั่วที่จานนะฮะที่ชาวบ้านสมุทรสาครหรือว่าเป็นญาติพี่น้องกับหลวงพ่อรอดเวลาจะขึ้นบ้านใหม่จะปลูกบ้านใหม่นะฮะท่านจะจานนี้แล้วเอาไปไว้หัวเสาหรือจานแล้วเอาไปใส่ในโอ่งน้ำมนต์เพื่อว่าเป็นน้ำที่จะดื่มอาบกินเพื่อขจัดปัดเป่าโรคภัยไข้เจ็บและขจัดปัดเป่าเสน่ห์จังไรนะฮะครับอันนี้จะไว้ที่ก้นของโอ่งหรือจะไว้บนหัวเสาแล้วก็ชูชกนะฮะชูชกนี่ถือว่าสุดยอดของเมตตามหานิยมขออะไรก็ได้หมดนะมีแล้วครับตามตำนานชูชกจะเป็นเทวดาแปลงมาที่จะมาเสริมบารมีให้พระเวสสันดรได้สำเร็จชาติเป็นพระเวสสันดรแล้วก็มาเสวยเป็นองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าชูชกก็กลับชาติมาเป็นพระเทวทัตที่จะมาเสริมให้พระองค์ได้ สเสด็จดับขันธปรินิพานนะครับชูชกจึงเป็นเทวดาชูชกเป็นเมตตามหานิยมขอได้ทุกอย่างนะฮะครับหลวงพ่อล่อก็นำเอาแก่นขนุนมาแกะแล้วก็งากำจัดงากำจายงากระเด็นมีความเชื่อว่าเป็นของคงทนติดอยู่ในตัวนะฮะไม่มีอำนาจใดๆที่จะมารบร้างได้นะนอกจากอำนาจกฎแห่งกรรมนะฮะครับนี่คือชูชกนะฮะก็มีการจุงกันหาชาลีที่ท่านเห็นนะนี่คือสุดยอดของเครื่องรางของขลังของหลวงปู่รอดวัดบางน้ำวนนะฮะแล้วก็มาคดชสีนะแกะจากไม้แก่นขนุนนะฮะครับสมัยก่อนไม้แก่นขนุนที่มีความผูกพันกับพระเถรอาจารย์พระวิปัสสนากรรมฐานเป็นส่วนมากเพราะว่าท่านจะนำเอาแก่นขนุนเขาเรียกว่าสีกรักนำมาถากแล้วมาต้มแล้วก็มาย้อมจีวร นะฮะเป็นสีกรักคือสีพระป่าหรือสีพระที่บ่งบอกว่าวิปัสสนากรรมฐานนะฮะนี่ครับก็จะมีฝังตะกุดไว้นี่คือโคชสีของหลวงปู่รอดนะฮะแล้วก็จะมีเครื่องรางของขลังของหลวงปู่รอดนะฮะเป็นตะกุดนะฮะครับเป็นตะกุดนะฮะเป็นเชือกเป็นตะกุดชุดตะกุดเดียวตะกุดโทนนะฮะแล้วก็ยังมีแผ่นตะกั่วที่จานเป็นเนื้อชิ้นนะฮะครับก็แล้วแต่ที่คนที่ใกล้ชิดที่ได้มานะฮะแต่เนื้อเงินนี่ก็ยังไม่พบนะฮะแต่ผมสันนิษฐานว่ามีเนื้อทองคำก็สันนิษฐานว่ามีนะฮะก็ยังไม่พบเหมือนกันนะฮะครับก็อักขระการจานอักขระนี่ครับเรียกว่าผิดไม่ได้จะมีคนที่อ่านเรื่องของตำราครับเราก็ไปสืบมาเรื่องของตำราที่ท่านเห็นเนี่ยนี่คือตำรากระจานจานตะกุดของรูดอดนะฮะแล้วก็นี่คือแหวนครับเงินลงยาลงถมนะฮะของหลวงพ่อรอดไว้บางน้ำบนนะฮะเขานิยมนำมาตัดเป็นหัวแหวนตัดหัวแหวนแนะนำมาเรียมขึ้นคอนะฮะครับนี่คือหลวงพ่อรอดไว้บางน้ำบนและจะมีเอกสารต่างๆอีกหลายอย่างนะฮะนี่คือหลวงพ่อรอดและหลวงปู่นิลแล้วก็หลวงพ่อเชยนะในงานศพของพ่อบรรทุนสิงห์นะฮะครับก็ปี247ฝ่านะฮะครับที่วัดบางโทรัตนะฮะครับก็ถือว่าเป็นภาพประวัติศาสตร์เป็นภาพที่หาชมได้ยากนะฮะนั่นก็คือเราก็ขยับให้มาใกล้ๆได้เห็นหลวงปู่รอดนะฮะครับวัดบางน้ำวนแล้วนี่คือหนังสือที่พิมพ์แจกในงานพระราชทานเพลิงศพแล้วก็ยังมีผู้ที่ร่วมสมทบทุนในการพิมพ์หนังสือนะฮะนี่คือตำราครับตำรายันต่างๆที่หลวงพ่อรอดได้นำอาจารย์ตะกุดนี่คือใบแต่งตั้งพระอุปชาพระครูรอดนะฮะครับก็ถือว่าเป็นเอกสารที่ทางวัดได้เก็บไว้เรียบร้อยแน่แล้วนี่คือบ้านที่เห็นอยู่นะเป็นบรรยากาศในสมัยอดีตแต่ปัจจุบันนี้ไม่มีแล้วนะฮะบ้านอย่างนี้สภาพอย่างนี้ไม่มีแล้วนะฮะครับอันนี้ก็จะเป็นลายมือของหลวงพ่อรอดนะฮะครับพระครูรอดที่ท่านเขียนนะฮะออกใบเขาเรียกว่าใบสุทธิกับพระที่บวชใหม่นะฮะครับนี่คือเป็นลายมือทางวัดบางน้ำวนนะฮะท่านได้เก็บหลักฐานไว้แล้วนี่คือหนังสือสวดมนต์นะฮะครับทางวัดนาวังน้ำวนก็ได้เก็บหลักฐานไว้นะฮะครับวัดบางน้ำวนอยู่ที่บางโทรัตอำเภอเมืองจังหวัดสมุทรสาครนะฮะครับนี่คือหนังสือครับเอกสารต่างๆนะฮะที่มีหลักฐานที่มีลายเซ็นของหลวงพ่อรอดนะฮะครับก็เรียนเชิญทุกท่านเลยครับไปวัดบางน้ำวนไปกราบไปนมัสการครับรูปเหมือนของหลวงพ่อรอดนะฮะพุทธสันโธนะฮะครับก็ความเป็นสิริมงคลก็จะบังเกิดมีความเชื่อกันว่าถ้าเราได้เข้าไปแตะไปสัมผัสไปนมัสการไปบูชาของหลวงพ่อรอดแล้วมันจะรอดพ้นทุกอย่างนะฮะรอดพ้นจากโรคภัยไข้เจ็บรอดพ้นจากเสนียดจังไรรอดพ้นจากความยากความจนนะฮะรอดพ้นจากพูดผีปีศาจจากคนอิจฉาริษยาตรงกันข้ามก็จะเพิ่มพูนในเรื่องของราบผลปูนทวีมั่งมีสีสุขวัตถุมงคลทุกชิ้นของหลวงพ่อรอดไม่ว่าจะเป็นเหรียญหล่อเหรียญปั๊มจะเป็นเครื่องรางของขลังจะเป็นโคชสีจะเป็นชูชกนะฮะทุกอย่างครับมีพุทธานุภาพธรรมานุภาพสังฆานุภาพและก็เทวานุภาพที่จะโดนบันดาลให้ผู้ที่นำไปพกพาราตนาจิตตัวและก็อธิษฐานท่านจะสมความปรารถนาทุกประการเลยนะฮะครับวัตถุมงคลจึงมีราคาเช่าบูชากันปัจจุบันครับเหรียญหล่อ 4-5 ล้านบาทเครื่องรางของขลังจะเป็นชูชกนี่ก็เป็นหลักแสนทั้งนั้นเลยนะฮะจึงเป็นตะกรุดนี่เป็นที่หวงแหนของเป็นมรดกตกทอดจากปู่ย่าตายายมาถึงปัจจุบันครับมีประสบการณ์ปฏิหารค่อนข้างที่จะเยอะมากมายเลยนะฮะเรื่องของรถลาเรื่องของการอยู่ยงคงกระพันเรื่องของการที่ว่าขับไล่พูดผีปีศาจหรือขับไล่เสนียดจังไรให้มารายหายสิ้นไปเลยนะฮะครับนี่คือเรื่องราวของอมตะเถระจังหวัดสมุทรสาครซึ่งมีเหรียญหล่อที่แพงที่สุดในขณะนี้นะฮะครับ4-5 ล้านบาท5ล้านกว่าบาทนะฮะครับเดี๋ยวช่วงหน้าเราจะมีเรื่องราวของวัดวารามต่างๆช่วงนี้ไปพักชมสิ่งที่น่าสนใจสักคู่หนึ่งครับ
2: ครับรายการคุยเฟื่องหลวงพระดำเนินมาถึงบางช่วงบางตอนนะท่านสามารถที่จะสอบถามหรือท่านที่จะ โทรศัพท์มาสอบถามให้ผมได้ดำเนินการเรื่องอะไรได้เลยนะครับรายการคุยเพื่อหลวงพระมีทุกๆวันเสาร์เวลาบ่าย 4:00 นถึง 5:00 นแล้วก็ทุกๆวันอาทิตย์เวลาบ่าย 4:00 นถึง 5:00 นครับก็จะนำเรื่องราวต่างๆพระเครื่องพระบูชาเหรียญคณาจารย์เครื่องรางของขลังและวัตถุที่เป็นมงคลที่สถานีวิทยุ FM 97สถานีวิทยุแห่งประเทศไทยครับ
3: ครับเบี้ยแก้ครับก็มีท่านถามกันมาเยอะว่าเบี้ยแก้ครับต้องหาจากหลวงพ่ออะไรครับแล้วก็วิธีใช้แบบไหนนะฮะเบี้ยแก้นี้เกิดมาตั้งแต่สมัยดึกดำบรรพ์ครับการเปิดพบในกุเนี่ยก็ยังมีพบเบี้ยแก้แล้วก็ด้านในบางตัวจะมีเม็ดประหลอดที่แบบเป็นเม็ดเล็กๆบางตัวก็จะเป็นทรายเขาเรียกว่าทรายเรียกทรัพย์หรือหอยเรียกทรัพย์นะฮะการคัดเบี้ยแก้ตามตำราเขาบอกว่าให้เอาหอยจันทร์เนี่ยที่ท้องจะมี32ซี่ก็คือฟัน32นะแล้วก็เอามาคัดแล้วก็บรรจุประหลอดแล้วอุดด้วยชันโลงแล้วก็อักขระแล้วก็เสกปลุกเสกนะฮะครับเราจะให้ไปดูเบี้ยแก้ของพระเกจิอาจารย์ต่างๆนะฮะครับก็จะหลากหลายแตกต่างกันไปเลยนะฮะครับหลวงประบุญวัดกลางบางแก้วนี่ก็ของท่านนี่ก็จะมีราคาเช่าบูชากันมานี่แพงครับตัวหนึ่งนี่ต้องพูดกันโดยหลักแสนบางท่านอาจจะไม่เชื่อครับไข่ทองแดงครับตัวหนึ่งหลักแสน6แสน7แสนถึงล้านเลยนะฮะครับมีเงินยังหาเช่าบูชาไม่ได้เบี้ยแก้ของหลวงปู่บุญนะฮะครับหลวงปู่บุญนี่ท่านอยู่ที่วัดกลางบางแก้วอยู่ที่อำเภอนครชัยศรีสมัยก่อนชาวบ้านเขาเรียกว่าเทพเจ้าแห่งลุ่มน้ำนครชัยศรีนะฮะแล้วก็ต่อมาลูกศิษย์ของท่านก็คือหลวงปู่เพิ่มวัดกลางบางแก้วที่สืบสานตำนานเรื่องราวของวัตถุมงคลไม่ว่าจะเป็นเบี้ยแก้จะเป็นยาวาสนาจินดามณีนะฮะครับก็ปัจจุบันครับตำนานของวัดกลางบางแก้วก็ยังมีเยอะแยะมากมายนะฮะไม่ว่าจะเป็นยาวาสนาจินดามณีหรือจะเป็นเบี้ยแก้นะฮะหลวงบุญท่านเป็นพระคณาจารย์เป็นพระเกจิอาจารย์ที่มีความขลังมีความศักดิ์สิทธิ์นะครับนี่คือเบี้ยแก้ของหลวงปู่บุญนะท่านสังเกตนะฮะครับก็ต้องดูต้องคนเป็นต้องคนมีความชำนาญครับเบี้ยแก้เนี่ยเขาจะเอาหอยจันทร์เอามาใส่ประหลอดแล้วอุดด้วยชันโลงแล้วตีท้องเบี้ยด้วยตะกั่วนะฮะแล้วก็จะมาถักเชือกแล้วก็มาลงลักก็จะมีหลายลักษณะนะฮะถ้าลงหนาก็จะเป็นเงาแบบนี้ถ้าส่วนมากนะฮะเขาจะใช้ยางไม้ที่ขึ้นตามวัดเช่นต้นพิกุลต้นพรับนะฮะเอายางไม้มาดิบๆเอาดิบๆเนี่ยมาตำแล้วก็เอายางมาเนี่ยมาทาที่ตัวเบี้ยนะฮะครับก็อันนี้ก็จะเป็นลงลักหนาแล้วก็จะมีลงทองนะมีปิดทองทับอีกทีนะฮะครับก็นี่คือเบี้ยแก้ขยาวแล้วข้างในก็จะมีเสียงวิ่งของประหลอดนะอันนี้จะเป็นเบี้ยเปื่อยของหลวงปู่บุญนะฮะครับท่านสังเกตไหมครับเอาหอยมาครบประการ32อยู่อาศัยน้ำประหลอดเข้าไปแล้วก็อุดด้วยชันโลงแล้วก็หุ้มด้วยตะกั่วที่ท่านเห็นเนี่ยตีตะกั่วปิดมาเลยนะฮะแล้วก็ลงอักขระที่ท่านลงครับอันนี้คือเบี้ยเปื่อยของหลวงปู่บุญครับแพงมากปัจจุบันนี้ตัวหลายต่างแล้วก็มาหลวงปู่รอดวัดในโรงนะฮะอันนี้ก็เรียกว่าตำนานเหมือนกันท่านจะทำเป็นลักษณะว่าจะมีหูท้ายหูบนนะฮะแล้วก็ลักษณะที่ถากแล้วก็ลงด้วยอันนี้ลงด้วยยางไม้นะฮะลงด้วยยางไม้ลักษณะที่จะเป็นออกสีน้ำตาลหรือสีแดงนะฮะครับนี่คือหลวงปู่รอดวัดในโรงนะฮะครับปัจจุบันแพงมากแล้วก็บางทีท่านก็จะเปิดหลังเบี้ยท้องเบี้ยนะฮะให้เห็นนะเป็นเบี้ยเปื่อยท้องที่เปิดอย่างนี้เพื่อให้ลงอักขระนะลงอักขระนะฮะครับท่านสังเกตไหมครับนี่ครับอันนี้ก็จะมีหูอันนี้ถักเต็มหมดเลยนะแล้วก็จะมีหูอยู่ด้านบนนะฮะครับอันนี้ผมสันนิษฐานว่าน่าจะเป็นยางไม้นะอาจจะเป็นยางตะโกนะฮะตะโกที่แก่ตะโกที่มีอายุมากแล้วเป็นเอาลูกดิบๆมาตำตะโกหรือพับกันนะฮะมาตำเสร็จแล้วก็เอายางไม้เนี่ยมาทาเพื่อที่จะรักษาได้ให้มีแข็งแรงแล้วก็ที่มีอายุยืนอยู่นานถ้าไม่ทำอย่างนี้ครับการเวลาล่วงเลยไปแล้วได้หลุดนะฮะแล้วก็ไปถึงข้างในแล้วตัวเบี้ยเนี่ยอาจจะมีปัญหาอาจจะประหลอดไหลหลุดออกมานะฮะครับต้องไปหาพระเกจิอาจารย์ต้องไปให้หลวงปู่รอดบรรจุหลวงปู่รอดท่านก็ได้ลาจากไปแล้วนะฮะอันนี้ก็จะเป็นลักษณะเบี้ยแล้วก็จะมีตะกุดอยู่ด้านนอกนะของหลวงปู่รอดวัดในโรงนะฮะครับอันนี้ก็จะเป็นท้องเปื่อยนะฮะท่านสังเกตไหมครับนี่คือตำนานของเบี้ยอันนี้จะเป็นหลวงปู่รอดนะฮะครับเราจะพยายามหาตัวเบี้ยที่แปลกๆแล้วก็ที่แท้ๆเอามาท่านดูเพื่อเป็นแนวทางที่ท่านจะค้นพบที่บ้านครับ โบราณนี้ผมคิดว่าทุกบ้านจะต้องมีมีแล้วเพื่อให้แคล้วคลาดปลอดภัยแก้ทุกอย่างแก้คุณแก้สายแก้เสนียดจังไรนะฮะที่มาหรือแก้พวกสัมภเวสีที่ไม่ดีให้มารายหายสิ้นเนี่ยนะฮะแล้วก็มาปัจจุบันนี้ถ้าเบี้ยแท้ๆเขาเรียกว่าแก้จนนะเอาไปขายในตวงหลายแสนบาทนะฮะอันนี้แก้จนได้แน่นอนเลยนะฮะครับนี่คือหลวงปู่รอดนะฮะครับวัดในโลงครับบางตัวหลวงปู่รอดนะฮะครับบางท่านดูต้องดูห่วงทองเหลืองทองแดงอันนี้ผมใช้คำว่าไม่มีมาตรฐานนะฮะอยู่ที่เขาจะใส่ห่วง2ห่วง3หรือจะมีตะกุดฝังอยู่ด้านใต้ท้องเบี้ยก็เป็นไปได้หมดนะฮะครับเราก็พยายามจะเอาดูเอาตัวเบี้ยที่ให้ท่านดูชัดๆเลยนะฮะอันนี้ก็จะเป็นลงลักหรือยางไม้นะฮะครับจะมีหูเนี่ยจะมีทั้งทองแดงทองเหลืองนะฮะบางทีคนเขามีเงินก็จะมีทั้งเงินแล้วก็ทองคำนะฮะครับให้เห็นกันชัดเลยนะเบี้ยแก้หลวงปู่รอดวัดในโลงกับหลวงปู่บุญวัดกลางบางแก้วนะฮะครับอันนี้จะมีหูทั้งหน้าทั้งหลังนะฮะครับก็ท่านลองดูที่บ้านหรือท่านที่จะเข้าไปศึกษาที่จะไปซื้อก็โปรดใช้เรียกว่าความสติปัญญาพิจารณาดูให้ดีว่ามันแท้ไม่แท้เก่าไม่เก่าลักหรือเชือกนี่แห้งไม่แห้งนะฮะอันนี้ก็จะเป็นท้องเบี้ยก็จะเปิดท้องเบี้ยก็จะเปิดหลวงปู่รอดท่านจะนิยมเปิดท้องเบี้ยหลังเบี้ยเนี่ยให้เปื่อยแล้วก็ลงอักขระหรือจะเป็นลงตัวเทาะตัวอะไรแล้วก็แล้วแต่ท่านนะฮะครับแล้วแต่ท่านที่ถนัดและลงตัวนี้ก็จะเป็นลีๆนะฮะครับเบี้ยแก้หลวงปู่รอดปัจจุบันครับราคากับหลวงปู่นี่แพงมากๆเลยนะฮะครับบางท่านอาจจะไม่เชื่อว่าตัวหนึ่งเขาซื้อขายเท่าไหร่นะฮะครับแล้วก็นี่คือเป็นหลวงปู่รอดแล้วก็จะมีกระดาษสาที่ติดที่เขียนบอกเลยนะฮะครับสังเกตไหมครับท้องเบี้ยหรือบนหลังเบี้ยจะเปื่อยและจะมีอักขระที่จานอยู่นะฮะครับเราก็ต้องมาดูว่าอักขระที่จานอยู่เนี่ยจานใหม่จานเก่านะฮะครับมาถึงหลวงพ่อคำวัดโพปั้มอันนี้อ่างทองนะฮะครับหลวงพ่อคำวัดโพปั้มในอ่างทองก็ในสายอ่างทองเขาก็จะมีหลายอย่างแล้วก็หลวงพ่อดำวัดโพปั้มอ่างทองอำเภอวิเศษชัยชาญจังหวัดอ่างทองนะฮะครับเขาจะนำเอาเบี้ยมาแล้วก็นำปลอดเนี่ยเอามาใส่ในกระบอกไม้ไผ่แล้วก็ตำให้เป็นเม็ดแล้วก็ใส่แล้วอุดชะเลลงแล้วมีตะกุดนะฮะครับติดอยู่ที่ท้องเบี้ยอันนี้ก็ต้องดูความเก่าของหอยดูความเก่าของชะเลลงดูความเก่าของตะกุดนะฮะดูจานอัคระท่านสังเกตไหมครับนี่ครับส่วนมากของหลวงปู่ของสายอ่างทองนี่จะเลี่ยมนะฮะครับอย่างตัวนี้ของหลวงพ่อคำไว้ผมปั้มนี่ตัวนี้นี่จะเปิดท้องเบี้ยนะฮะจะเปิดท้องเบี้ยถ้าคนสับสนนี่จะต้องเป็นหลวงปู่รอดเลยแล้วแล้วก็มาหลวงปู่ชุ่มวัดนางในนะฮะอันนี้ก็ท่านก็สำเร็จวิชาเรียนทำเบี้ยเหมือนกันนะฮะก็คือทำลักษณะของสายอ่างทองนะฮะครับก็จะมีชะเลลงปิดนะฮะครับเป็นเบี้ยเปื่อยแล้วก็นำไปเลี่ยมเป็นเลี่ยมทองเลี่ยมเงินเลี่ยมนาคนะฮะก็แล้วแต่ฐานะของแต่ละคนที่จะเป็นผู้ที่ครอบครองเบี้ยนะฮะครับอันนี้หลวงพ่อนุ่มวัดนางในครับก็เรื่องเบี้ยนี่เรื่องราวเยอะแยะมากมายนะฮะแล้วก็มาเบี้ยแก้เชือกถากของหลวงพ่อพักวัดโบสถ์นะฮะอันนี้ก็ลักษณะเหมือนกับหลวงปู่รอดวัดในโลงก็จะมีเปิดหลังเบี้ยเป็นเปลือยนะฮะเป็นเปลือยให้เห็นเลยนะฮะแล้วท่านก็จะลงอัคระนี่ครับเราก็จะเห็นให้ดูทุกแง่ทุกมุมเลยนะหลวงพ่อพักวัดโบสถ์นะฮะครับเห็นไหมครับแล้วก็เบี้ยเปลือยของหลวงพ่อพักก็จะมีชันละโลงนะฮะแล้วก็จะมีอุดนะฮะแล้วเบี้ยนี่ความเก่านี่เยอะแยะมากมายนะฮะครับนี่หรือหลวงพ่อซ้ำวัดตลาดใหม่วิเศษชัยชาญอันนี้มาในยุคปัจจุบันครับก็สืบสานตำนานของสายอ่างทองนะฮะแล้วก็มาหลวงปู่เจือวัดกลางบางแก้วสืบสานตำนานของหลวงปู่เพิ่มหรือหลวงปู่บุญนะฮะครับท่านจะฉากถากเชือกท่านจะก่อเสร็จแล้วเอาชันโรงอุดแล้วก็จะถากเชือกบางทีก็ลงลักบางทีก็ไม่ลงลักนะฮะแล้วก็เปื่อยท่านจะเอาเหรียญของท่านเนี่ยติดเข้าไปแล้วก็อาจารย์อัคระแล้วก็เซ็นชื่อนะฮะครับปัจจุบันครับหลวงเฉพาะหลวงปู่เจือนี่ก็หายากอันนี้ก็จะเป็นเบี้ยแก้ครับก็จะเป็นหลวงปู่เพิ่มก็ได้หลวงปู่บุญหลวงพ่อเจือก็ได้นะอันนี้ก็คือเป็นของหลวงปู่บุญนะฮะเราดูฟาร์มแห้งครับหลวงพ่อเจือนะฮะอันนี้ท่านจะหุ้มทองคำจะหุ้มทองคำนะฮะครับเบี้ยก็จะมีเส้นผ่านศูนย์กลางของหลังเบี้ยเขาเรียกว่าหน้าปัดตลอดอันนี้จะเป็นเบี้ยแก้เปื่อยของหลวงพ่อเจือนะครับก็จะมีเซ็นชื่อไว้แล้วก็จะมีเหรียญที่ตีให้เห็นนะฮะครับปัจจุบันครับหลวงพ่อเจือนี่ก็ตัวหนึ่งนี่หลายตังค์นะฮะแล้วก็มาปัจจุบันครับที่ท่านสามารถที่จะหาซื้อสัมผัสแล้วก็พกพาราชนาติดตัวได้ก็คือเบี้ยแก้ของหลวงปู่เมียนวัดบ้านจันเนียน นะฮะอำเภอกระสังจังหวัดบุรีรัมย์นะฮะครับท่านสำเร็จวิชาเบี้ยแก่ของหลวงพ่อเมียนครับอันนี้ท่านก็ได้นำเอาเบี้ยครบอาการ32มาบรรจุพุทธคุณนะแล้วก็ถากได้ได้มงคลแล้วก็ด้านหลังมาฝังผ้าคุ้นแผนจิ๋วนะเนื้อนวะพายเงินแล้วก็ได้ประกอบพิธีพุทธาเทวาภิเษกครับหลวงพ่อเมียนครับอันนี้ปัจจุบันท่านสามารถที่จะไปหาซื้อหาบูชาได้เลยครับนี่คือเรื่องราวของเบี้ยแก่ครับวันนี้รายการคุยเฟื่องหลวงพระเรามาเปิดตำนานไม่ว่าจะเป็นเบี้ยแก้หรือจะเป็นฤาษีหรือจะเป็นกะลานะเพื่อเป็นแนวทางให้ท่านนี้ได้ศึกษาบางท่านนี้เข้ามาสู่วงการพระเครื่องเครื่องรางของขลังเครื่องรางของขลังเครื่องมนต์เสน่ห์ที่เข้ามาแล้วยากที่จะถอนตัวแต่นี้เราก็จะแนะแนวทางให้ท่านที่ได้เสาะแสวงหาไม่ว่าจะเป็นฤาษีเก่าว่าลักษณะมาแบบไหนวัดอะไรนี่เราไม่ต้องพูดเอาว่าดูเก่าก่อนดูเนื้อดูพิมพ์ดูทรงการปั้นไม่ปั๊มนะฮะแล้วก็มากะลากะลาก็ดูการแกะแกะด้วยมือไม่ใช่เครื่องดูความแห้งความเก่าดูจะอักขระการจานของอาจารย์แต่ละองค์นะฮะแล้วก็มาเบี้ยแก้ที่ผมได้สาธยายให้ฟังครับก็ท้ายของรายการก็ต้องกราบพระราชนาสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่มีจริงในสากลและโลกโดยบันดาลให้ทุกท่านแคล้วคลาดปลอดภัยจากภัยพิบัตินานาประการจะคิดสิ่งหนึ่งถึงใดขอให้สมความปรารถนาอายุยืนร่ำรวยเป็นมหาเศรษฐีตลอดกาลสำหรับวันนี้ครับสวัสดีครับ
4: ครับสวัสดีครับผมเช่นเคยครับในรายการคุยเฟื่องเรื่องพระผมวันชัยสุพรรณเป็นผู้ดำเนินรายการคุยเฟื่องเรื่องพระที่สถานีวิทยุ FM 97สถานีวิทยุแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์ครับขึ้น97ทุกวันเสาร์เวลาบ่าย 4:00 ถึง 5:00 ทุกวันอาทิตย์เวลาบ่าย 4:00 ถึง 5:00 ก็จะนำเรื่องราวต่างๆจะเป็นพระบูชาพระเครื่องเหรียญอาจารย์เครื่องรางของขลังและวัตถุที่เป็นมงคลเอามาท่านได้ทราบได้รู้เห็นท่านอยากทราบเรื่องอะไรนะพิมพ์เข้าไปใน YouTube คุยเฟื่องหลวงพระหรือในแฟนเพจคุยเฟื่องหลวงพระนะฮะครับวันนี้เราจะมาประชาสัมพันธ์เรื่องของงานพิธีไหว้ครูปลุกเสกพระนะฮะแล้วก็พิธีที่เป็นมงคลต่างๆนะโดยที่วัดสำนักสงฆ์เขา3ล้านอำเภอท่าแซะจังหวัดชุมพรได้ประกอบพิธีนะโดยท่านมีพระอาจารย์อำนาจท่านเป็นเจ้าวาดพระอาจารย์อำนาจก็เป็นพระเกจิอาจารย์ชื่อดังนะฮะครับก็เป็นผู้มีวิชาอาคมอาคละเลขยันเวทมนต์คาถาพิธีกรรมนะฮะแล้วท่านก็เป็นศิษย์พุทธคมของพระเกจิอาจารย์อีกหลายองค์นะฮะครับก็ได้รับความเมตตาจากสมเด็จพระมหารัชมงคลมุนีสมเด็จธงชัยนะฮะเจ้าคณะหนใหญ่กลางกรรมการมหาเถรสมาคมท่านได้มอบได้ประทานพัดย่ามพระไตรให้กับพระอาจารย์อำนาจในวันที่จัดงานไหว้ครูแล้วก็ยังเมตตาสุดๆนะได้มอบพระไตร อีก10ชุดนะฮะให้ถวายกับพระเกจิอาจารย์ที่มานั่งปกอธิษฐานจิตในวันที่2และวันที่3ครับงานก็จะมีขึ้นในวันเสาร์ที่2พฤษภาคมเริ่มตั้งแต่บวงสรวงตอนเช้าแล้วก็วันที่3นะฮะก็จะมีพิธีปลุกเสกพระแล้วก็จะมีพิธีเจิมหน้าทั้ง2และ3นะโดยอาจารย์ขมังเวชนะครับแล้วก็เจ้าแม่สายหมู่เดี๋ยวตอนท้ายผมจะมาพูดให้ฟังฮะทีนี้วันนั้นนะฮะก็จะมีพิธีที่ยิ่งใหญ่พิธีปลุกเสกพระพิธีเขาเรียกอะไรนะกินเหนียวนอนลางอะไรนะฮะกินข้าวเหนียวดำครับแล้วก็จะมีพิธีที่เป็นมงคลนะฮะครับสืบสารชะตาแบบร้านนาเป็นซุ้มนะฮะวันนั้นก็จะมีพระเกจิอาจารย์ชื่อดังที่มานั่งปกอธิษฐานจิตแล้วมาเจริญพระพุทธมนต์นะฮะครับก็หลากหลายเดี๋ยวเราจะพูดถึงรายชื่อของพระเกจิอาจารย์นะฮะครับก็จะมีนะฮะครับโอ้โหนี่เยอะมากเลยนะพระอาจารย์อำนาจเป็นประธานในพิธีสำนักสงฆ์เขา3ล้านอำเภอท่าแซะจังหวัดชุมพรแล้วก็หลวงพ่อหลาวัดดอนลวกอำเภอบางหมากอำเภอตำบลบางหมากอำเภอเมืองจังหวัดชุมพรครับวัดดอนลวกต้องอธิบายฟังนิดหนึ่งนะจะมีพระเกจิอาจารย์ชื่อดังชื่อหลวงพ่อจอนเป็นเหรียญที่หายากแล้วก็แพงแล้วเหรียญนี้พุทธคุณเนี่ยโอ้โหเรียกว่าอนุภาพครอบจักรวาลเป็นเหรียญถ้าผมจำไม่ผิดเป็นเหรียญรูปไข่นะฮะเป็นเหรียญที่หายากมากแล้วก็แพงมากหลวงพ่อจอนวัดดอนลวกนะฮะครับก็เรียนเชิญทุกท่านท่านก็เป็นศิษย์พุทธคมสืบสารตำนานของหลวงพ่อจอนวัดดอนลวกนะฮะอีกองค์ก็คืออาจารย์บุญมีทิยญาโนเจ้าวาดวัดผู้ใหญ่อันนี้อยู่อำเภอประทิว ก็เป็นพระเกจิอาจารย์สายชุมพรนี่อดีตมีพระเกจิอาจารย์ที่ชื่อดังเยอะๆเลยนะฮะครับแล้วก็จะมีหลวงพ่อสมบูรณ์วัดบ้านนาอำเภอกระเปอร์นี่ก็ดังอยู่จังหวัดระนองนะฮะก็ถือว่าเป็นพระเกจิอาจารย์ที่มีชื่อเสียงเป็นพระเกจิอาจารย์ที่มากไปด้วยวิชาอาคมอาคละเรื่องจันทร์เวทมนต์คาถาพิธีกรรมนะฮะแล้วก็จะมีอาจารย์พระครูศรีศาสนคุณวัดนาสร้างพระครูศรีก็คือท่านจบปริญญาธรรม6ประโยควัดนาสร้างก็อดีตมีพระเกจิอาจารย์ชื่อดังคือหลวงพ่อเปียกวัดนาสร้างท่านทำสมเด็จไว้ค่อนข้างที่จะเยอะนะองค์ใหญ่ผมเคยไปกราบท่านสมัยที่ท่านยังไม่ละสังขารนะฮะแล้วก็ปัจจุบันสมเด็จนี่ก็ค่อนข้างที่จะแพงมากเป็นสมเด็จหลังถ้าจำไม่ผิดข้างยันนะสวยงามมากเลยหลวงพ่อเปียกวัดนาสร้างนะฮะครับก็ยังมีทำเสือทำเครื่องรางของขลังปัจจุบันครับแพงหมดเลยนะฮะแล้วก็ยังมีหลวงพ่อเดี่ยวนะฮะครับที่พักสงฆ์ชัยตูจังหวัดชุมพรนะฮะอันนี้ก็เป็นพระเกจคือพระชุมพรเนี่ยพระเกจิอาจารย์เนี่ยจะมีชื่อเสียงโด่งดังหลายองค์เลยแล้วพอสืบสานตำนานเพราะอดีตจะมีพระเกจิอาจารย์ชื่อดังอย่างหลวงพ่อสงฆ์เนี่ยวัดเจ้าฟ้าสาราลอยดีนี่เหรียญก็หลักแพงๆเลยนะและรูปหล่อก้นขี้ยาลูกแหลก้นตะปูยังมีเยอะหมดเลยนะแล้วก็หลวงพ่อต่างๆนะฮะปัจจุบันนะอาจารย์อำนาจท่านก็รวบรวมเอาเกจิอาจารย์ในสายของพุทธคมของชุมพรอย่างอดีตที่เหรียญแพงก็คือหลวงพ่อทองประดอนสะท้อนที่ทำเหรียญชินราชปลุกเสกเมื่อปีพ.ศ.2460เขาก็ว่าหลวงพ่อสุขท่านมาอธิษฐานจิตปลุกเสกปัจจุบันก็ค่อนข้างที่จะหายากนะหลวงพ่อทองประดอนสะท้อนหลวงพ่อลุ่งบางแหวนหลวงพ่อลุ่งเขาเหล็กครับรูปหล่อ 2,100 นี่ก็แพงมากเลยคือเขาท่านเนี่ยโกนไม่ได้เขาเรียกว่าพ่อลุ่งเขาเหล็กนะฮะครับปัจจุบันก็ค่อนข้างที่จะหาชมยากนะฮะแล้วก็ยังมีนี่คือแล้วก็มหาชุมพลมหาชุมพลนี่วัดนาเขื่อนกสิทธิ์ของวัดนงนะตำนานของเมฆสิทธิ์มหาชุมพลวัดนาเขื่อนอำเภอเมืองจังหวัดชลบุรีตำนานเมฆสิทธิ์วัดนงต้องวัดนงนะหลวงพ่อทับจักรุณหลวงพ่อทับวัดนงเมฆสิทธิ์ก็คือเป็นเนื้อโลหะที่พลิกชะตาพลิกชีวิตพลิกดวงทุกอย่างเลยนะเป็นเขียวปีกมังทับถ้าวันไหนเนี่ยหมองน่ะท่านก็ต้องเตรียมตัวต้องหาพิธีต่างๆเอามาล้างนะฮะถ้าสดใสมันปีกมังทับวันนี้จะโชคดีมากเลยนะฮะครับก็ในพิธีเราได้รับความกรุณานะฮะจากท่านพลเอกสกาดขันตีหัวหน้าสำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหมกรุงเทพมหานครท่านได้เดินทางมาเป็นประธานในพิธีจุดธูปจุดเทียนบูชาพระรัตนตรัยนะแล้วก็จุดเป็นประธานจุดเทียนสืบชะตานพเคราะห์เลือกเทวดาประจำวันนะฮะครับก็เรียนเชิญทุกท่านเลยนะครับไปได้เลยครับวัดสำนักสงฆ์เขาสามล้านนะเพื่อไปร่วมพิธีสืบชะตาแบบล้านนาก็ทางวัดก็จะมีจัดดอกไม้ทุกเทียนให้ท่านเขียนชื่อเขียนสมุนพิธีเขาเรียกเทียนสืบชะตาเริ่มต้นจากราคา199 บาท199เริ่มต้นนะฮะมันจะมีชุดใหญ่ชุดครอบครัวชุดแล้วก็ลองสอบถามดูเบอร์โทรศัพท์ของสำนักสงฆ์เขาสามล้านเราจะขึ้นให้ท่านได้โทรศัพท์ไปสอบถามนะฮะว่าพิธีเริ่มเมื่อไหร่แล้วจะต้องซื้อเทียนคนที่มาไม่ได้เนี่ยทำยังไงเอาชื่อมานะแล้วก็มาเขียนชื่อแล้วก็ปิดเทียนถึงเวลาแล้วพระก็จะจุดเทียนเปลวไฟก็จะเผาไหม้สิ่งที่ไม่ดีสิ่งที่เป็นอัปมงคลให้มารายหายสิ้นเรียนเชิญทุกท่านเลยนะมีทุกวันจันทร์พฤหัสศุกร์เสาร์อาทิตย์นะฮะแล้วก็ราหูพระเกศคนไหนทำอะไรแล้วไม่ประสบความสำเร็จก็จุดราหูคนไหนอยากมีบารมีมีเขาเรียกว่ามียศตำแหน่งหน้าที่การงานมีฤทธิ์มีเดชบารมีอำนาจก็ต้องจุดพระเกศนะฮะพระเกศก็คือเทวดาขี่นาคมีกำลัง9นะฮะก็เรียนเชิญทุกท่านเลยนะวันที่2วันที่3ลองสอบถามดูที่วัดนะฮะที่สำนักของเขา3ล้านอำเภอท่าแซะจังหวัดชุมพรเราจะขึ้นเบอร์โทรศัพท์ของท่านเจ้าว่าคือพระอาจารย์อำนาจนะฮะครับยังได้รับความเมตตาจากท่านผู้ว่าจังหวัดระนองนะฮะท่านนายราชันมีน้อยเป็นผู้ว่าจังหวัดระนองแล้วก็นายธีรชัยชูเกียรติวิบูลผู้ว่าราชการจังหวัดชุมพรท่านมาเป็นประธานนะและนายนพพรอุสิทธิ์นะนายโยงการบริหารส่วนจังหวัดชุมพร ประธานจุดเทียนเทวดาประจำวันเกิดนะทั้งหมดเลยนะนี่ประธานจุดเทียนเทวดาประจำวันเกิดแต่ละวันนะแล้วก็นายกิตติรัตน์พรมรัตน์สมาชิกสภาผู้แทนจังหวัดชุมพรเขต2นะฮะครับแล้วก็นายพิสิทธิ์ฤทธีพิชัยนายอำเภอท่าแซะนะนายอำเภอท่าแซะนะฮะครับแล้วก็นายสิทธิโชคพรมจุตินะนายอำเภอเมืองจังหวัดชุมพรนะฮะแล้วก็นายศรีชัยวีระนรพาณิชย์นะก็ท่านเป็นนายกเทศมนตรีจังหวัดชุมพรท่านก็มาร่วมงานนะฮะครับก็เรียนเชิญทุกท่านครับก็วันที่2วันที่3ท่านสะดวกวันไหนเชิญเลยนะฮะแล้วก็พระอาจารย์อำนาจเนี่ยครับก็ถือว่าเป็นพระเกจิอาจารย์ชื่อดังนะฮะแล้วได้มีท่านสวจังหวัดนครศรีธรรมราชนะครับก็เรียนเชิญทุกท่านร่วมงานวันนั้นก็จะมีคารวะขมังเวศนะฮะแล้วก็จะมีเจ้าแม่สายหมู่นำโดยป๋าเผือกนะป๋าเผือกก็เจ้าของมหาเทวาลัยพิฆเนศคุ้งบังกระเจ้าก็เป็นผู้มีวิชามีเรียกวิชาอาคมอาคละเรียกยันเวทมนต์คาถาพิธีกรรมนี่ค่อนข้างที่จะเยอะเลยนะแล้วก็มาอาจารย์พิมพ์นิยมนะนี่ก็เป็นเจ้าแม่สายหมู่วันนั้นก็จะมาเจิมหน้าจะมาลงลายมือจะมาปิดทองนะแล้วก็อาจารย์จันจิ๊บนี่เป็นอาจารย์ผู้หญิงอยู่ที่ชุมพรนะก็จะมาลงลายมือจะมาเจิมหน้านะจะมาประกอบพิธีเสริมเพิ่มเติมต่อชะตาครับก็เรียนเชิญทุกท่านท่านมาวันนั้นนะวันในพิธี 2-3 ทางวัดทางสำนักสงฆ์เขา3ล้านอำเภอท่าแซะจังหวัดระทิวจะแจกน้ำพุทธมนต์ซึ่งนำสัง 1,000 ขอนเอามาทำน้ำเทพมนต์น้ำพุทธมนต์จากมหาสังราคา30ล้านนะครับได้รับความเมตตาจากคุณแม่ท่านจากด็อกเตอร์กำไลหวังประกอบกุลแห่งบ้านสังแม่กำไลนะฮะท่านจะได้นำสังเบียนฝาสุวรรณภูมิขอนไอองค์ที่ใหญ่สุดนะเลี่ยมทองฝังเพชรฝังรัตนชาตินะฮะครับก็จะมาประกอบพิธีตักน้ำแล้วก็มาใส่ในองค์ต่างที่มีสัง 1,000 ขอนนะฮะสัง 1,000 ขอนก็คือเป็นสังเวียนซ้ายครับจะตั้งไว้ทั้ง4ทิศ4มุมหรือจะตั้งไว้มุมไหนมุมไหนแล้วแต่ความเหมาะสมนะฮะแล้วเสร็จแล้วก็จะกรอกใส่ขวดเราก็เกรียมขวดไว้ประมาณ 1,000 จะมอบให้กับทุกท่านนะฮะจะมอบมากับทุกท่านนะสัง 1,000 ขอนสังคือเรื่องของมงคลนะมีตำนานเล่าว่าสมัยก่อนอสูรสังได้ขโมยคัมภีร์พระเวทจากพระพรหมแล้วก็เข้าไปอยู่ในสังครับพันละลายก็เลยตามล่าก็ไปเจอที่มหาสมุทรนะแล้วก็เอามือล้วงเอาคัมภีร์ออกมานะแล้วก็เป็นที่มาของสังจะต้องมีริ้วพันละลายอย่างน้อย3นะฮะมากแค่นี้ยังดีนะแล้วสังก็เป็นที่รวมพระเวทมหาเทพเทวดาต่างๆจะขี่สังทรงสังเป็นส่วนมากแล้วสังก็จะใช้ในประกอบพิธีที่เป็นมงคลต่างๆนะฮะวัดสำนักสงฆ์เขา3ล้านก็ได้รับความเมตตาจากคุณเรียกว่าด็อกเตอร์กำไลหวังประกอบกุลนะฮะหรือคุณแม่กำไลนะครับบ้านสังได้นำเอาสังสุวรรณภูมิมหาสังสุวรรณภูมินะเอามาประกอบพิธีแล้วก็ยังนำเอาสังอีก 1,000 ขอนเอามาใส่องค์พี่เป็นใส่แล้วก็ทำน้ำเทพพมลนะแล้วใส่ขวดจำหน่ายแจกนะให้กับทุกท่านเบอร์โทรศัพท์ของสำนักสงฆ์เขา3ล้านอำเภอประทิวจังหวัดชุมพรขึ้นอยู่ที่หน้าจอท่านสามารถโทรศัพท์ไปสอบถามเรื่องราวต่างๆว่าจะไปเข้าพิธีสืบชะตาจะไปเอาน้ำมหาสังต้องทำยังไงหรือจะร่วมบุญร่วมใจร่วมแรงร่วมศรัทธาก็เรียนเชิญทุกท่านครับเบอร์โทรศัพท์อยู่ที่หน้าจอนี่คือเป็นเบอร์ของพระอาจารย์อำนาจนะฮะอาจารย์อำนาจถือว่าเป็นพระเกจิอาจารย์ที่มากไปด้วยวิชาอาคมอาคละเลขยันเรื่องคาถาพิธีกรรมและส่วนพระต่างๆของวัดสำนักสงฆ์เขาสามล้านเนี่ยก็จะมีหลากหลายนะครับก็ลองโทรไปสอบถามแต่ที่ได้ทราบมาก็มีพระปิดตามีพระปิดตาและเครื่องรางของขลังอีกเยอะเลยพยัญคุดท่านจะชอบในเรื่องคุดท่านสำเร็จวิชาคุดนะครับวันนั้นก็จะมีบุคคลสำคัญเข้าร่วมงานค่อนข้างที่เยอะแล้วก็จะมีขมังเวทนำโดยคุณอธรต้องมนนะอธรต้องบนนะก็จะร่วมในพิธีนะจะนำเอา มวลสารต่างๆของหลวงปู่หมุนนะเข้าไปร่วมในพิธีนะฮะแล้วก็จะมีเกจิอาจารย์ต่างๆอีกหลายองค์ก็เรียนเชิญทุกท่านเบอร์โทรศัพท์เราขึ้นอยู่หน้าจอนะท่านสามารถโทรศัพท์ไปสอบถามไปเลยนะเรามาย้ำอีกทีครับท่านพลเอกสกาดขันตีหัวหน้าสำนักงานปลัดกระทรวงอลาโหมเป็นประธานในพิธีนะจากนั้นก็ยังมีผู้ว่าจังหวัดระนองจังหวัดชุมพรนายอำเภอเมืองนายอำเภอท่าแซะแล้วก็นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดนะก็จะมาร่วมในงานจุดเทียนบูชาเทวดานพเคราะห์ประจำวันนะฮะครับเรียนเชิญทุกท่านเลยนะเบอร์โทรศัพท์ของสำนักสงฆ์เขาสามล้านอยู่ตรงนี้เลยท่านสามารถโทรศัพท์ไปสอบถามไปเลยนะฮะแล้วท่านที่จะเจิมลายมือปิดทองลงยันแล้วก็ลงหน้าต่างๆนะฮะครับก็เตรียมไว้เลยเจ้าแม่สายหมู่กับคารวาสขวังเวกคืออาจารย์เผือกอาจารย์ประเผือกก็เจ้าของมหาเทวาลัยพระพิฆเนศคุ้งบางกระเจ้านะท่านวันนั้นท่านจะลงมาจานมาเสริมมาเติมมาต่อเรื่องของความเฮงความมงคลต่างๆนะและอาจารย์พิมพ์พิมพ์นิยมก็จะลงสีพึ่งลงทองนะอาจารย์จิ๊บก็จะลงพึ่งลงสีพึ่งลงทองนะฮะครับเรียนทุกท่านเลยโทรศัพท์สอบถามได้ที่พระอาจารย์มหาพระอาจารย์อำนาจแหมผมติดมหานะครับสำนักสงฆ์ขาวสามร้านอำเภอท่าแซะจังหวัดชุมพรโทรศัพท์สอบถามไปเลยนะฮะครับมันมีท่านถามว่าน้ำมหาสังนะครับต้องบูชาไม่ต้องบูชาครับแจกฟรีแจกฟรีนะหลังจากเสร็จพิธีเราจะกรอกใส่ขวดเล็กๆขวดแก้วสวยงามแล้วจะมอบให้ทุกท่านท่านก็นำเอาไปท่านก็นำเอาไปผสมกับน้ำต่างๆคือ 3-4 หยดอย่างเงี้ยเอาไปน้ำกินหรือน้ำอาบน้ำล้างหน้าได้หมดทุกอย่างเลยนะนี่คือน้ำมหาสังจากมหาสังตัวนภูมิราคา30ล้านก็เรียนเชิญทุกท่านเลยนะเบอร์โทรศัพท์เราขึ้นอีกทีท่านสามารถสอบถามได้ที่สำนักสงฆ์เขา3ร้านอำเภอท่าแซะจังหวัดชุมพรนะครับก็เรียนเชิญทุกท่านไปร่วมพิธีได้เลยนะครับแล้วก็วันนั้นข้าวปลาอาหารผมคิดว่าทางวัดก็คงจัดโรงครัวเลี้ยงทุกท่านแล้วก็มาปะทะพบกับคารวาสขมังเวกคือป่าเผือกเจ้าของมหาเทวาลัยพิฆเนศคุ้งบางกระเจ้าแล้วก็อาจารย์จิ๊บชุมพรนะอาจารย์จิ๊บชุมพรนะก็เราขึ้นรูปท่านก็สามารถโทรศัพท์ไปสอบถามแล้วก็อาจารย์พิมพ์พิมพ์นิยมเจ้าแม่สายมูตัวจริงวันนั้นจะไปเจิมหน้าจะไปลงทองจะไปสักลายมือจะไปเปลี่ยนเส้นชะตาชีวิตต่างๆนะก็ลองสอบถามดูค่าครูนะทุกอย่างต้องมีค่ากำหนดมีค่าครูก็แล้วแต่ศรัทธาก็เดี๋ยวเราต้องปรึกษาทางวัดก่อนว่าจะต้องยังไงนะฮะแล้วแต่ศรัทธาหรือจะ99บาทหรือจะ199นะฮะก็เรียนเชิญทุกท่านส่วนเทียนสืบชะตานะฮะในกระบะเทียนจะมีสายสินจะมีวัตถุมงคลนะฮะแล้วก็จะมีน้ำมหาสังครับน่าจะชุดละ199หรือ299ผมจำไม่ได้นะก็ลองสอบถามที่วัดดูนะก็โทรศัพท์ไปสอบถามไปเลยว่ามันเป็นยังไงแล้วท่านจะจองยังไงไปกี่คนแล้วบางคนเนี่ยมาไม่ได้บ้านอยู่ใจอยู่ไกลพ่อแม่ก็สุขภาพไม่ดีก็เอาชื่อนามสกุลมาเขียนที่เทียนแล้วก็ถึงเวลาจุดพระก็เจริญพุทธมนต์เขาเรียกสืบชะตาแบบล้านนานะเปลวไฟเปลวเทียนก็จะไปเผาไหม้สิ่งที่ไม่ดีสิ่งที่เป็นอมงคลให้มาลายหายสิ้นเรียนเชิญทุกท่านเลยนะครับพิธีอย่างนี้ถูกต้องตามเลิกผานาทีราชาแห่งเลิกมัทโนเลิกเทวีเลิกภูมิพะโลเลิกถือว่าเป็นเลิกที่ยิ่งใหญ่ครับในวันนั้นวันเดียวเลยเริ่มตั้งแต่6โมงเช้าไปถึงเที่ยงคืนถือว่าเป็นมหาเลิกมหาชัยมหามงคลก็เรียนเชิญทุกท่านเลยนะครับก็ไปไม่ยากครับสอบถามได้เข้าไปใน Google ว่าสำนักสงฆ์เขาสำนักสงฆ์เขา3ล้านเข้าไปทางเจ้าพ่อเขาดำเจ้าพ่อดำเลยนะตรงเข้าไปเลยแล้วมันจะมีทางดีเพราะว่าเลยอย่างนั้นจะมีทำทางนิดหนึ่งเราไปตรงเจ้าพ่อดำอ่ะที่มีกล้วยเล็บมือนางขายเยอะนะตรงเข้าไปเลยเนี่ยเข้าไปถึงวัดไปถึงสำนักสงฆ์เขา3ล้านแล้วท่านก็จะไปที่พบกับพระเกจิอาจารย์ชื่อดังนะส่วนท่านที่เดินทางจากต่างจังหวัดก็ลองมีหาที่พักแถวนั้นมีเยอะครับทั้งปะทิวทั้งท่าแซะลังบางสะพานใหญ่ไม่ไกลกันนะฮะเยอะๆๆก็ลองหาดูนะฮะครับเรียนเชิญทุกท่านพิธีอย่างนี้ครับค่าใช้จ่ายมากมายมหาศาลแต่ทางอาจารย์อำนาจบอกว่าข ขอค่าเทียนเนี่ยคนละ199หรือท่านจะมีศรัทธามากกว่านี้ก็ไม่มีปัญหาส่วนท่านที่ไม่มีตังค์ไม่พร้อมก็ไม่มีปัญหาขอให้ไปนะฮะครับทางวัดก็จัดการให้หมดไม่ได้เน้นเรื่องเงินอยากจะให้ทุกคนเนี่ยเรียกว่าเข้าพิธีแล้วทุกคนก็จะเป็นผู้ที่หมดทุกข์หมดโศกหมดโรคหมดภัยหมดเสน่ห์จังไรคิดการใดก็จะมาสมความปรารถนารวยรวยเฮงๆแบบไม่มีเหตุผลทุกท่านเลยนะฮะพระเกจิอาจารย์ชื่อดังนะเกจิอาจารย์ชื่อดังหลายองค์นะครับท่านก็ไปพบไปสัมผัสแล้วก็ไปขอความมั่งคั่งไปขอความร่ำรวยไปขอพรจากท่านได้เลยนะวันที่2วันที่3นะที่สำนักสงฆ์เขา3ล้านอำเภอท่าแซะจังหวัดชุมพรเบอร์โทรศัพท์เราขึ้นหน้าจอนะท่านสามารถโทรศัพท์ไปสอบถามได้เลยนะครับต้องกราบเจ้าภาพขอกราบขอบพระคุณสมเด็จพระมหารัชมงคลมณีสมเด็จทรงชัยได้ประทานพระไตรทั้งหมด10ชุดแล้วก็ย่ามแล้วก็พัดให้กับพระอาจารย์อำนาจนะฮะอีก9ชุดนำเอาไปถวายพระเกจิอาจารย์พระกัลยาจารย์ที่มานั่งปกอธิษฐานจิตก็เรียนเชิญทุกท่านเลยนะครับเข้าไปร่วมไปเลยนะฮะครับฝากไว้หน่อยจุดเทียนเสริมเพิ่มเติมต่อชะตาเทียนประจำวันเทียนนพเคราะห์มันจะมีทั้งหมด9เล่มวันอาทิตย์วันจันทร์วันอังคารวันพุธวันพฤหัสวันศุกร์วันเสาร์แล้วก็มีราหูแล้วก็มีพระเกศนะฮะครับท่านที่เกิดวันไหนก็เขียนชื่อเอาไปติดที่เทียนถึงเวลาจุดก็จะมีพระมาเจริญพุทธมนต์ส่งเสริมให้ผู้ที่มีชื่อเป็นผู้ที่ปราศจากทุกโศกโรคภัยคิดอะไรก็สมความปรารถนาแล้วจะทำจะอะไรก็รวยรวยรวยอย่างเดียวเท่านั้นเลยนะฮะแล้วอย่าลืมพระไปบูชาวัตถุมงคลนะฮะของสำนักสงฆ์ภาย3ล้านผมไม่รู้มีอะไรบ้างนะก็ลองเข้าไปที่เฟซของวัดไปดูว่ามีแจกอะไรมีให้บูชาอะไรอย่างน้อยพระปิดตาเนี่ยเพราะว่าชุมพรก็เป็นดินแดงแห่งความขลังความศักดิ์สิทธิ์นะครับขอเรียนเชิญทุกท่านเลยนะครับอย่าลืมครับไปบูชาเทียนสืบชะตา199เริ่มต้นนะฮะครับแล้วก็เขียนชื่อเขียนนามสกุลลงในเทียนได้เลยเพื่อทางวัดจะไปจุดแล้วก็มีพระเจริญพุทธมนต์นะส่งเสริมให้ท่านเนี่ยเป็นผู้ที่หมดทุกข์หมดโศกหมดโรคหมดภัยหมดเสน่ห์จังไรคิดการใดก็จะสมความปรารถนานะฮะสำนักสงฆ์เขา3ล้านอยู่ที่อำเภอท่าแซะจังหวัดชุมพรเบอร์โทรศัพท์เราขึ้นหน้าจอนะท่านสามารถโทรศัพท์ไปสอบถามเส้นทาง แล้วก็โทรศัพท์ไปจองเทียนหรือโทรศัพท์ไปจองวัตถุมงคลได้เลยนะแล้วก็มีอีกอย่างนะครับแหมผมลืมบอกไปเลยทีมเป่าสังขั้นเทพเดินทางจากกรุงเทพ6ชีวิตไปประกอบพิธีเป่าสังเวลาประกอบพิธีบวงสรวงและพิธีที่เป็นมงคลนะครับในงานทีมเป่าสังขั้นเทพนำโดยอาจารย์ป๊อปนะจะเป่าในพิธีบวงสรวงและพิธีพุทธพิเศษนะ6ท่านเชิญเทพเทวดาเชิญสิ่งศักดิ์สิทธิ์ลงมาณมณฑลพิธีที่เขาสำนักสงฆ์เขา3ล้านอำเภออำเภอท่าแซะจังหวัดชุมพรนะฮะครับไปเรียนเชิญทุกท่านเลยครับมาท้ายรายการเขาต้องกราบราตนาสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่มีจริงในสากลและโลกโดยมาดานทุกท่านแคล้วคลาดปลอดภัยจะภัยพิบัตินานาธรรมการจะคิดจะทำอะไรขอให้สมความปรารถนาอายุยืนร่ำรวยเป็นมหาเศรษฐีตลอดกาลสำหรับนี้สวัสดีครับ
5: รายการคุยเฟื่องเรื่องพระดำเนินรายการโดยเซียนคนดังวันชัยสุพรรณ

0: ถานีข่าวคุณภาพ Quality News Station 97 FM
1: ช่วงนี้ชี้แนะพบกับผมป๋าเหงมที่97 QFM Quality News Station สถานีข่าวคุณภาพทุกเช้าวันเสาร์และวันอาทิตย์เวลา 6:00 น.จะมาย่อโลกสีน้ำเงินและย่อโลกสารคันให้รู้ทันเพื่อนๆแล้วพาไปนอกโลกนอกจักรวาลให้เข้าใจปรัชญาและชีวิตฟังโลกสีน้ำเงินกับป๋าเหงมที่นี่ทุกเช้าวันเสาร์และวันอาทิตย์เวลา 6:00 น.นะครับเจ้านายปูนปูน
2: ทราบแล้วเปลี่ยน
3: เสี่ยงเศรษฐกิจ
2: วิเคราะห์สุดๆฟังสดๆประเด็นฮอตหุ้นเศรษฐกิจการเงินการลงทุนบ่าย 2-4 โมงเย็นทุกเสาร์อาทิตย์ที่นี่ FM 9

0: รายการที่เล่นที่จริง
1: คิดแบบเด็กวัดคุยสมบัติสำนวนแบบบ้าน
2: ๆฟังแล้วอารมณ์จะสำราญงานจะสำเร็จ
0: คลื่นข่าว 97FM
2: ขอเสิร์ฟนักพูดสองสุพันโทสุธีสุขสากลกับดร.สุรวงศ์วัฒนกุล
1: โบราณว่ากันมานานแล้วว่าโง่มาก่อนฉลาด
0: นั่นสิผู้พันกับอาจารย์บอกใครมาก่อนใครอ่ะแง่มุกลูกเล่นของนักพูดสองสุเขาเป๊ะปังโป๊ะ
1: ไหนไหนไหนไหนสเปิร์นหน่อยเซ
0: ่การละเมอชื่อเมียช่วยต่อชะตาชีวิตผัวฉันใดการท่องพุทโธจะคุ้มกันให้พ้นทุกได้ฉันนั้
1: นนั่นไงชะตาจะไม่งี้ถ้ารู้จักคิดความคิด
0: พบกันทุกวันอาทิตย์กับรายการที่เล่นที่จริงเจอกันทุกเช้าเวลา 9:00 นคลื่นข่าว 97 FM
3: รายการกีฬาพารวยสนใจลงโฆษณาติดต่อ0984466245
4: ตามติดประเด็นในกระแสมองจากมุมที่แตกต่างเติมความรู้และเข้าใจในแวดวงคมนาคมขนส่งเต็มอิ่มกับเรื่องราวน่าสนใจจากต่างแดนทุกวันอังคารถึงศุกร์6โมงเย็นถึง1ทุ่มกับรายการคุยข่าวอารานิวส์ดำเนินรายการโดยสุรเชษฐ์สุรธนชัยที่นี่ FM 97 MHz Quality News Station

0: เด็กไม่ใช่ผ้าขาวทำไมหมอถึงกล่าวไว้เช่นนั้นเรื่องราวเกี่ยวข้องกับเด็กเยาวชนและครอบครัวรวมทั้งในมิติทางสังคม
1: ประโยคเด็ดของนายแพทย์สุริยะเดลทรีปาตีผู้เชี่ยวชาญด้านเด็กและวัยรุ่นที่เปิดโลกพ่อแม่ให้มองลูกตามความเป็นจริงพบกับคุณหมอเดลที่จะมาให้แง่คิดข้อแนะนำมุมมองที่น่าสนใจรวมด้วยวรุณีซื่อสัตย์สกุลชัยในรายการคุยกับหมอเดลทุกวันจันทร์เวลา 18:00 น.ถึง 13:00 น.ตรงทาง FM 97 ไลฟ์สด Facebook QFM

0: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 17:00 นกับยุทธพรบานเย็นครับกระทรวงสาธารณสุขไทยพร้อมเป็นเจ้าภาพจัดงาน Global Wellness Summit 2026ในเดือนพฤศจิกายนนี้หวังดึงกลุ่มทุนพรีเมียมเข้าประเทศยกระดับไทยสู่ศูนย์กลางสุขภาพมูลค่าสูงอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: โหเห็นแดดแรงสะใจแบบนี้ติดตั้งโซลาร์เซลล์ดีไหมนะจะได้ลดค่าไฟด้วย
3: Do it now เลือก PEA Solar ที่มอบพลังงานไฟฟ้าสะอาดและปลอดภัยให้กับทุกชีวิตอย่างมีคุณภาพเพราะ PEA เขาบริการครบวงจรด้วยทีมงานวิศวกรและผู้เชี่ยวชาญมืออาชีพแถมมีสาขาให้บริการครอบคลุมทั่วประเทศด้วยนะจะได้เลิกลังเลแบบนี้สักทีนะพ่อ
4: ค่าไฟลดแถมยังรักโลก Do it now Green Power by PEA
5: 93 ปีกรมประชาสัมพันธ์จากจุดเริ่มต้นของการสื่อสารภาครัฐสู่บทบาทสำคัญในการเชื่อมโยงรัฐกับประชาชนมุ่งนำเสนอข้อมูลข่าวสารที่ถูกต้องเข้าถึงง่ายเชื่อถือได้สื่อสารความจริงสร้างความเข้าใจเคียงข้างประชาชนก้าวสู่ยุค OTT อนาคตการสื่อสารยุคใหม่อย่างสร้างสรรค์และยั่งยืน3พฤษภาคม93ปีกรมประชาสัมพันธ
6: ์พามาจับไต AI ภาพและคลิปที่เห็นเป็นเรื่องจริงหรือ AI สร้างบางรูปบางคลิปก็สมจริงจนหลายครั้งแถมแยกไม่ออกแต่เดี๋ยวก่อนยังมีจุดที่ช่วยให้จับผิดได้สังเกตนิ้วมือบิดเบี้ยวผิดธรรมชาติใบหน้าสมมาตรเกินจริงผิวเนียนเกินไปเหมือนพลาสติกแสงและเงาไม่สัมพันธ์กันตัวหนังสือเพี้ยนเหตุการณ์เกินจริงจนน่าสงสัยก่อนแชร์ก่อนเชื่อก่อนตกใจหยุดดูให้ชัวร์อีกครั้ง

0: เห็นโฆษณานี่ไหมกู้ง่ายอนุมัติไวไม่เช็คเครดิตแถมได้เงินวันนี้เลยนะ
1: หยุดเลยนั่นมันสูตรโกงชัดๆกู้ง่ายอนุมัติไวไม่เช็คเครดิตเท่ากับโดนโกง 100%
0: แต่เขาบอกโอนค่าธรรมเนียมก่อนแล้วได้เงินเลยนะ
1: นั่นยิ่งชัดโอนก่อนเท่ากับเสียเงินฟรีมิจฉาชีพในคราบเงินกู้หลอกผ่านแอปและโซเชียลสุดท้ายไม่ได้กู้แถมเสียเงินฟรีเช็คให้ชัวร์ก่อนกู้ทุกครั้งเซฟเงินเซฟตัวเอง
2: กระทรวงสาธารณสุขประกาศความพร้อมหลังคว้าสิทธิ์เป็นเจ้าภาพจัดงาน Global Wellness Summit 2026ในเดือนพฤศจิกายนนี้เน้นชูภูมิปัญญานวดไทยและศาสตร์การมีชีวิตที่ยืนยาวอย่างมีคุณภาพดึงกลุ่มทุนพรีเมียมเข้าประเทศยกระดับไทยสู่ศูนย์กลางสุขภาพมูลค่าสูง
3: นายพัฒนาพร้อมพัฒน์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขเปิดเผยข้อมูลจาก Global Wellness Institute หรือ GWI ปี2025พบมูลค่าเศรษฐกิจสุขภาพโลกพุ่งสูงถึง230 ล้านล้านบาทการที่ไทยได้รับคัดเลือกให้เป็นเจ้าภาพจัดงาน Global Wellness Summit 2026จึงเป็นโอกาสครั้งสำคัญในการแสดงศักยภาพบนเวทีโลกเพราะงานนี้ไม่ใช่เพียงการประชุมทั่วไปแต่คือการรวมตัวของ CEO นักลงทุนและนักวิจัยระดับโลกการที่บัตรเข้าชมงานมีมูลค่าสูงกว่า 200,000 บาทต่อที่นั่งสะท้อนให้เห็นว่านี่คือการประชุมของกลุ่มธุรกิจระดับสูงอัลตร้าพรีเมียมอย่างแท้จริงสำหรับหัวใจหลักของการเป็นเจ้าภาพในครั้งนี้คือการเปลี่ยนภาพจำของไทยให้กลายเป็น High Value Wellness Hub เน้นการใช้ภูมิปัญญาไทยและศาสตร์การมีชีวิตยืนยาวมาเป็นกลไกในการสร้างมูลค่าทางธุรกิจสำหรับการจัดงาน Global Wellness Summit 2026จะจัดขึ้นระหว่างวันที่ 10-13 พฤศจิกายนนี้ณโรงแรมอังสนาลากูน่าจังหวัดภูเก็ตผู้ประกอบการและนักลงทุนที่สนใจเข้าร่วมงานสามารถลงทะเบียนได้โดยตรงผ่านระบบของ Global Wellness Summit 2026ตามหลักเกณฑ์สากลที่กำหนดไว้สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่กรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือกโทรศัพท์02-591-7007ต่อ2510ณรุมนอุดมพรรายงาน
2: กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์เดินหน้าโครงการสนับสนุนที่อยู่อาศัยและสวัสดิการครอบครัวอุปการะเพื่อช่วยคนไร้บ้านในประเทศไทยให้กลับมามีชีวิตที่มั่นคงอีกครั้งนายนิกรโสมกลางรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์หรือพม.กล่าวว่าข้อมูลปี2566ไทยมีคนไร้บ้านกว่า 2,400 คนหากคนกลุ่มนี้ได้รับสิทธิ์และสวัสดิการพื้นฐานอย่างทั่วถึงจะสามารถช่วยให้กลับมาตั้งหลักชีวิตได้อย่างยั่งยืนพม.จึงจัดโครงการสวัสดิการที่อยู่อาศัยและสวัสดิการครอบครัวอุปการะโดยมอบสวัสดิการช่วยเหลือชั่วคราวเช่นการสนับสนุนค่าเช่าที่อยู่อาศัยไม่เกิน 1,500 บาทต่อเดือนและเงินทุนตั้งตัว 2,000 บาทเพื่อให้คนไร้บ้านสามารถตั้งหลักชีวิตได้มุ่งให้การสนับสนุนครอบครัวอุปการะโดยรัฐจะจ่ายเงินเดือนละ 5,000 บาทให้กับครอบครัวหรือชุมชนที่ยินดีรับดูแลคนไร้บ้านเพื่อให้คนไร้ที่พึ่งได้กลับไปดำรงชีวิตในสิ่งแวดล้อมแบบครอบครัวโดยจะสนับสนุนจนกว่าครอบครัวมีความมั่นคงเพียงพอเพื่อสร้างสังคมอยู่ดีมีโอกาสผู้สนใจสามารถยื่นความจำนงหรือสอบถามเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขโทรศัพท์026956272ได้ตั้งแต่เดือนมิถุนายนนี้เป็นต้นไปสำนักงานตำรวจแห่งชาติเดินหน้าดูแลเจ้าหน้าที่บาดเจ็บและครอบครัวอย่างต่อเนื่องย้ำครอบครัวตำรวจไม่ทิ้งกัน
4: พลตำรวจเอกกรชัยคล้ายคึงรองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติเปิดเผยว่าสำนักงานตำรวจแห่งชาติให้ความสำคัญต่อการดูแลกำลังพลที่ได้รับบาดเจ็บจากการปฏิบัติหน้าที่ภายใต้โครงการครอบครัวตำรวจเราไม่ทิ้งกันซึ่งสะท้อนถึงความมุ่งมั่นของหน่วยงานในการดูแลและสนับสนุนกำลังพลอย่างรอบด้านพร้อมยืนยันว่าครอบครัวตำรวจคือสังคมแห่งการเกื้อกูลดูแลกันอย่างแท้จริงและไม่ทอดทิ้งกันในทุกสถานการณ์นอกจากนี้ได้ลงพื้นที่เยี่ยมและติดตามดูแลอย่างต่อเนื่องตั้งแต่ปี2568จนถึงปัจจุบันครอบคลุมทั้งการติดตามอาการการให้ความช่วยเหลือด้านค่ารักษาพยาบาลการดูแลความเป็นอยู่ของครอบครัวตลอดจนการสนับสนุนเงินช่วยเหลือทั้งนี้การดูแลเจ้าหน้าที่ตำรวจที่ได้รับบาดเจ็บเป็นนโยบายของสำนักงานตำรวจแห่งชาติที่ดำเนินการอย่างต่อเนื่องโดยยึดหลักเกณฑ์ระเบียบและแนวทางเดียวกันเพื่อให้ผู้ปฏิบัติหน้าที่และครอบครัวได้รับการดูแลอย่างเหมาะสมดลภาสุภรสมบัติรายงาน
2: 1คนลดน้อย100คนลดมากรวมพลังทั้งชาติไทยไม่ขาดพลังงาน จบข่าวยุทธพรบานเย็นอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 19:00 นครับ
1: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pre.go.th

0: ถานีข่าวคุณภาพ Quality News Station 97 FM วิเคราะห์สถานการณ์แบบคนข่าวมืออาชีพในรายการเสาร์อาทิตย์สกิดข่าวกับพญาไม้ทางสถานีข่าวคุณภาพ Quality News Station FM 97 MHz ทุกวันเสาร์วันอาทิตย์เวลา 5:00 น. ถึง 6:00 น. เย็นกับพญาไม้พเด็จภูรีปฏิภาณ
1: สนับสนุนโดยทุกธุรกรรมของคุณเปลี่ยนชีวิตใหม่ให้ใครบางคนจากธนาคารออมสิน King Power เข้าใจนักเดินทาง
2: It's possible when by God when by Godจะไปกินไปเที่ยวไปช็อปไปชิลไปพักไปเชียร์ทำทุกอย่างเป็นไปได้ในทุกวัน With power of possibilities King Power
3: โอ้ยฉันจะย้ายอ่ะอยู่กับพี่หนักทุกวันหนักทุกเดือน
4: โอ้บีหนักนิดหนักหน่อยก็ทนต่อเธอ
5: พี่เบาได้ก็เบาเธอย้ายเลยมารีไฟแนนซ์บ้านกับออมสินดอกเบี้ยคงที่ปีแรกเริ่มต้น 0.99% ต่อปีผ่อนเริ่มต้นเพียงล้านละ 3,000 บาทต่อเดือนในปีแรกยื่นกู้เลยที่ www.gsb.or.th หรือแอป MyMo ตั้งแต่วันนี้ถึง15กรกฎาคม69กู้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนไหวอัตราดอกเบี้ยที่แท้จริงอยู่ระหว่าง 0.990% ถึง 5.795% ต่อปีเงื่อนไขอื่นๆเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
6: เบา
7: ๆธนาคารออมสินเป็นลูกค้าเราเท่ากับช่วยสังคม
8: สวัสดีครับท่านผู้ฟังที่รับฟัง FM 97.0 MHz ครับทุกวันเสาร์และวันอาทิตย์ 5:00 น.ถึง 6:00 น.เปิดคลื่นวิทยุ 97.0 MHz พบกันกับรายการเสาร์อาทิตย์สกิดข่าวครับผมอมรวรมาลีมานั่งดำเนินรายการจัดสรรเนื้อหานะครับมาฝากท่านผู้ฟังเช่นเดิมวันนี้เราไปฟังพญาไม้แห่งหนังสือพิมพ์ข่าวสดหรือว่าคุณพเด็จภูรีปฏิภาณนั่งวิเคราะห์ปัญหาที่เกิดขึ้นนะครับในรัฐบาลของนายก อนุทินชาญวีรกุลนะครับเรื่องของแรนบิดแล้วก็ไปคุยกันถึงเรื่องของสหรัฐอเมริกานะครับที่ทำสงครามกับอิหร่านตอนนี้เรื่องของทางลงของประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์นะครับกับการที่ถูกสภานะครับแล้วก็หลายๆส่วนนะครับของอเมริกันตอนนี้เนี่ยมีการวิจารณ์วิเคราะห์กันมากมายทีเดียวไปรับฟังกันเลยดีกว่าครับ
9: วันนี้ถ้าเอาสงครามอินโดจีนครั้งที่2เนี่ยครั้งที่1มันก็คือการรบระหว่างเวียดนามกับเวียดกงเวียดนามเหนือกับฝรั่งเศสครั้งที่2ก็เป็นอินโดจีนมันก็ไม่เรียกสงครามเวียดนามหรอกเพราะเราอันแท้อเมริกันแพ้เนี่ยแพ้ในลาวด้วยในเขมรด้วยก
10: ็
9: เจ๊งไปเลยทั้ง3ชาติวันนี้เองก็เหตุการณ์ก็ตรงกันคล้ายๆกันอยู่มากๆเลยคือถ้าอเมริกันเนี่ยแพ้ในสงครามอ่าวสงครามกับเวียดนามกับอิหร่านตอนนี้เขาจะเสียฐานทัพที่อยู่ในหลายๆภูมิภาคในตอนออกกลางไว้ด้วยแต่อเมริกันไม่พร้อมจะทำสงครามยืดเยื้อเลยตอนนี้ไม่มีสิทธิ์แล้วก็เขาจะไม่ทำเด็ดขาดการคือการยกกำลังเนี่ยยกคนขึ้นบกหรือยกกำลังเข้าไปในแผ่นดินอิหร่านเพราะว่ามันอันตรายของทหารของอเมริกันเนี่ยจะมากกว่าในเวียดนามอีกนะเพราะอิหร่านเขาพัฒนาเขาเก่งกว่าแล้วกำลังรบของเขาเนี่ยมันก็การรบเพื่อมาตุภูมิรบเพื่อความเชื่อมั่นทางศาสนาเขามีความเป็นชาตินิยมสูงซึ่งก็เหมือนกับพวกเวียดกงเพราะฉะนั้นวันนี้การที่ยื่นคำขาดแล้วก็เลื่อนเอายื่นคำขาดเลื่อนเอาแล้วนี่มันเป็นสัญลักษณ์ของความพ่ายแพ้อยู่แล้วนะเพราะฉะนั้นผมว่าตอนนี้คือจะแพ้แบบไหนก็เป็นครั้งแรกเหมือนกันที่กองทัพอเมริกันโดยทหารอเมริกันจำนวนมหึมาเนี่ยออกมาต่อต้านเพรสิเดนต์ตัวเองคนในอเมริกาเองก็ลุกขึ้นมาต่อต้านสงครามเวียดนามโดยการที่โจมตีไปศาลสูงก็กำลังจะเล่นงานทรัมป์อีกเพราะนั้นวันนี้สิ่งที่เขาแพ้แน่นอนเนี่ยคือแพ้ในประเทศตัวเอง
10: ค่ะ
9: เขาแพ้แน่นอนแล้วก็อเมริกันไม่พร้อมทำสงครามยืดเยื้อเขาคิดว่าเขาจะทำได้คือเป้าหมายแรกเขาเนี่ยคิดว่าเมื่อเขาวางการต่อต้านนักการเมืองทางศาสนาที่ควบคุมอยู่เขาก็คิดว่าเมื่อถึงเวลามันจะเกิดการลุกคือของคนอิหร่านขึ้นมาเพื่อจะล้มล้างเปลี่ยนแปลงการปกครองของทางของผู้นำทางศาสนาแต่ตรงนั้นมันผิดพลาดปั๊บมันก็พลาดเลยจากนั้นเขาก็พลาดตกลึกลงไปเรื่อยๆวันนี้อิหร่านเพียงแต่อิหร่านเขาก็จะหาประโยชน์จากสงครามนี้อย่างไรเท่านั้นเองส่วนอเมริกาเนี่ยถึงวันนี้สงครามในระหว่างกับในตะวันออกกลางยังไม่จบแต่เขาจะแพ้ในบ้านเขาเองซึ่งผมก็เคยพูดในรายการนี้หลายครั้งแล้วว่าอเมริกาเนี่ยชนะในการต่อสู้แต่เขาจะแพ้สงครามนะซึ่งในทุกครั้งไม่เคยมีใครเอาชนะอเมริกาในการต่อสู้ได้เพราะความสามารถในการกำลังรบก็สูงกว่าแต่ก็ไม่มีใครแต่เขาก็ไม่เคยชนะสงครามสักครั้งเดียวนะส่วนในแม่ทัพใหญ่ๆของอเมริกันเขาก็ให้ความจำกัดความไว้ว่ากองทัพสหรัฐไม่เคยเริ่มทำสงครามกับใครเลยคนที่เริ่มทำสงครามก็คือนักการเมืองแต่ที่ไปตายคือทหารเนี่ยเขาก็พูดอย่างนั้นส่วนนโปเลียนก็เคยบอกว่าในสงครามเนี่ยมันมีอำนาจสูงสุดของการรบเนี่ยมันอยู่ที่ดาบคืออาวุธกับจิตใจคือพลังงานพลังจิตในการต่อสู้เขาบอกมีอยู่สองอย่างถ้าดาบมากกว่าแต่ในที่สุดเนี่ยพลังอาวุธเนี่ยจะแพ้หัวใจคนของคนที่คิดจะต่อสู้ขึ้นมาหรือคนที่ไม่ยินยอมในการพ่ายแพ้เพราะฉะนั้นในสงครามนี้มันก็เป็นคงจะเป็นอย่างนโปเลียนว่าเนี่ยคือกำลังรบต้องแพ้กว่าการต่อสู้แบบทุ่มเทหัวใจของพวกเวียดนามก็ดีพวกตาลีบันก็ดีพวกอิรักก็ดีแม้กระทั่งพวกคนอิหร่านนะเพราะวันนี้ชี้ขาดไปแล้วว่าแพ้ยังไงนั่นเองนะ
6: ทีนี้ค่ะแม้ว่าทรัมป์อ่ะจะบอกว่าไอการปิดล้อมเนี่ยได้ผลมากกว่าการทิ้งระเบิดแต่ว่าก็มีแหล่งข่าววงในหลายรายเนี่ยที่เขาบอกว่าแม้ทรัมป์เนี่ยจะบอกว่าเขายังคงยึดมั่นกับการปิดล้อมแต่ว่าเหล่าผู้บัญชาการกองทัพสหรัฐได้เตรียมแผนการระดมโจมตีอิหร่านอย่างทรงพลังในเวลาอันรวดเร็วเพื่อเพิ่มแรงกดดันต่อรัฐบาลตรงนี้คุณเห็นมองโอกาสยังไงบ้างคะที่จะเกิดขึ้น
9: คือในสงครามเวียดนามเขาก็ทิ้งระเบิดฮานอยแบบเวียดนามเหนือเขาไปทิ้งระเบิดเวียดนามเหนืออย่างมหาศาลเลยทิ้งระเบิดในเวียดนามใต้ก็เยอะแยะไปหมดว่ากันว่าระเบิดที่เขาทิ้งในสงครามอินโดจีนเนี่ยมากกว่าที่ใช้ในสงครามโลกครั้งที่สองอีก
6: oh.
9: นะวันนี้ไม่ว่าอิสราเอลไม่ว่าอเมริกันจะทิ้งระเบิดเข้าไปในบ้านเมืองเขายังไงเนี่ยสงครามมันก็ถูกจำกัดอยู่ว่าถ้าคุณทิ้งไปในหมู่บ้านในประชาชนเนี่ยที่เป็นพวกประชาชนธรรมดาเนี่ยคุณก็จะรับการตำหนิติเตียนจากคนละเมืองในโลกคุณก็จะต้องทิ้งไปที่ตึกรามบ้านช่องที่ตั้งทางทหารแต่อิหร่านก็ยอมคุณทิ้งตึกทิ้งระเบิดไปก็ยอมเพราะว่าระเบิดที่ลงมาแต่ละลูกเนี่ยมันมีราคาของมันแล้วความเสียหายในการตึกรามบ้านช่องเขามันก็คือถึงเวลามันก็ซ่อมสร้างใหม่ได้แล้วคนอิหร่านเนี่ยก็เป็นคนที่คุ้นเคยต่อการนอนในเต็นท์พวกเล่นร่อนในทะเลทรายอยู่แล้วเพราะนั้นเนี่ยเขาไม่ใช่คนที่อยู่บ้านอยู่ช่องมาแต่ก่อนเขาเป็นคนที่เล่นร่อนอยู่ทะเลทรายมาวันนี้เขาก็ไม่เห็นเรื่องความเดือดร้อนอะไรที่ยังอยู่ในบ้านในช่องคุณทิ้งระเบิดไปก็ไม่มีความหมายอะไรคุณทิ้งไปให้ตายก็ไม่มีความหมายแต่ถ้าคุณยกพลขึ้นบกเท่าไหร่คุณจะเจอความสงครามตัวจริงของความฮฤโหดของการต่อสู้ อเมริกันจะตายมากมายกว่าในสงครามเวียดนามอีกในสงครามเวียดนามเขาตายไปแล้วเกือบ40,000หลายๆคนนะ40,000เกือบ40,000ชีวิตถ้าไปในอิหร่านผมว่าเขาต้องเสียคนมากกว่าในอินโดจีนเพราะว่าในวันที่เขาบุกไปอินโดจีนเนี่ยจีนเองก็ไม่มีอาวุธมากมายแหละจีนตอนนั้นก็ยังย่ำแย่อยู่ฝรั่งเอรัสเซียเองก็ยังเป็นโซเวียตสหภาพอยู่ยังมีความแตกแยกภายในเยอะแต่ในขณะที่ผู้ช่วยเหลือทั้งจีนทั้งรัสเซียเนี่ยยังไม่มีขีดความสามารถเพียงพออเมริกันก็เอาชนะเวียดนามเวียดนามเหนือไม่ได้แต่วันนี้จีนก็แข็งแกร่งมหาศาลมีกำลังรบเยอะมีอาวุธดีเยี่ยมมีเงินมากมายรัสเซียก็ยิ่งใหญ่ทั้งเรื่องอาวุธแล้วก็อาวุธต่างๆวันนี้ฝ่ายพี่เลี้ยงของอิหร่านเนี่ยเหนือกว่าพี่เลี้ยงของเวียดนามอีกเพราะนั้นไม่มีทางหรอกที่จะลบแล้วก็แน่ๆอยู่อย่างหนึ่งในที่ประชาโลกได้จากสงครามสหรัฐยูกับอิหร่านก็คือเราเห็นว่าความหวาดวิตกกับสงครามโลกครั้งที่3เนี่ยสงครามนิวเคลียร์เนี่ยมันไม่มีแล้วไง
10: ค่ะ
9: คือทุกคนจะจำกัดวงอยู่ตรงนี้เท่านั้นเองมันจะเกิดขึ้นได้เมื่ออเมริกันถอยออกไปแล้วก็พวกตะวันออกกลางเข้าไปย่ำยีสูงสุดกับยูถึงตอนนั้นเนี่ยเป็นโอกาสสุดท้ายที่ยูซึ่งครอบครองนิวเคลียร์อยู่อาจจะใช้อาวุธนิวเคลียร์ได้เพื่อป้องกันตัวเองในนาทีสุดท้ายซึ่งผมก็เชื่อว่าพวกตะวันออกกลางก็รู้ว่าการไปทำลายยูจนสิ้นซากหรือว่าลบออกจากแผนที่นะนั่นแหละมันเป็นนาทีที่เขาจะเล่นระเบิดนิวเคลียร
10: ์
9: มันก็คงจะไม่เกิดขึ้นอยู่ดี
10: ทีนี้สิ่งที่ทรัมป์ทำนะคะก็คือพยายามที่จะใช้แรงกดดันทางเศรษฐกิจนั่นก็คือการมาปิดล้อมไอ้ตรงอยู่ตรงแถวอ่าวโอมานอีกทีนึงอะนะคะแล้วก็เห็นว่ามาสร้างความแตกแยกภายในเพื่อที่จะบีบให้เตหะรานเนี่ยยอมแพ้ไอ้สองกลยุทธ์เนี้ยคุณพเดชมองยังไงบ้างคะ
9: ก็ทั้งสองฝ่ายก็มีจุดอ่อนในมุมนี้เท่ากันแต่ถ้าอิหร่านถ้าอิหร่านเนี่ยมีความกดดันเท่าไหร่เนี่ยถ้าเอา10ตั้งเนี่ยของเขาไม่ถึง3ด้วยซ้ําแต่สําหรับทรัมป์เนี่ยใน10เนี่ยแรงกดดันเขาไปตั้ง18 9ละ
10: แ
9: ล้วก็ทหารเองก็ปฏิเสธการสู้รบของเขาไปแล้ว
10: ค่ะ
9: แล้วคนอเมริกันก็ออกมาทุกเมืองแล้วทรัมป์เองก็ต้องทําทุกอย่างให้จบก่อนเดือนพฤศจิกา
10: ค่ะ
9: เรื่องตั้งกลางเทอมของเขาเนี่ยเพราะนั้นเขามีกำหนดการที่ต้องพ่ายแพ้ชัดเจนว่าเมื่อไหร่เพราะนั้นเรื่องนี้ไม่ผมว่าไม่ต้องห่วงมันคงจบอย่างแน่นอน
10: อ
9: ่ะในรูปแบบคือทำแพ
10: ้แล้วที่จะมีการที่ทรัมป์จะไปเจอกับสีจิ้นผิงช่วงประมาณกลางเดือนที่จะถึงเนี้ยคุณพเดชมองยังไงบ้างคะว่าเอ๊ะมันจะต้องมีการรุกหรือจะต้องมีการจบหรือจะต้องมีข้อตกลงอะไรใดๆก่อนที่จะไปเจอกับสีจิ้นผิงไหมคะ
9: วันนี้สีจิ้นผิงปูตินเขาก็ได้ประโยชน์เต็มๆจากการล่มสายลงของจักรวรรดิอเมริกาไปแล้วเขาคงไม่ทำอะไรเนี่ยที่เป็นคุณกับฝั่งสหรัฐเนี่ยเขาต้องทำอะไรก็ตามที่เป็นคุณกับฝั่งอิหร่านนี่คือเป้าหมายชัดเจนเพราะทั้งการไปเจอกันเนี่ยก็ทำให้ทรัมป์ต้องเสียหน้ามากขึ้นอีกเพราะเมื่อจะขออะไรสีจิ้นผิงเขาไม่ยอมเพราะคุณเป็นผู้ลุกรานคุณเป็นฝ่ายลุกรานเขาแล้วทรัมป์เองก็มีคดีความอยู่อเมริกาในประเทศตัวเองเยอะทำไมว่าในคดีเกี่ยวกับทางเพศในคดีเกี่ยวกับการเอกสารลับคดีเกี่ยวกับเงินหรือแม้แต่สงครามครั้งนี้ก็เป็นสงครามที่ผมเคยบอกว่ามันคือการหากำไรจากการปั่นหุ้นปั่นราคาทองคำเยอะแยะไปหมดซึ่งในที่สุดในผลประโยชน์ตรงนี้มันจะทำให้ทรัมป์เนี่ยถูกกล่าวหามากมายถ้าตัวเลขมันปรากฏออกมาว่า ในสงครามเนี่ยเขาเก็บเม็ดเงินได้จากการปั่นหุ้นปั่นตลาดมากเท่าไหร่เนี่ยมันก็คือจุดจบของทรัมป
10: ์
9: คือทรัมป์อาจจะเป็นเพซเซนคนแรกเนี่ยที่จบสงครามแล้วก็เข้าคุกก็ได
10: ้ค่ะแล้วกรณีที่ UAE หรือว่าสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์เนี่ยออกจากโอเปกเนี่ยคุณพเดชมองยังไงมั้งคะมันจะส่งผลยังไงกับเราบ้างไหมคะ
9: มันจิ๊บจ้อยแล้วมันไม่เป็นเรื่องราวที่จะทำให้เงื่อนไขในสงครามนี้เปลี่ยนไปมันก็คือการวางตัวของเขาในการที่เอาตัวรอดให้ได้ไม่อยู่ในความขัดแย้งใดๆเขาก็อยากตั้งตัวเป็นเอกเทศก็เขาจะอาจจะทำตัวเป็นกลางไปนะคือไม่เข้าข้องแวะกับฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งเขาก็กลัวว่าจรวดของอิหร่านจะตกใส่บ้านเขาเหมือนกันเพราะนั้นเรื่องนี้คนก็เริ่มถอนตัวออกเป็นแถวแล้วนะฮะเป็นแถวเลยคือการเมืองของใครกับของมันอ่ะทั้งหมดของการที่มันเกิดขึ้นเนี่ยมันเป็นการรักษาเก้าอี้ของผู้นำเท่านั้นเองเพราะว่าวันนี้การหากำไรจากการค้าขายระหว่างประเทศเนี่ยมันไม่มีละเพราะทุกประเทศมีของไว้ขายหมดแต่กำลังหาคนซื้อไม่ได้คนซื้อหลักๆไม่มีในคนที่ควรเป็นคนที่ไม่มีความเจริญทวีปที่ไม่มีความเจริญเลยแล้วไม่ก็เป็นทวีปแอฟริกาแต่ก็กลายว่าประเทศนั้นก็ไม่มีตังค์ในการซื้อของเมื่อก่อนประเทศในแถบเอเชียเนี่ยเป็นลูกค้าในการซื้อของจากฝั่งยุโรปเยอะแยะไปหมดไม่ว่าเทคโนโลยีนี่อาวุธต่างๆหรือสินค้าวันนี้เอเชียก็เป็นคนส่งออกมากกว่ากลายไปยุโรปเป็นผู้ซื้ออเมริกันเป็นผู้ซื้ออาวุธเองวันนี้ก็ทุกคนก็การสงครามมันเปลี่ยนไปไม่มีการกรีฑาทัพยกคนขึ้นบกหรือการยึดครองทางแผ่นดินมันกลายเป็นสงครามที่ใครทำอีกฝ่ายหนึ่งให้เสียหายได้มากกว่ามันก็ไม่น่ากลัวเพราะนั้นวันนี้สงครามมันเปลี่ยนรูปแบบไปหมดแล้วสงครามโลกครั้งที่หนึ่งเนี่ยรบกันแค่ในสนามเพาะต่างคนต่างขุดหลุมเพาะแล้วก็ใช้ปืนเล็กยาวยิงกันฝั่งที่ชนะสงครามก็พัฒนาอาวุธยานเกราะสามารถสู้กับปืนไรเฟิลได้แล้วก็วิ่งผ่านไปยึดบังเกอร์ได้นะก็เป็นชนะแล้วก็พอก็ไปประดิษฐ์สงปืนครกขึ้นมายิงโค้งเพื่อให้ตกกลางป้อมวันที่พอมาเป็นสงครามโลกครั้งที่สองก็ไม่มีละน้ำพ่อเริ่มหายไปละเนี่ยเพราะรถถังเข้ามาแทนที่สงครามโลกครั้งที่สามไม่มีการยกกำลังเข้าไปหาใครละเป็นการโจมตีเพื่อให้อีกฝ่ายหนึ่งยอมแพ้แต่ถ้าสงครามแบบนี้ใครมีขีดความทนทานในสงครามยืดเยื้อได้เขาก็จะเป็นคนชนะเพราะอาวุธเนี่ยยิงใช้ไปมันก็มีวันหมดเมื่อมันหมดอาวุธคุณก็ทำอะไรเขาไม่ได้แค่นี้เองเพราะนั้นอิหร่านก็ดีอิรักก็ดีอัฟกานิสถานก็ดีเวียดนามก็ดีอเมริกันก็ทิ้งระเบิดมามากมายมหาศาลมันคำตอบก็คือเขาแพ
10: ้แล้วอย่างกรณีที่หวังอี้เนี่ยเขามาเยือนเดินสายอยู่แถวแถวอาเซียนเนี่ยมันมีนัยยะอะไรไหมคะในมุมมองของคุณพเดช
9: มันคงมีอะไรที่มันมีมากกว่านะซึ่งเราจะคาดหมายไม่ได้หรอกนอกจากเดานะนอกจากเดาแต่สิ่งหนึ่งที่จีนหรือผู้หรือคนสำคัญในประเทศไทยเนี่ยที่เอียงอยู่ทางจีนเนี่ยก็หนึ่งเขาก็อยากจะพูดเรื่องการเชื่อมระหว่างมหาสมุทรอินเดียกับอ่าวไทยนะมันก็เป็นแบบช่องแคบเฮอร์มุดแบบช่องแคบมาลากาก็มีความคิดว่าจะทำที่เมืองไทยให้ได้ แต่แนวคิดที่พลเอกรังสีพูดถึงเนี่ยจากการที่ท่านก็เดินทางไปจีนหลายครั้งทั้งที่เปิดเผยแล้วก็ไม่เปิดเผย
10: ค่ะ
9: เขาก็พูดถึงว่าจะยกเรือข้ามภูเขาซึ่งจีนเขาทำได้อยู่แล้วเพราะเขาเอาน้ำเนี่ยวิ่งกันเป็นเรียกว่าเป็นหมื่นกิโลเมตรเนี่ยเอาน้ำจากฝั่ง จากจีนตอนใต้ขึ้นไปสู่ทะเลทรายตอนเหนือเนี่ยเขาก็ทำสำเร็จมาละเป็นหมื่นกิโลเมตรของเรานี่ร้อยกว่าจีนไม่สนหรอกนะขีดความสามารถในการที่จะยกเรือวิ่งเข้ามาผ่านดินมาแล้วก็จับยกข้ามภูเขาเนี่ยไม่เหลือไม่เกิดไม่พ้นขีดความสามารถของเขาแล้วก็มันก็ไม่มีการที่คนบอกว่าถ้าเผื่อไปตัดแผ่นดินเป็นคลองเคลิงมันทำให้เกิดการมีการแบ่งแยกดินแดนตอนบนกับตอนล่างนะพวกที่รักชาติติดเหรียญสงครามนะเขาพยายามจะทัดทานแต่ในการคัดค้านเรื่องนี้มันก็มีเรื่องผลประโยชน์เกี่ยวข้องนะเพราะทันทีที่คลองนี้เสร็จเนี่ยคนที่เดือดร้อนคือปันช่องแคบมาลากาซึ่งมีเจ้าภาพหลายคนมีทั้งสิงคโปร์มีทั้งอินโดนีเซียมีทั้งมาเลเซียแต่ถ้าช่องถ้าเผื่อไอ้ประเทศไทยเกิดขึ้นมันมีเราประเทศเดียวเลยนะเพราะนั้นเนี่ยที่เหวียงอีมาเที่ยวเนี่ยผมว่าเรื่องเนี้ยเป็นอันน่าจะเป็นเรื่องหลักรวมทั้งการทำรถไฟจากสิงคโปร์มาเลไทยผ่านลาวแล้วก็ไปจีนด้วยอันนี้อาจจะเป็นเรื่องนึงที่เขาอยากจะได้
10: แล้วคุณพเดชมองเรื่องแลนด์บริดจ์ที่รัฐบาลพยายามที่จะทำยังไงบ้างคะเห็นว่าปี73เนี่ยจะต้องปักธงเหมือนปักหมุดตอกเสาเข็มทำนองนั้น
9: รัฐบาลล้มก่อนเรื่องนี้จบถ้าเขาคิดจะทำรัฐบาลนี้จะล้มก่อน
10: อ๋อถึงว่าเลยไปวางไว้ปี73ใช่ไหมคะ
9: ก็ไม่รู้แหละแต่ว่าถ้าเขาคิดทำเรื่องนี้ความจะเป็นที่มีการมีเขาอยู่เป็นอันตรายล่ะการมีเขาอยู่เป็นอันตรายถ้าเรื่องนี้มันเดินอยู่จะมีแรงต้านมาหือมาเลยเกิดขึ้นเพราะสิ่งที่จีนเสนอมันดีกว่าสิ่งที่เราจะทำแต่คุณพิพัฒน์เองก็มีข้อด้อยในเรื่องของน้ำมันอยู่แล้วแล้ววันนี้ไอ้แลนด์บริดจ์เนี่ยการขนสินค้าผ่านการยกขึ้นยกลง 2-3 ครั้งเนี่ยกับน้ำมันที่มาทางท่อเนี่ยคุณพิพัฒน์จะได้น้ำมันทางท่อได้เร็วกว่าเพราะท่อมันก็เดินคู่มาเลยใส่น้ำมันทางนู้นก็ออกมาทางนี้มาทางนี้ก็เข้าปีกย่อยเพราะนั้นการค้าน้ำมันของเราก็รุ่งเรืองแต่รายได้จากการขนถ่ายสินค้าทางคอนเทนเนอร์คือหายนะแต่นี้ถ้าอยากจะทำจริงๆก็ทำแต่หล่อท่อน้ำมันใช่ไหมก็ทำแต่ท่อน้ำมันไปไม่ต้องไปทำเรื่องไอ้แลนด์บริดจ์เรือมาจอดปั๊บก็ใส่ท่อไปก็ส่งมาฝั่งนี้ก็ใส่ท่อแจกเพราะน้ำมันเนี่ยมันมาถึงมันแจกจ่ายได้เลยนี่ไปลาวเท่าไหร่ไปเขมรเท่าไหร่ไปญี่ปุ่นเท่าไหร่ก็จับแจกไปที่ปลายทางแต่ทางเข้ามันเข้ามาจากทะเลอันดามันก็มันเข้ามาจอดเรือกี่แสนตันก็จอดมาฝั่งนี้ก็เป็นปีกย่อยก็เป็นไม่จำเป็นต้องมา300,000ถ่ายเรือ300,000ไม่ใช่มันจะเจริญอย่างเดียวคือน้ำมันแต่เรื่องการขนคอนเทนเนอร์มันเป็นไม่ได้อยู่แล้ว
10: เพราะก็ดูเหมือนจะไม่มีบริษัทเดินเรือไหนจะมาเอาด้วยเลยนะ
9: แค่คิดก็โง่แล้ว

0: จะไปกินไปเที่ยวไปช็อปไปชิลไปพักไปเชียร์ทำทุกอย่างเป็นไปได้ในทุกวัน The power of possibilities King Power
1: ติดตามข่าวรอบสัปดาห์วิเคราะห์สถานการณ์แบบคนข่าวมืออาชีพในรายการเสาร์อาทิตย์สกิดข่าวกับพญาไม้ทางสถานีข่าวคุณภาพ Quality News Station FM 97 MHz ทุกวันเสาร์วันอาทิตย์เวลา 5:00 น.ถึง 6:00 น.เย็นกับพญาไม้พระเดชภูรีปฏิภาณ
2: ทุกธุรกรรมของคุณเปลี่ยนชีวิตใหม่ให้ใครบางคนเป็นลูกค้าเราเท่ากับช่วยสังคมจากธนาคารออมสิน
3: เข้ามาถึงช่วงที่2ของรายการนะครับไปฟังกันต่อครับพญาไม้นั่งพูดคุยกันถึงเรื่องราวภายในประเทศของเรานี่ก็มีเรื่องเกี่ยวกับผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครนะครับเห็นว่ามีการเตรียมตัวที่จะลงสมัครเลือกตั้งกันไปฟังกันเลยดีกว่าครับ
4: เริ่มที่สนามการเลือกตั้งผู้ว่ากทม.ก่อนเลยค่ะเห็นว่าเนี่ย21พฤษภาคมนี้จะครบวาระของผู้ว่าชัดชาติแล้วนะคะคุณพเดชคะมองสนามนี้ยังไงบ้างคะ
5: คือเวลาในการเลือกตั้งเนี่ยมันไม่ถึงไม่เต็ม2เดือนนะ
4: ค่ะ
5: มันเป็นช่วงที่ค่อนข้างเรียกว่าเวลามันสั้นไปนิดนึง
4: ค่ะ
5: ผู้ที่มีชื่อเสียงอยู่แล้วเนี่ยโดดเด่นอยู่แล้วเนี่ยอย่างคุณชัดชาติมีเวลาสามมาเป็นมาแล้ว4ปี
4: ค่ะ
5: แล้วก็เป็นมาแล้ว4นายกใน4ปีของผู้ว่าคนเดียวเนี่ยนะมี4นายกดูความวิปราชของประเทศไทยแล้วกันนะ4ปีคือ4นายกนี่คือความวิปริตนี่คือความล้มเหลวของการปกครองของประเทศไทยนะ4ปี4นายกเนี่ยแย่มาก
4: ค
5: ่
4: ะ
5: คุณชัชชาติได้เปรียบเรียกว่าเขามาจากคะแนนเลือกตั้ง1,300,000
4: ค่ะ
5: ซึ่งถ้าเขารักษายอดที่ยอดกระแสของการเลือกตั้งครั้งที่แล้วไว้ได้ก็ไม่ต้องพูดเลยคือเขาชนะแน่นอนเพราะว่าพรรคประชาชนเนี่ยหรือพรรคก้าวไกลเนี่ยคราวที่แล้วเนี่ยเมื่อรวมส.ส.ทั้งทุกเขตรวมกันแล้วเนี่ยเข้าได้เสียงอยู่ประมาณ700,000กว่าเองไปที่ผู้แทนของเขาเนี่ยนะ
4: ค่ะ
5: เพราะนั้นมันต้องห่างกับคุณชาชาติต้องขอ 5-600,000 นะแต่บรรยากาศของคุณชาชาติในปีที่เขาเป็นครั้งแรกเนี่ยมันเป็นบรรยากาศของอีกแบบนึงไม่ตรงกับวันนี
4: ้ค่ะ
5: นะเพราะนั้นพอมาถึงวันนี้การที่เรามีรัฐบาลภูมิใจไทยอยู่เนี่ยมันทำให้ความรู้สึกของคนกรุงเทพเนี่ยซึ่งปฏิเสธการซึ่งรองรับความนิยมในตัวพรรคส้มเนี่ยสูงมากเพราะนั้นการที่เขาจะไปจาก700,000ขึ้นไปอีกเนี่ยเขานับจากตัวเลข700,000ขึ้นไปเลยเนี่ยเขาก็ได้เปรียบเพราะผมเชื่อว่าคุณชาติชาติ4ปีมาเนี่ยแกยึดตัวเลข1,300,000ไว้ไม่อยู่แน่น
4: อ
5: นแล้วก็ไอ้มันแล้วเมืองหลวงเนี่ยส่วนใหญ่มันเป็นเวทีของฝ่ายค้าน
4: ค่ะ
5: ใครก็ตามที่ไม่ชอบรัฐบาลก็จะเทไปให้ฝ่ายค้านอย่างเดียวฝ่ายค้านตอนนี้ก็มีก็มีทั้งประชาธิปัตย
4: ์
5: มีทั้งพรรค
4: กล้าทำ
5: กล้าแต่กล้าทำในกรุงเทพไม่ต้องไปพูดถึง
4: นะ
5: ก็มีทั้งพรรคประชาธิปัตย์
4: ประชาชน
5: มีทั้งพรรคประชาชน
4: ค่ะ
5: เพราะนั้นคุณชาติชาติจะอยู่ได้ไม่ได้เนี่ยมันก็ต้องดูว่าใน4ปีเนี่ยคุณชาติชาติได้ทำอะไรมั่งที่มันโดดเด่นแล้วมันชัดเจนจนคนหวือหวา
4: ฟุตบาทนี่หวือหวาไหมคะ
5: ก็แกยังทำหน้าที่เป็นเทศบาลอยู่มันไม่ใช่มหานครอยู่กรุงเทพมันกลายเป็นงานเทศบาลคือการตกแต่งสถานที่ขุดลอกอะไรก็ตามแต่การขนขยะก็ไม่ได้เรียกว่ามันก็ยังมีกองอยู่เต็มบ้านเต็มเมืองอยู่บางส่วนส่วนใหญ่ก็คือทำสวนสาธารณะทำที่เดินเล่นทำอะไรที่มันเป็นลักษณะของการเก็บกวาดซึ่งเมืองใหญ่ต้องการมากกว่านั้นแต่ก็ยอมรับว่ากรุงเทพเนี่ยมันก็สะอาดกว่าเมืองใหญ่ๆในโลกเยอะแยะไปหมดนะคือประสบความสำเร็จแน่นอนในเรื่องการ เก็บกวาดบ้านเมืองให้สะอาด
4: ค่ะ
5: แต่เรื่องน้ำท่วมไม่ท่วมเนี่ยมันอยู่ที่ธรรมชาติไม่ใช่อยู่ที่ผู้ว่าล่ะมันเป็นเรื่องที่เกินความสามารถของผู้ว่าจะรับรอง
4: แล้วก็เรื่องรถติด
5: รถติดก็เกินความสามารถผู้ว่าไม่ผู้ว่าทำไม่ได้อยู่แล้วแต่นี่สิ่งที่ผู้ว่าคนนี้ควรทำแล้วไม่ได้ทำก็คือหนึ่งการทำให้เด็กในกรุงเทพทั้งหมดเนี่ยเพราะว่ากทม.มีโรงเรียนอยู่เนี่ยในสังกัด500กว่าโรงเรียนเพราะฉะนั้นการที่ทำให้เด็กนักเรียนในใน500โรงเรียนเนี่ยมีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นมีการศึกษาที่ตอบโจทย์ต่างๆแล้วเนี่ยผู้ว่าเกือบไม่ได้ทำเลยคือถ้าผมเป็นผู้ว่าราชการจังหวัดนะกรุงเทพนะผมจะทำให้ภาษาอังกฤษเป็นภาษาของโรงเรียนเทศบาลเนี
4: ่
5: ยเป็นภาษาที่สองเลยหรือเท่ากับภาษาไทยเลยเพราะอะไรไหมเพราะเรามีนักท่องเที่ยวเป็นสิบล้านคน
4: ค่ะ
5: แต่เราไม่มีคนที่มีความสามารถที่จะไปพูดถ้าเรามีเด็กอีกล้านๆเป็นล้านคนเนี่ยที่พูดภาษาอังกฤษได้คล่องแคล่วรู้จักว่าทำประเพณีแล้วก็สิ่งทั้งแหล่งท่องเที่ยวในกรุงเทพอย่างเต็มความสามารถอย่างเต็มที่เนี่ยเด็กพวกนี้ก็จะเป็นนักเป็นมัคคุเทศก์ที่ดี
4: ค่ะ
5: นะแล้วถ้าภาษาเขาดีเนี่ยเขาก็จะมีสิทธิ์ไปทำงานต่อในต่างประเทศได้ไปหาเงินจากโลกนี้เอาเข้ามาให้คนให้พ่อแม่ปู่ย่าตายายในบ้านเมืองนี้ได้แต่ว่าสิ่งนี้มันไม่ได้เกิดขึ้นไม่ได้เกิดขึ้นกทม.ไม่ได้ทำอะไรที่มันเกี่ยวกับอาชีพของคนในกรุงเทพที่จะเพิ่มขึ้นทั้งที่เขามีสิทธิ์ที่จะทำกทม.จะต้องฝึกคนเด็กๆให้มีอาชีพตั้งโรงเรียนเกี่ยวกับวิชาชีพขึ้นมาอะไรก็ตามแต่เพื่อดูแลคนเพราะการสร้างชาติเนี่ยมันมีหนทางเดียวที่จะสร้างได้คือการสร้างคนแต่ในประเทศไทยมาทุกวันเนี่ย33นายกรัฐมนตรี33นายกรัฐมนตรีเนี่ยไม่มีใครสักคนที่ประสบความสำเร็จในการสร้างคนไทยนะไม่มีในการสร้างเลยสมัยผมเด็กๆก็ยังรู้ว่าถึงเราจะเกิดมาไม่ดีฐานะยากจนข้นแค้นอยู่บ้านสลัมซอมซ้อแต่เราก็ได้เรียนวิชาสมบัติผู้ดีเราเป็นผู้ดีได้จากการเรารู้ว่าผู้ดีต้องทำยังไงจากหนังสือตัวนั้นแต่วันนี้ไม่มีสมบัติผู้ดีขายมันก็เลยกลายเป็นกักขะสมบัติกักขะกันเต็มไปหมดกักขะจันทานเต็มไปหมดมีการใช้ถ้อยคำที่ด่าทอรุนแรงออกมาในหน้าจอต่างๆเรื่องนี้ถ้าเราทุกคนได้เรียนการเป็นผู้ดีเขาจะกระดากที่จะทำแต่วันนี้มันมีความสุขมีความสนุกในการจะพูดคำหยาบในจอ
4: เราได้ยอดวิว
5: ก็เพื่อสร้างยอดวิวนั่นเองเพราะนั้นเนี่ยไอ้อย่างเราเนี่ยไม่พูดเราพูดไม่เราพูดไปตามเนื้อหาแต่เราไม่กล้าพูดคำว่าอะไรที่มันทำให้สกปรกหรือถอยแล้วก็อยู่ในยอดวิวแค่นี้คนดูก็โอเคเท่านี้แหละถ้าเราเราออกถอยมากๆเท่าไหร่มันก็จะยอดวิวมันจะขึ้นไงเพราะนั้นรัฐบาลที่เข้ามาปกครองประเทศในตอนนี้จะมีปัญหาในเรื่องนี้คือเขาไม่สามารถจะสื่อสารกับสื่อได้เลยในมุมที่ดีเพราะสื่อทุกคนต้องออกถอยเป็นหลักเนี่ยนะเพราะนั้นเราก็จะเห็นว่าแต่ละวันที่มันเกิดขึ้นมาเนี่ยมันก็เป็นเรื่องที่ขัดขวางต่อความเจริญเติบโตทั้งด้านของคุณวุฒิด้านของสถานะทางการเงินเขายังไม่รู้วันนี้ถ้าเผื่อคุณชัดชาติอยู่มา4ปีแล้วยังบอกว่ากำลังคิดนโยบายกันอยู่นี่ก็น่าจะเป็นเรื่องที่ทำไมเพิ่งคิด4ปีมันต้องคิดมาหมดแล้ว
4: อาจจะเป็นนโยบายใหม่ๆไหมคะ
5: ก็ใหม่ๆอะไรผมก็เคยคุยคุณชัดชาติผมก็บอกสร้างคนดีครับคุณชัดชาติแต่ก็ยังไม่มีการสร้างคนเน
4: ี่
5: ยเพราะฉะนั้นวันนี้ถ้าเผื่อมีการเลือกตั้งวันจะเกิดขึ้นเนี่ยมันก็จะมีตัวเต็งเบอร์หนึ่งก็คุณชัดชาติคนที่สองก็ดร.โจจากพรรคประชาชน เราเคยพูดในรายการนี้ว่าถ้าประชาธิปัตย์ได้ดร.กรหม่อมหลวงกรมามันก็จะเป็นการแข่งขันที่น่าดูอีกคนหนึ่ง
4: ต้องอยู่พรรคประชาธิปัตย์ด้วยใช่ไหมคะหรือว่าอยู่ตรงไหนก็ได้
5: ผมควรจะอยู่พรรคประชาธิปัตย์เพราะว่ามันจะมีแค่3พรรคเท่านั้นเองที่จะมีโอกาสชนะประชาธิปัตย์เขาเป็นแชมป์ยาวนานในกรุงเทพเขาเคยสร้างในผู้ว่ากทม.ที่อายุมากที่เรียกว่าอยู่ในอำนาจยาวนานที่สุดมาทุกครั้งเขาเป็นแชมป์เก่าแล้ววันนี้เมื่อคุณพิสิทธิ์มานั่งตรงนี้แล้วเนี่ยถึงคะแนนในการเลือกตั้งครั้งที่แล้วของประชาธิปัตย์จะมีแค่สองแสนกว่าแต่มันคนกรณีกับผู้ว่ากทม.พ่อมอมสุขุมพันธ์เนี่ยเคยทำคะแนนให้ประชาธิปัตย์ได้ถึง1ล้าน2แสนกว่าในการรบกับคุณพงษ์พัฒน์พรรคเพื่อไทยตอนนั้นก็ล้านกว่าเพราะนั้นตัวเลขของล้านกว่าเนี่ยของพรรคประชาธิปัตย์มันมีมาตลอดวันนี้คุณอภิสิทธิ์หน้าตาดีอยู่แล้วพูดจาดีอยู่แล้วอยู่ฝ่ายค้านด้วย
4: ค่ะ
5: แล้วก็ออกมือชัดว่าไม่จะไม่สังฆกรรมกับพรรคภูมิใจไทยแล้วก็สู้กับพรรคส้มในกรุงเทพเนี่ยมันต้องมีอยู่สองรูปแบบคือฝั่งหนึ่งอยู่ฝั่งอนุรักษ์นะฝั่งอนุรักษ์นิยมเนี่ยมีในกรุงเทพเยอะมากฝั่งอนุรักษ์เนี่ยไม่ไปส้มอยู่แล้วไงมันก็จะมาที่พรรคประชาธิปัตย์
4: อิสระได้ไหมคะเพราะว่าครั้งที่แล้วที่คุณชัดชาติได้ก็ลงในนามอิสระ
5: บรรยากาศในขณะวันที่เขาสู้ตอนนั้นมันไม่เหมือนกับขณะนี้มันคนละอารมณ์มันเกิดในยุคที่มีท่านประยุทธ์เป็นนายกใครก็ตามที่ไม่ใช่ฝั่งรัฐบาลคะแนนก็เทมาแต่วันนี้ความเป็นคู่ต่อสู้กับพรรคภูมิใจไทยเนี่ยของคุณชาติชาติเนี่ยเป็นศูนย์แต่ของพรรคประชาชนเนี่ยเป็นร้อยเต็ม
4: ค่ะ
5: เพราะนั้นกระแสคนฝั่งที่ไม่เอารัฐบาลมันก็จะเทไปหาพอพรรคแดงไม่ส่งผู้สมัคร
4: ค่ะ
5: คนที่อยู่กับพรรคแดงก็จะไปหาส้
4: ม
5: เขามี 7-8 แสนมันก็จะกลายเป็นล้านหนึ่งถ้าพรรคปัดส่งคนไม่เหมาะสมพรรคปัดก็เทคะแนนไปให้กับพรรคส้มอีกแต่ถ้าพรรคปัดส่งคนที่เหมาะสมมันก็ไปแย่งคะแนนพรรคส้มแต่ถ้าคุณชาติชาติรักษาตัวเหล็กล้านไปด้วยคุณชาติชาติก็เป็นเพราะนั้นวันเนี้ยกับ3ตำแหน่งผู้ว่ากทม.ของ3พรรคเนี่ยมันเป็นสามเหลี่ยมด้านเท่ามันขึ้นมุมไหนก็ได
4: ้
5: มันขึ้นมุมไหนก็ได้มันไม่ใช่สามเหลี่ยมมุมแหลมอันนี้มันสามเหลี่ยมจัตุรัสโดยรูปทุกด้านมันสำหรับผมเนี่ยมันเกือบเท่ากันเลยนะมันเกือบเท่ากันสำคัญที่ประชาธิปัตย์เนี่ยอาจจะเป็นตัวกลางคนที่เป็นอนุรักษ์ก็จะไปประชาธิปัตย
4: ์
5: แล้วฝั่งอนุรักษ์ก็ไม่เห็นคุณชัดชาติความชัดเจนในตัวชัดชาติในทางความรู้สึกทางการเมืองไม่มีการทำงานในตำแหน่งผู้ว่าก็ไม่โดดเด่นเท่าที่ควรก็อาจอยากจะเปลี่ยนตัวถ้าเขาเปลี่ยนตัวมันก็ต้องเลือกระหว่างพรรคก้าวไกลพรรคประชาชนกับพรรคประชาธิปัตย
4: ์
5: เนี่ยมันก็จะมาตรงนี
4: ้ทีนี้มาชวนคุยเรื่องของคุณทักษิณกันบ้างเดี๋ยววันที่11พฤษภาคมนี้ก็จะได้รับการพักโทษออกมาแต่ว่ายังต้องติดกำไร EM อยู่คุณพเดชมองว่าคุณทักษิณออกมารอบนี้ค่ะจะประกาศวางมือทางการเมืองเหมือนที่คุณอิงได้เคยพูดเอาไว้ไหมคะ
5: ที่คุณอุ๋งอิงพูดมันก็คือพ่อพูดอยู่แล้วมันคือพ่อพูดอยู่แล้วแล้วจากการที่ท่านกลับมาจากต่างประเทศแล้วก็แสดงบทบาทอย่างอึกทึกคึกโครมคำตอบมันก็ชัดอยู่แล้วว่าอะไรคือเกิด คืนขึ้นกับชีวิตเขาบทเรียนจากครั้งนั้นเนี่ยมันคงจะซึมลึกเข้าไปจนรู้ว่ามันเป็นเรื่องไม่สมควรไม่ถูกต้องยังไงแล้วในการที่พรรคภูมิใจไทยได้เป็นรัฐบาลเนี่ยมันก็ชัดเจนว่าคุณทักษิณมีส่วนอย่างมากในการทำให้เกิดขึ้นการยอมสนับสนุนโดยสั่งแต่ว่าเขาจะแบ่งให้ก็เอาไม่มีข้อแม้ไม่มีข้อโต้แย้งมันเป็นการมันเป็นแต้มที่ลึกซึ่งคนที่เชี่ยวชาญการเมืองอย่างคุณทักษิณเท่านั้นที่น่าจะเป็นคนคิดออกว่าวันนี้การขึ้นไปบนขึ้นภูดูเขากัดกันเนี่ยมันดีกว่าเพื่อนแล้วก็มันดีกว่าในฐานะที่ว่าคนบ้านใหญ่เนี่ยมันไม่ใช่คนของภูมิใจไทยมันเป็นอีกพรรคหนึ่งพรรคของผลประโยชน์พรรคของอำนาจเป็นพรรคที่คงกับพันชาติที่สุดแล้วมีความเป็นกลุ่มก้อนที่สุดคนพวกนี้ไปไหนจะย้ายเป็นยกเป็นขบวนเลยนะบ้านใหญ่หลังนี้ไปไหนก็จะไปเป็นขบวนเลยว่านครปฐมไม่ว่าชลบุรีอะไรก็ตามแต่พวกบ้านใหญ่เนี่ยเขาจะไปเป็นกลุ่มก้อนเพราะเขารู้จักกันมา 30-40 ปีแล้วต
4: ั
5: ้งแต่พ่อยันลูกเพราะนั้นพวกนี้เขาจะมองออกว่าวันนี้บรรยากาศเรื่องตั้งจากติดตองรู้แล้วคุยหารือกันแล้วจะเอาใครเป็นนายกพวกนี้เขาเป็นคนเลือกนายกเป็นคนหนึ่งแล้วก็เป็นความเสื่อมโทรมของประชาธิปไตยของไทยมันก็ทำให้รัฐบาลประชาธิปไตยเนี่ยล้มเหลวมาตลอดเพราะมันพวกนี้เขาอยู่ในผลประโยชน์ไม่ใช่อุดมการณ์เขาจะรู้หนึ่งผลประโยชน์คืออะไรต้องเป็นผู้แทนในต้องยึดความเป็นผู้แทนในพื้นที่ให้ได้สองต้องมีตำแหน่งหลักเพื่อจะไปดูแลเครือข่ายสามต้องเอาผลประโยชน์จากการเป็นรัฐบาลไปสร้างบุคลากรในพื้นที่ที่เป็นข้าราชการประจำให้เอื้อเฟื้อต่อการคงอยู่ของพวกเขาเพราะนั้นพวกนี้คือตัวจริงในการตัดตั้งรัฐบาลและพวกนี้จะย้ายไปตลอดเป็นพวกเบดูอินเลยคือเล่ร่อนอยู่ในทะเลทรายแห่งความเป็นประชาธิปไตยพวกนี้เป็นพวกเล่ร่อนอยู่ในทะเลทรายแห่งความเป็นประชาธิปไตยของประเทศไทยเพราะนั้นคุณทักษิณวันนี้เขาออกมาเขาก็เฉยๆดูแลความตกต่ำของพรรคภูมิใจไทยยังมีความสุข
4: ดูเฉยๆนะไม่ได้ดูแลนะ
5: ดู
4: ดูและแล
5: ดูและเร่งดูและเร่งให้มีความเสื่อมโทรมในการทำในการแก้ปัญหาประเทศของพรรคภูมิใจไทยซึ่งเต็มไปด้วยปัญหาเขามองเห็นอยู่แล้วเขาแข็งแกร่งมากกว่านี้เยอะวันที่เขาล้มอ่ะแล้วก็อย่างนี้เขาเห็นเลยว่ามันอ่อนแอที่สุดบนความแข็งแกร่ง190กว่าเสียงเนี่ยมันเป็นของคุณทักษิณอยู่ในนั้น90ไม่บวกกับอีก70ที่เขามีมันคือ160ไปแล้วสำหรับคุณทักษิณนะบ้านใหญ่เนี่ยพร้อมจะกลับมาหาเขาเมื่อไหร่ก็ได้นี่ถามเพียงแต่ในมุมที่ปลอดภัยไม่มีฟ้าผ่าไม่มีฟ้าดับไม่มีฝนตกเขาก็พร้อมกลับเพราะนั้นวันนี้ถ้าเผื่อพรรคเพื่อไทยไปไม่ได้ภูมิใจไทยไปไม่ได้บ้านใหญ่ก็ต้องกลับมาคุณทักษิณ
3: ครับผมครับและนั่นก็คือทั้งหมดในวันนี้พบกันวันพรุ่งนี้วันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ
6: โอ้ยฉันจะย้ายอ่ะอยู่กับพี่หนักทุกวันหนักทุกเดือน
7: โอ้บีหนักนิดหนักหน่อยก็ทนต่อเธอ
8: พี่เบาได้ก็เบาเธอย้ายเลยมารีไฟแนนซ์บ้านกับออมสินดอกเบี้ยคงที่ปีแรกเริ่มต้น 0.99% ต่อปีผ่อนเริ่มต้นเพียงล้านละ 3,000 บาทต่อเดือนในปีแรกยื่นกู้เลยที่ www.gsb.or.th หรือแอป MyMo ตั้งแต่วันนี้ถึง15กรกฎาคม69กู้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนไหวอัตราดอกเบี้ยที่แท้จริงอยู่ระหว่าง 0.990% ถึง 5.795% ต่อปีเงื่อนไขอื่นๆเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
9: เบา
10: ๆธนาคารออมสินเป็นลูกค้าเราเท่ากับช่วยสังคม
1: ติดตามรับฟังรายการวิเคราะห์สถานการณ์แบบคนข่าวมืออาชีพในรายการเสาร์อาทิตย์สกิดข่าวกับพญาไม้ทางสถานีข่าวคุณภาพ Quality News Station FM 97 MHz ทุกวันเสาร์วันอาทิตย์เวลา 5:00 น.ถึง 6:00 น.เย็นกับพญาไม้พเด็จภูรีปฏิภาณ
2: สนับสนุนโดย King Power เข้าใจนักเดินทางธนาคารออมสินเป็นลูกค้าเราเท่ากับช่วยสังคม
9: ถานีข่าวคุณภาพ Quality News Station 97 FM ถ้าชอบทะเลลองไปทะเลหมอกบนยอดเขาแม่ชอบโรงแรม5ดาวไปแคมปิ้งดูดาวเป็นล้านดวงกันไปให้ไกลใช้ชีวิตลุยกว่าที่เคยกับ New Suzuki XL7 Hybrid Multi Dynamic Crossover ที่ตอบโจทย์ทุกไลฟ์สไตล์ด้วยขุมพลังไฮบริดประหยัดกว่าเต็มประสิทธิภาพยิ่งกว่าพาคุณลุยไปอีกขั้น New Suzuki XL7 Hybrid Empower Your Journey ที่โชว์รูมรถยนต์ Suzuki ทั่วประเทศ
11: ปลูกบ้านเติมสุขกันร้อนกันเสียงกันชื้นด้วย EPD มวลเบาฟังข้างรู้คู่บ้าน FM 97 QFM สถานีข่าวคุณภาพทุกวันเสาร์เวลา 10-11 นาฬิกาวันอาทิตย์เวลา 13-14 นาฬิกาปัญหาบ้านสุดร้าวรั่วร้อนเล็กเป็นสนิมปูนระเบิดวัสดุอะไรแก้ไขได้ช่างรู้คู่บ้านสันชัยขนานมีคำตอบโทร0917893563
12: ครบเครื่องเรื่องศิลปะกับรายการ Variety Art 3วันแบบเข้มข้นทั้งศิลปะประวัติศาสตร์วัฒนธรรมและบันเทิงในรูปแบบของสาระบันเทิงพบกันทุกวันจันทร์ถึงวันพุธเวลา 19:30 นถึง 20:00 นทาง FM 97.0 MHz Quality News Station
13: คุยเฟื่องเรื่องพระกลับมาแล้วครับพบกับวันชัยสุพรรณจะนำเรื่องราวความรู้ที่ถูกต้องไม่ว่าจะเป็นพระเครื่องพระบูชาเครื่องรางของขลังและวัตถุมงคลข่าวคราวความเคลื่อนไหวความเป็นไปของทุกวัดทั่วไทยทุกวันเสาร์และวันอาทิตย์4โมงถึง5โมงเย็นเปิดสายตอบคำถามทุกท่านทาง FM 97 MHz สถานีข่าวคุณภาพ
14: รายการที่เล่นที่จริงคิดแบบเด็กวัดคุยสมบัติสำนวนแบบบ้านๆฟังแล้วอารมณ์จะสำราญงานจะสำเร็จคลื่นข่าว 97FM ขอเสิร์ฟนักพูดสองสุพันโทสุธีสุขสากลกับดร.สุรวงศ์วัฒนกุลโบราณว่ากันมานานแล้วว่าโง่มาก่อนฉลาดนั่นสิผู้พันกับอาจารย์บอกใครมาก่อนใครอ่ะโอ้โหแง่มุกลูกเล่นของนักพูดสองสุเขาเป๊ะปังโป๊ะไหนไหนไหนไหนเสร็จเปิ้ลหน่อยเซ่การละเมอชื่อเมียช่วยต่อชะตาชีวิตผัวฉันใดการท่องพุทโธจะคุ้มกันให้พ้นทุกได้ฉันนั้น นั่นไงชะตาจะไม่งี้ถ้ารู้จักลิกความคิดพบกันทุกวันอาทิตย์กับรายการผีเล่นผีจริงเจอกันทักเช้าเวลา 9:00 นคลื่นข่าว 97 FM
15: รายการมองรอบทิศคิดทันข่าวโดยดีเจฟ้าสิริพรวิไลรักและทีมข่าวนำเสนอวาไรตี้ข่าวสารเศรษฐกิจสังคมวัฒนธรรมติดตามมองรอบทิศคิดทันข่าวทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ที่นี่ FM 97เวลา 13:00 นถึง 14:00 น
16: สองชั่วโมงเต็มกับเก็บข่าวมาเล่าโดยสิรินรัตน์จันทมาศและวรรณกิจตันติฉันทวงศ์พร้อมกับทีมข่าวภาคสนามตั้งแต่เวลา 9:00 นถึง 11:00 นรอบรู้ข่าวลึกทันทุกสถานการณ์กับประเด็นข่าวธุรกิจไทยและเศรษฐกิจโลกที่เราย่อมาไว้ที่นี่ FM 97 Quality News Station
17: นราพงศ์วยวัฒน์
18: พบกันวันจันทร์ถึงวันศุกร์ 6:00 นถึง 7:00 นที่นี่ FM 97 สถานีข่าวคุณภาพครับ
17: ชัดทุกประเด็น
18: ผมจะขันข่าวเข็นประเด็นให้ท่านฟังแบบกระชับแต่รอบด้านและเห็นทิศทาง
17: ณราพงศ์วยวัฒน์ชัดทุกประเด็นเฟ้นสาระกระชับเนื้อหา
19: ทราบแล้วเปลี่ยน
20: เสี่ยงเศรษฐกิจวิเคราะห์สุดๆฟังสดๆประเด็นฮอตหุ้นเศรษฐกิจการเงินการลงทุนบ่าย 2-4 โมงเย็นทุกเสาร์อาทิตย์ที่นี่ FM 97นำทีมโดยเซียนข่าวรุ่นเก่ารัฐกรอัศดรธีรยุทธพิชาภาศักมังกรพร้อมทีมกูรูดร.ธีรณะพงษ์มคพัฒน์หมูบินนาสิทธิ์ประเสริฐสกุลกระทิงอ้วนสมพงษ์เบญจเทพานันชลชาติวรวุฒิจงสถิตเซียนเศรษฐกิจเราให้ข้อมูลคุณตัดสินใจ
0: คุยครบรถถกทุกปัญหาข้อกฎหมายในรายการเคลียร์ชัดกฎหมายโดยสมาคมบัณฑิตสตรีทางกฎหมายแห่งประเทศไทยทางคลื่น FM 97.0 MHz ทุกวันอาทิตย์ในเวลา 10:00 น. จนถึง

0: มองลูกตามความเป็นจริงพบกับคุณหมอเดมที่จะมาให้แง่คิดข้อแนะนำมุมมองที่น่าสนใจร่วมด้วยวรุณีซื่อสัตย์สกุลชัยในรายการคุยกับหมอเดมทุกวันจันทร์เวลา 18:00 น.ถึง 19:00 น.ตรงทาง FM 97ไลฟ์สด Facebook QFM
1: แล้วพบกันนะครับ
2: เจาะลึกทุกประเด็นข่าวรู้เรื่องราวทุกประเด็นร้อนในรายการกับประเด็นข่าวสาวประเด็นร้อนพบกับสุภาพคลี่ขจายและณราพงศ์วัยวันทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 8:00 น.เช้าถึง 9:00 น.และเวลา 5:00 น.เย็นถึง 6:00 น.เย็นไม่อยากพลาดข่าวสารสำคัญรู้ทันเกมการเมืองกับประเด็นข่าวสาวประเด็นร้อน 97 FM และ Facebook QFM
3: ตามติดประเด็นในกระแสมองจากมุมที่แตกต่างเติมความรู้และเข้าใจในแวดวงคมนาคมขนส่งเต็มอิ่มกับเรื่องราวน่าสนใจจากต่างแดนทุกวันอังคารถึงศุกร์6โมงเย็นถึง1ทุ่มกับรายการคุยข่าวอาราวนิวส์ดำเนินรายการโดยสุรเชษฐ์สุรธนชัยที่นี่ FM 97 MHz Quality News Station

0: ถานีข่าวคุณภาพ Quality News Station 97 FM
1: ช่วงนี้ชี้แนะพบกับผมป๋าแหงมที่97 QFM Quality News Station สถานีข่าวคุณภาพทุกเช้าวันเสาร์และวันอาทิตย์เวลา 6:00 น.จะมาย่อโลกสีน้ำเงินและย่อโลกสารคันให้รู้ทันเพื่อนๆแล้วพาไปนอกโลกนอกจักรวาลให้เข้าใจปรัชญาและชีวิตฟังโลกสีน้ำเงินกับป๋าแหงมที่นี่ทุกเช้าวันเสาร์และวันอาทิตย์

0: สวัสดีนะครับเจ้านายสวัสดีครับเจ้าเช้าอย่างนี้นะครับพบกับผมได้ที่นี่ที่คลื่นข่าวคุณภาพ FM 97 เมกะเฮิรตซ์กับผมก็จะทำหน้าที่เป็นตู้จดหมายที่ดีตู้จดหมายที่ไม่สามารถปฏิเสธจดหมายได้แม้แต่ฉบับเดียวและผมก็จะทยอยส่งข่าวสารนั้นไปให้เพื่อนๆทุกคนสำหรับรายการโลกสีเงินวันนี้นะครับก็ตรงกับวันเสาร์ที่2เดือนพฤษภาคม2569โฟกัสของข่าวต่างประเทศวันนี้จะมาอยู่ที่ไหนเอ่ยขอพาเพื่อนบินลัดเลาะไปที่ประเทศสวีเดนก่อนที่นั่นร่มเกล้ารุ่มกระหม่อมทั้งสองพระองค์เสด็จประทับอยู่ที่นั่นในงานพระราชพิธีเฉลิมฉลอง80พรรษาของกษัตริย์สวีเดนนะก่อนที่จะพาเพื่อนๆแวะมาที่ภูมิภาคเราอาเซียนมีอะไรและเหตุการณ์ประเทศอื่นที่เกี่ยวข้องกับสงครามอิหร่านสหรัฐอิสราเอลนะอาจจะมีพล่ายไปถึงยูเครนรัสเซียบ้างเล็กน้อยนะซึ่งสวีเดนนี่โอกาสทุกอย่างนี่ทำให้เราภาคภูมิใจทั้งคนไทยทั้งชาตินั่นก็คือฉลองพระองค์ที่ทรงนำไปสวมใส่เพื่อให้ประกาศศิลปะวัฒนธรรมอาภรณ์อันสวยหรูของประเทศไทยทำให้เพื่อนบ้านเราแหมเบาๆหน่อยได้ไหมตอนนี้ของแท้มาแล้วของแท้มาแล้วไม่ว่าจะเป็นชุดฉลองพระองค์ Red Cross ชุดไทยดุสิตชุดไทยบรมพิมานแล้วมาดูความสัมพันธ์ระหว่างไทยกับสวีเดนมีการค้าขายกันมากน้อยแค่ไหนเนี่ยมีโดยเฉพาะกริปเพ่นเป็นเครื่องบินรบเห็นไหมล่ะเทคโนโลยีป้องกันประเทศก็จากประเทศสวีเดนนะแล้วประเทศสวีเดนมีสินค้าอะไรเด่นๆบ้างนะที่เป็นที่คุ้นหูคุ้นตาคุ้นชื่อของคนไทยทุกคนแต่อาจจะลืมเลือนไปวันนี้จะมาย้ำอีกทีมาย้ำอีกว่าอันนี้นะนี่นะเป็นของเพื่อนบ้านเราเป็นของชาวสวีเดน ไปดูเพื่อนบ้านแถบอาเซียนก่อนแล้วกันนะครับประเทศเมียนมานะครับตอนนี้องซานฟูจีได้ย้ายที่พักแล้วนะย้ายที่พักมาคุมขังไว้ในที่พักเอาอย่างนี้แล้วกันคุมขังไว้ที่พักนะเมียนมาก็ลดโทษให้กับนักโทษทั้งประเทศก็มีวันสําคัญของเขานะซึ่งต่างจากของเรานะครับของเรานี่วันสําคัญเนี่ยก็คือพระราชพิธีต่างๆของรุ่นเก้ารุ่นกระบอกในหลวงรัชกาลที่10แต่ของเขาเนี่ยวันสงกรานต์ถือว่าเป็นวันพิเศษของเขาจึงลดโทษ1/6องซานฟูจีก็มาอยู่ที่นี่ที่พักนะทำให้ทีมคุณหมาก็เตรียมที่จะเดินทางเข้าพบส่วนคุณหวังอี้หลังจากเดินทางมาจากประเทศกัมพูชามาไทยแล้วก็นู่นไปที่เมียนมาไปคุยเรื่องเมียนมาเกี่ยวกับทริปนี้ของท่านยาวเลยยาวเลยนะครับยาวเลยส่วนที่กัมพูชาว่ายังไงบ้างกัมพูชาสําหรับเรื่องชายแดนเดี๋ยวไว้พรุ่งนี้ว่ากันนะครับโทษของคุณเข็มโสมาเป็นยังไงผู้นำฝ่ายค้านก็หากบฏสมคบคิดกับชาวต่างชาติจำคุก27 ปีผมเคยเล่าให้เพื่อนฟังเมื่อสัปดาห์ที่แล้วว่าถ้าอยากทำอะไรไม่ผิดเลยทำยังไงก็เป็นประธานวุฒิสภาและประธานสภาผู้แทนราษฎรสินั่นแหละร่างกฎหมายออกตามใจชอบเลยร่างก็เหมือนผู้นำกัมพูชาใครคิดเห็นแตกต่างจากรัฐบาลตรากฎหมายทันทีเลยว่าผิดเห็นไหมก็ผิดส่วนตัวเองทําอะไรก็ไม่ผิดก็หมายอยู่กับมือสภาอยู่กับตัวเองนี่แหละเป็นตัวอย่าง เป็นตัวอย่างเป็นตัวอย่างเนี่ยขนอนมาที่ใหญ่องค์กรกลางองค์กรแกบของเราหลายองค์กรนี่แหละที่ใครคุมอยู่ล่ะไม่พูดแล้วกันสิงคโปร์สิงคโปร์สั่งปรับนักกิจกรรมหญิง3 คนที่เดินขบวนหนุนปาเลสไตน์ส่วนอย่าไปทำเพลงอย่างนี้นะหนุ่มฝรั่งเศสไปเรียนหลอดน้ำส้มในตู้กดน้ำที่สิงคโปร์ถูกเป็นไงจำคุก2 ปีเห็นไหมไปทำอะไรเล่นๆไม่ได้สิงคโปร์ยังมีข่าวคราวพวกนี้เยอะนะฮะมีข่าวคราวพวกนี้เยอะทำให้ประเทศเขาสงบราบรื่นเรียบร้อยอย่าไปแผลงแผลงอะไรเหมือนในประเทศไทยเลยส่วนที่อินโดนีเซียเล่าให้ฟังแต่เมื่อตอนเดือนที่แล้วเนาะว่าทหารไปสาดน้ำกรดใส่นักสิทธิมนุษยชนสิทธิมนุษยชนก็ประท้วงเรื่องอะไรประท้วงทหารเพราะว่าเขาได้ออกกฎระเบียบออกกฎหมายใหม่ว่าให้ทหารสามารถเข้าไปในพลเรือนได้รับบริการในพลเรือนได้เขาก็ไม่ชอบใจใช่ไหมก็ไปสาดน้ำกรดใส่เขาสารทหารอินโดนีเซียก็ที่ทำเหมือนกันก็เลยตัดสินเห็นไหมขึ้นฟ้องเลยเนี่ยขึ้นฟ้องเลยส่วนเรื่องราวที่เป็นเรื่องราวใหญ่โตตอนนี้ในอินโดนีเซียก็คือรถไฟชนกันโอ้โหเสียหายไปทั้ง15 ศพ15 ศพเลยนะครับ15 ศพหวังว่าคงจะไม่เกิดเหตุการณ์ที่บ้านเรานะครับรถไฟชนกันรู้สึกที่ยุโรปก็มีนะเดี๋ยวจะไปถึงยุโรปเดี๋ยวจะเล่าให้ฟังว่าที่ไหนทำไมเหตุการณ์เมื่อก่อนเคยเห็นเนี่ยเครื่องบินตกเมื่อไหร่ก็จะมีฟอลโล่ตามมาอีกหลายพื้นที่อันนี้รถไฟชนกันก็นอกจากอินโดนีเซียยังมีที่ยุโรปด้วยนะส่วน13ผู้ต้องสงสัยที่ทารุณกรรมเด็กในสถานรับเลี้ยงยมัดมือมัดเท้าถูกขังจำคุก5 ปีนะเนี่ยที่ฟิลิปปินส์ดูเตเต้เตรียมขึ้นศาลอาชญากรรมต่อมนุษยชาติ ICC ถูกจับแล้วก็ไปที่บลาของมาแข่งระหว่างฟิลิปปินส์นี่แหละระหว่างประธานาธิบดีและรองนี่แหละลูกสาวนี่แหละเนี่ยไปอนุญาตให้จับพ่อเขาได้ยังไงพ่อเขาสาต่อต้านในเรื่องของยาเสพติดจะไปสังหารคนเยอะนะเลยถูกจับไอซีทีจับความมีหลักฐานอ่านขอให้พวกการยุติธรรมจริงๆแต่ปรากฏว่าก็สร้างความสั่นสะเทือนเพราะว่าเกิดเหตุการณ์การเมืองภายในประเทศเขาตามมาไปจับก่อเขาองค์กรเขาปราบคนถึง3-4 พันคนเกิดความสงบแต่ไม่สงบจริงอาจจะมีอื่นแอบแฝงมาปิดปากนี่คือบรรยากาศของอาเซียนเราส่วนที่จีนอินเดียว่าไงอินเดียที่ข่าวใหญ่ข่าวโตมากก็คือฮิปโปโปเตมัส80 ตัวที่ราชายาเสพติดเอาไปเลี้ยงไว้เนี่ยปรากฏว่าจะทําลายซะนี่โคลอมเบียจะทําลายคือจะทําลายหมายถึงว่าจะฆ่าทิ้งมันไม่มีอะไรอ่ะไม่มีสถานที่เลี้ยงปรากฏว่าทายาทมหาเศรษฐีของอินเดียบอกว่าขอรับเลี้ยงได้ไหมเนี่ย80 ตัวจะเอาไปที่ไปสถานที่ปล่อยเองโอ้โหคอยดูต่อไปว่าจะเป็นยังไงตั้ง80 ตัวเมื่อก่อนเราซื้อมานี่แค่4 ตัวเองนะเลี้ยงไปเลี้ยงมา80 ตัวเนี่ยนะส่วนที่ศรีลังกาเป็นข่าวใหญ่เพราะว่าขนกัญชามาจากประเทศไทยพระด้วยอ่ะโอ้หลวงพ่อที่มาบ่อยๆที่ศรีลังกาบ่อยๆกับกลายเป็นเอากัญชาไปถึง110 กิโลกรัมอ่ะเดินทางไปถูกจับที่สนามบินอ่ะโอ้เดินทางมาจากไหนปลายทางศรีลังกาจะต้นทางเขาบอกว่ามาจากไทยแลนด์เนี่ยถ้าจากมาไทยแลนด์นี่ยุ่งเลยนะถ้าจากไทยแลนด์นี่ยุ่งเลยนะยุ่งตรงไหนอ่ะแล้วมันออกมาได้ยังไงอ่ะโอ้มันออกมาได้ยังไงสืบสาวเราเรื่องต่ออีกเข้าใจไหมสืบสาวเราเรื่องต่ออีกนี่ไม่ใช่เรื่องที่จะต้องมาเจรจาตั้งไว้กันแล้วจบเลยนะส่วนอัฟกานิสถานนะขยับมาใกล้นิดหน่อยบอกว่าปากีสถานโจมตีมหาวิทยาลัยโอ้โหโจมตีมหาวิทยาลัยนี้ยังมาหลงงงแงงกันอยู่นะฮะสงครามจะเกิดขึ้นในภูมิภาคนี้2 จุดนะครับที่ใหญ่ๆนะครับก็คืออิหร่านย่อยลงมาก็คืออัฟกานิสถานและปากีสถานปากีสถานนี่เป็นตัวแทนเจรจา สันติภาพให้เขาแต่ตัวเองก็ยังมีสงครามติดประเทศตัวเองอยู่คือกับอัฟกานิสถานนะส่วนจีนว่ายังไงจีนแผ่นดินใหญ่บอกว่ายังไงโดรนนี่กลายเป็นไปบินเล่นไม่ได้แล้วนะไปบินเล่นก็ถือว่าหาความชำนาญเพื่อไปทำการอย่างอื่นเข้าใจไหมฉะนั้นการขายโดรนในจีนเนี่ยคุมเข้มแล้วและการบินก็ต้องมีใบอนุญาตด้วยนะโดรนนี่กลายเป็นสกู๊ปสารคดียาวเลยนะถึงที่ยูเครนเนี่ยพูดถ้าเพื่อนเปิด YouTube ตอนนี้จะเห็นพูดถึงความสามารถของยูเครนที่ทำโดรนมาช่วยตะวันออกกลางโดยเฉพาะช่วยประเทศซาอุดิอาระเบียในการต่อสู้ในการต่อต้านต่างๆของอิหร่านซาอุอิหร่านและก็ต่อต้านรัสเซียด้วยคนที่จีนสั่งแบนเลยสั่งแบนเลยห้ามขายตั้งแต่เมื่อวานนี้ห้ามขายและถ้าไปฝึกบินเนี่ยก็ต้องมีใบอนุญาตส่วนที่เกาหลีใต้นะครับศาลสั่งเพิ่มโทษจำคุกยุนซอกยอลเป็นเวลา7 ปีในคดีขัดขวางกระบวนการยุติธรรมเพิ่มขึ้นอีกแล้วนี่สามีแห่งชาติเลยแล้วนี่ที่ประกาศกฎอัยการศึกนะแล้วอดีตสตรีหมายเลขหนึ่งของเกาหลีใต้ก็มีความพัวพันมีการทุจริตมีความซื้อข้าวซื้อของโอ้โหนี่สักรักเมียเนาะเนี่ยในผลเนี่ยเอาสตรีมาเกี่ยวข้องกับการบ้านการเมืองก็เป็นอย่างนี้แหละส่วนเกาหลีเหนือปรากฏว่าปีนี้แรงเมื่อก่อนแรงเนี่ยแรงเมื่อไหร่เนี่ยแรงเมื่อไหร่เนี่ยเกาหลีเหนือก็จะทำอะไรอ่ะเกาหลีเหนือจะแสดงศักยภาพในการเอาจะฉันจะยิงขีปนาวุธไปถล่มนั้นถล่มนี้นะเมื่อก่อนนะแล้วประเทศต่างๆก็จะเอาอาหารมาให้อย่าทำอย่างนี้อย่าทำอย่างนี้เห็นไหมเห็นไหมแต่ตอนนี้กำลังเริ่มแรงจะใช้มุกเดิมได้หรือไม่รู้และที่เกาหลีเหนือบอกว่ายังไงมีสถิติการประหารชีวิตพุ่งสูงขึ้นมากหลังจากเหตุการณ์โควิด -19 โดยเฉพาะการไปดูสื่อเกาหลีใต้เมื่อไหร่ประหารทันทีส่วนความร่วมมือเกี่ยวกับสงครามกับรัสเซียก็ยังมีเหมือนเดิมนะครับแวะมาดูที่ญี่ปุ่นบ้างที่ญี่ปุ่นแหมมีเหตุการณ์ระทึกหลายระทึกนะเนี่ยเป็นอะไรอ่ะแผ่นดินไหวแล้วแผ่นดินไหวแล้วมีแผ่นดินไหวมีไฟป่าโอ้ญี่ปุ่นมีเยอะมีเยอะภาคหลังนี้จะเห็นสกู๊ปเกี่ยวกับนายกรัฐมนตรีหญิงของญี่ปุ่นออกมาเยอะมากนะครับว่าไปเป็นหญิงแกร่งหญิงแกร่งที่ชอบการบ้านการเมืองแล้วถูกผู้เพราะว่าสังคมญี่ปุ่นผู้หญิงที่จะขึ้นมาเป็นใหญ่กว่าผู้ชายจะเป็นไปได้ยากมากเป็นไปได้ยากมากตอนนี้หลังจากยุบสภาตั้งรัฐบาลของตัวเองแล้วทำอะไรก็ดีไปหมดนะดีไปหมดนะที่ญี่ปุ่นเนี่ยดีไปหมดจับตามองดูด้วยนะคำว่าดีไปหมดคือว่าประชาชนชาวญี่ปุ่นนะชาวญี่ปุ่นเห็นดีเห็นงามด้วยทุกอย่างเลยไม่ว่าจะเป็นเรื่องทะเลาะกับจีนเรื่องภาวะเศรษฐกิจการลดเข็มขัดการกู้เงินกู้ทองมาเพิ่มนี่โอ้โหเห็นดีด้วยหมดเลยอ้าวส่วนปัญหาแผ่นดินไหวว่ายังไงแผ่นดินไหว7.7ริกเตอร์ปรากฏว่าไม่มีสึนามิก็ดีไปสึนามิมีไปไฟป่าโอ้โห2,700 ไร่อ๋อประชาชนอพยพถูกตั้ง2,500 คนเป็นไงส่วนใครที่จะไปญี่ปุ่นประกาศเด็ดขาดชัดเจนแล้วนะ Power Bank ห้ามขึ้นเครื่องนะให้ขึ้นเครื่องโอ้โหนี่มีแผนสองหรือเปล่าเนี่ยต้องให้ไปซื้อที่ญี่ปุ่นนี่แถมให้ข่าวแถมให้นะห้ามเอา Power Bank ขึ้นเครื่องนะหรือเธอไม่ซื้อเครื่องของฉันแต่ไม่ใช่นะฮะ Power Bank หรืออาจจะเป็นระเบิดนะฮะอาจจะเป็นระเบิดเพราะมันก็น่ากลัวจริงๆฮะ Power Bank นี่เก็บบรรจุได้อะไรอะแบตเตอรี่นี่มีความจุได้นานมากเลยนะผมเพิ่งทำ Power Bank ตกแตกไปหนึ่งอันตกแตกไปหนึ่งอันซึ่งคำว่าตกแตกไปเนี่ยเป็น Power Bank ที่เป็นของซิลเวเนียจากการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคได้มาร่วม20 ปีแล้วนะ20 ปีนะนานมากนานมากแรกๆใหม่ๆเลย ใหม่ๆเลยยังแต่มีพาวเวอร์แบงก์เข้ามาใหม่ๆเลยเกือบ20 กว่าบาทนี่แหละผมว่า10 กว่าปีอัพนี่แหละใช้งานได้ดีอยู่เสียดายอยู่เลยเห็นไหมแสดงว่าพาวเวอร์แบงก์ก็สําคัญมากถ้าเราชาร์จอะไรใช้เขาอย่างถูกต้องมันก็จะเกิดผลดีเกิดผลดีเนี่ยใช้ได้คงทนส่วนที่นิวซีแลนด์มันมีเรื่องแปลกนะอาสาสมัครเพิ่งรู้นะว่าอ๋อนิวซีแลนด์ซึ่งนกกีวีเนี่ยอยู่ที่นี่จะไม่มีในเมืองหลวงฉันหายไปร่วม100 ปีนี้จะเอามาฟื้นฟูใหม่อ้าวต่อไปนี้ใครไปนิวซีแลนด์ก็ไปถ่ายรูปกับนกกีวีด้วยนะของเรายังมีหูเด้งใช่ไหมของเขาจะมีนกกีวีแล้วนะส่วนที่ออสเตรเลียก็เริ่มพิจารณาคดีคนที่วางแผนโจมตีคอนเสิร์ตเทเลอร์สวิฟต์เมื่อปี2024เรียบร้อยแล้วมันไปแหน่คนก็กำลังมีความสุขจะไปทำลายความสุขเขาส่วนที่อังกฤษได้ตั้งข้อหาพยายามฆ่าเอสซาสุไลมานหลังจากแทงชาวยิว2 รายในกรุงลอนดอนเพราะอะไรเพราะหมั่นไส้เหม็นขี้หน้าเหม็นขี้หน้าเป็นชาวยิวไม่ได้นะไม่ได้นะทำอย่างนี้ไม่ถูกต้องก่อนที่จะไปข่าวสงครามไปที่สวีเดนก่อนไปที่สวีเดนก่อนจะมาจบพักเบรกยังไงเดี๋ยวเขาว่ากันอีกทีหนึ่งว่าสิ้นแหบเสียงแห้งเลยกันช่วงนี้อาจจะเป็นเพราะว่าบรรยากาศนี่แหละไปที่กรุงสต็อกโฮล์มไปที่พระราชวังหลวงกรุงสต็อกโฮล์มมีพระราชวงศ์และผู้นำจากนานาประเทศได้เดินทางมาร่วมกันเฉลิมฉลองเนื่องในโอกาสคล้ายวันพระราชสมภพครบ80 พรรษาของสมเด็จพระราชาธิบดีคาร์ลที่16กุสตาฟแห่งสวีเดนนะทูลเกล้าทูลกระหม่อมของเราพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่10และสมเด็จราชินีก็เดินทางไปร่วมเฉลิมฉลองด้วยเช่นกันนะครับนะในงานเฉลิมฉลองอย่างสมพระเกียรติด้วยบทเพลงแทปโต้ซึ่งบรรเลงจากภายในลานพระราชวังภาพนี้แหละภาพที่สวยงามที่จะเกิดขึ้นในโอกาสนี้ครับพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าสุทิดาพระชนสุดาภิมลลักษณะบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินร่วมในพิธีด้วยพร้อมกับประทับเก้าอี้ด้านขวาสุดพร้อมกับอาคันตุกะจากราชวงศ์ต่างๆร่วมแสดงความยินดีนะร่วมแสดงความยินดีภาพถ่ายหมู่พระบรมชาลัดหมู่นี่จะเห็นเด่นเลยนะฮะทำให้นึกถึงตอนมาร่วมเฉลิมฉลองเราในช่วงของรัชกาลที่9เนาะโอ้อยากเพื่อนเพื่อนดูภาพนี้สวยงามมากทำให้นึกถึงสมัยเราเฉลิมฉลองรัชกาลที่9มามหากษัตริย์ทั่วโลกมาของเราเหมือนกันของเรานี่เอเชียเราได้รับเชิญเป็นราชวงศ์เดียวนะโอ้เนื่องจากสถานการณ์ไม่ค่อยสงบสถานการณ์มันไม่ค่อยสงบก็เลยอย่างว่าเนาะก็เลยจัดพิธีลงมาแคบเล็กมาอีกนิดหนึ่งส่วนโฟกัสของคนทั้งโลกไปที่ไหนไปที่ชุดฉลองพระองค์ของสมเด็จพระนางเจ้าสุทิดาพระบรมราชินีบอกว่าสวมใส่งดงามมากเอาไปดูในซิเป็นยังไงบ้างทรงสองพระองค์ชุดเดรสโค้ทแขนยาวตัดเย็บจากผ้าไหมยกดอกลำพูนลายผีเสื้อด้วยโครงสร้างที่เรียบคมขอบปืนปิดเล็กน้อยประดับประดุมเงินฝังนิลทรงรีบริเวณช่วงคอและแนวหน้าสวมทับตัวเล็บไหมชิ้นเดียวกันด้านในจากหมู่บ้านสีเมืองยู่จังหวัดลำพูนพอโดยวสินผ้าทอไทยเทคนิคก็คือใช้การสอดดิ้นเงินปักลูกปัดและคริสตัลสีดำด้วยมือเป็นรูปผีเสื้อกระจายทั่วทั้งชุดเป็นเงินโทนสีเงินโบราณนะครับเสริมด้วยปักมือขนาดเล็กโทนสีดำกระจายทั่วทั้งชุดด้วยลูกปัดและคริสตัลสีดำสร้างประกายอย่างสวยงามมาเป็นไงเดินลงมาจากเครื่องบินนะครับสะท้อนถึงความเรียบง่าย สองทั้งแล้วก็ทรงถือกระเป๋าหนังแกะก้างถือเป็นอะไรตัวเรือนเงินประดับด้วยคอสสีน้ำตาลและถือว่าเป็นหัตถศิลป์ไทยในบริเวณร่วมสมัยอย่างสง่างามเสียงท้องฟ้าลั่นนะครับวันนี้ครับเสียงท้องฟ้าลั่นเข้ามาในห้องส่งผมเลยนะครับคนไม่รู้ว่าเพื่อนๆอยู่ทางนู้นนะครับเมื่อก่อนผมชอบแซวกรมอุตุนิยมอุตุนิยมว่าเป็นกรมเฟกนิววันนี้ไม่เฟกเลยนะทายมาหลายวันแล้วว่าฝนจะตกรอแล้วรอเล่าไม่เฟกนิวแล้วนะไม่เฟกนิวแล้วกลายเป็นฝนฟ้าจริงๆแล้วเดี๋ยวพักกันสักครู่ก่อนแล้วกันนะครับเพราะว่ายังมีอีกหลายชุดนะครับอีกยังมีหลายชุดที่อยากจะเล่าให้เพื่อนฟังนะครับก็จะได้ร่วมเสด็จพระราชดำเนินไปที่ประเทศสวีเดนด้วยดีไหมครับและร่วมภาคภูมิใจด้วยพักดื่มน้ำส้มนี่โลโก้อยู่สองอย่างนี้นะครับน้ำส้มธนรัตน์และน้ำส้มควีนแป๊บเดี๋ยวกลับมาครับสักครู่ครับ
1: ช่วงนี้ชี้แนะพบกับผมป๋าแหงมที่97 QFM Quality News Station สถานีข่าวคุณภาพทุกเช้าวันเสาร์และวันอาทิตย์เวลา6โมงเช้าจะมาย่อโลกสีน้ำเงินและย่อโลกสารคันให้รู้ทันเพื่อนๆแล้วพาไปนอกโลกนอกจักรวาลให้เข้าใจปรัชญาและชีวิตฟังโลกสีน้ำเงินกับป๋าแหงมที่นี่ทุกเช้าวันเสาร์และวันอาทิตย์เวลา6โมงเช้านะครับเจ้านายปูนปูน

คุณปูนกลับมาทางนี้นะครับกลับมาทางนี้แล้วพาเพื่อนไปที่สวีเดนต่อสวีเดนนี่มีประวัติยาวนานนะครับมีประวัติยาวนานกับประเทศไทยมากเอ้าขับรถขึ้นเครื่องบินตามผมให้ทันแล้วกันนะตามผมแล้วกันให้ทันแล้วกันว่าผมจะพาไปดูชุดฉลองพระองค์ของรุ่นเก้าคนประหม่อมสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีอะไรบ้างในช่วงถวายพระกัลยาหารค่ำทรงชุดไทยดุสิตที่มีความอ่อนหวานและเป็นเอกลักษณ์สูงสุดโดยทรงฉลองพระองค์ไทยดุสิตนี้เป็นหนึ่งในชุดพระราชนิยม8 แบบตั้งชื่อตามพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทในพระบรมมหาราชวังชุดไทยดุสิตเป็นชุดพิธีเต็มยศกลางคืนเป็นเสื้อคอกลมกว้างแขนกุดปักดิ้นเงินดิ้นทองหรือรูปปัดผ้านุ่งจีบตัดเย็บจากผ้าไหมหรือผ้าไหมโยกทองเป็นทรงฉลองพระองค์ชุดสีราตรีสีขาวยาวตัดเย็บจากผ้าไหมไทยผสมกับลูกไม้ลายขนนกดิ้นเงินประดับรูปปัดขนาดเล็กๆที่สั้นโทนสีเงินด้วยมือทั่วทั้งผืนผ้าและทรงสวมรัดเกล้ารัศมีสุริยะสวยไหมนี่ออกงานพระราชพิธีในต่างแดนเป็นครั้งแรกซึ่งเป็นพระราชบดกตกทอดมาจากสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งเดิมนะครับรัดเกล้ารัศมีสุริยานี้เป็นของสมเด็จพระศรีพัชรินทราบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งทรงได้รับพระราชทานเป็นของขวัญจากพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่5เมื่อครั้งเสด็จพระราชดำเนินเยือนยุโรปเครื่องราชภัตราภรณ์และเครื่องประดับอันทรงค่านี้นะครับแสดงถึงความสง่างามเป็นการเทิดพระเกียรติและรักษาไว้ซึ่งมรดกทางประวัติศาสตร์ของไทยบนเวทีโลกแหมเปิดดูในภาพเน็ตภาพเฟซบุ๊กเต็มไปหมดเลยครับอยากจะให้เพื่อนจินตนาการตามไปผมแล้วก็คิดว่าคงผ่านตาทุกคนนะฮะผ่านตาทุกคนพอปุ๊บปุ๊บขึ้นมานะครับส่วนชุดไทยบรมพิมานเป็นสีน้ำตาลทองทรงฉลองพระองค์ชุดไทยบรมพิมานในการเสด็จเข้าร่วมพิธีณวิหารหลวงพระราชวังสต็อกโฮล์มเป็นสีม่วงนะครับชุดไทยบรมนามปักประดับลายไทยที่ฉลองพระองค์ท่อนบนและเชิงพระภูษาพร้อมประดับเข็มกลัดปีกแมลงทับพระกุณฑลเพชรพระประองค์ทรงทองประดับเพชรและพระปั้นเหน่งเพชรและกระเป๋าทรงถือย่านลิเผานะซึ่งชุดนี้นะครับตั้งชื่อตามพระที่นั่งบรมพิมานในพระบรมมหาราชวังใช้ในงานพระราชพิธีและงานพิธีกลางคืนเป็นเสื้อแขนยาวคอตั้งตัวเสื้อและผ้านุ่งติดกันเป็นชุดเดียวกันตัดเย็บผ้าไหมที่มีทองแกมเป็นยกทองทั้งตัวนุ่งจีบแล้วใช้เข็มขัดไทยคาดดูแล้วสวยงามมากเลยครับนอกจากนี้ยังมีชุดอื่นๆนะครับไม่สามารถจะบรรยายได้หมดครับไม่ว่าจะเป็นชุดฉลองพระองค์ไทยศิวาลัยชุดฉลองพระองค์ต่างๆที่นําไปในงานนี้วันนี้เสด็จพระราชดำเนินกลับแล้วนะครับไปดูความสัมพันธ์ไทยกับสวีเดนหน่อยได้ไหมความสัมพันธ์ระหว่างไทยสวีเดนเรียกว่าเริ่มขึ้นเมื่อตั้งแต่วันที่26สิงหาคมค.ศ.2025เมื่อ4ปีที่แล้วตอนนั้นเอกอัครราชทูตสวีเดนนะบอกว่ายังไงเป็นบอกว่าในฐานะกรอบความร่วมมือนะความร่วมมือใหม่ตามโจทย์ของโลกที่เปลี่ยนแปลงไปเนี่ยมูลค่าของการค้าขายของไทยสวีเดนในปีนั้นอยู่ประมาณ 1.25 พันล้านดอลลาร์สหรัฐหรือประมาณ 45,000 ล้านบาทโอ้โหเยอะไหมล่ะนะเยอะไหมซึ่งมาลิสเซียม
พงศ์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศของไทยในขณะนั้นได้หารือทวิภาคีกับมาเรียมาเมอร์สเตเนการ์ดรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศของสวีเดนในระหว่างการเยือนอย่างเป็นทางการทั้งสองฝ่ายได้หารือส่งเสริมความร่วมมือในสาขาสําคัญได้แก่เทคโนโลยีป้องกันประเทศนวัตกรรมสตาร์ทอัพป่าไม้อย่างยั่งยืนและการเปลี่ยนผ่านสู่พลังงานสีเขียวรวมถึงการขยายการค้าการลงทุนการผลักดัน FTA ไทย EU และจะได้ข้อสรุปในการที่สวีเดนสนับสนุนให้ไทยเข้าเป็นสมาชิก OECD นะที่ยกเว้นและขอให้ยกเว้นภาษีไม่ใช่วีซ่าวีซ่าคือไปเที่ยวได้หมดเลยในประเทศ EU วีซ่าเซงเก้นสำหรับผู้เดินทางธรรมดาของไทยเนี่ยอยากให้ไทยไปเที่ยวเมืองใช่ไหมยุโรปเข้ามาเที่ยวสงกรานต์เราเยอะแล้วก็ให้ไปเที่ยวหน่อยนะสำหรับ OECD นี่คืออะไรทำไมเราถึงอยากเข้าอยากเข้าจังเลยOECD เป็นองค์การเพื่อความร่วมมือทางเศรษฐกิจและการพัฒนาที่กลุ่มประเทศพัฒนาแล้ว38ประเทศเป็นสมาชิกอยู่เป็นสมาชิกอยู่มีที่ไหนบ้างมีที่ยุโรปก็มีออสเตรียเบลเยียมสาธารณรัฐเช็กเดนมาร์กเอสโตเนียฟินแลนด์ฝรั่งเศสเยอรมนีกรีกฮังการีไอซ์แลนด์ไอร์แลนด์อิตาลีลัตเวียลิทัวเนียลักเซมเบิร์กเนเธอร์แลนด์นอร์เวย์โปแลนด์โปรตุเกสสาธารณรัฐสโลวักสโลวีเนียสเปนสวีเดนสวิตเซอร์แลนด์ตุรกีและก็สหราชอาณาจักรส่วนที่อเมริกานะครับมีแคนาดาสหรัฐอเมริกาเม็กซิโกชิลีโคลอมเบียคอสตาริกาส่วนเอเชียแปซิฟิกก็มีญี่ปุ่นเกาหลีใต้ออสเตรเลียนิวซีแลนด์ส่วนฝากตรงนี้ก็มีตะวันออกกลางก็มีอิสราเอลเป็นไงล่ะนี่คือ38ประเทศที่เราอยากจะไปเป็นสมาชิกเขาตอนนี้เสืออยู่น่าจะได้อีกประมาณปี70มั้ง70 73น่าจะได้จะไปเนี่ยพัฒนาความร่วมมือทางเศรษฐกิจเนี่ยไทยจะไปโลดขอให้ประเทศไทยเราเจริญเจริญเด้ออย่าไปพูดแล้วคันปากอ่ะขออวยพรแล้วกันเนี่ยส่วนสีเขียวที่โลกเราคุยเรื่องสีเขียวเยอะเลยนะขอย้อนกลับไปเมื่ออดีตมาตอนต้นปีที่แล้วหน่อยได้ไหมที่ผมไปทำข่าวเกี่ยวกับเรื่องสีเขียวก็คือสถาบันไทยญี่ปุ่นอบรมเรื่องสีเขียวมากไอภาวะโลกร้อนบริษัทต่างๆจะต้องมีคาร์บอนออกไปเท่าไหร่แล้วเท่าไหร่สำคัญมากนะครับสำคัญมากนะครับที่สวีเดนเขาเก่งเรื่องนี้มากในต้นทศวรรษ1990 GDP ของสวีเดนเติบโต86%เนี่ยที่ขณะที่การปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ลดลง19% ลดลง19%คาร์บอนไดออกไซด์เนี่ยเคยเล่าให้ฟังเมื่อสัปดาห์ที่แล้วแล้วเนาะว่าก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์เหตุการณ์สงครามที่อิหร่านเนี่ยกระทบกระเทือนกับก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ของประเทศอังกฤษด้วยกระเทือนอุตสาหกรรมอาหารด้วยอ้าวคาร์บอนไดออกไซด์ไม่ใช่ว่าจะมีโทษอย่างเดียวนะเขาใช้วงการก็อีกเยอะส่วนการค้าไทยสวีเดนเป็นยังไงการค้าไทยสวีเดนในปี2024มูลค่า 1.25 ล้านพันล้านดอลลาร์สหรัฐหรือประมาณ 45,000 ล้านบาทการส่งออกของไทยไปสวีเดนมูลค่า 507.7 ล้านดอลลาร์สหรัฐสินค้าที่เราส่งออกสำคัญก็คือเครื่องสำอางสบู่ยางพาราผลิตภัณฑ์เปรูปจากข้าวสาลีรถยนต์และเครื่องปรับอากาศเครื่องปรับอากาศและของเรานี่เก่งนะไม่ใช่ว่างานนี้นะเห็นชื่อเห็นชื่ออะไรอ่ะคล้ายๆญี่ปุ่นเนี่ยจริงของไทยนั่นนะส่วนการนำเข้านะครับแหมเรายังขาดดุลเข้าอยู่นิดหน่อยมูลค่า 737.7 ล้านดอลลาร์สหรัฐส่วนใหญ่เป็นเครื่องจากอุตสาหกรรมเครื่องมือแพทย์ชิ้นส่วนอากาศยานเยื่อกระดาษและผลิตภัณฑ์เกี่ยวกับกระดาษสินค้าของเขานี่อะไรบ้างถ้าเอ่ยชื่อไปร้องอ๋อทุกคนรถยนต์ไงรถยนต์ที่สำคัญของเขาคือ Volvo ชีวิตป
ปลอดภัยในวอลโว่นะนั่นแหละนี่แหละวอลโว่เป็นของสวีเดนและซาบออโตโมบิลก็เป็นของสวีเดนที่ที่ผลิตเครื่องบินนะซาบในเครื่องบินยังมาใช้กริฟเฟนนี่เขามาจากซาบนะเนี่ยที่ถ้าผ่านไปแถวแถวถนนวิภาวดีเลยกระทรวงพลังงานมาหน่อยปตท.มาหน่อยจะเห็นที่จอดรถทัวร์เยอะๆอ่ะอ๋อนั่นแหละสแกนเนียรถบรรทุกขนาดใหญ่รถบัสขนาดใหญ่เนี่ยของสวีเดนเหมือนกันนะเห็นไหมความสัมพันธ์ของเรานี่กับสวีเดนและที่บินอยู่บนฟ้ากริปเฮนนะเทคโนโลยีด้านการป้องกันประเทศและความร่วมมือนะมีการเชื่อมโยงกับเครื่องมือขับไล่กริปเฮน E-TAP-F ของบริษัทซาบนะซึ่งเป็นไงเมื่อวันที่25สิงหาคมมีผลพวงจากรู้นะได้ลงนามกับสำนักงานจัดหายุทธปกรณ์ของซีวิเดนมีคำสั่งซื้อ4ลำสำหรับราชอาณาจักรไทยมูลค่า5.3พันล้านโครนาซีวิเดนหรือประมาณ18,700ล้านบาทกำหนดส่งมอบระหว่างปี2025ถึงปี2030นี่แหละที่เราได้ใช้ทุกวันนี้แหละรวมถึงอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องการสับสนและการฝึกอบรมขณะเดียวกันก็บอกไงทราบยังลงนามในสัญญากับกองทัพอากาศไทยเพื่อส่งมอบ Long Term Asset Package ครอบคลุมการถ่ายทอดเทคโนโลยีด้านการป้องกันประเทศความร่วมมือทางอุตสาหกรรมกับไทยและการลงทุนใหม่ในหลายภาคส่วนของเศรษฐกิจนะถูกไหมเนี่ยตั้งแต่อะไรอ่ะสวีเดนเข้าร่วมกับนาโต้เป็นสมาชิกนาโต้เมื่อปี24อ่ะเมื่อ7มีนาคม24เขาก็เริ่มขยับขยายอะไรมากขึ้นเห็นไหมเราอ่ะจะไปหยิบอะไรอ่ะเทคโนโลยีของเขามาได้ไหมก็อยู่ที่ความสามารถของเราตอนที่เราเอาคลิปเพื่อนไปอุ๊ยแหมขอรู้ความสามารถของเราต้องชื่นชมก่อนเพราะว่าเราสามารถมิกเซอร์มิกเซอร์ร่วมกับอาวุธยุทโธปกรณ์ของชาติอื่นๆได้ประเทศไทยเก่งเนี่ยเก่งไปร่วมกับของอเมริกาก็ได้ของจีนก็ได้นะเห็นไหมของเราเก่งนั้นเก็บไว้อยู่ในใจนะคนที่มองเห็นศักยภาพของไทยอันนี้คือใครรู้ไหมเพื่อนเพื่อนรู้ไหมตอนที่รอกริปเพนแหมอากาศมันร้อนกริปเพนรอรับได้เลยเอาคือใครรู้ไหมคือประเทศอิหร่านเป็นประเทศเดียวที่มองเห็นศักยภาพของทหารไทยออกมาพูดว่าโอ้โหไทยเก่งยังเลยสามารถประยุกต์ใช้นั่นใช้นี่ได้เห็นไหมอิหร่านเขามองเห็นไทยนะว่าเราเก่งในเรื่องการมิกเนี่ยมิกคือการผสมเทคโนโลยีระหว่างสวีเดนยุโรปอเมริกาแล้วก็จีนแผ่นดินใหญ่นะเนี่ยคอยดูต่อไปว่าเราจะสามารถเอาของสวีเดนมาใช้ได้อะไรได้อีกไหมหรือไม่นะตอนนี้การเจริญสัมพันธ์ทำไมตีของเราการบรรลุระดับราชวงศ์แล้วนะไม่ใช่ระดับแค่รัฐบาลอย่างเดียวรัฐบาลอย่างเดียวนะอ่ะแล้วว่ายังไงต่อไปที่อเมริกาส่วนสถานการณ์ที่อิหร่านยังมีอะไรคืบหน้านะครับยังไม่มีอะไรคืบหน้านะครับที่บอกว่าจะหยุดยิงก็ไม่หยุดยิงที่ปิดอ่าวก็ยังปิดอ่าวอยู่นะก็ยังปิดอ่าวอยู่เหมือนเดิมส่วน UAE ก็ลาออกจากโอเปกแล้วจะเกิดผลดีกว่า UAE อย่างไรบ้างสหรัฐอเมริกานะครับกำลังเป็นที่วิพากษ์วิจารณ์กันอยู่นะก็ยังผลดีผลเสียกับโอเปกแล้วยังน้ำมันมันจะเกิดผลดีกับโอนค้าน้ำมันอย่างไรบ้างนะขณะที่เมื่อวันที่25 26นั้นนะก็เกิดเหตุการณ์ยิงจะเรียกว่ายิงก็ไม่ใช่นะเข้าไปเพื่อสังหารจะพูดยังไงดีเขาไปป่วนดีที่สุดเขาบอกเขาไปป่วนในงานเข้าไปป่วนในงานนะคนนี้เคยเป็นสมาชิกนะเป็นสมาชิกของใครอ่ะเป็นสมาชิกของทัพมันของทัพทรูสมาตั้งเมื่อ3-4ปีที่แล้วแต่ไม่มีความเคลื่อนไหวอะไรเลยความ
การเคลื่อนไหวเลยก็คอยดูต่อไปว่าเขาจะรับทุกข์รับโทษนี่ก็เห็นว่าโผล่ขึ้นมาแค่กี่นาทีอ่ะแค่4 วิเองนะ4 วินาทีเองนะก็ถูกล็อกก็ถูกจับได้แล้วก็มีทฤษฎีตามมาทฤษฎีขมสมคบคิดว่าเป็นการจัดฉากของทั้มหรือเปล่าโอ้ทั้มก็มาปฏิเสธอีกยาวโฆษกก็มาปฏิเสธเป็นไปได้ยังไงฉันจะไปทําอย่างนั้นได้ยังไงนักวิเคราะห์ชาวไทยออกมาวิเคราะห์เติมอีกว่ามันไม่น่าจะง่ายขนาดนั้นนะเพราะมันยุ่งยากการที่จะต้องไปทั้งยิงปืนทั้งจับทั้งอะไรโอ้เยอะอย่างนี้อ้าวเห็นไหมนะส่วนการถล่มก็ยังเป็นเรื่องปกติสเปนก็ขอระงับไม่สนับสนุนสเปนนี่รู้สึกเป็นเรื่องเป็นใบเหมือใบมากับอเมริกานะสเปนนี่คืออะไรนึกให้ออกบอกให้ถูกก็คือสเปนฝรั่งเศสอังกฤษสามชาติยักษ์ใหญ่เมื่อ200 ปีนั้นสมัยล่าอาณาคมนั้นสามประเทศนี้แหละที่พูดภาษาอะไรต่างๆเนี่ยภาษาเขาทางอเมริกาใต้มักจะพูดภาษาสเปนหรือภาษาฝรั่งเศสเนี่ยสองประเทศนี้แถบละตินอเมริกันเนี่ยจะพูดภาษานี้เพราะเป็นเมืองขึ้นเขาก็ใหญ่เหมือนกันสเปนส่วนทางเหนือก็มีอังกฤษไงก็พูดภาษาอังกฤษมีอังกฤษมีอเมริกาแคนาดาเนี่ยเวลาอันนี้คือสรุปให้ไปอย่างนี้อ้าวแต่สิ่งที่ผมจะจับตามองให้เพื่อนจับตามองเป็นพิเศษก็คือการเสด็จเยือนนะเสด็จเยือนโทมัสก็ว่าไปเนาะคนโทมัสอะไรเนี่ยเดี๋ยวข่าวคงออกมาเยอะเสด็จเยือนสหรัฐอเมริกาของพระเจ้าชาร์ลที่สามนะพระเจ้าชาร์ลที่สามมีอะไรมีการขึ้นเป็นสองคิงทูคิงทูคิงคำว่าทูคิงสะท้อนสังคมไทยอย่างไรขนาดสังคมอเมริกาโดนัลด์ทรัมป์เองยังอยากมีพระมหากษัตริย์ผมพูดอย่างนี้เลยอยากเป็นกษัตริย์แต่ของเราอยากโค่นเสียเหลือเกินเลอะเทอะพูดอย่างนี้เลยแหละฝากเป็นฝ่ายก็พูดเป็นอย่างนี้แหละดูตัวอย่างประเทศที่พัฒนากันบ้างเขายังเสนอตัวเองว่าเขาจะเป็นคิงโดนัลด์ทรัมป์นะทูคิงนะกระแสนี้ทําให้คนอเมริกันบอกว่าเป็นไปได้ยังไงนะเป็นไปได้ยังไงท่านประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ได้ต้อนรับสมเด็จพระเจ้าชาร์ลที่สามและสมเด็จพระราชินีคามิลล่าอย่างเป็นทางการอย่างเป็นทางการตรงนี้กำลังเดินทางกลับแล้วนะครับและได้กล่าวสวัสดีความสัมพันธ์ของสองประเทศว่าเป็นการปฏิวัติแองโกลอเมริกันเพื่อเสรีภาพของมนุษย์ที่สืบทอดกันมาจนถึงปัจจุบันและถูกวิพากษ์วิจารณ์อย่างกว้างขวางในโซเชียลในเทียบขาวเมื่อทรัมป์เช็คแทนกับกษัตริย์ชาร์ลที่สามพร้อมแคปชั่นว่า Two King สองกษัตริย์เห็นไหมเทศเรานี่112แล้วตอกย้ำพอรับทรัมป์มักเปรียบตัวเองกับระบอบกษัตริย์บ่อยครั้งในช่วงวาระที่สองนี้ปกครองประชาชนเป็นอำนาจอธิปไตยแตกต่างจากระบอบกษัตริย์นะมีความวิจารณ์แรงถึงขนาดนั้นนะซึ่งเมื่อเดือนตุลาคมปี2025ทั้งเคยโพสต์วิดีโอที่สร้างจาก AI เป็นภาพที่เขาสวมมงกุฎขับเครื่องบินรบเหนือนักประท้วงที่ต่อต้านรัฐบาลรวมทั้งวิดีโอที่นักการเมืองพรรคเดโมแครตคุกเข่าต่อหน้าเขาในชุดคลุมและมงกุฎกษัตริย์ทำให้ส.ส.ของพรรคเดโมแครตโจโมเรลไม่พอใจบอกว่าทําอาจไม่เข้าใจความแตกต่างที่ว่าอเมริกันชนเนี่ยเป็นผู้ทรงอำนาจอธิปไตยไม่ใช่บุคคลใดบุคคลหนึ่งทํายังได้ปฏิเสธว่าผมไม่ได้อยากเป็นกษัตริย์ผมไม่ใช่กษัตริย์หรอกเพราะถ้าผมเป็นผมคงไม่ต้องมานั่งคุยกับคุณแบบนี้ไหมพูดแล้วหนูก็ยังใจก็อยากคำว่ากษัตริย์คืออยากอยู่ยาวๆยั่งยืนเห็นไหมอย่างเช่นปูตินก็อยากอยู่ยาวๆยั่งยืนสีจิ้นผิงก็อยู่อยากยาวๆอยากยั่งยืนเพราะรู้ว่าถ้าตกลงมาแล้วนี่จะมีคนห้อมล้อมหรือไม่เหมือนอดีตประธานาธิบดีของจีนแผ่นดินใหญ่หลายท่านที่สาบสูญหายไปจากเวทีการเมืองโลก
ส่วนของปูตินก็เหมือนกันหายสาบสูญไปจากเวทีโลกมันไม่เหมือนประเทศโลกเสรีอดีตประธานาธิบดีนั้นนี่ยังอยู่ได้แบบถ้าใจเป็นเผด็จการก็อยากเป็นคิงอย่างนี้อย่างนี้แหละแต่บอกว่ายังไงบอกว่าในระหว่างเลี้ยงอาหารค่ำสองผู้นำได้กล่าวถึงพรพจน์ด้วยอารมณ์ขันและย้อนรอยประวัติศาสตร์การเมืองระหว่างประเทศตรงนี้เป็นที่น่าสังเกตนะครับและน่ายินดีนะครับว่าผู้นำประเทศทั้งสองท่านมีความรอบรู้ด้านประวัติศาสตร์ของพวกเขาทั้งสองชาติเป็นอย่างดีไม่เหมือนประเทศเราหรอกนายกรัฐมนตรีหญิงเราอะพูดถูกผิดสองคนนั่นแหละภูมิศาสตร์ของประเทศไทยยังไม่รู้เลยอยู่ตรงไหนยังไงกันแหละก็เลยถูกถูกเด็กรุ่นหลังย้อนรอยเอาอยากเอ่ยชื่อว่าใครโดยทั้มบอกว่ายังไงกล่าวชมกษัตริย์ชาลว่าสามารถกล่าวสุนทรพจน์ในสภาได้โดยให้พรรคเดโมแครตลุกขึ้นปรบมือซึ่งผมทำแบบนั้นไม่ได้เลย ก็เป็นฝ่ายค้านกันในขณะที่กษัตริย์ชาลที่สามก็บอกว่าเหตุการณ์เมื่อปีพ.ศ. 1814ที่กองทัพอังกฤษเคยเผาทำเนียบขาวพระองค์บอกว่ายังไงต้องขออภัยที่บรรพบุรุษชาวอังกฤษของข้าพเจ้าเคยพยายามปรับปรุงอสังหาริมทรัพย์ในทำเนียบขาวแห่งนี้แบบรุนแรงไปนิดนะเนี่ยคือแซวกันหนักกว่านั้นอีกก็มีอีกทําบอกว่ายังไงทํายังบอกว่าถ้าไม่มีอเมริกายุโรปคงพูดภาษาเยอรมันไปแล้วเข้าใจไหมแองโกลเซ็กชันไม่มีแล้วนี่ต้องพูดภาษาของบาบาเรียนไปแล้วเมื่อก่อนเยอรมันเขาถือว่าเป็นบาบาเรียนนะเป็นชนเผ่านะเป็นชนเผ่านะเนี่ยคงพูดภาษาเยอรมันไปแล้วเยอรมันไม่มีอาณานิคมนะพอมีอาณานิคมก็มีสเปนใช่ไหมสเปนนอร์ดิกเนเธอร์แลนด์ใช่ไหมฝรั่งเศสอังกฤษใช่ไหมพวกนี้แหละทรัมป์แซวว่าถ้าไม่มีอเมริกายุโรปทวีปเลยจะพูดภาษาเยอรมันไปแล้วกษัตริย์ชาร์ลที่สามก็ตอบสวนทันทีเลยข้าพเจ้าขอกล่าวบ้างว่าถ้าไม่มีภาษาเราคือภาษาอังกฤษป่านนี้ท่านก็คงพูดภาษาฝรั่งเศสไปแล้วเหมือนกันนะถ้าไม่มีเราท่านก็คงพูดภาษาฝรั่งเศสผมเคยพูดให้เพื่อนฟังบ่อยครั้งนะครับว่าเวลาพูดถึงอเมริกาทวีปอเมริกาถ้าเป็นอเมริกาแคนาดาก็จะเป็นภาษาอังกฤษถ้าเป็นด้านล่างแล้วก็จะมีหลายภาษาลาตินอเมริกาก็จะมีภาษาอังกฤษภาษาสเปนภาษาฝรั่งเศสตามที่เขาได้เป็นเมืองขึ้นนั้นๆนะหัวใจเนาะเป็นเมืองขึ้นของประเทศอะไรก็พูดเหมือนเราเขมรอินโดฟิลิปปินส์นะพวกนี้แหละเห็นไหมนี่ไทยเราเป็นพูดภาษาไทยนะที่เข้มแข็งเพราะอันนี้แหละแล้วยังไงอีกในตอนท้ายแล้วข้าพเจ้าจะทรงขอบคุณอาหารมื้อค่ําและบอกว่ายังไงนี่เป็นการพัฒนาขึ้นอย่างมากเมื่อเทียบกับเหตุการณ์บอสตันทีปาร์ตี้หรือเหตุการณ์ประวัติศาสตร์ที่กลุ่มกบฏอเมริกันเทใบชาอังกฤษทิ้งลงทะเลโอ้โหและพระองค์ยังบอกว่าอันนี้เตือนสติพูดแล้วก็เตือนสติเพราะอังกฤษเนี่ยเปลี่ยนแปลงการปกครองโดยพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขมานานแล้วนะครับนานมากโดยกฎหมายแมกนาคาตานี้พระองค์ทรงว่ายังไงบอกว่าการปกครองของสองประเทศมีร่วมกันโดยอ้างถึงกฎบัตรแมกนาคาตาและร่างกฎหมายสิทธิ Bill of Rights เพื่อยืนว่าอำนาจบริหารต้องอยู่ภายใต้การตรวจสอบและถ่วงดุลซึ่งเป็นหัวใจสำคัญของระบอบประชาธิปไตยที่ทั้งสองชาติยึดถือมาอย่างยาวนานเป็นไงล่ะนี่คือแม่เขาจะว่าภาษาการพูดแบบมุกตลกตลกหน่อยเนาะแบบผู้ใหญ่ก็คุยกันนะพูดยังไงผู้ใหญ่ก็คุยกันผู้ใหญ่ก็คุยกันว่าประวัติศาสตร์ของเขาจะฉลองครบรอบ250 ปีแล้วนี่ใช่ไหม250 ปีในการเชิญจะเห็นว่าจะมีรูปของประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ด้วยนะรวมทั้งจะทำอะไรอีกเยอะเพื่อตัวเองยังอยู่นะ250 ปีเนี่ยและ
ระห่ำซุ้มประตูชัยที่ใหญ่ที่สุดในโลกเลยนะนั่นเห็นไหมเดี๋ยววันนี้ใครไปประตูชัยที่ประเทศฝรั่งเศสที่ปารีสหลังจากไปดูของไอ้ประตูชัยแล้วเนี่ยประตูชัยที่นี่จะเล็กไปเลยนะนานเขา250ของเขานี่เกิดพร้อมๆกับไทยนะครับประเทศกรุงรัตนโกสินทร์เราเนี่ยฮะไล่กันนะของเราก็200กว่าปีเหมือนกันนะ250ปี270ปีเหมือนกันนะใกล้ๆไล่เรียงกันเลยมีคนนักประวัติศาสตร์บางคนก็บอกมาถามว่าทําไมอเมริกาเขาแต่งตั้งประเทศเขามาพร้อมกับประเทศไทยจึงเจริญกับประเทศไทยโอ้โหเป็นที่ถกเถียงกันแบบเอาเป็นเอาตายดูถูกไทยมากว่าอย่างนั้นดูถูกว่าเราเนี่ยไม่พัฒนาเท่าเขาอย่างนั้นอย่างนี้เท่าเขาอย่างนั้นอย่างนี้ทั้งที่กรุงรัตนโกสินทร์ของเราก็แต่งตั้งมาพร้อมเขาทําไมไม่เจริญเหมือนเขาผมจําได้ว่าท่านกวมพูนพิสมัยดิสกุลนะครับบุตรีของพระบรมสมเด็จพระดำรงราชานุภาพทรงมาตอบได้ดีมากตอบดีองค์พระบิดาแห่งประวัติศาสตร์ไทยเนี่ยมาตอบดีมากอย่างไรตอบว่าก็เป็นเพราะว่าของเขาเนี่ยต่างกับของเราในการสร้างบ้านแปลงเมืองของเราเนี่ยเกิดมาเพราะว่าอยู่ในภัยสงครามในภัยสงครามในภัยสงครามการพัฒนาจึงล่าช้าของในขณะที่ของอเมริกาเต็มไปด้วยเศรษฐีเจ้าขุนมูลนายคุณทรัพย์มีเศรษฐีย้ายไปอยู่ที่อเมริกาเยอะขุดเหมืองทองเยอะเขาไม่มีปัญหาเขาไม่มีปัญหาในเรื่องการป้องกันประเทศอะไรก็แล้วแต่ก็เลยทําให้อเมริกาพัฒนาได้เร็วกว่าพัฒนาได้ราบรื่นกว่าไม่ว่าจะสงครามโลกครั้งที่หนึ่งหรือสงครามโลกเขาก็ไม่กระทบเลยในขณะที่ล้นเกล้าล้นกระหม่อมของเราองค์พระบรมราชชนกรัชกาลที่หนึ่งและพระเจ้าตากสินนั้นโอ้โหทรงต่อสู้ประเทศชาติแบบเรียกว่าตากระเด็นเลยแหละตรงกลับมาจากเขมรใช่ไหมเพื่อมาปราบกบฏใช่ไหมแล้วก็มาปราบดาพิเศษในกรุงธนบุรีอีกแล้วก็ต้องมาย้ายมาตั้งเมืองหลวงที่กรุงเทพหรือกรุงรัตนโกสินทร์อีกใช้เงินใช้ทองทั้งนั้นแตกต่างจากสหรัฐอเมริกานะครับนี่ก็เลยขอชี้แจงมาให้เพื่อนฟังอีกครั้งหนึ่งนะเพราะว่านี้ต้องย้อนอดีตไปใครขี่ม้าหาตัวนี้ได้ผมถือว่าเก่งนะนี่คือต้องขยับอ่านนะขยับอ่านหน่อยนะถึงจะได้เจอคนจริงๆนี้ไม่ใช่ไม่มีอ่านก็คอยตามเขาสวัสดีครับวันนี้บายบายปูน

0: ่วงนี้ชี้แนะพบกับผมป๋าแหงมที่97 QFM Quality News Station สถานีข่าวคุณภาพทุกเช้าวันเสาร์และวันอาทิตย์เวลา 6:00 น.จะมาย่อโลกสีน้ำเงินและย่อโลกสารคันให้รู้ทันเพื่อนๆแล้วพาไปนอกโลกนอกจักรวาลให้เข้าใจปรัชญาและชีวิตฟังโลกสีน้ำเงินกับป๋าแหงมที่นี่ทุกเช้าวันเสาร์และวันอาทิตย์เวลา 6:00 น.นะครับเจ้านายปูน
1: สถานีข่าวคุณภาพ Quality News Station 97 FM

สถิตในดวงใจตราบนิจนิรันดร์น้อมศิรกลานกราบแทบพระยุคลบาทน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะกรรมการผู้บริหารพนักงานผู้ดำเนินรายการสถานีข่าวคุณภาพ FM 97 MHz

0: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้กระทรวงพาณิชย์ร่วมกับกระทรวงที่เกี่ยวข้องยกระดับสินค้าโครงการไทยช่วยไทยเข้าสู่ตลาดออนไลน์เพิ่มโอกาสสร้างรายได้ให้ SME และสินค้าชุมชนกระทรวงศึกษาธิการออกมาตรการลดภาระผู้ปกครองรับเปิดเทอมเตรียมหารือแนวทางสนับสนุนติดโซลารูฟท็อปช่วยโรงเรียนประหยัดค่าไฟผู้นำสหรัฐไม่พอใจกับข้อเสนอฉบับใหม่ของทางการอิหร่านที่เกี่ยวข้องกับการเจรจาสันติภาพกับสหรัฐต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าว
1: รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ร่วมมือกระทรวงที่เกี่ยวข้องยกระดับสินค้าโครงการไทยช่วยไทยเข้าสู่ตลาดออนไลน์เพิ่มโอกาสสร้างรายได้ให้ SMEs และสินค้าชุมชน
2: นางสุปจีสุธรรมพันธ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์เปิดเผยภายหลังการเปิดงาน Kick Offโครงการจำหน่ายสินค้าไทยช่วยไทยณตลาดบางใหญ่ซิตี้จังหวัดนนทบุรีว่าหลังจากที่กระทรวงพาณิชย์ได้ดำเนินการโครงการไทยช่วยไทยมาแล้วหลายเฟสทั้งการปูพรมจุดจำหน่าย300แห่งการนำสินค้า SME ขึ้นแพลตฟอร์มออนไลน์แบบเว้นค่าธรรมเนียม GP พร้อมแจกคูปองส่วนลดกว่า 500,000 ใบและแคมเปญรับเปิดเทอม Back to School กระทรวงพาณิชย์ได้เดินหน้าขยายผลโครงการอย่างต่อเนื่องโดยล่าสุดได้บูรณาการความร่วมมือกับกระทรวงมหาดไทยและกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมขยายจุดจำหน่ายสินค้าราคาประหยัดไปยังที่ว่าการอำเภอ800แห่งในทุกวันศุกร์และที่ทำการไปรษณีย์ไทยรวม946แห่งทั่วประเทศเพื่อให้ประชาชนต่างจังหวัดเข้าถึงสินค้าได้สะดวกยิ่งขึ้นหัวใจสำคัญของโครงการจึงไม่ใช่เพียงแคมเปญลดค่าครองชีพระยะสั้นแต่เป็นการวางรากฐานเพื่อสร้างโอกาสและรายได้ให้แก่ SME สินค้าชุมชนและสินค้าเกษตรโดยในระยะต่อไปเตรียมร่วมมือกับกระทรวงสาธารณสุขและกระทรวงอุตสาหกรรมเพื่อยกระดับสินค้าให้ได้มาตรฐานอย.และมอก.ก่อนผลักดันขึ้นสู่ตลาดออนไลน์ซึ่งแนวทางดังกล่าวถือเป็นการรักษาสมดุลกลไกตลาดแบบพึ่งพาอาศัยกันเพื่อให้ผู้ประกอบการรายเล็กอยู่รอดและรายใหญ่อยู่ได้ชุมชนมีความเข้มแข็งและประชาชนสามารถลดภาระค่าใช้จ่ายได้อย่างยั่งยืนและเท่าเทียมปฏิพลสุทัพพรมมารายงาน
1: กระทรวงศึกษาธิการออกมาตรการลดภาระผู้ปกครองรับเปิดเทอมเตรียมหารือแนวทางสนับสนุนติดโซลารูฟท็อปช่วยโรงเรียนประหยัดค่าไฟนายประเสริฐจันทระรวงทองรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการและคณะลงพื้นที่ตรวจความ

0: พร้อมของโรงเรียนในกรุงเทพมหานครเพื่อเตรียมรับการเปิดภาคเรียนกลางเดือนพฤษภาคมโดยเน้นย้ำมาตรการเร่งด่วนในการลดภาระค่าใช้จ่ายให้แก่ผู้ปกครองท่ามกลางภาวะเศรษฐกิจด้วยการอนุโลมให้นักเรียนใช้ชุดนักเรียนกระเป๋าและรองเท้าเดิมได้โดยไม่บังคับตราสัญลักษณ์โรงเรียนพร้อมเพิ่มความยืดหยุ่นให้สวมชุดพละหรือชุดสุภาพแทนได้ตามความเหมาะสมส่วนชุดลูกเสือและเนตรนารีให้สวมเพียงผ้าพันคอและหมวกรวมถึงการปักชื่ออนุญาตให้ใช้อักษรย่อโดยต้องคำนึงถึงกฎหมาย PDPA ตลอดจนสั่งการให้สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมสวัสดิการและสวัสดิภาพครูและบุคลากรทางการศึกษาหรือสกสคจัดหาอุปกรณ์การเรียนในราคาควบคุมเพื่อเป็นทางเลือกให้กับผู้ปกครอง
1: คือจะเป็นการแบ่งเบาภาระเพราะว่าเรามั่นใจว่าตอบโจทย์ได้ลดค่าใช้จ่ายลงแน่นอนเพราะว่าถ้าไม่ต้องซื้อของใหม่ในขณะที่ของเก่าใช้ได้เนี่ยมันก็ไม่ต้องมีค่าใช้จ่ายมันก็เห็นชัดๆอยู่แล้วนะครับเรื่องนี้เนี่ยและการอนุโลมให้โรงเรียนมีความยืดหยุ่นได้เนี่ยก็จะเป็นอีกปัจจัยหนึ่งที่จะทำให้โรงเรียนนี่สามารถบริหารจัดการในเรื่องค่าใช้จ่ายได้เราก็ไม่ได้ตึงเกินไป
0: นอกจากนี้กระทรวงยังเตรียมหารือร่วมกับกระทรวงที่เกี่ยวข้องอาทิกระทรวงมหาดไทยกระทรวงพลังงานและกระทรวงการคลังเพื่อผลักดันนโยบายส่งเสริมการติดตั้งโซลารูฟท็อปในสถานศึกษาและหาแนวทางนำกระแสไฟฟ้าที่ผลิตได้ในช่วงปิดเทอมไปขายคืนให้การไฟฟ้าเพื่อสร้างรายได้ตอบแทนโดยยกตัวอย่างความสำเร็จของโรงเรียนวัดอมรินทรารามที่สามารถประหยัดค่าไฟได้ถึงปีละ 1.2 ล้านบาทซึ่งมาตรการยืดหยุ่นทั้งหมดนี้จะช่วยแบ่งเบาภาระผู้ปกครองและเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการงบประมาณของโรงเรียนได้อย่างเป็นรูปธรรมการเปิดรับสมัครรถพุ่มพวงเข้าร่วมโครงการไทยช่วยไทยลดภาระค่าครองชีพวันแรกวันนี้มีผู้สนใจจากทั่วประเทศเข้าร่วมเกือบ400ราย
2: นางสาวลลิดาเพลิดวิวัฒนารองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่าภายหลังจากกรมการปกครองกระทรวงมหาดไทยร่วมกับกรมการค้าภายในกระทรวงพาณิชย์เปิดรับสมัครรถพุ่มพวงเข้าร่วมเป็นเครือข่ายในโครงการไทยช่วยไทยลดภาระค่าครองชีพเริ่มเมื่อวานเป็นวันแรกพบว่าเพียงวันเดียวมีผู้สมัครเข้าร่วมแล้ว382รายแบ่งเป็นรถยนต์156รายรถ3ล้อพ่วงข้าง151รายและรถจักรยานยนต์75รายผู้สมัครกระจายตัวในหลายจังหวัดทั่วประเทศโดยจังหวัดที่มีผู้สมัครสูงสุดได้แก่จังหวัดนครพนมรองลงมาคือจังหวัดนครสวรรค์สุรินทร์ขอนแก่นและชัยภูมิสะท้อนให้เห็นถึงความพร้อมของผู้ประกอบการในภูมิภาคโดยเฉพาะพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือและภาคเหนือที่ต้องการเป็นส่วนหนึ่งในการกระจายสินค้าราคาประหยัดสู่ประชาชนทั้งนี้โครงการจะเปิดรับสมัครต่อเนื่องจนถึงวันที่7พฤษภาคมนี้เวลา 16:30 นาทีเพื่อขยายเครือข่ายรถพุ่มพวงให้ครอบคลุมทุกพื้นที่เพิ่มช่องทางการเข้าถึงสินค้าจำเป็นในราคาย่อมเยาถือเป็นการยกระดับการค้าขายเคลื่อนที่ให้กลายเป็นเครื่องมือสำคัญในการลดค่าครองชีพและสร้างโอกาสทางเศรษฐกิจให้กับประชาชนในระดับพื้นที่พร้อมย้ำว่าวันนี้รถพุ่มพวงไม่ใช่แค่รถขายของแต่คือโครงข่ายเศรษฐกิจเคลื่อนที่ที่จะทำให้ของถูกไปถึงประชาชนได้จริงทุกชุมชนนารุมนอุดมพรรายงาน
0: กรมการค้าต่างประเทศเตรียมจัดสัมมนาออนไลน์เสริมความรู้ด้านการรับรองถิ่นกำเนิดสินค้าเพื่อให้ผู้ประกอบการไทยส่งสินค้าไปยังสหรัฐและยุโรปได้อย่างถูกต้องและรวดเร็ว
3: นางอารดาเฟื่องทองอธิบดีกรมการค้าต่างประเทศเปิดเผยว่ากรมการค้าต่างประเทศเตรียมจัดสัมมนาออนไลน์ผ่านระบบ Zoom Meeting ในหัวข้อครบเครื่องเรื่องออกฟอร์มส่งออกสหรัฐยุโรปด้วยระบบตรวจสอบและรับรองคุณสมบัติด้านถิ่นกำเนิดสินค้าแบบไร้กระดาษและระบบให้บริการออกหนังสือรับรองถิ่นกำเนิดสินค้าแบบดิจิทัลเพื่อเสริมสร้างความเข้าใจแก่ผู้ประกอบการโดยเฉพาะรายใหม่ให้พร้อมรับมือกับมาตรการทางการค้าของสหรัฐที่เข้มงวดและมีรูปแบบการหลบเลี่ยงที่ซับซ้อนมากขึ้นซึ่งขณะนี้กรมการค้าต่างประเทศอยู่ระหว่างปรับปรุงกฎระเบียบการตรวจคุณสมบัติถิ่นกำเนิดสินค้าให้รัดกุมและสอดคล้องกับเกณฑ์การแปรสภาพอย่างเพียงพอโดยเฉพาะการยื่นขอหนังสือรับรองถิ่นกำเนิดสินค้าที่ไม่ใช่สิทธิพิเศษทางภาษีศุลกากร สำหรับกลุ่มสินค้าเฝ้าระวังที่ส่งออกไปยังสหรัฐซึ่งมีการปรับเพิ่มขึ้นจาก49เป็น67รายการการสัมมนาจะมุ่งเน้นการให้ความรู้ด้านหลักเกณฑ์และวิธีการเตรียมเอกสารผ่านระบบตรวจสอบถิ่นกำเนิดสินค้าแบบไร้กระดาษและระบบงานบริการออกหนังสือรับรองเพื่อให้ผู้ประกอบการไทยสามารถดำเนินการได้อย่างถูกต้องรวดเร็วและรักษาขีดความสามารถในการแข่งขันในตลาดโลกได้อย่างยั่งยืนโดยกำหนดจัดขึ้น2รอบในวันที่12และ19พฤษภาคมเวลา 9:30 นถึง 15:30 นผู้ที่สนใจสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่กองบริหารการนำเข้าและรับรองถิ่นกำเนิดโทร02-547-4808และ02-547-5132ผานิชคาดนาครายงาน
0: กรมทางหลวงชี้แจงมาตรการประหยัดพลังงานด้วยการเปิดไฟเฉพาะช่วงเวลาบนถนนสายรองที่มีปริมาณการจราจรเบาบางและยังคงให้ความสำคัญบริเวณจุดเสี่ยงที่เป็นอันตราย
2: นายปิยพงษ์จิวัฒนกุลไพศาลอธิบดีกรมทางหลวงกล่าวถึงมาตรการประหยัดพลังงานบนโครงข่ายทางหลวงว่ากรมทางหลวงได้บริหารจัดการใช้พลังงานจากไฟฟ้าส่องสว่างช่วงวิกฤตโดยมีแผนปรับเปลี่ยนโคมไฟฟ้าส่องสว่างแบบเดิมเป็นแบบ LED ตั้งเป้าภายในปี2583จะเปลี่ยนเป็นโคมไฟ LED ได้1ล้านดวงโคมซึ่งจะนำร่องเปลี่ยนในปี2569 30,000 ดวงโคมและในปี2570ถึงปี2583จะเปลี่ยนได้ประมาณปีละ 65,000 ดวงโคมซึ่งจะช่วยประหยัดพลังงานได้ประมาณร้อยละ10นอกจากนี้จะพิจารณาถนนสายรองซึ่งมีปริมาณจราจรต่ำและนอกเขตเมืองยกเว้นจุดเสี่ยงที่เป็นทางร่วมทางแยกจุดกลับรถและเขตชุมชนจะเปิดไฟเฉพาะช่วงเวลา22ถึง 18:00 นซึ่งกรมทางหลวงจะต้องทำการประชาสัมพันธ์เพื่อสร้างความเข้าใจกับชุมชนอย่างไรก็ตามขณะนี้กรมทางหลวงได้ดำเนินการติดตั้งโซล่ารูฟท็อปของอาคารสำนักงานและบริเวณข้างทางมอเตอร์เวย์ควบคู่กับการพัฒนาจุดชาร์จรถไฟฟ้าที่พักริมทางบนมอเตอร์เวย์และจุดพักรถบรรทุกบนโครงข่ายทางหลวงทั่วประเทศนพศรแก้วคำรายงาน
0: การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยเร่งเดินหน้าพลังงานสะอาดพร้อมพัฒนาโครงข่ายไฟฟ้าให้ทันสมัยเพื่อสร้างความมั่นคงพลังงานไฟฟ้าให้คนไทยนายนรินทร์เผ่าวนิชผู้ว่าการการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยหรือกฟผ.เปิดเผยว่าในโอกาสครบรอบ57ปีวันคล้ายวันสถาปนากฟผ.ขอยืนหยัดเป็นเสาหลักสร้างความมั่นคงพลังงานไฟฟ้าให้กับคนไทยท่ามกลางความผันผวนของวิกฤตพลังงานซึ่งประเทศไทยจะต้องมีพลังงานไฟฟ้าใช้อย่างต่อเนื่องภายใต้ต้นทุนที่เหมาะสมโดยต้องเร่งเดินหน้าการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานสะอาดลดการพึ่งพาเชื้อเพลิงนำเข้าเพื่อสร้างความสามารถในการแข่งขันระยะยาวทั้งนี้กฟผ.ได้ผลักดันโครงการโซล่าเซลล์ลอยน้ำในเขื่อนของกฟผ.ที่เขื่อนภูมิพลจังหวัดตากเขื่อนศรีนครินทร์และเขื่อนวชิราลงกรณ์จังหวัดกาญจนบุรีรวมกำลังผลิต1,638 เมกะวัตต์ซึ่งอยู่ระหว่างเตรียมเสนอขออนุมัติจากคณะรัฐมนตรีควบคู่กับการพัฒนาโครงข่ายไฟฟ้าให้มีความทันสมัยรองรับการบริหารจัดการความผันผวนของพลังงานหมุนเวียนที่มีสัดส่วนเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องขณะเดียวกันยังคงแสวงหาพลังงานคาร์บอนต่ำใหม่ที่ยั่งยืนอาทิไฮโดรเจนแอมโมเนียเพื่อคัดเลือกเทคโนโลยีที่เหมาะสมสำหรับโรงไฟฟ้าพลังความร้อนร่วมโรงไฟฟ้า SMR ที่ตอบโจทย์ทั้งความมั่นคงระบบไฟฟ้าและพลังงานสะอาดนอกจากนี้ยังผสานความร่วมมือระหว่างสปป.ลาวไทยมาเลเซียและสิงคโปร์เพิ่มปริมาณการซื้อขายไฟฟ้าข้ามพรมแดนเป็นสูงสุดไม่เกิน200เมกะวัตต์ซึ่งนับเป็นอีกก้าวสำคัญของการขับเคลื่อนโครงข่ายไฟฟ้าอาเซียนกรมการจัดหางานร่วมกับตำรวจสอบสวนกลางแถลงจับกุมผู้ต้องหาแก๊งหลอกชวนทำงานต่างชาติสร้างความเสียหายเกือบ20ล้านบาทเตรียมยกระดับการสื่อสารเชิงรุกสร้างความเข้าใจกับประชาชนนายจุลพันธ์อมรวิวัฒน์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานร่วมแถลงข่าวถึงกรณีที่บริษัทหลอกลวงคนไปทำงานภาคเกษตรในประเทศออสเตรเลียและนิวซีแลนด์ว่าเนื่องจากเจ้าหน้าที่ตำรวจกองบังคับการปราบปรามการค้ามนุษย์หรือปคม.ได้รับการร้องทุกข์จากผู้เสียหายนับร้อยรายเมื่อวันที่25เมษายนที่ผ่านมาหลังถูกบริษัทรับทำวีซ่าแห่งหนึ่งหลอกว่าสามารถจัดส่งไปทำงานต่างประเทศได้โด ดยต้องจ่ายเงินให้บริษัทก่อนหลักแสนบาทเพื่อที่จะได้เข้ารับการอบรมเกี่ยวกับงานแต่สุดท้ายกลับเงียบหายไปทำให้มีมูลค่าความเสียหายเกือบ20ล้านบาทจากนั้นภายหลังการสืบสวนเจ้าหน้าที่สามารถติดตามจับกุมผู้กระทำความผิดได้2รายคือนายธนาคารและนายธราเทพในฐานะกระทำความผิดร่วมกันช่อโกงประชาชนทั้งนี้จากกรณีดังกล่าวเป็นพฤติกรรมของกลุ่มมิจฉาชีพในรูปแบบสแกมเมอร์ที่ใช้วิธีหลอกลวงประชาชนว่าสามารถพาไปทำงานต่างประเทศได้แต่แท้จริงเป็นการต้มตุ๋นเรียกเก็บเงินพร้อมชื่นชมการทำงานของตำรวจสอบสวนกลางที่สามารถเร่งติดตามจับกุมผู้กระทำผิดได้อย่างรวดเร็วและยับยั้งความเสียหายไม่ให้ขยายวงกว้างจากนี้ไปกรมการจัดหางานจะทำงานร่วมกับตำรวจสอบสวนกลางอย่างใกล้ชิดมากขึ้นเพื่อเร่งปราบปรามและดำเนินคดีกับขบวนการหลอกลวงแรงงานอย่างเข้มงวดพร้อมยืนยันว่าจะยกระดับมาตรการเชิงรุกทั้งด้านการป้องกันปราบปรามและการสื่อสารสร้างความเข้าใจกับประชาชนเพื่อให้แรงงานไทยได้รับความปลอดภัยสูงสุดและไม่ตกเป็นเหยื่อของขบวนการมิจฉาชีพอีกต่อไปมาที่เรื่องการเมืองค่ะเลขาธิการพรรคเพื่อไทยยินดีนายทักษิณชินวัตรอดีตนายกรัฐมนตรีจะได้รับการพักโทษนายประเสริฐจันทรารวงทองรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการในฐานะเลขาธิการพรรคเพื่อไทยกล่าวถึงกรณีที่นายทักษิณชินวัตรอดีตนายกรัฐมนตรีเตรียมได้รับการพักโทษในช่วงวันที่10ถึง11พฤษภาคมนี้ว่าทางพรรคเพื่อไทยมีความยินดีเป็นอย่างยิ่งที่นายทักษิณจะพ้นโทษออกมาโดยคาดว่าจะมีผู้สนับสนุนพรรครวมถึงมวลชนจะเดินทางไปรับที่บริเวณหน้าเรือนจำกันเป็นจำนวนมากซึ่งเป็นเรื่องที่สามารถทำได้ตามปกติส่วนแนวโน้มที่จะมีการเชิญมาให้คำแนะนำหรือดำรงตำแหน่งที่ปรึกษาพรรคหลังจากนี้นั้นไม่มีการพูดคุยหารือกันในประเด็นนี้แต่อย่างใด
1: ผมเข้าใจว่ามวลชนเนี่ยที่ชื่นชมตัวท่านแล้วก็ที่เคารพท่านเนี่ยจะออกมาต้อนรับท่านเป็นจำนวนมากที่บริเวณหน้าเรือนจำเป็นจำนวนมากนะครับก็พรรคก็ยินดีนะก็เป็นเรื่องที่สามารถทำได้ไม่มีอะไรเป็นนะครับยังไม่มีการพูดคุยกันในเรื่องนี้นะครับยังไม่มี
0: ด้านนายจุลพันธ์อมรวิวัฒน์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานและในฐานะหัวหน้าพรรคเพื่อไทยกล่าวว่าพรรคไม่มีการเตรียมการใดๆเพื่อรองรับกรณีการพักโทษของนายทักษิณชินวัตรอดีตนายกรัฐมนตรีโดยเห็นว่าด้วยอายุของนายทักษิณการได้กลับไปอยู่กับครอบครัวถือเป็นเรื่องที่ดี
4: พักไม่มีการเตรียมรองรับครับพักไม่ได้มีการเตรียมรองรับใดๆนะครับในเรื่องของการพักโทษของท่านวันที่11ก็ดีใจนะครับก็จริงๆท่านอายุมากแล้วนะครับแล้วก็ได้ออกมาอยู่กับครอบครัวนะครับกับลูกกับหลานเนี่ยเป็นสิ่งที่ดีอยู่แล้วนะครับวันนี้ก็ชัดเจนนะครับว่าเรื่องของการพักโทษน่ากระบวนการน่าจะจบสิ้นนะครับก็ส่วนของพักไม่มีการเตรียมการ
0: ส่วนประเด็นการแต่งตั้งโยกย้ายอธิบดีกรมฝนหลวงและการบินเกษตรหัวหน้าพรรคเพื่อไทยและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานมองว่าเป็นเกมการเมือง
5: นายจุลพันธ์อมรวิวัฒน์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานในฐานะหัวหน้าพรรคเพื่อไทยเปิดเผยถึงกรณีที่มีผู้เตรียมไปร้องเรียนให้มีการตรวจสอบจริยธรรมนายสุริยะจึงรุ่งเรืองกิจรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์จากกรณีการโยกย้ายนายราเชศิลปะระยะผลจากตำแหน่งอธิบดีกรมฝนหลวงและการบินเกษตรไปเป็นผู้ตรวจราชการกระทรวงว่าเรื่องดังกล่าวเป็นสิทธิตามกฎหมายซึ่งจากการรับฟังของพรรคมีความเชื่อมั่นในความบริสุทธิ์ของนายสุริยะซึ่งเหตุการณ์ค่อนข้างชัดเจนซึ่งการยกย้ายข้าราชการถือเป็นเรื่องปกติเพื่อให้การขับเคลื่อนงานแต่ละส่วนสามารถเดินหน้าต่อไปและเห็นว่าเรื่องดังกล่าวน่าจะเป็นเกมการเมืองส่วนเรื่องจริยธรรมเป็นเรื่องที่ทุกรัฐบาลต้องระมัดระวังและนายกรัฐมนตรีหยิบยกประเด็นนี้ทำความเข้าใจมาโดยตลอด
4: ก็ต้องยอมรับนะครับว่ามีการโดดเข้ามารับลูกอะไรต่างๆเนี่ยมันก็เป็นจังหวะทางการเมืองนะครับแต่ว่าผมว่าจากเหตุการณ์ตั้งแต่หลายรัฐบาลที่ผ่านมาด้วยนะครับท่านนายกอนุทินเองท่านก็หยิบยกประเด็นนี้มาโดยตลอดส่วนท่านสุริยะเนี่ยจริงๆท่านพูดคุยกับท่านนายกอนุทินอยู่ตลอดอยู่แล้วนะครับแล้วผมก็รับทราบตั้งแต่วันนั้นว่ามีการพูดคุยกันนะครับเพื่อชี้แจงทำความเข้าใจว่าเกิดอะไรขึ้นนะครับ
5: ส่วนประเด็นที่มีการดูงบประมาณนั้นทุกกระทรวงดำเนินการไม่ใช่เรื่องแปลกถือเป็นเรื่องธรรมดาที่รัฐมนตรีที่ดูแลจะต้องทราบและลงนามดลนภาสุภรสมบัติรายงาน
0: ผู้บริหารแผนฟื้นฟูกิจการสายการบินนกแอร์ปฏิเสธเกี่ยวข้องกับการโยกย้ายตำแหน่งอธิบดีกรมฝนหลวงและการบินเกษตรพร้อมยืนยันไม่เคยเข้าพบ
6: นายวุฒิภูมิจุลางกูลผู้บริหารแผนฟื้นฟูกิจการสายการบินนกแอร์อดีตประธานเจ้าหน้าที่บริหารของสายการบินนกแอร์โพสต์ข้อความผ่าน Facebook ส่วนตัวชี้แจงกรณีมีการเผยแพร่ข้อมูลและข้อความพาดพิงถึงตนเองในช่วงที่ผ่านมาที่มีกระแสข่าวถึงเหตุเบื้องต้นภายหลังการโยกย้ายอธิบดีกรมฝนหลวงและการบินเกษตรว่าเกี่ยวข้องกับตนเองที่เป็นหลานชายของนายสุริยะจึงรุ่งเรืองกิจรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์นั้นโดยระบุว่าตนเองไม่มีความประสงค์ที่จะเข้าไปเกี่ยวข้องกับความขัดแย้งทางการเมืองพร้อมแสดงความเชื่อมั่นว่าข้อเท็จจริงที่ปรากฏจนถึงขณะนี้ได้พิสูจน์ได้เห็นแล้วว่าข้อกล่าวหาต่างๆที่เกิดขึ้นนั้นไม่ตรงกับความเป็นจริงพร้อมยืนยันว่าตลอดระยะเวลาการทำงานที่ผ่านมาได้ทุ่มเทเพื่อพัฒนาคุณภาพด้านการศึกษาและการพัฒนาประเทศเป็นที่ตั้งสูงสุดและหวังเป็นอย่างยิ่งว่าการพาดพิงหรือการกล่าวหาในลักษณะนี้จะสิ้นสุดลงเพื่อให้ทุกฝ่ายได้กลับไปมุ่งเน้นการทำงานที่สร้างสรรค์ต่อไปชาวนันมาลีรายงาน
7: ต่อจากนี้ไปขอเชิญรับฟังเสียงจากใจไทยคู่ฟ้า
8: จากการสำรวจสินค้าที่ได้รับการขึ้นทะเบียนสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ GI ในกลุ่มเครื่องปั้นเครื่องจักสานและผลิตภัณฑ์จากวัสดุธรรมชาติที่ไม่รวมสินค้าเกษตรและสิ่งทอจำนวน27รายการจาก39จังหวัดทั่วประเทศพบว่าสามารถสร้างมูลค่าการตลาดรวมในปี2568อยู่ที่440ล้านบาทโดยมี5อันดับที่สร้างมูลค่าสูงสุดได้แก่กระจูดพัทลุงนิมเมืองการเส้นไหมไทยพื้นบ้านอีสานนิมสอพองลพบุรีและหินอ่อนพรานกระต่ายโดยกระจูดพัทลุงครองแชมป์สร้างมูลค่าสูงสุด150ล้านบาทปัจจุบันมีราคาจำหน่ายเฉลี่ยอยู่ที่300บาทต่อชิ้นเพิ่มขึ้นกว่า 1.5 เท่าเมื่อเทียบกับราคาเดิมก่อนเป็น GI สื่อสารภารกิจรัฐบาลกับดิฉันนางสาวพลอยทะเลลักษณีแสงจันทร์รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี
9: แสนอาลัยสมเด็จพระพันปีหลวงไทยทั้งปวงหมองหม่นก่นร่ำให้พระผู้เสด็จสู่ฟ้าสวรรคาลัยแนบดวงใจตามพระบาททุกชาติภพปวงประชาน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
10: 93ปีกรมประชาสัมพันธ์จากจุดเริ่มต้นของการสื่อสารภาครัฐสู่บทบาทสำคัญในการเชื่อมโยงรัฐกับประชาชนมุ่งนำเสนอข้อมูลข่าวสารที่ถูกต้องเข้าถึงง่ายเชื่อถือได้สื่อสารความจริงสร้างความเข้าใจเคียงข้างประชาชนก้าวสู่ยุค OTT อนาคตการสื่อสารยุคใหม่อย่างสร้างสรรค์และยั่งยืน3พฤษภาคม93ปีกรมประชาสัมพันธ์
11: ต่อไปเป็นข่าวต่างประเทศประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ผู้นำสหรัฐเปิดเผยกับผู้สื่อข่าวเมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมาตามเวลาท้องถิ่นที่ระบุว่าเขาไม่พอใจกับข้อเสนอฉบับใหม่ของรัฐบาลอิหร่านที่เกี่ยวข้องกับการเจรจาสันติภาพระหว่างอิหร่านและสหรัฐเพื่อยุติสงครามในภูมิภาคตะวันออกกลางซึ่งมีปากีสถานทำหน้าที่เป็นคนกลางพร้อมกล่าวโทษว่าการเจรจาสันติภาพของทั้งสองประเทศที่หยุดชะงักเป็นผลมาจากความขัดแย้งอย่างรุนแรงภายในกลุ่มผู้นำของรัฐบาลอิหร่านประธานาธิบดีทรัมป์ยังขู่ว่าอิหร่านอาจเผชิญกับผลกระทบร้ายแรงหากไม่มีการบรรลุข้อตกลงระหว่างสหรัฐและอิหร่านเกิดขึ้นเพื่อยุติความขัดแย้งระหว่างกันทั้งนี้สงครามระหว่างสหรัฐและอิสราเอลกับอิหร่านซึ่งปะทุขึ้นเมื่อวันที่28กุมภาพันธ์ที่ผ่านมาได้หยุดชะงักมาตั้งแต่วันที่8เมษายนที่ผ่านมาเนื่องจากผู้นำสหรัฐตัดสินใจขยายระยะเวลาการหยุดยิงออกไปโดยไม่มีกำหนดและการเจรจาโดยตรงระหว่างคณะผู้แทนของสหรัฐและอิหร่านที่จัดขึ้นเพียงครั้งเดียวประสบความล้มเหลวสำนักข่าว AFP รายงานโดยอ้างแถลงการของนายชอนพาเนลโฆษกกระทรวงกลาโหมสหรัฐเมื่อวานนี้ตามเวลาท้องถิ่นที่ยืนยันว่านายพีทเฮกเซตรัฐมนตรีกลาโหมสหรัฐสั่งถอนกำลังทหารประมาณ 5,000 นายออกจากเยอรมนีภายในปีหน้าพร้อมกันนี้นายพาเนลยังอ้างว่าการตัดสินใจดังกล่าวมีขึ้นภายหลังจากการทบทวนอย่างละเอียดถี่ถ้วนเกี่ยวกับสถานะทางทหารของกองกำลังสหรัฐในทวีปยุโรปอย่างรอบด้านรวมทั้งเป็นการคำนึงถึงความต้องการและสภาพการในพื้นที่ปฏิบัติการทั้งนี้เมื่อวันพุธที่ผ่านมาประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ผู้นำสหรัฐเปิดเผยว่ารัฐบาลสหรัฐกำลังพิจารณาและทบทวนความเป็นไปได้ในการลดจำนวนทหารสหรัฐที่ประจำการอยู่ในเยอรมนี หลังจากที่นายกรัฐมนตรีฟริดริชแมชแห่งเยอรมนีวิพากษ์วิจารณ์กรณีที่สหรัฐทำสงครามกับอิหร่านต่อไปเป็นพยากรณ์อากาศพยากรณ์อากาศ24ชั่วโมงข้างหน้าบริเวณประเทศไทยตอนบนจะมีอุณหภูมิสูงขึ้นโดยมีอากาศร้อนในตอนกลางวันและมีอากาศร้อนจัดบางพื้นที่บริเวณภาคเหนือแต่ยังคงมีฝนฟ้าคะนองกับมีลมกระโชกแรงเกิดขึ้นได้บางแห่งเนื่องจากความกดอากาศต่ำเนื่องจากความร้อนปกคลุมประเทศไทยตอนบนในขณะที่มีลมตะวันตกเฉียงใต้และลมตะวันออกเฉียงใต้พัดนำความชื้นเข้ามาปกคลุมบริเวณดังกล่าวขอให้ประชาชนดูแลรักษาสุขภาพเนื่องจากสภาพอากาศที่ร้อนขึ้นโดยหลีกเลี่ยงการทำงานหรือการประกอบกิจกรรมในที่โล่งแจ้งเป็นระยะเวลานานรวมทั้งระวังอันตรายจากฝนฟ้าคะนองกับลมกระโชกแรงที่อาจเกิดขึ้นได้บางพื้นที่ไว้ด้วยสำหรับภาคใต้มีฝนตกหนักบางแห่งเนื่องจากลมตะวันออกและลมตะวันออกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมอ่าวไทยภาคใต้และทะเลอันดามันมีกำลังแรงขึ้นขอให้ประชาชนบริเวณภาคใต้ระวังอันตรายจากฝนตกหนักที่เกิดขึ้นในระยะนี้ไว้ด้วยอันหนึ่งในช่วงวันที่6ถึง8พฤษภาคม2569ภาคใต้จะมีฝนเพิ่มขึ้นและมีฝนตกหนักบางพื้นที่เนื่องจากคลื่นกระแสลมฝ่ายตะวันออกพัดปกคลุมภาคใต้ตอนล่างขอให้ประชาชนบริเวณภาคใต้ระวังอันตรายจากฝนตกหนักที่จะเกิดขึ้นไว้ด้วยสำหรับคลื่นลมบริเวณอ่าวไทยและทะเลอันดามันมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรส่วนชาวเรือควรเพิ่มความระมัดระวังในการเดินเรือและหลีกเลี่ยงบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองฝุ่นละอองในระยะนี้ประเทศไทยตอนบนมีการสะสมของฝุ่นละอองหรือหมอกควันอยู่ในเกณฑ์ดีถึงปานกลางเนื่องจากมีฝนตกในบางพื้นที่พยากรณ์อากาศตั้งแต่เย็นวันนี้จนถึงเย็นวันพรุ่งนี้ภาคเหนืออากาศร้อนในตอนกลางวันและมีอากาศร้อนจัดบางพื้นที่โดยมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ10ของพื้นที่กับมีลมกระโชกแรงบางแห่งส่วนมากบริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่เชียงรายพะเยาตากและเพชรบูรณ์อุณหภูมิสูงสุด 35-40 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกเฉียงเหนืออากาศร้อนในตอนกลางวันโดยมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ10ของพื้นที่กับมีลมกระโชกแรงบางแห่งส่วนมากบริเวณจังหวัดหนองคายบึงกาฬหนองบัวลำภูอุดรธานีสกลนครนครพนมชัยภูมิขอนแก่นมุกดาหารและนครราชสีมาอุณหภูมิสูงสุด 34-38 องศาเซลเซียสภาคกลางอากาศร้อนในตอนกลางวันโดยมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ10ของพื้นที่กับมีลมกระโชกแรงบางแห่งส่วนมากบริเวณจังหวัดกาญจนบุรีลพบุรีสระบุรีสุพรรณบุรีราชบุรีสมุทรสงครามสมุทรสาครนครปฐมและพระนครศรีอยุธยาอุณหภูมิสูงสุด 37-39 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกอากาศร้อนในตอนกลางวันโดยมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ20ของพื้นที่กับมีลมกระโชกแรงบางแห่งส่วนมากบริเวณจังหวัดนครนายกปราจีนบุรีสระแก้วฉะเชิงเทราชลบุรีระยองจันทบุรีและตราดอุณหภูมิสูงสุด 34-38 องศาเซลเซียสลมใต้ความเร็ว 15-30 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันออกอากาศร้อนในตอนกลางวันโดยมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ30ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดสุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราชพัทลุงและสงขลาอุณหภูมิสูงสุด 33-38 องศาเซลเซียสลมตะวันออกเฉียงใต้ความเร็ว 15-30 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันตกอากาศร้อนในตอนกลางวันโดยมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ30ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดพังงาภูเก็ตและกระบี่อุณหภูมิสูงสุด 35-37 องศาเซลเซียสลมตะวันออกความเร็ว 10-30 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นต่ำกว่า1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า1เมตรกรุงเทพมหานครและปริมณฑลอากาศร้อนในตอนกลางวันโดยมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ20ของพื้นที่กับมีลมกระโชกแรงบางแห่งอุณหภูมิสูงสุด 35-36 องศาเซลเซียสสภาวะระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาที่หน้ากองบัญชาการกองทัพเรือคำนวณโดยกรมอุทกศาสตร์กองทัพเรือวันพรุ่งนี้น้ำขึ้นเต็มที่เวลา 5:42 น.สูงกว่าระดับทะเลปานกลาง1เมตร8เซนติเมตรและเวลา 21:12 น.สูงกว่าระดับทะเลปานกลาง37เซนติเมตรน้ำลงเต็มที่เวลา 1:30 น.ต่ำกว่าระดับทะเลปานกลาง45เซนติเมตร และเวลา 14:55 นสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง49เซนติเมตรวันพรุ่งนี้ที่ภาชนะใดอำเภอโขงเจียมจังหวัดอุบลราชธานีดวงอาทิตย์ขึ้นเวลา 5:33 นกรุงเทพมหานครดวงอาทิตย์ขึ้นเวลา 5:56 น
12: เพื่อนจะรีบไปไหนสตาร์ทรถทิ้งไว้ก่อนเดี๋ยวขึ้นไปเอาของบนออฟฟิศแป๊บนึง
13: หยุดเลยสตาร์ทรถทิ้งไว้เปลืองน้ำมันนะ
12: แค่ไม่กี่นาทีเองพลังงานไม่หมดโลกมั้ง
13: คำว่าแค่แป๊บเดียวของทุกคนรวมกันหมายถึงพลังงานมหาศาลที่ถูกทิ้งไปเปล่าๆเลยนะ
12: จริงด้วยนึกว่าเรื่องเล็กแต่มันเรื่องใหญ่กว่าที่คิดอีกนะเนี่ย
14: ร่วมกันประหยัดพลังงานเพื่อประเทศชาติและโลกของเรา
15: พามาจับไต AI ภาพและคลิปที่เห็นเป็นเรื่องจริงหรือ AI สร้างบางรูปบางคลิปก็สมจริงจนหลายครั้งแทบแยกไม่ออกแต่เดี๋ยวก่อนยังมีจุดที่ช่วยให้จับผิดได้สังเกตนิ้วมือบิดเบี้ยวผิดธรรมชาติใบหน้าสมมาตรเกินจริงผิวเนียนเกินไปเหมือนพลาสติกแสงและเงาไม่สัมพันธ์กันตัวหนังสือเพี้ยนเหตุการณ์เกินจริงจนน่าสงสัยก่อนแชร์ก่อนเชื่อก่อนตกใจหยุดดูให้ชัวร์อีกครั้ง
11: ความยุติธรรมเป็นพื้นฐานของความสงบสุขหากปรารถนาจะให้ประเทศมีความสงบสุขก็ต้องอำนวยความยุติธรรมให้แก่ประชาชนพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจบข่าวกนิกาแก้วใสบรรณาธิการข่าวทิติมาอินกลัมและยุทธพรบานเย็นอ่าน

0: านีข่าวคุณภาพ Quality News Station 97 FM
1: พบกับรายการ Smart Life ไวเกษียณดำเนินรายการโดยเพ็ญศิริปัญญรชุน
2: สวัสดีค่ะท่านผู้ฟังคะขอต้อนรับเข้าสู่รายการ Smart Life วัยเกษียณนะคะรายการที่จะมาบอกเล่าเรื่องราวสาระดีๆเกี่ยวกับผู้สูงวัยให้ฟังกันนะคะกับดิฉันเพ็ญศิริปัญญารชุนค่ะท่านผู้ฟังคะเวลาที่เราพูดถึงปัญหาเกี่ยวกับเรื่องสุขภาพที่เกิดขึ้นกับผู้สูงอายุนะคะปัญหาหนึ่งที่มักจะพบเจอกันมากเลยนะคะก็คือปัญหาเกี่ยวกับเรื่องของการเคลื่อนไหวนะคะรวมไปถึงปัญหาเรื่องการทรงตัวของผู้สูงอายุนะคะเวลาที่จะทำกิจวัตรประจำวันต่างๆไม่ว่าจะเป็นลุกนั่งยืนเดินนะคะคืออันนี้ก็จะเป็นปัญหาที่เกิดขึ้นมากเลยในผู้สูงอายุนะคะซึ่งการทำกิจวัตรประจำวันเหล่านี้ค่ะต้องอาศัยความแข็งแรงของกล้ามเนื้อนะคะที่อยู่ในส่วนต่างๆของร่างกายนะถ้าเกิดกล้ามเนื้อเราขาดความแข็งแรงแล้วนะมันก็จะส่งผลโดยตรงเลยต่อความสามารถในการเคลื่อนไหวนะหรือการทำงานของอวัยวะต่างๆนะแล้วก็เป็นสาเหตุหนึ่งที่เป็นสาเหตุสำคัญที่ทำให้เกิดการหกล้มในผู้สูงอายุได้ด้วยนะก็มาจากเรื่องปัญหาของกล้ามเนื้อที่อ่อนแรงนะเวลาที่เราพูดถึงกล้ามเนื้อค่ะส่วนใหญ่แล้วคนเราเนี่ยก็มักจะนึกถึงกล้ามเนื้อแขนขาเป็นหลักนะแต่จริงๆแล้วค่ะกล้ามเนื้อในอวัยวะของเราเนี่ยมันอยู่ทุกส่วนเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นกล้ามเนื้อที่หัวใจนะที่กระดูกสันหลังที่กล้ามเนื้อสันหลังที่เคยคุยไปกับคุณพ่อไปแล้วในบางตอนนะคะแล้วก็กล้ามเนื้อปอดกล้ามเนื้ออวัยวะหลายๆอย่างเลยที่ต้องบอกว่ามีความสำคัญมากในการที่จะช่วยให้เรามีสุขภาพที่ดีนะคะจริงๆแล้วกล้ามเนื้อเนี่ยมันจัดเป็นขุมพลังที่ช่วยในการขับเคลื่อนให้เราสามารถทำกิจกรรมต่างๆในชีวิตได้นะมีการวิจัยนะเขาพบว่ากลุ่มผู้สูงอายุเนี่ยเชื่อไหมคะว่า1ใน3คนเนี่ยมีความเสี่ยงต่อภาวะมวลกล้ามเนื้อน้อยนะคะแล้วที่สำคัญเนี่ยก็คือผู้สูงอายุส่วนใหญ่ก็ไม่ได้ตระหนักเลยนะคะคือกล้ามเนื้อเราเนี่ยเมื่อเราเริ่มก้าวเข้าสู่อายุสักประมาณ 30-40 ปีเนี่ยเราจะเริ่มแล้วนะคะที่จะสูญเสียมวลกล้ามเนื้อไปตามธรรมชาตินะคะในผลการวิจัยเขาก็บอกนะคะบอกว่าคนเราเนี่ยจะเริ่มสูญเสียมวลกล้ามเนื้อเนี่ยเมื่อเราก้าวเข้าสู่อายุเพียงแค่ 30-40 ปีเองนะคะแล้วก็ในทุกๆ10ปีเนี่ยค่ะเราก็จะสูญเสียมวลกล้ามเนื้อตามธรรมชาติเนี่ยค่ะประมาณ 8-15% นะคะแล้วก็มันก็จะสูญเสียเพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆนะคะอย่างเช่นเมื่ออายุ40ปีแล้วเนี่ยก็อาจจะสูญเสียมวลกล้ามเนื้อได้ถึงประมาณ125แล้วก็จะเพิ่มมากขึ้นไปอีกเมื่อเราอายุ90ปีนะคะอันนี้ก็เป็นเรื่องที่เราเชื่อกับเชื่อว่าหลายๆคนเนี่ยไม่ค่อยจะตระหนักถึงนะคะทีนี้เรามาดูกันมั้ยคะว่าสัญญาณเตือนนะคะที่บอกว่าผู้สูงอายุเนี่ยเริ่มมีภาวะมวลกล้ามเนื้อน้อยแล้วเนี่ยนะคะเราจะสังเกตได้จากอะไรบ้างนะคะอันแรกนะคะที่เขาแนะนำให้ลองสังเกตดูก็คือเมื่อไหร่ก็ตามที่ผู้สูงอายุมีความรู้สึกว่าลุกนั่งลำบากนะคะก็คือเวลาลุกนั่งแล้วมันเหมือนกับว่ามันไม่มั่นคงนะคะแล้วก็อาจจะมีการปวดนะคะหรือเจ็บบางส่วนของร่างกายนะคะหรือมีอาการทรงตัวไม่ดีนะคะเดินไปเดินมาก็เซได้นะคะแล้วที่สำคัญก็คือหกล้มบ่อยนะคะแล้วก็อีกเรื่องนึงก็คือว่าดูว่าบางทีถ้าเกิดในบางช่วงที่ผู้สูงอายุมีน้ำหนักตัวที่ลดลงโดยที่ไม่ได้ตั้งใจหมายความว่าไม่ได้ตั้งใจที่จะลดน้ำหนักแต่ก็น้ำหนักตัวมันลดลงเองตามธรรมชาติทั้งที่ทานข้าวทานอาหารก็ปกตินะคะแล้วก็ดูว่าถ้าในบางช่วงที่มีอาการเหนื่อยง่ายเวลาที่ทำกิจวัตรประจำวันต่างๆรู้สึกว่าทำให้มันเหนื่อยง่ายกว่าปกตินะทำให้คุณภาพชีวิตลดลงนะคะเพราะว่าคือทำอะไรต่างๆในกิจวัตรประจำวันก็ได้ไม่ดีเหมือนเคยนะคะแล้วก็อาจจะส่งผลเสียต่อให้เกิดโรคซึมเศร้าได้ด้วยนะคะคือที่สำคัญที่สุดก็ว่าวิธีการสังเกตอาการเหล่านี้นะคะเรื่องที่น่าเป็นห่วงเป็นกังวลก็คือในเรื่องของการหกล้มบ่อยนะคะเพราะว่าจริงๆแล้วเราก็รู้กันดีอยู่แล้วนะคะว่า เรื่องหกล้มเป็นเรื่องที่อันตรายมากเลยสำหรับผู้สูงอายุนะเพราะว่าผู้สูงอายุหลายๆท่านเนี่ยก็มีปัญหาเรื่องกระดูกด้วยเช่นกระดูกเปราะบางผุนะเวลาที่ถ้าเกิดไปหกล้มแล้วเนี่ยก็อาจจะทำให้เกิดกระดูกหักตามส่วนต่างๆไม่ว่าจะเป็นสะโพกข้อมือหรือขานะคะทีนี้พอเวลากระดูกหักแล้วเนี่ยมันก็จะส่งผลไปถึงปัญหาอื่นๆตามมานะคะอาจจะกลายเป็นผู้ป่วยติดเตียงอาจจะทำให้เดินเหินไม่คล่องตัวเหมือนก่อนหรืออาจจะทำให้เกิดโรคแทรกซ้อนได้นะคะอันนี้ก็จะเป็นปัญหาสำคัญนะซึ่งเราก็ต้องคอยสังเกตดูว่าผู้สูงอายุมีเริ่มมีสัญญาณของมวลกล้ามเนื้อน้อยแล้วหรือเปล่านะคะอีกเรื่องนึงที่น่าสนใจนะคะก็คือว่าคือโดยปกติแล้วเวลาที่คนเราอายุมากขึ้นนะร่างกายก็จะเกิดการสะสมไขมันตามส่วนต่างๆเนี่ยเพิ่มมากขึ้นนะคะยิ่งถ้าเกิดเราไม่ออกกำลังกายเนาะเราก็จะทำให้ไขมันเนี่ยมันเพิ่มขึ้นโดยรวดเร็วเลยที่นี่ไขมันเนี่ยเวลาที่มันมีมากขึ้นเนี่ยมันก็ไปแทรกอยู่ตามกล้ามเนื้อต่างๆถูกไหมคะคือไขมันมากมาจากไหนมาจากที่เรารับประทานแป้งมากรับประทานน้ำมันรับประทานน้ำตาลมากเกินไปอาหารหวานอะไรเงี้ยเพราะนี่ว่ามันเข้าไปแทรกไขมันในเข้าไปแทรกในมวลกล้ามเนื้อเนี่ยมันก็จะทำให้เกิดภาวะมวลกล้ามเนื้อน้อยไปโดยปริยายนะคะเพราะนี้ผู้สูงอายุที่เมื่อกี้บอกค่ะเขาก็จะมีความรู้สึกว่าเขาอ่อนแรงลงนะคะเพราะอย่าลืมนะว่ากล้ามเนื้อที่เมื่อกี้เราคุยกันมันไม่ใช่แค่เฉพาะกล้ามเนื้อในส่วนของการเคลื่อนไหวอย่างเดียวนะคะกล้ามเนื้อที่ช่วยในเรื่องของการทำงานของอวัยวะต่างๆไม่ว่าจะเป็นหัวใจปอดหรืออวัยวะอื่นๆเนี่ยมันก็จะทำให้อ่อนแอไปด้วยนะอันนี้ก็จะทำให้เกิดอาการบาดเจ็บนะคะหรือนำไปสู่โรคเรื้อรังต่างๆที่จะเกิดขึ้นได้นะทีนี้เรามาดูกันนิดนึงค่ะว่าปัญหาหลักๆเลยนะที่ทำให้กล้ามเนื้ออ่อนแรงในผู้สูงอายุเนี่ยมีอะไรบ้างนะเรื่องแรกเลยที่สำคัญมากๆนะก็คือเรื่องของภาวะโภชนาการที่ไม่เหมาะสมคือผู้สูงอายุส่วนใหญ่เนี่ยเราก็จะพบเลยนะคะว่าหลายๆท่านเลยรับประทานอาหารที่มีโปรตีนเนี่ยไม่เพียงพอนะคะอาจจะเป็นเพราะว่าเบื่ออาหารนะคะหรืออาจจะมีปัญหาเกี่ยวกับเรื่องของช่องปากเช่นเหงือกและฟันที่อาจจะมีปัญหานะคะทำให้ปวดเคี้ยวลำบากทีนี้พอเวลาที่เรารับประทานอาหารที่เป็นโปรตีนโดยเฉพาะมาจากเนื้อสัตว์หรือถั่วหรือธัญพืชอะไรอย่างเงี้ยพอทานได้น้อยเนี่ยมันก็ทำให้โปรตีนเนี่ยไม่เพียงพอนะที่พอเวลาที่เราเกิดปัญหาการสลายของมวลกล้ามเนื้อตามธรรมชาติที่มีอยู่ในช่วงวัยเนี่ยนะคะทำให้มวลกล้ามเนื้อพอมันสลายตัวลงไปนะคะแต่ว่าโปรตีนมาไม่พอเนี่ยมันก็จะทำให้เกิดการสูญเสียมวลกล้ามเนื้อไปโดยปริยายนะคะอีกเรื่องนึงก็คือพอสูงอายุแล้วเนาะความสามารถในการเผาผลาญพลังงานของร่างกายเนี่ยก็น้อยลงนะบางทีทานไปแล้วร่างกายก็ไม่ได้เอาไปใช้เพราะฉะนั้นสิ่งที่อยากจะเน้นเลยนะสำหรับคนที่มีความรู้สึกว่าเรามีความรู้สึกว่ากล้ามเนื้ออ่อนแรงเนี่ยครับก็อยากจะให้หันมาเน้นในเรื่องของการรับประทานอาหารที่เป็นโปรตีนให้มากขึ้นนะอย่างเช่นอาจจะรับประทานไข่หรือโปรตีนที่ทานง่ายๆนะอย่างเช่นเต้าหู้หรืออะไรอย่างเงี้ยค่ะก็อาจจะเสริมเพิ่มเข้าไปนะคะทางนักโภชนาการเขาก็แนะนำนะคะเขาบอกว่าผู้สูงอายุเนี่ยควรจะได้รับโปรตีนนะคะประมาณ 1-1.3 กรัมต่อน้ำหนักตัว1กิโลกรัมต่อวันนะคะซึ่งอย่างที่บอกค่ะก็คือแหล่งโปรตีนที่ผู้สูงอายุควรจะรับประทานนะคือเป็นโปรตีนที่ย่อยง่ายนะคะแล้วก็ที่สำคัญอีกอย่างหนึ่งก็มีคำถามมาเยอะเลยเหมือนนะคะว่าแล้วถ้าเกิดว่าผู้สูงอายุรับประทานอาหารได้น้อยลงอยู่แล้วอาจจะมีภาวะเบื่ออาหารเนี่ยผู้สูงอายุสามารถที่จะรับประทานอาหารเสริมที่มีโปรตีนเพื่อช่วยในการเพิ่มมวลกล้ามเนื้อได้ไหมนะคะอันนี้จริงๆแล้วก็ถามว่าทานได้ไหมนะก็คือก็สามารถที่จะทานได้นะคะแต่ก็คือเลือกทานโปรตีนที่ย่อยง่ายเหมือนเดิมนะคะโปรตีนที่เป็นโปรตีนเสริมก็อาจจะที่ตอนนี้นิยมกันมากๆเลยก็เช่นพวกเวโปรตีนนะคะหรือโปรตีนเสริมในรูปแบบของอื่นๆไม่ว่าจะเป็นโปรตีนจากนมนะคะจากโยเกิร์ตหรือชีสเนยอะไรอย่างเงี้ยนะคะก็สามารถทานได้แต่ก็ระวังนิดนึงสำหรับผู้สูงอายุท่านไหนที่มีปัญหาในเรื่องของปัญหาโรคไตโรคหัวใจความดันโลหิตสูงนะคะก็อาจจะต้องระมัดระวังในเรื่องของปริมาณโปรตีนเพราะมันจะมีส่วนกระทบเช่นกันนะคะทีนี้ถ้านอกจากโปรตีนที่มาจากพืชหรือสัตว์แล้วนะคะก็อาจจะเป็นรับประทานอาหารที่มีผักผลไม้ทุกวันนะคะเพราะว่าผักผลไม้นี่ก็อย่างที่เรารู้ค่ะเป็นแหล่งรวมของวิตามินและเกลือแร่ต่างๆนะคะซึ่งอันนี้ก็ช่วยในการที่จะเพิ่มในเรื่องของโปรตีนได้ด้วยนะคะ เดี๋ยวนี้มันจะมีผลิตภัณฑ์ที่โอ้โห นิยมกันมากก็คือเขาเรียกว่า plant based protein นะคะก็คือโปรตีนจากผักผลไม้นะคะอันนี้ก็เป็นที่นิยมกันเหมือนกันถ้าเกิดใครไม่อยากทานโปรตีนจากสัตว์ก็อาจจะเลือกทานโปรตีนที่มาจากพืชก็ได้นะคะสิ่งที่แนะนำอีกเรื่องนึงก็คือว่าไม่ควรจะอดแป้งนะจริงๆแล้วคืออาหารจำพวกแป้งเนี่ยก็เป็นแหล่งพลังงานเช่นกันนะแต่ที่สำคัญก็คือว่าก็ควรจะรับประทานแป้งที่มันเหมาะสมเช่นแป้งที่มีใยอาหารนะคะมีวิตามินมีไฟเบอร์ก็คือแป้งจากพวกข้าวกล้องหรือพวกแป้งที่มีเป็นเขาเรียกว่าเป็นสารคาร์โบไฮเดรตเชิงซ้อนที่ไม่ขัดสีนะคะอันนี้ก็จะมีประโยชน์นะคะแต่ก็คือต้องรับประทานในปริมาณที่เหมาะสมด้วยเช่นกันนะคะแล้วก็อย่างเมื่อกี้ที่ก่อยคุยอ่ะคือพวกถั่วต่างๆนี่ก็เป็นแหล่งโปรตีนที่สำคัญเหมือนกันนะเพราะฉะนั้นถ้าเกิดว่าผู้สูงอายุท่านไหนที่สามารถทานถั่วธัญพืชต่างๆนะอาจจะเอามาผสมกับข้าวหรือทำเป็นพวกขนมถั่วเขียวต้มถั่วแดงต้มอะไรอย่างเงี้ยนะคะหรือธัญพืชต้มอันนี้ก็หรือจะเป็นลักษณะของน้ำถั่วอะไรอย่างงี้ก็สามารถทานเพิ่มโปรตีนได้เหมือนกันนะคะในส่วนของไขมันเนี่ยเราก็แนะนำให้ทานในปริมาณที่น้อยนะคะแล้วก็เลือกไขมันที่ดีมีคุณภาพไม่ว่าจะเป็นไขมันจากน้ำมันดอกทานตะวันน้ำมันมะกอกอะไรอย่างเงี้ยนะคะแล้วก็ที่สำคัญคือพวกไขมันที่มาจากสัตว์ต่างๆนี่ก็ลดปริมาณลงให้เยอะเลยนะคะอีกเรื่องนึงที่อยากจะแนะนำก็คือการดื่มน้ำนะการดื่มน้ำนี่ก็มีส่วนสำคัญนะคะต่อการเสริมสร้างกล้ามเนื้อบางคนก็ไม่รู้นะคะว่าดื่มน้ำก็แค่เพื่อให้สดชื่นอย่างเดียวแต่จริงๆแล้วเนี่ยการดื่มน้ำมากๆก็มีส่วนช่วยในการที่ทำให้เราหรือร่างกายของเราเนี่ยค่ะมีน้ำในการขับเคลื่อนที่จะทำนำสารอาหารไปเสริมสร้างมวลกล้ามเนื้อในร่างกายส่วนต่างๆของร่างกายได้เหมือนกันนะคะสำหรับผู้สูงอายุท่านไหนที่มีความรู้สึกว่าเรามีปัญหาเกี่ยวกับเรื่องของมวลกล้ามเนื้อน้อยนะคะก็อย่าลืมลองปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการรับประทานอาหารดูนะคะลองรับประทานอาหารที่มีประโยชน์มีโปรตีนนะคะที่จะช่วยเสริมสร้างกล้ามเนื้อให้เพิ่มมากขึ้นนะคะอันนี้ก็จะเป็นเรื่องของการรับประทานอาหารค่ะอีกเรื่องนึงที่สำคัญมากเลยมีส่วนช่วยในการที่จะเพิ่มมวลกล้ามเนื้ออีกเรื่องนึงเลยก็คือเรื่องของการออกกำลังกายนะคะเดี๋ยวเราพักกันสักครู่นะคะช่วงหน้าเราจะมาคุยเจาะลึกเลยนะคะเกี่ยวกับเรื่องของการออกกำลังกายอย่างไรนะคะที่จะช่วยเพิ่มมวลกล้ามเนื้อให้กับผู้สูงอายุนะคะเดี๋ยวเรากลับมาคุยกันพักสักครู่ค่ะ
3: สองชั่วโมงเต็มกับเก็บข่าวมาเล่าโดยสิรินรัตน์จันทมาศและวรรณกิจตันติฉันทวงศ์พร้อมกับทีมข่าวภาคสนามตั้งแต่เวลา 9:00 นถึง 11:00 นรอบรู้ข่าวลึกทันทุกสถานการณ์กับประเด็นข่าวธุรกิจไทยและเศรษฐกิจโลกที่เราย่อมาไว้ที่นี่ FM 97 Quality News Station
4: รายการถนนนักสู้รายการที่จะทำให้คุณได้รับรู้เกี่ยวกับวงการกีฬามวยทุกคืนวันศุกร์เวลา 2:30 นถึง 3:30 นทางคลื่น FM 97ดำเนินรายการโดยครูนุมวยไทยพรวิษณุสุวรสและทีมงานถ้าคุณคือแฟนวงการหมัดมวยต้องมาติดตามรายการถนนนักสู
1: ้เปิดโลกผู้สูงวัยกับรายการ Smart Life วัยเกษียณดำเนินรายการโดยเพนสลิปัญญารชุน
2: ท่านผู้ฟังคะเรากลับมาคุยกันต่อนะคะเกี่ยวกับวิธีการเสริมสร้างกล้ามเนื้อให้แข็งแรงในผู้สูงอายุนะคะเมื่อกี้เราคุยกันไปแล้วเกี่ยวกับเรื่องของการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมนะคะในการทานอาหารในการรับประทานอาหารที่ให้มีโปรตีนเพิ่มมากขึ้นเพื่อจะไปช่วยในการเสริมสร้างกล้ามเนื้อทีนี้อีกวิธีนึงค่ะอีกแนวทางนึงที่ช่วยในการที่จะเสริมสร้างกล้ามเนื้อได้ดีเลยก็คือในเรื่องของการออกกำลังกายนะคะเราก็ต้องยอมรับเหมือนกันนะคะว่าจริงๆแล้วผู้สูงอายุหลายๆท่านเลยนะคะมักจะขาดการออกกำลังกายนะคะอาจจะเป็นเพราะว่าเคลื่อนไหวร่างกายลำบากขึ้นนะคะแล้วก็กลัวว่าจะหกล้มนะคะทีนี้พอเราออกกำลังกายน้อยลงค่ะมันก็จะเกิดการสะสมของไขมันอย่างที่เมื่อกี้ไปบอกนะคะก็จะอาจจะสะสมไขมันทำให้เกิดการสูญเสียมวลกล้ามเนื้อได้มากขึ้นนะคะทีนี้ก็เราก็จะมาดูนะก็อยากจะมาแนะนำว่าแล้วเราจะปรับเปลี่ยนพฤติกรรมหรือวิธีการออกกำลังกายยังไงนะคะที่จะช่วยทำให้มวลกล้ามเนื้อเพิ่มมากขึ้นในผู้สูงอายุนะคะ ก่อนอื่นเนี่ยค่ะเรามาดูกันก่อนนะคะจริงๆแล้วเนี่ยการออกกำลังกายในผู้สูงอายุเนี่ยเรามีเป้าหมายอยู่หลักๆเนี่ย4ประการนะคะสิ่งแรกเลยก็คือว่าออกกำลังกายเพื่อกระตุ้นการเต้นของหัวใจนะการหายใจและระบบการไหลเวียนโลหิตของร่างกายเนี่ยจะดีขึ้นนะคะเมื่อเราได้ออกกำลังกายนะแล้วที่สำคัญเนี่ยคือการออกกำลังกายที่เหมาะสมนะคะที่จะช่วยในเรื่องของการกระตุ้นการเต้นของหัวใจหรือระบบหายใจการไหลเวียนโลหิตได้ดีเนี่ยก็เราก็ควรจะต้องออกกำลังกายเนี่ยติดต่อกันนานนะคะประมาณ 20-30 นาทีนะคะโดยอย่างที่เราเคยคุยกันนะคะก็จะเริ่มต้นที่มีการวอร์มอัพหรืออุ่นเครื่องนะคะก็คือทำให้ร่างกายอบอุ่นก่อนนะคะ 5-10 นาทีแรกนะคะเพื่อให้หัวใจเนี่ยเต้นเร็วขึ้นเพื่อให้กล้ามเนื้อแล้วก็เอ็นสามารถที่จะยืดตัวได้ดีขึ้นนะคะแล้วก็พอหลังจากนั้นเราก็ออกกำลังกายหนักสักประมาณช่วง20นาทีแล้วหลังจากนั้นอีก5-10นาทีสุดท้ายนะคะก็เป็นการผ่อนคลายเพื่อให้กล้ามเนื้อต่างๆได้ยืดเหยียดได้ผ่อนคลายนะคะคือวิธีนี้เนี่ยก็จะช่วยทำให้กระตุ้นทำให้ระบบการเต้นของหัวใจนะระบบการไหลเวียนโลหิตแล้วรวมถึงระบบหายใจเนี่ยทำงานดีขึ้นนะลักษณะของการออกกำลังกายประเภทเนี่ยเขาก็จะเน้นนะว่าควรจะออกกำลังกายประเภทแอโรบิกนะคะกระโดดเชือกหรือวิ่งนะวิ่งตามหมู่บ้านวิ่งในบ้านอะไรอย่างเงี้ยค่ะว่ายน้ำก็ได้ขี่จักรยานก็ได้เต้นรำนะคะหรือรำมวยจีนแกว่งแขนในบ้านก็ได้นะซึ่งผู้สูงอายุก็แล้วแต่นะคะว่าแต่ละท่านจะมีสมรรถภาพทางร่างกายยังไงก็เลือกที่เหมาะสมนะคะทีนี้วิธีที่สองค่ะก็คือการออกกำลังกายเพื่อรักษาสมดุลในร่างกายหรือเข้าใจง่ายๆคือเพื่อเพิ่มการทรงตัวนะคะการทรงตัวมันก็หมายถึงว่าเราสามารถที่จะไม่ว่าจะเป็นเคลื่อนไหวร่างกายด้วยวิธีไหนก็แล้วแต่เนี่ยสามารถที่จะเคลื่อนไหวได้โดยไม่หกล้มนะคะแล้วก็คล่องแคล่วว่องไวนะคะถามว่าเวลาที่เราหกล้มส่วนใหญ่แล้วมันเกิดจากอะไรมันเกิดจากการเปลี่ยนแปลงของระบบประสาทส่วนกลางประสาทการรับรู้ความรู้สึกที่มันไม่สัมพันธ์กับการทำงานของกล้ามเนื้ออันนี้ก็สามารถหกล้มได้ทีนี้เวลาที่เราออกกำลังกายเนี่ยมันสามารถที่จะช่วยทำให้เรารักษาสมดุลนะคะระหว่างการประสาทของการสั่งงานส่วนกลางแล้วก็การควบคุมการเคลื่อนไหวของกล้ามเนื้อเนี่ยให้มีประสิทธิภาพแล้วก็สามารถที่จะทรงตัวได้นะคะรูปแบบของการออกกำลังกายลักษณะของการฝึกการทรงตัวเนี่ยก็จริงๆก็คือที่เราทำได้ไม่ว่าจะเป็นลำไทยเก๊กลำมวยจีนโยคะนะคะหรือว่าการเต้นแอโรบิกก็ช่วยได้เหมือนกันนะคะอีกประเภทนึงคือการออกกำลังกายเพื่อเพิ่มความแข็งแรงของกล้ามเนื้อนะอันนี้เขาเรียกอีกอย่างหนึ่งว่าเป็นการออกกำลังกายโดยใช้แรงต้านนะคะก็คือเป็นการเพิ่มจริงๆแล้วเขาจะเน้นนะคะว่าผู้สูงอายุในช่วงอายุตั้งแต่60ปีขึ้นไปเนี่ยถ้าเกิดสามารถที่จะออกกำลังกายประเภทนี้ได้ก็จะสามารถที่จะเพิ่มความแข็งแรงของกล้ามเนื้อได้เลยอันนี้ถามว่าที่แนะนำก็คือในเรื่องของเพิ่มความแข็งแรงก็เช่นการยกดัมเบลนะคะการยกเวทอะไรลักษณะนี้ก็จะช่วยได้เยอะนะคะและอีกประเภทนึงของการออกกำลังกายที่ช่วยผู้สูงอายุมากก็คือเพื่อเพิ่มความยืดหยุ่นแล้วก็เพิ่มความยืดเหยียดของกล้ามเนื้อนะคะไม่ว่าจะเป็นกล้ามเนื้อในช่วงในแขนขานะคะทำให้เกิดความคล่องแคล่วว่องไวในการที่จะทำกิจกรรมต่างๆรวมถึงนะคะอันนี้ก็ป้องกันในเรื่องของข้อยึดนะคะเอ็นยึดนะลดอาการเจ็บปวดของข้อต่างๆลดอาการบาดเจ็บในการเดินเหินในการเคลื่อนไหวของผู้สูงอายุได้ด้วยนะคะซึ่งการยืดเหยียดกล้ามเนื้อเนี่ยก็ทำได้ตั้งแต่กล้ามเนื้อคออกหลังไหล่แขนนะคะจริงๆแล้วที่กีฬาที่แนะนำนะคะหรือการออกกำลังกายที่แนะนำสำหรับผู้สูงอายุก็คือการรำมวยจีนนะคะหรือการเต้นรำอันนี้ก็จะช่วยได้มากเลยนะคะทีนี้เรามาดูกันนะคะว่ารูปแบบของการออกกำลังกายที่แนะนำสำหรับผู้สูงอายุเพื่อเสริมสร้างกล้ามเนื้อเนี่ยนะคะถ้ามองโดยรวมแล้วเนี่ยมีการออกกำลังกายประเภทไหนที่แนะนำบ้างนะก็อย่างอันแรกก็คือเมื่อกี้พูดไปแล้วก็คือในเรื่องของการเต้นแอโรบิกนะคะการทักที่ผู้สูงอายุสามารถจะเต้นแอโรบิกได้เป็นประจำอย่างน้อยสัปดาห์ละ 3-5 วันเนี่ยนะคะจะช่วยในการกระตุ้นกล้ามเนื้อให้ทำให้ออกซิเจนเนี่ยไหลเวียนในระบบของร่างกายได้อย่างมีประสิทธิภาพนะหัวใจปอดแข็งแรงนะคะ มวลกล้ามเนื้อก็จะเพิ่มมากขึ้นนะคะแล้วก็ยังช่วยในการเผาผลาญพลังงานเมื่อหลังจากที่เราออกกำลังกายไปแล้วร่างกายก็จะเผาผลาญพลังงานได้ดีขึ้นด้วยนะคะอีกประเภทหนึ่งคือบอดี้เวทนะบอดี้เวทอันนี้ก็เป็นการออกกำลังกายที่จะเน้นในเรื่องของการใช้น้ำหนักนะคะเป็นการเพิ่มความแข็งแรงให้กับการความแข็งแรงของกล้ามเนื้อนะคะบางคนสงสัยนะคะเอ๊ะบอดี้เวทนี่คืออะไรวิธีการออกกำลังกายแบบบอดี้เวทนี่คืออะไรนะคะถ้าเกิดให้เข้าใจง่ายๆนะคะก็อย่างเช่นการวิดพื้นค่ะการวิดพื้นที่เราคุ้นเคยกันมานะคะตั้งแต่สมัยเด็กอันนี้ก็จะช่วยในเรื่องของการเสริมสร้างกล้ามเนื้อทั้งแขนทั้งขานะคะหรือแม้กระทั่งการเล่นสควอตนะคะในท่าสควอตคือเป็นลักษณะของการบริหารช่วงขานะคะโดยที่เน้นการเกร็งของกล้ามเนื้อขานะคะเช่นยองๆนั่งยองๆลงไปแล้วก็ลุกขึ้นนะคะยองๆลงไปแล้วลุกยุบลุกขึ้นเนี่ยจะทำสลับกันไป15-20ครั้งนะคะแล้วก็รวมถึงท่าที่มันมีลักษณะของการบริหารหน้าท้องนะคะก็คือจริงๆแล้วต้องบอกว่าการทำบอดี้เวทเนี่ยมีตั้งแต่การบริหารหน้าท้องบริหารขาแขนกล้ามเนื้อหลังนะคะรวมถึงการบริหารในส่วนต่างๆของร่างกายแต่ที่สำคัญค่ะคือการเล่นบอดี้เวทเนี่ยค่ะมันมีทั้งการเล่นแบบที่ไม่มีอุปกรณ์หรือมีอุปกรณ์นะคะแต่ว่าสิ่งที่สำคัญที่อยากจะแนะนำมาค่ะก็คือว่าเวลาที่ถ้าท่านผู้สูงอายุท่านไหนสนใจเกี่ยวกับเรื่องของบอดี้เวทเนี่ยอาจจะต้องมีผู้ที่เป็นเทรนเนอร์นะคะหรือถ้าเกิดใครหาเทรนเนอร์ได้เนี่ยมาให้เทรนเนอร์คอยแนะนำเพราะว่าจริงๆถ้าเล่นบอดี้เวทแล้วหนักเกินไปหรือไม่ถูกท่าเนี่ยก็อาจจะทำให้เกิดการบาดเจ็บของกล้ามเนื้อได้ด้วยนะบางคนอาจจะลองดูซิว่าฝึกไปตามวิดีโอนะคะ YouTube ต่างๆที่เขามีแนะนำอาจจะลองฝึกเล่นในช่วงแรกๆแบบเบาๆไปก่อนนะคะอีกวิธีหนึ่งค่ะการออกกำลังกายอีกวิธีหนึ่งที่แนะนำมากๆก็คือการเล่นโยคะนะคะการเล่นโยคะก็เป็นวิธีที่ออกกำลังกายที่ดีสำหรับผู้สูงอายุเช่นกันสามารถที่จะเล่นโยคะแบบเดียวนะคะก็ดูตามวิดีโอไปก็ได้นะคะหรือเล่นแบบกลุ่มที่ไปตามฟิตเนสต่างๆมีเทรนเนอร์มาคอยช่วยดูอย่างนี้ก็ช่วยให้สนุกสนานได้นะคะถ้าเล่นเป็นกลุ่มนี่ก็ดีนะก็จะได้เพลิดเพลินได้ด้วยมีสังคมด้วยนะคะการออกกำลังกายอีกอย่างนึงที่แนะนำมาในการเสริมสร้างกล้ามเนื้อก็คือการเล่นกล้ามนะการเล่นกล้ามหรือการฝึกกล้ามเนี่ยก็คือสามารถที่จะทำได้ถึงแม้จะอายุมากแล้วนะคะแต่ก็อย่างที่บอกค่ะก็จะต้องค่อยๆฝึกค่อยๆเป็นค่อยๆไปอย่าหักโหมนะคะแล้วถ้าเกิดที่สำคัญถ้าเกิดมีผู้แนะนำในการออกกำลังกายในการเล่นกล้ามเนี่ยก็ดีเคยเห็นนะผู้สูงอายุหลายๆท่านนะที่สนใจที่หันมาสนใจเรื่องการเล่นกล้ามนะในช่วงที่หลังเกษียณแล้วเนี่ยปรากฏว่าบางคนโหจะบอกว่าร่างกายเนี่ยดีขึ้นมากเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นสัดส่วนต่างๆเนี่ยดูเฟิร์มดูกระชับนะคะแบบมีกล้ามตั้งแต่สมัยก่อนนี้แบบทำงานไม่มีเวลาออกกำลังเนาะก็แบบไม่มีกล้ามเนื้อหน้าท้องเลยไม่มีกล้ามเนื้อแขนขาเลยพอหันมาเล่นกล้ามฝึกกล้ามเนี่ยก็ทำให้รูปร่างดีขึ้นดีมากเลยนะคะเรามาดูกันนิดนึงนะคะว่าประโยชน์ในการออกกำลังกายของผู้สูงอายุนะคะโดยในภาพรวมเนี่ยนะนอกเหนือจากการที่จะช่วยในการเสริมสร้างกล้ามเนื้ออย่างที่เมื่อกี้เกิดคุยไปแล้วเนี่ยนะคะประโยชน์ของการออกกำลังกายต่อผู้สูงอายุในด้านอื่นๆก็ยังมีอีกเยอะเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของการช่วยลดการสูญเสียของความหนาแน่นของมวลกระดูกนะคืออย่างที่เรารู้กันนะปกติผู้สูงอายุมีปัญหาเรื่องมวลกระดูกอยู่แล้วนะคะแต่ว่าการออกกำลังกายหรือการฝึกกล้ามเนื้อเนี่ยจะช่วยในการลดการสูญเสียความหนาแน่นของกระดูกได้ทำให้กระดูกแข็งแรงแล้วก็มีสุขภาพที่ดีขึ้นได้ด้วยนะคะนอกจากนั้นค่ะก็ถ้าเกิดออกกำลังกายสม่ำเสมอนะคะก็จะช่วยในเรื่องของการลดความเสี่ยงของการเป็นโรคเรื้อรังต่างๆนะคะเพราะว่าการฝึกกล้ามเนื้อนอกจากทำให้กระดูกแข็งแรงแล้วเนี่ยคือโรคไขข้ออักเสบต่างๆโรคกระดูกพรุนโรคเบาหวานโรคอ้วนก็จะไม่เป็นด้วยนะคะแล้วที่สำคัญอีกอันนึงนะคะก็คือในเรื่องของการช่วยต่อต้านโรคนะคะสร้างภูมิคุ้มกันต่างๆของร่างกายให้ร่างกายมีภูมิคุ้มกันที่ดีขึ้นมีความแข็งแรงมากขึ้นทีนี้พวกเชื้อโรคต่างๆก็จะเข้ามาได้น้อยลงนะคะแล้วที่สำคัญอีกเรื่องนึงก็คือในเรื่องของการชะลอความเสื่อมของอวัยวะต่างๆการออกกำลังกายนี้ช่วยให้ความแข็งแรงของการทำงานระบบร่างกายทั่วตัวของเราเลยนะคะมีความแข็งแรงที่มากขึ้นด้วยนะคะที่สำคัญคือ รูปร่างดีขึ้นด้วยนะอย่างที่เมื่อกี้เกิดบอกว่าทำให้หุ่นดีขึ้นนะคะลดปัญหาเรื่องปัญหาเรื่องการทรงตัวนะคะลดปัญหาเรื่องการเคลื่อนไหวที่อาจจะมีปัญหามากขึ้นแล้วก็ที่สำคัญค่ะการออกกำลังกายช่วยทำให้สุขภาพจิตดีขึ้นด้วยจริงไหมคะคือเราออกกำลังกายแล้วนอกจากที่เราคือเรารู้ว่ามันเวลาเราออกกำลังกายมันจะมีฮอร์โมนที่หลั่งเพื่อที่จะช่วยให้เรามีสุขภาพจิตที่ดีขึ้นรู้สึกว่าเรากระชุ่มกระชวยกระชับกระเฉงมากขึ้นนะคะแล้วก็ที่สำคัญคือเวลาที่เราออกกำลังกายแล้วเนี่ยก็ทำให้เราลุกเดินเหินเคลื่อนไหวต่างๆเนี่ยคล่องแคล่วมากขึ้นโดยเฉพาะอย่างยิ่งการออกกำลังกายร่วมกับเพื่อนๆนะคะที่เป็นกลุ่มเพื่อนที่รู้จักการชวนกันไปออกกำลังกายเนี่ยก็จะช่วยทำให้มีสังคมแล้วก็มีสุขภาพจิตใจที่ดีขึ้นด้วยนะคะอันนี้ก็จริงๆก็จะเป็นเรื่องที่สำคัญมากเลยนะที่เมื่อเราสูงอายุแล้วเราควรจะต้องใส่ใจในเรื่องของการเน้นในเรื่องของการสร้างมวลกล้ามเนื้อให้แข็งแรงนะคะประโยชน์ของการเสริมสร้างมวลกล้ามเนื้ออีกเรื่องนึงสุดท้ายที่ไม่พูดไม่ได้เลยก็คือว่าเมื่อไรก็ตามที่เรามีมวลกล้ามเนื้อที่แข็งแรงเนี่ยเวลาที่เราเกิดอาการบาดเจ็บต่างๆนะคะอาจจะเป็นแผลหรือมีการบาดเจ็บในอวัยวะต่างๆของร่างกายเนี่ยถ้ามวลกล้ามเนื้อแข็งแรงเนี่ยเราสามารถที่จะหายจากการบาดเจ็บเหล่านั้นเนี่ยได้ดีกว่าคนที่มีมวลกล้ามเนื้อที่อ่อนแอนะมากถึง 20-30% เลยนะเพราะฉะนั้นอันนี้คือเรื่องสำคัญอีกเรื่องนึงที่เราควรจะต้องเน้นนะในเรื่องของการเสริมสร้างความแข็งแรงให้กับมวลกล้ามเนื้อได้ด้วยนะคะเอาละค่ะสำหรับวันนี้ค่ะก็เป็นประโยชน์นะคะที่ก่อนนำมาฝากกันเกี่ยวกับเรื่องของความการสร้างความแข็งแรงให้กับมวลกล้ามเนื้อสำหรับผู้สูงอายุนะคะสำหรับท่านผู้ฟังท่านไหนนะคะที่สนใจในเรื่องของการใช้ชีวิตในวัยเกษียณนะคะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของสุขภาพหรือการดำเนินชีวิตต่างๆนะคะก็อย่าลืมนะคะเขียนมาคุยกันได้นะคะทางคอมเมนต์ของรายการนะคะทาง Facebook QFM นะคะสำหรับวันนี้ค่ะก็ต้องขอลาไปก่อนแล้วนะคะขอขอบคุณที่ติดตามรับฟังรายการนะคะพบกันใหม่ครั้งหน้าสวัสดีค่ะ
5: สวัสดีครับผมหมอสุดชายปัญญาลชุนครับ
6: สวัสดีค่ะดิฉันเพ็ญศิริปัญญาลชุนค่ะ
7: มาติดตามเคล็ดลับการดูแลสุขภาพผู้สูงวัยวิธีสร้างความสุขวัยเกษียณและเทคนิคการดูแลผู้สูงอายุในครอบครัวกับผู้ดำเนินรายการ2พ่อลูกในแพทย์สุดชายและเพ็งสิริปัญญาชุนในรายการ Smart Life วัยเกษียณ FM 97 Quality News Station ทุกวันเสาร์อาทิตย์เวลา 19:30 น.
0: สถานีข่าวคุณภาพ Quality News Station 97 FM

สถิตในดวงใจตราบนิจนิรันดร์น้อมศิรกรานกราบแทบพระยุคลบาทน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะกรรมการผู้บริหารพนักงานผู้ดำเนินรายการสถานีข่าวคุณภาพ FM 97 MHz

0: หมูบินนาสิทธิ์ประเสริฐสกุลกระทิงอ้วนสมพงษ์เบญจเทพานันท์ชลชาติวรวุฒิจงสถิตเสี่ยงเศรษฐกิจเราให้ข้อมูลคุณตัดสินใจ
1: ครบรถถกทุกปัญหาข้อกฎหมายในรายการเคลียร์ชัดกฎหมายโดยสมาคมบัณฑิตสตรีทางกฎหมายแห่งประเทศไทยทางคลื่น FM 97.0 MHz ทุกวันอาทิตย์ในเวลา 10:00 นจนถึง 11:00 นสมาคมบัณฑิตสตรีทางกฎหมายให้ความรู้ช่วยเหลือสังคม

ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินโดยเครื่องบินพระที่นั่งกลับจากการเยือนราชอาณาจักรสวีเดนถึงประเทศไทยสำนักพระราชวังแจ้งประชาชนงดเข้ากราบถวายบังคมพระบรมศพในวันที่4พฤษภาคมตลอดทั้งวันเนื่องจากมีพิธีบำเพ็ญพระราชกุศลทักษิณานุปทานและพระราชพิธีฉัตรมงคลทัพนักแบดมินตันชายทีมชาติไทยพ่ายเจ้าภาพเดนมาร์ก1-3คู่ตกรอบการแข่งขันโทมัสคัพในรอบ8ทีมสุดท้ายต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าวข่าวในพระราชสำนักพระบรมมหาราชวังวันเสาร์ที่2พฤษภาคมพุทธศักราช2569วันนี้เวลา 8:13 นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินโดยเครื่องบินพระที่นั่งของบริษัทการบินไทยจำกัดมหาชนเที่ยวบินที่ TG8887กลับจากการเยือนราชอาณาจักรสวีเดนถึงท่าอากาศยานทหารดอนเมืองในวันเดียวกันนี้เวลา 17:11 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินโดยรถยนต์พระที่นั่งจากพระที่นั่งอัมพรสถานพระราชวังดุสิตไปทรงบำเพ็ญพระราชกุศลทักษิณานุปทานในการพระราชพิธีฉัตรมงคลพุทธศักราช2569ณพระที่นั่งอมรินทรวินิจฉัยพระบรมมหาราชวังในโอกาสนี้เจ้าคุณพระชนีนาถพิราชกัลยาณีโดยเสด็จในการนี้ด้วยในการนี้สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาเจ้าฟ้ามหาจักรีสิรินธรมหาวชิราลงกรณ์วรราชภักดีสิริกิจการินีพีริยพัฒน์รัตสีมาคุณากรปิยชาติสยามบรมราชกุมารีสมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีกรมพระศรีสว่างควัตวรขัตติยราชนารีและพระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าอทิตยาธรกิติคุณเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทรับเสด็จครั้นเมื่อเสด็จพระราชดำเนินถึงพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงจุดธูปเทียนเครื่องนมัสการพานทองสองชั้นบูชาพระพุทธรูปประจำพระชนมวานคู่พระบรมอัฐิและพระอัฐิพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชสมเด็จพระอมรินทราบรมราชินีพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศล้านนภาลัยสมเด็จพระศรีสุริยินทราบรมราชินีพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัวพระมหาชิตดาราชเจ้าพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหามงกุฎพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวพระสยามเทวมหามกุฏวิทยามหาราชสมเด็จพระเทพสิรินทราบรมราชินีพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวสมเด็จพระศรี

0: พัชรินทราบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงสมเด็จพระศรีสวรินทราบรมราชเทวีพระพันวสาอายิกาเจ้าพระบาทสมเด็จพระปรมินทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราวุธพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวพระมหาธีรราชเจ้าพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวสมเด็จพระนางเจ้ารำไพพรรณีพระบรมราชินีพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาอนันทมหิดลพระอธรรมรามาธิบดินพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรสมเด็จพระมหิดลาธิเบศรอดุลยเดชวิกรมพระบรมราชชนกและสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีที่หน้าพระที่นั่งบุษบกมลาทรงกราบจากนั้นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงจุดธูปเทียนเครื่องราชสักการะทองลงยาราชาวดีสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงจุดธูปเทียนเครื่องราชสักการะทองลงยารองและทรงจุดธูปเทียนเครื่องทองน้อยกราบถวายบังคมพระบรมอัฐิและพระอัฐิพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชสมเด็จพระอมรินทราบรมราชินีพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศล้านภาลัยสมเด็จพระศรีสุริเยนทราบรมราชินีพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัวพระมหาเจษฎาราชเจ้าสมเด็จพระศรีสุลาลัยพระบรมราชชนนีในรัชกาลที่3พระบาทสมเด็จพระปรมินทรรามาธิบดีศรีสินทรมหามงกุฎพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวพระสยามเทวมหามกุฏวิทยามหาราชสมเด็จพระเทพสรินทราบรมราชินีพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวสมเด็จพระศรีพัชรินทราบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงสมเด็จพระศรีสวรินทราบรมราชเทวีพระพันวสาอายิกาเจ้าพระบาทสมเด็จพระปรมินทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราวุธพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวพระมหาธีรราชเจ้าพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวสมเด็จพระนางเจ้ารำไพพรรณีพระบรมราชินีพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาอนันทมหิดลพระอธรรมรามาธิบดินพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรสมเด็จพระมหิดลาธิเบศรอดุลยเดชวิกรมพระบรมราชชนกและสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีซึ่งประดิษฐานที่พระแท่นพระนพพดลมหาเสวตฉัตรทรงกราบเสร็จแล้วพระสงฆ์27รูปสวดพระพุทธมนต์จบแล้วพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงจุดเทียนดูหนังสือเทศพระราชทานแก่เจ้าพนักงานพระราชพิธีเชิญไปปักที่จงกลธรรมาสต่อจากนั้นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงจุดธูปเทียนเครื่องทรงธรรมเสร็จแล้วพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงจุดธูปเทียนเครื่องทองน้อยที่หน้าพระแท่นพระนพพดลมหาเสวตฉัตรสำหรับพระบรมอัฐิและพระอัฐิทรงธรรมจากนั้นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงศีลพระเทพวชรวิทยาคมวัดท่าสแบงถวายศีลและถวายพระธรรมเทศนาเรื่องราชธรรมกถาจบแล้วพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงประเคนจตุปัจจัยทยธรรมบูชากันเทศแล้วทรงทอดผ้าไตรพระสงฆ์ที่สวดพระพุทธมนต์และถวายพระธรรมเทศนาจำนวน2เที่ยวเที่ยวละ14รูปพระสงฆ์สดับปกรณ์พระบรมอัฐิและพระอัฐิจากนั้นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงหลั่งทักษิโณทกพระสงฆ์ถวายอนุโมทนาถวายอดิเรกถวายพระพรลาเสร็จแล้วทรงกราบพระพุทธรูปประจำพระชนมวานคู่พระบรมอัฐิและพระอัฐิสมเด็จพระบรมราชบุพการีที่หน้าพระที่นั่งบุษบกมลาต่อจากนั้นทรงกราบถวายบังคมพระบรมอัฐิและพระอัฐิสมเด็จพระบรมราชบุพการีที่หน้าพระแท่นพระนพพดลมหาเสวตฉัตรทรงรับการถวายความเคารพของผู้มาเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทแล้วเสด็จออกจากพระที่นั่งอมรินทรวินิจฉัยไปประทับรถยนต์พระที่นั่งเสด็จพระราชดำเนินกลับอันหนึ่งเมื่อวันพฤหัสบดีที่30เมษายน2569เวลา 9:15 นตามเวลาท้องถิ่นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินโดยรถบัสพระที่นั่งจากโรงแรมแกรนด์โฮเทลกรุงสตอกโฮล์มราชอาณาจักรสวีเดนซึ่งเป็นโรงแรมที่ประทับไปส่งร่วมงานพระราชพิธีเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพครบ80พรรษาของสมเด็จพระราชาธิบดีคาร์ลที่16โกสตาฟแห่งสวีเดนณพระราชวังหลวงกรุงสตอกโฮล์มเมื่อเสด็จพระราชดำเนินถึงพระราชวังหลวงกรุงสตอกโฮล์มทรงพระดำเนินไปยังโถงกลางของอาคารฝั่งทิศตะวันออกโดยมีสมุหพระราชพิธีและรองสมุหพระราชพิธี สำนักพระราชวังสวีเดนรอรับเสด็จทรงพระราชปฏิสันถารกับพระประมุขและพระราชวงศ์ต่างประเทศที่มาร่วมงานพระราชพิธีจากนั้นเสด็จพระราชดำเนินไปยังวิหารหลวงซึ่งตั้งอยู่ภายในอาคารฝั่งทิศใต้โดยใช้เป็นสถานที่ประกอบงานพระราชพิธีเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพครบ80พรรษาของสมเด็จพระราชาธิบดีคาร์ลที่16กุสตาฟแห่งสวีเดนซึ่งพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงได้รับการถวายพระเกียรติยศโดยประทับที่ด้านขวาของวิหารหลวงซึ่งฝ่ายสวีเดนจัดไว้สำหรับพระประมุขและพระราชวงศ์ต่างประเทศเมื่อสมเด็จพระราชาธิบดีคาร์ลที่16กุสตาฟแห่งสวีเดนและสมเด็จพระราชินีซิลเวียเสด็จพระราชดำเนินถึงวิหารหลวงแล้วเริ่มประกอบพิธีสรรเสริญและขอบคุณพระเจ้าและพิธีการสวดเตเดอุมซึ่งเป็นบทสวดสรรเสริญพระบิดาและพระบุตรเป็นภาษาละตินที่มีความเก่าแก่และสำคัญที่สุดบทหนึ่งมักขับร้องเนื่องในโอกาสวันสำคัญและโอกาสสำคัญของประเทศหลังเสร็จสิ้นพิธีสรรเสริญและขอบคุณพระเจ้าหรือพิธีการสวดเตเดอุมแล้วพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินไปยังอัฐจันทร์ที่ประทับบริเวณลานหน้าพระราชวังหลวงฝั่งทิศตะวันตกทอดพระเนตรพิธีเปลี่ยนเวรยามของทหารรักษาพระองค์โดยมีคณะทูตานุทูตและประชาชนทั่วไปเข้าร่วมชมด้วยเมื่อสมเด็จพระราชาธิบดีคาร์ลที่16กุสตาฟแห่งสวีเดนเสด็จพระราชดำเนินถึงบริเวณลานหน้าพระราชวังหลวงมีเจ้าหญิงวิกตอเรียมกุฎราชกุมารีแห่งสวีเดนและเจ้าชายคาร์ลฟิลิปแห่งสวีเดนโดยเสด็จด้วยจากนั้นเสด็จขึ้นแท่นทรงรับการถวายความเคารพจากทหารรักษาพระองค์หน่วยต่างๆโอกาสนี้ทหารรักษาพระองค์ทำการแปรขบวนเปลี่ยนเวรยามเสร็จแล้วทรงรับการทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายช่อดอกไม้จากเด็กหญิงและเด็กชายที่มาร่วมชมพิธีเปลี่ยนเวรยามทหารรักษาพระองค์จากนั้นเสด็จออกมหาสมาคมพระราชทานพระราชวโรกาสให้ประชาชนเฝ้าทูลละอองพระบาทชื่นชมพระบารมีพร้อมกับทอดพระเนตรการขับร้องเพลงถวายพระพรชัยมงคลโดยคณะนักร้องประสานเสียงและประชาชนทั่วไปซึ่งมีเนื้อหาเกี่ยวกับการถวายพระพรแสดงความจงรักภักดีและเพลงพื้นเมืองของสวีเดนระหว่างนั้นเครื่องบินกองทัพอากาศสวีเดนทำการบินฟลายบายเหนือพระราชวังหลวงจำนวน2ชุดชุดแรกมีเครื่องบิน3ลำและชุดที่2มีเครื่องบิน8ลำและกองทัพสวีเดนยิงสลุดจำนวน21นัดเพื่อเฉลิมฉลองเนื่องในโอกาสดังกล่าวในวันเดียวกันนั้นเวลา 13:42 นตามเวลาท้องถิ่นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินไปยังศาลาว่าการกรุงสตอกโฮล์มโดยมีประธานสภาเทศบาลกรุงสตอกโฮล์มและนายกเทศมนตรีกรุงสตอกโฮล์มรอรับเสด็จแล้วส่งพระดำเนินไปยังห้องบรูฮอลพิธีกรกล่าวถวายการต้อนรับพระประมุขและพระราชวงศ์ต่างประเทศเมื่อสมเด็จพระราชาธิบดีคาร์ลที่16กุสตาฟแห่งสวีเดนและสมเด็จพระราชินีซิลเวียเสด็จพระราชดำเนินถึงส่งร่วมงานเลี้ยงรับรองและทอดพระเนตรการแสดงที่สภาเทศบาลกรุงสตอกโฮล์มจัดถวายเสร็จแล้วส่งร่วมงานถวายพระกยาหารกลางวันซึ่งสภาเทศบาลกรุงสตอกโฮล์มเป็นเจ้าภาพจัดถวายเพื่อถวายพระเกียรติแด่สมเด็จพระราชาธิบดีคาร์ลที่16กุสตาฟแห่งสวีเดนเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพครบ80พรรษาโดยประธานสภาเทศบาลกรุงสตอกโฮล์มกล่าวเชิญชวนดื่มถวายพระพรชัยมงคลแด่สมเด็จพระราชาธิบดีเมื่อทรงร่วมงานถวายพระกยาหารกลางวันเสร็จแล้วพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีจึงเสด็จพระราชดำเนินกลับโรงแรมที่ประทับจบข่าวในพระราชสำนัก
1: สำนักพระราชวังแจ้งปรับการเข้ากราบถวายบังคมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทในพระบรมมหาราชวังเฉพาะในช่วง3วันนี้คือวันนี้และวันพรุ่งนี้ได้เปิดให้ประชาชนเข้ากราบถวายบังคมพระบรมศพตั้งแต่เวลา 8:00 นถึง 11:00 นโดยขอความร่วมมือประชาชนเดินทางถึงจุดพักคอยก่อนเวลา 10:00 นส่วนในวันที่4พฤษภาคมนี้งดเข้ากราบถวายบังคมพระบรมศพตลอดทั้งวันเนื่องจากมีพิธีบำเพ็ญพระราชกุศลทักษิณานุปทานและพระราชพิธีฉัตรมงคลณพระที่นั่งอมรินทรวินิจฉัยพระบรมมหาราชวังแต่จะเปิดให้เข้าชมวัดพระศรีรัตนศาสดารามและปราสาทพระเทพบิดร เนื่องในวันชัตรมงคลตั้งแต่เวลา 8:00 น.ถึง 17:00 น.โดยไม่เสียค่าเข้าชมคณะบุคคลและประชาชนจำนวนมากร่วมน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณเดินทางเข้ากราบถวายบังคมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทในพระบรมมหาราชวัง
2: คณะบุคคลและประชาชนจากหลายภาคส่วนพร้อมใจเดินทางเข้ากราบถวายบังคมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงในวันนี้โดยมีเจ้าหน้าที่สำนักพระราชวังและกลุ่มจิตอาสาพระราชทานให้ความช่วยเหลือและอำนวยความสะดวกเพื่อให้ประชาชนที่เดินทางมาเข้าเฝ้ากราบถวายบังคมพระบรมศพได้รับความสะดวกนายไพศาลอาจขันกล่าวว่าเดินทางมาพร้อมกับคณะชมรมข้าราชการบำเหน็จบำนาญจังหวัดอำนาจเจริญรวม27คนเพื่อเข้ากราบถวายบังคมพระบรมศพด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณที่พระองค์ทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจนานับประการโดยเฉพาะการอนุรักษ์ผ้าไทยที่ทรงเป็นผู้ริเริ่มและสนับสนุนให้ชาวบ้านสร้างรายได้ในชุมชนอย่างยั่งยืนด้วยผ้าทอมือลายตะขอสลับเอื้อซึ่งได้รับรางวัลพระราชทานในการประกวดผ้าทอมือของศูนย์ศิลปาชีพบางไทรอีกด้วย
3: ในเทียมนาจเจริญโดยเฉพาะไปสวนหลวงของพระราชินีแล้วก็มีเขื่อนพระราชินีแล้วก็เป็นพวกผ้าพวกต่างๆนี่บ้านคำพระนี่เป็นพระบ้านคำพระที่ได้ผ้าชนะเลิศของประเทศไทยก็อยู่ที่บ้านคำพระที่ยาวที่สุด 2,000 กว่าเมตรบนดินคำพระโดยพระองค์ท่านเป็นผู้ริเริ่มครับผมว่าพระองค์ท่านมีพระคุณต่อพวกเราเป็นอย่างมากฉะนั้นทุกอย่างที่เราทำได้ยังมีชีวิตอยู่ขอภาวนาว่าจะทำทุกอย่างเพื่อพระองค์ท่านจนกว่าชีวิตจะหาใหม่ครับผม
2: ขณะที่นายตรีธาดาอัครวินัยกุลชาวจังหวัดพระนครศรีอยุธยาชื่นชมในพระปรีชาสามารถและพระวิสัยทัศน์ที่ก้าวไกลโดยเฉพาะการส่งเสริมอาชีพผ่านศูนย์ศิลปาชีพบางไทรที่ได้ช่วยยกระดับคุณภาพชีวิตของประสบนิกรชาวไทยให้อยู่ดีกินดีด้วยพระเมตตา
4: เราก็เป็นคนของท่านนะเนาะเห็นท่านตั้งแต่เด็กๆแล้วพอตอนในหลวงร.9เราก็มามีพระพันปีคู่บารมีในหลวงก็ต้องมาเหมือนกันก็ถือว่าทำหน้าที่สมบูรณ์แล้วของประสงค์นิกรทั้งพ่อหลวงแม่หลวง
2: ทางนี้เพื่อความสะดวกของประชาชนที่เดินทางเข้ากราบถวายบังคมพระบรมศพสามารถใช้บริการชัตเทิลบัสที่จัดไว้บริการเชื่อมต่อจากสถานีขนส่งและจุดรอรถสำคัญ5จุดไปยังสนามหลวงโดยไม่คิดค่าใช้จ่ายผานิชคาดนาครายงาน
5: แสนอาลัยสมเด็จพระพันปีหลวงไทยทั้งปวงหมองหม่นก่นร่ำให้พระผู้เสด็จสู่ฟ้าสวรรคาลัยแนบดวงใจตามพระบาททุกชาติภพปวงประชาน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
6: 93ปีกรมประชาสัมพันธ์จากจุดเริ่มต้นของการสื่อสารภาครัฐสู่บทบาทสำคัญในการเชื่อมโยงรัฐกับประชาชนมุ่งนำเสนอข้อมูลข่าวสารที่ถูกต้องเข้าถึงง่ายเชื่อถือได้สื่อสารความจริงสร้างความเข้าใจเคียงข้างประชาชนก้าวสู่ยุค OTT อนาคตการสื่อสารยุคใหม่อย่างสร้างสรรค์และยั่งยืน3พฤษภาคม93ปีกรมประชาสัมพันธ์
0: ต่อไปเป็นข่าวต่างประเทศสำนักข่าวรอยเตอร์รายงานโดยอ้างการเปิดเผยของประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ผู้นำสหรัฐเมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมาตามเวลาท้องถิ่นที่ระบุว่าการที่กองทัพเรือสหรัฐดำเนินปฏิบัติการปิดล้อมท่าเรือของอิหร่านที่เริ่มขึ้นตั้งแต่วันที่12เมษายนที่ผ่านมาท่ามกลางสงครามภูมิภาคตะวันออกกลางระหว่างสหรัฐและอิสราเอลกับอิหร่านหรือเป็นการกระทำที่เปรียบเสมือนกับโจรสลัดแต่ก็เป็นธุรกิจที่สร้างผลกำไรอย่างมหาศาลทั้งนี้ปฏิบัติการปิดล้อมท่าเรืออิหร่านของกองทัพเรือสหรัฐซึ่งเกิดขึ้นควบคู่ไปกับการที่ทางการอิหร่านปิดช่องแคบฮอร์มูซหนึ่งในเส้นทางขนส่งพลังงานที่สำคัญของโลกส่งผลให้ราคาน้ำมันโลกเพิ่มสูงขึ้นและยังก่อให้เกิดความปั่นป่วนอย่างรุนแรงต่อเส้นทางการค้าทางทะเลสำนักข่าวต่างประเทศรายงานว่านางซานาเอะทาคาอิจินายกรัฐมนตรีญี่ปุ่นพบหารือกับนายกรัฐมนตรีเลมินฮงแห่งเวียดนามที่กรุงฮานอยเมืองหลวงของเวียดนามในวันนี้โดยนางทาคาอิจิให้คำมั่นว่าญี่ปุ่นจะยกระดับความสัมพันธ์ทวิภาคีกับเวียดนามโดยมุ่งเน้นไปที่ความร่วมมือด้านพลังงานและแร่ธาตุสำคัญ โดยญี่ปุ่นและเวียดนามต่างมองว่าความมั่นคงทางเศรษฐกิจถือเป็นประเด็นสำคัญลำดับต้นๆสำหรับความร่วมมือทวิภาคีระหว่าง2ประเทศขณะเดียวกันนายกรัฐมนตรีเลมินฮุงกล่าวว่าผู้นำเวียดนามและญี่ปุ่นลงนามในข้อตกลง6ฉบับที่ครอบคลุมด้านเทคโนโลยีการเตรียมความพร้อมรับมือการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและด้านสารสนเทศและการสื่อสารพร้อมกันนี้ยังเปิดเผยว่าผู้นำทั้งสองประเทศต่างเน้นย้ำถึงความสำคัญในการแก้ไขข้อพิพาทในทะเลจีนใต้ด้วยวิธีการสันติโดยยึดหลักกฎหมายระหว่างประเทศสำนักข่าวซินหัวรายงานโดยอ้างการเปิดเผยของนางฮิเดการ์ดมุลเลอร์ประธานสมาคมอุตสาหกรรมยานยนต์แห่งเยอรมนีเมื่อวานนี้ตามเวลาท้องถิ่นที่วิพากษ์วิจารณ์การที่ประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ผู้นำสหรัฐประกาศจะปรับขึ้นภาษีนำเข้ารถยนต์และรถบรรทุกจากสหภาพยุโรปหรือ EU เป็นร้อยละ25ในสัปดาห์หน้าโดยอ้างว่า EU ไม่ปฏิบัติตามข้อตกลงการค้ากับสหรัฐอย่างครบถ้วนนางมุลเลอร์เตือนว่าการกำหนดภาษีดังกล่าวอาจทำให้ความสัมพันธ์ข้ามมหาสมุทรแอตแลนติกระหว่างสหภาพยุโรปและสหรัฐย่ำแย่ลงได้พร้อมกันนี้ยังเรียกร้องให้สหภาพยุโรปและสหรัฐปฏิบัติตามกฎการค้าที่ทั้งสองฝ่ายตกลงกันไว้รวมทั้งจัดการเจรจาเพื่อคลี่คลายความตึงเครียดระหว่างกันเร็วที่สุดต่อไปรับฟังข่าวกีฬาครับ
7: ศึกแบดมินตันประเภททีมชายชิงแชมป์โลกโทมัสคัพ2026รอบก่อนรองชนะเลิศที่เมืองฮอร์เซนประเทศเดนมาร์กทำนักตบลูกขนไก่ชายทีมชาติไทยต้านความแข็งแกร่งของเจ้าภาพเดนมาร์กไม่ไหวพ่ายไปอย่างน่าเสียดาย1-3คู่ด้วยเดี่ยวมือ1วิลคูดวุฒวิทิสารมืออันดับ2ของโลกแพ้อันเดอร์สอันทอนเซนมืออันดับ3ของโลก1-2เกม16-21 21-11 และ18-21จากนั้นชายคู่มือ1เดชาพลพัววรานุเคราะห์กับพักพลธีรรัตน์สกุลแพ้คิมแอททรุปกับอันเดอร์สรัสมูเซนคู่มืออันดับ10ของโลก1-2เกม21-15 15-21 และ17-21ชายเดี่ยวมือ2พนิชพลธีรรัตน์สกุลมืออันดับ26ของโลกโชว์ฟอร์มเก่งเอาชนะแมกนุสโยนาเซนมืออันดับ41ของโลก2-0เกม21-17 21-12ช่วยทีมไทยไล่ตามมาเป็น1-2คู่ปิดท้ายที่ชายคู่มือ2เฉลิมพลเจริญกิจอมรกับวรพลทองสง่าแพ้มาเทียสคริสเตนเซนและแดเนียลลุนการ์ด0-2เกม13-21 และ17-21ส่งผลให้ทีมไทยแพ้เดนมาร์ก1-3คู่หยุดเส้นทางไว้ที่รอบ8ทีมสุดท้ายส่วนเดนมาร์กผ่านเข้ารอบรองชนะเลิศไปพบกับจีนสำหรับนักแบดมินตันไทยจะเดินทางกลับมาแข่งขันรายการ World Tour Super 500 Toyota Thailand Open 2026ที่อาคารกีฬานิมิบุตรสนามกีฬาแห่งชาติระหว่างวันที่12-17พฤษภาคมนี้เทนนิสอาชีพ ITF โอเทนนิสทัวร์ที่สนามเทนนิสมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์วิทยาเขตกำแพงแสนโดยชายเดี่ยวรอบรองชนะเลิศกสิทธิ์สำเร็จมือหนึ่งของไทยในฐานะมวยอันดับหนึ่งของรายการโชว์ฟอร์มได้อย่างยอดเยี่ยมหุ่นเอาชนะมัตสึกิเวยคังลีอองจากมาเลเซีย2เซตรวด6-3และ7-6ไทยเบรก7-4กสิทธิ์เข้าไปชิงชนะเลิศกับชุงฮยอนจากเกาหลีใต้ด้านหญิงเดี่ยวพัชรินทร์ชีพชานเดชมวยอันดับหนึ่งของรายการโชว์ฟอร์มดีไม่แพ้กันหุ่นชนะอิมฮีแรจากเกาหลีใต้2-0เซต7-5และ7-6ไทยเบรก8-6พัชรินทร์เข้าไปชิงชนะเลิศกับอีคยองซอจากเกาหลีใต้ขณะที่รอบชิงชนะเลิศหญิงคู่พัชรินทร์ชีพชานเดชจับคู่กับกมลวรรณยอดเพชรช่วยกันถ่วงชนะยูกะโฮโซกิจากญี่ปุ่นและเอลิสเซอร์จากนิวซีแลนด์ซึ่งเป็นคู่มือวางอันดับ1ได้2เซตรวด6-3และ6-2พัชรินทร์กับกมลวรรณคว้าแชมป์หญิงคู่ได้สำเร็จการแข่งขันจักรยานประเภทลู่ชิงแชมป์ประเทศไทยชิงถ้วยพระราชทานควีนสิริกิติ์สนามที่2ที่สนามเรือโดมหัวหมากนรเศรษฐาดาบุญมานักปั่นทีมชาติไทยชุดเตรียมเอเชียนเกมครั้งที่20จากทีมจักรยานกองทัพอากาศทำผลงานได้อย่างยอดเยี่ยมคว้า2แชมป์จากรายการไทม์ทรายเอาท์1กิโลเมตรทั้งรุ่นประชาชนชายและรุ่นอายุไม่เกิน23ปีชายด้วยเวลา1นาที 7.621 วินาทีส่วนไทม์ทรายเอาท์1กิโลเมตรรุ่นประชาชนหญิงที่1เป็นของกัญญารัตน์หนอแก้วทีมสำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหมเวลา1นาที 21.780 วินาทีส่วนไทม์ทรายเอาท์1กิโลเมตรรุ่นอายุไม่เกิน23ปีหญิงที่1ได้แก่ณัชชาสงเคนทีมฟิชเชอร์แมนเฟรนด์เชียงใหม่เวลา1นาที 21.841 วินาทีขณะที่ไทม์ทรายเอาท์1กิโลเมตรรุ่นเยาวชนหญิงที่1เป็นของณัฐยาผู้เกตเวลา1นาที 28.204 วินาทีและไทม์ทรายเอาท์1กิโลเมตรรุ่นเยาวชนชายที่1ได้แก่เสลวิศแสนใสเวลา1นาที 11.868 วินาทีเทเบิลเทนนิสชิงแชมป์โลกประเภททีม ITTF World Table Tennis Championship Final London 2026ที่ VO Arena Wembley กรุงลอนดอนประเทศอังกฤษหลังจากที่ทีมหญิงไทยแข่งขันในรอบแบ่งกลุ่มทำผลงานชนะ2แพ้1มี5คะแนนจบรอบแบ่งกลุ่มที่อันดับ2ได้ไปแข่งขันในรอบแก้ตัวซึ่งทีมหญิงไทยเจอกับโปแลนด์โด ในคู่แรกอรวรรณภาระนังตบเอาชนะวิลกอสซูซานน่า 3-0 เกมจากนั้นสุทัศนีเสวตราบุตรกับเจนนิพาเสวตราบุตรมาแพ้ให้กับโปแลนด์ 1-3 เกมทั้ง2คู่ก่อนอรวรรณภาระนังมาเอาชนะนาตาลีบายอมือ1ของโปแลนด์ 3-1 เกมทำให้เสมอกัน 2-2 คู่โดยคู่ตัดสินสุทัศนีเสวตราบุตรมาแพ้ให้กับวีกอสซูซานน่า 1-3 เกมจบการแข่งขันไทยแพ้โปแลนด์ 2-3 คู่ตกรอบไปอย่างน่าเสียดายด้านประเภททีมชายหนุ่มไทยลงแข่งขันรอบแบ่งกลุ่มทำผลงานไพ่รวดทั้ง3นัดจบอันดับ4อันดับสุดท้ายของกลุ่ม11ตกรอบไปเช่นกันทีมฟุตบอลชายทีมชาติไทยชุดอายุไม่เกิน17ปีเดินทางถึงประเทศซาอุดีอาระเบียเตรียมแข่งขันฟุตบอลอายุไม่เกิน17ปีชิงแชมป์เอเชีย2026โดยจะลงเตะรอบแรกกลุ่ม A คืนวันที่5พฤษภาคมพบกับทาจิกกิสถานเวลาไทยเที่ยงคืน30นาทีต่อด้วยวันที่9พฤษภาคมเวลาเที่ยงคืนพบเจ้าภาพซาอุดีอาระเบียและคืนวันที่12พฤษภาคมเวลาเที่ยงคืนพบกับเมียนมาโดยหากทีมชาติไทยเป็น2ทีมที่ผ่านรอบแรกเข้าสู่รอบ8ทีมสุดท้ายก็จะเข้ารอบฟุตบอล17ปีโลกที่ประเทศกาตาร์ทันทีพิจิตรกาญจนกุลรายงาน
8: เพื่อนจะรีบไปไหนสตาร์ทรถทิ้งไว้ก่อนเดี๋ยวขึ้นไปเอาของบนออฟฟิศแป๊บนึง
9: หยุดเลยสตาร์ทรถทิ้งไว้เปลืองน้ำมันนะ
8: แค่ไม่กี่นาทีเองพลังงานไม่หมดโลกมั้ง
9: คำว่าแค่แป๊บเดียวของทุกคนรวมกันหมายถึงพลังงานมหาศาลที่ถูกทิ้งไปเปล่าๆเลยนะ
8: จริงด้วยนึกว่าเรื่องเล็กแต่มันเรื่องใหญ่กว่าที่คิดอีกนะเนี่ย
10: ร่วมกันประหยัดพลังงานเพื่อประเทศชาติและโลกของเรา
11: ทุกครั้งที่เราออกไปเที่ยวธรรมชาติให้ความสุขกับเราเสมอแต่รู้ไหมขยะเพียงชิ้นเดียวอาจทำลายความสวยงามไปอีกนานหยุดทิ้งเริ่มเก็บพกถุงขยะส่วนตัวแยกก่อนทิ้งให้ถูกที่เที่ยวอย่างมีวินัยคือของขวัญที่ดีที่สุดให้โลกร่วมกันดูแลแหล่งท่องเที่ยวไทยให้สวยสะอาดปลอดมลพิษไปนาน
0: ๆวันนี้ธรรมะเพื่อชีวิตเสนอเรื่องกำไรชีวิตโดยพระครูสังฆกิจพิมล
12: สิ่งที่เรียกว่าความดีงามกุศลหรือบุญเนี่ยควรจะทำอยู่เป็นประจำสม่ำเสมออย่าเว้นวรรคหมายความว่าทำดีกันเรื่อยไปอกตังทุกตังไสโยความชั่วนี้ไม่ทำเสียเลยดีกว่าเนี่ยเพราะว่าทำแล้วต้องรับผลของการทำชั่วนั้นอย่างแน่นอนทุกคนต้องระมัดระวังเพราะฉะนั้นตรวจสอบกันท่านทั้งหลายว่าปีที่ผ่านไปนี้เรากำไรหรือขาดทุนกันเท่าไหร่ใครที่ทำบุญมากทำกุศลมากทำความดีมากก็เรียกว่าได้กำไรในชีวิตเนี่ยมากก็น่าจะยินดีพอใจแล้วก็พัฒนาทำให้มากขึ้นยิ่งขึ้นไปส่วนใครที่เผลอไปทำบาปอกุศลหรือความไม่ดีเนี่ยก็กำไรน้อยไปหน่อยหรือก็ขาดทุนในชีวิตแล้วก็จะต้องพัฒนาขึ้นมาปรับปรุงขึ้นมาให้มีกำไรมากขึ้นในทางที่ดีงาม
13: พามาจับไต AI ภาพและคลิปที่เห็นเป็นเรื่องจริงหรือ AI สร้างบางรูปบางคลิปก็สมจริงจนหลายครั้งแทบแยกไม่ออกแต่เดี๋ยวก่อนยังมีจุดที่ช่วยให้จับผิดได้สังเกตนิ้วมือบิดเบี้ยวผิดธรรมชาติใบหน้าสมมาตรเกินจริงผิวเนียนเกินไปเหมือนพลาสติกแสงและเงาไม่สัมพันธ์กันตัวหนังสือเพี้ยนเหตุการณ์เกินจริงจนน่าสงสัยก่อนแชร์ก่อนเชื่อก่อนตกใจหยุดดูให้ชัวร์อีกครั้ง
0: ประเทศชาติจะเป็นบึกแผ่นมั่นคงได้ก็โดยคนไทยทุกหมู่เหล่าพร้อมเพรียงกันปฏิบัติหน้าที่ของตนโดยมีอุดมคติและจุดมุ่งหมายอย่างเดียวกันคือประโยชน์สุขของทุกคนในชาติพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจบข่าวกนิกาแก้วสายบรรณาธิการข่าวทิติมาอินกลัมและยุทธพรบานเย็นอ่าน

0: านีข่าวคุณภาพ Quality News Station 97 FM
1: คุณกำลังฟัง Sports Station FM 97สังคมกีฬาสำหรับคอกีฬา
2: ตามติดประเด็นในกระแสมองจากมุมที่แตกต่างเติมความรู้และเข้าใจในแวดวงคมนาคมขนส่งเต็มอิ่มกับเรื่องราวน่าสนใจจากต่างแดนทุกวันอังคารถึงศุกร์6โมงเย็นถึง1ทุ่มกับรายการคุยข่าวอาราวนิวส์ดำเนินรายการโดยสุรเชษฐ์สุรธนชัยที่นี่ FM 97 MHz Quality News Station

0: ช่วงนี้ชี้แนะพบกับผมป๋าแหงมที่97 QFM Quality News Station สถานีข่าวคุณภาพทุกเช้าวันเสาร์และวันอาทิตย์เวลา 6:00 น.จะมาย่อโลกสีน้ำเงินและย่อโลกสารคันให้รู้ทันเพื่อนๆแล้วพาไปนอกโลกนอกจักรวาลให้เข้าใจปรัชญาและชีวิตฟังโลกสีน้ำเงินกับป๋าแหงมที่นี่ทุกเช้าวันเสาร์และวันอาทิตย์เวลา 6:00 น.นะครับเจ้านายปูนปูน
1: ความเชื่อเป็นจุดกำเนิดแห่งศรัทธาและความศรัทธาก่อกำเนิดสรรพสิ่งพบกับผมวิชชาวัชรานันท์ทุกวันพฤหัสบดีเวลา 2:30 น.ถึง 3:30 น.ที่คลื่น FM 97รายการร้อนวิชา
2: ปลูกบ้านเติมสุขกันร้อนกันเสียงกันชื้นด้วย EPD มวลเบาฟังทั้งรู้คู่บ้าน FM 97 QFM สถานีข่าวคุณภาพทุกวันเสาร์เวลา 10:00 ถึง 11:00 นาฬิกาวันอาทิตย์เวลา 13:00 ถึง 14:00 นาฬิกาปัญหาบ้านสุดร้าวรั่วร้อนเล็กเป็นสนิมปูนระเบิดวัสดุอะไรแก้ไขได้ช่างรู้คู่บ้านสันชัยขนานมีคำตอบโทร0917893563
3: ครบเครื่องเรื่องศิลปะกับรายการ Variety Art 3วันแบบเข้มข้นทั้งศิลปะประวัติศาสตร์วัฒนธรรมและบันเทิงในรูปแบบของสาระบันเทิงพบกันทุกวันจันทร์ถึงวันพุธเวลา 19:30 น.ถึง 20:00 น.ทาง FM 97.0 MHz Quality News Station
4: คุยเฟื่องเรื่องพระกลับมาแล้วครับพบกับวันชัยสุพรรณจะนำเรื่องราวความรู้ที่ถูกต้องไม่ว่าจะเป็นพระเครื่องพระบูชาเครื่องรางของขลังและวัตถุมงคลข่าวคราวความเคลื่อนไหวความเป็นไปของทุกวัดทั่วไทยทุกวันเสาร์และวันอาทิตย์4โมงถึง5โมงเย็นเปิดสายตอบคำถามทุกท่านทาง FM 97 MHz สถานีข่าวคุณภาพ
5: รายการทีเล่นทีจริงคิดแบบเด็กวัดคุยสมบัติสำนวนแบบบ้านๆฟังแล้วอารมณ์จะสำราญงานจะสำเร็จคลื่นข่าว 97FM ขอเสิร์ฟนักพูดสองสุพันโทสุธีสุขสากลกับด็อกเตอร์สุรวงศ์วัฒนกุลโบราณว่ากันมานานแล้วว่าโง่มาก่อนฉลาดนั่นสิผู้พันกับอาจารย์โบกใครมาก่อนใครอ่ะโอ้โหแง่มุกลูกเล่นของนักพูดสองสุเขาเป๊ะปังโป๊ะไหนๆๆแซ่บเปิ้ลหน่อยเซ่การละเมอชื่อเมียช่วยต่อชะตาชีวิตผัวฉันใดการท่องพุทโธจะคุ้มกันให้พ้นทุกได้ฉันนั้น นั่นไงชะตาจะไม่เงี้ยถ้ารู้จักพลิกความคิดพบกันทุกวันอาทิตย์กับรายการผีเล่นผีจริงเจอกันภาคเช้าเวลา 9:00 น.คลื่นข่าว 97FM
6: รายการมองรอบทิศคิดทันข่าวโดยดีเจฟ้าสิริพรวิไลรักษ์และทีมข่าวนำเสนอวาไรตี้ข่าวสารเศรษฐกิจสังคมวัฒนธรรมติดตามมองรอบทิศคิดทันข่าวทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ที่นี่ FM 97เวลา 13:00 น.ถึง 14:00 น.
7: สองชั่วโมงเต็มกับเก็บข่าวมาเล่าโดยสิรินรัตน์จันทมาศและวรรณกิจตันติฉันทวงศ์พร้อมกับทีมข่าวภาคสนามตั้งแต่เวลา 9:00 น.ถึง 11:00 น.รอบรู้ข่าวลึกทันทุกสถานการณ์กับประเด็นข่าวธุรกิจไทยและเศรษฐกิจโลกที่เราย่อมาไว้ที่นี่ FM 97 Quality News Station
8: นราพงศ์วัยวัฒน์
9: พบกันวันจันทร์ถึงวันศุกร์ 6:00 น.ถึง 7:00 น.ที่นี่ FM 97 สถานีข่าวคุณภาพครับ
8: ชัดทุกประเด็น
9: ผมจะขันข่าวเข็นประเด็นให้ท่านฟังแบบกระชับแต่รอบด้านและเห็นทิศทาง
8: ณราพงศ์วัยวัฒน์ชัดทุกประเด็นเฟ้นสาระกระชับเนื้อหา
10: ทราบแล้วเปลี่ยน เสี่ยงเศรษฐกิจวิเคราะห์สุดๆฟังสดๆประเด็นฮอตหุ้นเศรษฐกิจการเงินการลงทุนบ่าย 2-4 โมงเย็นทุกเสาร์อาทิตย์ที่นี่ FM 97นำทีมโดยเซียนข่าวรุ่นเก่ารัฐกรอัศดรธีรยุทธพิชภาศักดิ์มังกรพร้อมทีมกูรูดร.ธีรณะพงษ์มคภัทรหมูบินนาสิทธิ์ประเสริฐสกุลกระทิงอ้วนสมพงษ์เบญจเทพานันท์ชลชาติวรวุฒิจงสถิตเสี่ยงเศรษฐกิจเราให้ข้อมูลคุณตัดสินใจ
11: ครบรถถกทุกปัญหาข้อกฎหมายในรายการเคลียร์ชัดกฎหมายโดยสมาคมบัณฑิตสตรีทางกฎหมายแห่งประเทศไทยทางคลื่น FM 97.0 MHz ทุกวันอาทิตย์ในเวลา 10:00 น.จนถึง 11:00 น.สมาคมบัณฑิตสตรีทางกฎหมายให้ความรู้ช่วยเหลือสังคม
12: รายการถนนนักสู้รายการที่จะทำให้คุณได้รับรู้เกี่ยวกับวงการกีฬามวยทุกคืนวันศุกร์เวลา 2:30 น.ถึง 3:30 น.ทางคลื่น FM 97ดำเนินรายการโดยครูนุมวยไทยพรวิษณุสุวรสและทีมงานถ้าคุณคือแฟนวงการหมัดมวยต้องมาติดตามรายการถนนนักสู
13: ้2569เมื่อดวงดาวรุกขาดกระชากหน้ากากปิดฉากความปลอมถึงเวลายืนหนึ่งของตัวจริงในทุกวงการทุกโต๊ะโหนโดยชยุทธวันเกิดตัวจริงเรื่องโหราศาสตร์และห่วงจุ้ยยังคงยืนหยัดสู่ปีที่9ด้วยศาสตร์แห่งการพยากรณ์ทอดรหัสจากกระแสดวงดาวเปิดดวงเมืองวิเคราะห์ดวงโลกพร้อมเปิดสายทำนายสดคนต่อคนชี้หนทางแก้ปัญหาชีวิตปัญหาธุรกิจให้พร้อมข้ามผ่านหมอกควันแห่งการเปลี่ยนแปลงทุกโต๊ะโหนที่นี่ FM 97ทุกวันจันทร์ถึงศุกร์หลังข่าว 11:00 น.พร้อมกันทั้งวิทยุและ Facebook Live
14: กีฬาพารวยรายการสปอร์ตทอล์ควาไรตี้ของคนรุ่นใหม่มีทั้งสาระความรู้และความบันเทิงพบกันทุกวันอังคารและวันพุธเวลา 2:30 น.ถึง 3:30 น.ทางคลื่น FM 97แล้วพบกันนะครับและนี่คือรายการ
15: กีฬาพารวย
16: เด็กไม่ใช่ผ้าขาวทำไมหมอถึงกล่าวไว้เช่นนั้นเรื่องราวเกี่ยวข้องกับเด็กเยาวชนและครอบครัวทั้งในมิติทางสังคม
17: ประโยคเด็ดของนายแพทย์สุริยะเดลทริปาตีผู้เชี่ยวชาญด้านเด็กและวัยรุ่นที่เปิดโลกพ่อแม่ให้มองลูกตามความเป็นจริงพบกับคุณหมอเดลที่จะมาให้แง่คิดข้อแนะนำมุมมองที่น่าสนใจร่วมด้วยวารุณีซื่อสัตย์สกุลชัยในรายการคุยกับหมอเดลทุกวันจันทร์เวลา 6:00 น.ถึง 1:00 น.ตรงทาง FM 97ไลฟ์สด Facebook QFM
16: แล้วพบกันนะครับ
14: รู้ลึกรู้จริงทุกเรื่องราวของวงการไก่ชนในรายการเช็ดน้ำปั้มไก
18: ่รายการไก่ของไก่ชนมาดูกันที่นี่บอกขอแจกโอวีออนทีวี
19: ปัญหาของเพื่อนๆชาวไก่ชนครับที่เคยเจออยู่แล้วครับก็คือปัญหาเรื่องที่ไก่เวลาเอาไปชนเวลาเอาไปแข่งขันโดนเขาตีแผลเยอะเหลือเกินครับแผลเยอะทำแผลไม่ไหวแล้วเลือดแตกคอแตกครับเป็นรองเยอะแยะสมอสแมเจียนแพ้แหล่ไม่แพ้แหล่ครับบางคนแก้ไขปัญหาด้วยการบนเจ้าที่บนเจ้าทางให้เจ้าที่เจ้าทางช่วยแต่บางครั้งก็ช่วยได้มั่งช่วยไม่ได้มั่งแล้วแต่ความศักดิ์สิทธิ์ของแต่ละศาลแต่ละที่นะครับปัญหาพวกนี้จะหมดไปครับผมกับผลิตภัณฑ์ห้ามเลือดลดบวมครับผมบายบกแจ็คครับเป็นผลิตภัณฑ์ที่ทำไว้เพื่อสถานการณ์ที่เราตกเป็นรองครับตัวนี้ช่วยได้ครับผมตัวนี้เป็นยาที่ป้องกันเรื่องของเลือดออกเลือดออกเยอะๆเห็นผลภายใน5นาทีครับห้ามเลือดลดบวมป้องกันหัวลั่นครับผมใช้กินครึ่งแคปซูลครับผสมกับน้ำครึ่งแคปซูลนะครับแล้วก็ส่วนวิธีใช้ต่างๆครับผมเราจะมีไว้ในข้อบ่งใช้ให้ครับผมว่าใช้ยังไงบ้างแต่เชื่อแน่นอนว่าดีกว่าไปบนเจ้าที่เจ้าทางแน่นอนครับ420บาทค่าส่ง60บาทครับผมเห็นผลภายใน5นาทีไม่เห็นผลยินดีคืนเงินครับผม สวัสดีครับวันนี้รายการบกแจ็คออนทีวีครับพามาพบกับ อีกแล้วต้องบอกว่าฟีดแบ็กดีเหลือเกินครั้งที่แล้วมาซุ้มนี้ครับครั้งที่แล้วมาหาพี่หมูมาหาเอ็มพาราไดซ์ครับยอดวิว2คลิปรวมกันประมาณล้านกว่าครับคลิปละประมาณ 500,000 กว่าเรื่องของมือน้ำนะครับเรื่องของการทำน้ำเรื่องของประวัติของเอ็มพาราไดซ์ EP 2ขาดไม่ได้ที่ต้องมาครับผมวันนี้พบกับเอ็มพาราไดซ์ครับแล้วก็พี่หมูอาจารย์หมูนครนายก
20: สวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับ
19: พี่หมูครับหลังจากคลิปบอกไปแล้วครั้งที่แล้วคนดูเยอะมากคนถามหาเยอะมากฟีดแบ็กเป็นยังไงบ้างไปบนปุ่มบนปาก
20: โอ้โหถามกันแต่เรื่องบวมไหมจะมาดูจะมาดูว่าบวมไหม
19: จะมาดูว่าเราทำแผลอย่างเด
20: ีย
19: ว
20: ทำแผลอย่างเดียว
21: รอบวมใช่ไหม
20: รอบวม
19: รอให้บวมอย่างเดียว
20: แล้วเราไม่บวมแล้ว
19: อ๋อพี่หมูถามจริงๆบางคนถามว่าเอ้ยไม่เคยเห็นอาจารย์หมูให้น้ำตัวชนะเลยมันยังไง
20: ไม่ชอบ
19: ทำไมอ่ะ
20: โรคจิตไม่ชอบเราว่ามันไก่เป็นต่อมัน
19: ฮะ
20: พวกเขาเยอะแล้ว
19: อ๋อ
20: ไก่เป็นรองเลยบางทีเขาไม่มีพวกเขาน่าสงสารนะ
19: บางทีเหลือคนเดียวนะ
20: บางทีเหลือคนเดียวอย่างที่ดูใน TikTok ของพวกเราบอกว่าถ้าเราไปเจอเราคงอดอะไรไม่ได้หรอก
19: สลดใจไม่เห็น TikTok เห็นเน็ตที่บอกเราให้ฟังเป็นยังไงนะ
20: มันเขาเป็นรองแล้วมันทิ้งกันหมดเลยมันเหลืออยู่คนเดียวอ่ะ
21: เจอบ่อย
20: แล้วมันเหลืออยู่คนเดียวอ่ะ
19: นั่งทำน้ำอยู่คนเดียว
20: แล้วเราถามว่าถ้าเราไปเจอเราอย่างน้อยเราคงจะไปช่วยเขาอีกตอนอย่างนี้ได้ถึงมันอาจจะแพ้แต่มันก็อาจจะยืดระยะได้หน่อยไปช่วยเขาหน่อยเราว่ามันความรู้สึกมันดีกว่า
19: อ
20: ย่างไก่ชนะไก่เป็นต่อเห็นก็เข้าไปลุมกันเยอะอย่างเงี้ยเราชอบเราเป็นคนไม่ค่อยชอบอ่ะ
19: เป็นคนอยู่เบื้องหลัง
20: ใช่นั่นแหละชอบอย่างนั้นอ่ะ
21: บกจะให้ชนะได้ไง
19: ทำไมอ่ะ
21: ก็หัวขนาดนี้เรียกอาจารย์หมู
20: บางทีนะไก่ก็ชนะนะอย่างสมเอมเนี่ยบางทีก็ชนะถ่ายรูป
21: ไม่เคยถ่ายรูป
20: ผมไม่เคยมีอยู่ครั้งเดียวมีไอ้นิชเชาเนี่ย
19: นิชเชา
20: คือขอกันให้ขึ้นไปถ่ายรูป
19: นี่เด็ดสุดเล่าเรื่องนิชเชาเรื่องไหนเขาเรียกว่ามือน้ำระดับตำนานปะทะมือน้ำระดับอาจารย
21: ์
19: ลูกศิษย์กับอาจารย์ปะทะกันแล้วนั่นนี
20: ้เรารู้เลยว่าเราต้องเจอกับอาจารย์เราแล้ว
19: อาจารย์เราคือใคร
20: อาจารย์โม
19: ปรมาจารย์มือน้ำเมืองแปดนิ้วเนี่ยนะ
20: ใช่อ
19: ันนี้คืออาจารย์เราเลย
20: อาจารย์คนที่สอนเรามาในความนิ่มนวลความอะไรคือความนิ่งความนิ่มนวลของเขาอ่ะเราเก็บรายละเอียดของเขามาตอนอยู่เทิดไทยอ่ะ
19: อยู่ด้วยกัน
20: ใช่ก็แล้ววันนั้นน่ะมันต้องตีกันน่ะ
19: รู้ไหมว่าขึ้นปุ๊บเราต้องปะทะอาจารย์
20: แล้วรู้เลยว่าเราต้องเจออาจารย์แล้วเราเนี่ยทำน้ำไก่มาไม่เคยตื่นเต้นนะเท่าครั้งนั้นจะตีเป็นล้านตีอะไรเมื่อก่อนเนี่ยตอนเราเป็นเด็กเป็นวัยรุ่นเนี่ยก็ไม่เคยตื่นเต้นนะเฉย
19: ๆ
20: แต่วันนั้นมันเป็นครั้งแรกที่ว่าเราจะต้องเจอกับอาจารย์แล้วต้องลองยุทธกันหน่อยแล้ววันนี
19: ้กดดันนะรู้สึกกดดัน
20: ลองยุทธแต่ก่อนที่จะไปทำน้ำตีกัน
19: เดินก็ไปหา
20: เดินไปหาอาจารย์ก่อน
19: ฮะ
20: อาจารย์วันนี้เราวันนึงเนาะทำหน้าลอก
19: กันสักทีนะบอก
20: เอากันสักทีนะ
19: ลอกอาจารย์ตีนะบอก
20: เอากันสักทีนะเราก็ว่าเราก็ต่างคนต่างทำหน้าที่ของเราไปเนาะ
19: ครับ
20: เสร็จเราก็ลูกศิษย์อาจารย์ก็เหมือนเดิม
19: ตอนทำแผลเป็นยังไงบ้าง
20: แผลมันเบียดจัดเลยอะ
19: ฮะ
20: แผลมันเบียดแล้วเราว่าเราน่าจะเอาอยู่อ่ะเพราะเราไม่เคยเจอของดีเลยอ่ะทำน้ำไก่
19: ไม่เคยเจอของดี
20: ไม่เจอของเจอของดีเลย
19: ไม่เคยเจอแผลธรรมดา
20: แผลธรรมดาแล้ววันนั้นเราเริ่มตั้งแต่ต้นมันการบล็อกแผลมันก็จะได้ง่ายกว่าค่อนข้างที่มันจะหยุดไวกว่าการที่ไก่มันช้ำมาแล้ว
19: อันนั้นคือเรียกได้ว่าเข้าไปประคองแต่ยกแรกเลย
20: ใช่
21: เทคนิค
20: แต่ก็เข้าไปแต่ก็ไม่ได้ต่างคนต่างให้เกียรติเนาะไม่ถือไม่ลงไปปล่อยกันเองอ่ะ
19: เขิน
20: น้องมันไปปล่อย
19: ฮะ
20: แล้วก็
19: แต่ทำน้ำนี่คือเข้าตักของใครของมัน
20: เลยนะเราเลยล่ะคือปล่อยไก่ให้เราเลยอ่ะวัดกันเลย
19: แต่วันนั้นดูเหมือนบาดแผลก
20: ็ไม่เยอะ
19: ไม่เท่าไหร
20: ่ไม่เท่าไหร่
19: ไม่เท่าไหร่วันนั้นชนะไปยกที่เท่าไหร่นะเอ็ม
21: ต้นยก4
19: ต้นยก4ก็ถือว่าใช้เวลาให้น้ำนานเหมือนกันนะ
20: ใช่นานเหมือนกันแต่เราบอกอ่ะน้องทุกคนนะบอกว่าถ้าไอ้นี่ชาวเนี่ยมันเป็นไก่ที่ตีได้นะไม่เคยรอดมันสักตัวมันเป็นไก่ที่ค่อนข้างที่จะเอาตังค์แล้วน้องเราทุกคนก็ไม่ค่อยเล่นได้เลิกแหววันนั้น
19: ครับ
20: มันเล่นน้อยเล่นแค่ติดตัวไว้เป็นค่าอยู่ค่ายาบอกถ้าให้มันตีได้ไม่เคยรอดสักตัวนะไก
19: ่หลังจากที่ให้น้ำเสร็จไก่แพ้ชนะแล้วเดินก็ไปหาอาจารย์หมูไหม
20: ก็ไปคุย
19: คนอยากรู
20: ้คุยกันอีกไปนั่งคุยกันก็นั่งคุยกันตามภาษา
19: แกว่าไงมั่ง
20: แกก็ไม่ได้ว่าไงก็เราก็ทำหน้าที่ของเราเสร็จสิ้นไปแล้วแต่หลังจากวันนั้นลูกชายเขา
19: เ
20: ขาว่าลูกชายเขาบอกฝากบอกพี่หมูด้วยนะไม่ต้องมากินข้าวบ้านกูแล้วก็บอกมึงไม่ต้องมาบ้านกูแล้ว
21: เขาปากบอกมาเลย
20: มันก็ปากบอกว่าไม่ให้มากินข้าววันอยู่แล้ว
19: แต่ไฟนั้นเล่นกันได้เสียหลายล้านนะ
20: เล่น
19: เล่นกันได้เสียหลายล้าน
21: คนเยอะมาก
19: ครับ
21: เป็นไฟแบบไฟ
19: ประวัติศาสตร์เลยก็ว่าได้
21: ที่นั่นเลยนะ
19: อันดับเราด้วย
21: ใช่
19: ครับ
20: ถ้ามันตัวดีตีตัวดังเนาะ
19: ของเขาก็ตัวดังของแปดริ้วว่างั้นเถอะ
21: ใช่
20: ต
21: ั
20: วดีตีตัวดังว่างั้น
19: ส่วนทุกวันนี้ไปบ่อนป่าถามถึงเทคนิคดีกว่าเอาอย่างนี้ดีกว่าเทคนิคง่ายๆเทคนิคที่แบบว่าสำหรับมือใหม่เรามีอะไรฝากมือใหม่บ้างไหม
20: การทำน้ำ
19: การทำน้ำทำผมทำ
20: การทำน้ำเนี่ยนะบางคนเนี่ยไม่เข้าใจเปิดหัวยังไม่ทันเปิดหัวเลยน้ำแข็งไปอัดกันไก่อะที่ดานระเบิดเป็นเพราะอย่างเงี้ย
19: ทำไมฮะ
20: เลือดมันอั้นเนี่ยก็บก.ว่าการที่เราน้ำแข็งไปอัดมันเนี่ย
19: ฮะ
20: เลือดมันเกาะตัวทำให้เปิดหัวไม่ออก
19: หมายถึงว่า
20: ไก่ดูไม่มีเลือด
19: ใช่เอาไก่มาพักเสร็จปุ๊บก็บางคนสไลด์น้ำแข็งเลย
20: บางคนน้ำแข็งเลยลงเลย
19: ฮะ
20: ลงไปปุ๊บอะเลือดมันจับก้อนแล้วเราไขหัวดูเหมือนไม่มีเลือดแต่มันระอุอยู่ข้างในไก่อะการที่จะทำน้ำเปิดหัวผมบอกน้องกันทุกคนว่าเราต้องเปิดก่อนนะก
19: ่
20: อนที่จะน้ำแข็งลงทำอะไรซะก่อนเปิดหัวซะก่อนค่อยเอาน้ำแข็งอัดมันถึงจะออกงั้นมันไม่ออกบางตัวเนี่ยผมไปดูตอนนั้น3น่ะไขหัวมาเขาบอกไม่มีเลือดเลยพี่ไม่มีเลือดเลยพี่แต่ผมไปไขปุ๊บทำไมมันถึงออกเพราะว่าไม่ได้เอาน้ำแข็งลงก่อน
19: ครับ
20: มันก็เนี่ยที่มันเป็นกันดานระเบิดเนี่ยเป็นพอง
19: อ๋อพอตีไปสักพักนึงเลือดมันอั้น
20: เลือดมันอั้นพอมันระเบิดเนี่ยมันระอุอ่
19: ะ
20: มันเต็มที่มันแล้วมันระเบิดปุ๊บเนี่ยมันเละเหมือนภูเขาไฟเละ
19: เอาอะไรไม่ทัน
20: เอาอะไรไม่ทันนั่นแหละผมเคยเจอบ่อยอย่างเงี้ยผมสอนทุกคน
19: อันนี้คือฉากแรกสำหรับมือน้ำมือใหม่
20: ใช่
19: ครับมีแผลสำคัญเขาบอกว่าแผลปากพี่หมูทำเก่งมาก
20: ปากบนหรือปากล่าง
19: ปากล่าง
20: ปากล่างอ่ะเหรอ
19: ครับ
20: ปากล่างอ่ะเราได้มาจากอาจารย์หมออีกทีนะการแทงระหว่างตรงไหนจุดตรงไหนอะไรเงี้ยมันทำง่ายบางคนแทงย้ำไปย้ำมาไก่บางทีมันไม่หลุดหรอกแต่มันเจ็บปากมันบางตัวแหงนเลยเพราะมันโดนหลายเข็มจัดมันแทงหลายเข็มตึงใช่ไหมไก่จริงๆปากล่างเนี่ยแทงกันแค่เข็มเดียวนะแล้วเข้าแล้วเสเหมือนปากบนเดะเลยทุกอย่างทำเหมือนปากบน
19: แล้วสำหรับมือใหม่ที่ไม่มีเทคนิคอะถ้าเกิดโดนเขาปากล่างเลือดโกกเขาให้แล้วทำยังไงไม่ถูกแล้วเย็บก็เย็บไม่เป็นแล้วพวกก็เย็บไม่เป็นแล้วเบื้องต้นพื้นฐานเนี่ย
20: ก็ยาห้ามเลือดเนี่ยอัดเข้าไปก่อน
19: ยาห้ามเลือดนี่ปกติพี่หมูพกไหม
20: โอ้โหติดตัวนี่เลย
19: ฮะ
20: ติดตัวมาด้วยเดี๋ยวจะหาว่าไม่จริง
19: ติดเอาไว้ทำไมหรือมันอุ่นใจ
20: อุ่นใจดิ
21: โอ้โหไปไหนมาไหนก็มีในกระเป๋า
20: เอาพกไว้เลยไหม
21: ฮะ
20: มือมือ
21: เอาแบบนี้ดีกว่าบอกอันนี้เป็นเคล็ดลับซุ้มผมเลยดีกว่าซุ้มผมเนี่ยไก่จะออกเลยนะซุ้มอื่นเนี่ยต้องเตรียมยาอะไรบ้าง
19: ก็ต้องยาโดบ
21: ยาโดบ
19: ยาเลี้ยง
21: ยาเลี้ยงยาบิน
19: บำรุงกำลังยาบินดิ
21: ซุ้มผมเนี่ยอันดับแรกเลยรู้ว่ายาอะไร
20: โอ้มึงก็พกเหมือนกัน
21: แต่ว่าได
20: ้ตามเลือดลดบวมตึงผมนี
19: ่คือมันเซฟค่าใช้จ่ายนะ
21: อ้าวของเรานี่เอาอยู
20: ่
21: ใช่ป่ะ
20: จริง
19: เอาอย่างนี้ถามถึงคนที่ใช้งานจริงอย่างพี่หมูใช้งานจริงแน่นอน
20: ใช้
19: ยังไงบาดแผล
20: บาดแผลพวกนี้นะเราบอกวิธีการใช้
19: บอกไปเลยบอกไปเลย
20: มันจะอยู่ในกระติกน้ำแข็งหรืออยู่อะไรแล้วไก่อ่ะมันเหมาะสำหรับการที่มันไก่สมัยเนี้ยมันควรใช้เพราะว่าบางที่อ่ะเขาทำตีกันแบบไม่ทำแผล
19: ครับ
20: มันต้องมีตัวช่วยพวกนี้มันซับเลือดได้อะไรได้และยิ่งกรามแตกๆเนี่ยนะผมบอกให้ว่าดีมากผมเคยบอกวิธีการใช้ผสมเลย
19: ฮะ
20: สมเหมือนกินอ่ะ
19: ฮะ
20: แต่เทผ่านปากแผลเข้าไปเลย
21: เทพลาดไปเลย
20: มั่งเลย
19: ทำเป็นลาดไปเลยมั่ง
20: เออลาดไปเลยทำเป็นมือสั่นมั่งเมาค้างมั่ง
19: กินเลยเธอมู
20: มา
19: เออมูมา
20: ทีนี้ก็เช็ดเดี๋ยวขยี้
19: แห้งไหม
20: แห้งเดี๋ยวเหลืออะไรเคยนะวันนั้นที่คลองสี่ตับพวกเจเนี่ยพวกเรือทองคำ
19: ครับ
20: เจบอกอาจารย์เอาไงดีบอกมึงรีบไปผสมยาให้กูเลย
19: สถานการณ์ตอนนั้นเป็นยังไง
20: โอ้ได้ต่อ7ด่านเดินพังหมดเลยแล้วตีไม่ทำแผลกันน่ะหัวมันนุงอยู่จะกัดหัวก็กัดไม่ทันเจ้าเลือดออกมันเดินตามมาดูด้วย
19: ปกติเขาต้องกัดไหม
0: กัดถือว่าผิดกติกา
20: ไหมไม่รู้ว่าชุลมุนกัดเลยกัดเอาเรื่อง
0: แต่
20: เรื่องดีดีกว่าไปปล่อยอั้นอยู่งั้นแล้ววันนั้นน่ะเรื่องคือกามเนี่ยมันแตกเละเลย
0: ครับ
20: แล้วมันห้ามเย็บห
0: ้
20: ามเย็บเราบอกเจ๊ไปเอาฝาขวดน้ำก็ได้นะแล้วผสมยาตัวนี้ให้ข้นเลย
0: ครับ
20: เขาบอกพี่กินเลยเหรอบอกกินเลยเดี๋ยวเทผ่านแผลเข้าไปเลยไอ้เจ๊ไอ้เจ๊นั่งเทผ่านแผลไปเลยกามนี่เลย
0: พอกามเข้าตรงนี้นะ
20: ใช่เพราะไก่น่ะมันหัวมันตกแล้วเลือดมันออกอ่ะมันจะดูน่ากลัวแต่จริงๆแล้วมันอันตรายน้อยกว่าการที่ไปยืนคืนเนี่ยเข้าใจไหม
0: คือถ้าเป็นไมโครแล้วเลือดโก
20: เลือดนี่เลือดออกข้างนอกดีกว่าดูน่ากลัวแต่อันตรายน้อยดีกว่าเพราะเลือดมันออก
0: แล้วเลือดตกในอ่ะ
20: ถ้าเลือดมันเข้าข้างในกระเพาะเนี่ยมันจะบวม
0: ลักษณะมันจะเป็นยังไง
20: กระเพาะมันจะออกดำแล้วเวลาไก่ปล่อยทำน้ำเสร็จปล่อยเดินขี้เนี่ยมันจะออกมาเป็นสีเลือดเลยจะออกเป็นสีน้ำตาลเลยข้าวในนั้นน่ะมันเริ่มเน่า
0: ครับ
20: แล้วไก่เหมือนคนท้องเสีย
0: ม
20: ันจะ
0: ถ่ายท้อง
20: แรงถ่ายท้องไปเอง
0: อ่อนเพลีย
20: ใช่ถ้าเลือดออกมาเนี่ยมันยังดีกว่า
0: ครับ
20: ดีกว่าเลือดไปเข้าไปอยู่ในร่างกายของมัน
0: วันนั้นก็ลาดไปให
20: ้ลาดเลยมือสั่นล
0: าดทำเป็นมือสั่น
20: เช็ดหน้าเลย เฮ้ยหยุดบวมได้ เลิกกันมาวันนั้นเอาชีวิตหนีไม่ได้
0: เจ็ดเนี่ย
20: เออได้ตอนเจ็ดเลยนะวันนั้นล่ะ
0: เหตุการณ์มันเกิดขึ้นหยกๆเลยว่าไง
20: เนี่ยมาตอนไอ้นัดไอ้วันธรรมดาเขาวันพุธเนี่ยล่าสุดที่ก่อนจะปิดเนี่ยแหละไปเจอเขาพอดีเลยโอ้โหจ้าเนี่ยเรากำลังยืนเยี่ยวอยู่
0: รู้แน่ถ้ายืนเยี่ยว
20: เขาเรียกเลยยืนเยี่ยวอยู่ไอ้ว่าไงเขาบอกอาจารย์
0: ไม่ได้ชวนกินข้าวแน่นอน
20: ไม่ได้ชวนแล้วไม่ได้ชวนกินข้าวหรอก
0: ใช่แล้ว
20: ผู้ป่วยแล้วผู้ป่วยก็รุ่นเดียวกันเขาไปเป็นผอ.กันหมดแล้วนะ
0: เออ
20: เดี๋ยวแต่เราเนี่ยเฝ้าไอซียูอยู่คนเดียวไปอยู
0: ่พี่หมูแล้วก็เล่าถึงเหตุการณ์ที่เราทำน้ำเราสามารถยื้อไก่ให้เลิกได้ที่บอกว่าหนักๆที่เราเคยเจอ
20: หนักๆเลยอ่ะเหรอมันมีอยู่ครั้งหนึ่งนะสมัยส้มแสงปลาจีนผมยังอยู่ที่น้ำซับนะ
0: ส้มแสงที่พี่เจมทำ
20: ใช่ใช่
0: คร
20: ับนานมากนะไก่เนี่ยวันนั้นตีกันข้างละ 50,000 สมัยนั้นก่อนผมไปอยู่เทิดไทยไปอยู่ทางด่วนอีกนะผมยังเป็นรองบ่อนอยู่ที่นี่เตียนห้างละ 50,000 ไก
0: ่
20: อะแล้ววันนั้นล่อกัน6อัน
0: 6อัน
20: อัน2เราเป็นแมคโครแล้วได้ต่อ20
0: โอ้โห
20: พี่อู๊ดเราเนี่ยเป็นคนไปเดินไปเจรจาขอค่ายาเขา
0: พี่อู๊ดสะพายกระเป๋าเนี่ยนะ
20: พี่อู๊ดอู๊ดน้ำซับ
0: อ๋อพี่อู๊ดเจ้าของสนามน้ำซับ
20: ใช่เขาไปขอค่ายาขอเขาพันเดียวเตียน 50,000 สมัยนั้นนะแล้วก็เล่นกันคนละ 10,000-20,000 เยอะนะ
0: ครับ
20: เขาให้เท่าไหร่รู้ป่ะเขาให้700หมูเอามั้ย700บอกพี่วุฒิไม่เอาผมไม่เอาผมไม่เคยขอค่ายาไก่ใครบอกวัดเลยเป็นอะไรให้มันเป็นตายให้ตาย
0: เป็นแมคโคร
20: เป็นแมคโครได้ต่อ20ตั้งแต่อัน2
0: ดานขึ้นมั้ย
20: ดานน่ะขึ้นแต่ยังไม่ถึงกับขนาดเละเพราะเราก็ประคองแผลของเราไปเรื่อย
0: ครับ
20: เชื่อไหมว่าไก่เนี่ยวันนั้นน่ะเลิกกัน
0: 6อันยกเนี่ยนะ
20: 6ยกเนี่ยเลิก
0: แมคโครยก2
20: ใช่พอออกมาพอเข้าปากปุ๊บผมจะแกะเข้าปากทุกอันเข้าตึงเลย
0: ฮะ
20: เข้าตึงเพื่อให้มันเหนียนหน้าให้มีสติมันก็จะไปตั้งได้ประมาณครึ่งอันปลายอันตกใหม่ก็ทำกันอยู่อย่างเงี้ย
0: ตั้งกับตกอันไหนดีกว่ากัน
20: ตั้งดีกว่าหายใจได้ดีกว่า
0: อ๋อ
20: ปล่อยตกเหมือนคนก้มหายใจอ่ะบกมันหายใจไม่ออกตั้งเนี่ยมันยังเห็นแบบเหงียนมันหายใจได้สะดวกกว่า
0: ครับ
20: ถึงจะโดนตรงนี้มันก็ไม่ถึงกับขนาดคอเคิร์นในแตกหรอกไก่สมัยนั้นมันไม่ได้แข้งลึกเหมือนไก่สมัยนี้ก็ผลสุดท้ายเลิกกัน
0: ทำไปทีละยกตอนนั้นเราคิดไหม
20: ประเมินประเมินไปทีละยก
0: หรือว่ามันยกต่อยกยกต่อยกไปเรื่อย
20: ๆกันยกต่อยกผมจะคิดแต่ว่าทำยังไงก็ได้ให้มันทุเลาแผลได้เลิกกันได้เสียมากให้เสียน้อยให้ไปตัดเงินได้เลิกได้บางทีมันอาจจะไปแพ้นาทีสุดท้ายได้อะไรได้
0: ครับ
20: แต่ผมจะบอกว่าคือทำกันไปเนี่ยอย่างน้อยมันมีแผลได้เลิกแบ่งเสียกันมันก็จะแบ่งกันได้ถ้าสมัยนั้นผมเอาโมร์ฟีนออกมาจากห้องผ่าตัดเลยนะ
0: ครับ
20: กับหมอนึกเนี่ยอาจารย์หมอผมเนี่ยเขาจะเก่งเรื่องยาของคนมาก
0: ไม่ได้เอามาฉีดเองให้มันเคิร์มไม่ใช่
20: มันจะเป็นโมร์ฟีนน้ำที่เขาใช้ให้กับคนที่เป็นมะเร็งกินผสมน้ำให้คนมันเป็นมะเร็งกินเท่า
0: ไหร่มันสบายตัว
20: อะไรพวกนี้ใช่แล้วก็จะทำคือออกมาหยดวันนั้นน่ะเลิกกันนะเลิกแบบเหลือเชื่อเหลือเชื่อมาก
0: โอ้โห ต่อแพงขนาดนั้น
20: ต่อแพงต่อ20บาทพอไก่คือเขาตายแล้วอ่ะ
0: มือน้ำนี่ต้องหัวใจขนาดไหนเนาะเอ็มเน
20: า
0: ะ
20: ต้องเขาตายแล้วอ่ะแล้วเชื่อว่าวันเลิกกันเนี่ยนะเช้ามาเนี่ยหัวหมูเต็มเล้าไก่เลยครับบ่นกันบ่นแล้วหัว2หัวหัว2หัวกินไม่หมดต้องแบ่งกันไปกินที่บ้านด้วยเชื่อมั้ย
0: โอ้
20: เพราะมันเล่นกันเยอะสมัยนั้นน่ะบ้านขามนี่เค้าก็เบอร์ต้นๆของคอนยกเลยนะ
0: ครับ
20: เบอร์ต้นๆเลยการที่จะมีไก่ตีแพงหรือว่า FC สมัยนั้นเขาไปกันด้วยที่ว่าเขาไปกันด้วยใจไปกันจริง
0: ๆไปเชียร์
20: ใช่ไปเชียร์พวกแล้วเขาก็ไปเล่นกัน
0: พี่หมูเทคนิคอีกอย่างนึงที่พี่หมูเคยเกินๆไว้ไอ้เรื่องปากบนเนี่ยเข้าปากตึงไม่ตึงนี่มันยังไง
20: มันไม่มีหรอกบก.ความคิดของพวกเราเอง
21: บางคนบอกว่าเข้าแล้วไก่ไม่ตีไก
20: ่มันไม่จริ ง
0: มันตึงไหมว่าไม่ตีไก่จริงไหม
20: ไม่จริงหรอก
21: ใครเข้าไม่ตีไก่มาเข้าไก่รวมผมเลย
20: สอนเอ็มประจำเลย
21: ถ้าเข้าแล้วไม่ตีผมให้หมื่นหนึ่ง
0: ทำไมอ
20: ่
0: ะ
20: ไก่นะมันอ้าปากล่างบอกก่อไก่ที่เขาบอกว่ามันตึงอ่ะการตีนวมเนี่ยตีนวมเนี่ยมันเริ่มมาจากการเริ่มต้นของการตีนวมไก
0: ่
20: ตีนวมไก่ของเอ็มเนี่ยจะพันปากบนทุกครั้ง
0: ครับ
20: เพื่อให้มันเคยมีอะไรมาติดปากมันมันระแวงมันก็จะระแวงแค่พักเดียว
0: มันก็จะเคืองมันนิดนึง
20: เดี๋ยวมันก็จะชินเพราะเราแปะทุกครั้งอ่ะจันประหัตจันเงี้ยเราตีนวมมันก็จะชินเข้าปากไม่มีผล
0: ไม่มีตึง
20: ไม่มีผมนี่เข้าตึงเป๊ะเลยแม่งยังตกเลยหัวเพราะว่าไก่มันห้าปากล่าง
0: ก็ใช่
20: ไก่ไม่ได้ห้าปากล่าง
21: จริงไหมมันไม่มีหน้าที่
0: มันไม่ได้งู
20: ใช่เมื่อจริงวะ
0: เออข้างบนเป็นตัวปะทองเนาะข้างล่างเป็นตัวงับ
20: ใช
21: ่ใครบอกเข้าปากแล้วไม่ตีไก่มาเข้าไก่นวมผมให้หมื่น
20: เออถ้าเข้าไก่แล้วไม่ตีไก่ดีนะผมให้ตัวละหมื่น
1: รู้ลึกรู้จริงทุกเรื่องราวของวงการไก่ชนในรายการเช็ดน้ำปั้มไก
2: ่สถานีข่าวคุณภาพ Quality News Station 97 FM

0: ราย่อมาไว้ที่นี่ FM 97 Quality News Station
1: สถิตในดวงใจตราบนิจนิรันดร์น้อมศิรกรานกราบแทบพระยุคลบาทน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะกรรมการผู้บริหารพนักงานผู้ดำเนินรายการสถานีข่าวคุณภาพ FM 97 MHz

0: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง21นาฬิกากับยุทธพรบานเย็นครับรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมสุ่มตรวจท่าอากาศยานพิษณุโลกเพื่อผลักดันท่าอากาศยานภูมิภาครองรับการเติบโตด้านเศรษฐกิจอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: 93ปีกรมประชาสัมพันธ์จากจุดเริ่มต้นของการสื่อสารภาครัฐสู่บทบาทสำคัญในการเชื่อมโยงรัฐกับประชาชนมุ่งนำเสนอข้อมูลข่าวสารที่ถูกต้องเข้าถึงง่ายเชื่อถือได้สื่อสารความจริงสร้างความเข้าใจเคียงข้างประชาชนก้าวสู่ยุค OTT อนาคตการสื่อสารยุคใหม่อย่างสร้างสรรค์และยั่งยืน3พฤษภาคม93ปีกรมประชาสัมพันธ์
3: ระวังมิจฉาชีพหลอกลงทุนทองคำและเทรดหุ้นปลอมอ้างผลตอบแทนสูงรวยไวกำไรเร็วสร้างโปรไฟล์น่าเชื่อถือชวนเข้ากลุ่มลับและหลอกให้โอนเงิน
4: อย่าลงเชื่อโฆษณาหรือแอปพลิเคชันที่ไม่น่าเชื่อถือในโซเชียล
3: ก่อนลงทุนตรวจสอบให้ชัดมีตัวตนจริงได้รับอนุญาตหรือไม่
4: จำไว้การลงทุนไม่มีทางรวยเร็วโดยไร้ความเสี่ยงหยุดคิดตรวจสอบจะได้ไม่ตกเป็นเหยื่อมิจฉาชีพ
5: พามาจับไต AI ภาพและคลิปที่เห็นเป็นเรื่องจริงหรือ AI สร้างบางรูปบางคลิปก็สมจริงจนหลายครั้งแทบแยกไม่ออกแต่เดี๋ยวก่อนยังมีจุดที่ช่วยให้จับผิดได้สังเกตนิ้วมือบิดเบี้ยวผิดธรรมชาติใบหน้าสมมาตรเกินจริงผิวเนียนเกินไปเหมือนพลาสติกแสงและเงาไม่สัมพันธ์กันตัวหนังสือเพี้ยนเหตุการณ์เกินจริงจนน่าสงสัยก่อนแชร์ก่อนเชื่อก่อนตกใจหยุดดูให้ชัวร์อีกครั้ง
6: เห็นโฆษณานี่ไหมกู้ง่ายอนุมัติไวไม่เช็คเครดิตแถมได้เงินวันนี้เลยนะ
7: หยุดเลยนั่นมันสูตรโกงชัดๆกู้ง่ายอนุมัติไวไม่เช็คเครดิตเท่ากับโดนโกง 100%
6: แต่เขาบอกโอนค่าธรรมเนียมก่อนแล้วได้เงินเลยนะ
7: นั่นยิ่งชัดโอนก่อนเท่ากับเสียเงินฟรีมิจฉาชีพในคราบเงินกู้หลอกผ่านแอปและโซเชียลสุดท้ายไม่ได้กู้แถมเสียเงินฟรีเช็คให้ชัวร์ก่อนกู้ทุกครั้งเซฟเงินเซฟตัวเอง
1: รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมลงพื้นที่สุ่มตรวจท่าอากาศยานพิษณุโลกรับฟังปัญหาจากผู้ปฏิบัติงานในพื้นที่เพื่อผลักดันท่าอากาศยานภูมิภาครองรับการเติบโตด้านเศรษฐกิจ
8: นายพัทรพงศ์พัทรประสิทธิ์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมท่าอากาศยานพิษณุโลกเพื่อติดตามการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ส่วนหน้าพร้อมรับฟังปัญหาอุปสรรคและข้อเสนอแนะจากบุคลากรที่ปฏิบัติงานจริงในพื้นที่โดยเฉพาะเรื่องด้านมาตรฐานความปลอดภัยการอำนวยความสะดวกผู้โดยสารและการยกระดับคุณภาพการให้บริการภายในสนามบินเพื่อรับทราบปัญหาที่เกิดขึ้นจริงและนำไปสู่การปรับปรุงการทำงานให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นสร้างความเชื่อมั่นแก่ผู้โดยสารและการยกระดับคุณภาพการให้บริการให้ทัดเทียมมาตรฐานสากลพร้อมผลักดันให้ท่าอากาศยานภูมิภาคมีศักยภาพรองรับการเติบโตด้านเศรษฐกิจและการท่องเที่ยวในอนาคตนพศรแก้วคำรายงาน
1: ด้านรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยลงพื้นที่ชัยภูมิเปิดงานประเพณีแห่หน้าโคดหนึ่งเดียวในโลกดุลซอฟต์พาวเวอร์ท้องถิ่นกระตุ้นเศรษฐกิจชุมชน
9: นายพลพีสุวรรณชวีรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยลงพื้นที่อำเภอภูเขียวจังหวัดชัยภูมิเพื่อเป็นประธานในพิธีเปิดงานประเพณีอุปสมบทหมู่และแห่นาคโหดประจำปี2569ณบ้านโนนสลาวตำบลหนองตูมอำเภอภูเขียวจังหวัดชัยภูมิซึ่งเป็นประเพณีที่มีเอกลักษณ์หนึ่งเดียวในโลกโดยในปีนี้มีนาคเข้าอุปสมบทหมู่ทั้งหมดจำนวน

0: รูปด้วยกันโดยนายพลพีได้กล่าวว่ารัฐบาลและกระทรวงมหาดไทยได้มีนโยบายชัดเจนในการสนับสนุนซอฟต์พาวเวอร์และการส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมเพื่อดึงดูดนักท่องเที่ยวและกระจายรายได้สู่รากฐานประเพณีแห่นาคโหดไม่เพียงแต่จะแสดงถึงความอดทนและความกตัญญูของผู้ที่จะอุปสมบทแต่ยังเป็นจุดแข็งทางการท่องเที่ยวที่สำคัญของจังหวัดชัยภูมิอีกด้วยนอกจากการจัดพิธีอุปสมบทหมู่แล้วรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยยังได้เยี่ยมชมการจัดแสดงนิทรรศการเพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับประวัติความเป็นมาของการอุปสมบทและนิทรรศการชุดแห่นาคนิทรรศการผ้าไทยพระราชนิยมรวมถึงสินค้าโอท็อปของดีจังหวัดชัยภูมิที่เปิดให้แขกและผู้เข้าร่วมงานได้เลือกซื้ออีกด้วยศาสตร์ว่องการดีสวทชัยภูมิรายงาน
1: จังหวัดระนองจัดงานเขาหญ้าเฟส2026ท่ามกลางสีสันและดงกังหันลมบนภูเขาหญ้ากระตุ้นเศรษฐกิจในพื้นที
2: ่นายราชันมีน้อยผู้ว่าราชการจังหวัดระนองเป็นประธานเปิดงานเขาหญ้าเฟส2026ท่ามกลางสีสันและดงกังหันลมบนภูเขาหญ้าแลนด์มาร์คสำคัญของอำเภอเมืองจังหวัดระนองพร้อมกันนี้ได้เชิญชวนนักท่องเที่ยวและประชาชนร่วมสัมผัสประสบการณ์การท่องเที่ยวที่แตกต่างน่าประทับใจในงานซึ่งจะจัดขึ้นระหว่างวันที่ 2-3 พฤษภาคม 2569 นี้ตั้งแต่เวลา 17:00 น.ถึง 22:00 น.โดยเปิดให้เข้าร่วมงานฟรีตลอดทั้ง2วันซึ่งการจัดงานครั้งนี้การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยตั้งใจสร้างประสบการณ์การท่องเที่ยวรูปแบบใหม่ให้กับจังหวัดระนองผ่านการผสมผสานธรรมชาติอันเป็นเอกลักษณ์ของภูเขาหญ้าเข้ากับเทศกาลดนตรีแสงสีเสียงและกิจกรรมสร้างสรรค์เพื่อให้นักท่องเที่ยวได้เข้ามาสัมผัสบรรยากาศที่มีความแตกต่างสนุกสนานและเกิดความประทับใจกลับไปสร้างรายได้หมุนเวียนสู่ผู้ประกอบการในพื้นที่จังหวัดระนองอีกด้วยคึกฤทธิ์เรืองระยนต์สวทระนองรายงาน
1: 1คนลดน้อย100คนลดมากรวมพลังทั้งชาติไทยไม่ขาดพลังงานจบข่าวยุทธพรบานเย็นอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 22:00 นครับ
3: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.prd.go.th

0: ถานีข่าวคุณภาพ Quality News Station 97 FM
1: คุณกำลังฟัง Sport Station FM 97สังคมกีฬาสำหรับคอกีฬาร
2: ู้ลึกรู้จริงทุกเรื่องราวของวงการไก่ชนในรายการเช็ดน้ำปั้มไก่
3: มันไม่ได้งู
4: ใช
3: ่แม่จริงวะ
5: เออข้างบนเป็นตัวประคองเนาะ
3: ใช่
5: ตัวงับ
3: ใช่
4: ใครบอกเข้าปากแล้วไม่ตีไก่มาเข้าไก่นัวหมมผมให้หมื่น
3: เออถ้าเข้าไก่แล้วไม่ตีไก่ดีนะ
5: ผมให้ตัวละหมื่น
4: ผมให้ตัวละหมื่น
5: แล้วความ
4: หมูบอกไง
5: แล้วความจริงอ่ะเข้าปากที่ถูกวิธีเนี่ยมันต้องเข้ากี่ปอแล้วเข้าตึงไม่ตึงแบบไหนยังไง
3: เข้าปาก
5: หรือเอาให้แน่นเอาให้แน่นให้อยู
3: ่เด็กสมัยเนี่ยคำว่าเสเนี่ยหายไปหมดแล้วผมเห็นเนี่ยดูทำน้ำหลายคนแล้ว
5: ครับ
3: เข้าปากส่วนใหญ่ก็เข้าเสร็จปุ๊บก็ควายอ่ะควายท้ายงอนหรือไม่ก็คล้องท้ายงอน
5: ฮะ
3: แต่ตอนจบที่มันเป็น3เปาะแล้วไม่มีเสตามแล้วเนี่ยนี่คือเสโบราณนี่เออนี่คือเสโบราณมนต์เสน่ห์เลย
5: ล็อก6จุด
3: ใช่เนี่ยเสโบราณเค้าล็อกกันเพื่ออะไรหรือเปล่าเวลาต่างคนต่างขาดเนี่ยได้เค้าจะไม่ออกมาเป็นเส้นเค้าจะขาดแต่เค้าจะออกมาเป็นชุดเข้าใจมั้ยมันจะไม่ไปติดแข้งติดขาติดอะไรน้องผมเนี่ยผมจะบอกนะการเข้าปากเขาไหนไม่เสผมบอกแม่งไม่ใช
5: ่ครับ
3: เข้าปากมันต้องเสสูตรโบราณ
5: เป็นความละเอียด
3: ใช่นั่นแหละมันบ่งบอกถึงการละเอียดเลย
5: ครับ
3: นั่นแหละมันต้องเส
5: ต้องบอกก่อนครับคำว่าเสนี่คือเวลาที่เราเข้ามันจะมีอยู่3ปอก
3: ใช
5: ่1 2 3ถูกไหมครับบางคนก็เข้าแล้วเข้าเลย
3: เข้าแล้วเข้าเลย
5: แต่บางคนที่เป็นมือเก่าความที่มันละเอียดของแต่ละคนเนี่ยเขาจะเย็บเป็น6จุดเย็บ1เย็บ2เย็บ3ข้างละ3คือเย็บไปอีกทีนึง
3: เขาเรียกเสเนี่ยเสโบราณเลย
5: ครับ
3: แล้วก็หาดูน้อยๆด้วยตอนเนี้ย
5: ศาสตร์การให้น้ำแบบนี้หาดูได้น้อยมาก
3: น้อยเหลือแต่คนเก่าแล้ว
4: ก็คือทำไป
3: เดี๋ยวมันไปหลุดคือตาถ้ามันไปหลุดเนี่ยนะถ้าหลุดแล้วมันไม่มีผลไปเกาะนิ้วเกาะอะไรไม่มีปัญหา
5: ครับ
3: มันก็หลุดมันไปแต่ถ้าวันไหนมันเกิดขึ้นมาล่ะบก
5: ฮะ
3: มันเอาไม่อยู่เลยนะ
5: ข้อหามยำซวยมันเป็นก็ได้
3: ใช่ผมเคยเจอนะชีวิตผมเคยเจออยู่ตวง
5: ครับ
3: ตีบ่อนป่าเข้าปากไม่เสียผลสุดท้ายแม่งเป็นต่อด้วยวันนั้นนะที่บ้านนาน่ะ
5: อ๋อ
3: ตะดมอ่ะแม่งไปพันกับนิ้วข้อหามยำซวยเป็นต่อ2131
5: พันกับนิ้วตัวเอง
3: นิ้วตัวเองเนี่ยก้มหัวอยู่เงี้ย
5: สวยดิ
3: แพ้เดี๋ยวนะ
4: พวกมาตี
3: อ่วมเลยร้อง
4: ผมอยู่นะผมอยู
5: ่แล้วพังทุ่งๆโอ้โห
4: มันสวยจัด
3: โอ้มันสวยมัน
4: สวยจัด
3: สวยมันโคตรสวยอ่ะ
5: งุ้งอยู่เงี้ยนะ
3: มันไม่เกิดขึ้นไม่เป็นไรแต่ถ้ามันเกิดมาเราเอาไปอันมันออกไม่ได้เข้าใจป่ะ
5: กรรมการแบบนี้กรรมการ
4: ไม่ได้แก้ไม่ได
3: ้เราไม่รู้ว่าแต่ละที่เขาเหมือนกันหรือเปล่าใช่ป่ะล่ะ
5: แล้วไอ้พวกขัดขากติกาขัดขานี่ปกติที่เห็นเขาแยกกันไหม
3: บางที่ก็แยกบางที่ก็ไม่แยก
5: ใช
3: ่ก็ยังบอกว่าแต่ละที่มันไม่เหมือนกัน
4: เพราะฉะนั้นเสไว้ดีกว่า
3: ใช่ทำไว้จะดีกว่ามันเสียเวลาอีกหน่อยเดียว
5: ครับ
3: มันไม่ได้เยอะเรื่องเยอะแยะ
5: และมีแผลไหนที่มองว่าจะยากไหมสำหรับมือใหม่ที่บอกว่าไม่ค่อยได้เจอ
3: แผลยากอะไรมันส่วนใหญ่มันก็จะไม่ค่อยเห็นกันแล้วมันเป็นไก่ตีน้อยอัน
5: เนาะ
3: อย่ากามหักเลยเงี้ยหักหรือดั้งบนน่ะหัก
5: อื้อดั้งบนน่ะพี่หมู
3: เคยเจอมั้ยบอก
5: เคยเจอแบบพับเข้าไปในปากเลยนะ
3: ไอ้พับมันงัดออกได้นี่มันหักขึ้นอย่างนี้เข้าใจมั้ย
5: แล้วทําไงอ่ะทีนี
3: ้ผมเคยไปที่เทิดไทยนะน้ําเย็นสมัยผมก็ไม่เคยทําหรอกแต่อาจารย์ผมเนี่ยเค้าสอน
5: ครับ
3: ว่ามันจะต้องทําแบบเนี้ยแล้วบอกไอ้เองเนี่ยเข้าปากเนี่ยมันไม่ช่วยอะไรหรอกเพราะว่าดั้งมันหักเข้าตึงได้มันก็ไม่มันก็ไม่อยู่เข้าใจมั้ยว่าร่างมันหัก
5: ยังไงมันก็พับอยู่ดี
3: ใช่ยิ่งตึงมันยิ่งแหงนอย่างงี้ดิ
5: ครับ
3: เราบอกเนี่ยเอาขนไก่นะดึงออกแล้วคล้องท้ายหงอนเลยเข้ามาเป็นเหมือนดามโครงกระดูกของปากบนเข้าใจมั้ยเออ
5: ดาม
3: หงอนเราไปบอกเชื่อไหมว่ารู้สึกว่าวันนั้นน่ะจะเป็นซุ้มทางสมุทรสาครเขาน่าจะเคยเห็นผมให้น้ำไก่อยู่เทิดไทย
5: ครับ
3: เขาบอกไอ้หนูเองอ่ะทำตามที่มันบอกอ่ะเพราะว่ามันให้น้ำเป็นก่อนเองจะเลี้ยงไก
5: ่ อ๋อเอาขนไก่พาดมาหนอนแล้วก็เย็บเข้ากาบปาก
4: ก็เหมือนล็อกคอเงี้ย
3: ล็อกคอหงอนก็เสริมไม่ให้มันกระดุกกระดิกได้อย่างน้อยก็ประคองได
5: ้ผมไม่เคยเจอนะพี่แผ
3: ลเนี่ย
5: หาเจอยาก
4: ที่ไหนเทิดไทย
3: เทิดไทย ชีวิตเนี่ยเจอครั้งเดียวเจอตัวเดียวอยู
5: ่แล้วปากล่างอ่ะพี
3: ่ปากล่างอ่ะเหรอถ้ามันหักอ่ะนะมันต้องใช้ขนไก่ดำขนไก่เราเนี่ยเปาะตรงใสๆมันอ่ะ
5: ครับ
3: เราผ่า
5: ผ่าร่อง
3: ผ่าร่องแล้วก็ทาบเลยบางคนก็เจาะผ่านเข้าไปมัดเลย
5: ครับ
3: บางคนก็แต่ส่วนใหญ่ผมจะเจาะแล้วผมจะเจาะรูเข้ากับไอตัวขนไก่อีกที
5: เข้าใจครับ
3: มันจะล็อกแล้วมันจะแน่นแน่นมากกว่า
5: แล้วก็เย็บติดกับนี
3: ่เย็บติดเลยเย็บติดเลย
5: เย็บติดกับโคนเลยใช่ไหม
3: ใช่เย็บติดเลยเหมือนกับเราไปเสริมให้กระดูกมันแข็งขึ้น
5: ครับ
3: จากที่มันหักห้อยอยู่
5: เสริมข้างล่างหรือก็บน
3: ข้างบนข้างบน
5: อ๋อข้างบนปากตา
3: ต้องข้างบนใช่ต้องข้างบนเพราะว่าโครงกระดูกอยู่ด้านบน
5: เย็บต้องเย็บกี่ปอกถึง
3: สองปอกก็น่าอยู่แล้วสองปอกเนี่ยอยู่แน่
5: หัวท้าย
3: หัวท้ายพอยิ่งเย็บเยอะยิ่งเจ็บนะถ้าเราคิดว่ามั่นใจมันอยู่นะสองปอกพอ
5: แล้วแผลนี้พี่หมูลิ้นขาด
3: ลิ้นขาดไม่เคยเจอที่บอก
5: กับปากกันลิ้นขาดปลายลิ้นขาดเลือดไม่หยุดอย่างเงี้ย
3: เห็นแต่เขาบอกนะเขาใช้เชือกมัดกันนะเขาจับเชือกมัดเลยนะ
5: เออ
3: เออแต่เราไม่เคยเจอเราไม่เคยทำเพราะส่วนใหญ่ของเรานะจะสวบอาชีพอยู่แล้ว
4: เราซ้อมไม่เหนื่อยบ้าน
3: ไปบ้าน
5: พี่หมูไอ้สวบอาชีพที่เห็นคุยกันเนี่ยใจพี่หมูยังไงนะที่บอกว่าสายนี
3: ้โอ้โหตัวนี
5: ้ตัวนึงเนี
3: ่
5: ย
3: ไอ้ตัวนี้ไอ้ด่างไอ้ด่างไอ้เอ็ม
4: ไอ้ด่างที่ซุ้มเนี่ยตีแสนด้วย
5: ตีแสนด้วย
4: ใช่
5: เขาว่าพิเศษเลยอ่ะ
4: ตั้งแต่ปั้มตั้งแต่ตีเชื่อมั้ยมันปั้มทุกครั้งอ่ะบก.
5: เขาว่ากัดชิบหายเลยอ่ะ
4: ปากคู่ละสู้นึงกระมันเนี่ยแหลกทุกตัว
5: อ๋อที่กัดนี่คือไม่ได้กัดหลังไม่ได้เป็น
3: ป
5: ล
3: ่อ
5: ย
3: อะไรอะไรปากเลิฟซี
4: เลิฟซี
3: รอ18บวกอย่างเดียวแล้ว
5: ปากอย่างเดียว
3: สวบไอ้ตัวนี้สวบ
4: เดี๋ยวปั้มขนาดเตะนวมมันต้องเอาพัตเตอร์พันปากเนี่ยถ
5: ึ
4: งเลี้ยงไปตีเขาได
5: ้มากตีมาก
4: ใช่
3: แล้วมันกัดเขาเลย
4: แล้วนั้นตีตีแขนหนึ่ง
5: เขาว่าเหตุการณ์เป็นยังไงบ้าง
4: ตีกับตัวดีด้วยตีตัวดี
5: ตีที่ไหนไม่รู
4: ้ไก่ทั้งหลังทองตีกันที่เหลืองใจ
5: เออ
4: ตีกันเล่นกันละเอียดเลย
5: เดินเข้าใส่กันอย่างเดียว
4: โอ้โหใหญ่คู่ต่อสู้ตีแล้วปังปังปังปังปังของเราเข้าไปเลิฟซีนหนึ่งเนี่ยดูดปาก
3: มับตัวตัวตัว
4: หนักเข้าไอ้นั่น
5: ดูดด้วยตีด้วยดูดด้วยตีด้วย
4: ดูดด้วยตีด้วยคู่ต่อสู้ร้องเอ็ดเลย
3: ก็บอก
4: เจ้าของร้องนะ
3: ไก่ไม่ร้องเจ้าของบอกโอ้ยกัดปากกูแล้ว
5: ยังไงมันเข้าไปมัน
4: ปุ๊บมันจวบเลยมันสับจกงับงับงับเข้าไปอย่าง
5: น
4: ี้เลย
5: เราอยู่ล่างเขาว่างั้นเนี่ย
4: ใช่
5: เต็มเต็ม
4: เข้าคู่ต่อสู้ทะลักเอาไม่ได้
5: เลือดออกก่อน
4: เสียวปากเสียวปากอันนี้ก็ตามเลิฟซีนดิตอนนั้นเป็นรองเท่าไหร่นะ
3: เป็นรอง72
4: 72
3: เราเห็นแล้ว
5: หมูเห็นแล้ว
3: หมูเห็นว่าไง
4: เห็นแผลแล้ว
3: ปากอ่ะเห็นแผลแล้วเราก็มีแผลอาชีพของเราเราไม่กลัวอยู่แล้วเราเนี่ยเห็นแผลแล้วมันสวบได้ที่แล้ว
5: มึงเคยแล้วมึงเคยหรือเปล่า
3: เราเคยแล้วมึงเคยแล้วคือแบบกำลังได้ที่เลยกำลังเงิงๆนิดๆเลยลอง72 20,000
4: อยู่เลยที่หมูลูกลองนั้นน่ะ
3: พอลองเสร็จก็กระเด็นเลย
5: เพราะฟันยางขาด
3: ไปทิ้งฟันยางโอ้ร้องลั่นเลย
4: เลย15 1เลย
5: เห็นกับตาเลยเหรอ
3: เห็นสวบเลย
5: สวบคาบได้ดึงออกมาเลย
3: ดึงดึงออกมาในฟันยางติดกันมาเลยกันแล้วซีนติดกันออกมาติดแต่ของเรามันไม่เป็นไรของเขามันหมด
5: ดูก่อนไม่บอกใคร
3: ที่รู้เรามั่นใจอยู่แล้วของเราแข็งแผลไอ้ตัวนี้แข็งแผลมากเรื่องการสวบเนี่ย
5: พอคู่กับตัวสะบัดฟันยางราคา
4: 15น
3: ึ
4: งวิ่งมาขอพี่หมู
3: วิ่งมาขอเราบอกเลยมึง
5: เลือดออกไหมตอนนั้นน่ะ
3: เลือดโกกเลย
4: แพ้เลยมั้งวันนั้น
3: น่ะยังมาแพ้อีกอันนึง
4: ใช่
3: เพราะมันสวบแล้วคือข้างปากอ่ะมันช้ำอยู่แล้วบอกคอเลือดมันก็ไหลตามเนี่ยมันไม่ไกลอยู่ๆมันหลุดเมื่อไหร่อ่ะไอ้นี่เขาฝากแถวนี้ไว้หมดแล้วอ่ะ
4: เลิฟซีนอย่างเดียว
5: เลิฟซีนจุ๊บๆอย่างเด
3: ียวพอวิ่งมา15 1ว่ะพี่หมูขออะไรคืนทั้งพันบอกมึงเอาเสมอไปเลยเพราะยังไงกูก็เสียมึง 1,000 นึงอยู่แล้วมันไม่รอดหรอกเน
5: ี่
3: ย
5: รอ72ก็ 20,000 เลยว่างั้น
3: ร้อง72 20,000ร้องทีเดียว
5: ข้างมันจะ
3: ร้องทีเดียวอยู่เลย
5: ก็เข้ามาแพ้อีกยกหนึ่ง
3: ยกแพ้
4: ทุกวันนี้ยังอยู่นะไก่ตัวเนี้ย
5: สวกจนแพ้เลยอ่ะ
4: ใช่ทุกวันนี้ทำพ่อไก่อยู
5: ่
4: แล้วก็หาแม่พันธุ์พี่หมูบอกให้หาแม่เดินสวก
5: แบบสวกแบบอาชีพเลยเอาสายเลิฟซีนเลยมั้ง
3: เอา18บวกอย่างเดียว
5: ลูกก็เลิฟซีนลูกออกมาแล้วด้วย
4: เลิฟซีนแล้วลูกตอนน
5: ี้ตั้งคออย่างเดียว
4: จวกเหมือนมันเลยตอนนี้อมนามแดงแล้ว
3: อมนามอยู่หลังเรา
5: ตาไข่ตาไข่อยากได้สายพันธุ์เลิฟซีน
4: เลิฟซีนต่อได้ไอ้ด่างเลิฟซีน
5: อ๋อไอ้ด่างเลิฟซีน
3: ทุกวันนี้ยังเป็นพ่อพันธุ์อยู่ไม่ได้ตอนนี้สวบอย่างเดียว
5: ออกตีอีกไหม
4: ไม่ออกแล้วดิ ออกไม่ได้แล้วเอาลูกออก
5: เดี๋ยวเสียแชมป
4: ์ก็เสียแชมป
5: ์ถ้าลูกรักษาพวกอมพนมอมพนำอะไรพวกนี้ได้ก็สามารถออกได
3: ้แต่จะยุบหรือยังไม่รู้นะบวมลูกตาเหลือนิด
5: ขึ้นตาเลย
3: ขึ้นตาเลย
5: พี่หมูแล้วแผลที่เกี่ยวกับพวกขาพวกอะไรพวกนี้ที่บอกว่าพวกเป็นนิ้วเป็นเวลาตีไปแล้วมีแม่เคยเจอไหมพวกสะโพกอย่างเงี้ย
3: สะโพกเนี่ยมันเคยมีนะสะโพก
5: แชมป์หลุด
3: เราทำอะไรมันไม่ได้มีน้องมาคนสมัยนั้นว่าพี่หมูไก่ผมขาหลุดว่ะ
4: ตีอยู่นะ
3: ตีอยู
5: ่
3: เราบอกมันไงรู้ป่ะเฮ้ยกูว่ามึงพากันไปหา
4: เรียกรถพยาบาล
5: สะโพกไม่ได้ไม่ได
3: ้หูช่วยไม่ได้ไม่รู้จะทำยังไงบกมันเป็นที่กล้ามเนื้อมันเป็นที่โครงกระดูก
5: เนาะอยู่ข้างในต้องผ่า
3: เนา
5: ะมันอย
3: ู่ข้างในอ่ะ
5: เราไม่ได้เรียนผ่ามาด้วย
3: หูไม่ได้บอกไปหาหมอนี่เหรอ
5: โรงพยาบาล
3: ถ้าเป็นนิ้วเป็นอะไรอย่างเงี้ยมันได
5: ้อ๋อถ้าเป็นนิ้วส่วนใหญ่ก
3: ็นิ้วก็ดามอย่างที่ผมบอกอ่ะ
5: ดาม
3: ใช่
5: แต่คนบอกว่าที่ในที่เขาคอมเมนต์มาเขาบอกว่าเขาไม่เคยเจอเหมือนกันแล้วพอเหตุการณ์นั้นปุ๊บเขาได้ฟังพี่หมูแล้วเขาเหมือนนึกขึ้นได้อะว่ามันต้องใช้นิ้วดามเลิกครับพี่หมูคอมเมนต์เขาว่ามันใช้ได้นะมันใช้ได้นะ
3: มันใช้งานจริงสมัยก่อนมันเกิดขึ้นได้หมดแผลแบบเนี้ยบอกก่อนแผลที่ผมพูดเนี่ยค่อนข้างที่จะโคม่านะ
5: ฮะ
3: แต่มันเกิดขึ้นได้เพราะสมัยก่อนน่ะ8อัน10อัน12งานมันเป็นไปได้หมดกล้ามเนื้อใครเสียก็เป็นได้
5: อุบัติเหตุมันเกิดได้อุบัติเห
3: ตุเกิดขึ้นได้แต่เด็กแต่สมัยเนี้ยมันจ่าย3อัน4อัน
5: ครับ
3: โอกาสเกิดขึ้นก็น้อย
4: บางตัวนิ้วอย่างงี้เลยที่ผมเห็นพี่หมูทําที่ชูโชคอ่ะ
5: กำมานะ
4: นิ้วมันกำ
5: มันโกรธหรือเปล่าม
4: ันกำอ่ะมันกำหงิกเนี่ยนะตัวที่พี่ทำมานะแล้วพี่หมูก็ดามทีละนิ้ว
3: ดาม
4: หน้าวันนั้นหน้าดามหมดทุกนิ้วเลย
3: ดามทุกนิ้วดามทีละนิ้ว
5: แทบไม่ต้องทำแผลกันเลยมั้ง
3: ไม่ต้อง
4: เพราะมันกำอย่าง
3: น
4: ี้เลย
3: ไปเดินไม่ได้เดินแล้วก็ปัก
5: เลิกได้ไหม
3: ดู
5: ว่าพอ
3: บรรเทาไก่พวกนี้เลิกได้บกมันไม่ได้เป็น
4: มันเป็นเพราะอะไรสาเหตุ
3: แต่แปลกนะไก่พวกนี้มักจะเลิกไม่เลิกก็ชนะไม่รู้นะคนแก่เขาบอกต้องบอกว่ากำแพงขย่งกำแพงขย่งด้วย
5: โอ
3: ้
5: โหกำแพงขย่งมาเลยพี
3: ่
5: ถ้ากำแพงขย่งถ้ามันดีมันไม่เป็นรองแล้วพี
4: ่นั่นวันนั้นชนะหรือเลิกไม่รู
3: ้วันนั้นชนะหรือ
4: น่าชนะ
3: แล้วก็มีอีกตัวที่นานาภาคที่ชาท่าเกษมมาตามอ่ะตัวหอยโน้ตจำได้ไหมน่ะเขาบอกพี่หมูเอาให้หน่อยวันนั้นชนะด้วยนะไอ้ปักก๋อยด้วยนะ
5: สองสีเหร
3: อของชาท่าเกษมเนี่ยก
5: ็
3: ให้โน้ตมาเลี้ยงเนี่ยที่นานาภาคเราก็เป็นคนไปทำ
4: ชนะ
3: วันนั้น
5: ตอนนี้ถ้าใครสนใจอยากจะเรียนเกี่ยวกับมือน้ำแบบจริงๆจังๆเนี่ยส่วนตัวโทรได้ไหมส่วนตัวเอาแบบส่วนตัวเลย
3: ได้ๆ
5: หรือว่าสอนคอร์สออนไลน
3: ์เราไปสอนไม่ค่อยจะเป็นน่ะเนี
5: ่
3: ยเราบางคนพูดน้อง
5: เบอร์โทรดีกว่าเบอร์โทรดีกว่า
3: 084
5: ครับ
3: 7711
5: ฮะ
3: 608
5: ก็โทรหาพี่หมูด้วยตรง
3: ใช
5: ่ครับก็
3: หรือว่าถ้าจะมาอยากจะเรียนมาตลาดเวลาได้ทั้งอาทิตย์มาเรียนแม่งของจริงเลยเพราะยังไงเราไปบ่อนป่าอยู่แล้วเราทำ
5: ให้ค่าใช้จ่าย
4: ถ้าเรื่องแผลหาพี่หมู
3: ก
4: ็แต่ถ้าบวมมาโทรหาผม
5: สรุปว่าใช้ได้ทุกอย่างใช้ดีกินด้วย
3: ดีๆใช้กิน
5: ครับ
3: ใช้ทานในหลอดเดียวกัน
4: แต่ตอนนี้เขามั่นใจซุ้มเสียทั้งลุยกันนะแพ้ยากมาก
5: ก็จะไปแพ้ยากเลยก็ยาอื่นไม่ซื้อเลยเอาแต่รถบวมอย่างเดียวเลย
4: มีรถบวมห้ามเลือดแล้วก็มีแพทย์สนามอาจารย์หมูรับรองกินผมก็กินยากนะ
3: ได้ต้นทุนนี้ต้นทุนมันดี
5: คร
3: ับเราบอกตลอดว่าต้นทุนคนข้างตัวมึงเก่งมึงหาไก่เก่งอย่างเดียว
4: จะหามาได้ไหม
3: หามาเป็นพละหมดเลย
5: เอาไว้เดี๋ยวเทปหน้าเดี๋ยวมาเจอกับเสสังลุยแล้วก็พี่หมูอีกว่าจะมีเทคนิคการให้น้ำแบบไหนยังไงสำหรับเทปนี้ลากันไปก่อนครับผมขอบคุณครับขอบคุณที่ติดตามครับสวัสดีครับ

0: รู้ลึกรู้จริงทุกเรื่องราวของวงการไก่ชนในรายการเช็ดน้ำปั้มไก
1: ่สถานีข่าวคุณภาพ Quality News Station 97 FM

0: านีข่าวคุณภาพ Quality News Station 97 FM
1: คุณกำลังฟัง Sports Station FM 97สังคมกีฬาสำหรับคอกีฬา
2: ปลูกบ้านเติมสุขกันร้อนกันเสียงกันชื้นด้วย EPD มวลเบาฟังข้างรู้คู่บ้าน FM 97 QFM สถานีข่าวคุณภาพทุกวันเสาร์เวลา 10-11 นาฬิกาวันอาทิตย์เวลา 13-14 นาฬิกาปัญหาบ้านสุดร้าวรั่วร้อนเล็กเป็นสนิมปูนระเบิดวัสดุอะไรแก้ไขได้ช่างรู้คู่บ้านสันชัยขนานมีคำตอบโทร091-789-3563
3: ครบเครื่องเรื่องศิลปะกับรายการ Variety Art 3วันแบบเข้มข้นทั้งศิลปะประวัติศาสตร์วัฒนธรรมและบันเทิงในรูปแบบของสาระบันเทิงพบกันทุกวันจันทร์ถึงวันพุธเวลา 19.30 นาทีถึง 20.00 นทาง FM 97.0 MHz Quality News Station
4: คุยเฟื่องเรื่องพระกลับมาแล้วครับพบกับวันชัยสุพรรณจะนำเรื่องราวความรู้ที่ถูกต้องไม่ว่าจะเป็นพระเครื่องพระบูชาเครื่องรางของขลังและวัตถุมงคลข่าวคราวความเคลื่อนไหวความเป็นไปของทุกวัดทั่วไทยทุกวันเสาร์และวันอาทิตย์4โมงถึง5โมงเย็นเปิดสายตอบคำถามทุกท่านทาง FM 97 MHz สถานีข่าวคุณภาพ
5: รายการที่เล่นที่จริงคิดแบบเด็กวัดคุยสมบัติสำนวนแบบบ้านๆฟังแล้วอารมณ์จะสำราญทำงานจะสำเร็จคลื่นข่าว 97FM ขอเสิร์ฟนักพูดสองสุพันโทสุธีสุขสากลกับด็อกเตอร์สุรวงศ์วัฒนกุลโบราณว่ากันมานานแล้วว่าโง่มาก่อนฉลาดนั่นสิผู้พันกับอาจารย์โบกใครมาก่อนใครอ่ะโอ้โหแง่มุกลูกเล่นของนักพูดสองสุเขาเป๊ะปังโป๊ะไหนๆๆแซ่บเปิ้ลหน่อยเซ่การละเมอชื่อเมียช่วยต่อชะตาชีวิตผัวฉันใดการท่องพุทโธจะคุ้มกันให้พ้นทุกได้ฉันนั้น นั่นไงชะตาจะไม่งิกถ้ารู้จักพลิกความคิดพบกันทุกวันอาทิตย์กับรายการผีเล่นผีจริงเจอกันภาคเช้าเวลา 9:00 น.คลื่นข่าว 97 FM
6: รายการมองรอบทิศคิดทันข่าวโดยดีเจฟ้าสิริพรวิไลรักและทีมข่าวนำเสนอวาไรตี้ข่าวสารเศรษฐกิจสังคมวัฒนธรรมติดตามมองรอบทิศคิดทันข่าวทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ที่นี่ FM 97เวลา 13:00 น.ถึง 14:00 น.
7: สองชั่วโมงเต็มกับเก็บข่าวมาเล่าโดยสิรินรัตน์จันทมาศและวรรณกิจตันติฉันทวงศ์พร้อมกับทีมข่าวภาคสนามตั้งแต่เวลา 9:00 น.ถึง 11:00 น.รอบรู้ข่าวลึกทันทุกสถานการณ์กับประเด็นข่าวธุรกิจไทยและเศรษฐกิจโลกที่เราย่อมาไว้ที่นี่ FM 97 Quality News Station
8: นราพงศ์วยวัฒน์
9: พบกันวันจันทร์ถึงวันศุกร์6โมงเช้าถึง7โมงที่นี่ FM 97สถานีข่าวคุณภาพครับ
8: ชัดทุกประเด็น
9: ผมจะขันข่าวเข็นประเด็นให้ท่านฟังแบบกระชับแต่รอบด้านและเห็นทิศทาง
8: นราพงศ์วยวัฒน์ชัดทุกประเด็นเฟ้นสาระกระชับเนื้อหา
10: ทราบแล้วเปลี่ยน
11: เสี่ยงเศรษฐกิจวิเคราะห์สุดๆฟังสดๆประเด็นฮอตหุ้นเศรษฐกิจการเงินการลงทุนบ่าย 2-4 โมงเย็นทุกเสาร์อาทิตย์ที่นี่ FM 97นำทีมโดยเซียนข่าวรุ่นเก่ารัฐกรอัศดรธีรยุทธพิชภาศักดิ์มังกรพร้อมทีมกูรูดร.ธีรณะพงศ์มคภัทรหมูบินนาสิทธิ์ประเสริฐสกุลกระทิงอ้วนสมพงษ์เบญจเทพานันท์ชลชาติวรวุฒิจงสถิตเสี่ยงเศรษฐกิจเราให้ข้อมูลคุณตัดสินใจ
12: ครบรถถกทุกปัญหาข้อกฎหมายในรายการเคลียร์ชัดกฎหมายโดยสมาคมบัณฑิตสตรีทางกฎหมายแห่งประเทศไทยทางคลื่น FM FM 97.0 MHz ทุกวันอาทิตย์ในเวลา 10:00 น.จนถึง 11:00 น.สมาคมบัณฑิตสตรีทางกฎหมายให้ความรู้ช่วยเหลือสังคม
1: เจาะลึกทุกประเด็นข่าวรู้เรื่องราวทุกประเด็นร้อนในรายการจับประเด็นข่าวสาวประเด็นร้อนพบกับสุภาพคลี่ขจายและณราพงศ์ไวยวรรณทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 8:00 น.ถึง 9:00 น.และเวลา 5:00 น.ถึง 6:00 น.ไม่อยากพลาดข่าวสารสำคัญรู้ทันเกมการเมืองจับประเด็นข่าวสาวประเด็นร้อน 97 FM และ Facebook QFM
13: เด็กไม่ใช่ผ้าขาวทำไมหมอถึงกล่าวไว้เช่นนั้นเรื่องราวเกี่ยวข้องกับเด็กเยาวชนและครอบครัวรวมทั้งในมิติทางสังคม
14: ประโยคเด็ดของนายแพทย์สุริยะเดลทรีปาตีผู้เชี่ยวชาญด้านเด็กและวัยรุ่นที่เปิดโลกพ่อแม่ให้มองลูกตามความเป็นจริงพบกับคุณหมอเดลที่จะมาให้แง่คิดข้อแนะนำมุมมองที่น่าสนใจรวมด้วยวารุณีซื่อสัตย์สกุลชัยในรายการคุยกับหมอเดลทุกวันจันทร์เวลา 6:00 น.ถึง 1:00 น.ตรงทาง FM 97ไลฟ์สด Facebook QFM
13: แล้วพบกันนะครับ
15: สถิตในดวงใจตราบนิจนิรันดร์น้อมศิรกรานกราบแทบพระยุคลบาทน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะกรรมการผู้บริหารพนักงานผู้ดำเนินรายการสถานีข่าวคุณภาพ FM 97 MHz
16: ช่วงนี้ที่แนะพบกับผมป๋าแหงมที่97 QFM Quality News Station สถานีข่าวคุณภาพทุกเช้าวันเสาร์และวันอาทิตย์เวลา 6:00 น.จะมาย่อโลกสีน้ำเงินและย่อโลกสารคันให้รู้ทันเพื่อนๆแล้วพาไปนอกโลกนอกจักรวาลให้เข้าใจปรัชญาและชีวิตฟังโลกสีน้ำเงินกับป๋าแหงมที่นี่ทุกเช้าวันเสาร์และวันอาทิตย์เวลา

ามติดประเด็นในกระแสมองจากมุมที่แตกต่างเติมความรู้และเข้าใจในแวดวงคมนาคมขนส่งเต็มอิ่มกับเรื่องราวน่าสนใจจากต่างแดนทุกวันอังคารถึงศุกร์ 6:00 น.ถึง 1:00 น.กับรายการคุยข่าวอาราวนิวส์ดำเนินรายการโดยสุรเชษฐ์สุรธนชัยที่นี่ FM 97 MHz Quality News Station

0: 2569เมื่อดวงดาวรุกขาดกระชากหน้ากากปิดฉากความปลอมถึงเวลายืนหนึ่งของตัวจริงในทุกวงการทุกโต๊ะโหนโดยชยุทธวันเกิดตัวจริงเรื่องโหราศาสตร์และฮวงจุ้ยยังคงยืนหยัดสู่ปีที่9ด้วยศาสตร์แห่งการพยากรณ์ทอดรหัสจากกระแสดวงดาวเปิดดวงเมืองวิเคราะห์ดวงโลกพร้อมเปิดสายทำนายสดคนต่อคนชี้หนทางแก้ปัญหาชีวิตปัญหาธุรกิจให้พร้อมข้ามผ่านหมอกควันแห่งการเปลี่ยนแปลงทุกโต๊ะโหนที่นี่ FM 97ทุกวันจันทร์ถึงศุกร์หลังข่าว11โมงพร้อมกันทางวิทยุและ Facebook Live
1: ปลูกบ้านเติมสุขกันร้อนกันเสียงกันชื้นด้วย EPD มวลเบาฟังข้างรู้คู่บ้าน FM 97 QFM สถานีข่าวคุณภาพทุกวันเสาร์เวลา 10-11 นาฬิกาวันอาทิตย์เวลา 13-14 นาฬิกาปัญหาบ้านสุดร้าวรั่วร้อนเล็กเป็นสนิมปูนระเบิดวัสดุอะไรแก้ไขได้ช่างรู้คู่บ้านสันชัยขนานมีคำตอบโทร0917893563
2: ครบเครื่องเรื่องศิลปะกับรายการ Variety Art 3วันแบบเข้มข้นทั้งศิลปะประวัติศาสตร์วัฒนธรรมและบันเทิงในรูปแบบของสาระบันเทิงพบกันทุกวันจันทร์ถึงวันพุธเวลา 19.30 นถึง 20.00 นทาง FM 97.0 MHz Quality News Station
3: คุยเฟื่องเรื่องพระกลับมาแล้วครับพบกับวันชัยสุพรรณจะนำเรื่องราวความรู้ที่ถูกต้องไม่ว่าจะเป็นพระเครื่องพระบูชาเครื่องรางของขลังและวัตถุมงคลข่าวคราวความเคลื่อนไหวความเป็นไปของทุกวัดทั่วไทยทุกวันเสาร์และวันอาทิตย์4โมงถึง5โมงเย็นเปิดสายตอบคำถามทุกท่านทาง FM 97 MHz สถานีข่าวคุณภาพ
4: รายการที่เล่นที่จริงคิดแบบเด็กวัดคุยสมบัติสำนวนแบบบ้านๆฟังแล้วอารมณ์จะสำราญงานจะสำเร็จคลื่นข่าว 97FM ขอเสิร์ฟนักพูดสองสุพันโทสุธีสุขสากลกับดร.สุรวงศ์วัฒนกุลโบราณว่ากันมานานแล้วว่าโง่มาก่อนฉลาดนั่นสิผู้พันกับอาจารย์บอกใครมาก่อนใครอ่ะโอ้โหแง่มุกลูกเล่นของนักพูดสองสุเขาเป๊ะปังโป๊ะไหนๆๆแซ่บเปิ้ลหน่อยเซ่การละเมอชื่อเมียช่วยต่อชะตาชีวิตผัวฉันใดการท่องพุทโธจะคุ้มกันให้พ้นทุกข์ได้ฉันนั้น นั่นไงชะตาจะไม่งี้ถ้ารู้จักพลิกความคิดพบกันทุกวันอาทิตย์กับรายการผีเล่นผีจริงเจอกันภาคเช้าเวลา 9:00 นคลื่นข่าว 97FM
5: รายการมองรอบทิศคิดทันข่าวโดยดีเจฟ้าสิริพรวิไลรักและทีมข่าวนำเสนอวาไรตี้ข่าวสารเศรษฐกิจสังคมวัฒนธรรมติดตามมองรอบทิศคิดทันข่าวทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ที่นี่ FM 97เวลา 13:00 นถึง 14:00 น
6: สองชั่วโมงเต็มกับเก็บข่าวมาเล่าโดยสิรินรัตน์จันทมาศและวรรณกิจตันติฉันทวงศ์พร้อมกับทีมข่าวภาคสนามตั้งแต่เวลา 9:00 นถึง 11:00 นรอบรู้ข่าวลึกทันทุกสถานการณ์กับประเด็นข่าวธุรกิจไทยและเศรษฐกิจโลกที่เราย่อมาไว้ที่นี่ FM 97 Quality News Station
7: นราพงศ์วัยวัฒน์
8: พบกันวันจันทร์ถึงวันศุกร์6โมงเช้าถึง7โมงที่นี่ FM 97สถานีข่าวคุณภาพครับ
7: ชัดทุกประเด็น
8: ผมจะขันข่าวเข็นประเด็นให้ท่านฟังแบบกระชับแต่รอบด้านและเห็นทิศทาง
7: นราพงศ์วัยวัฒน์ชัดทุกประเด็นเฟ้นสาระกระชับเนื้อหา
9: ทราบแล้วเปลี่ยน
10: เสี่ยงเศรษฐกิจวิเคราะห์สุดๆฟังสดๆประเด็นฮอตหุ้นเศรษฐกิจการเงินการลงทุนบ่าย 2-4 โมงเย็นทุกเสาร์อาทิตย์ที่นี่ FM 97นำทีมโดยเซียนข่าวรุ่นเก่ารัฐกรอัศดรธีรยุทธพิชภาศักดิ์มังกรพร้อมทีมกูรูดร.ธีรณะพงศ์มคภัทร หมูบินนาสิทธิ์ประเสริฐสกุลกระทิงอ้วนสมพงษ์เบญจเทพานันท์ชลชาติวรวุฒิจงสถิตเสี่ยงเศรษฐกิจเราให้ข้อมูลคุณตัดสินใจ
11: ครบรถถกทุกปัญหาข้อกฎหมายในรายการเคลียร์ชัดกฎหมายโดยสมาคมบัณฑิตสตรีทางกฎหมายแห่งประเทศไทยทางคลื่น FM 97.0 MHz ทุกวันอาทิตย์ในเวลา 10:00 น.จนถึง 11:00 น.สมาคมบัณฑิตสตรีทางกฎหมายให้ความรู้ช่วยเหลือสังคม
12: Follow the games
13: สวัสดีคุณผู้ฟังทุกท่านนะครับขอต้อนรับทุกท่านนะครับเข้าสู่รายการ Follow the Game นะครับกับผมมิสเตอร์หันสารพงษ์น้อยสำลีนะครับที่วันนี้เนี่ยต้องบอกว่าวันนี้มาอยู่กับคุณผู้ฟังในวันเสาร์ที่2พฤษภาคมนะครับเผื่อแป๊บเดียวนี้ก็จะเข้าสู่กลางปีแล้วถือว่าค่อนข้างที่จะเร็วเหมือนกันนะครับเนี่ยหลังจากผ่านช่วงสงกรานต์มาแล้วแล้วก็เมื่อวานนี้ก็เป็นวันหยุดวันแรงงานกันไปบางคนเองก็ลานก่อนหน้านั้นแล้วนะครับก็ถือว่าได้หยุดยาวกันในลองวีคเอนด์แบบนี้นะครับอ่ะในช่วงสัปดาห์นี้เองครับก็อยู่กับผมสันพงษ์น้อยสำลีวันนี้นี่ไม่ได้มีตัวของพี่มุกสดสวรรค์จันทรคุปเนี่ยเข้ามาจัดรายการด้วยนะครับก็พี่มุกเองในสัปดาห์นี้ก็เป็นช่วงวันเกิดของทางพี่มุกนะฮะยังไงก็ต้องบอกว่าเป็นวันคล้ายวันเกิดสินะครับก็เลยขออนุญาตแฮปปี้เบิร์ธเดย์กับทางพี่มุกสดสวรรค์จันทรคุปผ่านทางหน้าปัดพิทยุด้วยนะครับอ่ะก็แกคงไปกินข้าวแล้วก็ไปทำธุระส่วนตัวกับครอบครัวนะครับยังไงในส่วนของสัปดาห์นี้ก็คงอยู่กับผมไปก่อนนะครับทั้งหมด5เบรกด้วยกันโดยในเบรกแรกนี้ครับก็เดี๋ยวจะมาพูดถึงอีกหนึ่งประเด็นสำคัญที่มีการพูดคุยกับพี่มุกไว้ตั้งแต่ช่วงสัปดาห์ก่อนนะครับถึงประเด็นเกี่ยวกับเรื่องของเทสติมอเนียลแมตช์นะครับสำหรับนักเตะเองซึ่งแน่นอนแหละตัวของท็อปิกที่เรามีการคุยกันเอาไว้ตั้งแต่ช่วงสัปดาห์ที่แล้วเนี่ยก็คงหนีไม่พ้นเรื่องของโมเมดซาลาที่เขาเนี่ยตัดสินใจประกาศอำลาทีมลิเวอร์พูลไปหลังจากจบซีซั่นนี้นะครับก็นั่นเลยทำให้ตัวของโมซาลาเนี่ยเล่นอยู่กับลิเวอร์พูลมาประมาณ9ปีนะครับโดยเจ้าตัวนั้นต้องบอกว่าตั้งแต่ย้ายมาจากอาสโรมานะครับตั้งแต่ซัมเมอร์ช่วงปี2017เนี่ยเขาก็มีส่วนร่วมกับการคว้าแชมป์โอ้ถือว่าในรายการเมเจอร์นี่น่าจะครบเลยนะครับกับทีมชุดใหญ่ของลิเวอร์พูลครับมีสถิติ255ประตูนะครับจากการลงสนามอย่างเป็นทางการ435นัดนะครับนับตั้งแต่วันที่มีการประกาศในส่วนของการตัดสินใจอำลาสโมสรหลังจากจบฤดูกาล 2025-2026 นี้ก็เป็นการตัดสินใจอยู่กับทีมในแอนฟิลด์มาถึง9ปีอย่างที่ผมบอกไปก่อนหน้านี้แล้วนะครับแล้วเจ้าตัวนี้ก็ยังเป็นนักเตะที่อยู่ในทำเนียบอันดับที่3นะครับดัชนีสูงสุดตลอดการของสโมสรลิเวอร์พูล FC ด้วยนะครับและจุดที่น่าสำคัญก็คือโปรไฟล์ทางการของลิเวอร์พูลเองก็มีการระบุไว้นะครับว่ามูฮัมเหม็ดซาลาห์เนี่ยเขาเป็นนักเตะเพียงคนที่3เท่านั้นนะครับในประวัติศาสตร์ของสโมสรครับที่สามารถยิงประตูได้มากถึงต้องบอกว่าแตะหลัก250ประตูขึ้นไปนะครับต่อจากทางเอียนลัชแล้วก็ตัวของโรเจอร์ฮันด้วยนะครับส่วนตัวเทสติโมเนียลแมตช์เนี่ยยังไม่มีการประกาศออกมาอย่างเป็นทางการนะครับเอาจริงๆแล้วเนี่ยอย่างที่ได้มีการคุยในรายการกับทางพี่มุกไปเนี่ยนะครับว่าหลักเกณฑ์ของเทสติโมเนียลแมตช์เนี่ยก็จะมีอยู่3หลัก4หลัก5 6อ่ะ6หลักด้วยกันนะครับในส่วนของข้อแรกเนี่ยก็คือของหลักเกณฑ์เนี่ยก็คือระยะเวลาในการรับใช้สโมสรนะครับโดยทั่วไปแล้วเนี่ยก็ต้องอยู่กับตัวสโมสรเนี่ย10ปีขึ้นไปหรือว่าเป็นนักเตะในระดับแบบเลเจนด์หรือว่าตำนานของทีมแม้ว่าจะไม่ครบ10ปีแต่ก็เป็นบุคคลที่มี impact กับสโมสรอย่างมหาศาลนะครับยกตัวอย่างคลาสสิกเนี่ยก็คือตัวของสตีเฟนเจอราร์ดหรือว่าตัวของเวนรูนี่นะครับเจอราร์ดเนี่ยอันนี้เป็นเด็กปั้นมากับทางสโมสรลิเวอร์พูลนะครับขณะที่เวนรูนี่เองเนี่ยอันนี้ไม่ได้ถูกปั้นไม่ได้ถูกปั้นมาโดยทางสโมสรแมนยูนะครับก็เติบโตมาจากสโมสรเอเวอร์ตันก่อนจะตัดสินใจถูกดึงตัวมาโดยทางเซอร์เล็กเฟอร์กูสันนะครับแล้วก็ตัดสินใจย้ายอยู่กับทางแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดครับข้อที่2ของหลักเกณฑ์เนี่ยก็คือเรื่องของคุณูปการแล้วก็ความสำคัญกับทางสโมสรนะครับ ม่ใช่แค่อยู่ยาวเท่านั้นนะครับแต่ว่าการอยู่ในสโมสรแห่งนี้เนี่ยต้องมีความหมายด้วยนะครับเช่นเขาเป็นกัปตันทีมเป็นหนึ่งในผู้เล่นแกนหลักคนสำคัญที่พาทีมคว้าแชมป์เป็นไอคอนของสโมสรนะครับพูดง่ายๆก็คือเขาจะมาอยู่สโมสรเนี่ยตลอด10กว่าปีหรือว่า10ปีขึ้นไปเนี่ยอยู่เฉยๆไม่พอนะครับต้องเป็นคนของแฟนฟุตบอลด้วยครับหลักเกณฑ์ข้อที่3เนี่ยก็คือความสัมพันธ์กับสโมสรนะครับนักเตะเนี่ยต้องจากกันแบบสวยงามครับไม่ใช่ย้ายออกไปแบบมีดราม่าหนักๆนะครับพูดง่ายๆก็คือสโมสรเองต้องอยากจัดเทสติโมเนียลแมตช์ให้กับนักเตะคนนี้ด้วยไม่ใช่แค่นักเตะที่มีปัญหาหรือว่าสร้างปัญหาในตลอด10ปีที่อยู่ด้วยกันมานะครับข้อที่4ครับก็คือเรื่องของวัตถุประสงค์เกมนะครับโดยปกติแล้วเนี่ยจะมี2แนวทางก็คือหารายได้ให้เจ้าของสโมสรต้องบอกว่าหารายได้ให้เจ้าของเทสติโมเนียลแมตช์นะครับอย่างกรณีสมมุติจัดงานให้กับทางโมเมดซาร่าเนี่ยก็จะเป็นรายได้ที่ให้กับทางโมเมดซาร่าหรือว่าอาจจะเป็นรายได้ที่เอาไปมอบให้กับองค์กรการกุศลนะครับปัจจุบันเนี่ยหลายคนก็เลือกแบบผสมก็คือนำรายได้ส่วนหนึ่งมาต้องบอกว่าให้กับทางตัวเจ้าของงานแล้วก็อีกส่วนหนึ่งเนี่ยก็นำไปบริจาคนะครับรูปแบบที่5ครับก็คือรูปแบบของการแข่งขันครับก็เจ้าของงานเองก็มักจะเชิญทีมต่างๆเข้ามาร่วมแข่งขันนะครับก็ตัวอย่างเคสของพวกผมจำไม่ผิดนี่น่าจะเป็นเจอราดแต่ผมไม่แน่ใจว่าเขาเชิญทีมอะไรมานะแต่ว่าจริงๆแล้วเนี่ยอ่ะสมมุติว่าเล่นกับลิเวอร์พูลก็จะสามารถเชิญทีมต่างๆมาแข่งขันอาจจะเป็นทีมออสตาในการเจอกันของเขาหรือว่าอดีตนักเตะต่างๆนะครับอาจจะเป็นอดีตทีมเก่าที่เคยเล่นตั้งแต่เคยค้าแข่งมาหรือว่าอาจจะเป็นทีมของเพื่อนร่วมอาชีพแล้วก็รูปแบบการแข่งขันก็จะเป็นการเปลี่ยนตัวได้แบบไม่จำกัดนะครับบรรยากาศก็จะเป็นออกแนวแบบบรรยากาศแบบโชว์สนุกนะครับแล้วก็เป็นความทรงจำมากกว่าการแข่งขันที่เน้นเอาจริงเอาจังนะครับแล้วก็ข้อสุดท้ายก็คือองค์ประกอบพิเศษนะครับส่วนมากแล้วจะเป็นการรวมเอาอดีตเพื่อนร่วมอาชีพนะครับเป็นทีมระดับตำนานเนี่ยมาแข่งขันในเทสติโมเนียลแมตช์นะครับก็จะมีโมเมนต์พิเศษเช่นเปลี่ยนตัวในนาทีที่ถือว่าเป็นสัญลักษณ์ตรงกับเบอร์เสื้อนะครับยิงจุดโทษเพื่อเป็นของขวัญ นะให้กับทางแฟนบอลหรือบางทีอาจจะมีโชว์อาจจะมีคลิปทริบิวต์นะครับอาจจะมีการให้พูดสปีชในช่วงท้ายของเกมการแข่งขันด้วยนะครับก่อนหน้านี้เองที่เคยเป็นเทสติโมเนียลแมตช์ระดับโลกมาแล้วก็จะมีลิเวอร์พูล FC นะครับเทสติโมเนียลแมตช์เลเจนด์เนี่ยก็จะมีตัวของสตีเฟนเจอราร์ดนะครับรวมไปถึงเจอร์มี่คาร์เลเกอร์เชลซีเองก็เคยมีเทสติโมเนียลแมตช์เหมือนกันนะครับก็มอบให้กับทางดีเดียด็อกบาร์นะฮะประมาณนี้แต่ว่าไอ้ที่เราจะมาพูดถึงในวันนี้เนี่ยก็คงจะเป็นประเด็นเรื่องของการพูดถึงเทสติโมเนียลแมตช์ให้กับทางโมเมดซาร่านะครับวันนี้เนี่ยเราจะไม่ได้คุยกันแค่ว่าโมซาร่าเนี่ยจะอยู่กับทีมลิเวอร์พูลยังไงต่อไปจะอยู่หรือว่าจะไปนะครับเพราะคำถามนั้นเนี่ยลิเวอร์พูลนั้นได้ให้คำตอบอย่างชัดเจนกระจ่างแจ่มไปแล้วนะครับแต่คำถามที่น่าสนใจกว่านั้นก็คือเมื่อผู้เล่นคนนึงเนี่ยไม่ได้เป็นแค่นักเตะของสโมสรแล้วแต่กลายเป็นยุคสมัยกลายเป็นภาพจำกลายเป็นความทรงจำร่วมกันของแฟนบอลเองเนี่ยสโมสรนั้นจะตัดสินใจบอกลาเขาอย่างไรครับวันนี้ Follow the Game เองเนี่ยจะพาไปคุยหนึ่งในเรื่องราวนะครับที่หลายคนเองอาจจะเคยได้ยินชื่อแต่ยังบางคนเนี่ยอาจจะยังไม่เคยเข้าไปสัมผัสเข้าลึกจริงๆนะครับนั่นก็คือคำว่า Testimonial Match นั่นเองอย่างที่ผมบอกนะครับหรือว่าพูดภาษาคนดูบอลง่ายๆก็คือ Match แห่งเกียรติยศนะครับแต่ผมอยากจะบอกไว้ก่อนเลยนะครับว่าเกมนี้ไม่ใช่แค่เกมนะกระชับมิตรไม่ใช่แค่เกมโชว์นะครับไม่ใช่แค่การเอาอดีตเพื่อนร่วมทีมเนี่ยกลับมาเตะบอลเพื่อให้คนดูนั้นคิดถึงแต่มันคือพิธีกรรมของวงการฟุตบอลพิธีกรรมที่บอกว่าเป็นการพูดแบบตรงๆเลยครับว่าขอบคุณนะสำหรับทุกอย่างที่คุณมอบให้กับสโมสรแห่งนี้นะครับและตัวละครหลักของเราวันนี้อย่างที่ผมบอกไปตั้งแต่ช่วงต้นรายการแล้วครับก็คือตัวของโมฮัมเหม็ดซาร่านะครับราชาอีบแห่งแอนฟิลด์ครับก่อนจะไปถึงซาร่าเนี่ยเราต้องเข้าใจกันก่อนนะครับว่าเทสติโมเนียลแมตช์อย่างที่บอกไปก่อนหน้านี้คืออะไรนะครับในโลกของฟุตบอลอังกฤษเองคำนี้ถือว่ามีน้ำหนักมากนะครับโดยเฉพาะธรรมเนียมเดิมๆกับนักเตะที่อยู่ยาวกว่าสโมสรมานานกว่า10ปีมักจะได้รับสิทธิ์เทสติโมเนียลนะครับแต่ว่าต้องพูดให้ชัดว่า10ปีเนี่ยไม่ใช่กฎหมายนะครับไม่มีใครเอากฎฟีฟ่ามากางแล้วบอกว่าพอครบ10ปีปุ๊บจะต้องตัดสินใจจัดให้กับนักเตะคนนี้แบบทันทีครับมันไม่ใช่แบบนั้นนะครับ 10ปีเนี่ยเป็นแค่เส้นทางทางธรรมเนียมนะครับเป็นเหมือนเกณฑ์ทางใจแต่กันจริงๆของเทสติมอเนียลแล้วเนี่ยนะครับไม่ได้อยู่ที่ตัวเลขปีอย่างเดียวเท่านั้นนะครับมันมีเรื่องใหญ่อยู่3เรื่องอย่างที่ผมบอกไปก่อนหน้านี้ไปก็คือข้อแรกเนี่ยคุณรับใช้สโมสรแห่งนี้มาอย่างยาวนานแค่ไหนครับข้อที่2ก็คือคุณได้สร้างอะไรไว้ให้กับสโมสรบ้างและข้อที่3นี่ถือว่าสำคัญที่สุดก็คือแฟนบอลเองยังคงหนุนหลังแล้วก็ยังอยากจะลุกขึ้นปรบมือกับคุณหรือเปล่าครับอันนี้แหละคือหัวใจของเทสติโมเนียลนะครับเพราะว่าเทสติโมเนียลเนี่ยไม่ใช่รางวัลสำหรับคนที่อยู่ครบแต่มันคือรางวัลสำหรับคนที่อยู่แล้วมีความหมายครับบางคนอยู่12ปีแต่ว่าแฟนบอลไม่ผูกพันบางคนเนี่ยอยู่ถึง 7-8 ปีแต่สามารถเปลี่ยนประวัติศาสตร์ของทีมได้แล้วคำถามก็คือว่าแบบไหนแหละที่ควรจะได้รับเกียรติมากกว่ากันครับนี่เลยครับที่ทำให้เคสของโมเมดซาลาเนี่ยถือว่าเป็นเคสที่น่าสนใจนะครับถ้าถามว่าซาลาเนี่ยอยู่กับลิเวอร์พูลมาครบ10ปีหรือเปล่าคำตอบก็คือไม่ครบนะครับในเชิงตัวเลขครับตัวของซาร่าเนี่ยเข้ามาตั้งแต่ปี2017นะครับอย่างที่ผมบอกและลิเวอร์พูลเองก็ประกาศว่าฤดูกาล 2025 ถึง 2026จะเป็น Farewell Tour ครั้งสุดท้ายครับฤดูกาลสุดท้ายของโมฮัมเหม็ดซาร่านะครับนั่นก็คือนับนิ้วแล้วก็ตกประมาณ9ปีแต่ถ้าถามกลับว่า9ปีของซาร่ามันธรรมดาไหมต้องบอกเลยนะครับว่าเป็น9ปีที่ไม่ธรรมดามากๆครับนี่คือคนที่เข้ามาในวันที่ลิเวอร์พูลนั้นกำลังหาตัวตนของตัวเองหรือว่า identity นะครับจากทีมใหญ่ที่มีอดีตที่ยิ่งใหญ่นะครับสู่ทีมที่กลับมาเป็นเจ้ายุโรปครับแล้วก็กลับมาเป็นแชมป์ลีกอังกฤษครับซาร่าเองไม่ได้เป็นแค่ผู้เล่นเกมรุกนะครับแต่เขายังเป็นสัญลักษณ์ของยุคใหม่อีกด้วยครับและเป็นคนที่ทำให้เด็กๆจำนวนมากอยากจะสวมเสื้อลิเวอร์พูลหมายเลข11ครับเขาเป็นคนที่ทำให้ฝั่งขวาของแอนฟิลด์เนี่ยกลายเป็นพื้นที่แห่งความหวังนะครับและทุกครั้งที่ตัวของเขานั้นได้บอลและบอลไปถึงเท้าซ้ายของเขาแฟนบอลเองไม่ได้แค่ลุ้นนะครับแต่เริ่มเชื่อเลยก็ได้ครับเชื่อว่าจะมีบางอย่างเกิดขึ้นกับเท้าซ้ายของซาร่าครับทั้งลูกตัดเข้าในลูกปั่นโค้งลูกยิงมุมแคบลูกสวนกลับที่เหมือนเกมนั้นถูกเร่งสปีดครับและสิ่งที่ยิ่งใหญ่ไปกว่านั้นก็คือเขาไม่ได้เป็นดาวดังแค่ปีเดียวนะครับซาร่าเนี่ยไม่ใช่นักเตะประเภทที่พีคสั้นๆแล้วหายไปนะครับไม่ใช่แค่วันซีซันวันเดอร์แต่เขาคือเครื่องจักรแห่งมาตรฐานครับปีแล้วปีเล่าประตูแล้วประตูเล่าโมเมนต์แล้วโมเมนต์เล่าจนกระทั่งตัวเลขนั้นมันไม่ได้กลายเป็นแค่สถิตินะครับแต่มันกลายเป็นหลักฐานว่าผู้ชายคนนี้ไม่ได้เล่นให้กับลิเวอร์พูลแต่เขาเขียนประวัติศาสตร์ให้กับลิเวอร์พูลแทนครับและนี่คือจุดที่ผมมองว่าถ้าลิเวอร์พูลนั้นจะจัดเทสติโมเนียลให้กับทางซาร่าเนี่ยมันถือว่าเรื่องนี้ไม่ได้เกินเลยนะครับในทางกลับกันเนี่ยมันแทบจะเป็นสิ่งที่เหมาะสมด้วยซ้ำนะครับเพราะถ้าผู้เล่นดาวซันโบอันดับที่3ตลอดกาลของสโมสรคว้าทั้งในส่วนของแชมป์พรีเมียร์ลีกนะครับซึ่งถือว่าเป็นประวัติศาสตร์ของสโมสรคว้าแชมป์ UEFA Champions League คว้าแชมป์คลับเวิลด์คัพคว้าแชมป์ FA คัพคว้าแชมป์คาราบาวหรือว่าลีกครับและเป็นหนึ่งในผู้เล่นที่เปลี่ยนภาพจำของทีมยังไม่สมควรได้เกมเกียรติยศแล้วคนแบบไหนล่ะที่ถือว่าสมควรครับทีนี้เนี่ยจะมีคนถามนะครับว่าแต่ว่าเขามาไม่ถึง10ปีนะในส่วนตัวผมเนี่ยเข้าใจคำถามนี้นะครับเพราะว่าเทสติโมเนียลแบบดั้งเดิมเนี่ยมันมักถูกผูกกับคำว่า long service ครับการรับใช้สโมสรอย่างยาวนานแต่ในส่วนของฟุตบอลยุคใหม่เราต้องมองรายละเอียดมากไปกว่านั้นนะครับเพราะว่าทุกวันนี้นักเตะเองไม่ได้อยู่กับทีมเดียวง่ายเหมือนกับยุคก่อนแล้วนะครับค่าเหนื่อยที่สูงขึ้นตลาดซื้อขายกันเร็วขึ้นสัญญาที่ซับซ้อนขึ้นโปรเจกต์ทีมมีการปรับเปลี่ยนกันไวขึ้นโค้ดเปลี่ยนกันง่ายมากขึ้นเจ้าของทีมก็เปลี่ยนกันง่ายด้วยไม่แพ้กันครับและแนวทางเองก็เปลี่ยนง่ายแบบสุดๆครับการจะมีนักเตะระดับโลกอยู่กับสโมสรเดียวเกือบทศวรรษได้เนี่ยและยังสามารถรักษาระดับได้อย่างสูงสุดได้อย่างต่อเนื่องมันถือว่าเป็นเรื่องที่ยากมากๆแล้วนะครับเพราะฉะนั้นสำหรับซาร่าแล้วผมว่าไม่ควรว่าจะเป็นคำถามว่าเขานั้นอยู่ครบ10ปีหรือเปล่านะครับแต่ควรจะถามใหม่ว่า9ปีของเขานั้นหนักแน่นพอไหมที่จะถูกเรียกว่าเลกาซี่ครับคำตอบของผมคือพอนะครับและพอแบบไม่ต้องฝืนด้วยเพราะว่าเทสติโมเนียลเนี่ยไม่ได้ให้กับนาฬิกาจับเวลานะครับแต่มันให้กับความหมายซาร่าคือหนึ่งในนักเตะที่ทำให้ลิเวอร์พูลยุคของยูเกนคล็อปหลังจากนั้นมีภาพจำที่ชัดเจนที่สุดภาพหนึ่งนะครับเขาเป็นตัวแทนของชัยชนะ ขาเป็นตัวแทนของความสม่ำเสมอเป็นตัวแทนของมาตรฐานและตัวแทนของแฟนฟุตบอลทั่วโลกครับแล้วไม่ได้อยู่แค่เมืองลิเวอร์พูลนะครับแต่กระจายไปถึงทวีปแอฟริกาตะวันออกกลางเอเชียรวมถึงบ้านเราประเทศไทยด้วยนะครับและนี่ไม่ใช่เรื่องของฟุตบอลแต่มันคือเรื่องของวัฒนธรรมนะครับอ่ะเดี๋ยวในส่วนของเบรกแรกนี้ผมเอาไว้แค่ประมาณนี้ก่อนแล้วกันนะครับเดี๋ยวมาพูดกันต่อในเรื่องของ Testimonial Match นะครับจริงๆก็ยังเหลืออีกติ่งนึงที่ยังไม่ได้พูดถึงเลยเดี๋ยวมาว่ากันใหม่ครับในส่วนของเบรกหน้าเดี๋ยวเบรกนี้ขออนุญาตพักกันสั้นๆ สักครู่นึงก่อนนะครับFollow the games.
12: สถานีข่าวคุณภาพ Quality News Station 97 FM
14: เด็กไม่ใช่ผ้าขาวทำไมหมอถึงกล่าวไว้เช่นนั้นเรื่องราวเกี่ยวข้องกับเด็กเยาวชนและครอบครัวทั้งในมิติทางสังคม
15: ประโยคเด็ดของนายแพทย์สุริยะเดลทริปาตีผู้เชี่ยวชาญด้านเด็กและวัยรุ่นที่เปิดโลกพ่อแม่ให้มองลูกตามความเป็นจริงพบกับคุณหมอเดลที่จะมาให้แง่คิดข้อแนะนำมุมมองที่น่าสนใจร่วมด้วยวรุณีซื่อสัตย์สกุลชัยในรายการคุยกับหมอเดลทุกวันจันทร์เวลา 18:00 น.ถึง 19:00 น.ตรงทาง FM 97ไลฟ์สด Facebook QFM
14: แล้วพบกันนะครับ
3: เจาะลึกทุกประเด็นข่าวรู้เรื่องราวทุกประเด็นร้อนในรายการจับประเด็นข่าวสาวประเด็นร้อนพบกับสุภาพคลี่ขจายและณราพงศ์วัยวันทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 8:00 น.ถึง 9:00 น.และเวลา 5:00 น.ถึง 6:00 น.ไม่อยากพลาดข่าวสารสำคัญรู้ทันเกมการเมืองจับประเด็นข่าวสาวประเด็นร้อน 97 FM และ Facebook QFM
0: 2569เมื่อดวงดาวรุกคาดกระชากหน้าต่างปิดฉากความปลอมถึงเวลายืนหนึ่งของตัวจริงในทุกวงการทุกโต๊ะโหนโดยชยุทธวันเกิดตัวจริงเรื่องโหราศาสตร์และห่วงจุ้ยยังคงยืนหยัดสู่ปีที่9ด้วยศาสตร์แห่งการพยากรณ์ทอดรหัสจากกระแสดวงดาวเปิดดวงเมืองวิเคราะห์ดวงโลกพร้อมเปิดสายทำนายสดคนต่อคนชี้หนทางแก้ปัญหาชีวิตปัญหาธุรกิจให้พร้อมข้ามผ่านหมอกควันแห่งการเปลี่ยนแปลงทุกโต๊ะโหนที่นี่ FM 97ทุกวันจันทร์ถึงศุกร์หลังข่าว 11:00 น.พร้อมกันทั้งวิทยุและ Facebook Live
1: ปลูกบ้านเติมสุขกันร้อนกันเสียงกันชื้นด้วย EPD มวลเบาฟังทั้งรู้คู่บ้าน FM 97 QFM สถานีข่าวคุณภาพทุกวันเสาร์เวลา 10-11 น.วันอาทิตย์เวลา 13-14 น.ปัญหาบ้านสุดร้าวรั่วร้อนเล็กเป็นสนิมปูนระเบิดวัสดุอะไรแก้ไขได้ช่างรู้คู่บ้านสัญชัยขนานมีคำตอบโทร0917893563
2: ครบเครื่องเรื่องศิลปะกับรายการ Variety Art 3วันแบบเข้มข้นทั้งศิลปะประวัติศาสตร์วัฒนธรรมและบันเทิงในรูปแบบของสาระบันเทิงพบกันทุกวันจันทร์ถึงวันพุธเวลา 19:30 นถึง 20:00 นทาง FM 97.0 MHz Quality News Station
3: คุยเฟื่องเรื่องพระกลับมาแล้วครับพบกับวันชัยสุพรรณจะนำเรื่องราวความรู้ที่ถูกต้องไม่ว่าจะเป็นพระเครื่องพระบูชาเครื่องรางของขลังและวัตถุมงคลข่าวคราวความเคลื่อนไหวความเป็นไปของทุกวัดทั่วไทยทุกวันเสาร์และวันอาทิตย์4โมงถึง5โมงเย็นเปิดสายตอบคำถามทุกท่านทาง FM 97 MHz สถานีข่าวคุณภาพ
4: รายการผีเล่นผีจริงคิดแบบเด็กวัดคุยสมบัติสำนวนแบบฟังแล้วอารมณ์จะสำราญทำงานจะสำเร็จคลื่นข่าว 97 FM ขอเสิร์ฟนักพูดสองสุพันโทสุธีสุขสากลกับดร.สุรวงศ์วัฒนกุลโบราณว่ากันมานานแล้วว่าโง่มาก่อนฉลาดนั่นสิผู้พันกับอาจารย์บอกใครมาก่อนใครอ่ะ โอ้โหแง่มุกลูกเล่นของนักพูดสองสูงเขาเป๊ะปังโป๊ะไหนๆๆแซ่บเปิ้ลหน่อยเซ่การละเมอชื่อเมียช่วยต่อชะตาชีวิตผัวฉันใดการท่องพุทโธจะคุ้มกันให้พ้นทุกข์ได้ฉันนั้นนั่นไงชะตาจะไม่งิกถ้ารู้จักพลิกความคิดพบกันทุกวันอาทิตย์กับรายการผีเล่นผีจริงเจอกันทุกเช้าเวลา 9:00 นคลื่นข่าว 97 FM
5: รายการมองรอบทิศคิดทันข่าวโดยดีเจฟ้าสิริพรวิไลรักและทีมข่าวนำเสนอวาไรตี้ข่าวสารเศรษฐกิจสังคมวัฒนธรรมติดตามมองรอบทิศคิดทันข่าวทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ที่นี่ FM 97เวลา 13:00 นถึง 14:00 น
6: สองชั่วโมงเต็มกับเก็บข่าวมาเล่าโดยสิรินรัตน์จันทมาศและวรรณกิจตันติฉันทวงศ์พร้อมกับทีมข่าวภาคสนามตั้งแต่เวลา 9:00 นถึง 11:00 นรอบรู้ข่าวลึกทันทุกสถานการณ์กับประเด็นข่าวธุรกิจไทยและเศรษฐกิจโลกที่เราย่อมาไว้ที่นี่ FM 97 Quality News Station
7: ณราพงศ์ไวยวัฒน
8: ์พบกันวันจันทร์ถึงวันศุกร์ 6:00 นถึง 7:00 นที่นี่ FM 97 สถานีข่าวคุณภาพครับ
7: ชัดทุกประเด็น
8: ผมจะขันข่าวเข็นประเด็นให้ท่านฟังแบบกระชับแต่รอบด้านและเห็นทิศทาง
7: ณราพงศ์ไวยวัฒน์ชัดทุกประเด็นเฟ้นสาระกระชับเนื้อหา
9: ทราบแล้วเปลี่ยน
10: เสี่ยงเศรษฐกิจวิเคราะห์สุดๆฟังสดๆประเด็นฮอตหุ้นเศรษฐกิจการเงินการลงทุนบ่าย 2-4 โมงเย็นทุกเสาร์อาทิตย์ที่นี่ FM 97นำทีมโดยเสี่ยงข่าวรุ่นเก่ารัฐกรอัศดรธีรยุทธพิชภาศักมังกรพร้อมทีมกูรูดร.ธีรณะพงศ์มคพัฒน์หมูบินนาสิทธิ์ประเสริฐสกุลกระทิงอ้วนสมพงษ์เบญจเทพานันท์ชลชาติวรวุฒิจงสถิตเสี่ยงเศรษฐกิจเราให้ข้อมูลคุณตัดสินใจ
11: คุยครบรถถกทุกปัญหาข้อกฎหมายในรายการเคลียร์ชัดกฎหมายโดยสมาคมบัณฑิตสตรีทางกฎหมายแห่งประเทศไทยทางคลื่น FM 97.0 MHz ทุกวันอาทิตย์ในเวลา 10:00 นจนถึง 11:00 นสมาคมบัณฑิตสตรีทางกฎหมายให้ความรู้ช่วยเหลือสังคม
16: ช่วงนี้ชี้แนะพบกับผมป๋าแหงมที่97 QFM Quality News Station สถานีข่าวคุณภาพทุกเช้าวันเสาร์และวันอาทิตย์เวลา 6:00 นจะมาย่อโลกสีน้ำเงินและย่อโลกสารคันให้รู้ทันเพื่อนๆแล้วพาไปนอกโลกนอกจักรวาลให้เข้าใจปรัชญาและชีวิตฟังโลกสีน้ำเงินกับป๋าแหงมที่นี่ทุกเช้าวันเสาร์และวันอาทิตย์เวลา

0: เติมสุขสร้างใหม่ต่อเติม EPD มนต์เบาสร้างบ้านกันร้อนกันเสียงกันชื้นบ้านที่อยู่มานานแล้วสุดร้าวรั่วร้อนแก้ไขเสริมโครงสร้างเหล็กเป็นสนิมปูนระเบิดใช้วัสดุอย่างไรถามได้ในรายการช่างรู้คู่บ้านสรรชัยธนานมีคำตอบปรึกษาฟรีโทร0917893563 0917893563
1: ตามติดประเด็นในกระแสมองจากมุมที่แตกต่างเติมความรู้และเข้าใจในแวดวงคมนาคมขนส่งเต็มอิ่มกับเรื่องราวน่าสนใจจากต่างแดนทุกวันอังคารถึงศุกร์6โมงเย็นถึง1ทุ่มกับรายการคุยข่าวอารามนิวส์ดำเนินรายการโดยสุรเชษฐ์สุรธนชัยที่นี่ FM 97 MHz Quality News Station

0: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง22นาฬิกากับยุทธพรบานเย็นครับโรงพยาบาลค่ายสุรนารีชี้แจงกรณีถูกพาดพิงว่ามีการทุจริตออกหนังสือรับรองการเกิดให้กับชาวต่างชาติในจังหวัดนครราชสีมายืนยันไม่พบข้อมูลการเกิดตามที่กล่าวอ้างอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: 93ปีกรมประชาสัมพันธ์จากจุดเริ่มต้นของการสื่อสารภาครัฐสู่บทบาทสำคัญในการเชื่อมโยงรัฐกับประชาชนมุ่งนำเสนอข้อมูลข่าวสารที่ถูกต้องเข้าถึงง่ายเชื่อถือได้สื่อสารความจริงสร้างความเข้าใจเคียงข้างประชาชนก้าวสู่ยุค OTT อนาคตการสื่อสารยุคใหม่อย่างสร้างสรรค์และยั่งยืน3พฤษภาคม93ปีกรมประชาสัมพันธ์
3: เธอวันหนึ่งเกษียณไปคิดบ้างไหมจะใช้ชีวิตยังไง
4: ยังเลยคิดว่าพอไม่ต้องทำงานก็คงสบาย
3: ระวังเหงานะถ้าไม่มีเพื่อนไม่มีสังคมวันๆจะเงียบมากเลยนะ
4: จริงด้วยแล้วควรทำยังไงดีล่ะ
3: เริ่มตั้งแต่ตอนนี้เลยหาเพื่อนใหม่เข้าชมรมทำอาหารหรือนัดกันทำกิจกรรมจิตอาสาเพราะสังคมที่ดีเริ่มสร้างได้ตั้งแต่วันนี้เตรียมพร้อมสู่ชีวิตวัยเกษียณที่ไม่โดดเดี่ยว
5: พามาจับไต AI ภาพและคลิปที่เห็นเป็นเรื่องจริงหรือ AI สร้างบางรูปบางคลิปก็สมจริงจนหลายครั้งแทบแยกไม่ออกแต่เดี๋ยวก่อนยังมีจุดที่ช่วยให้จับผิดได้สังเกตนิ้วมือบิดเบี้ยวผิดธรรมชาติใบหน้าสมมาตรเกินจริงผิวเนียนเกินไปเหมือนพลาสติกแสงและเงาไม่สัมพันธ์กันตัวหนังสือเพี้ยนเหตุการณ์เกินจริงจนน่าสงสัยก่อนแชร์ก่อนเชื่อก่อนตกใจหยุดดูให้ชัวร์อีกครั้ง
6: แสนอาลัยสมเด็จพระพันปีหลวงไทยทั้งปวงหมองหม่นก่นร่ำให้พระผู้เสด็จสู่ฟ้าสวรรคาลัยแนบดวงใจตามพระบาททุกชาติภพปวงประชาน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
1: ์โรงพยาบาลค่ายสุรนารีชี้แจงผลการตรวจสอบกรณีถูกพาดพิงว่ามีการทุจริตออกหนังสือรับรองการเกิดให้กับชาวต่างชาติในจังหวัดนครราชสีมายืนยันไม่พบข้อมูลการเกิดตามที่กล่าวอ้างและไม่มีส่วนร่วมกับกรณีดังกล่าวแต่อย่างใดพลตรีวินไทยสุวารีโฆษกกองทัพบกกล่าวถึงกรณีที่ปรากฏข่าวสารเรื่องการทุจริตออกหนังสือรับรองการเกิดให้กับชาวต่างชาติในพื้นที่เทศบาลโพกลางอำเภอเมืองจังหวัดนครราชสีมาโดยมีการพาดพิงว่าโรงพยาบาลค่ายสุรนารีเป็นผู้ออกหนังสือรับรองการเกิดจึงได้เร่งประสานงานกับส่วนราชการจังหวัดนครราชสีมาอย่างใกล้ชิดเพื่อร่วมตรวจสอบข้อเท็จจริงในทุกมิติซึ่งจากการตรวจสอบรายชื่อเด็กแจ้งเกิดอย่างละเอียดไม่พบข้อมูลการเกิดของเด็กตามที่มีการกล่าวอ้างแต่อย่างใดเป็นการยืนยันว่าหน่วยงานไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการทุจริตดังกล่าวทั้งนี้โรงพยาบาลค่ายสุรนารีได้แจ้งผลการตรวจสอบอย่างเป็นทางการให้ส่วนราชการที่เกี่ยวข้องรับทราบเพื่อใช้เป็นหลักฐานในการดำเนินการตามขั้นตอนต่อไปด้านเทศบาลตำบลบะยาวจังหวัดอุดรธานีเร่งขับเคลื่อนโครงการห้องเรียนปลอดฝุ่นยกระดับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก7แห่งใช้งบกองทุนหลักประกันสุขภาพท้องถิ่นรับมือวิกฤต PM 2.5นายพันคำอินชยานายกเทศมนตรีตำบลบะยาวจังหวัดอุดรธานีเปิดเผยว่าสถานการณ์ฝุ่น PM 2.5 ในพื้นที่ตำบลบะยาวอำเภอวังสามหมอจังหวัดอุดรธานีในปีนี้ยังคงน่าเป็นห่วงสาเหตุกว่า80%มาจากการเผาในที่โล่งและพื้นที่เกษตรกรรมกลุ่มเด็กเล็กอายุต่ำกว่า5ปีคือกลุ่มที่น่าเป็นห่วงที่สุดเพราะเสี่ยงต่อโรคทางเดินหายใจและปอดอักเสบจึงใช้งบประมาณจากกองทุนหลักประกันสุขภาพท้องถิ่นหรือกปท.เข้ามาบริหารจัดการอย่างเร่งด่วนโดยขยายผลสู่ห้องเรียนปลอดฝุ่นในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กทั้ง7

0: แห่งเพื่อดูแลเด็กๆกว่า170คนเบื้องต้นได้ติดตั้งเครื่องฟอกอากาศและปรับปรุงห้องเรียนให้มิดชิดแม้บางแห่งจะยังติดขัดเรื่องอุปกรณ์บางส่วนแต่เรามีแผนจะพัฒนาให้เป็นระบบห้องเรียนแบบปิดสมบูรณ์ในเร็วๆนี้กรมเจ้าท่ายกระดับมาตรการความปลอดภัยทางน้ำทั่วประเทศรับมือประชาชนเดินทางท่องเที่ยวช่วงวันหยุดยาวต่อเนื่องเน้นตรวจความพร้อมเรือคนขับและย้ำผู้โดยสารต้องสวมเสื้อชูชีพตลอดการเดินทางนายกฤตเพชรชัยช่วยอธิบดีกรมเจ้าท่าเปิดเผยว่าในช่วงวันหยุดยาวต่อเนื่องตั้งแต่วันแรงงานแห่งชาติจนถึงวันฉัตรมงคลมีนักท่องเที่ยวใช้บริการเรือโดยสารจำนวนมากโดยเฉพาะบริเวณท่าเรือข้ามฟากไปเกาะช้างจังหวัดตราดซึ่งมีบรรยากาศคึกคักเป็นพิเศษกรมเจ้าท่าจึงได้สั่งการให้เจ้าหน้าที่เข้มงวดตรวจสอบเรือโดยสารทุกลำก่อนออกจากท่าทั้งสภาพเครื่องยนต์และอุปกรณ์ความปลอดภัยโดยเฉพาะคนขับเรือต้องผ่านการตรวจวัดแอลกอฮอล์และสารเสพติดรวมถึงควบคุมจำนวนผู้โดยสารไม่ให้เกินที่กฎหมายกำหนดนอกจากนี้ยังได้บูรณาการร่วมกับตำรวจน้ำและหน่วยงานท้องถิ่นดูแลพื้นที่ท่องเที่ยวสำคัญพร้อมขอความร่วมมือประชาชนสวมเสื้อชูชีพทุกครั้งขณะเดินทางและติดตามประกาศพยากรณ์อากาศอย่างใกล้ชิดหากพบเหตุไม่พึงประสงค์แจ้งสายด่วนกรมเจ้าท่า1199ได้ตลอด24ชั่วโมงเลือกเครื่องใช้ไฟฟ้าที่ติดฉลากประหยัดไฟฟ้าเบอร์5ช่วยลดค่าใช้จ่ายลดการใช้พลังงานในระยะยาวจบข่าวยุทธพรบานเย็นอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 23:00 นครับ
1: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pr.go.th

0: ถานีข่าวคุณภาพ Quality News Station 97 FM
1: คุณกำลังฟัง Sports Station FM 97 สังคมกีฬาสำหรับคอกีฬา
2: 2569 เมื่อดวงดาวรุกคาดกระชากหน้ากากปิดฉากความปลอมถึงเวลายืนหนึ่งของตัวจริงในทุกวงการทุกโต๊ะโหนโดยชยุทธวันเกิดตัวจริงเรื่องโหราศาสตร์และห่วงจุ้ยยังคงยืนหยัดสู่ปีที่9ด้วยศาสตร์แห่งการพยากรณ์ทอดรหัสจากกระแสดวงดาวเปิดดวงเมืองวิเคราะห์ดวงโลกพร้อมเปิดสายทำนายสดคนต่อคนชี้หนทางแก้ปัญหาชีวิตปัญหาธุรกิจให้พร้อมข้ามผ่านหมอกควันแห่งการเปลี่ยนแปลงทุกโต๊ะโหนที่นี่ FM 97ทุกวันจันทร์ถึงศุกร์หลังข่าว 11 โมงพร้อมกันทั้งวิทยุและ Facebook Live
3: ปลูกบ้านเติมสุขกันร้อนกันเสียงกันชื้นด้วย EPD มวลเบาฟังทั้งรู้คู่บ้าน FM 97 QFM สถานีข่าวคุณภาพทุกวันเสาร์เวลา 10-11 นาฬิกาวันอาทิตย์เวลา 13-14 นาฬิกาปัญหาบ้านสุดร้าวรั่วร้อนเล็กเป็นสนิมปูนระเบิดวัสดุอะไรแก้ไขได้ช่างรู้คู่บ้านสัญชัยขนานมีคำตอบโทร0917893563
4: ครบเครื่องเรื่องศิลปะกับรายการ Variety Art 3วันแบบเข้มข้นทั้งศิลปะประวัติศาสตร์วัฒนธรรมและบันเทิงในรูปแบบของสาระบันเทิงพบกันทุกวันจันทร์ถึงวันพุธเวลา 19:30 นถึง 20:00 นทาง FM 97.0 MHz Quality News Station
5: คุยเฟื่องเรื่องพระกลับมาแล้วครับพบกับวันชัยสุพรรณจะนำเรื่องราวความรู้ที่ถูกต้องไม่ว่าจะเป็นพระเครื่องพระบูชาเครื่องรางของขลังและวัตถุมงคลข่าวคราวความเคลื่อนไหวความเป็นไปของทุกวัดทั่วไทยทุกวันเสาร์และวันอาทิตย์4โมงถึง5โมงเย็นเปิดสายตอบคำถามทุกท่านทาง FM 97 MHz สถานีข่าวคุณภาพ
6: รายการผีเล่นผีจริงคิดแบบเด็กวัดคุยสมบัติสำนวนแบบฟังแล้วอารมณ์จะสำราญทำงานจะสำเร็จคลื่นข่าว 97 FM ขอเสิร์ฟนักพูดสองสุพันโทสุธีสุขสากลกับด็อกเตอร์สุรวงศ์วัฒนกุลโบราณว่ากันมานานแล้วว่าโง่มาก่อนฉลาดนั่นสิผู้พันกับอาจารย์บอกใครมาก่อนใครอ่ะโอ้โหแง่มุกลูกเล่นของนักพูดสองสุเขาเป๊ะปังโป๊ะไหนไหนไหนไหนสเปิร์นหน่อยเซ่การละเมอชื่อเมียช่วยต่อชะตาชีวิตผัวฉันใดการท่องพุทโธจะคุ้มกันให้พ้นทุกได้ฉันนั้น นั่นไงชะตาจะไม่งี้ถ้ารู้จักคิดความคิดพบกันทุกวันอาทิตย์กับรายการผีเล่นผีจริงเจอกันทักเช้าเวลา 9:00 นคลื่นข่าว 97 FM
7: รายการมองรอบทิศคิดทันข่าวโดยดีเจฟ้าสิริพรวิไลรักและทีมข่าวนำเสนอวาไรตี้ข่าวสารเศรษฐกิจสังคมวัฒนธรรมติดตามมองรอบทิศคิดทันข่าวทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ที่นี่ FM 97เวลา 13:00 นถึง 14:00 น
8: สองชั่วโมงเต็มกับเก็บข่าวมาเล่าโดยสิรินรัตน์จันทมาศและวรรณกิจตันติฉันทวงศ์พร้อมกับทีมข่าวภาคสนามตั้งแต่เวลา 9:00 นถึง 11:00 นรอบรู้ข่าวลึกทันทุกสถานการณ์กับประเด็นข่าวธุรกิจไทยและเศรษฐกิจโลกที่เราย่อมาไว้ที่นี่ FM 97 Quality News Station
9: นราพงศ์วัยวัฒน์
10: พบกันวันจันทร์ถึงวันศุกร์6โมงเช้าถึง7โมงที่นี่ FM 97สถานีข่าวคุณภาพครับ
9: ชัดทุกประเด็น
10: ผมจะขันข่าวเข็นประเด็นให้ท่านฟังแบบกระชับแต่รอบด้านและเห็นทิศทาง
9: ณราพงศ์วัยวัฒน์ชัดทุกประเด็นเฟ้นสาระกระชับเนื้อหา
11: ทราบแล้วเปลี่ยน เสี่ยงเศรษฐกิจวิเคราะห์สุดๆฟังสดๆประเด็นฮอตหุ้นเศรษฐกิจการเงินการลงทุนบ่าย 2-4 โมงเย็นทุกเสาร์อาทิตย์ที่นี่ FM 97นำทีมโดยเสี่ยงข่าวรุ่นเก่ารัฐกรอัศดรธีรยุทธพิชภาศักดิ์มังกรพร้อมทีมกูรูดร.ธีรณะพงศ์มคภัทรหมูบินนาสิทธิ์ประเสริฐสกุลกระทิงอ้วนสมพงษ์เบญจเทพานันท์ชลชาติวรวุฒิจงสถิตเสี่ยงเศรษฐกิจเราให้ข้อมูลคุณตัดสินใจ
12: ครบรถถกทุกปัญหาข้อกฎหมายในรายการเคลียร์ชัดกฎหมายโดยสมาคมบัณฑิตสตรีทางกฎหมายแห่งประเทศไทยทางคลื่น FM 97.0 MHz ทุกวันอาทิตย์ในเวลา 10:00 น.จนถึง 11:00 น.สมาคมบัณฑิตสตรีทางกฎหมายให้ความรู้ช่วยเหลือสังคม
13: เด็กไม่ใช่ผ้าขาวทำไมหมอถึงกล่าวไว้เช่นนั้นเรื่องราวเกี่ยวข้องกับเด็กเยาวชนและครอบครัวรวมทั้งในมิติทางสังคม
14: ประโยคเด็ดของนายแพทย์สุริยะเดลทรีปาตีผู้เชี่ยวชาญด้านเด็กและวัยรุ่นที่เปิดโลกพ่อแม่ให้มองลูกตามความเป็นจริงพบกับคุณหมอเดลที่จะมาให้แง่คิดข้อแนะนำมุมมองที่น่าสนใจร่วมด้วยวรุณีซื่อสัตย์สกุลชัยในรายการคุยกับหมอเดลทุกวันจันทร์เวลา 18:00 น.ถึง 19:00 น.ตรงทาง FM 97ไลฟ์สด Facebook QFM
13: แล้วพบกันนะครับ
15: Follow the games
16: ก็กลับมาอยู่กันต่อนะครับในเบรกที่2ของรายการ Follow the game นะครับค่ำคืนนี้ก็อย่างที่บอกนะครับวันนี้ก็อยู่กับผมมิสเตอร์หานนะครับสันพงษ์น้อยสำลีนะครับก็ปัจจุบันนี้เป็นผู้บรรยายจากทาง Organic Sport นะครับรวมไปถึง YBL Basketball League ด้วยนะฮะก็มาจัดรายการในวันเสาร์แบบนี้นะครับวันนี้ก็อยู่กันคนเดียวเหงาๆไปเพราะว่าพี่มุกเองเนี่ยในส่วนของสัปดาห์นี้เจ้าตัวเองก็ขออนุญาตนะครับไปลาพักผ่อนหน่อยเพราะว่าเป็นวันคล้ายวันเกิดของพี่เขาด้วยนะครับก็เลยในสัปดาห์นี้ก็อยู่กับผมคนเดียวไปก่อนแล้วก็พรุ่งนี้เองก็จะมีเกมโอ้แดงเดือดนะครับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดเจอกับทางลิเวอร์พูลนะครับก็จะเป็นการเฝ้าบ้านเกมที่2ของแมนยูติดต่อกันครับหลังจากที่เมื่อคืนวันจันทร์ที่ผ่านมาเนี่ยนะครับในการพบกันกับทางเบนฟอร์ดเนี่ยทางฝั่งของแมนยูสามารถจะเอาชนะตัวของเบนฟอร์ดไปได้2ประตูต่อ1ครับจาก2ประตูของทางคาร์ลอสกาเซมิโรนะครับซึ่งต้องบอกว่าโอ้โหนี่น่าเสียดายเหมือนกันนะมาแค่ช่วงสั้นๆนะครับแต่ว่าก็ถือว่าแม้ว่าอาจจะไม่ได้คว้าแชมป์อะไรกับแมนยูผมไม่แน่ใจเหมือนจะจริงๆว่าเหมือนจะได้ป่ะคาร์ลอสกาเซมิโรอ่ะผมไปดูมาแล้วคาเซมิโร่เนี่ยได้แชมป์กับแมนยูในปี2022ถึง2023นะครับก็เป็นแชมป์คาราบาวครับในยุคนั้นก็แมนยูนี่ผมไม่แน่ใจว่าโค้ชนี่เป็นใครเดี๋ยวผมขอเช็คนิดนึงก่อนในปี2023เนี่ย EFL Final Cup เนี่ยก็วันนั้นทีมปีศาจแดงแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดโค้ชเป็นเอริกเทนฮากนะฮะโอนี่ก็อาจจะเป็นความทรงจำที่หลายคนเองก็ไม่ค่อยอยากจะจำสักเท่าไหร่นะครับเอริกเทนฮากก็พาแมนยูคว้าแชมป์ได้จากการเอาชนะนิวคาสเซิลยูไนเต็ดไป2ประตูต่อ0ครับวันนั้นนี่แมนยูเองตัวผู้เล่นก็ถือว่าเป็นยุคที่หลายคนเองก็ค่อนข้างจะคิดถึงนะครับผู้สาประตูยังเป็นดาวิดเดเคอาร์อยู่เลยกองหลัง4คนก็มีแบ็คซ้ายเป็นลุคชอว์นะครับแบ็คขวานี่เป็นดีโก้ดาโลคู่เซ็นเตอร์เป็นทางลิซันโดมาร์ติเนสกับทางโรเฟอเอลวารานนะครับมิดฟิลด์คู่กลางนี้เป็นเฟรดกับทางคาร์ลอสกาเซมิโรครับแล้วก็3ตัวรุกเองเนี่ยก็มีมาคัสแรชฟอร์ดทางบรูโน่เฟร์นันเดสแล้วก็อองโตนี่นะครับหน้าเป้าเป็นวาเวกฮอสสำรองในวันนั้นก็มีทางทอมคีตันวิกเตอร์ลินเดเลฟแฮร์รี่แม็กไกวร์เทเรลมาลาเซียแอรอนวานบิซาก้ามาเซลซาบิเซอร์สกอตแม็กโทมิเน่เจอร์ดอนซันโชแล้วก็ทางอเลคันโดกานาโชนะครับส่วนทางฝั่งของนิวคาสเซิลยูไนเต็ดเนี่ยวันนั้นตัวผู้เล่นนี้ก็มาในระบบเดียวกันเลยก็คือ4อ๋อแต่ว่าแมนยูเนี่ยเขามา4231แต่นิวคาสเซิลเนี่ยมา433ประตูเนี่ยใช้เป็นยอริสคาริอุสนะครับแบ็คขวานี่เป็นคิรันทริปเปียร์ครับแบ็คซ้ายเป็นแดนเบิร์นคู่เซ็นเตอร์เป็นไฟเบนแชร์กับซูเวนบอทแมนนะครับ มิดฟิลด์3ตัวตรงกลางนี่ก็มีชอนลองสตาร์ฟบูโนกิมาไรแล้วก็โจเอลลินตันครับ3ตัวรุกเองก็มีตัวของมิเกลอามิรอนนะครับมีอาแลงแสงแม็กซิมแมงแล้วก็คาร์ลัมวิลสันก็เกมนั้นก็จบด้วยชัยชนะของแมนยูครับชนะไป 2-0 ก็ได้ประตูมาจากคาร์ลอสกาเซมิโร่นี่แหละแล้วก็ตัวของมาคัสแรชฟอร์ดด้วยนะครับนอกจากนั้นเองครับตัวของกาเซมิโร่เนี่ยก็เคยหลุดไปเข้าชิงในบอลถ้วยเนี่ยให้กับทางแมนยูมาทั้งหมดเนี่ย4ครั้งนะครับได้ EFL ไป1 FA Cup มา1ครับแต่ว่าเข้าชิงไป2ครั้งนะครับ FA CupFA Cup เนี่ยจริงๆชิงในปีเดียวกันด้วยนะครับก็คือฤดูกาล 2022-2023 เอริคเทนฮากนี่ก็เกือบจะทำดับเบิลแชมป์ได้เหมือนกันกับเขานะครับโดยในการเข้าชิง FA Cup ในครั้งนั้นเนี่ยเดี๋ยวผมขออนุญาตไปดูนิดนึงก่อนว่าแมนยูเนี่ยเขาเจอใครแมนยูในครั้งนั้นเจอกับทีมแมนเชสเตอร์ซิตี้ครับอื้อ อ่ะเดี๋ยวย้อนไปนิดนึงแล้วกันไหนๆพูดมาขนาดนี้แล้วก็การเจอกันกับแมนซิตี้ครั้งนั้นเนี่ยแมนยูในยุคของเอริกเทนฮาร์กก็ยังเป็นยุคเดิมนั่นแหละนะครับแมนซิตี้เองเขาก็มาในระบบ 4-2-3-1 วันนั้นเนี่ยแมนซิตี้ครับมีผู้สาประตูเป็นสเตฟานออเตก้านะครับกองหลังเนี่ยมีโอ้วันนั้นเขาใช้กองหลัง3คนให้แมนซิตี้เขามาในระบบ 3-2-4-1หลัง3คนเนี่ยมีมานูเอลอาคันยี่นะครับมีรูเบนดีอาร์ตแล้วก็คลายวอล์กเกอร์ครับมิดฟิลด์2คนคู่กันเป็นโรดี้กับจอห์นสโตนแล้วก็4ตัวรุกเนี่ยก็มีแบ็คปีกซ้ายเนี่ยเป็นแจ็คกิลิชนะครับทางขวาเนี่ยใช้เป็นบรูโน่ไม่ใช่บรูโน่แบนาร์โดซิลวาแล้วก็มิดฟิลด์คู่กลางเนี่ยจะเป็นอิลคายกุนโดกันกับตัวของควินเดอบรอยนะครับหน้าเป้านี่เป็นเออร์ลิงฮาแลนด์ส่วนแมนยูเนี่ยเขาก็มาในระบบ 4-2-3-1 ที่เขาถนัดนะครับประตูเป็นดาวิดเดเคอาร์ครับกองหลังมีแอรอนวานบิซาก้าแบ็กขวาแบ็กซ้ายเป็นลุคชอคู่เซ็นเตอร์เป็นวาลานกับวิกเตอร์ลินเดอร์เลิฟมิดฟิลด์คู่กลางคู่กันยังเป็นทางคาร์ลอสกาเซมิโร่กับตัวของเซตนะครับ3ตัวรุกเองก็เป็นบูโน่เฟร์นันคริสตินเอเร็กเซนแล้วก็เจดอนซันโชหน้าเป้าเป็นมาคัสแรชฟอร์ดครับก็เกมนั้นจบลงด้วยชัยชนะของแมนซิตี้นะครับได้ประตูออกนำเร็วเลยมาจากอิลคายกุโดกันครับตั้งแต่นาทีแรกเลยครับแล้วก็มาได้ประตูชัยนาที51นะครับแต่ว่าก่อนหน้านั้นเนี่ยแมนยูตีเสมอได้จากบรูโน่เฟร์นันเดสเป็นจุดโทษครับนาที33อ่ะก็ประมาณนี้อันนี้เป็นย้อมรอยประวัติศาสตร์นิดหนึ่งนะครับแล้วจริงๆเนี่ยปีที่เขาได้เนี่ยเป็นปีต่อมานะครับฤดูกาลถัดมาเนี่ยแมนยูคว้าแชมป์ FA Cup ได้ครับหลังจากเข้าชิงมาก่อนหน้านี้ในปีก่อนนะครับปีถัดมานี่เขาก็เข้าชิงมาเจอกับใครเอ่ยเจอกับทางแมนเชสเตอร์ซิตี้เหมือนเดิมครับแต่ว่ารอบนี้เนี่ยสามารถที่จะล้างตาได้นะครับก็ในเกมวันนั้นเนี่ยของทั้งฝั่งแมนยูกับแมนซิตี้เนี่ยเดี๋ยวย้อนดูตัวผู้เล่นนิดนึงชวนให้นึกถึงวันๆสักหน่อยนะครับแมนซิตี้นี่จริงๆตัวผู้เล่นนี่ก็จัดเต็มกว่าปีแรกอีกนะครับวันนั้นทีมมาในระบบ 4-2-3-1 นะครับประตูเนี่ยใช้เป็นสเตฟานออเตก้านะครับคนอื่นๆเนี่ยก็มีทางด้านของแบ็กซ้ายเป็นยอสโกกาบาดิโอนะครับตอนนั้นย้ายมาแล้วแบ็กขวานี่เป็นไควอเกอร์คู่เซนเตอร์เป็นนาธานาเก้กับจอห์นสโตนคู่มิดฟิลด์จะเป็นมาติโอโควาซิชกับทางโรดี้เอร์นันเดสครับ3มิดฟิลด์ตัวรุกนี่ก็ใช้เป็นฟิลโฟเดนเควินเดอบรอยแล้วก็แบนาร์โดซิลบาครับหน้าเป้ายังคงเป็นเออร์ลิงฮาแลนด์อยู่เหมือนเดิมส่วนแมนยูเนี่ยรูปร่างหน้าตาทีมก็ถือว่าเปลี่ยนไปประมาณหนึ่งเลยนะครับลูกสาวประตูเนี่ยเป็นทางองเดรโอนาน่าแล้วนะครับไม่ใช้ดาวิดเดเคอาร์แล้วนะครับก็เดเคอาร์นี่หลุดจากทีมไปแล้วส่วนกองหลัง4คนเนี่ยก็มีแบ็คขวาเป็นแอรอนมาบิซาก้าเหมือนเดิมครับแบ็คซ้ายนี่ก็เป็นดิโก้ดาโลคู่เซ็นเตอร์เป็นเลฟเอลวาลานกับตัวของลิซันโดมาติเนสนะครับมิดฟิลด์นี่เป็นคอบบี้เมนูกับทางโซฟิยานอารัมปัตครับโอ้นี่หลายคนอาจจะลืมไปแล้วนะฮะก็ฟอร์มดีมาจากฟุตบอลโลกครับแล้วก็ตัวรุก2คนเนี่ยเป็นทางปีกเนี่ยก็มีมาคัสแรชฟอร์ดกับอเลคันโดกานาโชนะครับคู่กองหน้านี่เป็นบรูโน่เฟร์นันเดสจับคู่กับสกอตแม็กโทมินแน่ครับก็ถือว่าไม่มีศูนย์หน้าธรรมชาติตัวเป้ามายืน เล่นทั้งคู่เลยนะครับเป็นบูโน่กับทางซอมเมโทมิเน่จริงๆอ่ะหน้าเป้าอ่ะมีรัสมุสฮอยลุนครับแต่ว่าเป็นสำรองส่วนโค้ชยังคงเป็นตัวของเอริกเทนฮากอยู่เหมือนเดิมนะครับแต่ว่าปีนั้นก็คว้าแชมป์ได้ครับมาจาก2ประตูของอเลคันโดกานาโชนาทีที่30แล้วก็คอบบี้เมนูนาทีที่39ครับส่วนแมนซิตี้เองได้ประตูมาจากชวยมิดกูครับนาทีที่87นะครับนี่ก็เป็นแชมป์ FA ครับที่คาเซมิโร่ได้แต่ว่าคาเซมิโร่เมื่อกี้ลืมดูเลยได้ลงเมื่อกี้ได้ลงไหมเ พิ่งจะดูเมื่อกี้ลืมแล้วเพราะว่าเกมก่อนหน้านั้นเขาก็ลงมาโดยตลอดนะแต่ดูเหมือนเมื่อกี้แวบๆนี่เหมือนไม่ได้ลงป่ะไม่ได้ลงฮะไม่ได้ลงเลยครับไม่มีชื่อแต่ว่าได้แชมป์ส่วนอีกหนึ่งรองแชมป์ที่ปีนั้นเนี่ยต้องบอกว่าปีถัดมาดิเขาทะลุเข้าไปได้ก็คือรองแชมป์ฟุตบอลยูฟ่ายูโรปาลีกนะครับครั้งนั้นนะแมนยูเองทะลุเข้าชิงเหมือนกันจริงๆแมนยูชิงยูโรปามา2รอบนี่ไม่ได้สักรอบเลยเนี่ยโอ้ก็ถือว่าเป็นสถิติอันชอกช้ำเหมือนกันนะฮะปีนั้นนี่ผมจะไม่ผิดนี่เป็นโอเลกุนนาโซชาป่ะที่เป็นคนพาแมนยูอ๋อไม่ใช่เว้ยก็คือปีที่แล้วนี่แหละโอ้ปีแล้วนี่เป็นพี่เจ๋งบิ๊กแอดไงรูเบนอโมริมเข้าไปชิงเจอกับสเปอร์แล้วไม่ได้นะโอเคก็ถือว่ายังเป็นภาพจำสดๆร้อนๆแต่ลืมแล้วโอ้เดี๋ยวนี้ภาคทั้งฟุตซอลนักเรียนแล้วก็บาสเกตบอลนักเรียนกันโอ้ยลืมขออภัยเอาเรื่องงานมาอ้างก่อนให้ดูความผิดน้อยลงนะฮะวันนั้นเนี่ยสเปอร์ชนะไปได้ 1-0 นะครับจากประตูชัยของทางเบรนแนนจอนสันครับสเปอร์เนี่ยวันนั้นก็มาในระบบ4-3-3นะครับทีมของอังเก้โปเตสโคกลูครับก็มีจูกิโมวิคาริโอเป็นผู้สาประตูนะครับที่เหลือแบ็คขวาเป็นเปโดปอโรแบ็คซ้ายเป็นเดซินีอุโดกี้คู่เซนเตอร์เป็นมิกกี้ฟันเดอร์เฟนกับคริสเตียนโรเมโรนะครับสามมิดฟิลด์แดนกลางนี้เป็นโรดิโกเบนทาคัวยิปบิซูม่าแล้วก็ปาปมาตาซาครับ3ตัวรุกนี่ครับเป็นริชาร์ลิสันโดมินิกโซเลนเก้แล้วก็เบรนแนนจอห์นสันครับส่วนแมนยูเองครับตัวเล่นที่ส่งมาเนี่ยก็มีผู้สาประตูตัวจริงเป็นอองเดรโอนาน่านะครับทีมมาในระบบหลัง3ครับ3-4-3กองหลังมีเลนิโยโร่นะครับมีแฮร์รี่แม็กไกวมีลุคชอนะครับแดนกลาง4คนเนี่ยก็มีนูเซมาโซราอุยคารอสกาซิเมโรบูโน่เฟรนันเดสแล้วก็แพทริกดอกูครับ3ตัวรุกนี่ก็เป็นอามาเตียโลลาสมุสฮอยลุนแล้วก็เมสันเมาครับก็แพ้สเปอร์ไป 1-0 นะครับก็ได้ประตูมาในช่วงท้ายครึ่งแรกจากเบรนแดนจอห์นสันครับแล้วก็จบไปด้วยสกอร์นี้ก็ทำให้กาเซมิโร่เนี่ยอยู่กับแมนยูได้มา2แชมป์เป็นบอลถ้วย FA ครับกับคาราบาวครับนะฮะประมาณนี้อันเมื่อกี้พูดถึงเรื่องของเทสติโมเนียลเดี๋ยวมาต่อกันนิดนึงนะครับก็กลับมาต่อกันเรื่องของเทสติโมเนียลแมตช์นะครับกับประเด็นที่ว่าถ้าซาร่ามีเทสติโมเนียลเนี่ยตัวของซาร่าเองควรจะจัดแบบไหนดีนะครับสำหรับตัวผมแล้วเนี่ยนะครับถ้ามองว่าเทสติโมเนียลแมตช์ของซาร่าเนี่ยควรหน้าตาจะเป็นแบบไหนเนี่ยผมมองว่ามี3รูปแบบที่น่าสนใจนะครับรูปแบบแรกก็คือลิเวอร์พูลเลเจนด์นะครับเจอกับทางซาร่าเอ็กไอครับอันนี้นี่ถือว่าค่อนข้างจะขายฝันไปนิดนึงครับฝั่งนึงเนี่ยเป็นอดีตผู้เล่นของทีมลิเวอร์พูลนะครับที่เคยร่วมยุค กับเขาครับอีกฝั่งนี้เป็นทีมที่ซาร่านั้นเชิญมาเองนะครับอาจจะเป็นเพื่อนๆของเขาจากทีมชาติอียิปต์อดีตเพื่อนร่วมทีมจากแอสโรมานะครับหรือว่าทีมที่มีความหมายในเส้นทางอาชีพของเขาครับรูปแบบนี้นี่จะทำให้เกมมีความเป็นส่วนตัวไม่ใช่แค่ลิเวอร์พูลบอกลาซาร่านะครับแต่จะเป็นฟุตบอลทั้งชีวิตของซาร่าที่เดินกลับมาทักทายเขาอีกครั้งหนึ่งครับรูปแบบที่2เนี่ยอันนี้ถือว่ามีเรื่องเล่าค่อนข้างจะชัดนะครับเพราะว่าเป็นการเจอกันของลิเวอร์พูลกับแอสโรมาครับเพราะโรม่าเนี่ยคือสโมสรที่ส่งเข้ามาแอนฟิลด์นะครับถ้าอยากเล่าสู่เส้นทางจากกรุงโรมสู่เมอร์ซีไซด์เนี่ยเกมนี้ก็ถือว่ามีสัญลักษณ์มากนะครับเหมือนกับบอกว่านี่คือจุดเชื่อมระหว่างอดีตตำนานกับ โอ้สโมสรสองสโมสรนะครับก็คือโรม่ากับลิเวอร์พูลรูปแบบที่3ครับอาจจะเป็นลิเวอร์พูลเจอกับอียิปต์ออลสตาร์นะฮะอันนี้ก็จะเป็นอิโมชันนอลนิดนึงเป็นเกมทางอารมณ์หน่อยครับเพราะว่าซาร่าเองไม่ได้เป็นแค่นักเตะลิเวอร์พูลนะครับแต่เขายังเป็นสัญลักษณ์ของประเทศอียิปต์นะครับเป็นแรงบันดาลใจของเด็กแอฟริกันครับแล้วก็เป็นผู้เล่นที่ทำให้ชาติของเขาถูกพูดถึงบนเวทีฟุตบอลโลกพูดถึงในระดับสโมสรแล้วก็พูดถึงในพรีเมียร์ลีกแล้วก็ UEFA แชมเปี้ยนลีกด้วยนะครับถ้าเกมนี้เกิดขึ้นจริงเนี่ยมันจะไม่ใช่แค่เกมของสโมสรเท่านั้นครับแต่มันจะเป็นเกมของระดับชาติระดับภูมิภาคนะครับแล้วก็ระดับความภูมิใจความภาคภูมิใจของเขาและถ้าจะครบเรื่องครบเครื่องที่สุดเนี่ยผมก็อยากจะเห็นรายได้จากเกมนี้ถูกแบ่งไปทำงานการกุศลนะครับโดยเฉพาะงานที่เกี่ยวกับเด็กๆการศึกษาฟุตบอลเยาวชนแล้วก็รวมไปถึงชุมชนในอียิปต์แล้วก็เมืองลิเวอร์พูลด้วยนะครับเพราะเทสติมอเนียลเนี่ยที่ดีที่สุดมันไม่ใช่แค่เรื่องของการฉลองกับอดีตการครับแต่มันควรส่งต่ออนาคตไปให้ด้วยนะครับและตัวอย่างเทสติมอเนียลแมตช์ครับที่ถือว่ามีเรื่องเล่าที่ค่อนข้างจะน่าสนใจหน่อยนะครับอย่างเคสอื่นๆเนี่ยเคสแรกก็คือเทสติมอเนียลแมตช์ที่ถือว่าเป็นเท็กซ์บุ๊กมากครับก็คือเคสของสตีเฟนเจอราร์ดนะครับเด็กท้องถิ่นความเป็นกัปตันความเป็นตำนานหัวใจของสโมสรนะครับลิเวอร์พูลเองเลือกโอลิมเปียกอสในเกมที่เจอราดเนี่ยเป็นเทสติมอเนียลของเจอราดเนี่ยมาเป็นคู่แข่งนะครับและมันไม่ใช่แค่การเลือกแบบสุ่มนะครับเพราะว่าโอลิมเปียกอสเนี่ยคือชื่อที่โยงกับหนึ่งในประตูที่สำคัญที่สุดในชีวิตของสตีเฟนเจอราดครับก็เป็นประตูที่ช่วยพาทีมเนี่ยไปต่อก่อนจะจบฤดูกาลนั้นด้วยปาฏิหาริย์ที่อิสตันบูลนะครับและนี่คือสิ่งที่เทสติมอเนียลเนี่ยที่ดีควรจะมีครับเพราะมันไม่ใช่แค่จะเอาทีมไหนมาแข่งขันก็ได้นะครับแต่มันต้องมีสตอรี่ด้วยครับและทีมคู่แข่งเองต้องมีความหมายนะครับในเรื่องของการจัดการต้องมีความหมายบรรยากาศเองก็ต้องมีความหมายเพราะว่าถ้าคนดูเนี่ยไม่อินนะครับมันก็กลายเป็นงานเก่าๆงานหนึ่งแล้วคนดูเองไม่ได้มาเพื่อดูผลการแข่งขันแต่พวกเขามาดูความทรงจำครับในเคสที่2นี่ก็คือเคสเดิมครับก็คือเคสของทางเจมี่คาร์ลักเกอร์นะครับอันนี้ก็ถือว่าเป็นลิเวอร์พูลอย่างแท้จริงครับเพราะว่าคาร์ลักเกอร์เนี่ยคือคนที่แฟนบอลนั้นมองว่าเขาเป็นนักเตะต้นแบบของแท้ของทางลิเวอร์พูลนะครับเขาไม่ได้หรูหรามีโปรไฟล์เป็นซูเปอร์สตาร์เหมือนบางคนนะครับเขาเป็นผู้เล่นที่ค่อนข้างจะเถนตรงดิบๆตรงๆทื่อๆเลยแต่เขาจริงใจและซื่อสัตย์และอยู่กับทีมจนกลายเป็นสัญลักษณ์นะครับและเทสติมอเนียลของเขามีโมเมนต์ที่น่ารักมากเขายิงประตูให้กับทีมทั้งสองฝั่งครับเพราะว่าฝั่งหนึ่งคือลิเวอร์พูลนะครับสโมสรที่เขานั้นรับใช้มาทั้งชีวิตแต่อีกฝั่งหนึ่งคือเอเวอร์ตันทีมที่เขานั้นเชียร์มาในตอนเด็กครับและนี่คือเสน่ห์ของเทสติมอเนียลนะครับมันเปิดพื้นที่ให้ฟุตบอลมีอารมณ์ขันมีความเป็นมนุษย์แล้วก็มีความไม่ต้องซีเรียสในทุกๆวินาทีของเกมการแข่งขันนะครับเพราะว่าฟุตบอลในบางวันเองไม่จำเป็นต้องทำสงครามกันนะครับบางวันเองมันก็เป็นการขอบคุณกันสุดท้ายครับเคสที่3เองก็เป็นลูนี่เทสติมอเนียลแมตช์นะครับของทางเวนรูนี่ครับอันนี้ก็เป็นอีกเคสนึงที่น่าสนใจนะครับเพราะว่ามันไม่ได้เป็นแค่เรื่องของการบอกลาอำลาเท่านั้นนะครับแต่มันกลายเป็นงานเพื่อการกุศลขนาดใหญ่ครับเกมของเขาเนี่ยถือว่าระดมทุนได้ค่อนข้างจะมหาศาลนะครับและรายได้เองก็ไปช่วยองค์กรที่เกี่ยวข้องกับเด็กครับนี่เลยทำให้เทสติมอเนียลนี้ยกระดับจากเกมของนักเตะคนนึงเป็นงานของสังคมฟุตบอลนะครับและนี่คือจุดที่ผมเนี่ยอยากเน้นมากนักเตะระดับตำนานมีทุนทางสังคมมีชื่อเสียงมีแฟนบอลมีอำนาจในการดึงคนมาร่วมกันและถ้าใช้พลังนั้นเพื่อคืนบางอย่างให้กับสังคมเนี่ยเทสติมอเนียลเองจะไม่ใช่แค่เรื่องของวันอำลานะครับแต่มันจะเป็นวันที่ตำนานทำประโยชน์ครั้งสุดท้ายในสีเสื้อของสโมสรแห่งนั้นก่อนเดินออกจากสนามอย่างเป็นทางการไปตลอดกาลครับแต่เทสติมอเนียลเนี่ยไม่ได้มีแค่ด้านสวยงามนะครับมีบางเคสที่สะท้อนว่าความสัมพันธ์ระหว่างนักเตะกับแฟนบอลนั้นสำคัญแค่ไหนครับมีอย่างเคสเควินเพรสแมนนะครับเขาอยู่กับสโมสรเชฟฟิลด์เวนส์เดย์มาอย่างยาวนานระดับที่ถือว่าสมควรได้รับเทสติมอเนียลแต่สุดท้ายเนี่ยเจ้าตัวไม่จัดนะครับเพราะว่าได้รับจดหมายโจมตีจากแฟนบอลและนี่เป็นเคสที่ถือว่าค่อนข้างจะสะท้อนค่อนข้างจะแรงนะครับว่าเทสติมอเนียลเนี่ยไม่ใช่แค่สโมสรอนุมัติแล้วจบนะครับเพราะว่าถ้าแฟนบอลเองไม่พร้อมจะปรบมือให้นักเตะเองก็รู้สึกว่าถ้าตัวเองนั้นเดินลงสนามไปแล้วไม่ได้รับความรักงานนี้มันอาจจะกลายเป็นบาดแผลมากกว่ารางวัลแห่งเกียรติยศนะครับและนี่คือเหตุผลที่ผมบอกไว้ตั้งแต่ต้นว่าเทสติมอเนียลเอง มี3องค์ประกอบด้วยกันก็คือเวลาผลงานและความรู้สึกนะครับถ้าขาดอย่างใดอย่างหนึ่งงานนี้จะไม่สมบูรณ์บางคนเองอยู่มาครบ10ปีแต่ไม่ได้รับความรักครับบางคนเองได้รับความรักแต่จบกับสโมสรไม่สวยหรือว่าบางคนเองสมควรได้แต่ไม่เลือกรับครับเพราะเขารู้ว่าถ้างานกิตติยศไม่มีเกียรติจริงๆก็อย่าจัดมันเลยให้มันเจ็บดีกว่าครับแล้วกลับมาที่ตัวของโมเมดซาร่านะครับคำถามคือซาร่าเองควรมีเทสติโมเนียลแมตช์หรือเปล่าครับสำหรับผมแล้วก็คือควรนะครับไม่ใช่เพราะว่าเขาอยู่มาเกือบจะครบ10ปีครับเพราะว่าเขาเองเนี่ยไม่ได้ครบนะครับเขาอยู่มาแค่9ปีแต่มันก็เป็น9ปีที่หนักพอยิ่งใหญ่พอและมีความหมายมากพอนะครับซาร่าเนี่ยไม่ได้เป็นแค่ผู้เล่นต่างชาติที่มายิงประตูเยอะๆให้กับลิเวอร์พูลเท่านั้นนะครับเขาเป็นหนึ่งในผู้เล่นที่ทำให้ลิเวอร์พูลยุคนี้มีหน้าตามีเสียงมีพลังมีคาแรคเตอร์มีความทรงจำเขาคือคนที่ทำให้แฟนบอลเด็กๆเติบโตมาพร้อมๆกับเขาเขาคือคนที่แฟนบอลรุ่นกลางเองใช้เขาเป็นหลักฐานว่าลิเวอร์พูลนั้นกลับมาเป็นยุคสมัยที่ถือว่าเป็นหนึ่งในทีมที่สุดอันตรายของยุคนี้เขาคือคนที่แฟนบอลรุ่นเก่าเองมองแล้วได้แต่พูดว่าเออคนนี้แหละคู่ควรกับคำว่าตำนานของสโมสรเพราะฉะนั้นถ้าวันหนึ่งแอนฟิลด์นั้นเปิดไฟและแฟนบอลเต็มสนามเพลง You Never Walk Alone นั้นดังขึ้นมัวเมซาร่าเดินออกมาที่กลางสนามในเกมที่ไม่ได้สำคัญว่าผลนั้นจะออกมาสกอร์เท่าไหร่แต่สำคัญที่ว่าคนทั้งสนามได้พูดพร้อมกันว่า Thank you Mo วันนั้นครับมันจะไม่ใช่แค่เทสติโมเนียลแมตช์นะครับแต่มันจะเป็นการปิดหนังสือบทหนึ่งของลิเวอร์พูลในยุคใหม่บทที่มีชัยอียิปต์คนหนึ่งเขียนชื่อของตัวเองเอาไว้ด้วยเท้าซ้ายและเขียนเอาไว้ลึกมากพอที่ไม่ว่าเวลานั้นจะผ่านไปกี่ปีครับแฟนบอลเองก็ยังคงจำว่าครั้งหนึ่งที่แอนฟิลด์เนี่ยเคยมีราชาอียิปต์นะครับที่ทำให้ค่ำคืนของฟุตบอลมีมนต์ขลังขึ้นมาเสมอและนี่คือเรื่องราวของเทสติโมเนียลแมตช์นะครับที่เรามีการพูดคุยกันในส่วนของต้องบอกว่า2เบรกครับของรายการFollow the game นะครับอ่ะเดี๋ยวเบรกนี้นี่ผมว่าคุยกันมาถือว่ายาวประมาณนึงเลยนะครับเดี๋ยวขออนุญาตครับไปพักกันสั้นๆสักครู่นึงก่อนนะครับแล้วเดี๋ยวกลับมาพูดคุยกันต่อในเบรกที่3ครับเบรกต่อไปของรายการกันนะครับ
17: Follow the game
18: ปลูกบ้านเติมสุขกันร้อนกันเสียงกันชื้นด้วย EPD มวลเบาฟังทั้งรู้คู่บ้าน FM 97 QFM สถานีข่าวคุณภาพทุกวันเสาร์เวลา 10 ถึง 11 นาฬิกาวันอาทิตย์เวลา 13 ถึง 14 นาฬิกาปัญหาบ้านสุดร้าวรั่วร้อนเล็กเป็นสนิมปูนระเบิดวัสดุอะไรแก้ไขได้ช่างรู้คู่บ้านสันชัยขนานมีคำตอบโทร0917893563
4: ครบเครื่องเรื่องศิลปะกับรายการ Variety Art 3วันแบบเข้มข้นทั้งศิลปะประวัติศาสตร์วัฒนธรรมและบันเทิงในรูปแบบของสาระบันเทิงพบกันทุกวันจันทร์ถึงวันพุธเวลา 19:30 นถึง 20:00 นทาง FM 97.0 MHz Quality News Station
5: คุยเฟื่องเรื่องพระกลับมาแล้วครับพบกับวันชัยสุพรรณจะนำเรื่องราวความรู้ที่ถูกต้องไม่ว่าจะเป็นพระเครื่องพระบูชาเครื่องรางของขลังและวัตถุมงคลข่าวคราวความเคลื่อนไหวความเป็นไปของทุกวัดทั่วไทยทุกวันเสาร์และวันอาทิตย์4โมงถึง5โมงเย็นเปิดสายตอบคำถามทุกท่านทาง FM 97 MHz สถานีข่าวคุณภาพ
6: รายการผีเล่นผีจริงคิดแบบเด็กวัดคุยสมบัติสำนวนแบบบ้านๆฟังแล้วอารมณ์จะสำราญทำงานจะสำเร็จคลื่นข่าว 97FM ขอเสิร์ฟนักพูดสองสุพันโทสุธีสุขสากลกับด็อกเตอร์สุรวงศ์วัฒนกุลโบราณว่ากันมานานแล้วว่าโง่มาก่อนฉลาดนั่นสิผู้พันกับอาจารย์บอกใครมาก่อนใครอ่ะโอ้โหแง่มุกลูกเล่นของนักพูดสองสุเข้าเป๊ะปังโป๊ะไหนๆๆแซ่บเปิ้ลหน่อยเซ่การละเมอชื่อเมียช่วยต่อชะตาชีวิตผัวฉันใดการท่องพุทโธจะคุ้มกันให้พ้นทุกได้ฉันนั้น นั่นไงชะตาจะไม่เงี้ยค่ะ รู้จักคิดความคิดพบกันทุกวันอาทิตย์กับรายการผีเล่นผีจริงเจอกันทักเช้าเวลา 9:00 น.คลื่นข่าว 97 FM
7: รายการมองรอบทิศคิดทันข่าวโดยดีเจฟ้าสิริพรวิไลรักและทีมข่าวนำเสนอวาไรตี้ข่าวสารเศรษฐกิจสังคมวัฒนธรรมติดตามมองรอบทิศคิดทันข่าวทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ที่นี่ FM 97เวลา 13:00 น.ถึง 14:00 น.
8: สองชั่วโมงเต็มกับเก็บข่าวมาเล่าโดยสิรินรัตน์จันทมาศและวรรณกิจตันติฉันทวงศ์พร้อมกับทีมข่าวภาคสนามตั้งแต่เวลา 9:00 น.ถึง 11:00 น.รอบรู้ข่าวลึกทันทุกสถานการณ์กับประเด็นข่าวธุรกิจไทยและเศรษฐกิจโลกที่เราย่อมาไว้ที่นี่ FM 97 Quality News Station
9: ณราพงศ์ ไวยวัฒน์
10: พบกันวันจันทร์ถึงวันศุกร์6โมงเช้าถึง7โมงที่นี่ FM 97สถานีข่าวคุณภาพครับ
9: ชัดทุกประเด็น
10: ผมจะขันข่าวเข็นประเด็นให้ท่านฟังแบบกระชับแต่รอบด้านและเห็นทิศทาง
9: ณราพงศ์ ไวยวัฒน์ชัดทุกประเด็นเฟ้นสาระกระชับเนื้อหา
11: ทราบแล้วเปลี่ยนเสี่ยงเศรษฐกิจวิเคราะห์สุดๆฟังสดๆประเด็นฮอตหุ้นเศรษฐกิจการเงินการลงทุนบ่าย 2-4 โมงเย็นทุกเสาร์อาทิตย์ที่นี่ FM 97นำทีมโดยเซียนข่าวรุ่นเก่ารัฐกรอัศดรธีรยุทธพิชาภาศักมังกรพร้อมทีมกูรูดร.ธีรณะพงศ์มคภัทรหมูบินนาสิทธิ์ประเสริฐสกุลกระทิงอ้วนสมพงษ์เบญจเทพานันท์ชลชาติวรวุฒิจงสถิตเซียนเศรษฐกิจเราให้ข้อมูลคุณตัดสินใจ
12: ครบรถถกทุกปัญหาข้อกฎหมายในรายการเคลียร์ชัดกฎหมายโดยสมาคมบัณฑิตสตรีทางกฎหมายแห่งประเทศไทยทางคลื่น FM 97.0 MHz ทุกวันอาทิตย์ในเวลา 10:00 น.จนถึง 11:00 น.สมาคมบัณฑิตสตรีทางกฎหมายให้ความรู้ช่วยเหลือสังคม
17: Follow the games
16: กลับมาอยู่กันต่อนะครับในเบรกที่3นะครับของรายการ Follow the Game นะครับก็อยู่กับผมมิสเตอร์หันสารัมพงษ์น้อยสำลีเหมือนเช่นเคยนะครับก็อย่างที่บอกไปในช่วงเบรกแรกนะครับว่าสัปดาห์นี้อยู่กับผมคนเดียวนะครับเนื่องจากว่าตัวของพี่มุกสสวรรณจันทรคุปเนี่ยเป็นช่วงสัปดาห์วันคล้ายวันเกิดนะไปฉลองกันที่บ้านก็เลยวันนี้ขออนุญาตลา1วันแล้วก็อยู่กับตัวผมก่อนนะครับนี่โชคดีมากนะครับที่ในส่วนของเกมแดงเดือดเนี่ยเตะพรุ่งนี้นะไม่งั้นนี่วันนี้ผมหายไปอีกคนนึงด้วย อ่ะก็ในส่วนของเบรกที่3นี้นะครับต้องบอกว่า2เบรกแรกเนี่ยเรามีการพูดคุยกันเกี่ยวกับเรื่องของ Testimonial Match ไปเรื่องของความทรงจำนะครับเรื่องของกิตติยศเรื่องของนักเตะที่เดินทางมาถึงปลายอาชีพนะครับแต่ว่าพอขยับมาเบรกที่3เนี่ยผมก็อยากจะขออนุญาตสลับภาพนิดนึงขอพาทุกคนนั้นข้ามไปอีกฝากฝั่งหนึ่งของโลกใบนี้นะครับไปพูดกันถึงอเมริกันเกมกันหน่อยครับแน่นอนว่าหลายคนเองเห็นผมมาจับรายการแบบนี้ก็อยากจะฟังในมุมมองอยากจะติดตามข่าวสารเกี่ยวกับในส่วนของฝากฝั่งของอเมริกันเกมนะครับแล้วเรื่องที่ผมจะหยิบนำมาพูดคุยกันถึงในสัปดาห์นี้นะครับก็จะเป็นประเด็นที่เป็นเรื่องที่ใหญ่ที่สุดแล้วก็สดที่สุดและคุยแล้วสนุกที่สุดในตอนนี้นะครับผมเลือกมาแบบที่ไม่ต้องไปขบคิดนานสักเท่าไหร่ครับว่ามันควรจะต้องเป็นประเด็นเกี่ยวกับเรื่องของ NFL Draft นะครับเพราะว่านี่ครับไม่ใช่แค่คืนที่ประกาศชื่อของเด็กในมหาวิทยาลัยนะครับแต่มันคือคืนที่บางแฟรนไชส์เนี่ยได้ผู้เล่นที่ถือว่าเป็นหน้าตาใหม่ของอนาคตของแฟรนไชส์เลยก็ว่าได้ครับบางทีมเนี่ยอาจจะได้เด็กคนนั้นเข้ามาเป็นคำตอบบางทีมเนี่ยอาจจะได้เป็นเครื่องหมายคำถามและบางทีมครับอาจจะรู้สึกว่าตัวเองนั้นแค่พลาดไป1เบอร์ซึ่งเรื่องทั้งปีอาจจะเปลี่ยนทั้งฤดูกาลหรือว่าอาจจะเปลี่ยนภาพลักษณ์ในช่วงทศวรรษนี้นับจากนี้ต่อไปเลยก็ได้นะครับมาเริ่มต้นกันที่ภาพใหญ่ก่อนนะครับแน่นอนว่าในส่วนของอเมริกันเกมเองเนี่ยก็คงอาจจะต้องคุยเรื่องของศึกอเมริกันฟุตบอลคนชนคน NFL เป็นหลักครับ และตอนนี้เนี่ยในส่วนของ NFL เองหลังจากผ่านในส่วนของซุปเปอร์โบมานี่น่าจะโอ้จริงๆซุปเปอร์โบนี่ตั้งแต่ช่วงกุมภาพันธ์น่ะเนาะนี่ก็ข้ามมานี่ก็น่าจะสักประมาณเดือนกว่าเกือบจะ2เดือน3เดือนได้แล้วนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยภาพใหญ่ในปีนี้เจ้าภาพก็คือทางพิตต์สเบิร์กนะครับและคำว่าเจ้าภาพอาจจะยังดูเล็กไปหน่อยครับเพราะสิ่งที่เกิดขึ้นจริงก็คือเมืองทั้งเมืองแทบจะกลายเป็นสนามอเมริกันฟุตบอลขนาดยักษ์ตลอด3วันด้วยซ้ำไปนะครับที่เป็นแบบนั้นเนี่ยนะครับก็เพราะว่ามีจำนวนตัวเลขผู้เข้าร่วมงานเนี่ยเปิดเผยออกมานะครับว่าจะมีผู้เข้าสู่งาน NFL Draft เนี่ยมากถึงจำนวน 850,000 คนเลยทีเดียวนะครับเป็นสถิติใหม่ของ NFL Draft ด้วยแซงสถิติเดิมของทาง Detroit นะครับที่เคยทำเอาไว้ที่775,000 คนครับและที่น่าสนใจก็คือทางพิตต์สเบิร์กเองเนี่ยก่อนเริ่มงานยังมีการประเมินกันไว้คร่าวๆนะครับว่า 500,000 ถึง 700,000 คนแต่ว่าพอยิ่งเข้าใกล้วันเข้ามาเนี่ยพอสรุปยอดของจริงแล้วเนี่ยทะลุไปไกลกว่านั้นนะครับถึงจำนวน 850,000 คนเลยทีเดียวนี่แปลว่าอะไรน่ะเหรอครับแปลว่าในปี2026นี้งาน NFL Draft เองเนี่ยไม่ใช่งานประกอบของฤดูกาลอีกต่อไปแล้วนะครับแล้วตอนนี้มันได้กลายเป็นมหกรรมในส่วนของระดับชาติไปแล้วครับมันคือคล้ายๆแบบคอนเสิร์ตมันคล้ายๆกับคาร์นิวัลมันคือเวทีแห่งความหวังของแฟนกีฬาอเมริกันไปแล้วนะครับและเมื่อบรรยากาศนี้มันใหญ่ขึ้นขนาดนี้มีคนจำนวนแบบ 800,000 คนเนี่ยมารวมตัวกันอยู่ในที่เดียวได้ขนาดนี้เนี่ยนะครับทุกการเลือกตัวผู้เล่นครับทุกการเทรดทุกการตัดสินใจไม่ว่าจะผิดหรือว่าจะถูกเนี่ยมันเลยถูกขยายให้เรื่องนี้กลายเป็นเรื่องที่ใหญ่ตามไปด้วยทันทีครับถ้าเริ่มจากชื่อที่ใหญ่ที่สุดของการดราฟต์ในปีนี้ครับก็คงหนีไม่พ้นทางลาสเวกัสไรเดอร์นะครับเป็นทีมที่มีสิทธิ์เลือกผู้เล่นเป็นดราฟต์มาเลขหนึ่งในตอนนี้ครับและพวกเขาเองก็ตัดสินใจเลือกตัวของเฟร์นันโดเมนโดซาควอเตอร์แบ็กจากมหาลัยอินเดียนานะครับเข้ามาเป็นการกลางคนใหม่ของทางองค์กรครับสิ่งที่ทำให้ดีลนี้ดูน่าสนใจนะครับไม่ใช่แค่เพราะว่าเขานั้นเป็นผู้เล่นในดราฟต์มาเล็กหนึ่งนะครับแต่เป็นเพราะว่าการประกาศชัดๆของทางเรเดอร์ครับว่ากำลังจะเข้าสู่กระบวนการเริ่มต้นใหม่หรือว่ารีบิวใหม่จริงๆนะครับลองมองภาพก่อนหน้านี้เนี่ยต้องบอกว่าทีมเนี่ยจบในฤดูกาลที่ผ่านมาแบบย่ำแย่นะครับพวกเขาเองต้องหาศูนย์กลางคนใหม่ต้องหาคนที่ไม่ใช่แค่เล่นเก่งนะครับแต่ต้องเป็นหน้าตาใหม่ของแฟรนไชส์ได้ด้วยครับแล้วพอถึงวันดราฟต์เนี่ยนะครับพวกเขาก็เลือกเอาคนที่ปีล่าสุดนั้นกวาดทั้งผลงานในสนามแล้วก็กระแสความเชื่อจากแฟนฟุตบอลในระดับมหาวิทยาลัยไปแบบเต็มๆครับในมุมมองของการทำรายการเนี่ยผมว่าจุดนี้เล่าออกมาได้แบบสวยงามมากนะครับเพราะว่ามันคือคำถามคลาสสิกของกีฬาอเมริกันเลยนะครับว่าทีมที่พังหนักที่สุดเนี่ยควรแก้ตัวด้วยการเอาคนที่เก่งที่สุดหรือว่าควรจะเลือกเอาคนที่เหมาะจะเป็นผู้นำที่สุดครับและทางฝั่งของ Raider เองก็ตอบคำถามนั้นด้วยการบอกว่าพวกเขาต้องการทั้ง2อย่างพร้อมกันครับและยิ่งไปกว่านั้นเนี่ยนะครับทางสำนักข่าว Reuters เองเนี่ยก็ยังให้เกรดการเทรดของขออภัยให้เกรดการดราฟต์นะครับของทาง Las Vegas Raider เนี่ยสูงมากนะครับถึงขั้นจัดอยู่ในอันดับในกลุ่มที่เกือบจะเพอร์เฟคหรือว่าสมบูรณ์แบบได้เลยนะครับของปีนี้นั่นแปลว่าในสายตาของคนวงในจำนวนมากเนี่ยเขามองว่าลาสเวกัสเรเดอร์เนี่ยไม่ได้แค่ได้ตัวผู้เล่นที่ถือว่าเป็นตัวดังนะครับแต่พวกเขาอาจจะเป็นทีมที่ออกจากงานดราฟต์ครั้งนี้พร้อมกับทิศทางที่ชัดที่สุดทีมหนึ่งด้วยนะครับแต่ถ้าหากว่าเราเนี่ยจะพูดถึงทีมที่สร้างบทสนทนาได้มากที่สุดทีมหนึ่งในการดราฟต์ครั้งนี้เนี่ยผมก็ต้องยกให้กับทางลอสแองเจลิสแรมนะครับเพราะว่าทีมนี้เนี่ยยังมีตัวของแมทธิวสแตฟฟอร์ดเนี่ยเป็นตัวจริงอยู่แล้วก็ยังมีควอเตอร์แบ็กประสบการณ์สูงคอยคุมทีมอยู่แต่พวกเขานั้นกลับเลือกเอาตัวของทายซิมสันในรอบแรกนะครับโดยการเลือกเป็นอันดับที่13แล้วทันทีที่ถูกประกาศครับคำถามแรกที่ทั้งอเมริกันถามพร้อมกันก็คือว่าเดี๋ยวนะแล้วตัวของแมทธิวสแตฟฟอร์ดล่ะสแตฟฟอร์ดล่ะและนี่คือเสน่ห์ของ NFL Draft นะครับบางทีเนี่ยคุณไม่ได้ดราฟต์เพื่อที่จะแก้ไขมันในวันนี้แต่เพื่อในการดราฟต์ครั้งนี้เนี่ยเพื่อไม่ให้วันข้างหน้ากลายเป็นวิกฤตครับตัวของทายซิมสันเนี่ยนะครับได้มีการออกมาเปิดเผยกับสำนักข่าวรอยเตอร์เองโดยเขาบอกว่าก่อนดราฟต์เนี่ยเขากับทางชอนแม็กเวย์เนี่ยได้มีการพูดคุยกันแบบลับๆแล้วก็ มีการพูดคุยที่ถือว่าเข้าขั้นลึกมากและไม่ได้แค่โทรถามหรือว่าพูดคุยกันสั้นๆตามมารยาทนะครับแต่เป็นการคุยฟุตบอลกันแบบจริงจังจนเจ้าตัวเองเนี่ยบอกว่าพยายามเก็บเรื่องนี้ไว้ให้เงียบที่สุดเท่าที่จะทำได้ครับตรงนี้มันน่าสนใจมากนะครับเพราะว่ามันบอกกับเราว่าแรมเนี่ยไม่ได้ตัดสินใจแบบฉุกละหุกในทุกคืนของการค่ำคืนของการดราฟต์ครับแต่พวกเขานั้นวางเรื่องนี้ไว้ล่วงหน้านานแล้วครับแน่นอนว่าพวกเขารู้ว่าตัวของทางสแตฟฟอร์ดเนี่ยอายุ38ปีแล้วนะครับแล้วก็รู้ว่าคุณไม่ควรที่จะรอให้ตำนานเนี่ยหมดแพชชั่นไปก่อนแล้วค่อยมาหาคนใหม่และเลือกวิธีที่ทีมฉลาดหลายทีมใน NFL นั้นชอบใช้ก็คือวางทายาทก่อนถึงวันที่จะต้องใช้งานจริงครับพูดอีกแบบก็คือว่าแรมเนี่ยไม่ได้เลือกตัวของไทซิมสันมาเพื่อจะแย่งตำแหน่งของตัวของทางแมทธิวสแตฟฟอร์ดในวันนี้นะครับพวกเขาเนี่ยได้ดรอปเข้ามาเพื่อให้ผู้เล่นนั้นได้เรียนรู้ได้ซึมซับเพื่อให้วันหนึ่งถ้าสแตฟฟอร์ดนั้นถึงเวลาที่จะต้องถอยทีมจะได้ไม่ต้องเริ่มต้นใหม่จากศูนย์ในทันทีครับและนี่คือสิ่งที่ผมมองว่าแฟนอเมริกันกีฬานั้นชอบมากๆนะครับเพราะว่ามันเป็นบทสนทนาที่มากกว่าเรื่องของแท็กติกครับมันคือเรื่องของเวลาการสืบทอดนะครับเรื่องของการวางอนาคตก่อนที่ปัญหาใหญ่จะมาถึงครับถ้ามองกันแบบภาษาฟุตบอลบ้านเราเองมันเหมือนกับทีมที่ยังมีนายประตูมือหนึ่งระดับตำนานนั้นยืนเฝ้าเสาอยู่ครับแต่ก็กล้าใช้ดาวรุ่งมือกาวขึ้นมาฝึกซ้อมแบบเงียบๆไม่ใช่เพราะว่าพวกเขานั้นไม่เชื่อมั่นในมือคนเก่าแต่เพราะว่าเคารพอนาคตที่มากพอครับแต่ถ้าจะเอาดราม่าคืนดราฟต์จริงๆเนี่ยนะครับผมว่าคงหนีไม่พ้นเรื่องราวของมัคไคเลมอนครับเรื่องนี้เนี่ยสนุกมากนะครับเพราะว่าสำนักข่าว AP เนี่ยเขาได้มีการรายงานนะครับว่าในจังหวะก่อนขึ้นเวทีครับตัวของเลมอนเนี่ยได้รับโทรศัพท์จากทางพิตส์เบิร์กสตีลเลอร์แล้วทุกอย่างเนี่ยทำท่าเหมือนจะลงเอยว่าเจ้าตัวนั้นจะกลายเป็นผู้เล่นของทีมเจ้าถิ่นแฟนบอลในสนามก็พร้อมบรรยากาศก็พร้อมแต่แล้วสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือฟิลาเดลเฟียอีเกิลนั้นเทรดขึ้นมาครับแล้วก็แย่งตัวของเขาไปด้วยอันดับที่20ในทันทีนี่คือจังหวะที่ถ้าเล่ากันในรายการสดมันมีภาพเลยนะครับเด็กคนนึงเนี่ยกำลังถือโทรศัพท์ครับปลายสายก็คือความฝันกับทางสติลเลอร์แต่ยังไม่ทันจะได้เดินไปถึงเวทีอีกทีมนึงก็โผล่มาจากมุมมืดขยับหมากแล้วเปลี่ยนชีวิตเขาไปอีกแบบในช่วงระยะเวลาไม่กี่วินาทีครับ AP ถึงก็ใช้คำว่านี่คือ Call of the Night ครับหรือว่าโทรศัพท์สายแห่งค่ำคืนการดราฟต์ในครั้งนี้เลยครับแล้วก็ยังบอกอีกนะครับว่าการที่ Eagle นั้นเลือกตัวของเลมอนเข้ามาเนี่ยเป็นสัญญาณที่ชัดมากๆนะครับแล้วมันก็ชัดขึ้นเรื่อยๆว่าทีมเองกำลังมีระยะห่างกับทางเอเจบราวน์มากกว่าเดิมที่เคยเป็นแล้วแปลว่าเรื่องนี้เนี่ยไม่ได้เป็นแค่การเลือกดาวรุ่งเก่งๆตัวรุกเข้ามาเพิ่มนะครับแต่มันเป็นเหมือนกับคล้ายๆหมากระดับโครงสร้างของทีมในอนาคตอีกด้วยครับทีนี้เนี่ยถ้าเกิดเรามามองกันในมุมมองของทางพิตส์เบิร์กสตีลเลอร์เนี่ยต้องบอกเลยนะครับว่าโอ้เหมือนกับคนอกหักเลยครับเพราะว่ามันยิ่งเจ็บเพราะว่านอกจากการจะพลาดผู้เล่นที่ต้องการแล้วเขายังพลาดโมเมนต์ของเมืองตัวเองอีกด้วยนะครับใน NFL.com เนี่ยก็เล่าตรงกันนะครับว่าตอนนั้นเนี่ยสติลเลอร์อยู่บนสายกับทางเลมอนจริงแล้วอีเกิลเองสอดเข้ามาตัดหน้าแบบชนิดที่ทำให้คนทั้งงานนั้นต้องหันมามองมันเลยไม่ใช่แค่ของเรื่องของการแพ้ในห้องประชุมนะครับแต่มันเป็นการโดนแย่งต่อหน้าต่อตาแฟนบอลของตัวเองทั้งเมืองครับและนี่แหละครับคือเสน่ห์ของ NFL Draft นะครับที่หลายคนนั้นชอบมากๆครับมันไม่ใช่แค่เรื่องของการที่จะมาบอกว่าใครในเก่งกว่าใครนะครับแต่มันคือเกมข้อมูลเกมเวลาเกมของการตัดสินใจเร็วและเกมของคนที่กล้ากดปุ่มก่อนอีกฝ่ายเพียงแค่เสี้ยววินาทีครับต่อมาครับถ้าเราถอยมาดูภาพรวมครับของ NFL Draft ในปี2026นี้กำลังบอกอะไรกับพวกเราเนี่ยหรอครับผมว่าอย่างแรกเลยนะครับก็คือลีกนี้กำลังให้คุณค่ากับการวางแผนของอนาคตมากกว่าเรื่องของการอุดรูรั่วเฉพาะหน้านะครับเรเดอร์เองครับพวกเขาเลือกควอเตอร์แบ็กครับเพื่อที่จะเข้ามาเป็นศูนย์กลางใหม่ของแฟรนไชส์ครับเช่นเดียวกับทางลอสแองเจลิสแรมนะครับก็เลือกควอเตอร์แบ็กทั้งที่ยังมีตัวจริงอยู่ส่วนฟิลาเดลเฟียอีเกิลเองก็ยอมขยับตัวเพื่อคว้าผู้เล่นที่มองว่าพวกเขานั้นต้องได้สำหรับอนาคตครับและทั้งหมดนี้คือการตัดสินใจที่พูดภาษาเดียวกันก็คือถ้ามั่นใจว่าคนนี้ใช่คุณก็ต้องกล้าลงมือก่อนที่ทุกอย่างมันจะสายเกินไปนะครับอย่างที่สองครับย้ำชัดเลยนะครับว่าดราฟต์ปีนี้เนี่ยคำว่าทีมชนะดราฟต์เนี่ยไม่ได้หมายถึงทีมที่เลือกผู้เล่นชื่อดังที่สุดอย่างเดียวนะครับแต่หมายถึงทีมที่ออกจากงานไปพร้อมกับสิ่งที่มันสามารถ เล่าเรื่องที่แฟนบอลนั้นเชื่อถือได้ครับเรเดอร์เองเนี่ยพวกเขาได้ความหวังนะครับทางแรมเองก็ได้ทางออกในระยะยาวทางฝั่งของอีเกิลเองก็ได้อาวุธใหม่มาพร้อมกับแรงสั่นสะเทือนในห้องแต่งตัวครับส่วนสตีลเลอร์เองแม้ว่าจะไม่ได้ตัวของเลอร์มอนมาแต่ก็ได้บทเรียนราคาแพงเข้ามาครับในส่วนของ NFL เองนะครับบางครั้งเนี่ยคุณอาจจะไม่ได้แพ้เพราะว่ามีการประเมินที่ผิดพลาดนะครับแต่แพ้เพราะว่าขยับช้ากว่าคู่แข่ง1จังหวะเท่านั้นเองครับและนอกจากนี้ครับอย่างที่3ครับพิตต์สบิร์กเองครับในฐานะเจ้าภาพเองก็พิสูจน์แล้วนะครับว่า NFL Draft เนี่ยไม่ใช่งานนอกฤดูกาลแบบเดิมอีกต่อไปแล้วนะครับแต่ว่ามันกลายเป็นอีเวนท์ที่ถือว่ามีน้ำหนักทางเศรษฐกิจทางอารมณ์แล้วก็ทางวัฒนธรรมกีฬาอย่างมหาศาลนะครับถึงขนาดที่วอชิงตันดีซีเองซึ่งจะเป็นเจ้าภาพในปี2027หรือว่าปีหน้าต่อไปนี้ตั้งเป้าอยากจะให้มีผู้ชมเข้ามาสู่เมืองไว้ถึง1ล้านคนครับหลังจากที่พวกเขานั้นเห็นตัวเลขล่าสุดครับที่มีการเปิดเผยออกมาของทางพิตต์สบิร์กในปีนี้ที่จำนวน 850,000 คนในปีนี้นะครับสรุปแบบช่วงท้ายของรายการ Follow the Game ครับ NFL Draft เนี่ยไม่ได้มีแค่การเรียกชื่อแต่มันคือค่ำคืนที่แต่ละทีมนั้นเปิดไฟให้พวกเรานั้นเห็นว่าพวกเขานั้นคิดยังไงกับอนาคตของแฟรนไชส์ครับ Raider เองบอกว่าพวกเรานั้นจะเริ่มต้นสร้างทีมใหม่ทาง Ram เองครับก็บอกว่าพวกเรานั้นไม่รอให้ปัญหามันมาถึงตัวก่อนEagle เองก็บอกว่าแต่คนนี้ใช่พวกเราจะขึ้นไปหาเองครับส่วน Silver เองอาจจะต้องกลับไปคิดว่าบางทีในโลกของการดรัฟความลังเลเพียงนิดเดียวเนี่ยมันอาจมีราคาแพงกว่าที่พวกเขานั้นประเมินเอาไว้ก็ว่าได้นะครับแล้วถ้าจะปิดเบรกนี้ด้วยประโยคเนี่ยผมคงจะพูดออกมาเป็นประโยคสั้นๆว่าคืนดรัฟเดย์เนี่ยไม่ใช่คืนที่คุณเลือกผู้เล่นนะครับแต่มันคือคืนที่คุณเลือกอนาคตของตัวเองครับเดี๋ยวเบรกหน้าเนี่ยเราจะมาพูดคุยกันต่อนะครับในส่วนของประเด็นอื่นๆบ้างก็ในส่วนเบรกนี้ขออนุญาตนะครับพาคุณผู้ฟังทุกท่านไปพักกันสั้นๆครับแล้วเดี๋ยวกลับมาพูดคุยกันต่อครับ
19: Follow the games
20: สถานีข่าวคุณภาพ Quality News Station 97 FM
21: ปลูกบ้านเติมสุขกันร้อนกันเสียงกันชื้นด้วย EPD มวลเบาฟังข้างรู้คู่บ้าน FM 97 QFM สถานีข่าวคุณภาพทุกวันเสาร์เวลา 10-11 นาฬิกาวันอาทิตย์เวลา 13-14 นาฬิกาปัญหาบ้านสุดร้าวรั่วร้อนเล็กเป็นสนิมปูนระเบิดวัสดุอะไรแก้ไขได้ช่างรู้คู่บ้านสันชัยขนานมีคำตอบโทร0917893563
22: ครบเครื่องเรื่องศิลปะกับรายการ Variety Art 3วันแบบเข้มข้นทั้งศิลปะประวัติศาสตร์วัฒนธรรมและบันเทิงในรูปแบบของสาระบันเทิงพบกันทุกวันจันทร์ถึงวันพุธเวลา 19.30 นาทีถึง 20.00 นทาง FM 97.0 MHz Quality News Station
23: คุยเฟื่องเรื่องพระกลับมาแล้วครับพบกับวันชัยสุพรรณจะนำเรื่องราวความรู้ที่ถูกต้องไม่ว่าจะเป็นพระเครื่องพระบูชาเครื่องรางของขลังและวัตถุมงคลข่าวคราวความเคลื่อนไหวความเป็นไปของทุกวัดทั่วไทยทุกวันเสาร์และวันอาทิตย์4โมงถึง5โมงเย็นเปิดสายตอบคำถามทุกท่านทาง FM 97 MHz สถานีข่าวคุณภาพ
24: รายการที่เล่นที่จริงคิดแบบเด็กวัดคุยสมบัติสำนวนแบบบ้านๆฟังแล้วอารมณ์จะสำราญงานจะสำเร็จคลื่นข่าว 97FM ขอเสิร์ฟนักพูดสองสุพันโทสุธีสุขสากลกับดร.สุรวงศ์วัฒนกุลโบราณว่ากันมานานแล้วว่าโง่มาก่อนฉลาดนั่นสิผู้พันกับอาจารย์บอกใครมาก่อนใครอ่ะโอ้โหแง่มุกลูกเล่นของนักพูดสองสุเขาเป๊ะปังโป๊ะไหนๆๆแซ่บเปิ้ลหน่อยเซ่การละเมอชื่อเมียช่วยต่อชะตาชีวิตผัวฉันใดการท่องพุทโธจะคุ้มกันให้พ้นทุกได้ฉันนั้น นั่นไงชะตาจะไม่งี้ถ้ารู้จักพลิกความคิดพบกันทุกวันอาทิตย์กับรายการผีเล่นผีจริงเจอกันทักเช้าเวลา 9:00 นคลื่นข่าว 97FM
7: รายการมองรอบทิศคิดทันข่าวโดยดีเจฟ้าสิริพรวิไลรักและทีมข่าวนำเสนอวาไรตี้ข่าวสารเศรษฐกิจสังคมวัฒนธรรมติดตามมองรอบทิศคิดทันข่าวทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ที่นี่ FM 97เวลา 13:00 นถึง 14:00 น
8: สองชั่วโมงเต็มกับเก็บข่าวมาเล่าโดยสิรินรัตน์จันทมาศและวรรณกิจตันติฉันทวงศ์พร้อมกับทีมข่าวภาคสนามตั้งแต่เวลา 9:00 นถึง 11:00 นรอบรู้ข่าวลึกทันทุกสถานการณ์กับประเด็นข่าวธุรกิจไทยและเศรษฐกิจโลกที่เราย่อมาไว้ที่นี่ FM 97 Quality News Station
9: นราพงศ์ไวยวัฒน
10: ์พบกันวันจันทร์ถึงวันศุกร์6โมงเช้าถึง7โมงที่นี่ FM 97สถานีข่าวคุณภาพครับ
9: ชัดทุกประเด็น
10: ผมจะขันข่าวเข็นประเด็นให้ท่านฟังแบบกระชับแต่รอบด้านและเห็นทิศทาง
9: นราพงศ์ไวยวัฒน์ชัดทุกประเด็นเฟ้นสาระกระชับเนื้อหา
11: ทราบแล้วเปลี่ยน
0: เสี่ยงเศรษฐกิจ
11: วิเคราะห์สุดๆฟังสดๆประเด็นฮอตหุ้นเศรษฐกิจการเงินการลงทุนบ่าย 2-4 โมงเย็นทุกเสาร์อาทิตย์ที่นี่ FM 97นำทีมโดยเซียนข่าวรุ่นเก่ารัฐกรอัศดรธีรยุทธพิชาภาศักมังกรพร้อมทีมกูรูดร.ธีรณะพงมัคพัฒน์หมูบินนาสิทธิ์ประเสริฐสกุลกระทิงอ้วนสมพงษ์เบญจเทพานันท์ชลชาติวรวุฒิจงสถิตเสี่ยงเศรษฐกิจเราให้ข้อมูลคุณตัดสินใจ
12: คุยครบรถถกทุกปัญหาข้อกฎหมายในรายการเคลียร์ชัดกฎหมายโดยสมาคมบัณฑิตสตรีทางกฎหมายแห่งประเทศไทยทางคลื่น FM 97.0 MHz ทุกวันอาทิตย์ในเวลา 10:00 นจนถึง 11:00 นสมาคมบัณฑิตสตรีทางกฎหมายให้ความรู้ช่วยเหลือสังคม
1: ตามติดประเด็นในกระแสมองจากมุมที่แตกต่างเติมความรู้และเข้าใจในแวดวงคมนาคมขนส่งเต็มอิ่มกับเรื่องราวน่าสนใจจากต่างแดนทุกวันอังคารถึงศุกร์6โมงเย็นถึง1ทุ่มกับรายการคุยข่าวอาราวนิวส์ดำเนินรายการโดยสุรเชษฐ์สุรธนชัยที่นี่ FM 97 MHz Quality News Station

0: รับฟังข่าวต้นชั่วโมง23นาฬิกากับยุทธพรบานเย็นครับรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมเยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์ฟิวเจอริ่มจังหวัดปทุมธานีศูนย์นวัตกรรมสร้างแรงบันดาลใจให้เด็กไทยอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
1: 93ปีกรมประชาสัมพันธ์จากจุดเริ่มต้นของการสื่อสารภาครัฐสู่บทบาทสำคัญในการเชื่อมโยงรัฐกับประชาชนมุ่งนำเสนอข้อมูลข่าวสารที่ถูกต้องเข้าถึงง่ายเชื่อถือได้สื่อสารความจริงสร้างความเข้าใจเคียงข้างประชาชนก้าวสู่ยุค OTT อนาคตการสื่อสารยุคใหม่อย่างสร้างสรรค์และยั่งยืน3พฤษภาคม93ปีกรมประชาสัมพันธ์
2: ภัยคุกคามข้ามแดนไม่หยุดอยู่แค่พรมแดนของประเทศทั้งอาชญากรรมไซเบอร์การลักลอบค้ามนุษย์และยาเสพติด
3: ประชาคมอาเซียนจึงร่วมมือกันอย่างใกล้ชิดแลกเปลี่ยนข้อมูลเสริมสร้างความมั่นคงและปกป้องประชาชน
2: ประเทศไทยพร้อมเป็นส่วนหนึ่งของพลังความร่วมมือในภูมิภาคอาเซียน
3: อาเซียนเข้มแข็งร่วมแรงต้านภัยข้ามแดนเพื่อความปลอดภัยของประชาคมอาเซียน
4: พามาจับไต AI ภาพและคลิปที่เห็นเป็นเรื่องจริงหรือ AI สร้างบางรูปบางคลิปก็สมจริงจนหลายครั้งแถบแยกไม่ออกแต่เดี๋ยวก่อนยังมีจุดที่ช่วยให้จับผิดได้สังเกตนิ้วมือบิดเบี้ยวผิดธรรมชาติใบหน้าสมมาตรเกินจริงผิวเนียนเกินไปเหมือนพลาสติกแสงและเงาไม่สัมพันธ์กันตัวหนังสือเพี้ยนเหตุการณ์เกินจริงจนน่าสงสัยก่อนแชร์ก่อนเชื่อก่อนตกใจหยุดดูให้ชัวร์อีกครั้ง
5: เห็นโฆษณานี่ไหมกู้ง่ายอนุมัติไวไม่เช็คเครดิตแถมได้เงินวันนี้เลยนะ
6: หยุดเลยนั่นมันสูตรโกงชัดๆกู้ง่ายอนุมัติไวไม่เช็คเครดิตเท่ากับโดนโกง 100%
5: แต่เขาบอกโอนค่าธรรมเนียมก่อนแล้วได้เงินเลยนะ
6: นั่นยิ่งชัดโอนก่อนเท่ากับเสียเงินฟรีมิจฉาชีพในคราบเงินกู้หลอกผ่านแอปและโซเชียลสุดท้ายไม่ได้กู้แถมเสียเงินฟรีเช็คให้ชัวร์ก่อนกู้ทุกครั้งเซฟเงินเซฟตัวเอง
0: รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมใช้เวลาวันหยุดร่วมกับครอบครัวเที่ยวชมฟิวเจอริ่มศูนย์นวัตกรรมแห่งอนาคตจังหวัดปทุมธานี
7: นายกชนันท์วงศ์สวัสดิ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมได้เปิดเผยว่าได้ใช้เวลาในวันหยุดสุดสัปดาห์พาครอบครัวมาเปิดประสบการณ์ที่ฟิวเจอริ่มศูนย์นวัตกรรมแห่งอนาคตคลอง5จังหวัดปทุมธานีซึ่งเป็นหนึ่งในพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์ที่คนทั่วไปสามารถเรียนรู้ได้เข้าใจง่ายซึ่งฟิวเจอริ่มได้จำลองโลกอนาคตของวิทยาศาสตร์เรื่องนาโนเทคโนโลยีชีวิตอวกาศการเกษตรเมืองและมีมุมอินเตอร์แอคทีฟให้เด็กๆได้สัมผัสจำนวนมากไม่ว่าจะเป็นชนหุ่นยนต์การแพทย์ให้เด็กๆได้จำลองการเป็นคุณหมอผ่าตัดด้วยหุ่นยนต์จริงและดูการทำงานของหุ่นยนต์ในโรงงานมีโซนจำลองภัยพิบัติห้องจำลองพายุและการซ้อมหนีไฟสอนเรื่องทักษะการเอาตัวรอดไปจนถึงโซนอวกาศและการเกษตรและส่วนตัวประทับใจโซน Job World ที่เป็นโซนให้เด็กๆได้สวมบทบาทอาชีพแห่งอนาคตกว่า27ชนิดทั้งหมดนี้มองว่าเป็นกระบวนการให้วิธีคิดใหม่ๆแก่ผู้ที่สนใจทั้งนี้ผู้ที่สนใจสามารถเที่ยวชมฟิวเจอริ่มศูนย์นวัตกรรมแห่งอนาคตได้ในวันอังคารถึงวันอาทิตย์ณองค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติหรืออพวช.ตำบลคลอง5อำเภอคลองหลวงจังหวัดปทุมธานีชวนันท์มาลีรายงาน
0: สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานชี้แจงหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานปี2568ใช้เฉพาะโรงเรียนนำร่องที่สมัครใจ 4,383 แห่งไม่ใช่บังคับทั่วประเทศ
8: สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานหรือสพท.ชี้แจงกรณีมีการเผยแพร่ข้อมูลกล่าวอ้างว่าการพัฒนาหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานพุทธศักราช 2568ดำเนินการโดยไม่มีกฎหมายรองรับและเป็นการนำเด็กเป็นหมูทดลองโดยยืนยันว่าข้อมูลดังกล่าวไม่ครบถ้วนและอาจทำให้สังคมเข้าใจคลาดเคลื่อนโดยสพท.ระบุว่าการพัฒนาหลักสูตรดังกล่าวเป็นการดำเนินงานแบบนำร่องเฉพาะในโรงเรียนที่มีความพร้อมและสมัครใจเข้าร่วมจำนวน 4,383 โรงเรียนภายใต้มติคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานเมื่อวันที่26ตุลาคม2567ซึ่งเป็นการปฏิบัติตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติพุทธศักราช 2542 มาตรา 27 โดยโรงเรียนทั่วไปยังคงใช้หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐานพุทธศักราช 2551 และฉบับปรับปรุงพุทธศักราช 2560 ได้ตามปกติ

0: ยืนยันว่ากระบวนการนำร่องดังกล่าวมีการติดตามสนับสนุนและประเมินผลอย่างเป็นระบบเพื่อลดความเสี่ยงก่อนขยายวงกว้างพร้อมเตรียมแนวทางรองรับข้อกังวลด้านต่างๆทั้งการพัฒนาครูการจัดทำคู่มือและการวางระบบเทียบเคียงผลการเรียนรู้เพื่อไม่ให้ผู้เรียนเสียโอกาสทางการศึกษาโดยมีเป้าหมายยกระดับผู้เรียนไทยให้พร้อมรับการเปลี่ยนแปลงของโลกในอนาคตจิรวรรณช่วยเท้ารายงาน
1: และในวันนี้ศูนย์การบินทหารบกเปิดค่ายต้อนรับครอบครัวและทหารใหม่ผลัดที่1ปี2569พร้อมนำเยี่ยมชมหน่วยได้เห็นสภาพความเป็นอยู่และเกิดความมั่นใจในการเข้ามารับราชการในกองทัพบกที่หอประชุมสันติสุขภายในค่ายสมเด็จพระศรีนครินทราตำบลเขาพระงามอำเภอเมืองจังหวัดลพบุรีพลตรีเชิดเกียรติช.สรพงษ์ผู้บัญชาการศูนย์การบินทหารบกเป็นประธานในการกล่าวต้อนรับทหารใหม่และครอบครัวญาติทหารใหม่กลุ่มแรกจากพื้นที่4จังหวัดภาคกลางที่สมัครใจเข้ารับราชการทหารด้วยวิธีการร้องขอผ่านระบบออนไลน์รุ่นปี2569ผลัดที่1ในวันแรกจำนวน280นายจากจำนวนยอดเต็ม524นายซึ่งจะทยอยเดินทางเข้าหน่วยระหว่างวันที่3ถึง5พฤษภาคมนี้โดยผู้บัญชาการศูนย์การบินทหารบกได้กล่าวต้อนรับทหารใหม่ทุกนายเข้าสู่ครอบครัวกองทัพบกอย่างเป็นทางการโดยเฉพาะทหารใหม่กลุ่มแรกที่เข้ามาเป็นทหารในวันนี้ถือเป็นความเสียสละและความรับผิดชอบที่ยิ่งใหญ่ในการเป็นส่วนหนึ่งของรั้วของชาติจากนั้นได้นำครอบครัวญาติทหารใหม่เยี่ยมชมหน่วยฝึกทหารใหม่กองพันบริการกองบริการศูนย์การบินทหารบกเพื่อให้ครอบครัวญาติทหารที่เดินทางเข้ามาส่งทหารได้เห็นสภาพความเป็นอยู่และเกิดความมั่นใจในการเข้ามารับราชการณศูนย์การบินทหารบกน้ำมันจะหมดหากไม่งดลดการใช้ประหยัดน้ำมันประหยัดไฟช่วยประเทศไทยยั่งยืนจบข่าวยุทธพรบานเย็นอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา6นาฬิกาครับ
2: ข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.prd.go.th

0: ถานีข่าวคุณภาพ Quality News Station 97 FM
1: คุณกำลังฟัง Sports Station FM 97สังคมกีฬาสำหรับคอกีฬา
2: เด็กไม่ใช่ผ้าขาวทำไมหมอถึงกล่าวไว้เช่นนั้นเรื่องราวเกี่ยวข้องกับเด็กเยาวชนและครอบครัวทั้งในมิติทางสังคม
3: ประโยคเด็ดของนายแพทย์สุริยะเดลชีปาตีผู้เชี่ยวชาญด้านเด็กและวัยรุ่นที่เปิดโลกพ่อแม่ให้มองลูกตามความเป็นจริงพบกับคุณหมอเดลที่จะมาให้แง่คิดข้อแนะนำมุมมองที่น่าสนใจรวมด้วยวรุณีซื่อสัตย์สกุลชัยในรายการคุยกับหมอเดลทุกวันจันทร์เวลา 18:00 น.ถึง 19:00 น.ตรงทาง FM 97ไลฟ์สด Facebook QFM
2: แล้วพบกันนะครับ
4: ช่วงนี้ชี้แนะพบกับผมป๋าเหงมที่97 QFM Quality News Station สถานีข่าวคุณภาพทุกเช้าวันเสาร์และวันอาทิตย์เวลา 18:00 น.จะมาย่อโลกสีน้ำเงินและย่อโลกสารคันให้รู้ทันเพื่อนๆแล้วพาไปนอกโลกนอกจักรวาลให้เข้าใจปรัชญาและชีวิตฟังโลกสีน้ำเงินกับป๋าเหงมที่นี่ทุกเช้าวันเสาร์และวันอาทิตย์เวลา 18:00 น.นะครับเจ้านายปูนปูน
5: สองพันห้าร้อยหกสิบเก้าเมื่อดวงดาวรุกขาดกระชากหน้าตาปิดฉากความปลอมถึงเวลายืนหนึ่งของตัวจริงในทุกวงการทุกโต๊ะโหนโดยชยุทธวันเกิดตัวจริงเรื่องโหราศาสตร์และห่วงจุ้ยยังคงยืนหยัดสู่ปีที่เก้าด้วยศาสตร์แห่งการพยากรณ์ทอดรหัสจากกระแสดวงดาวเปิดดวงเมืองวิเคราะห์ดวงโลกพร้อมเปิดสายทำนายสดคนต่อคนชี้หนทางแก้ปัญหาชีวิตปัญหาธุรกิจให้พร้อมข้ามผ่านหมอกควันแห่งการเปลี่ยนแปลงทุกโต๊ะโหนที่นี่ FM 97ทุกวันจันทร์ถึงศุกร์หลังข่าว 11:00 น.พร้อมกันทั้งวิทยุและ Facebook Live
1: Follow the Games เอาละครับกลับมาอยู่กันต่อนะครับในเบรกที่4นะครับของรายการ Follow the Game นะครับก็ยังอยู่กับผมครับสลัมพงษ์น้อยสมรีหรือว่ามิสเตอร์ห่านกันต่อนะครับก็เป็นผู้บรรยายจากทาง Organize Sport นะครับในส่วนของฟุตซอลแล้วก็ในส่วนของบาสเกตบอลเองก็จะเป็นผู้บรรยายจากทาง YBL Basketball League นะครับกลับเข้าสู่เบรกนี้ครับก็เมื่อกี้เราเพิ่งเปิดประตูข้ามหาสมุทรครับไว้ไปดูในส่วนของ NFL Draft มายังไงถ้าคุณผู้ฟังท่านไหนตามไม่ทันเนี่ยผมขออภัยไว้ด้วยนะครับผมก็ลืมเลยว่าพอจังหวะผมมาพูดแบบเจาะลึกแล้วเนี่ยบางทีบางท่านเนี่ยอาจจะไม่รู้ที่มาที่ไปแล้วก็อาจจะแบบชวนงงๆได้ยังไงต้องขออภัยด้วยนะครับเดี๋ยวเบรกนี้ขออนุญาตมาพูดในสิ่งที่หลายคนนั้นคุ้นเคยมากกว่านะครับกลับมาที่โลกของ NBA Playoff กันสักหน่อยนะครับที่เรามีการพูดคุยกันเอาไว้ในส่วนของรายการสำนักทอล์กนะครับก็พูดคุยกันเป็นทุกคืนประจำกันทุกคืนอยู่แล้วนะครับก็ในส่วนของเบรกนี้เนี่ยผมว่าเหมาะมากนะครับสำหรับหลายคนเองที่อาจจะไม่ได้ตามบทสรุปในส่วนของบาสเกตบอลในทุกวันครับหรือแม้แต่ผู้คนเองคุณผู้ฟังที่เพิ่งจะเปิดเข้ามาฟังในตอนนี้ครับเพราะว่าเราเองเนี่ยจะเริ่มต้นจากเรื่องของ NBA Playoff กันสักหน่อยนะครับว่าตอนนี้เนี่ย Playoff รอบแรกของ NBA มันกำลังเล่าเรื่องอะไรกันอยู่นะครับจะสรุปมาให้คุณผู้ฟังนั้นเข้าใจแบบง่ายๆหน่อยว่าแต่ละทีมเนี่ยตอนนี้ทีมเต็งเองทีมไหนสถานการณ์เป็นอย่างไรกันบ้างครับในส่วนของผลงานในเพลย์ออฟนะครับจากซีรีส์4ใน7ครับที่เป็นการตั้งออกมาในปัจจุบันเนี่ยตามกติกาก็คือชนะ4จากทั้งหมด7เกมนะครับก็ในส่วนของ NBA Playoff เนี่ยนะครับณตอนนี้เนี่ยภาพรวมเองก็ถือว่าชัดขึ้นเรื่อยๆแล้วนะครับฝั่งตะวันออกเนี่ยเราได้เห็นบางทีมนั้นพร้อมที่จะปิดซีรีส์ครับแล้วก็บางทีมเองที่ซีซั่นนั้นกำลังแขวนอยู่บนเส้นได้และคู่แข่งบางทีมเองก็ต้องบอกว่าบางคู่นั้นยังไม่มีใครสามารถจะอ่านได้ออกจริงๆนะครับว่าผลนั้นจะออกมาเป็นใครที่ผ่านเข้าสู่รอบต่อไปครับส่วนทางฝั่งตะวันตกเนี่ยก็มีทั้งทีมที่กำลังจะกวาดในส่วนของซีรีส์สวีปนะครับ 4-0 ทีมที่กำลังจะล่วงเพลย์ออฟครับแล้วก็ทีมที่เจอการบาดเจ็บเล่นงานครับและทีมที่กำลังแสดงให้เห็นถึงว่าพวกเขานั้นไม่ได้มาเล่นๆนะครับในส่วนของเพลย์ออฟในปีนี้เอาแบบนี้นะครับผมจะค่อยๆมาว่ากันไปทีละสายแล้วพอจบเบรกนี้เองต่อให้คุณผู้ฟังนั้นอาจจะไม่ได้ติดตามบาสเกตบอลในทุกคู่ แต่ทุกคนเองผมเชื่อว่าจะเห็นภาพนี้ในทันทีครับในรอบแรกของเพลย์ออฟ NBA ในตอนนี้นะครับต้องมาปูเข้าเรื่องให้ง่ายที่สุดก่อนเลยครับว่าเพลย์ออฟของ NBA เนี่ยรอบแรกคือซีรีส์ที่ชนะอย่างที่บอกไปนะครับ4ใน7เกมดังนั้นเกมแรกกับเกมที่2ของซีรีส์ของแต่ละคู่เนี่ยถือว่าสำคัญมากนะครับแต่ยังไม่ใช่ทุกสิ่งทุกอย่างครับเพราะว่าสิ่งที่เพลย์ออฟชอบสอนกับเราในทุกปีก็คือการชนะเกมเดียวไม่ได้แปลว่าพวกคุณนั้นจะได้โมเมนตัมซีรีส์ไปนะครับและการนำขึ้นนำก่อนเองเนี่ยก็ไม่ได้แปลว่าคุณจะได้ไปต่อในรอบต่อไปอย่างแน่นอนสิ่งที่สำคัญจริงๆก็คือทีมไหนเริ่มจะจับทางจังหวะของซีรีส์ได้มากกว่าครับและทีมไหนเริ่มบังคับให้คู่แข่งนั้นเล่นในแบบที่พวกเขานั้นต้องการได้และทีมไหนที่พอเข้าสู่เกมที่3เกมที่4แล้วยังคงรักษาอารมณ์แล้วก็สามารถจะควบคุมคุณภาพของตัวเองเอาไว้ได้นะครับและตอนนี้ถ้าหากเรามองกันที่ภาพรวมเนี่ยมองไปที่สายตะวันตกครับมีทีมที่ถือว่าเปิดตัวด้วยแรงที่สุดชัดเจนที่สุดในตอนนี้ก็คือทางแฟรนไชส์โอคลาโฮมาซิตี้ธันเดอร์นะครับที่สามารถปิดซีรีส์รอบแรกใส่ทางฟินิกซ์ซันแบบสวีปกวาด 4-0 หลังจากชนะเกมที่4นะครับด้วยสกอร์131-122ครับโดยซุปเปอร์สตาร์ของพวกเขาในปัจจุบันก็คือทางเชจิเลสอเล็กซานเดอร์นะครับเป็นพอยต์การ์ดชาวแคนาดาครับเกมนี้เขาทำไปถึง31คะแนนกับอีก8แอสซิสต์ครับขณะที่เซนเตอร์คนสำคัญครับอย่างพี่เชวตโฮมเกนเองก็ทำไป24คะแนนกับอีก12รีบาวด์ครับและที่น่าทึ่งก็คือว่านี่คือการกวาดรอบแรก3ปีติดเลยนะครับของทางแฟรนไชส์ของโอคลาโฮมาซิตี้ธันเดอร์ครับหลังจากที่พวกเขานั้นเพิ่งคว้าแชมป์มาสดๆในซีซั่นที่ผ่านมาครับฝั่งตะวันออกครับทีมที่เริ่มที่จะจับจังหวะของซีรีส์และกลายเป็นทีมที่นิ่งก็คือทางฝั่งของบอสตันเซลติกกับออร์แลนโดเมจิกนะครับที่ตอนนี้นั้นเป็น2แฟนชายในคนละอารมณ์ครับฝั่งของบอสตันเซลติกเนี่ยพวกเขานำ 76ers ครับ 3-1 ซีรีส์นะครับขณะที่ออร์แลนโดเองพวกเขาก็นำทีมอันดับที่1ของสายตะวันออกในช่วงฤดูกาลปกติอย่างดีทรอยต์พิสตันอยู่ที่31-1ครับแต่ลักษณะของทั้ง2ทีมนี้ถือว่าค่อนข้างจะแตกต่างกันมากนะครับบอสตันเนี่ยคือทีมที่หลายคนนั้นคาดหวังอยู่แล้วนะครับส่วนออร์แลนโดเองคือทีมที่กำลังบอกว่าพวกเขานั้นไม่ใช่แค่แขกรับเชิญที่มาเล่นในเพลย์ออฟนะครับส่วนที่คู่ที่เดือดที่สุดในตอนนี้ครับผมก็ยังคงยกให้กับในส่วนของแฟรนไชส์เดนเวอร์นักเก็ตเจอกับแฟรนไชส์มินนิโซตาทีมเวอร์วูฟนะครับเพราะว่ามันมีทั้งในส่วนของการแก้เกมทั้งการเจ็บทั้งการโต้กลับและทั้งความรู้สึกที่ว่าซีรีส์นี้ไม่ใช่แค่เรื่องของใครเก่งกว่าใครแต่มันคือใครจะยืนได้ถึงแม้โอ้ใครจะสามารถยืนได้จนถึงเกมที่7ก็ว่ากันแบบนั้นว่าได้เลยนะครับฝั่งของสายตะวันออกเนี่ยขออนุญาตพูดถึงก่อนนะครับในส่วนของ Boston Celtics กับ Philadelphia 76ers เนี่ยต้องขอกลับมาพูดย้อนกลับมานิดนึงว่าซีรีส์นี้กำลังบอกว่าทีมที่มีประสบการณ์เองโอ้เป็นทีมที่ถือว่ามีมูลค่าสำคัญเสมอนะครับในส่วนของการเล่นเพลย์ออฟครับโดยในส่วนของ Boston Celtics ครับที่เจอกับ Philadelphia 76ers เนี่ยคู่นี้ในกระดาษเนี่ยดูเป็นซีรีส์ที่แฟนทั่วไปนั้นเข้าใจได้ง่ายมากนะครับเพราะว่ามันคือ2แฟนชายใหญ่เจอกันครับและทีมดังเองก็เจอกับทีมชื่อดังเหมือนกันทั้งฝั่งของ Boston Celtics เนี่ยก็ยังคงมีผู้เล่นที่ถือว่าเป็นระดับคุณภาพแล้วก็ซุปเปอร์สตาร์อยู่นะครับแม้ว่าต้องบอกว่าหลายคนอาจจะมองว่า Celtics เนี่ยแพ้แตกไปแล้วหลังจากที่ซีซั่นที่แล้วเนี่ยพวกเขาไม่ประสบความสำเร็จในการที่จะป้องกันแชมป์ได้แต่อย่างไรก็ตามครับในซีซั่นนี้เนี่ยโอ้พวกเขาก็ยังคงมีผู้เล่นที่ถือว่าเป็นแกนนำหลักอย่างตัวของเจสันเททัมแล้วก็เจเลนบราวน์นะครับขณะที่ทางฝั่งของฟิลาเดลเฟียซิลิติกเซอร์เองเนี่ยก็มีชื่อของทาริสแม็กซี่กับโจเอ็มบีดครับแต่พอซีรีส์เริ่มเข้าจริงเนี่ยภาพนั้นกลับออกมาชัดกว่าที่หลายคนนั้นคิดนะครับบอสตันเนี่ยชนะในเกมแรกครับ123-91นะครับส่วนฟิลาเดลเฟียเองก็ตอบโต้กลับด้วยการเอาชนะในเกมที่2 111-97ทำให้ซีรีส์ที่ดูเหมือนจะมีลุ้นยาวแต่หลังจากนั้นครับทางฝั่งของเซลติกเองก็เอาคืนใน2เกมรวดครับชนะไป108-100นะครับในเกมที่3ก่อนจะมาถล่มใน128-96ในเกมที่4ครับทำให้ตอนนี้พวกเขานั้นขึ้นนำ3-1สิ่งที่คู่นี้กำลังสอนเราคนดูครับก็คือบอสตันเองเวลาพวกเขาจริงจังมันมีความต้องบอกว่ามันมีความเป็นระบบมากกว่านะครับเกม4เนี่ยถือว่าภาพนั้นชัดเจนที่สุดนะครับบอสตันเซลติกนั้นสามารถยิง3คะแนนลงถึง24ลูกนะครับซึ่งถือว่าเป็นสถิติเพลย์ออฟใหม่ของทางแฟรนไชส์ด้วยและในส่วนของ Boston Celtics เองเนี่ยผลงานพวกเขายังคงเส้นคงวา ว่านะครับในช่วง3เกมที่พวกเขานั้นเอาชนะมาได้ครับขณะที่ฟิลาเดลเฟียเองนั้นหลังจากเกมนั้นครับทางโค้ชของนิกเนิร์ดเองยังคงพูดย้ำอยู่เสมอนะครับว่ามันจะต้องยกระดับทางจิตใจกันครั้งยิ่งใหญ่นะครับเพราะว่าตอนนี้ทีมนั้นไม่ได้แพ้แค่แทคติกครับแต่กำลังแพ้ในเรื่องของความนิ่งด้วยและสำหรับคุณผู้ฟังท่านไหนนะครับที่ไม่ได้ตาม NBA ทุกวันเนี่ยคู่นี้ผมจะสรุปแบบเข้าใจง่ายๆนะครับว่าบอสตันเนี่ยคือทีมที่รู้ตัวเองนั้นจะต้องชนะยังไงส่วนฟิลาเดลเฟียเองเนี่ยตอนนี้คือทีมที่มีตัวเก่งนะครับแต่ไม่สามารถที่จะรักษาระดับฟอร์มมาตรฐานในการเล่นต่อเนื่องในซีรีส์ยาวๆแบบนี้ได้ครับดังนั้นถ้าจะสรุปสั้นที่สุดก็คือบอสตันยังไม่ปิดซีรีส์นะครับแต่กำลังบีบให้ทางฝั่งของฟิลลี่เองเนี่ยพวกเขาต้องเล่นเกมที่สมบูรณ์แบบติดต่อกันหลายค่ำคืนนะครับซึ่งในเพลย์ออฟเองการจะทำแบบนี้ได้มันเป็นโจทย์ที่หนักมากๆครับมาดูกันต่อครับในคู่ที่2ครับอันนี้เป็นสายตะวันออกเหมือนเดิมนะครับก็คือคู่ของ Orlando Magic กับ Detroit Pistons นะครับคู่นี้เนี่ยผมว่าคนฟังทั่วไปเองอาจจะไม่คิดว่ามันเป็นข่าวใหญ่นะครับแต่ว่าตอนนี้มันเป็นข่าวใหญ่ไปแล้วนะครับเมื่อ Orlando Magic ครับตอนนี้นำ Detroit Pistons ครับ3-1ย้ำอีกครั้งนะครับว่า Detroit Pistons เนี่ยคือทีมที่ฤดูกาลปกติเนี่ยดูดีมากนะครับหลายคนเองมองว่าพวกเขานั้นเหนือกว่าทาง Orlando Magic ด้วยซ้ำครับแล้วก็มองว่าฝั่งของ Magic เองเนี่ยการที่ผ่านเข้ารอบมาตั้งแต่ Play In จนมาถึง Play Off ได้เนี่ยพวกเขาน่าจะมาแบบคล้ายๆทัศนศึกษานะครับแต่4เกมที่ผ่านมาออร์แลนโดเองเล่นเหมือนกับทีมที่เข้าใจว่าซีรีส์นี้พวกเขานั้นจะสามารถผ่านมันไปได้ยังไงมากกว่านะครับโดยพวกเขานั้นเอาชนะเกมแรกไป112-101ครับแล้วก็แพ้เกม3นะครับในช่วงควอเตอร์ที่4ครับ94-88ครับเกม4เนี่ยถือว่ามีจุดสำคัญมากนะครับโดยที่ทางฝั่งของดีทรอยต์เนี่ยยิงไม่ลงครับจากฟิลโกในช่วง5นาทีสุดท้ายครับแล้วก็จนกว่าจะถึงช็อตสุดท้ายของเกมเนี่ยเป็นทางฝั่งของออร์แลนโดนะครับที่พยายามบีบให้คู่แข่งนั้นต้องเล่นเกมรับเป็นฐานครับก่อนที่พวกเขาเนี่ยจะสามารถที่จะฉลองชัยชนะอย่างแท้จริงได้นะครับนี่คือชนิดของซีรีส์นะครับที่สอนว่าถ้าคุณยิงไม่คมแต่คุณมีเกมรับที่ยอดเยี่ยมคุณก็ยังคงมีโอกาสที่จะชนะนะครับและแมจิกเองครับตอนนี้พวกเขาก็กำลังเป็นแบบนั้นด้วยนะครับพวกเขาไม่ได้เป็นทีมที่ดูแฟนตาซีที่สุดนะครับแล้วก็ไม่ได้มีออร่าที่ถือว่าเปล่งประกายที่สุดแต่พวกเขานั้นทำให้ซีรีส์เป็นเกมที่พวกเขาถนัดได้ครับฝั่งของดีทรอยต์เนี่ยมีตัวของเคธคันนิงแฮมนะครับเป็นแกนเป็นตัวความหวังเป็นผู้เล่นที่ถือว่ามีความสามารถนะครับแต่ตอนนี้โจทย์มันไม่ใช่แค่เรื่องของความเล่นดีครับโจทย์คือจะเอาตัวรอดจากความกดดันที่ถือว่าขึ้นแท่น3-1นี้ยังไงนะครับเพราะว่าหากพวกเขานั้นแพ้เพียงอีก1เกมก็เท่ากับว่าจบฤดูกาลนี้ด้วยการตกรอบแรกของเพลย์ออฟไปทันทีครับเพราะซีรีส์นี้แบบนี้นะครับถ้าคุณปล่อยให้เกมรับของคู่แข่งเริ่มที่เข้าฝักเข้าฝั่งได้เนี่ยมันก็เหมือนกับโดนงูรัดยิ่งดิ้นก็ยิ่งเหนื่อยนะครับแล้วสุดท้ายเกมก็ไหลออกจากมือของพวกเขาไปทีละนิดครับมาดูกันที่อีก1คู่ครับของสายตะวันออกครับเป็นคู่ของคลิฟแลนด์คาวาเลียร์เจอกับทางโตรอนโตแรปเตอร์นะครับอีก1คู่ของสายตะวันออกนะครับที่จำเป็นจะต้องพูดถึงกันครับกับคลิฟแลนด์เจอกับโตรอนโตแคฟเนี่ยนะครับพวกเขาเปิดตัวดีมากนะครับชนะ2เกมแรกในบ้านครับซึ่งดูเหมือนว่ามันจะไม่ใช่งานหนักสักเท่าไหร่กับการเจอโตรอนโตแรปเตอร์ในปีนี้ครับแต่พอซีรีส์นั้นย้ายไปที่แคนาดาเนี่ยโตรอนโตเองก็เริ่มที่จะกลับมากับเขาได้เหมือนกันนะครับพวกเขานั้นชนะเกม3 126-104แล้วก็เฉือนเกมที่4ของซีรีส์กลับมาเสมอกัน2-2ครับแล้วจุดสำคัญของเรื่องนี้คืออะไรครับจุดสำคัญก็คือคลิฟแลนด์เองยังคงมีศักยภาพชัดนะครับแต่ทางฝั่งของโตรอนโตเองเนี่ยพวกเขาเริ่มที่จะเปลี่ยนคาแรคเตอร์ซีรีส์ให้กลายเป็นเกมครึ่งสนามที่อึดอัดขึ้นครับคะแนนต่ำลงเกมรุกไหลลื่นได้น้อยลงและนั่นครับทำให้ตัวผู้เล่นดาวดังอย่างโดนาแวนมิเชลเนี่ยต้องรับภาระในซีรีส์นี้นั้นหนักขึ้นด้วยนะครับโดนาแวนมิเชลเนี่ยเป็นผู้เล่นของทางฝั่งคลิฟแลนด์คาวาเลียร์นะครับโดยตัวของโดนาแวนมิเชลเนี่ยเขาทำในส่วนของเกมที่4เนี่ยเขาทำไป20คะแนนครับโดย12แต้มเนี่ยมาในช่วงควอเตอร์สุดท้ายนะครับมันบอกได้อย่างชัดเจนเลยว่าเขายังคงเป็นผู้เล่นที่สามารถพึ่งพาและแบกทีมได้นะครับแต่ปัญหาก็คือเวลาคู่แข่งทำเกมเนี่ยเจ้าตัวนั้นไม่สามารถที่จะปลดล็อกศักยภาพของตัวเองออกมาได้นะครับแคปเนี่ยก็เริ่มเสียความไหลลื่นของเกมไปเหมือนกันนะครับซีรีส์นี้จึงเป็นซีรีส์ของคำว่าอย่าดูแค่เรื่องของบ็อกซ์สกอร์นะครับแต่ให้ดูว่ามุมของเกมนั้นมันเปลี่ยนไปยังไงในแต่ละเกมครับและตอนนี้มันกำลังเปลี่ยนจริงนะครับจากซีรีส์ที่ดูเหมือนว่าทางฝั่งของคลิฟแลนด์คาวาเลียร์เองจะคุมได้กลายเป็นซีรีส์ที่โตรอนโตเอง ทำให้ซีรีส์นี้กลายเป็นการดึงกันลงโคลนครับแล้วดูว่าใครจะหายใจได้นานกว่ากันมาต่อกันที่คู่ที่4ครับแล้วก็เป็นคู่ปิดท้ายครับของทางสายตะวันออกนะครับก็คือคู่ของนิวยอร์กนิกเจอกับแอตแลนต้าฮอคครับถ้าถามผมว่าคู่ไหนดูสนุกสุดสำหรับคนดูในสายตะวันออกผมยกให้กับคู่นี้เลยครับนิวยอร์กนิกเจอกับแอตแลนต้าฮอคครับเพราะว่าคู่นี้เนี่ยไม่มีใครยอมใครกันจริงๆนะครับผลัดกันชนะผลัดกันแพ้ครับผลัดกันชิงโมเมนตัมและเวลาจะปิดเกมแต่ละทีเนี่ยมันมีความรู้สึกแบบโอ้โหอะไรมันก็เกิดขึ้นได้จริงเสมอกับทั้ง2แฟนชายนี้นะครับนิวยอร์กนี้เนี่ยชนะมาก่อนครับในเกมแรกครับ113-102แล้วก็โดนแอตแลนต้าฮอคปล้นชัยในเกมที่2ครับ107-106แล้วเกมที่3เนี่ยก็ยังโดนไปอีกครับ109-108จากลูกปิดเกมของ CJ McCollum ครับตอนเหลืออีก 12.7 วินาทีก่อนที่นิวยอร์กนิกเองจะกลับมาจัดการทำทริปเปิลดับเบิลโดยตัวของคาร์ลแอนโทนีทาวน์นะครับผมชอบคู่นี้ก็ตรงที่มันสะท้อนเส้นบางๆครับระหว่างการควบคุมกับความหลุดได้อย่างชัดเจนมากครับนิวยอร์กนิกเนี่ยเป็นแฟนชายที่มีของในทศวรรษนี้นะครับเขามีผู้เล่นตัวใหญ่เขามีตัวเก๋าเขามีคนสร้างเกมแต่แอตแลนต้าฮอคเองก็มีของอีกแบบครับมีผู้เล่นที่มีความไวมีการที่สามารถเล่นกับจังหวะของเกมได้และมีคนอย่าง CJ McCollum ครับที่พร้อมยิงลูกสำคัญแบบไม่กลัวบาปกลัวกรรมด้วยครับเรียกได้ว่าในช่วงนาทีบาปเข้ามาได้เสมอครับเพราะฉะนั้นครับคู่นี้เวลาอธิบายให้กับคนฟังที่ไม่ได้ตาม NBA Playoff ทุกวันเนี่ยได้เข้าใจง่ายๆเนี่ยผมก็จะบอกว่าถ้า Celtic กับ Sixer เนี่ยคือซีรีส์ที่วัดกันที่ความนิ่งครับนิวยอร์กนิกกับฮอคคือซีรีส์ที่ใครพลาดก่อนคนนั้นเจ็บครับและตอนนี้ผลของซีรีส์ออกมาเสมอกัน2-2คือผลที่แฟร์มากนะครับเพราะว่า2ทีมเองต่างมีช่วงที่ดูดีกว่าอีกฝั่งจริงๆครับแค่ยังไม่มีใครกดอีกฝ่ายให้จมได้เท่านั้นเองครับขอตัดสลับมาที่สายตะวันตกกันบ้างนะครับคู่แรกที่ต้องพูดถึงก่อนเลยก็คือโอคลาโฮมาซิตี้ธันเดอร์เจอกับทางฟินิกซ์ซันครับสำหรับซีรีส์นี้เนี่ยไม่มีอะไรให้ตีความยากแล้วนะครับเพราะว่าทุกอย่างมันจบเกมไปเป็นที่เรียบร้อยครับและเกมสุดท้ายเองพวกเขาเป็นทางฝั่งของ OKC ที่สามารถเอาชนะฟินิกซ์ซันไปได้131-122นะครับโดยที่พวกเขานั้นไม่มีตัวของเจเลนวิลเลียมเลยด้วยซ้ำครับพูดง่ายๆก็คือว่านี่ไม่ใช่แค่การเอาชนะด้วยความฟูลทีมครับแต่คือการชนะด้วยโครงสร้างที่แข็งแรงครับด้วยระบบของแฟรนไชส์ครับสิ่งที่ผมชอบที่สุดใน Thunder ชุดนี้ก็คือพวกเขานั้นไม่ได้เล่นเพลย์ออฟแบบเด็กน้อยตื่นสนามนะครับแต่เล่นกันเหมือนรู้ว่าอีกทีมนั้นเขามาแบบไหนและรู้ว่าตัวเองมาทำอะไรครับเชจิเลียสอเล็กซานเดอร์เองยังคงคือเครื่องจักรสำคัญเป็นเครื่องจักรหลักของแฟนชายนะครับแต่คู่นี้เองเราเห็นได้ชัดว่าเชนั้นเหมือนเล่นตัวคนเดียวครับอย่างไรก็ตามครับทางฝั่งของเชนโฮมเกรนเองก็เป็นผู้เล่นที่เติบโตขึ้นนะครับแล้วมีมานั่งสำรองที่คอยซัพพอร์ตช่วยเขาได้ครับและเกมรับเองยังคงเป็นรากฐานสำคัญของทางฝั่ง OKC Thunder นะครับฝั่งซันเองเนี่ยถือว่าน่าเสียดายนะครับเพราะพวกเขาเองไม่ได้ขาดผู้เล่นตัวดังครับไม่ได้ขาดคนยิงแต้มในเวลาสำคัญและจากรายงานของรอยเตอร์ของทางฝั่งซันเองเนี่ยเขาบอกว่าการแพ้เกมเพลย์ออฟติดต่อกันมาถึง10เกมแล้วนับตั้งแต่ปี2023เนี่ยมันคือจุดที่เรื่องนี้เราต้องพูดถึงกันหน่อยนะครับเพราะมันไม่ใช่ปัญหาแค่เกมเดียวครับแต่มันเริ่มกลายเป็นปมร่วมของทีมไปแล้วนะครับไปดูกันที่คู่ต่อมาครับอีกหนึ่งคู่ในสายตะวันตกที่น่าสนใจมากๆครับก็คือคู่ของซานอันโตนิโอสเปอร์กับทางพอร์ตแลนด์เทรลเบเซอร์นะครับซึ่งตอนนี้เป็นทางฝั่งของสเปอร์ที่ขึ้นนำ3-1ครับและภาพรวมของทีมก็คือตัวของวิกเตอร์เวนเบมยาม่านะครับเริ่มจับซีรีส์เอาไว้ได้ในมืออย่างชัดเจนขึ้นเรื่อยๆนะครับจุดที่จะต้องพูดถึงก็คือเกมที่4ครับเวมบี้เนี่ยกลับมาได้อีกครั้งนะครับหลังจากที่พวกเขาต้องบอกว่าหลังจากที่เจ้าตัวเนี่ยพลาดเกมที่3ครับแล้วก็ปล่อยของหนักมากนะครับโดยในส่วนของสำนักข่าวรอยเตอร์เองมีการระบุนะครับว่าเขาสามารถทำได้ถึง11รีบาวด์ครับซึ่งหลังจบเกมเองเขาก็บอกว่าเขามีทั้งความตื่นเต้นแล้วก็ความหงุดหงิดก่อนการลงเล่นในเกมนี้ซึ่งตัวของเขาเองเนี่ยก็พยายามปล่อยทุกอย่างออกมาให้ได้ภายในเกมครับและนี่คือสิ่งที่ตัวของวิกเตอร์เวนเบมยาม่านะครับพูดถึงได้ดีมากครับเขาไม่ใช่แค่ผู้เล่นที่มีพรสวรรค์สูงนะครับแต่ยังเป็นคนที่พอเกมใหญ่เกิดขึ้นเนี่ยอารมณ์ของเขาเนี่ยก็ถูกรวมเข้ากับไปในฟอร์มการเล่นด้วยครับขนาดเดียวกันครับพอแลนด์เองเนี่ยก็ไม่ได้มาแบบเงียบนะครับทางตัวของแดนนี่อัปเดียเองเนี่ยก็มีจังหวะปะทะมีจังหวะทะเลาะ กันครับต้องบอกว่าเป็นคู่ดุเดือดกับทางเซฟอนแคสเซิลในเกมที่4เลยนะครับซึ่งยิ่งทำให้ซีรีส์นี้มีความรู้สึก มีความเดือดนะมีความหัวร้อนมีเลือดร้อนขึ้นมาเพิ่มเติมมากขึ้นครับไม่ใช่ซีรีส์ที่จบกันไปแบบจืดๆนะครับแม้ว่าช่วงหลังเองโพลันโทเวเซอร์นี่อาจจะไม่มีซูเปอร์สตาร์ที่โอ้ถือว่าเป็นแม่เหล็กเป็นผู้เล่นชื่อดังอยู่กับทีมแล้วนะครับมีเต็มที่ก็คือเดมิลินลาดแต่ว่าก็มีปัญหาการบาดเจ็บแล้วก็อายุเยอะแล้วด้วยนะครับแต่ถ้ามองภาพรวมครับสเปอร์คือทีมที่ถือว่าค่อนข้างจะดูนิ่งกว่านะครับมีระบบที่แน่นกว่าและมีคนที่พร้อมเปลี่ยนเกมในแบบป้องกันได้คนเดียวครับอย่างตัวของวิกเตอร์วิมเบลยามาครับซึ่งทำให้ในเพลย์ออฟนี้ทางสเปอร์เองตัวของเวมบลีย์เนี่ยมีค่าอย่างมากมายมหาศาลกับทางสเปอร์เลยนะครับและคู่นี้ครับคือคู่ที่ผมว่าน่าจะมันที่สุดของรอบแรกนี้ครับก็คือคู่ของเดนเวอร์นักเก็ตเจอกับทางมินนิโซตาทิมเบอร์วูฟนะครับตอนนี้เนี่ยมินนิโซตาเองนำทางฝั่งของนักเก็ตอยู่3-2ซีรีส์นะครับเพราะชนะ3เกมมาได้ก่อนหน้านี้ครับแต่อย่างไรก็ตามครับทางฝั่งของเดนเวอร์นักเก็ตเนี่ยก็สามารถกลับมาตอบโต้ได้ในเกมนี้ครับด้วยการทำทริปเปิลดับเบิลของนิโคลาโยกิชครับที่ทำไป27คะแนน16แอสซิสต์กับอีก12รีบาวด์นะครับแต่เรื่องสำคัญกว่าเนี่ยก็คือผลของเกม5ครับคืออาการบาดเจ็บของทางฝั่งผู้เล่นของมินนิโซตาทิมเบอร์วูฟนะครับโดยตามรายงานข่าวเนี่ยบอกว่าแอนโทนีเอ็ดเวิร์ดครับมีปัญหาการบาดเจ็บแล้วก็ตอนนี้ตามรายงานเนี่ยบอกว่าเขาจะต้องดูกันแบบสัปดาห์ต่อสัปดาห์เลยนะครับว่าจะกลับมาเล่นได้หรือเปล่าโดยทีมเนี่ยคาดว่าตัวของเขานั้นจะสามารถพอน่าจะสามารถกลับมาได้แต่ไงก็ตามมันมีข่าวไม่ค่อยสู้ดีสักเท่าไหร่นะครับว่าตัวของเขาเนี่ยจะพลาดช่วงที่เหลือของเพลย์ออฟรอบแรกไปแล้วครับขณะที่ดอนเต้ดิวินเซนโซเองก็มีปัญหาการบาดเจ็บเอ็มร้อยไหวไปอีกคนหนึ่งนะครับและนี่ถือว่าเป็นจุดเปลี่ยนของซีรีส์เลยก็ว่าได้นะครับเพราะว่าก่อนหน้านั้นเองมินนิโซตาทิมเบอร์วูฟดูเหมือนกับว่าพวกเขากำลังมาดีๆครับกำลังจะปิดงานได้แต่พอเอ็ดเวิร์ดเจ็บเนี่ยทางฝั่งของเดนเวอร์เองก็กลับมามีอากาศหายใจได้ทันทีครับแล้วอย่าลืมนะครับว่านี่คือทีมของนิโคลาโยกิชนะครับทีมที่มีประสบการณ์แชมป์ครับทีมที่ถ้าคุณเปิดประตูให้เขาเนี่ยกลับเข้ามาได้เนี่ยเขาไม่ถามหรอกนะครับว่าคุณตั้งใจหรือเปล่าเขาจะเดินเข้ามาในทันทีครับดังนั้นซีรีส์ตอนนี้มันไม่ใช่แค่ว่าซีรีส์นั้นจบกันที่3-2ครับแต่มันคือเรื่องที่กำลังเล่านะครับว่ามินนิโซตาเองเนี่ยจะยังยืนไหวไหมครับถ้าไม่มีตัวทำลายสมดุลอย่างแอนโทนีเอ็ดเวิร์ดในระดับนั้นครับและถ้าเดนเวอร์นั้นดึงกลับมา3-3ของซีรีส์ได้เมื่อไหร่ความกลัวจะย้ายฝั่งไปในทันทีครับและเชื่อว่าโมเมนตัมเองน่าจะทิ้งมาอยู่ที่ทางฝั่งของมินนิโซตาทิมเบอร์วูฟมากกว่านะครับแล้วเรามาปิดท้ายเบรกนี้กันด้วยต้องถือว่าเป็นอีกหนึ่งคู่ที่มีแฟนๆตามเยอะที่สุดนะครับนั่นก็คือคู่ของลอสแองเจลิสเลเกอร์กับทางฮิวสตันร็อกเก็ตนะครับคู่นี้ตอนนี้ครับเลเกอร์นำไป3-1นะครับโดยที่ทางฝั่งของเลเกอร์เนี่ยชนะใน3เกมแรกนะครับขณะที่ทางฝั่งของร็อกเก็ตเนี่ยตามตีตื้นขึ้นมาไล่เป็น1-3ครับแล้วก็ต้องมาลุ้นกันต่อครับว่าในเกมต่อไปเนี่ยทางฝั่งของล็อกเก็ตเนี่ยเขาจะรวมพลังขึ้นมาสู้ไล่ตีตื้นมาเป็น2-3ได้หรือเปล่านะครับสิ่งที่เกิดขึ้นในเกม4ที่น่าสนใจก็คือฮิวสตันร็อกเก็ตเนี่ยออกตัวด้วยแรงนะครับแล้วสุดท้ายพวกเขาก็ปิดเกมได้ด้วยครับโดยทางโค้ชของฮิวสตันร็อกเก็ตเองนะครับก็ได้มีการเปิดเผยออกมานะครับว่าตอนนี้ลูกทีมของเขาเองไม่อยากให้ความพ่ายแพ้ช่วงท้ายเกมก่อนหน้านั้นตามมาหลอกหลอนอีกครับพวกเขาเลยต้องทิ้งทุกสิ่งทุกอย่างเอาไว้ข้างหลังครับและเล่นกันด้วยศักดิ์ศรีของตัวเองและนี่คือคำพูดของทีมที่รู้ว่าตอนนี้ทีมของตัวเองเนี่ยอยู่ในขอบเหวนะครับเพราะว่าแพ้อีกเกมนึงไม่ได้ครับแพ้ก็เท่ากับการตกรอบนะครับและแม้จะยังคงตามหลังอยู่แต่มันทำให้เห็นว่าฮิวสตันร็อกเก็ตเองยังคงไม่ใช่ทีมที่ยอมตายง่ายๆนะครับขณะเดียวกันครับฝั่งของลอสแองเจลิสเลเกอร์เองเนี่ยพวกเขาก็ยังคงมีซีรีส์ยาวที่ต้องการเสมอครับและเลบรอนเจมส์เองโอ้โหตอนนี้มีปัญหาเรื่องของการทำแต้มด้วยครับมันไม่ใช่แค่เรื่องของการทำแต้มนะครับแต่มันเป็นเรื่องของการควบคุมอารมณ์ของทั้งซีรีส์นะครับทั้งการอ่านจังหวะแล้วก็การทำให้เกมไม่หลุดมือเกินไปครับคู่นี้ผมเลยสรุปแบบนี้นะครับว่าชื่ออาจจะบอกว่าเลเกอร์เนี่ยควรผ่านประสบการณ์อาจจะบอกว่าเลเกอร์นั้นเหนือกว่าแต่ร็อกเก็ตเองพยายามสู้แบบสุดชีวิตเพื่อที่จะเปลี่ยนซีรีส์นี้ให้เป็นเรื่องของพลังเรื่องของความสดแล้วก็เรื่องของการบีบให้เลเกอร์นั้นเล่นในจังหวะที่ไม่สบายตัวครับดังนั้นเลเกอร์ต่อให้พวกเขาตอนนี้ยังนำอยู่นะครับแต่ซีรีส์นี้ก็มีแรงกระตุกอยู่เหมือนกันครับแล้วถ้าถามผมนะตอนนี้ครับว่าทีมไหนเนี่ยโอ้โหผ่านเข้าสู่รอบแรกไป น่าจะผ่านเข้าสู่รอบแรกได้ในตอนนี้ครับก็ต้องพูดแบบนี้นะครับว่าทีมแรกครับก็คือโอคลาโฮมาซิตี้ธันเดอร์ครับเพราะว่าพวกเขานั้นไม่ใช่แค่ผู้ชนะนะครับแต่ยังชนะด้วยส่งที่ดูพร้อมสำหรับการเป็นแชมป์ในซีซั่นนี้ครับทีมที่2นี่ก็คือบอสตันเซลติกนะครับที่พอปรับจังหวะจูนได้แล้วพวกเขาก็เหมือนกับทีมที่มีประสบการณ์กับความสามารถที่มันลงล็อกในทันทีครับและทีมต่อมาเนี่ยก็คือออร์แลนโดแมจิกนะครับอาจจะไม่ใช่แฟรนไชส์ที่ชื่อใหญ่ที่สุดนะครับแต่เพราะว่าตอนนี้พวกเขานั้นคือทีมที่กำลังเปลี่ยนความรู้สึกของคนดูครับจากม้ามืดไปเป็นทีมนี้ของจริงได้แล้วนะครับส่วนซีรีส์ที่ผมอยากจะดูต่อที่สุดก็คือ Denver Nuggets กับ Minnesota Timberwolves นะครับเพราะมันเป็นซีรีส์ที่ทุกอย่างนั้นได้เปลี่ยนจากทั้งแทคติกเป็นเรื่องของสภาพความพร้อมของทีมครับและเกมนี้นี่แหละมันคือเพลย์ออฟของจริงครับไม่ใช่แค่ว่าเรื่องของใครเก่งกว่านะครับแต่ใครคือผู้ที่อยู่รอดได้ในความโหดของเกมที่ยาวครับและถ้าจะปิดเบรกนี้ครับด้วยประโยคเพียงประโยคเดียวผมคงพูดว่าเพลย์ออฟเนี่ยไม่ได้ถามนะครับว่าทีมที่คุณเชียร์นั้นเก่งแค่ไหนแต่มันถามว่าทีมที่คุณเชียร์เนี่ยมันพอจะเป็นของจริงหรือว่าพวกเขาเองยังเป็นตัวจริงอยู่หรือเปล่าครับเอาละครับในส่วนของเบรกที่4นี้ขออนุญาตนะครับไปพักกันสั้นๆสักครู่นึงนะครับแล้วเดี๋ยวกลับมาพูดคุยกันต่อในเบรกที่เบรกสุดท้ายนะครับเบรกที่5ของรายการครับ
6: Follow the games
7: ปลูกบ้านเติมสุขกันร้อนกันเสียงกันชื้นด้วย EPD มวลเบาฟังข้างรู้คู่บ้าน FM 97 QFM สถานีข่าวคุณภาพทุกวันเสาร์เวลา 10-11 นาฬิกาวันอาทิตย์เวลา 13-14 นาฬิกาปัญหาบ้านสุดร้าวรั่วร้อนเล็กเป็นสนิมปูนระเบิดวัสดุอะไรแก้ไขได้ช่างรู้คู่บ้านสันชัยขนานมีคำตอบโทร0917893563
8: ครบเครื่องเรื่องศิลปะกับรายการ Variety Art 3วันแบบเข้มข้นทั้งศิลปะประวัติศาสตร์วัฒนธรรมและบันเทิงในรูปแบบของสาระบันเทิงพบกันทุกวันจันทร์ถึงวันพุธเวลา 19:30 นถึง 20:00 นทาง FM 97.0 MHz Quality News Station
9: คุยเฟื่องเรื่องพระกลับมาแล้วครับพบกับวันชัยสุพรรณจะนำเรื่องราวความรู้ที่ถูกต้องไม่ว่าจะเป็นพระเครื่องพระบูชาเครื่องรางของขลังและวัตถุมงคลข่าวคราวความเคลื่อนไหวความเป็นไปของทุกวัดทั่วไทยทุกวันเสาร์และวันอาทิตย์4โมงถึง5โมงเย็นเปิดสายตอบคำถามทุกท่านทาง FM 97 MHz สถานีข่าวคุณภาพ
10: รายการผีเล่นผีจริงคิดแบบเด็กวัดคุยสมบัติสำนวนแบบบ้านๆฟังแล้วอารมณ์จะสำราญทำงานจะสำเร็จคลื่นข่าว 97FM ขอเสิร์ฟนักพูดสองสุพันโทสุธีสุขสากลกับดร.สุรวงศ์วัฒนกุลโบราณว่ากันมานานแล้วว่าโง่มาก่อนฉลาดนั่นสิผู้พันกับอาจารย์บอกใครมาก่อนใครอ่ะโอ้โหแง่มุกลูกเล่นของนักพูดสองสุเขาเป๊ะปังโป๊ะไหนไหนไหนไหนเสร็จเปิ้ลหน่อยสิการละเมอชื่อเมียช่วยต่อชะตาชีวิตผัวฉันใดการท่องพุทโธจะคุ้มกันให้พ้นทุกข์ได้ฉันนั้น นั่นไงชะตาจะไม่เงี้ยถ้ารู้จักลิขความคิดพบกันทุกวันอาทิตย์กับรายการผีเล่นผีจริงเจอกันทุกเช้าเวลา 9:00 น.คลื่นข่าว 97FM
11: รายการมองรอบทิศคิดทันข่าวโดยดีเจฟ้าสิริพรวิไลรักและทีมข่าวนำเสนอวาไรตี้ข่าวสารเศรษฐกิจสังคมวัฒนธรรมติดตามมองรอบทิศคิดทันข่าวทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ที่นี่ FM 97เวลา 13:00 นถึง 14:00 น
12: สองชั่วโมงเต็มกับเก็บข่าวมาเล่าโดยสิรินรัตน์จันทมาศและวรรณกิจตันติฉันทวงศ์พร้อมกับทีมข่าวภาคสนามตั้งแต่เวลา 9:00 นถึง 11:00 นรอบรู้ข่าวลึกทันทุกสถานการณ์กับประเด็นข่าวธุรกิจไทยและเศรษฐกิจโลกที่เราย่อมาไว้ที่นี่ FM 97 Quality News Station
6: นราพงศ์วัยวัฒน
13: ์พบกันวันจันทร์ถึงวันศุกร์6โมงเช้าถึง7โมงที่นี่ FM 97สถานีข่าวคุณภาพครับ
6: ชัดทุกประเด็น
13: ผมจะขันข่าวเข็นประเด็นให้ท่านฟังแบบกระชับแต่รอบด้านและเห็นทิศทาง
6: นราพงศ์วัยวัฒน์ชัดทุกประเด็นเฟ้นสาระกระชับเนื้อหา
14: ทราบแล้วเปลี่ยน
15: เสี่ยงเศรษฐกิจวิเคราะห์สุดๆฟังสดๆประเด็นฮอตหุ้นเศรษฐกิจการเงินการลงทุนบ่าย 2-4 โมงเย็นทุกเสาร์อาทิตย์ที่นี่ FM 97นำทีมโดยเซียนข่าวรุ่นเก่ารัฐกรอัศดรธีรยุทธพิชาภาศักมังกรพร้อมทีมกูรูดร.ธีรณะพงศ์มคภัทรหมูบินนาสิทธิ์ประเสริฐสกุลกระทิงอ้วนสมพงษ์เบญจเทพานันชลชาติวรวุฒิจงสถิตเซียนเศรษฐกิจเราให้ข้อมูลคุณตัดสินใจ
16: ครบรถถกทุกปัญหาข้อกฎหมายในรายการเคลียร์ชัดกฎหมายโดยสมาคมบัณฑิตสตรีทางกฎหมายแห่งประเทศไทยทางคลื่น FM 97.0 MHz ทุกวันอาทิตย์ในเวลา 10:00 น.จนถึง 11:00 น.สมาคมบัณฑิตสตรีทางกฎหมายให้ความรู้ช่วยเหลือสังคม
17: Follow the games
1: กลับมาอยู่กันต่อนะครับในเบรกสุดท้ายของรายการ Follow the Game นะครับและสำหรับในเบรกสุดท้ายนี้นะครับถ้าจะปิดรายการกันด้วยสักหนึ่งเกมครับผมก็คงคิดว่าไม่มีเกมไหนครับที่เหมาะสมไปกว่าเกมการแข่งขันในส่วนของศึกแดงเดือดของฟุตบอลพรีเมียร์ลีกอังกฤษนะครับซึ่งจะแข่งขันกันในเวลาตามประเทศไทยก็คือ3:30 น.นะครับแต่ว่าเวลาตามอังกฤษก็คือ15:30 น.หรือว่าบ่าย3นะครับในส่วนของคู่แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนะครับพบกับทางลิเวอร์พูลนะครับแล้วมันไม่ใช่แค่เกมใหญ่ของพรีเมียร์ลีกในสัปดาห์นี้นะครับแต่มันคือหนึ่งในเกมที่ทางโลกฟุตบอลพร้อมหยุดดูคู่นี้ครับเพราะว่าคำว่าแดงเดือดของภาษาไทยนะครับคู่นี้มันไม่ใช่แค่เรื่องของสีเสื้อนะครับมันไม่ใช่แค่ชื่อเสียงของทั้งสองสโมสรนะครับแต่มันเป็นเกมที่แบกทั้งประวัติศาสตร์ของทั้งสองเมืองทั้งศักดิ์ศรีของแฟนบอลของทั้งสองทีมด้วยนะครับทั้งความสำเร็จของทั้งสองสโมสรที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในเกาะอังกฤษครับแล้วบางครั้งครับมันยังแบกอารมณ์ส่วนตัวของทั้งยุคสมัยเอาไว้ด้วยนะครับเกมนี้จึงไม่มีคำว่าเตะไปตามโปรแกรมครับมันเป็นอะไรที่มักจะเกินเบอร์เล่นใหญ่กว่านั้นอยู่เสมอครับแต่ถ้าจะปูกันแบบสั้นๆเห็นภาพที่สุดเนี่ยนะครับต้องบอกว่าคู่นี้ในส่วนของเกมคู่ระหว่างแมนยูกับลิเวอร์พูลเนี่ยเจอกันครั้งแรกนะครับเกิดขึ้นเมื่อวันที่28เมษายนปี1894นะครับตอนนั้นเนี่ยแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดครับยังใช้ชื่อสโมสรเดิมก็คือนิวตันฮีทนะครับและลิเวอร์พูลเองก็ชนะไปในเกมนั้นในส่วนของเกมเพลย์ออฟเลื่อนชั้นไป2-0ครับก่อนที่เรื่องราวเนี่ยจะบานปลายนะครับกลายเป็นหนึ่งในคู่ปรับที่ใหญ่ที่สุดตลอดกาลในโลกฟุตบอลครับโดยรากของความเป็นศัตรูเนี่ยไม่ได้มาจากฟุตบอลเพียงอย่างเดียวนะครับแต่มาจากการแข่งขันเชิงเศรษฐกิจและอุตสาหกรรมของทั้งสองเมืองในภาคตะวันตกเฉียงเหนือของประเทศอังกฤษด้วยนะครับเมืองหนึ่งเนี่ยคือท่าเรืออย่างลิเวอร์พูลนะครับขณะที่อีกเมืองเนี่ยเป็นศูนย์กลางของอุตสาหกรรมอย่างแมนเชสเตอร์ครับพอฟุตบอลเข้ามาเติมเชื้อไฟเข้าไปเนี่ยความเป็นคู่อริจึงแทบจะมีอะไรติดมากับรากฐานทางวัฒนธรรมของเมืองด้วยเลยครับและถ้าจะพูดถึงกันเรื่องของตัวเลขนะครับตอนนี้ใครเหนือกว่าในเชิงประวัติศาสตร์เนี่ยถ้านับกันแค่ head to head รวมทุกรายการนะครับจนถึงก่อนเกมในวันอาทิตย์นี้ครับทั้ง2ทีมครับเจอกันมาแล้วทั้งหมด217 นัดนะครับโดยทางฝั่งของทีมแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดเนี่ยพวกเขาชนะไปถึง84 นัดลิเวอร์พูลเนี่ยชนะไป72 นัดนะครับแล้วก็เสมอกันมา61 นัดดังนั้นถ้าถามว่าทีมไหนเนี่ยชนะมากที่สุดในประวัติศาสตร์แดงเดือดครับคำตอบนะตอนนี้ก็ยังคงเป็นของทีมแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนะครับแล้วถ้าถามกลับว่าแล้วทีมไหนเนี่ยแพ้มากที่สุดครับคำตอบก็คงหนีไม่พ้นลิเวอร์พูลอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้นะครับเพราะเสียให้กับทีมแมนยูไปถึง84 นัดนั่นเองครับแต่ถ้าพอขยับจากภาพรวมรายบุคคลมาเนี่ยนะครับก็เกมนี้มีตัวเลขที่ถือว่าน่าสนใจอยู่เหมือนกันผู้เล่นที่ลงเล่นในส่วนของศึกแดงเดือดมากที่สุดเนี่ยก็เป็นทางด้านของแรนกิกนะครับเจ้าตัวนั้นลงไปถึง48 นัดส่วนดาวยิงสูงสุดตลอดการครับของเกมการแข่งขันคู่นี้ครับณเวลานี้ก็คือทางโมเมดซาลาห์นะครับเ ที่ยิงใส่แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดไปถึง16ประตูครับและถ้านับในส่วนของฝั่งของลิเวอร์พูลเนี่ยผู้ที่ลงเล่นมากที่สุดนะครับก็คือตัวของเจมี่คาแรคเกอร์ครับส่วนทางฝั่งของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดครับรองลงมาจากแลนกิกก็คือตัวของพอสโคนะครับเขาลงไปถึง33นัดครับส่วนเจมี่คาแรคเกอร์นี่ลงไป36นัดนะครับตัวเลขพวกนี้เนี่ยทำให้เห็นได้ชัดเลยนะครับว่าศึกแดงเดือดเองไม่ใช่เกมที่คุณแค่ผ่านมาสักครั้งแล้วจบครับแต่มันคือเกมที่สร้างมรดกส่วนตัวให้กับผู้เล่นเกิดขึ้นได้จริงๆครับส่วนสถิติที่แฟนบอลชอบจำครับเกมไหนขาดมากที่สุดเกมไหนยิงกันเยอะที่สุดและเกมไหนคนดูเยอะที่สุดเนี่ยถ้าพูดถึงสกอร์ขาดร้อยที่สุดในภาพรวมของประวัติศาสตร์นะครับลิเวอร์พูลเคยเอาชนะนิวตันฮีทไป7ประตูต่อ1นะครับเมื่อปี1895ครับแต่ถ้าเอาแบบแฟนบอลยุคใหม่จำกันได้ชัดที่สุดคงเป็นเกมที่เป็นบาดแผลร่วมยุคสมัยครับก็คือวันที่5มีนาคมนะครับในปี2023เกมนั้นเนี่ยลิเวอร์พูลเอาชนะแมนยูไปได้ครับในแอนฟิลด์ถึง 7-0 นะครับซึ่งรอยเตอร์เองก็ได้เรียกสถานการณ์เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นนะครับว่ามันเป็นชัยชนะที่มากที่สุดของลิเวอร์พูลในประวัติศาสตร์ของคู่นี้ครับและเป็นเกมที่โคดี้กักโปเดวินนูนเยสและโมเมดซาลายิงกันถล่มทลายครับจนกลายเป็นภาพจำร่วมสมัยของศึกแดงเดือดในทศวรรษนี้ในทันทีครับส่วนถ้าถามว่าแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดเองเคยชนะขาดลอยสุดเท่าไหร่เนี่ยจากรากฐานนะครับทางประวัติศาสตร์ของทางฝั่งลิเวอร์พูลเองครับเกมที่ลิเวอร์พูลแพ้กับแมนยูหนักที่สุดของคู่นี้ครับก็คือเกมที่พวกเขานั้นบุกไปแพ้ให้กับแมนยูถึง1ประตูต่อ6นะครับที่โอลด์แทรฟฟอร์ดครับเมื่อปี1928นะครับและยังมีแพ้ใหญ่อีกหลายเกมครับเช่นปี2003ที่แพ้ไปถึง0ประตูต่อ4หรือว่าแพ้ไป1ประตูต่อ5ในปี1953อีกด้วยนะครับแต่ถ้าจะเอาเกมที่ยิงรวมกันเยอะที่สุดนะครับต้องย้อนกลับไปในไกลครับถึงปี1908นะครับกับผลที่ลิเวอร์พูลนั้นสามารถที่จะเอาชนะแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดไปได้7ประตูต่อ4ครับโดยในเกมนั้นเนี่ยยิงรวมกันถึง11ประตูเลยนะครับและนี่คือแดงเดือดเวอร์ชั่นปืนกลล้วนๆนะครับและยังเป็นหนึ่งในตัวเลขที่ทำให้คุณผู้ฟังนั้นได้เห็นนะครับว่าคู่นี้ต่อให้ผ่านมากี่ยุคมันก็จะมีแนวโน้มจะผลิตเกมที่สุดโต่งออกมาได้อยู่เสมอๆครับด้านผู้ชมในสนามเยอะที่สุดเนี่ยนะครับเกมที่ทำลายสถิติสูงสุดของคู่นี้ก็คือนัดชิงลีกคัพนะครับเมื่อปี1983ที่เวมบลีย์ครับเกมนั้นมีผู้ชมมากถึง 99,304 คนนะครับเกือบแตะหลักแสนเต็มๆครับและเกมนั้นก็จบลงด้วยลิเวอร์พูลนั้นสามารถเอาชนะแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดในช่วงการต่อเวลาไป2ประตูต่อ1ตัวเลขนี้ยังคงเป็นหลักฐานที่ชัดเจนแจ่มแจ้งนะครับว่าแดงเดือดเองไม่เคยเป็นเกมที่คนดูเฉพาะ2เมืองแต่มันคือมหากรรมระดับประเทศครับที่ผ่านมาแล้วหลายต่อหลาย10ปีก็ยังคงเป็นในลักษณะแบบนี้อยู่ครับถ้าย้อนไปในเชิงประวัติศาสตร์จริงๆนะครับต้องบอกว่าเกมนี้มีฉากสำคัญอะไรบ้างถ้าจะคุยถึงศึกแดงเดือดได้ถึงรากเนี่ยมีบางนัดครับที่ต้องพูดถึงกันก่อนนะครับเพราะว่ามันไม่ใช่แค่เรื่องของผลการแข่งขันเท่านั้นนะครับแต่เป็นจุดเปลี่ยนทางอารมณ์ของยุคได้เลยครับโดยปี1977ครับเป็นศึก FA ครับในรอบชิงชนะเลิศนะครับเกมนี้แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดเองพวกเขาเอาชนะลิเวอร์พูลไปได้ด้วยสกอร์2ประตูต่อ1และถือว่ามีความหมายอย่างยิ่งใหญ่นะครับเพราะมันไปหยุดความหวังทริปเปิ้ลแชมป์ของลิเวอร์พูลในปีนั้นในทันทีนะครับเกมเดียวเปลี่ยนทั้งฤดูกาลครับเปลี่ยนทั้งเรื่องเล่าและทำให้แฟนบอลยูไนเต็ดมีหนึ่งในเชิงในส่วนของชัยชนะเชิงสัญลักษณ์ที่ภูมิใจที่สุดเหนือคู่อริตลอดกาลด้วยนะครับในปี2016ครับในศึกยูโรปาลีกครับนี่คือครั้งแรกนะครับที่2ทีมนี้เจอกันในฟุตบอลยุโรปถ้วยใบเล็กณเวลานั้นครับยูโรปาลีกนะครับและลิเวอร์พูลเองเป็นฝ่ายผ่านเข้ารอบไปด้วยสกอร์รวม3ประตูต่อ1ครับมันทำให้แดงเดือดข้ามจากเวทีอังกฤษไปสู่เวทียุโรปอย่างเป็นทางการนะครับและนี่ก็ตอกย้ำนะครับว่าไม่ว่าคู่นี้จะเจอกันที่ถ้วยไหนครับก็มีน้ำหนักทางอารมณ์อยู่เสมอครับในส่วนของประวัติศาสตร์ที่น่าสนใจประวัติศาสตร์ที่3เนี่ยก็เป็นเกมที่โอลด์แทรฟฟอร์ดในปี2021นะครับซึ่งเกมนั้นลิเวอร์พูลถล่มแมนยูไปถึง 5-0 คาบ้านของตัวเองครับเกมนี้เนี่ยถือว่าเป็นหนึ่งในความอัปยศหนักที่สุดของทีมแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดในบ้านของตัวเองนะครับโดยวิกิพีเดียเนี่ยสรุปไว้ชัดนะครับว่าความพ่ายแพ้คาบ้านต่อลิเวอร์พูลที่หนักมากเนี่ยยังคงเป็นภาพจำในช่วงเวลาที่สมดุลในช่วงเวลาที่ณเวลานั้น2ทีมยังคงขับเคี่ยวแล้วก็ดูกันไม่ออกว่าทีมไหนคือทีมที่ครอบครองประวัติศาสตร์ได้เหนือกว่าอย่างแท้จริงนะครับและเกมนี้ยิ่งทำให้ทุกอย่างมันชัดขึ้นไปอีกครับอย่างที่ผมบอกครับ ในปี2023เนี่ยเป็นเกมที่ลิเวอร์พูลนั้นถล่มแมนยูไปขาดลอยถึง 7-0 เลยนะครับนี่คือเกมที่ใหญ่เกินกว่าผลสกอร์นะครับเพราะว่ามันเกิดขึ้นในช่วงที่แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดเองกำลังมั่นใจครับมีโมเมนตัมแล้วก็ถูกพูดถึงเรื่องของการลุ้นแชมป์อยู่ในเวลานั้นแต่ลิเวอร์พูลเองดันจัดการถล่มแบบประวัติศาสตร์จนยูเกิร์นคล็อปเองยังเรียกมันว่าเป็นผมแบบฟริกกิตนะครับที่ไม่ควรคาดหวังว่ามันจะเกิดผลการแข่งขันในลักษณะแบบนี้เกิดขึ้นซ้ำอีกได้ง่ายๆครับและในส่วนของเกมประวัติศาสตร์ครับที่น่าสนใจก็คือปี2024นะครับกับเกม FA Cup ครับในเกมนั้นเนี่ยเป็นทางฝั่งของแมนยูที่เอาชนะลิเวอร์พูลไป4-3ครับเกมนี้เนี่ยคลาสสิกสมัยใหม่แบบเต็มตัวเลยนะครับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดเองพวกเขาได้ประตูชัยครับต้องบอกว่าเป็นประตูสำคัญเลยครับของอามัดเยโลในช่วงท้ายเกมการต่อเวลานะครับส่งตัวเองนั้นผ่านเข้าสู่รอบรองชนะเลิศครับและทำลายความฝันของลิเวอร์พูลที่จะลุ้นแชมป์ในฤดูกาลสุดท้ายของยูเจนคล็อปไปพร้อมๆกันครับโดยสำนักข่าวรอยเตอร์เองบอกว่าคำนี้เนี่ยโอ้โหมันเป็นเหมือนแบบบิทเลสนะครับวิกตอรี่เลยครับที่แมนยูนั้นชนะลิเวอร์พูลไป4-3ซึ่งตรงมากครับเพราะว่านี่คือเกมที่ลมหายใจต้องบอกว่าเกมที่หายใจทาขออภัยเพราะว่านี่คือเกมที่หายใจตามแทบจะไม่ทันจริงๆนะครับและมีความรู้อีกเรื่องนึงที่สำคัญมากๆนะครับที่ผมอยากจะพูดถึงในเบรกนี้ด้วยก็คือคู่นี้เนี่ยสามารถจะดุเดือดกันได้คู่นี้สามารถจะเกลียดกันได้แต่มันไม่ควรข้ามเส้นไปถึงการล้อโศกนาฏกรรมที่ต้องย้อนกลับไปครับในปี2023ทั้งยูเกิร์นคล็อปแล้วก็เอริก เทนฮากเองเคยออกมาร่วมกันนะครับเรียกร้องให้แฟนบอลยุติครับในการเชิงพูดถึงโศกนาฏกรรมที่ฮิลส์โบโรนะครับเพราะว่านั่นเนี่ยรวมไปถึงที่เฮอร์เซลแล้วก็มิวนิกด้วยเพราะว่านั่นเนี่ยไม่ใช่แค่การแข่งขันครับแต่มันคือการทำร้ายกันเกินกว่าที่ฟุตบอลนั้นควรจะเป็นนี่เป็นเรื่องที่คนพูดถึงคู่นี้ควรรู้และจำเป็นที่จะต้องรู้เหมือนกันนะครับแล้วเกมสำคัญในวันอาทิตย์นี้เป็นอย่างไรกันบ้างครับเกมนี้เนี่ยไม่ได้ใหญ่แค่ชื่อนะครับแต่ใหญ่ในเชิงตารางคะแนนด้วยนะครับฝั่งของทีมแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดเองครับณปัจจุบันพวกเขาอยู่ในอันดับที่3ของตารางคะแนนนะครับและเว็บไซต์อย่างเป็นทางการของสโมสรแมนยูเองก็ระบุเอาไว้ชัดนะครับว่าถ้าพวกเขานั้นสามารถเอาชนะลิเวอร์พูลในวันอาทิตย์นี้ได้พวกเขาจะการันตีพื้นที่ UEFA Champions League ในฤดูกาลหน้าทันทีซึ่งตัวผู้จัดการทีมคนใหม่ครับซึ่งเป็นรักษาการณปัจจุบันอย่างไมเคิลคาบริกเองก็ออกมาให้สัมภาษณ์ชัดนะครับว่าแชมเปี้ยนลีกเนี่ยสำคัญกับพวกเขานะครับแต่ทีมไม่ได้อยากหยุดแค่นั้นพวกเขาอยากจบอันดับให้สูงที่สุดเท่าที่จะสามารถทำได้ครับส่วนทางฝั่งของลิเวอร์พูลเองครับสำนักข่าวรอยเตอร์เองก็รายงานนะครับหลังจากจบเกมที่พวกเขานั้นสามารถเอาชนะคริสตัลพาเลซไปได้3-1ว่าทีมเองขยับขึ้นมาอยู่อันดับที่4นะครับมี58แต้มจาก34นัดและเกมที่โอลด์แทรฟฟอร์ดเองคือ1ในคิวที่ถือว่าโคตรสำคัญนะครับในช่วงท้ายฤดูกาลเป็นอย่างยิ่งเพราะพวกเขาเองยังมีเกมที่จะต้องรอพบกับทีมเชลซีแอสตันวิลล่าเบนฟอร์ดต่อจากนี้ด้วยดังนั้นเกมนี้ลิเวอร์พูลเองจึงมีค่ามากกว่าแค่เรื่องของศักดิ์ศรีนะครับมันคือเกมที่ส่งผลต่อเส้นทางในการจบอันดับท็อป4แบบตรงๆไปเลยครับมาพูดถึงความพร้อมล่าสุดกันหน่อยนะครับมาดูกันหน่อยว่าใครพร้อมหรือไม่พร้อมกันบ้างนะครับไปเริ่มจากทางฝั่งของลิเวอร์พูลก่อนนะครับข่าวใหญ่ที่สุดก็คือโมฮัมเหม็ดซาลาห์ครับทางเว็บไซต์อย่างเป็นทางการของลิเวอร์พูลเนี่ยก็ได้ออกมาเปิดเผยนะครับหลังจากจบเกมว่าอาการของซาลาห์เนี่ยยังเป็นสิ่งที่บอกไม่ได้นะครับว่าจะสามารถกลับมาได้ทันหรือไม่แต่ยอมรับว่าฤดูกาลนี้เนี่ยเหลืออีกเพียง4สัปดาห์เท่านั้นครับขณะที่รอยเตอร์เองอ้างคำพูดของผู้อำนวยการของทีมชาติอียิปต์นะครับบอกว่าซาลาห์เนี่ยมีอาการเจ็บแฮมสตริงนะครับและน่าจะต้องใช้ในส่วนของการรักษาอาการเนี่ยประมาณ4สัปดาห์นะครับซึ่งถ้าเป็นไปตามนั้นเนี่ยเกมแดงเดือดในรอบนี้มีโอกาสที่สูงมากครับที่ตัวของโมฮัมเหม็ดซาลาห์จะไม่ได้ลงเล่นครับนอกจากซาลาห์แล้วครับลิเวอร์พูลยังมีตัวผู้เล่นที่บาดเจ็บหลายคนนะครับทั้งคอนอร์แบดลีย์ครับที่ปิดเทอมยาวจากอาการบาดเจ็บหัวเข่าอย่างรุนแรงวัตเตอร์เวนโดนะครับที่ไม่พร้อมสำหรับเกมแมนยูและเกมถัดไปที่จะลงเล่นครับตามที่ตัวของผู้จัดการทีมอย่างอาร์เน่สล็อตนั้นยืนยันนะครับเช่นเดียวกับพวกสาประตูมือ2อย่างจอร์จี้มามาดัชวิลลี่นะครับก็ไม่พร้อมในช่วงสัปดาห์นี้นอกจากนี้เองครับตัวของอูโก้กิติเก้เองก็ปิดเทอมปิดฤดูกาลไปแล้วนะครับจากอาการบาดเจ็บเอ็นร้อยหวายฉีกขณะที่ตัวของไอซอนเบเกอร์ครับแม้ว่าใกล้ขึ้นสนามแล้วแต่ตัวของอเนอร์ชาร์ลอตเองยังยืนยันนะครับว่าใกล้แต่ยังไม่ดีพอที่จะออกสตาร์ทในเกมนี้ครับมาดูทางฝั่งของทีมแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดกันบ้าง นะครับทางฝั่งของยูไนเต็ดเนี่ยข่าวที่ต้องเช็คล่าสุดก็คือตัวของมาเทอุสคุนย่าครับซึ่งทางผู้จัดการทีมอย่างไมเคิลคาริกเองยืนยันนะครับว่า ก่อนเกมที่จะพบกับแบสฟอร์ดเนี่ยคุณย่ามีอาการเจ็บในส่วนของฮิปเฟล็กซอร์นะครับหลังจากเกมที่พบกับเชลซีแต่ย้ำว่าไม่ได้มีการร้ายแรงครับแค่ฟิตไม่ทันในเกมล่าสุดเท่านั้นดังนั้นครับชื่อของเขาเองจึงยังคงเป็นเครื่องหมายคำถามนะครับแต่ไม่ใช่ข่าวร้ายแบบที่จะปิดซีรีส์ในฤดูกาลนี้ในทันทีครับข่าวดีก็คือตัวของแฮร์รี่แม็กไกวร์เนี่ยกลับมาได้แล้วนะครับลงเล่นในเกมที่เจอกับเบนฟอร์ดไปแล้วเช่นเดียวกับเลนิโยโร่นะครับที่ก็ได้ลงเล่นในเกมกับเบนฟอร์ดเช่นเดียวกันแต่แพทริกดอกูเองก็ถูกจับภาพได้ว่าตัวของเขานั้นกลับมาร่วมซ้อมนะครับกับทีมในเกมก่อนเกมล่าสุดที่เจอกับเบนฟอร์ดนะครับแต่ฝั่งทางการเองยังคงยืนยันว่าตัวของลิซันโดมาร์ติเนสเองยังคงติดโทษแบนนะครับและจะพลาดเกมกับลิเวอร์พูลนี้อย่างแน่นอนครับถ้าจะคาดเดาตัวจริงว่าใครน่าจะลงสนามเนี่ยอันเนี้ยผมขอพูดแบบแฟร์ๆที่สุดนะครับแม้ว่ายังไม่ใช่การยืนยันตัวจริงแต่จากการอ้างอิงไลน์อัพล่าสุดเนี่ยทั้งตัวเล่นบาดเจ็บแล้วก็สิ่งที่สโมสรสืบมาแนวโน้มก็น่าจะออกมาเป็นประมาณนี้นะครับทั้งฝั่งของแมนยูเนี่ยคาดว่าจะส่งทางลูกสาวประตูเป็นเซเน่ลัมเมนครับที่เหลือเนี่ยกองหลังเนี่ยมาในแผงแบ็คโฟร์จะมีเดโก้ดาโลนะครับแฮร์รี่แม็กไกวร์เอเดนแฮปเว่นแล้วก็ทางลุคชอนะครับซึ่งถือว่าเป็นแผงแบ็คโฟร์ที่กำลังทำผลงานได้อย่างยอดเยี่ยมในเวลานี้ครับส่วนแดนกลางครับก็คาดว่าน่าจะเป็นหน้าที่ของคาร์ลส์กาเซมิโร่กับทางคอปปี้เมนูนะครับ3ตัวรุกนั้นจะใช้เป็นทางไรอันเอมบูเอโมครับบูโน่ฟานันเดสแล้วก็อามาเทียโลส่วนหน้าตัวเป้าจะเป็นเบนจามินเซสโก้ครับเพราะนี่คือโครงสร้างทีมที่มาเคลื่อนคาริกนั้นใช้ในเกมที่ชนะเบนฟอร์ดมา 2-1 โดยมีแค่ชื่อของมาติอุสคุนย่าคนเดียวนะครับซึ่งถ้าตัวของเขาฟิตทันอาจจะเบียดขึ้นตัวจริงแทนที่ของอามาเทียโลนะครับหรือว่าอาจจะขยับปลดปาดเกมรุกบางตำแหน่งก็เป็นได้ครับส่วนลูกชอเองอาจจะมีสภาพไม่สมบูรณ์เต็มร้อยครับแต่อย่างไรก็ตามครับโยโรหรือว่าโดกูเองอาจจะเป็นตัวเลือกที่จะทำให้ทีมนั้นสามารถจะขยับแผงเกมรับได้อยู่เหมือนกันนะครับทางฝั่งของลิเวอร์พูลกันบ้างครับก็น่าจะออกสตาร์ทมาเนี่ยด้วยตำแหน่งผู้รักษาประตูเป็นเฟดดี้วูดแมนนะครับกองหลังคาดว่าจะใช้เป็นชูมิฟิมปงนะครับอิบราฮิมากอนาเต้เวอร์จิลฟันไดแล้วก็แอนดี้โรเบอร์สันนะครับส่วนคู่แดนกลางครับก็จะมีทางอเล็กซิสแมคอลิสเตอร์นะครับแล้วก็ไรอันเกรนแบชครับนอกจากนี้เองยังมีโดมิกโซโบสไลน์นะครับร่วมทำเกมรุกกับทางฟริมเวิร์ดแล้วก็โคดิกักโปนะครับส่วนตัวเป้าจะเป็นอเล็กซานเดอร์อีซักครับเหตุผลเดียวกันครับก็คือเกมล่าสุดกับคริสตัลพาเลทเนี่ยลิเวอร์พูลใช้เฟดดี้วูดแมนเฝ้าเสานะครับโดยมีวอชิฟันไดค์โกนาเต้และอเล็กซิสแมคอลิสเตอร์รวมไปถึงโดมินิกโซโบสไลฟอรินเบิร์ดกักโปแอนดี้โรเบอร์สันแล้วก็อีซักอยู่ในทีมตัวจริงอีกแล้วนะครับขณะที่ตำแหน่งปีกขวาครับที่เคยเป็นของซาร่าตอนนี้น่าจะต้องถูกปรับใหม่นะครับและชูมิฟิมปงเองมีแนวโน้มจะถูกดันขึ้นมาเป็นหนึ่งในคำตอบจากจังหวะที่ถูกส่งลงสนามแทนที่ของโมเมตซาร่าในเกมล่าสุดครับแล้วสำหรับในส่วนของสื่อต่างประเทศเองเนี่ยเขามองเกมนี้ผลการแข่งขันเป็นอย่างไรบ้างถ้าดูจากสายข่าวอย่างรอยเตอร์เนี่ยนะครับภาพที่รอยเตอร์นั้นสะท้อนออกมาอย่างชัดเจนก็คือทีมแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดเองกำลังอยู่ในช่วงที่มีความมั่นใจสูงนะครับภายใต้การคุมทีมของไมเคิลคาริกที่พาทีมนั้นทะลุขึ้นมาอยู่อันดับที่3ของตารางคะแนนได้และใกล้การันตีพื้นที่แชมเปี้ยนลีกครับขณะที่ทางฝั่งของลิเวอร์พูลเองเพิ่งเจอเมฆดำลูกใหญ่นะครับจากอาการบาดเจ็บของโมเมตซาร่าซึ่งทำให้การเตรียมทีมก่อนแดงเดือดรอบนี้ไม่สมบูรณ์อย่างที่ควรจะเป็นครับแล้วถ้าดูจากสาย Data แล้วก็โมเดลคำนวณแล้วทางฝั่งของ Sportmo เองเขาให้แมนยูเองมีโอกาสชนะในเกมนี้มากถึง 42% นะครับขณะที่ลิเวอร์พูลอยู่ที่ 35.47% และเสมอกันที่ 22.53% นะครับสกอร์ที่โมเนี่ยมองเอาไว้นะครับเขามองกันว่าโมเดลที่เป็นไปได้มากที่สุดก็คือแมนยูจะชนะเกมนี้ที่2ประตูต่อ1นะครับรองลงมาครับเป็นแมนยูชนะที่ 1-0 แล้วก็ 2-0 นะครับแล้วก็ส่วนฝั่งลิเวอร์พูลเองสกอร์ที่สามารถจะเกิดขึ้นได้อย่างเด่นชัดที่สุดก็คือ 2-1 ครับให้กับลิเวอร์พูลเป็นฝ่ายชนะแต่ผลส่วนโดยรวมเองยังเป็นรองเจ้าบ้านอยู่เล็กน้อยนะครับดังนั้นถ้าจะสรุปมุมมองของสื่อต่างประเทศแบบง่ายที่สุดก็คือทางฝั่งของรอยเตอร์เนี่ยให้ความสำคัญนะครับกับโมเมนตัมของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดและการบาดเจ็บของซาร่าครับส่วนทางสายสถิติและข้อมูล Data เนี่ยเอนเกจนั้นมาอยู่ที่ทางฝั่งของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดแบบเอ็นอย่างเห็นได้ชัดนะครับแต่ทั้ง2แบบครับยังบอกอยู่เหมือนกันอย่างนึงว่าเกมนี้มีโอกาสสูงนะครับที่จะเป็นเกมที่ทั้ง2ทีมนั้นมีโอกาสจะยิงได้ครับและไม่น่าจะจบแบบ 0-0 แบบอึดอัดง่ายๆครับและถ้าถามผมตรงๆนะครับเกมนี้ไม่ใช่แดงเดือดเวอร์ชั่นที่ทั้ง2ทีมนั้นอยู่ในจุดสูงสุดพร้อมกันนะครับแต่มันคือเกมแดงเดือดแบบอีกขั้นครับที่มีเดิมพันในเชิงสถานการณ์ค่อนข้างจะเด่นชัดมากนะครับแมนยูเล่นในบ้านครับกำลังมั่นใจนะครับแล้วมีเป้าหมายชัดว่าจะปิดงาน ด้วยเรื่องของตั๋วแชมเปี้ยนลีกให้ได้นะครับและฝั่งนักเตะเองก็ออกมาพูดหนุนคาริกถือว่าเป็นเสียงเดียวกันดังพอสมควรนะครับขณะที่ลิเวอร์พูลเองก็ยังมีอีกหนึ่งด้านนะครับยังมีคุณภาพยังมีแกนกลางอย่างฟันไดค์แมคอลิสเตอร์นะครับทั้งฟลอเรนเบิร์ดแล้วก็อเล็กซานเดอร์อีซักแต่การไม่มีซาร่าหรือว่าอย่างน้อยจะไม่มีเขาในสภาพเต็มร้อยเนี่ยมันทำให้เกมรุกทางฝั่งขวาของพวกเขานั้นน่ากลัวน้อยลงไปในแบบปฏิเสธไม่ได้นะครับเพราะฉะนั้นถ้าจะให้ผมมองเรื่องนี้เนี่ยผมคิดว่าคู่นี้มีโอกาสจะจบลงด้วยการเสมอกันที่2ประตูต่อ2นะครับไม่ใช่เพราะผมคิดว่าช่องว่างคุณภาพนั้นห่างกันเกินไปแล้วหรือว่าผมจะไปเชียร์ลิเวอร์พูลหรืออย่างไรนะครับเพราะว่าผมเนี่ยเป็นแฟนของเวสต์แฮมนะครับอย่างไรก็ตามเท่าที่ผมมองเนี่ยผมคิดว่าคำตอบ 2-2 น่าจะเป็นสิ่งที่บริสุทธิ์ยุติธรรมที่สุดแล้วนะครับและนั่นแหละครับคือเสน่ห์ของแดงเดือดนะครับมันไม่เคยเป็นแค่เกมที่ใครอยู่อันดับไหนหรือว่าใครฟอร์มดีกว่ากันในตารางคะแนนนะครับแต่มันคือเกมประวัติศาสตร์ครับที่คอยกดไหล่ของคุณอยู่ทั้ง2ข้างนะครับสถิติคอยกระซิบอยู่ข้างหูนะครับแล้วแฟนบอลเองคอยผลักอยู่ด้านหน้าแล้วคุณเองจะต้องไปพิสูจน์นะครับในสนามว่าคืนนี้คุณคิดว่าฝ่ายไหนมันจะออกมาเป็นเรื่องเล่าของฤดูกาลนี้ครับเพราะว่าบางเกมครับมีค่า3คะแนนแต่แดงเดือดนั้นมีค่ามากกว่านั้นเสมอนะครับแล้วในส่วนของวันนี้ครับเวลาหมดเวลาลงแล้วนะครับสำหรับผมครับมิสเตอร์หานสลัมพงษ์และสำลีและนี่คือรายการ Follow the Game นะครับขอบคุณสำหรับค่ำคืนนี้มากนะครับก็ขอตัวลาไปก่อนครับฝันดีราตรีสวัสดิ์ขอบคุณและสวัสดีนะครับ
17: Follow the games.
0: สถานีข่าวคุณภาพ Quality News Station 97 FM
18: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยสวท FM 97 MHz สถานีข่าวคุณภาพ Quality News Station

0: านีข่าวคุณภาพ Quality News Station 97 FM
1: ช่างรู้คู่บ้านสร้างใหม่ต่อเติมบ้าน EPD Foam บ้านเย็นแก้ปัญหาบ้านสุดร้าวรั่วร้อนกับสันชัยขนานและสุวิชาพารักษา

สวัสดีครับต้อนรับเข้าสู่รายการช่างรู้คู่บ้านนะครับติดตามกันได้เป็นประจำนะครับสำหรับท่านที่ติดตามฟังรายการช่างรู้คู่บ้านนะครับก็จะพบกันเป็นประจำทุกวันเสาร์นะครับเวลา10นาฬิกาถึง11นาฬิกานะครับก็จะมีผมสัญชัยขนานแล้วก็จะมีคุณสุวิชาภารักษานะครับที่เราจะอยู่พูดคุยกันนะครับสลับสับเปลี่ยนส่งเสียงพูดคุยกันนะครับแล้วก็ช่วงเสาร์อาทิตย์หลายๆช่วงนี้นะครับก็จะเป็นส่งเสียงตามสายบ้างสดพร้อมภาพบ้างนะครับวันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งวันนะครับสดพร้อมภาพนะครับกับรายการช่างรู้คู่บ้านนะครับพบกัน11นาฬิกาถึง12นาฬิกาของวันเสาร์และเวลา13นาฬิกาถึง14นาฬิกาของทุกวันอาทิตย์นะครับเสาร์และอาทิตย์ติดตามฟังรายการนะครับเรื่องราวของบ้านเรื่องราวของวัสดุนะครับเรื่องราวของการก่อสร้างนะครับที่ท่านสามารถติดตามฟังแล้วก็ติดตามชมกันนะครับวันนี้นะครับก็เป็นอีกวันหนึ่งนะครับพอเป็นสดภาพพร้อมเสียงนะครับก็ผมก็จะมีภาพจากหน้างานประสบการณ์จากหน้างานนะครับนำมาสู่การแชร์เพื่อให้เป็นประโยชน์กับทุกท่านที่เจอปัญหานะครับแล้วก็ต้องการที่จะเขาเรียกว่าปรับปรุงแก้ไขนะครับจะทำอย่างไรกันได้บ้างนั้นนะครับติดตามฟังรายการนะครับก็จะมีเนื้อหาสาระแบบนี้แหละครับประสบการณ์ล้วนๆนะครับประสบการณ์จากหน้างานนะครับล้วนๆแล้วก็ประสบการณ์ของคุณสุวิชาญนะครับจากผู้อยู่ในวงการเคมีก่อสร้างแล้วก็เป็นวิทยากรบรรยายเมื่อก่อนเนี่ยผมก็ไปตระเวนบรรยายเยอะนะครับสมัยทำงานประจำอยู่แล้วก็หลังจากออกจากงานประจำมาทำก็ยังคงมีงานบรรยายนะครับแต่หลังๆนะครับก็จะน้อยลงนะครับเพราะว่าก็เรียกว่าพอเราไม่ได้ทำงานประจำเร็วแล้วนะครับแล้วก็ไม่ได้การบรรยายไม่ได้เป็นอาชีพนะครับแต่ว่าจัดรายการวิทยุนั้นนะครับจริงๆจัดรายการวิทยุก็ไม่ใช่อาชีพนะครับแต่เป็นสิ่งที่ชอบนะครับแล้วก็นำประสบการณ์นะครับที่ไปนะครับจริงๆอาชีพจริงๆก็คือเขาเรียกว่าอาชีพจริงๆก็คือเปิดนะครับบริษัทช่างรู้คู่บ้านนะครับอันนั้นคืออาชีพจริงๆนะครับแล้วก็มีวัสดุนะครับขายพร้อมสอนขายพร้อมคำแนะนำนะครับในการใช้วัสดุนะครับพูดถึงขายพร้อมสอนและก็ขายพร้อมคำแนะนำนี่นะครับก็ในรายการที่เราพูดคุยกันนั้นนะครับโดยเฉพาะทางวิทยุคลื่น FM 97เนี่ยนะครับผมก็จะพูดถึงวิธีการขั้นตอนการใช้วัสดุนะครับเป็นการให้คำแนะนำแล้วก็ไม่ได้ระบุเจาะจงยี่ห้อใดยี่ห้อหนึ่งนะครับถ้าจะระบุเจาะจงว่าอันนี้เป็นยี่ห้อใดเนี่ยอันนั้นก็เป็นผลิตภัณฑ์ที่ท่านสามารถมาสนับสนุนทางสถานีวิทยุนะครับสนุนทางคลื่นทางสถานีวิทยุนะครับท่านจะลงโฆษณาในช่วงของเวลาไหนช่วงไหนไม่สำคัญนะครับสำคัญคือท่านเป็นผู้สนับสนุนทางสถานีวิทยุคลื่น FM 97นะครับแล้วก็ท่านก็สามารถบอกทางทีมงานนะครับประชาสัมพันธ์หรือทีมงานนะครับได้ว่าต้องการให้ทางรายการช่างคู่บ้านพูดแนะนำผลิตภัณฑ์ของท่านนั้นสามารถทำได้นะครับภายใต้เงื่อนไขว่าคือท่านเป็นผู้สนับสนุนรายการแล้วก็ผ่านการตรวจสอบหรือว่าผ่านการอนุมัติจากทีมงานของ FM 97นะครับแต่นะครับที่ผมนำมาพูดคุยแบบนี้นะครับก็จะเป็นการนำประสบการณ์จากหน้างานจริงๆที่ทำกันนะครับแล้วก็เป็นการใช้วัสดุต่างๆในการแก้ปัญหานะครับอาจจะมีพูดถึงรหัสบ้างอะไรบ้างนะครับเพื่อให้ถ้าไม่บอกเลยไม่พูดถึงเลยเนี่ยเวลาที่ท่านไปซื้อเนี่ยท่านจะถามคนขายไม่ได้นะครับที่ผมต้องบอกอย่างนี้เพราะว่าหลายครั้งนะครับบางทีเราบอกไปแบบไม่บอกรหัสไปบ้างเนี่ยนะครับเวลาที่ท่านไปซื้อนะครับบางทีท่านจะได้วัสดุมาผิดประเภทนะครับหลายครั้งนะครับที่ได้วัสดุมาผิดประเภทอันเนื่องมาจากว่าเรียกว่าอาจจะไม่ได้เจาะจงอาจจะไปบอกนะครับและคนขายเองก็อาจจะตีโจทย์ปัญหาไม่ออกนะครับวัสดุที่ใช้นะครับก็อาจจะไม่ตรงประกอบกับบางครั้งเวลาเราไปเนี่ยนะครับถ้าเราไป

0: ค้าเนี่ยก็จะเป็นการคุยรายละเอียดได้ชัดว่าตัวไหนเป็นอย่างไรแต่ถ้าเมื่อไหร่ที่ท่านไปตามโมเดิร์นเทรดเนี่ยนะครับก็ต้องยอมรับว่าในห้างโมเดิร์นเทรดเนี่ยก็จะมีเขาเรียกว่าเป็น PC ของเจ้าของสินค้าใดสินค้าหนึ่งที่เขาต้องอธิบายสินค้าของเขานะครับแล้วแต่เสื้อที่ใส่นะครับแต่เราแยกไม่ออกหรอกครับว่าคนนั้นเนี่ยเป็น PC หรือเป็นพนักงานขายของผลิตภัณฑ์ใดถ้าท่านไปเจอตัวตรงท่านก็จะได้วัสดุมาที่ถูกต้องและตรงประเภทแต่ถ้าเกิดท่านไปเจออ้อมๆบางครั้งนะครับมันจะได้สินค้าที่เปรียบเทียบแต่สินค้าหรือวัสดุที่เปรียบเทียบนะครับบางครั้งมันไม่สามารถนำมาใช้กันได้นะครับบางทีไม่สามารถนำมาใช้ได้เพราะว่าผลิตภัณฑ์ที่เปรียบเทียบบางครั้งเนี่ยมันจะใช้กันคนละประเภทอันนั้นคือสิ่งหนึ่งที่เจอนะครับเพราะฉะนั้นครับวันนี้ถ้าเกิดท่านฟังรายการช่างรุกคู่บ้านนะครับไม่ว่าจะฟังทางวิทยุคลื่น FM97หรือว่าฟังและชมทางเพจช่างรุกคู่บ้านหรือเพจ QFM สถานีข่าวคุณภาพหรือบางท่านฟังอยู่ทางเว็บไซต์ที่ www.97qfm ท่านก็จะไม่เห็นภาพนะครับท่านจะเห็นภาพในวันนี้ที่ท่านฟังผ่านเพจหรือผ่าน Facebook นะครับที่สามารถเข้ามาชมกันได้นะครับส่วนวันนี้นะครับผมก็นำประสบการณ์จากหน้างานตรงๆมาพูดคุยกันนะครับก็เป็นอีกปัญหาหนึ่งนะครับปัญหานี้นะครับเป็นปัญหาที่อาจจะไม่ได้ใหญ่โตแต่เป็นปัญหาที่เพิ่งเริ่มเกิดขึ้นปัญหานี้เกิดขึ้นยังไงนะครับถ้ามีโอกาสได้คุยกับเจ้าของบ้านนะครับซึ่งพี่เจ้าของบ้านนะครับพี่บีเจ้าของบ้านนี่ก็อาจจะชมรายการนะครับหรือว่าชมอยู่นะครับคือปัญหาเรื่องของระเบียงนะครับระเบียงบ้านถ้าบ้าน2ชั้นนะครับส่วนใหญ่เวลาทำก็จะมีระเบียงด้านหน้าบ้านหรือไม่ก็ด้านข้างบ้านหรือหลังบ้านก็จะมีส่วนในส่วนหนึ่งที่เป็นระเบียงนะครับก็จะเป็นแบบของการก่อสร้างการออกแบบหรือการใช้ประโยชน์นะครับระเบียงที่อยู่หน้าบ้านหลังบ้านข้างบ้านนะครับด้านใดด้านหนึ่งนะครับมันจะมีประโยชน์ในการใช้สอยเช่นอาจจะเป็นพื้นที่ที่ออกไปนั่งเล่นนะครับนั่งชมวิวนะครับหรืออาจจะไว้สำหรับเป็นโซนซักเสื้อผ้านะครับอะไรของชั้นบนก็สามารถที่จะประยุกต์นะครับประยุกต์การใช้ในส่วนของระเบียงเหล่านั้นได้พื้นระเบียงที่ยื่นออกไปนะครับก็มีทั้งที่เป็นพื้นคอนกรีตเปลือยหรือเป็นพื้นคอนกรีตที่มีการปูกระเบื้องไว้นะครับพื้นคอนกรีตเปลือยๆถ้าเกิดท่านติดตามฟังรายการนะครับท่านก็จะน่าจะเห็นหรือท่านไปดูได้ในYouTube นะครับก็จะเห็นว่ามันมีพื้นคอนกรีตเปลือยที่มีรอยร้าวแล้วน้ำก็จะซึมลงตามรอยร้าวไปส่งผลต่อเหล็กเป็นสนิมคอนกรีตระเบิดเราก็จะมีวิธีการใช้อีพ็อกซี่อินเจคชั่นซ่อมรอยร้าวในขณะเดียวกันที่นี่นะครับพื้นกระเบื้องนั้นยังคงมียังคงอยู่ในสภาพที่สมบูรณ์แต่ร่องยาแนวของกระเบื้องนั้นเสื่อมสภาพร่องยาแนวที่เสื่อมสภาพนั้นนะครับมันเกิดจากการใช้งานอายุการใช้งานนะครับที่มันอาจจะมีทำความสะอาดแล้วมันก็หลุดออกไปตามสภาพของร่องนะครับเพราะพอมันหลุดออกไปตามสภาพของร่องแล้วนี่นะครับน้ำที่ตกลงมาหรือน้ำที่ลงมาจากหลังคาแล้วรางน้ำหรือปลายหลังคาที่ไม่มีรางน้ำมันก็จะลงน้ำฝนก็จะลงมาอยู่ที่ระเบียงบนกระเบื้องถ้าร่องยาแนวของกระเบื้องเสื่อมสภาพมันก็จะเป็นไปได้ว่านะครับจะเป็นไปได้ว่าในส่วนของยาแนวที่มันเสื่อมสภาพนั้นแหละครับน้ำมันจะซึมลงไปตามร่องยาแนวแล้วไปอยู่ข้างใต้พอไปอยู่ข้างใต้นะครับมันก็จะซึมเข้าไปในผิวคอนกรีตถ้ามันซึมเข้าไปสะสมในเนื้อคอนกรีตหรือในผิวคอนกรีตเยอะๆนะครับมันก็จะไปส่งผลต่อเหล็กนะครับเหล็กที่อยู่ในคอนกรีตครับเหล็กที่อยู่ในคอนกรีตถ้าระยะหุ้มคอนกรีตกับเหล็กได้มาตรฐานนะครับไม่มีโพรงอากาศให้เข้าไปน้ำถึงร้ำหรือความชื้นถึงแม้ว่าจะสะสมลงไปในคอนกรีตไปสัมผัสกับเหล็กก็จริงครับมันก็จะผ่านชั้นคอนกรีตไปถึงเหล็กแล้วก็อาจจะซึมไปข้างล่างหรือค่อยๆระเหิดเหยออกไปแต่ถ้าน้ำหรือความชื้นนั้นมันถูกไปสะสมอยู่ในพื้นคอนกรีตใต้กระเบื้องประกอบกับระยะหุ้มคอนกรีตน้อยเกินไปหรือโพรงคอนกรีตเยอะเกินไปอากาศเข้าไปได้เมื่ออากาศเข้าไปได้ความชื้นเข้ามาได้หรือน้ำเข้ามาได้ มันก็จะเกิดการทำปฏิกิริยาของความชื้นและอากาศนะครับก็จะทำให้เกิดเป็นนะครับหลิกเป็นสนิมปูนระเบิดออกมาได้นะครับที่ท่านสังเกตนะครับว่าทำไมพื้นสัก3ตารางเมตรทำไมบางจุดเป็นบางจุดไม่เป็นบางจุดเหล็กเป็นสนิมจนดันปูนแตกออกมาแต่บางจุดเหล็กไม่เป็นสนิมแล้วก็ไม่ดันอย่างที่บอกนะครับว่าระยะหุ้มคอนกรีตของเหล็กกับเหล็กนั้นสำคัญถ้าระยะหุ้มคอนกรีตกับเหล็กบางเกินไปประกอบกับมีโพรงอากาศน้ำความชื้นหรืออากาศเข้ามาสัมผัสได้นะครับแน่นอนครับส่งผลต่อนะครับส่งผลต่อเหล็กแน่นอนเมื่อเหล็กเริ่มเป็นสนิมมันก็จะมีโอกาสดันจนปูนแตกออกไปอ่ะอันนั้นคือปัญหาด้านปลายซึ่งนะครับผมก็จะมีให้ท่านได้ชมหรือว่าได้ดูกันนะครับทีนี้พอมาดูส่วนนี้ครับในส่วนของพื้นเนี่ยนะครับที่ปลูกกระเบื้องไว้นี่นะครับเมื่อร่องยาแนวมันแตกน้ำก็จะซึมไปทางร่องยาแนวซึ่งปูนข้างใต้ก็จะมีแตกบางส่วนเพราะฉะนั้นวิธีหรือขั้นตอนที่เจ้าของบ้านจะถามว่าแล้วเราจะแก้ปัญหาอย่างไรการแก้ปัญหานั้นทำได้หลายวิธีครับแบบ DIY ท่านก็สามารถซื้อน้ำยาหรือยาแนวไปยาแนวใหม่ครับนั่งขูดยาแนวเก่าออกแล้วก็ยาแนวใหม่แล้วก็ซื้อน้ำยานะครับที่มันสามารถทาบล็อกไม่ให้น้ำมันซึมลงตามร่องยาแนวแต่มันจะได้เป็นการชั่วคราวชั่วคราวจะกี่อาทิตย์กี่เดือนอันนี้ตอบยากนะครับแต่ถ้าท่านยาแนวใหม่นะครับอายุการใช้งานก็จะอยู่ได้ในระยะหนึ่งนะครับแต่ยาแนวที่เรายาแนวใหม่มันก็อยู่ได้นานขึ้นแต่ไอ้ยาแนวเก่าบางส่วนมันก็อาจจะแตกเพิ่มขึ้นนะครับของใหม่อาจจะอยู่นานแต่ของเก่าอาจจะเสื่อมสภาพเพิ่มมันก็จะขึ้นอยู่กับปัจจัยของการใช้งานนะครับวิธีที่2คือรื้อกระเบื้องเก่าออกทั้งหมดเลยแล้วก็ทำระบบกันซึมอย่างดีทาด้วยซีเมนต์ทากันซึมเสริมแผ่นใยแล้วก็ปูกระเบื้องใหม่ทับกระเบื้องเดิมอันนี้ก็เป็นอีกวิธีนึงซึ่งวิธีนี้ก็จะเป็นวิธีที่แก้แล้วนะครับอยู่ได้คงทนอยู่ได้ยาวนานนะครับอยู่ได้คงทนและยาวนานกว่าแน่นอนนะครับในการแก้ปัญหานะครับในการแก้ปัญหาหรือว่าในการที่เราจะรื้อกระเบื้องนะครับการรื้อกระเบื้องออกและทำระบบกันซึมเนี่ยเป็นการแก้ปัญหาที่ตรงจุดและก็อายุการใช้งานยาวนานแต่ค่าใช้จ่ายก็จะสูงขึ้นระยะเวลาในการทำงานต่างๆนะครับก็จะสูงขึ้นนะครับเพราะฉะนั้นครับหลายครั้งหลายคราที่นะครับอาจจะมีทางเลือกที่3นะครับทางเลือกที่3ที่เราทำที่นี่นะครับเราไม่รื้อกระเบื้องครับแต่ช่างรู้คู่บ้านแนะนำวัสดุที่จะใช้ในการทำระบบกันซึมบนพื้นกระเบื้องเดิมโดยที่ไม่ต้องรื้อนะครับบนพื้นกระเบื้องเดิมโดยที่ไม่ต้องรื้อนะครับไม่ต้องรื้อออกนะครับกระเบื้องยังคงอยู่เหมือนเดิมตอนแรกผมก็จะขูดยาแนวตอนหลังผมเปลี่ยนใจไม่ต้องขูดยาแนวแล้วนะครับเดี๋ยวเราจะมีวิธีการทำไปดูครับวันนี้ครับช่างรู้คู่บ้านมาอธิบายให้ท่านเห็นภาพอย่างละเอียดนะครับเผื่อบางท่านอาจจะเห็นคลิปเห็นอะไรที่ผมโพสต์ไปอยู่บ้างนะครับแต่วันนี้นะครับถ้าเกิดท่านฟังทางวิทยุคลื่น FM 97นะครับฟังทางวิทยุอาจจะไม่เห็นภาพฟังทางเว็บไซต์ที่ www.97qfm.com ก็ไม่เห็นภาพท่านสามารถเข้าไปที่เพจ QFM สถานีข่าวคุณภาพหรือเพจช่างรู้คู่บ้านท่านจะเห็นภาพพร้อมเสียงแล้วก็วิธีการทำงานอย่างละเอียดเลยครับอันนี้คือพื้นเดิมๆนะครับเริ่มต้นครับเราก็ทำความสะอาดครับคือเป่าฝุ่นนะครับเป่าฝุ่นออกครับเป่าฝุ่นออกแล้วก็ทำความสะอาดพื้นการทำความสะอาดพื้นเนี่ยผมไม่ได้ใช้น้ำล้างนะครับเพราะถ้าเราใช้น้ำล้างแล้วขัดพื้นเนี่ยก็ยังทากันซึมไม่ได้นะครับถ้าจะทากันซึมหลังจากล้างเราก็ต้องทิ้งนะครับพื้นไว้ให้แห้งแต่วันนี้นะครับเนื่องจากเราดูแล้วพื้นนะครับก็ไม่ถึงกับสกปรกมากเพราะฉะนั้นนะครับเราก็จะใช้วิธีทำความสะอาดนะครับถูพื้นนะครับเช็ดพื้นให้สะอาดก่อนแล้วก็เป่าฝุ่นออกนะครับพอเป่าฝุ่นออกเนี่ยนะครับเป่าฝุ่นเนี่ยก็จะเป่าตามร่องยาแนวเป่าที่พื้นเป่าตามซอกเพื่อให้ฝุ่นที่อยู่บนพื้นเนี่ยนะครับมันกระจัดกระจายออกไปให้หมดหลังจากเป่าฝุ่นออกเสร็จแล้วขั้นตอนการทำความสะอาดขั้นตอนสุดท้ายก่อนที่จะทำระบบกันซึมครับถ้าเรามีเวลา เราสามารถที่จะล้างพื้นขัดพื้นไว้ก่อนแล้วทิ้งไว้ให้แห้งที่ต้องทิ้งไว้แห้งเพราะอะไรครับบนกระเบื้องเนี่ยน้ำมันจะแห้งเร็วแต่เนื่องจากร่องยาแนวที่มันเกิดการแตกเสียหายนะครับน้ำที่มันซึมลงไปมันก็อาจจะไปอยู่ข้างใต้ได้นะครับเพราะฉะนั้นเราก็จะรอมันแห้งพอแห้งปุ๊บมันจะเจอพอเจอแดดนี่นะครับแดดมันก็จะทำให้กระเบื้องอ่ะมันร้อนนะครับเพราะฉะนั้นไอระเหยหรือความชื้นอยู่ข้างใต้นะครับมันก็จะค่อยๆนะครับแห้งไปโดยความร้อนจากด้านนอกแล้วก็กระเบื้องนะครับที่ถ่ายความร้อนลงไปข้างใต้แต่ก่อนที่จะทำระบบการซึมนะครับเราจะใช้ทินเนอร์เช็ดครับท่านจะใช้ทินเนอร์หรือน้ำมันสนก็ได้เพราะช่วงนี้เลือกดูว่าตัวไหนถูกกว่าเพราะราคาของทินเนอร์และน้ำมันสนนั้นมันปรับขึ้นเยอะจริงๆสามารถใช้ทินเนอร์และน้ำมันสนเช็ดครับใช้ผ้าชุบเช็ดนะครับใช้ผ้าชุบแล้วก็เช็ดถูเหมือนกับเราถูพื้นนะครับแค่เปลี่ยนจากน้ำเป็นนะครับน้ำยาหรือเป็นน้ำมันสนหรือทินเนอร์นะครับชุบแล้วก็เช็ดครับการใช้ทินเนอร์เช็ดจะช่วยทำความสะอาดคราบไขมันคราบใครที่มันเกาะอยู่บนผิวกระเบื้องการที่เราล้างการที่เราถูนะครับมันอาจจะออกไปก็จริงครับแต่นะครับมันจะมีคราบไขมันคราบน้ำมันพวกนี้นะครับคราบมันๆเนี่ยครับบางครั้งมันไม่สามารถที่จะออกได้แต่เมื่อเราใช้ทินเนอร์หรือใช้น้ำมันสนเช็ดเนี่ยนะครับมันจะทำความสะอาดผิวหน้าให้เรียบร้อยนะครับให้สะอาดไอ้ความเป็นคราบหรือคราบไขมันต่างๆนะครับมันก็จะถูกเช็ดออกโดยทินเนอร์หรือน้ำมันสนนะครับก็เช็ดทำความสะอาดแล้วก็รอแห้งครับต้องเช็ดทำความสะอาดแล้วรอแห้งเพราะทินเนอร์มันก็ค่อยๆเลยออกไปนะครับแล้วก็ใช้ผ้าเปล่านะครับผ้าสะอาดนะครับเช็ดอีกรอบหนึ่งการเช็ดทำความสะอาดเนี่ยครับอาจจะเยอะนิดหนึ่งเพราะมันจะทำให้การทำงานนั้นสะดวกแล้วก็แข็งแรงทนทานนะครับนี่ก็เป็นส่วนหนึ่งนะครับทีนี้พอหลังจากที่เราเช็ดเสร็จนะครับเราก็มาเตรียมทาครับทีนี้อีกอันหนึ่งครับอีกส่วนหนึ่งอันนี้เนื่องจากว่าบนระเบียงเนี่ยนะครับมันจะมีขานี่ครับขาคอมแอร์อยู่เพราะขาคอมแอร์เนี่ยถ้าเรายกออกนะครับเนื่องจากดูแล้วนะครับเขาวางขาคอมแอร์ไว้เฉยๆถ้าเรายกออกไปปั๊บนะครับก็ต้องปรับเรื่องของแอร์แล้วก็ที่สำคัญคือนะครับพอวางกลับลงไปมันก็จะไปทับในส่วนของวัสดุกันซึมซึ่งมันมีความบางเพราะฉะนั้นผมบอกว่าเนื่องจากตำแหน่งเนี้ยเราไม่ได้ย้ายอยู่แล้วพอเราไม่ได้ย้ายตำแหน่งนี้นะครับเราก็จะใช้วิธีว่าขาของนะครับคอมแอร์นี่นะครับวางเหมือนเดิมนะครับขาของคอมแอร์นั้นวางเหมือนเดิมแต่ขณะเดียวกันครับเราใช้ KB410 เนี่ยนะครับไปยิงซีลรอบขาคอมแอร์นะครับยิงรอบขาคอมแอร์เลยครับยิงรอบเพื่ออะไรครับเพื่อไม่ให้น้ำนะครับมันไหลเข้าไปใต้ขาเหล็กนะครับแล้วก็ยิงให้รอบก่อนที่จะทากันซึมซึ่งกันซึมนะครับเราสามารถทาที่พื้นแล้วเราก็ทายกขอบแล้วก็ทาบนเหล็กหรือขาคอมแอร์ได้นะครับทีนี้การใช้ KB410 เนี่ยนะครับเนื่องจากว่ามันเป็นหลอด600 ml เพราะการใช้งานต้องมีปืนแบบกลมๆแต่ช่างบางคนนะครับเนื่องจากเป็นปัญหาเฉพาะหน้าอาจจะไม่ได้เตรียมปืนไปไม่เป็นไรไม่สำคัญนะครับเราก็สามารถใช้วิธีกรีดนะครับแล้วก็ยาแนวซิลตัว KB410 นะครับจะทำหน้าที่อุดเข้าไปใต้ฐานรับน้ำหนักยึดเกาะยึดติดให้มันมีความแน่นมากขึ้นนะครับก็ยึดติดให้มันมีความแน่นมากขึ้นนะครับก็เป็นการยึดขาคอมแอร์ไว้อยู่กับกระเบื้องแล้วก็เป็นการซีลตามขอบเพื่อไม่ให้น้ำมันซึมเข้าไปได้ก่อนที่เราจะทาด้วย KB220 กันซึมนะครับอันนี้คือการขั้นตอนในการทำงานนะครับสำคัญนะครับการที่เราต้องทำความสะอาดนะครับให้ดีนะครับเพราะว่าพื้นระเบียงนะครับมันจะมีทั้งคราบจากน้ำฝนคราบสกปรกคราบดำต่างๆนะครับต้องเช็ดทำความสะอาดแล้วก็ใช้นะครับทินเนอร์หรือน้ำมันสนนี่แหละครับทำความสะอาดเพราะมันจะไปทำความสะอาดคราบมันคราบไขมันคราบสกปรกเหล่านี้นะครับออกให้สะอาดแล้วถ้าจุดไหนนะครับที่มันมีความสำคัญนะครับเราก็จะซีลแบบนี้ก่อนแต่ถ้ายกขาหรือยกนี้ออกได้เราก็ไม่ต้องใช้นี่เป็นทางเลือกนะครับถ้ายกขาออกได้เราก็ไม่จำเป็นต้องใช้เพียงแต่ว่านะครับเราต้องมั่นใจว่าถ้าเราทาแล้วนะครับมันต้องทิ้งเวลาไว้อาจจะ 2-3 วันถึงจะย้ายนะครับในส่วนคอมแอร์กลับมาติดตั้งไ ทีนี้วิธีการย้ายโรงเรียนติดตั้งถ้าจำเป็นต้องย้ายนะครับทางช่างที่เขาดูแลเรื่องของแอร์นะครับก็จะมาทำในส่วนนี้แต่เนื่องจากว่าเราทำงานรอบนี้นะครับทีมนะครับทีมที่ทำนี้นะครับต้องบอกว่าเป็นทีมของช่างคนนะครับเป็นทีมของช่างคนเนื่องจากลูกค้านะครับมีทำอย่างอื่นแล้วต้องการที่ทำส่วนนี้นะครับก็ได้คุยกับผมแนะนำว่าใช้แบบนี้ก็จะทำโดยช่างก็จะเป็นช่างกล้ากับช่างแก้วนะครับซึ่งเป็นทีมงานของช่างคนนะครับที่ทำระบบการซึมในส่วนนี้ซึ่งเขาเรียกว่าเป็นงานเพิ่มนะครับงานเพิ่มให้กับเจ้าของบ้านนะครับเวลาเจ้าของบ้านบอกทำนู่นทำนี่นะครับมีตรงนั้นสักนิดนึงนะครับนะครับไม่เป็นเรื่องปกตินะครับเพราะเวลาเราจะทำจริงๆบางทีเรานึกไม่ออกว่าเราต้องทำอะไรบ้างแต่ถ้าเมื่อไหร่ที่เราได้เริ่มทำเราก็จะรู้แล้วว่าอ๋ออันนี้ก็จำเป็นต้องทำอันนี้ก็อาจจะจำเป็นต้องทำนะครับก็สามารถที่จะทำได้นะครับนี่ก็เป็นส่วนหนึ่งนะครับที่ทำนะครับเพราะแต่ซีลตามขอบให้เสร็จเรียบร้อยครับพอซีลตามขอบเสร็จเรียบร้อยเราก็มาเริ่มเลยครับเริ่มทำระบบกันซึมนะครับทีนี้ KB 220กันซึมเนี่ยครับมันจะเป็นวัสดุประเภท modified silicone ผสมโพลิเมอร์นะครับเป็นวัสดุที่ใช้ในการทำระบบกันซึมได้ทั้งบนพื้นคอนกรีตผนังปูนหลังคากระเบื้องนะครับหรือบนพื้นกระเบื้องเซรามิกที่ไม่มีการเหยียบใช้งานมากจนเกินไปนะครับเพราะเนื่องจากเนื้อของวัสดุนั้นมันมีความหนาแต่ในความหนานั้นมันก็ยังสามารถฉีกขาดได้นะครับในความหนาก็สามารถฉีกขาดได้นะครับเพราะฉะนั้นนะครับเราก็จะต้องนะครับเลือกใช้ให้ถูกต้องทีนี้ KB 220กันซึมเวลาบรรจุมาเนี่ยนะครับมันก็จะอยู่ในกระป๋องนี่นะครับก่อนใส่กระป๋องนี้นะครับเนื่องจากมันเป็นวัสดุที่มีส่วนผสมของสารระเหยนะครับเพราะสารระเหยเนี่ยนะครับถ้าไม่ซีลหรือไม่ทำเป็นสุญญากาศดีๆนะครับมันก็จะทำให้เกิดการแข็งตัวที่อยู่ในถุงนะครับถึงแม้ว่านะครับมันจะมีอายุการใช้งานอาจจะ 1-2 ปีนะครับที่2ปีในการเก็บก็จริงนะครับแต่นะครับเนื่องจากว่าการที่เราจะนำไปใช้นั้นนะครับเราจะต้องได้วัสดุที่อยู่ในสภาพที่ไม่หมดอายุการใช้งานนะครับหรือวัสดุบางอย่างนะครับอันนี้ผมเพิ่มเติมนะครับว่าวัสดุบางอย่างถึงแม้ว่าตามข้างบรรจุภัณฑ์จะบอกว่าหมดอายุแล้วแท้จริงแล้วยังใช้ได้นะครับเพราะวัสดุบางอย่างถูกนะครับกำหนดหรือมีมาตรการควบคุมของสคบที่ต้องบอกวันหมดอายุนะครับวัสดุบางอย่างหมดอายุไปแล้ว1ปี2ปี3ปีนะครับยังสามารถใช้งานได้นะครับKB 220กันซึมก็เช่นเดียวกันนะครับเราบอกวันผลิตนะครับก็จะเก็บได้ประมาณ 1-2 ปีนะครับแต่การที่จะเก็บยาวนานก็จะเป็นสภาพเนี้ยอันเนี้ยผมตั้งใจที่จะนำมาให้ท่านได้เห็นนะครับว่าวัสดุที่เราเก็บไว้อันเนี้ยยังไม่ถึงปีนะครับเมื่อเราเก็บไว้นะครับถึงแม้ว่าในถุงเนี่ยมันจะเป็นสุญญากาศที่ก็ผูกไว้ข้างๆถุงท่านสังเกตนะครับว่ามันจะมีผิวที่เป็นกรอบๆนะครับอันเนี้ยอยู่ด้านนอกนะครับไม่อยู่ด้านในส่วนด้านในเนี่ยครับพอมันอยู่นานๆ นะครับมันก็จะมีผิวหน้าที่เหมือนก็เรียกว่ามันจะคายน้ำมันในตัวของมันเองนะครับออกมาเราสามารถที่จะกวนนะครับพอกวนๆปุ๊บมันก็จะเข้าเป็นเนื้อเดียวกันการกวนเราสามารถใช้ลูกกลิ้งที่เราจะใช้เนี่ยครับกวนได้เลยนะครับกวนจุ่มกวนจวนกวนจุ่มๆนะครับแล้วก็สามารถที่จะนำไปใช้ได้นะครับอันนี้ให้ท่านเห็นในส่วนของวัสดุถ้าเปิดมาแล้วเป็นอย่างเงี้ยไม่ต้องตกใจนะครับยังสามารถใช้ได้ถึงแม้ว่ายังไม่หมดอายุด้วยความที่การบรรจุนั้นนะครับมันจะต้องเป็นสุญญากาศแล้วรอบนอกที่ใส่อยู่ในกระป๋องนั้นนะครับมีอาจจะมีโอกาสเข้าได้นะครับเพราะภายนอกถุงมันก็จะมีเหมือนกับเป็นเกล็ดหิมะแต่เป็นเกล็ดหิมะที่อาจจะออกสีน้ำตาลนะครับเป็นเกล็ดหิมะสีน้ำตาลนะครับที่มันเกาะอยู่ที่ถุงถ้าเรามือลูบนะครับมันก็จะหลุดออกจากกันนะครับเราก็กวนเสร็จเราก็สามารถที่จะนำไปใช้ในการนะครับทำระบบกันซึมได้นะครับอันนี้คือนะครับการจัดเตรียมในส่วนของวัสดุนะครับหลังจากที่เราเปิดมาแล้วก็เตรียมแล้วนะครับเราก็จะทำการทาในการทาส่วนขั้นตอนในการทาอย่างไรนะครับเดี๋ยวผมจะอธิบายให้ท่านได้ฟังว่าเรามีเทคนิคในการทาอย่างไรเพื่อที่ให้ได้ความหนาหรือต้องการความบางหนามีเนื้อบางไม่มีเนื้อท่านชอบแบบไหนนะครับช่วงที่2ครับ เราจะกลับมาคุยกันในช่วงที่2กับรายการช่างรู้คู่บ้านนะครับวันนี้เราจะพูดคุยถึงเรื่องของการทำระบบกันซึมบนกระเบื้องเดิมโดยที่ไม่ต้องรื้อออกและสามารถป้องกันไม่ให้น้ำซึมตามร่องยาแนวลงไปที่พื้นด้านใต้ขั้นตอนการทำอย่างละเอียดนะครับโดยช่างรู้คู่บ้านกำกับการทำนะครับการทำการเปิดการทำงานต่างๆให้กับทีมช่างแก้วช่างปลาช่างแก้วนะครับที่เป็นทีมงานของช่างคนนะครับก็นำหมายท่านได้ฟังทางวิทยุคลื่น FM 97กันนะครับเดี๋ยวช่วงนี้เราไปพักกันสักครู่หนึ่งและเดี๋ยวกลับมาช่วงที่2กับรายการช่างรู้คู่บ้านครับ
1: ช่างรู้คู่บ้านสร้างใหม่ต่อเติมบ้าน EPD Foam บ้านเย็นแก้ปัญหาบ้านสดร้าวรั่วร้อนกับสัญชัยขนานและสุวิชาพารักษา
2: จิลาพารวยรายการสปอร์ตทอล์ควาไรตี้ของคนรุ่นใหม่มีทั้งสาระความรู้และความบันเทิงพบกันทุกวันอังคารและวันพุธเวลา 2:30 น. ถึง 3:30 น. ทางคลื่น FM 97แล้วพบกันนะครับและนี่คือรายการ
3: กีฬาพารวย
4: คุยเฟื่องเรื่องพระกลับมาแล้วครับพบกับวันชัยสุพรรณจะนำเรื่องราวความรู้ที่ถูกต้องไม่ว่าจะเป็นพระเครื่องพระบูชาเครื่องรางของขลังและวัตถุมงคลข่าวคราวความเคลื่อนไหวความเป็นไปของทุกวัดทั่วไทยทุกวันเสาร์และวันอาทิตย์4โมงถึง5โมงเย็นเปิดสายตอบคำถามทุกท่านทาง FM 97 MHz สถานีข่าวคุณภาพ
1: ช่างรู้คู่บ้านสร้างใหม่ต่อเติมบ้าน EPD Foam บ้านเย็นแก้ปัญหาบ้านสดร้าวรั่วร้อนกับสัญชัยขนานและสุวิชาพารักษา
0: ที่สองนะครับกับรายการช่างรู้คู่บ้านนะครับติดตามกันได้เป็นประจำนะครับสำหรับท่านที่ติดตามนะครับฟังพร้อมชมแล้วก็ชมพร้อมฟังกันนะครับวันนี้ท่านฟังรายการทางวิทยุคลื่น FM 97นะครับวันนี้ภาพพร้อมเสียงเสียงพร้อมภาพนะครับแล้วก็เห็นภาพการทำงานจริงๆนะครับผมเชื่อว่าภาพแบบนี้นะครับและฝนตกแบบนี้หลายคนถามว่าตกลงมาหลังคารั่วตกลงมาดาดฟ้าน้ำรั่วซึมนะครับสามารถใช้ได้นะครับเราสามารถใช้นะครับตัว KB 220เนี่ยทาดาดฟ้าคอนกรีตทาบนกระเบื้องเซรามิกทาบนกระเบื้องหลังคาไฟเบอร์ซีเมนต์สามารถที่จะทาได้นะครับแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นนะครับพื้นที่นั้นต้องมีการซ่อมรอยร้าวให้เรียบร้อยก่อนนะครับถึงจะใช้วัสดุประเภทนี้ทาเพื่อป้องกันเพราะเป็นวัสดุที่ท่านสามารถทาป้องกันน้ำไม่ให้ซึมผ่านเข้าไปได้และที่สำคัญถ้าพื้นเป็นแอ่งท่านก็ไม่ต้องไปเสียเวลาปรับแอ่งท่านสามารถที่จะใช้นะครับตัวมันเองนะครับทาลงไปนะครับแอ่งนั้นอาจจะเป็นแอ่งเหมือนเดิมแต่น้ำสามารถขังในแอ่งได้ยาวนานนะครับยาวนานกว่าการใช้วัสดุอย่างอื่นและที่สำคัญครับเราสามารถทาในบ่อเลี้ยงปลาได้นะครับถึงแม้ตัววัสดุมันจะเป็นวัสดุที่มีส่วนผสมของโซเวนต์นะครับแต่เป็นโซเวนต์แบบบางๆนะครับบางๆเจือจางนะครับสามารถทาในบ่อเลี้ยงปลาได้อายุการใช้งานก็คงทนยาวนานนะครับอันนั้นคือในส่วนที่เราใช้ KB 220กันซึมกันนะครับเรามาดูกันต่อครับว่าการขั้นตอนในการทาเนี่ยนะครับการทา KB 220กันซึมเนี่ยนะครับเนื่องจากพื้นกระเบื้องเนี่ยนะครับเดิมเนี่ยตอนที่ผมคิดตอนแรกพอไปดูนะครับผมจะให้ยาแนวใหม่นะครับผ่านไป1คืนผมเปลี่ยนใจว่าไม่ต้องยาแนวแล้วนะครับเราอาจจะขูดยาแนวที่มันจะหลุดออกแต่จะใช้เนื้อของ KB 220กันซึมนี่แหละครับเป็นตัวยาแนวไปในตัวเพราะด้วยความที่ KB 220กันซึมนะครับเป็นวัสดุที่มีเนื้อเนื้อค่อนข้างข้นเพราะในความข้นของเนื้อมันเนี่ยนะครับเราก็จะใช้เนื้อมันนะครับหยอดไปในร่องยาแนวเพื่อเป็นการป้องกันไม่ให้น้ำซึมลงไปตามร่องยาแนวนะครับแล้วมันก็จะไหลไปตามร่องยาแนวได้มากขึ้นนะครับเพราะวิธีการทานะครับก็จะทารอบแรกต้องทาจากด้านในออกมานะครับก็จะทาขึ้นบนลงล่างทาแบบนี้นะครับทาขึ้นบนลงล่างบวกกับว่า ตรงขาของจานดาวเทียมก็สามารถที่จะใช้ KB 220กันซึมนะครับทาไปบนผิวเหล็กนะครับพื้นกระเบื้องเซรามิกบนผิวเหล็กที่ทำความสะอาดเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับก็สามารถทา KB 220กันซึมนะครับลงไปบนพื้นผิวนะครับทาแบบหนาๆ KB 220กันซึมเนี่ยครับมันจะเป็นวัสดุที่มีเนื้อค่อนข้างข้นถ้าเราทาแล้วเรารีดบางๆนะครับมันจะได้ความเรียบนะครับถ้ารีดบางๆนะครับจะได้ความเรียบแต่คุณสมบัติก็จะน้อยเขาเรียกว่าคุณสมบัติในการป้องกันการรั่วซึมก็จะน้อยลงด้วยความที่ตัววัสดุนะครับมันทำมาเพื่อให้เนื้อนั้นเวลาทาแล้วมีความหนาถ้าทาแล้วไปรีดจนบางนะครับมันก็ไม่ต่างจากการที่เราทาพวกอะคริลิกทั่วไปแต่การที่ทาด้วย KB 220กันซึมนะครับเราจะทาหรือรีดให้มันมีความหนาเพราะเนี้ยเราสามารถที่จะใช้ลูกกลิ้งนะครับจะใช้ลูกกลิ้ง4นิ้ว7นิ้วหรือ9นิ้วขึ้นอยู่กับว่าท่านใช้ครั้งเดียวหมดก็จุ่มในกระป๋องก็ต้องใช้อันเล็กแต่ถ้าแบ่งใส่ถาดทาสีท่านก็สามารถใช้อันใหญ่ได้นะครับจะเป็น7นิ้วหรือ9นิ้วหรือ10นิ้วก็สามารถที่จะใช้ได้นะครับนั่นก็เป็นวิธีการนะครับในการทาพอทาลงไปนะครับรอบที่1นะครับทาให้เต็มพื้นที่นี่ครับทาลงไปนะครับก็สามารถที่จะทาเห็นมั้ยครับว่าตามร่องยาแนวนี่นะครับผมก็จะให้ช่างนะครับใช้ลูกกลิ้งนะครับเราใช้ลูกกลิ้งนะครับจุ่มลงไปพอใช้ลูกกลิ้งจุ่มลงไปนะครับแล้วก็เอียงให้ปลายลูกกลิ้งนะครับเนื้อมันไหลแล้วให้ตัวเนื้อของวัสดุนะครับมันไหลลงไปตามร่องของยาแนวร่องกระเบื้องนะครับร่องยาแนวของกระเบื้องให้เนื้อมันไหลลงไปในร่องกระเบื้องพอเนื้อมันไหลลงไปในร่องกระเบื้องนะครับนะครับพอเนื้อมันไหลลงไปในร่องกระเบื้องนะครับมันก็จะลงไปเติมเต็มอยู่ข้างล่างในรอบแรกถ้าร่องมันลึกกว้างมันก็จะยุบตัวพอมันยุบตัวเราก็สามารถที่จะทาลงไปได้อีกเพื่อให้เนื้อมันลงไหลนะครับผมก็จะให้ช่างแก้วนะครับค่อยๆหยอดเนื้อให้นะครับให้ตัววัสดุนะครับมันลงไปอยู่ในร่องแล้วก็ไหลลงไปนะครับมันเกิดการยุบตัวก็ปล่อยไปนะครับก็เติมนะครับเติมลงไปจนเต็มนะครับหรือนอกจากที่เราใช้ลูกติ้งจุ่มๆและทานะครับเราสามารถทำได้ครับเราก็เทตัวเนื้อของ KB 220กันซึมนะครับลงไปเป็นกองเลยครับโดยเฉพาะกองตรงใกล้ๆกับร่องยาแนวที่เสื่อมสภาพเพื่ออะไรครับเพื่อให้นะครับตัวเนื้อของมันนะครับไหลลงไปตามร่องแล้วก็ใช้ลูกติ้งเกลี่ยนะครับถ้าท่านทำแบบนี้ตั้งแต่แรกก็สามารถทำได้แต่มันจะเปลืองเพราะการที่เราเทลงเป็นกองแล้วเราเกลี่ยนะครับยังไงมันจะมีความหนาเพราะมันมีความหนานะครับมันอาจจะหนาเกินความจำเป็นนะครับถ้ามันหนาเกินความจำเป็นเมื่อไหร่นั่นหมายถึงว่าวัสดุมันก็จะสิ้นเปลืองนะครับเพราะวัสดุสิ้นเปลืองนะครับเราก็จะเสียดายแล้วว่าโอ้รูนี้ไม่น่าเทกองเลยนะครับแต่ถ้าเราดูแล้วนะครับว่ายังไงนะครับวัสดุมันมีโอกาสที่จะเหลือนะครับเหลือแน่นอนนะครับในรอบแรกนะครับเหลืออยู่เล็กน้อยนะครับเราก็สามารถเทกองแล้วเกลี่ยให้มันมีความหนาได้แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นนะครับในการที่เราทาลงไปนะครับรอบแรกนี่นะครับอย่ารีดให้บางเกินเพราะถ้ารีดบางเกินนะครับมันจะได้ความเรียบบวกกับความบางซึ่งเราไม่ต้องการความบางนะครับการทำระบบกันซึมแบบนี้นะครับเราต้องการเนื้อและความหนาของวัสดุนะครับก็ทาไปจนเต็มพื้นที่นะครับเห็นไหมครับทามาจนถึงหน้าประตูนะครับก็เหลือเล็กน้อยแล้วก็ทาจนเต็มพื้นที่ภาพนี้แหละครับที่ผมจะให้ท่านได้เห็นนะครับภาพนี้เป็นการทารอบแรกสังเกตว่านะครับผมก็จะให้เขารีดมีทั้งแบบบางและแบบหนาการรีดบางๆนะครับมันจะได้ความเรียบแต่การรีดแบบหนาๆเนี่ยครับมันจะมีเส้นนะครับถ้าท่านใช้ลูกกลิ้งอันเล็กเส้นก็จะมองเห็นเยอะขึ้นแต่ถ้าใช้ลูกกลิ้งอันใหญ่เส้นก็จะเห็นน้อยลงนะครับแต่เนี้ยเนื่องจากพื้นที่จำกัดและผมอธิบายนะครับให้เจ้าของบ้านฟังก่อนว่าการใช้วัสดุกันซึมแบบนี้นะครับด้วยความที่เนื้อมันข้นมันจะมีความหนาและเวลาทาแล้วนะครับมันจะไม่เรียบนะครับยิ่งพื้นที่เล็กๆนะครับความเรียบจะน้อยมันก็จะเห็นเป็นเส้นลวดลายของมันอยู่นะครับลวดลายจริงๆมันคือส่วนที่มันเยิ้มออกจากปลายลูกกลิ้งนะครับคือถ้ารีดดีๆนะครับมันก็อาจจะเรียบแหละแต่นะครับให้เห็นว่าการรีดดีๆนั้นส่วนใหญ่เกิดจากการเกิดจากความประณีต แต่พอถึงเวลาทำหน้างานจริงนะครับผมมีความเชื่อว่าการที่เราจะเน้นความประณีตนะครับบางครั้งมันเป็นความยากในการที่เราจะให้ช่างทำงานให้ได้นะครับแต่ถามว่าต้องทำถ้าแต่ต้องทำได้ไหมทำได้ครับทั้งนี้ทั้งนั้นนะครับก็ขึ้นอยู่กับหลายๆปัจจัยนะครับอ่ะเราก็ทารอบแรกไปนะครับทารอบแรกรอไปประมาณสัก 3-4 ชั่วโมงอันเนี้ยเป็นการทาตั้งแต่ช่วงเช้านะครับถ้าทาได้ช่วงเช้าเร็วยิ่งดีนะครับช่วงบ่ายต้นๆก็จะทารอบ2นะครับแต่เนื่องจากว่านะครับตอนที่ทาทั้งรอบ1รอบ2เนี่ยนะครับผมเองก็ติดนะครับรีบก็ไปถึงทารอบแรกกว่าจะได้ทาก็ประมาณสัก10โมงครึ่งหรืออะไรไปประมาณเนี้ยและเกือบ11โมงแต่ทาไม่นานเพราะด้วยพื้นที่มันแค่ประมาณ3ตารางเมตรกว่าๆนะครับเพราะฉะนั้นแกลอนแรกนะครับตัววัสดุก็จะเหลืออยู่เล็กน้อยนะครับซึ่งเราเก็บไว้ไปทารอบ2ได้แต่ถ้าเก็บไว้นานนะครับข้ามวัน1วัน2วัน3วันไปนะครับนะครับ1วัน2วัน3วันไปนะครับก็จะนะครับก็จะทำให้เนื้อที่มันเหลืออยู่ในถังเนี่ยนะครับมันจะค่อยๆแห้งแข็งอันนั้นเป็นนะครับเป็นส่วนหนึ่งของข้อจำกัดของวัสดุว่าเมื่อเปิดนะครับเปิดแล้วนะครับเปิดก็เรียกพอเปิดในส่วนของวัสดุที่เราใช้แล้วนะครับมันก็จะกลายเป็นอายุของมันก็จะสั้นลงนะครับต้องรีบใช้ผมแนะนำว่าเมื่อไหร่ที่ทาแล้วนะครับจะทาหมดเหลือไปก็ไม่ค่อยได้ประโยชน์นะครับเหลือไปถ้าไม่มีที่จะทานะครับเก็บไว้สักไม่นานมันก็จะหมดอายุมันก็จะแห้งแข็งเพราะอากาศมันเข้านะครับอันนี้ก็เป็นการทาพอทารอบแรกเสร็จรอแห้งช่วงบ่ายก่อนกลับบ้านครับประมาณสัก 3-4 โมงเย็นเรารู้แล้วเราใช้เวลาทาไม่เกิน1ชั่วโมงนะครับประมาณ 3:30 น 4:00 นนะครับเราก็จะเริ่มทารอบ2นะครับอันนี้คือรอบแรกนะครับรอบแรกทาไปนะครับแล้วก็รอแห้งก็จะมาเริ่มทารอบ2พอรอบ2เนี่ยนะครับอันนี้ผมตั้งใจถ่ายให้ท่านเห็นว่านะครับกระป๋องแรกหรือกระป๋องที่2นะครับกระป๋องพอเราเปิดมานะครับในกระป๋องเนี่ยนะครับมันจะดูมีผิวแบบนี้แต่ผิวเนี้ยมันอยู่ภายนอกถุงนะครับให้เห็นของจริงนะครับบางครั้งท่านถามว่าทำไมเป็นแบบนี้นะครับบางทีวัสดุที่มันเก็บอยู่ข้างในแล้วมันเป็นสุญญากาศอันนี้เป็นสุญญากาศนะครับเวลาเก็บเนี่ยเขาก็จะมีใส่บรรจุถุงแล้วก็ปิดซิปรัดไว้นะครับแล้วก็มีสายรัดนะครับแล้วก็ปิดฝานะครับกดไว้อากาศก็จะเข้าไม่ได้แต่รอบๆถุงนะครับมันจะเกิดจากไอระเหยของตัววัสดุนะครับพอมันเกิดจากไอระเหยของตัววัสดุนะครับมันก็จะมีผิวที่เป็นแบบนี้ครับผมลองเอามือลูบมันก็จะหลุดแต่พอเราเปิดถุงนะครับเปิดถุงมาเนื้อข้างในก็จะอยู่เหมือนเดิมนะครับเนื้อข้างในของมันก็จะอยู่เหมือนเดิมนะครับเนื้อที่อยู่ในถุงเนี่ยนะครับมันก็สามารถที่จะใช้งานได้นะครับมันก็สามารถเดี๋ยวแป๊บนึงนะครับพอดีมีข้อความเข้ามานะครับพอดีขออนุญาตตอบข้อความก่อนโอเคเรียบร้อยนะครับก็ในส่วนของเปิดมานะครับเราก็จะถุงนะครับเราจะใช้พยะเราก็จะเอาถุงนะครับปากถุงเนี่ยครับไปหุ้มไว้ตรงข้างกระป๋องนะครับเราก็สามารถที่จะเอาลูกกลิ้งจุ่มแล้วก็ทาได้ทีนี้ก่อนจะนำไปใช้นะครับเราก็ใช้ลูกกลิ้งนะครับกวนเนื้อให้มันเข้าเป็นเนื้อเดียวกันนะครับแล้วก็นำไปทาครับเวลาทาเราก็จะทาขวางจากรอบแรกวิธีการทานะครับให้ทาเป็นเครื่องหมายบวกสมมติรอบแรกเราทาจากบนลงล่างรอบ2เราก็จะทาจากซ้ายไปขวานะครับรอบแรกเราทาจากบนลงล่างรอบ2เราก็จะทาจากซ้ายไปขวานะครับทาเป็นการทาไขว้นะครับเป็นการทาไขว้กันนะครับเพื่อที่จะให้นะครับเนื้อมันปิดเต็ม 100% นะครับเนื้อมันก็จะปิดเต็ม 100% จากการที่เราทาไขว้กันนะครับแต่บางครั้งบางทีเราไม่ได้ทาไขว้นะครับเราก็จะใช้นะครับวิธีการเทแล้วก็ใช้ลูกกลิ้งปาดนะครับเราจะใช้วิธีการเทแล้วก็ใช้ลูกกลิ้งปาดก็สามารถทำได้นะครับอันนี้ก็จะเป็นส่วนหนึ่งของวิธีการนะครับวิธีการในการที่เราทานะครับหรือว่าวิธีการในการที่เราจะทำระบบกันซึมนะครับก็เพื่อเป็นการทำนะครับเพราะการทาเนี่ยต้องทานะครับ2รอบต้องทาอย่างน้อย2รอบนะครับโดยการทาหรือคนโดยการเทกองแล้วก็สามารถใช้ลูกกลิ้งเกลี่ยก็ได้นะครับถ้าลูกกลิ้งเกลี่ยเนี่ยความหนาจะได้แต่ความเรียบก็จะน้อยลง แต่ถึงแม้ว่าเราเทแล้วลูกกิ้งเกลี่ยถ้าเราเกลี่ยรีดจนเกินไปนะครับมันก็จะได้ความบางนะครับจะได้ความบางแต่ในความบางตรงนั้นนะครับบางส่วนเราต้องการความหนาเพราะฉะนั้นนะครับเวลาทาด้วย KB 220กันซึมนะครับผมก็จะย้ำว่าเวลาทาแล้วนะครับให้ทาเพื่อให้มันมีความหนาอย่าให้บางจนเกินไปนะครับเพราะถ้าบางจนเกินไปนะครับมันจะทำให้การป้องกันหรืออายุการใช้งานมันสั้นลงนะครับอันนี้คือเป็นส่วนหนึ่งของการทานะครับเสร็จ2รอบนะครับและให้ท่านเห็นนะครับนี่คือลักษณะของนะครับความเป็นลูกคลื่นของมันใช่ไหมครับพอปลายเนี่ยครับเนื่องจากว่ามันหนามากเพราะว่าพอมันใกล้หมดนะครับเรารู้แล้วว่ามันเหลือแน่ๆนะครับเราก็จะทาหนาขึ้นนะครับมันก็จะเป็นรอยเส้นนะครับอันนี้ผมปล่อยให้เป็นเส้นแบบนี้เลยนะครับเพื่อให้ได้ภาพนะครับปล่อยเส้นแบบนี้นะครับ1ก็ให้เจ้าของมันเห็นว่าเนี่ยคือรอยเส้นของมันที่อาจจะเกิดจากการทาแล้วอันที่2ก็จะได้ภาพไหมท่านเห็นว่านี่คือการใช้วัสดุจริงๆนะครับบางทีนะครับเราต้องรับรู้ก่อนตั้งแต่แรกเพราะแต่ก่อนโอ้ยทาเรียบไหมเรียบถ้ามันไม่เรียบขึ้นอยู่กับช่างอันนั้นเรากำลังให้ช่างเป็นคนรับนะครับรับแพะรับว่าที่มันไม่เรียบเพราะช่างจริงๆไหมครับส่วนหนึ่งมันเกิดจากเนื้อวัสดุที่มันมีความหนาอยู่แล้วนะครับนี่คือขั้นตอนในการทาและนะครับใช้เพราะพื้นนี้นะครับก็สามารถหลังจากแห้งแล้วนะครับฝนตกน้ำขังออกไปเดินเหยียบย่ำได้สบายโดยเฉพาะการเดินเท้าเปล่าเนี่ยนะครับได้อยู่ยาวนานสิ่งที่มันน่ากลัวคือ1ของมีคมเช่นเราเอากระถางวางต้นไม้ไปวางข้างบนนะครับเวลาเราจะเคลื่อนย้ายต้นไม้เนี่ยเราใช้วิธีการฉุดลากกระชากถูอันเนี้ยนะครับมีความเสี่ยงแน่นอนเพราะการฉุดลากกระชากถูเนี่ยนะครับมันจะทำให้ฐานของกระถางต้นไม้ที่มันคมๆนะครับมันก็จะไปกรีดทำให้เนื้อมันฉีกขาดถ้ามันฉีกขาดเมื่อไหร่มันก็มีโอกาสที่จะหลุดร่อนได้แต่ถ้าเราเดินด้วยเท้าเปล่าหรือเดินใส่รองเท้านะครับอันนี้ไม่เป็นไรทีนี้การใส่รองเท้าอ่ะนะครับถ้าเป็นรองเท้าแบบส้นหนาๆ นะครับไม่มีผลแต่ถ้าเป็นรองเท้าแบบส้นเล็กๆนะครับยิ่งเล็กยิ่งมีผลต่อการทำลายผิวของ KB 220นะครับนี่ก็เป็นส่วนหนึ่งนะครับที่นะครับท่านที่ติดตามฟังนะครับรายการวันนี้ก็นำเรื่องของการใช้พวกนี้นะครับมาให้ดูทีนี้นะครับสองรอบเสร็จเรียบร้อยนะครับให้เห็นว่าก่อนทำกับหลังทำนะครับอันนี้คือก่อนทำนะครับก็เป็นกระเบื้องสีน้ำเงินหลังทำเสร็จนะครับก็จะกลายเป็นสีเทาอ่อนๆ KB 220กันซึมนั้นเป็นวัสดุที่มีสีเดียวสีเทาอ่อนๆนะครับทาวนอนสวยครับบางท่านเนี่ยนะครับที่ผมเคยไปทำเนี่ยตอนแรกเวลาทำผนังเสร็จตั้งใจว่าจะเอาตัว KB 220กันซึมนะครับทาก่อนที่จะทาสีปรากฏว่าพอถึงเวลาทาเสร็จปั๊บเอ๊ะสีสวยอยู่แล้วไม่ต้องทานะครับก็คือปล่อยเลยสีมันสวยอยู่แล้วก็ปล่อยให้นะครับ KB 220กันซึมนะครับเป็นสีทับหน้าไปในตัวอันเนี้ยขึ้นอยู่กับความชอบของเจ้าของบ้านนะครับสามารถทำได้นะครับอย่างผมต่อเติมห้องที่บ้านด้านบนนะครับที่เป็นพื้นนะครับเทปูนบนพื้นโฟมเนี่ยนะครับบนพื้น EPD เนี่ยนะครับเทปูนบน EPD แล้วก็เป็นเหมือนกับกึ่งระเบียงเนี่ยนะครับผมก็ใช้ KB 220กันซึมนะครับทาทับลงไปแล้วก็ปล่อยเลยนะครับเป็นสีเทาก็ปล่อยไปนะครับก็ปล่อยไปให้มันเป็นสีเทานะครับไม่ต้องทาสีทับก็ใครมองเห็นก็จะอ๋อบ้านหลังนี้ดาดฟ้าสีเทานะครับก็สามารถทำได้นะครับก่อนและหลังให้ท่านเห็นว่าเวลาเราทานะครับเราก็จะทาที่พื้นแล้วก็ทายกขอบด้านข้างขึ้นมาบางส่วนเพราะขอบด้านข้างนั้นนะครับไม่มีผลสักเท่าไหร่เพราะที่นี่น้ำไม่ได้ขังเยอะมากแค่ร่องยาแนวมันแตกนะครับทีนี้มีจุดเล็กๆที่อยากจะเพิ่มเติมครับในการที่เราทำระบบกันซึมแบบนี้นะครับถ้าเราไปทำกันซึมดาดฟ้านะครับหรือบริเวณที่มันมีขอบระเบียงราวกันตกนะครับเพราะการที่จะทำระบบกันซึมนะครับแล้วก็มีขอบปูนขอบธรณีนะครับขอบของระเบียงเนี่ยนะครับแนะนำว่าตามขอบนั้นนะครับให้ทำขอบยกขึ้นโดยใช้แผ่นใหญ่ร่วมกับตัววัสดุกันซึมนะครับผมเชื่อว่าหลายท่านคุ้นเคยกับการใช้ตะข่ายไฟเบอร์นะครับการใช้ตะข่ายไฟเบอร์นั้นนะครับสามารถใช้ได้ครับ เป็นฟาร์มคุ้นเคยของการใช้งานเราสามารถใช้ตะข่ายไฟเบอร์ได้นะครับแต่ส่วนใหญ่ผมจะเปลี่ยนมาใช้เป็นแผ่นใยกันซึมความแตกต่างอย่างนี้ครับการใช้ตะข่ายไฟเบอร์นั้นมันจะเป็นความคุ้นเคยเราสามารถทากันซึมลงไปแล้วก็ตาข่ายวางแล้วก็ทาทับเพราะว่าถ้าตรงไหนที่มันทำไม่เต็มนะครับตัวตาข่ายมันเป็นช่องว่างมันก็จะไหลลงไปตามช่องว่างอันนั้นก็จะเป็นส่วนหนึ่งนะครับส่วนแผ่นใยกันซึมนี่นะครับมันต้องทาให้เต็มต้องทาพื้นทาผนังนะครับแล้ววางแผ่นใยกันซึมนะครับเพื่อเอาแผ่นใยกันซึมเนี้ยไปแนบกับวัสดุกันซึมให้แน่นก่อนแล้วถึงจะทากันซึมอีกรอบนึงเพราะฉะนั้นแผ่นใยมันจะดูดวัสดุกันซึมนะครับไม่ว่าจะเป็นซีเมนต์ทากันซึมหรืออะคริลิกหรือโพลีรีเทนหรือเป็นตัว KB220 เนี่ยนะครับมันจะเป็นการดูดให้วัสดุกันซึมกับแผ่นใยนะครับเป็นเนื้อเดียวกันเป็นฟิล์มหนาเพราะฉะนั้นเมื่อไหร่นะครับถ้ามันเกิดการดึงอะไรพวกนี้นะครับมันอาจจะหลุดแต่ตัวแผ่นใยกับตัววัสดุกันซึมมันยังอยู่ด้วยกันก็จะป้องกันเรื่องของน้ำที่จะซึมผ่านได้นะครับอันนี้คือเป็นเทคนิคเล็กๆเพิ่มนะครับซึ่งอันเนี้ยเป็นตัวอย่างนะครับตัวอย่างที่ผมเอากระเบื้อง2แผ่นแบบหยาบกับแบบลื่นมายึด2แผ่นเข้าด้วยกันโดยใช้KBC 10นะครับยึดไม่ได้ใช้ปูนกาวเพราะมันก็จะเอ็นเอียงได้เพราะด้วย KBC 10นั้นมันเป็นวัสดุที่ยืดหยุ่นสูงมันก็จะเอ็นเอียงได้แล้วผมก็ทาซีเมนต์ทากันซึมเนี่ยครับลงทาไม่ขออภัยครับไม่ใช่ซีเมนต์ทาตัววัสดุกันซึมนะครับลงไปทาวัสดุกันซึมลงไปเสร็จปั๊บนะครับผมก็แผ่นใยวางแล้วผมไม่ได้ทาซับนะครับผมแผ่นใยวางแล้วก็ปล่อยเลยให้เห็นว่าอันเนี้ยคือเราทาแล้วมันยึดเกาะกันนะครับแต่ถ้าทำที่ถูกต้องคือพอทาเสร็จปุ๊บนะครับเราต้องทาตัวกันซึมนะครับทับแผ่นใยอีกชั้นนึงนะครับเพื่อเป็นการนะครับเพิ่มการยึดเกาะนะครับแล้วก็เพิ่มความเป็นฟิล์มของตัวแผ่นใยแผ่นใยเนี่ยนะครับนอกจากที่จะใช้กับตัววัสดุ KB220 กันซึมแล้วนะครับสามารถใช้ร่วมกับอะคริลิกโพลียูรีเทนสูตรน้ำโพลียูรีเทนสูตรน้ำมันนะครับหรือซีเมนต์ทากันซึมได้นะครับแผ่นใยกันซึมก็คล้ายๆกับตาข่ายไฟเบอร์แต่มันมีความต่างกันตรงที่ว่าตาข่ายไฟเบอร์นั้นมันจะเป็นช่องตารางเล็กๆแล้วตาข่ายไฟเบอร์มันจะมีหลายความหลายเนื้อนะครับมีเนื้อที่แข็งนิ่มนะครับเพราะเวลาเราทำระบบกันซึมเราต้องใช้แบบนิ่มส่วนแผ่นใยนั้นมีเกรดเดียวนะครับมันเป็นแผ่นใยไฟเบอร์บางคนก็เรียกว่าเป็นผ้าดิบก็แล้วแต่คนจะเรียกนะครับแต่จริงเนื้อของมันเป็นแผ่นใยนะครับที่มันสามารถดูดซับและดูดซึมนะครับในส่วนของวัสดุกันซึมไม่ว่าจะเป็นอะคริลิกไม่ว่าจะเป็นโพลีรีเทนไม่ว่าจะเป็นตัว KB220 กันซึมไม่ว่าจะเป็นซีเมนต์ทากันซึมนะครับก็จะเป็นวัสดุที่ดูดซึมน้ำได้ดูดซึมวัสดุกันซึมเข้าไปในเนื้อได้เป็นอย่างดีแล้วพอแห้งแข็งแล้วนะครับมันจะเป็นฟิล์มร่วมทำให้เกิดให้อายุการใช้งานนะครับอยู่ได้ยาวนานมากขึ้นนะครับนี่ก็เป็นส่วนหนึ่งนะครับวันนี้ครับ1ชั่วโมงนะครับของการพูดคุยกันนะครับผมใช้เวลาในการพูดคุยยาว1ชั่วโมงนะครับเป็นเรื่องราวของขั้นตอนในการทำระบบกันซึมนะครับหรือเป็นการทาวัสดุกันซึมบนกระเบื้องเดิมโดยที่ไม่ต้องรื้อออกเพื่อแก้ปัญหาตามร่องยาแนวของกระเบื้องที่น้ำรั่วซึมลงไปนะครับเราก็สามารถที่จะใช้วัสดุแบบนี้นะครับในการทำระบบกันซึมแล้วก็ป้องกันไม่ให้น้ำนะครับมันรั่วซึมลงไปได้นะครับนี่ก็จะเป็นส่วนหนึ่งนะครับสำหรับท่านที่ติดตามนะครับวันนี้ท่านติดตามฟังรายการนะครับเรื่องราวของบ้านเรื่องราวของวัสดุแล้วก็เรื่องราวต่างๆที่ผมพูดคุยกันนะครับ1ชั่วโมงนะครับที่นำมาแชร์กันนะครับอันนี้ก็เป็นการทำจริงจากหน้างานนะครับอันนี้ก็ต้องขอบคุณนะครับเป็นขอบคุณท่านเจ้าของบ้านนะครับคุณบีนะครับคุณบีคุณเอเจ้าของบ้านนะครับแล้วก็เขาเรียกว่ามั่นใจนะครับใช้ทีมงานช่างรู้คู่บ้านก็จะเป็นทีมช่างพลนะครับทีมช่างพลแล้วก็ลูกทีมช่างพลก็จะเป็นช่างกล้ากับช่างแก้วนะครับที่ใช้วัสดุในการทำระบบกันซึมตามขั้นตอนนะครับแล้วก็ต้องเสียเวลานั่งรอนะครับบางทีผมก็สงสารช่างนะครับแต่ว่าพอบางครั้งนะครับนอกจากเราสงสารช่างแล้วนะครับเราก็ต้องมีความมั่นใจในการทำวัสดุเพราะบางครั้งทาแล้วต้องรอ นะครับคือต้องรอระยะเวลาเพื่อให้วัสดุนั้นมันมีความแห้งแล้วก็แข็งเพื่อให้อายุการใช้งานนั้นอยู่ได้ยาวนานมากขึ้นนะครับเพราะฉะนั้นทีมงานช่างบางทีก็ต้องใจเย็นนะครับบางทีช่างบอกโอ๊ยทำอย่างนี้นะครับครึ่งวันก็เสร็จนะครับแต่ว่าเอ๊ะพอทำอย่างนี้นะครับ1วันก็เกือบจะไม่เสร็จเพราะเราใช้เวลาในการรออันนี้ก็นั่งรอตั้งแต่ก่อนเที่ยงไปจนถึงบ่ายนะครับเพื่ออะไรมันแห้งซึ่งบางคนอาจจะกลับบ้านไปก่อนก็ได้แต่บางทีกลับไปก็ทำอะไรไม่ได้นะครับต้องเดินทางกลับก็เสียค่าน้ำมันเขาก็นั่งรอทำนู่นทำนี่ไปนะครับพอเสร็จเรียบร้อยนะครับก็สามารถที่จะใช้งานได้นะครับวันนี้ครับปิดท้ายกันด้วยภาพนี้ครับสำหรับท่านที่ติดตามนะครับว่าการทำระบบกันซึมหรือการแก้ปัญหารั่วซึมนะครับก็เป็นอีกส่วนนึงครับปิดท้ายด้วยภาพนี้ครับเตรียมติดตามกันผมจะนำการทำงานของการปรับปรุงห้องน้ำทำระบบกันซึมพร้อมซ่อมใต้ท้องพื้นไม้ดูกันนะครับของทีมงานทั้งคนนะครับแต่วันนี้เวลาหมดเวลาครับพบกันใหม่พรุ่งนี้วันอาทิตย์กับรายการช่างรู้คู่บ้านวันนี้ลาไปเพียงเท่านี้ครับสวัสดีครับ
5: ช่างรู้คู่บ้านสร้างใหม่ต่อเติมบ้าน EPD โฟมบ้านเย็นแก้ปัญหาบ้านสดร้าวรั่วร้อนกับสรรชัยขนานและสุวิชาพารักษา ปลูกบ้านเติมสุขกันร้อนกันเสียงกันชื้นด้วย EPD มวลเบาฟังช่างรู้คู่บ้าน FM 97 QFM สถานีข่าวคุณภาพทุกวันเสาร์เวลา 10-11 นาฬิกาวันอาทิตย์เวลา 13-14 นาฬิกาปัญหาบ้านสุดร้าวรั่วร้อนเล็กเป็นสนิมปูนระเบิดวัสดุอะไรแก้ไขได้ช่างรู้คู่บ้านสรรชัยขนานมีคำตอบโทร091-789-3563
6: ครบเครื่องเรื่องศิลปะกับรายการ Variety Art 3วันแบบเข้มข้นทั้งศิลปะประวัติศาสตร์วัฒนธรรมและบันเทิงในรูปแบบของสาระบันเทิงพบกันทุกวันจันทร์ถึงวันพุธเวลา 19:30 น.ถึง 20:00 น.ทาง FM 97.0 MHz Quality News Station
4: คุยเฟื่องเรื่องพระกลับมาแล้วครับพบกับวันชัยสุพรรณจะนำเรื่องราวความรู้ที่ถูกต้องไม่ว่าจะเป็นพระเครื่องพระบูชาเครื่องรางของขลังและวัตถุมงคลข่าวคราวความเคลื่อนไหวความเป็นไปของทุกวัดทั่วไทยทุกวันเสาร์และวันอาทิตย์4โมงถึง5โมงเย็นเปิดสายตอบคำถามทุกท่านทาง FM 97 MHz สถานีข่าวคุณภาพ
7: รายการทีเล่นทีจริงคิดแบบเด็กวัดคุยสมบัติสำนวนแบบบ้านๆฟังแล้วอารมณ์จะสำราญงานจะสำเร็จคลื่นข่าว 97FM ขอเสิร์ฟนักพูดสองสุพันโทสุธีสุขสากลกับด็อกเตอร์สุรวงศ์วัฒนกุลโบราณว่ากันมานานแล้วว่าโง่มาก่อนฉลาดนั่นสิผู้พันกับอาจารย์โบกใครมาก่อนใครอ่ะโอ้โหแง่มุกลูกเล่นของนักพูดสองสุเขาเป๊ะปังโป๊ะไหนไหนไหนสเปิร์ลหน่อยเซ่การละเมอชื่อเมียช่วยต่อชะตาชีวิตผัวฉันใดการท่องพุทโธจะคุ้มกันให้พ้นทุกได้ฉันนั้น นั่นไงชะตาจะไม่เงี้ยถ้ารู้จักพลิกความคิดพบกันทุกวันอาทิตย์กับรายการผีเล่นผีจริงเจอกันทักเช้าเวลา 9:00 น.คลื่นข่าว 97FM
8: รายการมองรอบทิศคิดทันข่าวโดยดีเจฟ้าสิริพรวิไลรักษ์และทีมข่าวนำเสนอวาไรตี้ข่าวสารเศรษฐกิจสังคมวัฒนธรรมติดตามมองรอบทิศคิดทันข่าวทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ที่นี่ FM 97เวลา 13:00 น.ถึง 14:00 น.
9: สองชั่วโมงเต็มกับเก็บข่าวมาเล่าโดยสิรินรัตน์จันทมาศและวรรณกิจตันติฉันทวงศ์พร้อมกับทีมข่าวภาคสนามตั้งแต่เวลา 9:00 น.ถึง 11:00 น.รอบรู้ข่าวลึกทันทุกสถานการณ์กับประเด็นข่าวธุรกิจไทยและเศรษฐกิจโลกที่เราย่อมาไว้ที่นี่ FM 97 Quality News Station
10: นราพงศ์วัยวัฒน์
11: พบกันวันจันทร์ถึงวันศุกร์6 โมงเช้าถึง 7 โมง
10: ที่นี่ FM 97สถานีข่าวคุณภาพครับ
11: ชัดทุกประเด็น
10: ผมจะขันข่าวเข็นประเด็นให้ท่านฟังแบบกระชับแต่รอบด้านและเห็นทิศทาง
11: นราพงศ์วยวัฒน์ชัดทุกประเด็นเฟ้นสาระกระชับเนื้อหา
12: ทราบแล้วเปลี่ยน
13: เสี่ยงเศรษฐกิจวิเคราะห์สุดๆฟังสดๆประเด็นฮอตหุ้นเศรษฐกิจการเงินการลงทุนบ่าย 2-4 โมงเย็นทุกเสาร์อาทิตย์ที่นี่ FM 97นำทีมโดยเซียนข่าวรุ่นเก่ารัฐกรอัศดรธีรยุทธพิชภาศักมังกรพร้อมทีมกูรูดร.ธีรณะพงศ์มคภัทรหมูบินนาสิทธิ์ประเสริฐสกุลกระทิงอ้วนสมพงษ์เบญจเทพานันท์ชลชาติวรวุฒิจงสถิตเซียนเศรษฐกิจเราให้ข้อมูลคุณตัดสินใจ
14: ครบรถถกทุกปัญหาข้อกฎหมายในรายการเคลียร์ชัดกฎหมายโดยสมาคมบัณฑิตสตรีทางกฎหมายแห่งประเทศไทยทางคลื่น FM 97.0 MHz ทุกวันอาทิตย์ในเวลา 10:00 น.จนถึง 11:00 น.สมาคมบัณฑิตสตรีทางกฎหมายให้ความรู้ช่วยเหลือสังคม
15: เจาะลึกทุกประเด็นข่าวรู้เรื่องราวทุกประเด็นร้อนในรายการจับประเด็นข่าวสาวประเด็นร้อนพบกับสุภาพคลี่ขจายและณราพงศ์วยวัฒน์ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 8:00 น.ถึง 9:00 น.และเวลา 5:00 น.ถึง 6:00 น.ไม่อยากพลาดข่าวสารสำคัญรู้ทันเกมการเมืองจับประเด็นข่าวสาวประเด็นร้อน 97 FM และ Facebook QFM
16: สถานีข่าวคุณภาพ Quality News Station 97 FM

0: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง6นาฬิกากับอรัญญาชมชื่นรัฐบาลเตรียมแผนที่จะขยายโครงการไทยช่วยไทยให้ครอบคลุมและต่อเนื่องเพื่อสร้างความมั่นคงทางเศรษฐกิจในระยะยาวอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดค่ะ
2: จะใช้รถ EV เช้านี้แต่ลืมชาร์จไว้โอ้ยระหว่างทางจะมีจุดชาร์จไหมเนี่ย
3: ดูอีกแล้วรถ FPA Volta สิแม่หาตู้ชาร์จให้ทันใจมีครอบคลุมทั่วไทยเชื่อมชาร์จกับตู้ผ่านแอปได้อย่างง่ายดายถ้าไม่มั่นใจในทุกเส้นทางตอบโจทย์คนใช้รถ EV แบบแม่ได้ครบวงจรเลยนะ
4: ชาร์จมั่นใจทั่วไทยเชื่อมง่ายผ่านแอปแถมยังรักโลก Do It Now Green Power by PEA
5: 93 ปีกรมประชาสัมพันธ์จากจุดเริ่มต้นของการสื่อสารภาครัฐสู่บทบาทสำคัญในการเชื่อมโยงรัฐกับประชาชนมุ่งนำเสนอข้อมูลข่าวสารที่ถูกต้องเข้าถึงง่ายเชื่อถือได้สื่อสารความจริงสร้างความเข้าใจเคียงข้างประชาชนก้าวสู่ยุค OTT อนาคตการสื่อสารยุคใหม่อย่างสร้างสรรค์และยั่งยืน3พฤษภาคม93ปีกรมประชาสัมพันธ
6: ์พามาจับไต AI ภาพและคลิปที่เห็นเป็นเรื่องจริงหรือ AI สร้างบางรูปบางคลิปก็สมจริงจนหลายครั้งแทบแยกไม่ออกแต่เดี๋ยวก่อนยังมีจุดที่ช่วยให้จับผิดได้สังเกตนิ้วมือบิดเบี้ยวผิดธรรมชาติใบหน้าสมมาตรเกินจริงผิวเนียนเกินไปเหมือนพลาสติกแสงและเงาไม่สัมพันธ์กันตัวหนังสือเพี้ยนเหตุการณ์เกินจริงจนน่าสงสัยก่อนแชร์ก่อนเชื่อก่อนตกใจหยุดดูให้ชัวร์อีกครั้ง
7: แสนอาลัยสมเด็จพระพันปีหลวงไทยทั้งปวงหมองมนก่นร่ำให้พระผู้เสด็จสู่ฟ้าสวรรคาลัยแนบดวงใจตามพระบาททุกชาติภพปวงประชาน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
1: ์รัฐบาลเตรียมแผนขยายโครงการไทยช่วยไทยให้ครอบคลุมเพื่อสร้างความมั่นคงทางเศรษฐกิจหลังกระแสตอบรับวันแรกมีประชาชนเข้าร่วมเกือบ 300,000 คนยอดเงินสะพัดในท้องถิ่นแล้วกว่า33ล้านบาท
8: นางสาวลลิดาเพลิดวิวัฒนารองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยผลตอบรับวันแรกของโครงการไทยช่วยไทยลดภาระค่าครองชีพที่เปิดให้เลือกซื้อสินค้าราคาประหยัดณที่ว่าการอำเภอทั่วประเทศเมื่อวันที่1พฤษภาคมที่ผ่านมาพบว่ามีประชาชนสนใจเข้าร่วมกว่า 280,000 คนครอบคลุมพื้นที่878อำเภอทั่วประเทศข้อมูลล่าสุดพบว่ามีร้านค้าเข้าร่วมแล้วกว่า 10,000

0: มั่นคงทางเศรษฐกิจในระยะยาวปฏิพลสถาพรมารายงาน
1: การทางพิเศษแห่งประเทศไทยยกเว้นค่าผ่านทาง3สายทางเนื่องในวันฉัตรมงคล4พฤษภาคมนี้การทางพิเศษแห่งประเทศไทยหรือกทพประกาศยกเว้นค่าผ่านทางพิเศษรวม3สายทางในวันจันทร์ที่4พฤษภาคมนี้เนื่องในวันฉัตรมงคลสำหรับการยกเว้นค่าผ่านทางในครั้งนี้ครอบคลุมทางพิเศษได้แก่ทางพิเศษเฉลิมมหานครจำนวน21ด่านทางพิเศษศรีรัฐจำนวน32ด่านและทางพิเศษอุดรรัตยาจำนวน10ด่านโดยจะเริ่มเปิดให้ใช้บริการฟรีตั้งแต่เวลา 0:01 นาทีไปจนถึงเวลา 24:00 นของวันที่4พฤษภาคมรวมทั้งสิ้น1วันซึ่งเป็นวันหยุดราชการประจำปีตามประกาศสำนักนายกรัฐมนตรีและเป็นไปตามนโยบายของรัฐบาลและกระทรวงคมนาคมเพื่อช่วยลดภาระค่าใช้จ่ายในการเดินทางให้กับประชาชนและอำนวยความสะดวกในช่วงวันหยุดปศุสัตว์จังหวัดตรังแนะนำเกษตรกรดูแลสุขภาพสัตว์อย่างใกล้ชิดพร้อมจัดเตรียมน้ำอาหารสัตว์ยาและเวชภัณฑ์รับมือกับสภาพอากาศที่ร้อนจัดในช่วงหน้าแล้ง
2: นายสัตวแพทย์กฤตวีระวงศ์ปศุสัตว์จังหวัดตรังเปิดเผยว่าในช่วงหน้าแล้งและอากาศร้อนจัดอาจเกิดการขาดแคลนพืชอาหารสัตว์หรืออาหารสัตว์มีคุณภาพต่ำปริมาณไม่เพียงพอสำหรับการบริโภคซึ่งจะส่งผลกระทบต่อสัตว์เลี้ยงทำให้สัตว์สู้ผอมจากการขาดแคลนอาหารเกิดสภาวะความเครียดจากความร้อนในสิ่งแวดล้อมสุขภาพสัตว์อ่อนแอภูมิคุ้มกันโรคลดต่ำลงทำให้สัตว์ป่วยและติดเชื้อโรคได้ง่ายขอความร่วมมือเกษตรกรให้ความสำคัญกับการดูแลปศุสัตว์ของตนให้มีสุขภาพสมบูรณ์แข็งแรงมีการจัดเตรียมน้ำอาหารยาและเวชภัณฑ์ให้พร้อมเพื่อเสริมสร้างสุขภาพสัตว์ให้แข็งแรงและที่สำคัญต้องพ่นยาฆ่าเชื้อทุกครั้งก่อนเข้าออกจากบริเวณฟาร์มหรือโรงเรือนมันสังเกตอาการสัตว์เลี้ยงของตนหากพบสัตว์ป่วยหรือตายโดยไม่ทราบสาเหตุต้องรีบแจ้งปศุสัตว์อำเภออาสาปศุสัตว์เจ้าหน้าที่ปศุสัตว์ในพื้นที่ทันทีเพื่อการช่วยเหลือและตรวจสอบโดยเร็วและลดความเสียหายจากโรคระบาดยอยศพรนะคะไกลศรีสวทตรังรายงาน
1: น้ำมันจะหมดหากไม่งดลดการใช้ประหยัดน้ำมันประหยัดไฟช่วยประเทศไทยยั่งยืนจบข่าวอรัญญาชมชื่นอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 7:00 นค่ะ
3: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pr.go.th

0: านีข่าวคุณภาพ Quality News Station 97 FM
1: ช่วงนี้ชี้แนะพบกับผมป๋าแหงมที่97 QFM Quality News Station สถานีข่าวคุณภาพทุกเช้าวันเสาร์และวันอาทิตย์เวลา 6:00 น.จะมาย่อโลกสีน้ำเงินและย่อโลกสารคันให้รู้ทันเพื่อนๆแล้วพาไปนอกโลกนอกจักรวาลให้เข้าใจปรัชญาและชีวิตฟังโลกสีน้ำเงินกับป๋าแหงมที่นี่ทุกเช้าวันเสาร์และวันอาทิตย์เวลา 6:00

0: ปูนปูนสวัสดีครับ
1: สวัสดีครับพวกกับผมฝางแงมและทีมงานที่ไม่รู้จักเหน็ดไม่รู้จักเหนื่อยนะครับเจ้านายสวัสดีครับเช้าๆอย่างนี้นะครับพบกับผมได้ที่นี่ที่คลื่นข่าวคุณภาพ FM 97เมกะเฮิรตซ์กับผมก็จะทำหน้าที่เป็นตู้จดหมายที่ดีตู้จดหมายที่ไม่สามารถปฏิเสธจดหมายได้แม้แต่ฉบับเดียวแล้วกับผมก็จะทยอยส่งข่าวสารนั้นไปให้เพื่อนๆทุกคน

0: สำหรับรายการลูกสารคันวันนี้นะครับก็ตรงกับวันอาทิตย์ที่3เดือนพฤษภาคม2569สรุปข่าวภายในประเทศวันนี้มีอะไรบ้างที่ดังจนท่านเจ็บเนื้อเจ็บตัวไปหมดก็คือทุเรียนทุเรียนเพราะว่ากันนี้ว่าทุเรียนเป็นยังไงตอนที่ดังข้ามประเทศคือซึ่งหนีออกมาจากชายแดนพวกแก๊งคอนเซนเมอร์ทั้งหลายแหล่ไปสแกมอยู่นั่นอีกเป็นหมื่นกลับมาประเทศแล้วส่วนที่ดังมาจากภาคฟ้าชัยภูมิเห็นว่าพายุฤดูร้อนถล่มระวังระวังด้วยนะครับเมื่อวานนี้นั่งออกรายการอยู่ดีๆเสียงฟ้าบุ้มบุ้มเลยส่วนที่สักบุ้มเนี่ยเป็นเพราะอะไรเป็นเพราะอธิบดีกรมฝนหลวงมีปัญหาหรือเปล่าอ้าวเดี๋ยวจะไปดูเรื่องอธิบดีกรมฝนหลวงคุณราเชนกับคุณสุริยะให้หน่อยแถมยังติดตามด้วยไปทวนความจำประวัติของตระกูลจึงรุ่งเรืองกิจสิว่ามีความสัมพันธ์ไงครับลูกอาหลานเดี๋ยวนี้เป็นตระกูลหมดแล้วนะครับตระกูลการเมืองหมดแล้วนะนะทุกตอกซอกซอยเป็นนักการเมืองหมดแล้วนะฮะบ้านใหญ่เยอะตอนเนี้ยยังมีบ้านเล็กอะมีแต่หลังเบิ่มๆนั้นนะส่วนปปชก็ผิดเรื่องจริยธรรมร้ายแรงกับคุณกฤตพงษ์สสภูมิอดีตสสภูมิใจไทยเรียบร้อยแล้วปัญหาลูกที่สปกศาลก็รับฟ้องอดีตกรรมการปปชที่ไม่อุทธรณ์หุ้นทินคอปนัดมาสอบคำในวันที่30มิถุนายนนี้ปปชโดนซ้ำบ้างมีหลายเรื่องทินคอปเห็นว่าพูดถึงทินคอปหรือคุณทักษิณชินวัตรก็จะออกแล้วนี่ก็กำไรอีองเอียงว่าติดเรียบร้อยแล้วตัวเลขจะไม่ติดสงสัยกลัวกระทรวงที่ทำกลัวกระแสชาวบ้านไม่ไหวก็มันก็เลยติดอีเอ็มก็เลยมีปัญหาขึ้นมาอีกแหละงานมาเยอะแล้วฉันเป็นสวแล้วฉันสูงอายุนะต้นทางด่วนตัวนี้ขึ้นฟรีนะครับพรุ่งนี้ขึ้นฟรีนะครับวันฉัตรมงคลกับฉัตรมงคลโครงการอีกโครงการหนึ่งเห็นทีจะต้องบอกว่าให้เวลาเกี่ยวกับแรงงานหน่อยเพราะแรงงานเป็นเรื่องที่ใหญ่มากใหญ่มากตรงนี้ใครก็พูดเรื่องงานเงินงานเงินงานเงินสลับไปสลับมาอย่างนี้วันแรงงานแห่งชาติวิเคราะห์เรียกร้อง8-9 ข้อมีบางหน่วยงานเรียกร้องมา9บางหน่วยงานเรียกร้องมา8ส่วนกระทรวงแรงงานเองมียุทธศาสตร์ของแรงงาน5 ยุทธศาสตร์ส่วนรัฐบาลไม่ต้องทำงานแจกตังค์ไทยช่วยไทยพลัสไม่ต้องทำงานก็ได้ตังค์ขออยู่ในโครงการอยู่ในโครงการดูซิว่าโครงการเหลือเงินเท่าไหร่ก็ต้นชั่วโมงก็เล่าให้ฟังแล้วมีข่าวมาแล้วแถมหนึ่งก็ไปดูซิว่าท่านอยู่ในสิทธิ์ในส่วนอะไรหรือเปล่าในส่วนหรือเปล่า4,000 บาทนะเดือนละพันนะ4,000เห็นว่าเบอร์ได้แต่เดือนมิถุนาเดือนพฤษภาเนี่ยให้ลงทะเบียนลงทะเบียนลงทะเบียนรีบไปลงทะเบียนซะลงทะเบียนซะส่วนข่าวปลอมก็มีนะครับบอกว่าใครจะนำปราสาทตากควายขึ้นทะเบียนมรดกโลกกับยูเนสโกนะไม่เป็นความจริงจริงอยากขึ้นได้อยากจะขึ้นนครวัดนครธมเลยสุดแหมผมพูดใจใหญ่สักหน่อยกระท้าความในอดีตนี่ตั้งที่เป็นจังหวัดของเรานะแต่ก่อนอาณานิคมเนี่ยเขาพูดไปในประเทศกัมพูชาเหลือจ้อยเดียวนะนะอ้างสิทธิ์ไปขนาดนั้นนะยาวผมเคยเล่าให้ฟังแล้วว่าหยุดสักทีเรื่องการอ้างสิทธิ์ให้มันจบตรงไหนก็จบตรงนั้นไม่งั้นจะยกพื้นที่ให้หลิง สืบสาวเราเรื่องมาเรายกพื้นที่ให้หลิงแน่นอนจนข่าวพลิกอีกข่าวหนึ่งคุณสายเชียร์วงวิโรจน์จนเครียดกินเหล้า ดาราหน้าผีแล้วกันนะก็ ไม่ใช่หน้าผีดิหน้าเหี้ยมแล้วกันนะปรากฏไม่ที่ดินตรงนั้นไม่ใช่ของแกแล้วนะอ๋อผมก็เคยอยากจะไปเที่ยวอยู่เหมือนกันนะครับที่นครปฐมนั่นนะครับเออไม่ใช่ของแกแล้วอามีเวลาว่างจะแวะไปดูให้หน่อยเออว่าเอ๊ะทำไมไปมาผมก็สาชื่นชมมาเป็นดาราตัวประกอบสตันแมนแท้ๆยังมีที่ดินเป็นร้อยไร่เออร้อยไร่ทำสารที่ตากอากาศ ไปทำนั่นทำนี่ด้วยความชื่นชมไปมาออกมาสารภาพแล้วได้เงินเดือนแค่เป็นพรีเซนเตอร์แค่เงินเดือนละ15,000ขอเข้าไปเพิ่มอีก35,000สุดท้ายผ่อนบ้านผ่อนรถไม่ไหวบ๊ายบายปูนอืมเอ้าไปดูราคาทองคำก่อนนะครับราคาทองคำแท่งรับซื้อบาทละ78,850 บาทขายออกบาทละ71,050 บาทราคาทองรูปพรรณรับซื้อบาทละ60,000ราคาทองลดลงแล้วนะแต่ค่าตัวน้องรับรองเหมือนเดิมแต่ไม่เหมือนเดิมเลยนะน้องนะเพราะราคาทองลด69,432.80 บาทขายออกบาทละ71,850 บาทแต่ยังไงก็ไม่มีเงินไปขอน้องอยู่ด้วยดีเพราะ71,000ขอมันไว้ก่อนสักสลึงหนึ่งได้ไหมเยสอาตัวฉันไม่ตอบกันแล้วนะปังแงมอ้าวส่วนบรรยากาศอากาศนะครับอากาศร้อนในตอนกลางวันมีอากาศร้อนจัดบางพื้นที่บริเวณภาคเหนือยังมีฝนตกฟ้าคะนองและมีลมกระโชกแรงเกิดขึ้นในบางแห่งเนื่องจากความกดอากาศต่ําเนื่องจากความร้อนปกคลุมประเทศไทยตอนบนในขณะที่มีลมตะวันตกเฉียงใต้และลมตะวันออกเฉียงใต้พัดนําความชื้นเข้ามาปกคลุมบริเวณดังกล่าวฉะนั้นขอให้หลีกเลี่ยงการทํางานระวังอันตรายจากฝนฟ้าคะนองลมกระโชกแรงในกรุงเทพก็ดูนะครับตอนนี้ฟ้าฝนของผมชั่วโมงไปจากนอกห้องส่งก็สลึมสลือแล้วครับเป็น PM หรือว่าเป็นเมฆหมอกกันแน่สำหรับภาคใต้นะครับมีฝนตกหนักบางแห่งลมตะวันออกและลมตะวันออกเฉียงใต้เกาะพัดปกคลุมอ่าวไทยภาคใต้และทะเลอันดามันมีกําลังแรงขึ้นฝนจะตกหนักในช่วงนี้ช่วงวันที่6ถึงที่8ก็ประมาณพุธเนาะตลอดสัปดาห์นี้แหละฝนตกหนักในทางภาคใต้ระวัดระวังหน่อยไปเที่ยวใต้ส่วนฝุ่นละอองระยะนี้ก็ขอขอบคุณพี่นภาเหมือนเดิมขอบคุณพี่นภาที่ส่งข้อมูลมาให้ก็ยังมีฝุ่นละอองอยู่หมอกควันปานกลางเนื่องจากบางพื้นที่ก็เริ่มมีฝนเนาะบางอย่างมีฝนก็จะหายส่วนทางด่วนไปดูเลยสิพรุ่งนี้จะเดินทางไปไหนอีกอ่ะหยุด3 วันนี่ใช่ไหมหยุดตั้งแต่ถ้าเป็นแรงงานก็หยุด4 วันใช่ไหมวันที่1ที่2ที่3ที่4โอ้ประเทศไทยสนุกสนานตรงไหนบ้างล่ะตั้งแต่เวลาเที่ยงคืน00.01นถึง24.00นของวันที่4ทางด่วนพิเศษเฉลิมนครดินแดงบางนาดาวคะนองจำนวน21 ด่านทางด่วนพิเศษศรีรัฐแจ้งวัฒนะบางครู่ศรีนครินทร์จำนวน32 ด่านทางพิเศษอุดรรัศยาบางปะอินปากเกร็ดจำนวน10 ด่านเป็นฟรีไปท่องเที่ยวไปหาที่จริงพวกพี่วันเดียวนะหยุดนะอาจจะ4 วันจริงแต่ขึ้นฟรีพรุ่งนี้วันเดียวเพราะพรุ่งนี้วันชัตรมงคลหยุดอีก1 วันมีอีก1 วันรอวันอะไรอ่ะวันแรกนาขวัญราชการเขาหยุดอีก1 วันใช่ไหมนะอ้าวส่วนแรงงานนะเป็นไงอ่ะเจ้าหน้าที่บุกทลายตึก13 ชั้นในกรุงกัมพูชาซึ่งเป็นฐานปฏิบัติการใหญ่กวาดล้างคนไทยอีกตอนนี้มา600 คนใช่ไหมนับหมื่นคนจากงานจะมาไม่มานัดมันไม่มามีรถมาสุดท้ายแม่รู้แล้วยังไปอีกเอายังไม่มีกระแสข่าวจะเอาผิดเอาโทษอะไรพวกนี้หรือเปล่านะให้เดินทางเข้ามาเฉยๆหรือไงไม่สอบประวัติหรือไงว่าไปทํางานอะไรประเทศกัมพูชาในขณะที่จริงๆแล้วเขากัมพูชาไม่มีงานทําเขายังมาหางานทําที่ประเทศไทยอ้าวก็คอยดูเอฟเฟกต์ของทางการต่อไปว่า สัปดาห์หน้านี้จะมีการพูดคุยเรื่องอะไรบ้างคนหางานทำต่อไปทางนอกประเทศใกล้ๆนี่แหละไปที่กัมพูชานี่แหละต่อสแคมโบเดียนี่แหละส่วนบรรยายงานที่ผ่านมาเมื่อวันที่1นั้นเมเดย์ไม่ต้องเล่าให้ฟังแล้วเนาะว่าเมเดย์มีความเป็นมายังไงเล่ากันทุกปีเดี๋ยวจะหาว่าโอ้เสียเวลากระเป๋าบางอย่างไปเรื่องราวของรัฐบาลเลยดีกว่าได้บอกว่ายังไงเครือข่ายสหพันธ์สมานฉันท์แรงงานไทยสหพันธ์แรงงานรัฐสหกิจสัมพันธ์สหภาพแรงงานจากหลายภาคส่วนได้มารวมตัวกันที่อนุสาวรีย์ประชาธิปไตยเนื่องในวันแรงงานแห่งชาติ1 พฤษภาคม 2569นี่แล้วยังไงขอให้รัฐบาลแก้อะไรบ้างพวกเครือข่ายสหพันธ์เนี่ยเสนอมา9 ข้อมีอะไรขอให้รัฐบาลแก้ไขปัญหาพลังงานเร่งให้สัตยาบันต่อองค์การแรงงานระหว่างประเทศ ILO ตามที่แรงงานเรียกร้องปรับขึ้นค่าจ้างขั้นต่ำเป็น712 บาทโอ้หยุดนโยบายการแปรรูปรัฐวิสาหกิจทุกรูปแบบปฏิรูประบบประกันสังคมเพราะให้รัฐบาลยกเลิกการจ้างงานระยะสั้นและแสดงความจริงใจในการแก้ไขปัญหาฝุ่นควันพิษยกเลิกการใช้แร่ใยหินในทุกผลิตภัณฑ์ทันทีและกำหนดให้ความร้อนเป็นภัยพิบัติสาธารณะจัดให้มีมาตรการคุ้มครองสุขภาพและความปลอดภัยและเร่งกำหนดนโยบายบริหารจัดการแรงงานข้ามชาติอย่างถูกต้องตามกฎหมายแต่ละหัวข้อ9 ข้อนี้รู้สึกสำคัญทั้งนั้น ILO นี่ก็สำคัญดังนั้นก็อยากจะให้เพื่อนๆชาวแรงงานไปศึกษาดีๆนะครับการให้สัตยาบันองค์การแรงงานISO ทำไมเราจึงไม่เรียกว่าไงไม่รับรองสักทีไม่รับรองสักทีมีผลได้ผลเสียนะครับกับตัวท่านเองนั่นแหละไปรับรองแล้วสามารถตั้งสหภาพแรงงานต่างชาติได้นะเอาไหมล่ะเอาไหมไปศึกษาดีๆนะครับอย่าไปตามมาลองงองแงงคนอื่นมากนักไปศึกษาให้มันแน่นอนเลยว่าเอ๊ะมันเกิดผลดียังไงก็ผลร้ายยังไงจึงรัฐบาลจึงไม่สักทีบางทีไปรับรองไปเซ็นสัตยาบันไว้เฉยแต่ยังไม่รับรองก็มีมันมีผลได้ผลเสียเราไว้เยอะนะแต่เราก็สงวนไว้บ้างก็มีสงวนไว้บ้างก็มีเพราะว่ามันยังไม่ถึงเวลาที่ตรงนั้นสถานการณ์ของโลกมันเปลี่ยนแปลงไปนะเปลี่ยนแปลงไปบางอย่างไม่ใช่ว่าเออไปตามฝรั่งแล้วมันจะได้ดีไปหมดทุกอย่างอ่ะส่วนนายยศชนันท์วงศ์สวัสดิ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมจะเป็นประธานในพิธีเปิดงานวันแรงงานแห่งชาติประจำปี2569โดยนายจุลพันธ์อมรวิวัฒน์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานนายทศพรภูลศรีประธานคณะกรรมการจัดงานวันแรงงานแห่งชาตินะได้ยื่นข้อเสนออีก8ข้อนะ8ข้อฟังทั้งอนุสาวรีย์ชาวไทยยื่น9ข้อฝั่งนี้ยื่น8ข้อที่ลานคนเมืองศาลาว่าการกรุงเทพมหานครโดยมีพันตำรวจโทวรรณพงษ์พชรักษ์ปลัดกระทรวงแรงงานเป็นผู้รับนะ8ข้อแล้วมีอะไรบ้างให้ปรับปรุงระบบประกันสังคมเพิ่มเงินสงเคราะห์ทอดบุตรจาก15,000เป็น30,000 บาทเขาเรียกว่าอันนี้เขาเรียกว่าไงถ้าพูดทางตรงแล้วพูดทางอ้อมทางตรงก็คือเพิ่มเงินใช่ไหมแต่ทางอ้อมต้องพูดว่าส่งเสริมการมีบุตรตอนนี้ประเทศไทยประชากรน้อยมีประชากรแค่67 ล้านคนที่เคยพูดว่าจะ70 ล้านคนยังไม่ถึงบางประเทศอย่างเช่นสวิตเซอร์แลนด์เมื่อวานนี้ประกาศออกมาว่าอยากมีประชากรแค่10 ล้านคนสเตเบิลอยู่แค่นี้บางประเทศมีปัญหาเรื่องการมีลูกโอ้หลายประเทศจีนบ้างญี่ปุ่นบ้างมีลูกยากสิงคโปร์บ้างก็เพิ่มเงินอย่างนี้แหละนี่เรียกว่าจูงใจให้มีบุตรแล้วก็คงสิทธิประโยชน์จากหลังเกษียณกับผู้บำนาญยังคงได้รับสิทธิพยาบาลทุพพลภาพแล้วก็ตายครอบคลุมถึงโรคร้ายแรงเพิ่มสิทธิการรักษาพยาบาลโรคร้ายแรงเรื้อรังมะเร็งตามคำสั่งแพทย์ขยายอายุผู้ประกันตนปรับอายุผู้ประกันตนจาก15ถึง 60 ปีเป็น15 ถึง 75 ปีไหนว่าประกันสังคมไม่ดีเนี่ยเมื่อก่อนว่าปัจจุบัน65ขายายอีก10 ปีนะแสดงว่าประกันสังคมดีนะดูแลแรงงานเหมาค่าแรงเข้มงวดสถานประกอบการปฏิบัติตามกฎหมายคุ้มครองแรงงานมาตรา11/1แก้ไขกฎกระทรวงเรื่องค่าล่วงเวลายกเลิกข้อจำกัดที่ตัดสิทธิลูกจ้างรายเดือนไม่ให้ได้ค่าล่วงเวลารับรองอนุสัญญา ILO รับรองอนุสัญญาองค์การแรงงานระหว่างประเทศฉบับที่87และ98สิทธิการรวมตัวตั้งคณะทำงานติดตามผลนี่แหละนี่แหละ87และ89นี่แหละที่ผมเล่าให้ฟังอ่ะถ้าตั้งสหภาพแรงงานเมียนมาในประเทศไทยอ่ะเอามาเนี่ยประเทศสหภาพแรงงานอะไรอ่ะทั้งสามชาตินั่นแหละเอาทั้งลาวทั้งเขมรทั้งเวียดนามมาจะทำยังไงและติดตามเรียกร้องข้อเรียกร้องนี้ทุก2 เดือนภายใน3 สัปดาห์ก็ภายทุก2 เดือนต้องรายงานผลส่วนรัฐบาลตอบว่ายังไงตอบว่าฉันก็มีนะแผนงานของกระทรวงแรงงานฉันเตรียมไว้แล้วกระทรวงแรงงานว่าอย่างนั้นคุณจุลพันธ์อมรวิวัฒน์คุณจุลพันธ์อมรวิวัฒน์ตอนที่ไปแถลงข่าวที่กระทรวงแรงงานนักข่าวก็ชี้ให้ดูรูปของคุณพ่อคุณพ่อตัวเป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานเห็นไหมคุณสวัสดิ์อมรวิวัฒน์ดูนี่คุณพ่ออยู่นี่สองภาพสองภาพเมื่อประมาณปี36มั้ง36 37 38นี่แหละตอนนั้นแหละโอ้ตอนนั้นก็หลายปีแล้วนะ30 ปีนะคุณจุลพันธ์ยังเด็กอยู่เลยแต่ตอนนี้มาเป็นรัฐมนตรีแล้วตอนนี้ตอนนั้นตั้งยังเป็นหนุ่มแล้วเป็นหนุ่มแล้วจําได้ว่าตอนรัฐเป็นคุณพ่อของคุณจุลพันธ์มาเป็นรัฐมนตรีเนี่ยคือพาไปทีมงานของข้าราชการไปเลี้ยงปีใหม่อ่ะริมบ้านที่ริมแม่น้ำเจ้าพระยาตรงสะพานพระราม9จําได้จําได้อยู่เลยอ๋อโอ้โหเท่มากเลยเอาเบียร์คาร์เบิร์กใช่ไหมมาขายนะแล้วก็เป็นไงยุทธศาสตร์แรงงานก็เตรียมมาแล้ว5 ข้อ1ปฏิรูประบบประกันสังคมใหม่เนี่ยใช้สูตรแคร์นี่แหละ2พัฒนาทักษะแห่งอนาคตภายใต้แนวคิดเรียนได้งบจบได้งานนะโอ้ฟังก็มันดีมันซัพพลายกันดีเหลือเกิน3คุ้มครองสิทธิเชิงลุกขับเคลื่อนโครงการรีสกิลและอัพสกิลเพื่อสร้างทางเลือกให้แก่นายจ้างเดี๋ยวนี้เขาไม่อัพสกิลรีสกิลแล้วเขาพูดถึงเรื่องแรงงาน AI แรงงานหุ่นยนต์แล้ว4บริหารจัดการโครงสร้างตลาดแรงงานขยายโอกาสแรงงานไปต่างประเทศนะอันนี้ดี5ยกระดับแรงงานกึ่งอิสระและแรงงานแพลตฟอร์มพัฒนาฐานข้อมูลและสร้างระบบประกันสังคมที่ยืดหยุ่นเพื่อให้พี่น้องแรงงานได้รับการคุ้มครองและเข้าถึงสวัสดิการอย่างครอบคลุมเห็นไหมอ้าวนี่คือแบ่งเวลาให้พี่น้องแรงงานเรียบร้อยแล้วเรียบร้อยแล้วก็พี่น้องแรงงานเราขยันขันแข็งนะครับแบบเดี๋ยวบางทีก็เศร้าใจทุกทีเนาะแล้วงานบางที่ก็เรียกว่าไงอ่ะปลดออกปลดออกปลดออกใช่ไหมปลดออกเพราะกิจการเปลี่ยนแปลงไปเยอะเปลี่ยนแปลงไปเยอะทั้งสถานการณ์การเมืองทั้งสถานการณ์เศรษฐกิจสถานการณ์ของการเมืองระหว่างประเทศสงครามพูดง่ายนั่นแหละภูมิรัฐศาสตร์นี่แหละเปลี่ยนไปอ้าวแต่แรงงานเราก็ยังเข้มแข็งอยู่นะครับยังมีคนที่ต้องการมาทํางานประเทศเราอยู่เรายังขาดแรงงานอยู่ส่วนปัญหาที่ไม่รู้จะออกมานี่เป็นปัญหาข่าวขำๆหรือเปล่ากรมประมงแม่กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ไม่มีข่าวมานานนะนอกจากจะกรมฝนหลวงมีปัญหาแล้วยังกรมประมงก็ยังมีปัญหาอีกกรมประมงออกมาชี้แจงนะครับเกี่ยวกับแอปที่ลงทุนไปเท่าไหร่อ่ะ9 ล้านบาทอ่ะปรากฏว่าโอ้นี่เธออยากรู้ปลาประเภทไหนก็ไปเปิดแอปฉันสิปรากฏว่าแค่50 ชนิดเองโอ้ยแค่50 ชนิดไม่ต้องมาพีอาร์หรอกต้องเล่นมากกว่านั้น100 ทั้งโลกนู่น ถึงจะดูได้อันนี้ไปถ่ายรูปแอปเรื่องการเกษตรนี่เยอะนะครับเพื่อนๆครับผมอยู่ในมือถือผมก็มีนะครับอย่างเช่นแอปเกี่ยวกับพืชเกี่ยวกับพืช พืชนี้เป็นพืชชนิดไหนชิ้นอะไรใส่ปั๊บมันก็จะบอกแอปต่างประเทศนะแต่สองแอปเกี่ยวกับเรื่องโรคพืชสิ่งเช่นใบพืชมันสีน้ำตาลน้ำตาลไปถ่ายปั๊บเนี่ยก็รู้ว่าขาดสารอาหารประเภทไหนวิเคราะห์ขนาดนั้นน่ะขาดอาหารประเภทไหนนะกรมประมงก็เลยอยากทําบ้างเห็นพืชเขาทํากรมประมงอยากทําบ้างกรมประมงก็เลยออกมาชี้แจงว่าแต่พอไปสแกนปลานิลกับกลายเป็นปลาคาร์ปโอ้โหหน้าแตกชาวบ้านก็วุ่นวายแล้วยังไงแอปพลิเคชัน Thailand Fish AI งบถึง9 ล้านบาทหลังจากที่ถูกชาวเน็ตท้วงติงมาแหมหรือจะสแกนฟาซิลเป็นปลาวาฬยุ่งเลยแนะนำให้ใช้ฟังก์ชันส่งภาพให้ผู้เชี่ยวชาญตรวจแทนแหมผู้เชี่ยวชาญจะมีเวลาขนาดนี้ไหมเนี่ยเพื่อร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการพัฒนาข้อมูลให้แม่นยำนะหรือเพจเฟซบุ๊กของกรมประชากรมประมงบอกว่ายังไงแอปพลิเคชัน Thailand Fish AI ยังเป็นเพียงระบบต้นแบบใช้เวลาพัฒนาเพียง1 ปีถึงนำร่องปลาได้แค่50 ชนิดเท่านั้นเป็นพวกกลุ่มปลาน้ำจืดปลาตะเพียนปลาหายากปลาสงวนและปลาสิริกิติ์บางชนิดนี่ถ้าจะปลาดุกปลาช่อนปลาซิวปลาอะไรนี่ผมคิดว่ามีอยู่แล้วและปลาที่ไม่รู้จักผมก็ว่าเออมันจะต้องทำไหมเนี่ยปลาง่ายๆพวกเนี้ย50 ลิตรง่ายไปว่าประเทศไทยมีปลาแค่นี้หรือเปล่าฉะนั้นถ้าอยากจะรู้เรื่องปลาจริงไปใช้แอปอื่นได้ไหมโอ้โหถูกไปเก้าล้านจะแนะนำให้ไปใช้แอปอื่นทุกอื่นเลยอย่างไปใช้ฟังก์ชันไลบรารีฟังก์ชันไลบรารีห้องสมุดไลบรารีเพื่อสืบค้นข้อมูลสัตว์น้ำและพันธุ์ไม้น้ำที่มีมากกว่า2,000 ชนิดแทนก็ได้ขอบคุณครับที่แนะนำอย่างนี้พูดแล้วฉิวนะเนี่ยพูดแล้วฉิวเนี่ยพูดถึงเรื่องนี้แหละปรากฏว่าผมไปที่อำเภอมะขามเตี้ยด้านมะขามเตี้ยที่จังหวัดกาญจนบุรีหลวงพ่อวิเชียรแห่งวัดสโหนวัดหนองสโหนเทียมจันทร์พาผมไปดูจริงๆอ่ะพาไปดูโบสถ์แล้วไปดูเมรุที่จะสร้างเดี๋ยววันหลังจะมาเล่าเรื่องนี้ให้ฟังเมรุที่จะสร้างปรากฏว่าเดินเกือบเหยียบนกที่อยู่กับพื้นดินเป็นนกตกยุงนกตกยุงเป็นยังไงหน้าตาเป็นยังไงโอ้โหผมต้องกลับมาทำข่าวเป็นสกู๊ปใหญ่เดี๋ยววันหลังจะมาเล่าเรื่องนกตกยุงให้ฟังเพื่อนเคยได้ยินไหมผมส่งภาพนี้ไปให้คนบางคนเดียวกันรับอดีตรัฐมนตรีแหมก็อยากเตือนชื่อท่านเดี๋ยวหาว่าแก่แล้วทําไมฉันไม่รู้จักท่านไม่รู้จักจริงๆอายุตั้ง80 กว่าแล้วป้าแหมมีนกตกยุงเลยเหรอเห็นไหมนกตกยุงผมก็ไปเซิร์ชเน็ตดูนกตกยุงเป็นนกตอนคืนและที่ผมเกือบจะเหยียบเป็นนกที่ทํารังกับพื้นดินเป็นนกกลางคืนเห็นไหมนกกลางคืนไปเปิดดูสกู๊ปทั้งวันอีก10 กว่าสกู๊ปหรือวันหลังจะมาเล่าให้ฟังประสบการณ์นี้แหมแล้วนกตกยุงมีชื่ออย่างนี้เหรอมันตกยุงให้ใครยังไงมันตกยุงให้ใครยังไงและหน้าตามันเป็นยังไงทำสกู๊ปเสร็จแล้วเดี๋ยวจะเอามาปล่อยมาพูดให้เพื่อนฟังว่านกตกยุงหน้าตาเป็นอย่างไรและนกตกยุงเนี่ยไม่เคยมีใครถ่ายภาพลูกของเขาได้ไม่เคยมีใครถ่ายภาพตัวเป็นของเขาได้ในตอนกลางวันเนี่ยนะไม่เคยมีใครถ่ายภาพได้เลยนี่ไงขี้โม้สักหน่อยไม่โม้แล้วถามไปดูเยอะแล้วถามเพื่อนที่เป็นที่ปรึกษาคุณรัตนาเกี่ยวกับการถ่ายภาพนกบอกว่าเพื่อนเคยเห็นนกตกยุงไหมเคยเห็นอยู่แต่มันน้อยมากนะปังแหมน้อยมากแล้วปังแหมเดี๋ยวจะมาตั้งชมรมนกตกยุงกับเพื่อนๆถ้าใครสนใจติดต่อมาแต่ตอนนี้พักสักครู่ก่อนไปดูไทยทุไทยภาพใช้เงินไปเท่าไหร่แล้วและไปดูตระกูลจึงรุ่งเรืองกิจกันแป๊บเดี๋ยวได้กลับมาครับ
1: ช่วงนี้ชี้แนะพบกับผมป๋าแหงมที่97 QFM Quality News Station สถานีข่าวคุณภาพทุกเช้าวันเสาร์และวันอาทิตย์เวลา 6:00 น.จะมาย่อโลกสีน้ำเงินและย่อโลกสารคันให้รู้ทันเพื่อนๆแล้วพาไปนอกโลกนอกจักรวาลให้เข้าใจปรัชญาและชีวิตฟังโลกสีน้ำเงินกับป๋าแหงมที่นี่ทุกเช้าวันเสาร์และวันอาทิตย์เวลา 6:00

ปูนปูนกลับมาทางนี้นะครับพักกินน้ำส้มก็เลยชุ่มชื่นคอขึ้นมาหน่อยอย่าลืมอุดหนุนน้ำส้มของป้าแงมบ้างนะจะได้มีแรงมาอ่านข่าวให้เพื่อนๆฟังบ้างส้มธนรัตน์และส้มออริมโอเคไหมก็ช่วยกันหน่อยเนาะมาให้กินกันนะเนี่ยเห็นไหมโอเรนควีนสองยี่ห้อนี้อ้าวว่ากันต่อไทยช่วยไทยบอกว่ายังไงวันแรกเงินพัน33.7 ล้านบาทลดค่าครองชีพได้ถึง7.4 ล้านบาทนะไทยใช้ที่ไหนบ้างนะข้อมูลหน้าวันที่1 พฤษภาคมเวลา16:45บอกว่ายังไงร้านค้าเข้าร่วมโครงการแล้ว12,491 ร้านสินค้าเข้าร่วมจำหน่ายมากถึง249,515 ชิ้นครอบคลุมทั้งสินค้าจำเป็นในชีวิตประจำวันสินค้าโอท็อปและสินค้าจากผู้ประกอบการ SME มีเงินทุนหมุนเวียนขนาดนี้จังหวัดที่มีมูลค่าการใช้จ่ายสูงสุด5 อันดับแรกโอ้โหไม่น่าเชื่อแป๊บเดียวมาแล้วจังหวัดสุรินทร์1,192,891 บาทโคราชบ้านเอง1,167,683 บาทเชียงใหม่1,057,660 บาทขอนแก่น1,056,940 บาทยะลา836,991 บาทนี่คือจังหวัดที่มีมูลค่าการใช้จ่ายสูงสุด5 อันดับแรกส่วนระดับอำเภอไม่คิดว่าจะมีระดับอำเภอระดับอำเภอนี่มันคิดว่าจะอยู่แถวๆนี้หรือว่าอยู่ทางอีสานผิดหวังอำเภอกำบังจังหวัดยะลา468,956 บาทอำเภอบางใหญ่นนทบุรีบางใหญ่ก็เศรษฐกิจดีนะผมไปเมื่อไหร่ก็มีบ้านเรือนจัดสรรเยอะแยะใช่ไหมเดี๋ยวนี้ถนนทนทางบางใหญ่นี่หลงมองไปเนี่ยจะเคยเป็นทุ่งนาเนี่ยหลงอำเภอบางใหญ่ใช้ไปเท่าไหร่277,000 บาทอำเภอบางใหญ่นี่ผมเคยไปทําข่าวเมื่อตอน30 ปีก่อนมันนานเกินไปป่ะเนี่ยไปยืนไปมองเห็นเป็นต้นตาลเต็มไปหมดนะต้นตาลเต็มหมดยืนถ่ายรูปวิวสวยงามมากเสียดายไม่ได้เก็บภาพนั้นไว้จังหวัดราชบุรีอำเภอเมืองใช้จ่ายไป269,870 บาทเป็นยังไงใช่ให้เป็นยังไงเงื่อนไขรับเงินเดือนละ1,000 บาทนานเป็นเวลา4 เดือนผู้ได้รับสิทธิ์มากกว่า20 ล้านคนจะใช้สิทธิพร้อมกันทั้งหมดและให้ลงทะเบียนในเดือนพฤษภาคมนี้เริ่มรับเงินในเดือนมิถุนายนจำนวนคนละ4,000 บาทเนี่ยไทยช่วยไทยพลัสเนี่ยอัปเดตล่าสุดนะเป็นยังไงซึ่งบอกว่าเริ่มเป็นโครงการคนละครึ่งพลัสทำควบคู่ไปกับการแจกเงินเพิ่มผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐหรือบัตรคนจนซึ่งมีอยู่ประมาณ14 ล้านคนคาดว่าจะได้เพิ่มคนละ4,000 บาทโดยทยอยจ่ายเดือนละ1,000 บาททั้ง 2 โครงการนี้จะรวมอยู่ในมาตรการบรรเทาชุดใหญ่ที่เรียกว่าไทยช่วยไทยพลัสเปลี่ยนชื่อโครงการคนละครึ่งมาเปลี่ยนเป็นไทยช่วยไทยพลัสเพิ่มระยะเวลาจาก2เดือนเป็น4เดือนมิถุนากรกฎาสิงหากันยาสิ้นปีงบประมาณพอดีคุณสมบัติของผู้รับสิทธิ์เข้าร่วมโครงการคือ1เป็นผู้มีสัญชาติไทยร้องเพลงชาติไทยได้เอาไปเลย2มีอายุตั้งแต่16ปีบริบูรณ์ขึ้นไปณวันที่ลงทะเบียน16ปีไปทำบัตรประชาชนก็ได้รับสิทธิ์แล้ว3มีบัตรประชาชนมีบัตรประชาชน4ไม่เป็นผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐตามฐานข้อมูลของกระทรวงการคลังณวันที่1 ตุลาคม 2568 5ไม่เป็นผู้ที่ถูกระงับสิทธิ์หรือถูกเรียกเงินคืนในโครงการของรัฐได้แก่โครงการคนละครึ่งโครงการคนละครึ่งระยะ2โครงการคนละครึ่งระยะ3โครงการคนละครึ่งระยะ4
โครงการคนละครึ่งระยะห้าพวกนี้ที่เคยทำผิดเห็นไหมรัฐบาลก็ใจดีคุณไปเล่นแร่แปรธาตุกับรัฐบาลอดอดมัมนะอดมัมอยากฉลาดดีนะอยากฉลาดดีนะก็ออกไปออกไปจากระบบอ้าวใครได้ใช้แล้วผมก็ติ๊กติ๊กเงินแล้วเนี่ยผมก็มีสินกันนะผมก็มีสินกันนะเห็นว่าอย่างนี้นะว่ากันไปนะส่วนเรื่องของทุเรียนว่าอย่างไรส่วนเรื่องของทุเรียนผมจะไม่ไปเจาะเรื่องข่าวนะครับว่าคุณพิมพ์รีพายกับท่านรัฐมนตรีมาหลงงงเหงงไปคุยกันยังไงบ้างเพราะรัฐมนตรีนี่เคยไปขายของที่จีนนะขายของที่จีนคุณสุภจีเคยไปขายของที่ทุเรียนที่จีนแล้วแต่มาดูว่าผู้วิพากษ์วิจารณ์เคยบอกเพื่อนหลายครั้งนะครับผมเป็นแค่ไตเติ้ลข่าวให้ฟังนะครับส่วนถ้าให้ดูข่าวแบบมันแล้วก็ไปดูคอมเมนต์เนี่ยคอมเมนต์เนี่ยเดือดเลยฮะโอ้ทำไมทำอย่างนี้กับคนอื่นอ้าวผมเอาข้อมูลดิบๆมาให้ดูแล้วกันว่าทุเรียนเขาขายดีอยู่แล้วไม่ต้องสอได้ไหมพิมพ์รีพายเขาขายดีอยู่แล้วอีกหน่อยรู้ไปว่าเขาอีกเห็นไหมสุดท้ายไปว่าเขาลดราคาทำให้สินค้าปั่นป่วนว่าเป็นนั่นอีกนะอ้าวมาดูข้อมูลซิว่าข้อมูลของการค้าขายทุเรียนเป็นยังไงนะทุเรียนเป็นยังไงนะในปี2024ที่อ่านแล้วเป็นปีพ.ศ.นะปีนี้ปีพ.ศ. 2026เดี๋ยวหาว่างง2024จีนนำเข้าทุเรียน1.56ล้านตันเห็นไหมก็คือ1,560ล้านกิโลกรัมเยอะไหมอ่ะปี2025ปีที่แล้วนำเข้า1.86ล้านตัน1,860ล้านกิโลกรัมโอ้โหเกือบ2,000แล้วนี่เห็นไหมเนี่ยปีนี้ไปจะไปเท่าไหร่อ้าวไล่เรียงมาให้ฟังประมาณและราคาปีที่แล้วปี2568เนาะเอาพูดเป็นพอสอดีกว่าที่เพื่อนจะงงปีนี้69มูลค่า1.25แสนล้านบาทเยอะไหมชาวไปจ่ายไปเห็นไหมไปเดี๋ยวจะเล่าให้ฟังตอนท้ายส่วนปีกลายนู้นปี67นะ1.34แสนล้านบาทส่วนปี66 1.41แสนล้านบาทอู้นี่แสนล้านนั่นเลยนะปี65 1.10แสนล้านบาทปี64 1.09แสนล้านบาทจะเห็นว่าเคิร์ฟมันขึ้นไปเรื่อยๆเลยนะครับจาก1.09เป็น1.10เป็น1.41โอ้ขึ้นไปมีแค่ตกลงมาแค่ปีเดียวนะครับก็คือปีที่แล้วกับปีกลายปีที่แล้วกับปีกลายก็คือปี67กับปี68นะส่วนปีนี้ล่ะปี69นี่ล่ะต้องไปช่วยเขาไหมท่านรัฐมนตรีต้องฟังดูสถิตินี่สินี่เป็นข้อมูลจากกระทรวงพาณิชย์ของท่านเองนะท่านรัฐมนตรีครับบอกว่ายังไงเดือนมีนาคมปี2569ขยายตัวถึง 14.5%ซึ่งเป็นการขยายตัวต่อเนื่อง4เดือนโดยขยายตัวไปที่ตลาดจีนฮ่องกงไต้หวันแหมไอ้พวกน้ำหนามเราเนี่ยนะมีเสน่ห์เหลือเกินเพิ่มขยายตลาดแล้วคนฮ่องกงคงไต้หวันก็ชอบหม่ำเหมือนกันคิดว่าหลังจากสงกรานต์ไปเนี่ยฝรั่งบางค่าก็จะกินเหมือนกันในช่วง3เดือนแรกของปีนี้มกราคมพามีนาการส่งออกทุเรียนขยายตัวถึงโอ้โหพูดแล้วโอ้โหฉี่แล้ว181.1%เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อนเห็นไหมต้องส่งเสริมไว้แล้วท่านรัฐมนตรีเพราะขายดีขนาดนี้นะฉะนั้นที่คุณสุภจีบอกว่าจะกลัวจะล้นตลาดนั่นแหละมันจะล้นตลาดได้ไงนะแกไปบอกว่ายังไงคุณสุภจีสุธรรมพันธ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ในร่วมไลฟ์ขายทุเรียนกับอินฟลูเอนเซอร์ชาวจีนเวลาถึง3ชั่วโมงเคยทํามาแล้วไงก่อนที่จะมาขายคุณพิมพ์รีพายสิฉะนั้นไม่ได้ตื่นเต้นอะไรชาวบ้านประเทศไทยหนิงหนิงได้ไหมฉันไปขายที่จีนมาก่อนหน้านี้เธอไม่เห็นว่าพอฉันมาขายพิมพ์รีพาย
มาว่าฉันมาว่าฉันนะไลฟ์คอมเมอร์สนะที่เธอก็ชี้แจงเรียบร้อยแล้วนะว่ายังไงนะโอ้ก็จะช่วยเนาะก็อยากจะช่วยเกษตรกรเนาะโอ้ช่วยไงดูร้อยโอ้ดูร้อยแค่ถาดเดียวฉันเห็นเออแหมเอ้าก็รู้ๆกันอยู่อ่ะให้ข้อมูลเรียบร้อยแล้วต้องส่งออกดีอยู่แล้วทุเรียนคนเขาจะโค่นต้นไม้อื่นมาปลูกทุเรียนกันทั้งประเทศแล้วเนี่ยเออไม่ต้องไปห่วงทุเรียนเขาหรอกเห็นไหมห่วงเขาให้ขายได้ดีสิไม่ใช่ขายราคาแค่ร้อยเดียวอ้าวทุเรียนเป็นยังไงทุเรียนเกรดเอและเกรดบีที่เป็นเกรดส่งออกอยู่ที่กิโลกรัมละ135 ถึง 150 บาทฉะนั้นถ้าใครกินทุเรียนราคาตั้งแต่150 บาทขึ้นไปท่านกินทุเรียนส่งออกนะส่งออกนะส่วนเกรดซีกิโลกรัมละ90 ถึง 100 บาทส่วนเกรดดีกิโลกรัมละ70 ถึง 80 บาทอันนี้ก็มั้งที่พิมพ์รีพายเอามาขายก็ที่รัฐมนตรีสุภจีสุธรรมพันธ์เอามาขายส่วนเกรดคะก็ยังแพงอยู่นะกิโลกรัมละ125 บาทถึง 130 บาทแต่ละช่วงเวลาแต่ละช่วงฤดูกาลและแต่ละคุณภาพท่านรัฐมนตรีสุภจีบอกว่าไงวัตถุประสงค์ของความร่วมมือของอินฟลูเอนเซอร์ในการทำไลฟ์คอมเมอร์สก็เพื่อบริหารจัดการผลผลิตส่วนเกินที่กำลังจะออกมามากเพื่อให้ผลผลิตส่งถึงมือผู้บริโภคที่เป็นพี่น้องประชาชนในประเทศได้อย่างรวดเร็วที่สุดตอนนี้เพิ่งต้นฤดูกาลต้นฤดูกาลปลายฤดูกาลอีกหน่อยเหอะหรือมันจะเต็มไปหมดแหละนะเต็มไปหมดแหละปีนไปขายไปขายอันนี้ก็ขอชื่นชมน้องเขานะครับผมก็ชอบดูเขาเหมือนกันชอบถามไถ่ประวัติเขาเหมือนกันเป็นผู้หญิงอีกคนหนึ่งที่ผมอ่านประวัติเขาเป็นผู้หญิงผมมีอ่านประวัติผู้หญิงอยู่ไม่กี่คนนะที่เป็นอินฟลูเอนเซอร์กี่คนเนี่ยนะไม่กี่คนมีน้องเจนนี่มีใครอีกอ่ะไหทองคำลูกใหญ่ไหทองคำแล้วมีคนนี้คนหนึ่งอ่ะ3 คนแค่นี้แหละนะที่เป็นไทยไลท์แล้วมีน้องดิซ่าคนหนึ่งพูดไปพูดกับลงลิซ่าคนแรกที่ผมอ่านมาตั้ง10 กว่าปีแล้วที่พูดเนี่ย10 ปีนั้นนะ10 ปีขึ้นถึงแล้วนะคุณแล้วก็ขอชื่นชมฉะนั้นเกษตรกรบอกว่ามันขายแพงอยู่แล้วขายดีอยู่แล้วนะขายแค่ต้นปีเพิ่มขึ้น181%เนี่ยต้องไปห่วงไม่ต้องหวังเหวิดเขาได้ไหมเอาห่วงไม่หมดแหละห่วงกันดีๆห่วงกันดีๆแหมอุ้ยก็กลับตัวเองไปไม่ต้องเอาทุเรียนมาฝากผมนะครับเบาหวานอยู่นะลดหน่อย กินเยอะแล้วกินเยอะแล้วหนาวเลยพวกคุณทุเรียนในหนาวโอ้ขาจะบวมอยู่แล้วเนี่ยโรคเบาหวานถามหาอยู่แล้วเนี่ยว่าไปนั่นแต่ส่งคนอื่นกินได้กินนะครับไม่ใช่ว่าเราทําไม่ได้แล้วไปเป็นการท่าเพื่อนเขาอ้าวส่งอย่างอื่นให้ผมก็ได้เอามะพร้าวมาให้ผมก็ได้อ้าวตอนนี้ว่ายังไงสินค้าอื่นๆที่น่าเป็นห่วงคือมะพร้าวลงกองหรือข้าวไปช่วยหน่อยได้ไหมหรือว่าที่หดตัวจริงๆในช่วง2-3 เดือนที่ผ่านมาเนี่ยคุณสุภจีเนี่ยโอ้ถึงรัฐมนตรีแล้วรองนายกเลยยางพาราหดตัวถึง22.5%อย่างนี้อีกจะเล่าให้ฟังผลิตภัณฑ์มันสำหลังหดตัว19.0%ไก่สดแช่เย็นแช่แข็งหดตัว18.8%เนื้อสัตว์และของปรุงแต่งจากเนื้อสัตว์หดตัว23.9%โอ้โหเห็นไหมพวกนี้หดทั้งนั้นยางพาราที่หดตัวลงมาหรือราคาก็ตกอีกจะทำยังไงครับเจ้านายนะลองกองปีนี้มีผลผิดถึง56,696 ตันเยอะไหมล่ะโอ้เติมศูนย์นี่หลายตัวเป็นนะกิโลกรัมเลยหลายตัวเนี่ย50,000 กว่าตันนะเพิ่มขึ้นมากกว่าปีที่แล้วถึง90.21%คอยดูเหอะรองกองปีนี้ได้กินอร่อยอร่อยกิโลละ25 บาท4 โล 100คอยดูเหอะฉะนั้น4 โล 100ฉะนั้นว่ายังไงฉะนั้นทุเรียนนะมีผลผลิตปีนี้เป็นยังไง1.999 ล้านตันเพิ่มขึ้นถึง28.30%เกือบ30%นะตามเกณฑ์ก็ว่าเนี่ยจะเพิ่มขึ้นถึง30%เนี่ยปัญหาของทุเรียนกับปัญหาของสินค้าอื่นเนี่ยช่วยบ้างพ่อค้ามะม่วงก็บอกว่ามาช่วยฉันหน่อยกิโลละบาทแล้วเนี่ยมาเก็บที่สวนได้เองได้เลยจะมาไหมเนี่ยจะมาไหมจะมาเก็บไหมโอ้อ่ะก็ช่วยให้หมดเด้อ
นะแสดงความสามารถแสดงฝีมืออีกสักนิดหนึ่งสิเพราะทำไมต้นทุนถึงสูงนะครับต้นทุนถึงสูงทุเรียนเป็นพืชที่กินน้ํามากเรียกว่าต้องน้ําหยดเลยแหละต้องน้ําหยดเลยแหละปลูกทุเรียนแล้วอย่างเช่นถ้าเพื่อนไปเที่ยวภาคตะวันออกใช่ไหมน่าร้อนๆไปเที่ยวทะเลภาคตะวันออกระยองจันทบุรีตราดขากลับมาจะมีข้างทางขายทุเรียนต้นทุเรียนต้นทุเรียนข้างทางก็จะซื้อมาปลูกพูดง่ายๆพอมาปลูกแล้วเขาบอกว่าปลูกยากมากไม่ว่าเขาจะหายใจด้วยรากที่เห็นเป็นพูนดินสูงๆเนี่ยพูนดินสูงๆเนี่ยแล้วเอาทุเรียนไปปลูกเนี่ยทุเรียนเขาปลูกด้วยรากเขาหายใจด้วยโตด้วยรากและด้วยความชุ่มชื้นนะคนที่คิดค้นปุ๋ยทุเรียนเองไม่อยากเอ่ยชื่อปุ๋ยทุเรียนอยู่ทางภาคอีสานเอาทุเรียนไปปลูกที่จังหวัดบุรีรัมย์บุรีรัมย์ยังไม่ขึ้นเลยเพราะไม่มีน้ําแรงน้ําเกินไปเพราะทุเรียนเสียหายเป็นหลายร้อยหลายพันต้นนะปลูกไม่ถูกสูตรเพราะน้ําต้องชุ่มชื้นมากนะครับสองปุ๋ยก็ต้องถึงปุ๋ยเนี่ยใช้เป็นเวลาตั้งแต่บำรุงออกดอกบำรุงผลและให้สังเกตอีกอย่างหนึ่งก็คือว่าถ้าลูกทุเรียนใหญ่ๆใช่ไหมแล้วกินแล้วมันมีรสขมออกมาอันนั้นแหละไม่ได้ใช้ปุ๋ยอินทรีย์เนี่ยใช้ปุ๋ยเคมีเร่งให้มันขมมันเกิดอาการขมฝาดขึ้นมานิดนึงเนี่ยนี่แหละเขาให้ผมสังเกตอย่างนั้นผมไปโอ้ร้อนอย่างนี้เหรอออกเข้าใจแล้วเพราะว่าเวลากินทุเรียนเรามีรสขมติดปลายลิ้นนั่นแหละอาการของเขาอาการของเขาว่ามีลักษณะของทุเรียนของใช้ปุ๋ยเคมีแล้วเลือกยังไงเลือกยังไงปุ๋ยก็โอ้โหก็มีปัญหาปุ๋ยอีกนะที่ต่างประเทศส่งมาไม่ได้ใช่ไหมปุ๋ยไม่ได้ก็แนะนําให้ทําปุ๋ยใช้เองแต่สุดท้ายก็มีบางกระสวนเป็นออร์แกนิกหมดเลยนะครับออร์แกนิกหมดเลยครับผมก็ถามสวนอีกว่าแล้ววิธีการเลือกผู้เลี้ยงในฟูใหญ่ๆดูยังไงเขาบอกว่าให้ดูที่หนามถ้าหนามมันใหญ่โอกาสข้างในมันก็จะเป็นฟูสวยรีบเม็ดรีบเล็กโอ้ยแต่ถ้ามันแห้งเหี่ยวเห็นไหมเล็กๆเนี่ยเม็ดมันก็จะใหญ่ไปดูเนี่ยซิจะเป็นตามสูตรเขาไหมไปดูตามสูตรถามมาให้หมดไปเวลาไปทําข่าวเรื่องทุเรียนเนี่ยก็ถามให้หมดนะครับว่าทุเรียนคนจะเลือกแบบไหนจะตาถี่ตาห่ายังไงฉะนั้นเวลาไปเลือกทุเรียนเลือกเป็นลูกนะเลือกเป็นลูกนะก็ให้เลือกตาที่ใหญ่และห่างๆตาใหญ่ๆและห่างๆเป็นไปตามสูตรนี้ในแต่ละสายพันธุ์นะครับก็ดูเองแล้วกันดูเองแล้วกันนี่คือก็จะได้ทุเรียนเกรดเอเกรดบีตามที่เขาคัดเลือกไว้เกรดเอไหมเห็นเม็ดมันใหญ่ๆห่างๆไหมสีสวยโลละ150 170เห็นไหมสวยๆนะแล้วพอราคาไปโลละ190มันก็จะเม็ดมันก็จะถี่ขึ้นพีไงหนามมันก็จะถี่ๆมากกว่านี่คือวิธีการเลือกทุเรียนแบบง่ายๆเนาะแล้วก็จ่ายเงินเข้าไปจบแต่ไม่มาเฟื่อปังแหมนะหลังเดือนนี้แล้วกันเข้ามาเอามาเผื่อผมตะลักเพื่อนผมอยู่ที่รักไทยชื่อจริงชื่อรักไทยเนี่ยอยู่ที่มุกจันเนี่ยมีเยอะมีเยอะไปปลูกทุเรียนปลูกทุเรียนยังไม่พอมีพึ่งชันโรงอีกมีโอ้พืชทุกชนิดที่เป็นผลไม้ทั้งจนออกเนี่ยมีหมดนะฝากความคิดถึงด้วยฝากความคิดถึงด้วยเฮ้ยเคยเจอกันที่กระทรวงเกษตรอยู่ครั้งเอาไปตอนนั้นหลายปีก่อนจะตกต่ำเดี๋ยวไปป้าเปล่าไม่รู้ตอนนี้ดีแล้วไม่มาหากันแล้วตอนนี้พูดถึงนะคิดถึงนะครับอ้าวต่อเรื่องฝนฟ้าที่อยู่บนฝนฟ้ากลายเป็นเรื่องของบนดินซะแล้วคุณสุริยะจึงรุ่งเรืองกิจโอ้ตอนนี้ลาออกจากสอบบัญชีชื่อแล้วนะครับขยับให้คุณภัตติยาสวัสดีขึ้นมาหลายพรรคการเมืองทําอย่างนี้นะครับเมื่อเป็นรัฐมนตรีแล้วก็ต้องลาออกจากสอบบัญชีรายชื่อเพราะจะไม่มีเวลาทำอย่างอื่นให้พื้นที่ของ
การเมืองนั้นเพิ่มขยายเพิ่มมากขึ้นนะเพิ่มมากขึ้นอ่ะลงไงคุณสุริยะจุลเรืองเรืองกิจย้ายอธิบดีกรมฝนหลวงเออโอ้โหเป็นเรื่องแกบอกว่าไปฉันจะไปเกี่ยวอะไรเออเออการที่หลานฉันไปโทรพูดคุยเนี่ยมันเป็นการพูดคุยเมื่อเดือนกรกฎาเนี่ยใช่ไหมไม่ได้พบเมื่อเดือนกรกฎาคมปี2568กรกฎากรกฎาสิงหากันยาตุลาพฤศจิกาธันวาโอ้โหหลายเดือนมกรากุมภาโอ้โหอีกนั่นเป็นร่วมปีแล้วว่ะใช่ไหม10 เดือนแล้วว่ะฉันยังไม่ไปอยู่ที่กระทรวงเกษตรและสหกรณ์เลยอยู่คนละกระทรวงฉันอยู่กระทรวงคมนาคมเห็นไหมฉะนั้นไม่ใช่หรือมั้งปลัดราเชนพูดอะไรผิดหรือเปล่าส่วนการที่นิสคอร์ต่างๆก็เป็นปัญหาอ่ะก็เป็นปัญหาว่าเออไปเอามาจากไหนยอมรับว่าเป็นข้อเท็จจริงอย่างนั้นว่าแล้วไม่ให้เขาพบแล้วจะรู้ได้ไหมว่าอยากจะคุยเรื่องอะไรที่ผมย้ายข้าราชการใกล้เกษียณค่อนข้างจะเกียร์ว่างเนี่ยคำว่าเกียร์ว่างเนี่ยเป็นเรื่องใหญ่เป็นเรื่องใหญ่อ้าวก็ว่ากันไปนะครับในเรื่องของกฎระเบียบแล้วก็การแก้ตัวกันไปนะครับท้าทายกันไปนะครับอีกฝ่ายหนึ่งคุณราเชนอธิบดีกรมฝนหลวงก็จะไปฟ้องก็ไม่ไปฟ้องจะไปแจ้งความร้องทุกข์กับพรรคกล้าทำก็ไม่ไปก็เลยอื่นๆอยู่ตรงนี้อื่นๆอย่างนี้แกก็บอกก็ไม่ได้ล้างบางอะไรกันเอาเป็นว่ามาดูซิว่าคุณวุฒิภูมิจุลางกูลที่เป็นหลานเนี่ยนะไปโทรขอเนี่ยอดีตซีโอสายการบินนกแอร์เป็นใครมาอย่างไรเชื่อมโยงกันอย่างไรอ่ะไปดูตระกูลจึงรุ่งเรืองกิจกันก่อนนะครับคุณสุริยะจึงรุ่งเรืองกิจเป็นบุคคลหนึ่งที่มีพี่น้องอยู่ด้วยกัน5 คนที่พูดนี่คือคนนั้นเป็นพี่ชายคนโตลูกของพี่ชายคนโตเป็นบุตรของนายอาฮงแซ่จึงและนางม้วนเชียงแซ่โบแบ่งออกเป็นสายพี่น้องเขาแบ่งออกเป็นสายเป็นสองเป็นสองสายสายสายตระกูลจุลังกูลนะโดยนายสรรเสริญจุลังกูลพี่ชายคุณโตเป็นผู้ก่อตั้งบริษัทกลุ่มสัมมิตรกรุ๊ปนะฉะนั้นลูกๆก็คุณสุริยะก็เลยเป็นญาติของพ่อเรียกญาติของแม่เรียกน้าน้องนะน้องพ่อเนี่ยดิเพราะคงจะโง่น้าใช้กับใครแค่น้าใช้กับแม่น้องแม่ใช้น้าน้องพ่อใช้ฉะนั้นคุณสุริยะจึงลูกกิจจึงเป็นมีลูกชายกี่คนมีคุณฝั่งของตระกูลจุลังกูลนะครับมีลูกชายมีลูกอยู่6 คนคุณอภิชาติจุลังกูลดูแลเรื่องธุรกิจต้นน้ำของเครือข่ายสัมมิตรคุณทวีฉัตรจุลังกูลดูแลเกี่ยวกับหุ้นบริหารด้านการเงินคุณณัฐพลจุลังกูลบริหารกลุ่มสัมมิตรวินมิลคุณกรกฎจุลังกูลดูแลเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ชิ้นส่วนโครงสร้างตัวถังรถยนต์คุณวุฒิภูมิคนนี้แหละจุลังกูลอดีตซีอีโอของนกแอร์ที่จะไปซ่อมเครื่องบินฝนหลวงนี่แหละคุณอัครพงศ์จุลังกูลดูแลธุรกิจโรงแรมและอาหารสารทรัพย์และธุรกิจไลฟ์สไตล์นี่คือสายที่หนึ่งขุนเขาอีกสายหนึ่งก็คือสายของคุณจุงรุ่งเรืองกิจกันที่ชายคนหนึ่งก็คือคุณพัฒนาจึงรุ่งเรืองกิจซึ่งได้เสียชีวิตแล้วเป็นสามีของนางสมพรนางสมพรคือใครก็เป็นแม่ของคุณธนาธรจึงรุ่งเรืองกิจไงล่ะครับนี่แหละโผล่มาอีก1 คนแล้วคนที่สองเป็นฉะนั้นนั้นก็มีสิทธิ์เป็นอาอีกเหมือนกันนะครับมีใครมีคุณชนะพันจริงรุ่งเรืองกิจรองประธานบริหารอุโสกลุ่มบริษัทไทยสัมมิตรคุณธนาธรจึงรุ่งกิจประธานคณะก้าวหน้าคุณรุจิพันจึงรุ่งเรืองกิจรองประธานอาวุโสกลุ่มบริษัทไทยสัมมิตรคุณสกุลธรจึงรุ่งเรืองกิจและพี่น้องคนอื่นๆในสายซึ่งส่วนใหญ่ประกอบธุรกิจทั้งยานยนต์และอสังหาริมทรัพย์คุณบดินทร์จุงรุ่งเรืองกิจดูแลโปรเจกต์ใหม่ๆของครอบครัวคือฝั่งของคุณธนาธรฝั่งของคุณธนาธรส่วนอีกสายหนึ่งก็คือคุณสายของคุณโกมลจุงรุ่งเรืองกิจนะมีคุณพงศ์กวินจึงรุ่งเรืองกิจอดีต
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง

0: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้โครงการไทยช่วยไทยลดภาระค่าครองชีพวันแรกมีประชาชนเข้าร่วมแล้วกว่า 283,000 คนลดค่าครองชีพให้ประชาชนแล้วกว่า 7,400,000 บาทเตรียมแผนขยายโครงการต่อเนื่องให้ครอบคลุมมากขึ้นสหรัฐอเมริกาคงสถานะไทยในบัญชีต้องจับตามองและชื่นชมรัฐบาลที่มีพัฒนาการในการป้องกันและปราบปรามการละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาก้าวหน้าก
1: องทัพอิหร่านเตือนการสู้รบระหว่างอิหร่านกับสหรัฐอาจเกิดขึ้นได้อีกครั้งหลังผู้นำสหรัฐไม่พอใจกับข้อเสนอใหม่ของอิหร่านพัชรินทร์ชีพชันเดชกับกมลวรรณยอดเพชรคว้าแชมป์หญิงคู่ ITF World Tennis Tour ได้สำเร็จตามความคาดหมายต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าว
0: เลขาธิการพระราชวังรับพระบรมราชโองการเหนือเกล้าเหนือกระหม่อมสั่งว่าการพระราชกุศลทักษิณานุปทานและการพระราชพิธีจัดมงคลเฉลิมราชสมบัติสิริราชพรรษาปีนี้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้กำหนดดังรายการต่อไปนี้จัดมงคลวันอาทิตย์ที่3พฤษภาคม2569จะพนักงานเตรียมการพระราชพิธีฉัตรมงคลณพระที่นั่งอมรินทรวินิจฉัยเชิญพระพุทธปฏิมาชัยวัตรประจำรัชกาลที่1ถึงรัชกาลที่7และรัชกาลที่9ประดิษฐานในพระที่นั่งบุษบกมาลาและเชิญเครื่องราชกุฏภัณฑ์ขึ้นประดิษฐานณพระแท่นพระนพพลมหาเสวตฉัตรพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินโดยรถยนต์พระที่นั่งจากพระที่นั่งอภรณ์สถานพระราชวังดุสิตไปยังพระบรมมหาราชวังเวลา 17:00 น.เสด็จเข้าพระที่นั่งอมรินทรวินิจฉัยทางพระทวารเทเวศรักษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงจุดธูปเทียนเครื่องนมัสการบูชาพระพุทธปฏิมาชัยวัตรประจำรัชกาลที่1ถึงรัชกาลที่7และรัชกาลที่9แล้วสมเด็จพระราชาคณะถวายศีลพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงจุดธูปเทียนเครื่องทองน้อยบูชาเทวดารักษาพระนพพลมหาเสวตฉัตรเครื่องราชกุฏภัณฑ์พระมหาราชครูพิธีศรีวิสุทธิคุณประธานพระครูพราหมณ์อ่านประกาศพระราชพิธีฉัตรมงคลแล้วพระสงฆ์20รูปเจริญพระพุทธมนต์จบแล้วถวายอดิเรกถวายพระพรลาเสด็จพระราชดำเนินไปประทับรถยนต์พระที่นั่งที่พระทวารเทเวศรักษาเสด็จพระราชดำเนินกลับพระที่นั่งอภรณ์สถานพระราชวังดุสิตวันนี้แต่งกายเครื่องแบบเต็มยศไว้ทุกสายสะพายมหาจักรีผู้เข้าเฝ้าแต่งกายเครื่องแบบเต็มยศไว้ทุกสายสะพายสูงสุด
1: หลายหน่วยงานวางมาตรการลดค่าครองชีพให้ประชาชนผ่านโครงการไทยช่วยไทยอย่างต่อเนื่องโดยเฉพาะ Back to School 2026เปิดเทอมใหญ่สบายกระเป๋า